0: ประเทศไทยเตรียมนำเสนอแพลตฟอร์มการปราบปรามมิจฉาชีพหรือสแกมเมอร์ที่ใช้เทคโนโลยีขั้นสูงในการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลกปี2569กรมพัฒนาฝีมือแรงงานดำเนินการศูนย์ซ่อมสร้างสุขซ่อมฟรียานพาหนะเครื่องใช้ไฟฟ้าลดค่าใช้จ่ายให้ประชาชนหลังประสบภาวะน้ำท่วม
1: ผู้นำยูเครนอ้างว่ารัสเซียโจมตีโครงสร้างพื้นฐานด้านพลังงานของยูเครนแม้ผู้นำสหรัฐจะประกาศข้อตกลงยุติการโจมตีโครงสร้างพื้นฐานด้านพลังงานการแข่งขันเจ็ตสกีเก็บคะแนนชิงแชมป์โลกสนามที่2ที่สหรัฐอเมริกานักเจ็ตสกีไทยได้เพิ่มอีก3แชมป์โลกต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าว
0: หมายกำหนดการพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลวันนวมินทรมหาราชพุทธศักราช2569เลขาธิการพระราชวังรับพระบรมราชโองการเหนือเกล้าเหนือกระหม่อมสั่งว่าการพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลทักษิณานุปทานในวันนวมินทรมหาราชซึ่งเป็นวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรจึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมดังนี้วันอังคารที่13ตุลาคม2569พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จพระราชดำเนินโดยรถยนต์พระที่นั่งจากพระที่นั่งอัมพรสถานพระราชวังดุสิตไปยังอุทยานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรเขตดุสิตกรุงเทพมหานครเวลา 17:00 นทรงวางพวงมาลาแล้วทรงจุดธูปเทียนเครื่องราชสักการะกราบถวายบังคมพระบรมรูปพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรแล้วเสด็จพระราชดำเนินไปยังพระที่นั่งอมรินทรวินิจฉัยในพระบรมมหาราชวังเสด็จเข้าพระที่นั่งอมรินทรวินิจฉัยพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงจุดธูปเทียนเครื่องนมัสการบูชาพระพุทธปฏิมาชัยวัฒน์ประจำรัชกาลที่9พระพุทธมหาราชฉอปริวัติและพระพุทธรูปประจำพระชนมวานของพระบรมอัฐิและพระอัฐิแล้วทรงจุดธูปเทียนเครื่องราชสักการะกราบถวายบังคมพระบรมอัฐิพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรพระบาทสมเด็จพระประเมนทรมหาอนันทมิดลพระอัฐมรมาธิบดินทร์และพระอัฐิสมเด็จพระมหิตลาธิเบศรอดุลยเดชวิกรมพระบรมราชชนกสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีและสมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอเจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนากรมพระนราธิวาสราชนครินทร์บรินทรเชษฐภคินีพระสงฆ์89รูปสวดพระพุทธมนต์จบแล้วทรงจุดธูปเทียนเครื่องทรงธรรมพระราชาคณะถวายศีลและถวายพระธรรมเทศนาจบทรงประเคนจตุปัจจัยทยธรรมบูชากันเทศแล้วทรงทอดผ้าไตรพระสงฆ์ที่สวดพระพุทธมนต์98รูปและที่ถวายพระธรรมเทศนาพระสงฆ์สดับปกรณ์ถวายอนุโมทนาถวายอดิเรกถวายพระพรลาเสด็จพระราชดำเนินกลับพระที่นั่งอัมพรสถานพระราชวังดุสิตการแต่งกายแต่งเครื่องแบบเต็มยศไว้ทุกสายสะพายมหาจักรีผู้เข้าเฝ้าแต่งเครื่องแบบเต็มยศไว้ทุกสายสะพายสูงสุดการนี้ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้พระบรมวงศานุวงศ์ข้าราชการและประชาชนเข้ากราบถวายบังคมพระบรมรูปสมเด็จพระบุรพมหากษัตริยาธิราชที่ปราสาทพระเทพปิดรตั้งแต่เวลา 8:00 นถึงเวลา 17:00 นสำนักพระราชวัง
1: เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันสวรรคตของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยขอเสนอสารคดีเทิดพระเกียรติชุดใต้ร่มพระบารมีจักรีวงศ
2: ์ใต้ร่มพระบารมีจักรีวงศ
3: ์พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรเสด็จพระราชสมภพเมื่อวันจันทร์ที่5ธันวาคมพุทธศักราช2470เสด็จขึ้นครองสิริราชสมบัติขณะทรงพระเยาว์เมื่อวันที่9มิถุนายนพุทธศักราช2489

0: เป็นชีวิตบนทางสายกลางเพื่อให้สามารถดำรงอยู่ได้อย่างมั่นคงภายใต้กระแสการเปลี่ยนแปลงของโลกซึ่งประสบกรณิกรชาวไทยได้น้อมนำมาปฏิบัติและต่อยอดส่งผลให้มีความอยู่ดีกินดีมีความมั่นคงในชีวิตสืบมาจนถึงปัจจุบันพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรเสด็จสวรรคตเมื่อวันที่13ตุลาคมพุทธศักราช2559พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมกำหนดให้วันที่13ตุลาคมของทุกปีเป็นวันนวมินทรมหาราชเพื่อให้ประชาชนทุกหมู่เหล่าได้ร่วมรำลึกและน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้แห่งพระมหากษัตริย์ผู้ทรงมีคุณูปการอันยิ่งใหญ่แก่แผ่นดินนี้สืบไปเล่มสินสมเนียงรายงาน
1: ด้วยวันที่12ตุลาคม2569ตรงกับวันชาติของราชอาณาจักรสเปนพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดให้ส่งข้อความพระราชสารถวายพระพรชัยมงคลไปยังสมเด็จพระราชาธิบดีแห่งสเปนความว่าในโอกาสวันชาติของราชอาณาจักรสเปนหม่อมฉันขอถวายพระพรชัยมงคลและความปรารถนาดีด้วยใจจริงเพื่อฝากพระบาททรงมีพระพรนามัยสมบูรณ์แข็งแรงและทรงพระเกษมสำราญทั้งเพื่อความสำเร็จสันติสุขและความก้าวหน้ารุ่งเรืองของประเทศและประชาชนชาวสเปนนับแต่มีการสถาปนาความสัมพันธ์ทางการทูตระหว่างกันเมื่อปี2413ประเทศไทยและสเปนได้สร้างเสริมความเข้าใจที่มีต่อกันและทำงานร่วมกันอย่างใกล้ชิดเพื่อกระชับสัมพันธไมตรีและความร่วมมือระหว่างสองราชอาณาจักรให้แน่นแฟ้นเสมอมาอีกทั้งมิตรภาพและสายสัมพันธ์ที่แน่นแฟ้นระหว่างพระราชวงศ์ของเราทั้งสองได้เจริญงอกงามมาอย่างเข้มแข็งมั่นคงหม่อมฉันมั่นใจว่าด้วยความมุ่งมั่นร่วมกันเราจะยังคงสานต่อความเป็นหุ้นส่วนทั้งในด้านการค้าการลงทุนและการท่องเที่ยวที่มีอยู่ให้พัฒนายิ่งขึ้นทั้งจะเสริมสร้างและขยายความร่วมมือในด้านอื่นๆที่มีศักยภาพโดยเฉพาะในด้านการคมนาคมเทคโนโลยีและนวัตกรรมเพื่อประโยชน์สุขของราชอาณาจักรและประชาชนทั้งสองฝ่ายเป็นอเนกประการพระปรมาภิไธยมหาวชิราลงกรณ์พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว
2: ประเทศไทยเตรียมนำเสนอแพลตฟอร์มการปราบปรามมิจฉาชีพหรือสแกมเมอร์ที่ใช้เทคโนโลยีขั้นสูงในการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลกปี2569
3: นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยกล่าวภายหลังเป็นประธานเปิดนิทรรศการรอยัลพาวิเลียนในการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลกปี2569ว่าขณะนี้มีผู้เข้าร่วมงานมากถึง 18,000 คนแล้วโดยเป็นถึงระดับผู้นำประเทศรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังและผู้ว่าการธนาคารกลางจากหลายประเทศถือเป็นความสำเร็จและเป็นอีกหนึ่งก้าวสำคัญในการสร้างความมั่นใจเพื่อนำประเทศไทยกลับเข้าสู่จอเรดาร์ความสนใจของเวทีโลกทั้งนี้ประเทศไทยได้เตรียมนำเสนอแพลตฟอร์มเกี่ยวกับการต่อสู้และปราบปรามมิจฉาชีพหรือสแกมเมอร์อาชญากรรมข้ามชาติและอาชญากรรมไซเบอร์ที่ใช้เทคโนโลยีขั้นสูงซึ่งประเทศไทยมีผลงานการปราบปรามที่โดดเด่นเพื่อนำเสนอในที่ประชุมเนื่องจากปัญหาดังกล่าวเป็นเรื่องที่ส่งผลกระทบไปทั่วโลกนายกรัฐมนตรีเปิดเผยอีกว่าจากการตรวจความพร้อมการจัดงานและได้พบกับประธานธนาคารโลกและกรรมการผู้จัดการกองทุนการเงินระหว่างประเทศทั้งสองท่านได้แสดงความชื่นชมและพึงพอใจเป็นอย่างยิ่งต่อการจัดเตรียมงานของกระทรวงการคลังในนามรัฐบาลไทย
4: ทุกท่านมีความยินดีและก็มั่นใจนี่คือสิ่งที่ประเทศไทยเราทำมาโดยตลอดคือสร้างความมั่นใจให้กับนานาชาติเพื่อที่จะนำโอกาสต่างๆเข้ามาสู่ประเทศไทยสองเจ้าภาพนี้ชมแล้วชมอีกก็ต้องพูดอย่างนี้นะครับแล้วก็ให้ความมั่นใจในหลายเรื่องท่านประธานเวิร์ลแบงค์ท่านพูดถึงขนาดว่าตั้งแต่จัดมาเนี่ยครั้งนี้เป็นครั้งที่มีคนมาร่วมงานมากที่สุดนะครับมีนับทั้งคณะแล้วทุกคณะองค์ประกอบอะไรต่างๆก็เข้ามาถึง 18,000 คนนะครับซึ่งก็ถือว่าเป็นความสำเร็จของทางประเทศไทยที่เราสามารถสร้างความมั่นใจให้กับคนที่อยู่ในวงการการเงินวงการธนาคารวงการตลาดทุนทั่วโลก
3: พร้อมกันนี้นายกรัฐมนตรีกล่าวอีกว่า

0: นายเอกนิติธันประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังเตรียมนำเสนอโอกาสและข้อเสนอต่างๆต่อเวทีโลกเพื่อแสดงให้เห็นถึงความเชื่อมั่นความแข็งแกร่งและศักยภาพของประเทศไทยในปัจจุบันเพื่อต้อนรับนานาชาติให้เข้ามาร่วมลงทุนและแสวงหาโอกาสใหม่ๆในประเทศต่อไปปฏิพลสัทธพรมมารายงาน
1: กรมพัฒนาฝีมือแรงงานดำเนินการศูนย์ซ่อมสร้างสุขซ่อมฟรียานพาหนะเครื่องใช้ไฟฟ้าลดค่าใช้จ่ายให้ประชาชนหลังประสบภาวะน้ำท่วมร้อยเอกหญิงพัฒดารัตน์ทองสลวยกรรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่ากรมพัฒนาฝีมือแรงงานเดินหน้าการทำงานของศูนย์ซ่อมสร้างสุขเพื่อเยียวยาและฟื้นฟูประชาชนหลังสถานการณ์น้ำท่วมเริ่มคลี่คลายโดยกระจายการให้บริการใน30จังหวัดรวม79จุดแบ่งเป็นพื้นที่กรุงเทพมหานคร13จุดและปริมณฑล10จุดนอกจากนี้ยังจัดส่งหน่วยบริการเคลื่อนที่หมุนเวียนไปตามพื้นที่ที่น้ำลดอย่างต่อเนื่องโดยให้บริการซ่อมแซมยานพาหนะเครื่องใช้ในบ้านและอุปกรณ์ทำมาหากินโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆเพื่อให้ประชาชนสามารถกลับมาดำเนินชีวิตและประกอบอาชีพได้โดยเร็วประชาชนสามารถตรวจสอบจุดบริการพร้อมดูรายละเอียดสถานที่วันเวลาและประเภทงานซ่อมได้ที่ www.dsd.go.th
2: สำนักงานประกันสังคมนับคะแนนเลือกตั้งบอร์ดประกันสังคมอย่างไม่เป็นทางการครบ 100% แล้วคาดว่าจะประกาศผลอย่างเป็นทางการได้ภายใน30วันนางสาวจิรภาบุญรัตน์เลขาธิการสำนักงานประกันสังคมเปิดเผยว่าการนับคะแนนการเลือกตั้งคณะกรรมการประกันสังคมหรือบอร์ดประกันสังคมฝ่ายนายจ้างและฝ่ายผู้ประกันตนอย่างไม่เป็นทางการจากที่เลือกตั้งรวม 5,233 แห่งทั่วประเทศเสร็จสิ้นครบทุกที่เลือกตั้งแล้วโดยมีผู้ที่มาใช้สิทธิ์เลือกตั้งรวมทั้งสิ้น 1,3615 คนแบ่งเป็นนายจ้าง 12,200 คนและผู้ประกันตน 991,415 คนเมื่อเทียบกับปี2566สัดส่วนการใช้สิทธิ์ของนายจ้างเพิ่มขึ้น 733% และสัดส่วนการใช้สิทธิ์ของผู้ประกันตนเพิ่มขึ้น 533% ในส่วนของผลคะแนนผู้สมัครแต่ละรายสามารถตรวจสอบได้จากเว็บไซต์ของสำนักงานประกันสังคม www.sso.go.th สำหรับการประกาศผลอย่างเป็นทางการคาดว่าจะสามารถดำเนินการประกาศผลอย่างเป็นทางการได้ภายใน30วัน
3: ต่อจากนี้ไปขอเชิญรับฟังเสียงจากใจไทยคู่ฟ้า
4: จากสถานการณ์ที่มีฝนตกลงมาอย่างหนักและมีน้ำท่วมสูงในหลายพื้นที่ทั้งในเขตกรุงเทพมหานครและพื้นที่ต่างจังหวัดส่งผลกระทบและเกิดความเดือดร้อนโดยเฉพาะผู้ใช้รถที่ประสบปัญหาแผ่นป้ายทะเบียนรถสูญหายจากการขับรถผ่านพื้นที่น้ำท่วมรัฐบาลห่วงใยผู้ประสบภัยน้ำท่วมลดขั้นตอนช่วยผู้ประสบภัยน้ำท่วมป้ายทะเบียนหายป้ายภาษีชำรุดทำใหม่ได้ไม่ต้องใช้เล่มทะเบียนตัวจริงถึง30พฤศจิกายน69ณสำนักงานขนส่งทั่วประเทศมาตรการดังกล่าวเป็นไปตามข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมมุ่งอำนวยความสะดวกและลดภาระให้แก่ประชาชนอย่างเร่งด่วนเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนให้พี่น้องประชาชนสามารถกลับมาใช้ชีวิตประจำวันและใช้รถได้อย่างถูกต้องตามกฎหมายโดยไม่ต้องกังวลสื่อสารภารกิจรัฐบาลกับพลอยทะเลลักษณีแสงจันทร์รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี
5: 13ตุลาคมก้มศิระรำลึกพระนวมินทร์ปิ่นสยามทรงพระคุณอุ่นเกศทั่วเขตคามเทิดพระนามสถิตในหฤทัยนิรันดร์น้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
6: ์ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก 12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
1: ขณะนี้เวลา 7:16 นาทีต่อไปรับฟังข่าวต่างประเทศครับประธานาธิบดีวลาดิเมียร์เซเลนสกีผู้นำยูเครนเปิดเผยเมื่อวันจันทร์ที่ผ่านมาตามเวลาท้องถิ่นที่ระบุว่า รัสเซียโจมตีโครงสร้างพื้นฐานด้านพลังงานอย่างน้อย6แห่งระหว่างการโจมตีทางอากาศครั้งใหญ่ทั่วยูเครนในช่วงคืนวันอาทิตย์ถึงเช้าวันจันทร์ที่ผ่านมาซึ่งเป็นการแสดงให้เห็นว่ารัสเซียไม่ได้สนใจในข้อตกลงยุติการโจมตีโครงสร้างพื้นฐานด้านพลังงานตามที่ประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ผู้นำสหรัฐประกาศไว้ผู้นำยูเครนยังกล่าวเพิ่มเติมว่ารัสเซียยังคงโจมตีทางอากาศที่เหมือนเป็นการก่อการร้ายต่อประชาชนและชุมชนของยูเครนต่อไปและนี่คือสิ่งที่เกิดขึ้นเมื่อรัสเซียมองเห็นโอกาสที่จะเพิ่มรายได้หล่อเลี้ยงเครื่องจักรสงครามของตนทั้งนี้ประธานาธิบดีทรัมป์อ้างว่ายูเครนและรัสเซียตกลงที่จะยุติการโจมตีโครงสร้างพื้นฐานด้านพลังงานของอีกฝ่ายแต่ไม่มีการเปิดเผยรายละเอียดเพิ่มเติมขณะที่ประธานาธิบดีเซเลนสกี้ระบุว่ายูเครนพร้อมยุติการโจมตีภาคพลังงานของรัสเซียหากรัสเซียปฏิบัติตามข้อตกลงดังกล่าวด้วยเช่นกัน
2: สำนักงานการบินพลเรือนแห่งชาติของซาอุดิอาระเบียออกแถลงการเมื่อวานนี้ที่ระบุว่าท่าอากาศยานนานาชาติคิงคาลิดในกรุงริยาดเมืองหลวงของซาอุดิอาระเบียจะปิดทำการไปจนถึงวันที่17ตุลาคมนี้เพื่อให้สามารถดำเนินการตามขั้นตอนการรับประกันความปลอดภัยและความพร้อมปฏิบัติงานของสิ่งอำนวยความสะดวกของท่าอากาศยานทั้งนี้ท่าอากาศยานนานาชาติคิงคาลิดระงับการให้บริการตั้งแต่วันเสาร์ที่ผ่านมาหลังเผชิญการโจมตีของกลุ่มกบฏฮูตีในเยเมนซึ่งอิหร่านให้การสนับสนุนจนทำให้มีผู้เสียชีวิตอย่างน้อย13รายและบาดเจ็บมากกว่า30รายซึ่งนับเป็นการหยุดชะงักครั้งใหญ่ที่สุดของอุตสาหกรรมการบินซาอุดิอาระเบียในรอบหลายปีท่ามกลางความกังวลว่าภาคการบินพลเรือนจะตกเป็นเป้าหมายโจมตีหลังกลุ่มกบฏฮูตีเตือนให้ทุกฝ่ายที่มีส่วนเกี่ยวข้องหลีกเลี่ยงการใช้ท่าอากาศยานและน่านฟ้าของซาอุดิอาระเบียเพราะถือว่าเป็นพื้นที่ปฏิบัติการทางทหารของกลุ่มกบฏฮูตี
1: นายกรัฐมนตรีแอนดี้เบอร์แนมแห่งอังกฤษเปิดเผยเมื่อวานนี้ที่ระบุว่าจากการประเมินของทางการอังกฤษมีความเป็นไปได้สูงมากที่แผนการโจมตีฐานทัพอากาศแฟร์ฟอร์ดทางตะวันตกเฉียงใต้ของอังกฤษซึ่งสหรัฐใช้เป็นฐานปฏิบัติการโจมตีอิหร่านเมื่อช่วงปลายเดือนกันยายนที่ผ่านมาจะได้รับการประสานงานจากอิหร่านและแทบจะแน่นอนว่าเป็นการสั่งการโดยกองกำลังพิทักษ์การปฏิวัติอิหร่านนายกรัฐมนตรีอังกฤษยังกล่าวเพิ่มเติมว่าอังกฤษจะไม่ยอมทนให้ภัยคุกคามเช่นนี้เกิดขึ้นบนแผ่นดินของอังกฤษและจะดำเนินการปราบปรามการใช้เครือข่ายอาชญากรของอิหร่านรวมทั้งใช้อำนาจทั้งหมดที่มีจัดการกับเครือข่ายอาชญากรเหล่านี้ตลอดจนแหล่งเงินทุนของอิหร่านนอกจากนี้อังกฤษจะดำเนินมาตรการคว่ำบาตรเพิ่มเพื่อจำกัดขีดความสามารถของทางการอิหร่านและกองกำลังพิทักษ์การปฏิวัติอิหร่านในการสร้างความเสียหายต่ออังกฤษ
2: สำนักข่าวต่างประเทศรายงานว่าทางการอาร์เจนตินาประกาศปิดน้ำตกอิกวาซู1ใน7สิ่งมหัศจรรย์ทางธรรมชาติของโลกซึ่งตั้งอยู่ทางตะวันออกเฉียงเหนือของอาร์เจนตินาบริเวณพรมแดนที่ติดกับบราซิลเมื่อวันจันทร์ที่ผ่านมาตามเวลาท้องถิ่นเนื่องจากความกังวลเกี่ยวกับระดับน้ำที่เพิ่มสูงขึ้นซึ่งเป็นผลมาจากปรากฏการณ์เอลนีโญเจ้าหน้าที่อุทยานแห่งชาติอิกวาซูเปิดเผยว่ามาตรการป้องกันดังกล่าวถูกนำมาใช้หลังปริมาณน้ำในแม่น้ำอิกวาซูเพิ่มขึ้นเกินกว่า 12,000 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีซึ่งมากกว่าระดับเฉลี่ยปกติถึง6เท่าทั้งนี้อุทยานแห่งชาติอิกวาซูเคยปิดให้บริการมาแล้วเนื่องจากเหตุน้ำท่วมซึ่งเป็นผลมาจากอิทธิพลของปรากฏการณ์เอลนีโญรอบที่แล้วในช่วงปี2566ถึง2567ขณะที่สหประชาชาติประเมินว่าปรากฏการณ์เอลนีโญรอบนี้จะทวีความรุนแรงที่สุดในเดือนธันวาคมนี้และอาจรุนแรงที่สุดในรอบ76ปีต่อไปรับฟังข่าวกีฬาค่ะ
7: การแข่งขันเจ็ตสกีเก็บคะแนนชิงแชมป์โลกสนามที่2ของฤดูกาลรายการ WGP1 Water Jet World Series 2026 SBT World Final ที่เลดล็อกวอเตอร์ไซด์เลคฮาวาซูซิตี้รัฐอริโซนาสหรัฐอเมริกานักเจ็ตสกีไทยคว้าเพิ่มอีก3แชมป์โลกเริ่มจากกสิเดชธีระประทีปขับได้ดุดันเข้าเส้นชัยเป็นที่1เก็บ168คะแนนเฉินคว้าแชมป์รุ่นโปรแอมรันอาเบา 1,100 โอเพ่นเหนือพิธิพงษ์เกียรติกมลกุลที่ได้อันดับ2เพียง2คะแนนในรุ่นโปรรันอาเบา GP กสิเดชธีระประทีปกลับมาเก็บ60คะแนนแรกของตัวเองได้ในโมโตที่2ทำให้มี113คะแนนเท่ากับเคนตะโอคุจากญี่ปุ่นต้องมาชิงดำที่ไฟนอลโมโตผลปรากฏว่ากสิเดชธีระประทีปออกนำได้อย่างสวยงามก่อนเคนตะโอคุเรือพัง ส่งผลให้กสิกรคว้าแชมป์รุ่นเรือนั่งที่แรงและเร็วที่สุดในโลกอเมริกากลางปีนรุ่นจับเวลาสลาลอมจูเนียร์รันนาเบา 8-13 แลบชาเลนจ์เด็กชายนชพัฒน์ศรีสวนคลื่นลูกใหม่วงการเจ็ตสกีไทยทำเวลาดีสุดได้ทั้ง2โมโตเป็นเพอร์เฟกต์เกมคว้าแชมป์ครั้งแรกของตัวเองในแผ่นดินอเมริกาและเป็นแชมป์ที่12ทิ้งทวนให้กับทัพเจ็ตสกีไทยศึกจักรยานยนต์ World Superbike Championship 2026สนาม11รายการเอสโตเรียราวที่สนามเซอร์กิโตเอสโตเรียประเทศโปรตุเกสก้องสมเกียรติจันทรานักปิดไทยจากทีมโรงงาน Honda SRC หมายเลข35จากโครงการ Honda Race to the Dream ขี่รถแข่ง Honda CBR 1000 Triple R ในเรสแรกจบอันดับ14ตุนไว้ได้2คะแนนก่อนเรสที่2สมเกียรติออกตัวร่วงไปถึงอันดับ21แต่ยังบิดแซงคู่แข่งมาเข้าเส้นชัยในอันดับ13ตามหลังผู้ชนะ 33.270 วินาทีเก็บเพิ่มอีก3แต้มทำให้ขยับไปรั้งอันดับ21บนตารางแชมเปี้ยนชิพสะสมไปแล้ว21คะแนนพลเอกเดชาเหมกระสีนายกสมาคมกีฬาจักรยานแห่งประเทศไทยเปิดเผยว่าตามที่สมาคมกีฬาจักรยานส่งทีมจักรยานประเภทลู่ระยะสั้นประกอบด้วยจายอังสุธาสาวิทนรเศรษฐาดาบุญมาและยินยงเพชรรัตน์เดินทางไปร่วมการแข่งขันจักรยานประเภทลู่ชิงแชมป์โลก UCI Track World Championship 2026ที่นครเซี่ยงไฮ้ประเทศจีนระหว่างวันที่14-18ตุลาคมโดยมีจุฑาทิพย์มณีพันธ์รับหน้าที่เป็นผู้จัดการทีมสำหรับโปรแกรมแข่งขันวันที่14ตุลาคมนักปั่นไทยมีกำหนดแข่งขันรายการทีมสปรินต์ซึ่งมีจายนรเศรษฐาดาและยืนยงลงแข่งขันทั้ง3คนและวันที่16ตุลาคมแข่งขันรายการไทม์ทริอัล1กิโลเมตรนรเศรษฐาดาลงแข่งขันเพียงคนเดียวและล่าสุดเมื่อวันที่12ตุลาคมนักปั่นไทยฝึกซ้อมอย่างมุ่งมั่นเนื่องจากการแข่งขันรายการนี้มีความสำคัญในการคัดเลือกนักปั่นประเภทลู่เข้าร่วมมหกรรมกีฬาโอลิมปิกเกม2028ที่สหรัฐอเมริกาพี่เจ็ดกัญจนากุลรายงาน
2: ต่อไปเป็นพยากรณ์อากาศค่ะประกาศกรมอุตุนิยมวิทยาเรื่องฝนตกหนักถึงหนักมากบริเวณประเทศไทยมีผลกระทบจนถึงวันที่13ตุลาคมนี้โดยบริเวณประเทศไทยยังคงมีฝนตกหนักบางแห่งซึ่งกระทบตามภาคต่างๆดังนี้วันที่13ตุลาคม2569ภาคเหนือตอนล่างภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่างภาคกลางรวมทั้งกรุงเทพมหานครและปริมณฑลภาคตะวันออกและภาคใต้ทั้งนี้เนื่องจากในช่วงปลายฤดูฝนบริเวณความกดอากาศสูงหรือมวลอากาศเย็นจากจีนแผ่ลงมาปกคลุมไทยตอนบนและทะเลจีนใต้ประกอบกับมีลมตะวันออกและลมตะวันออกเฉียงใต้พัดนำความชื้นจากจีนใต้เข้ามาปกคลุมภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่างภาคกลางภาคตะวันออกภาคใต้ตอนบนส่วนมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ยังคงพัดปกคลุมทะเลอันดามันในขณะที่ร่องมรสุมพาดผ่านภาคใต้ตอนล่างขอให้ประชาชนระมัดระวังอันตรายจากฝนฟ้าคะนองลมกระโชกแรงฝนตกหนักฝนสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากในพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มสำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองจะมีคลื่นสูงมากกว่า2เมตรชาวเรือบริเวณอ่าวไทยและทะเลอันดามันควรเดินเรือด้วยความระมัดระวังหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองพยากรณ์อากาศตั้งแต่เช้าวันนี้ถึงเช้าวันพรุ่งนี้ภาคเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดกำแพงเพชรภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดนครราชสีมาบุรีรัมย์สุรินทร์ภาคกลางมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดนครสวรรค์อุทัยธานีชัยนาทสิงห์บุรีอ่างทองพระนครศรีอยุธยาสุพรรณบุรีกาญจนบุรีราชบุรีนครปฐมสมุทรสาครสมุทรสงครามภาคตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดนครนายกปราจีนบุรีสระแก้วชลบุรีระยองจันทบุรีและตราดลมตะวันออกเฉียงใต้ความเร็ว 10-30 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นต่ำกว่า1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรส่วนภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดเพชรบุรีประจวบคีรีขันธ์สุราษฎร์ธานียะลานราธิวาสลมแปรปรวนความเร็ว 15-30 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดพังงาภูเก็ตกระบี่กรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งสภาวะระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาที่หน้ากองบัญชาการกองทัพเรือคำนวณโดยกรมอุทกศาสตร์กองทัพเรือวันนี้น้ำขึ้นเต็มที่เวลา 8:46 นาทีสูงกว่าระดับเพลปันกลาง2เมตร1เซนติเมตรและเวลา 18:53 นาทีสูงกว่าระดับเพลปันกลาง1เมตร98เซนติเมตรน้ำลงเต็มที่เวลา 3:07 นาทีสูงกว่าระดับเพลปันกลาง76เซนติเมตร และเวลา 14:12 น.สูงกว่าระดับเพลย์ปานกลาง1 เมตร 44 เซนติเมตรวันนี้ที่ประภาคารกาญจนาภิเษกแหลมพรหมเทพจังหวัดภูเก็ตดวงอาทิตย์ตกเวลา 18:12 น.กรุงเทพมหานครดวงอาทิตย์ตกเวลา 18:00 น.
8: 1 นาทีกับกปท.ผู้ขับขี่ที่ชื่นชอบการขับรถท่องเที่ยวเชิงธรรมชาติในช่วงหน้าฝนคงต้องเพิ่มความระมัดระวังในการขับขี่ให้มากขึ้นเพราะเสี่ยงต่อการเกิดอุบัติเหตุมากกว่าฤดูอื่นการป้องกันปัญหารถหลุดโค้งผู้ขับขี่ควรลดความเร็วให้อยู่ในระดับที่สามารถควบคุมรถได้และให้สัมพันธ์กับสภาพถนนโดยต้องไม่เหยียบเบรกหรือปลดเกียร์ว่างขณะเข้าโค้งเพราะจะเกิดแรงเหวี่ยงจนทำให้รถหลุดหรือแหกโค้งได้ถ้ารถเกิดลื่นถลายออกนอกเส้นทางอย่าหักพวงมาลัยกระทันหันโดยให้แตะเบรกเบาๆจับพวงมาลัยให้มั่นเพื่อประคองรถกลับเข้าช่องทางเดิมส่วนวิธีป้องกันปัญหารถพลิกคว่ำที่เกิดจากการขับรถด้วยความเร็วสูงและเบรกกระทันหันหากรถเสียการทรงตัวให้แตะเบรกเบาๆแบบทีๆเพื่อชะลอความเร็วจะป้องกันรถพลิกคว่ำได้ค่ะ
9: ด้วยความปรารถนาดีจากกรมประชาสัมพันธ์และกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนกรมการขนส่งทางบกกระทรวงคมนาคม
3: สาระนานากับสารานุกรมไทย
10: วันนี้เสนอตอนโรงหนังและอุปกรณ์ประกอบโรงหนังตะลุงเป็นโรงยกสูง4 เสาหน้าโรงลาดต่ำไปข้างหน้าเล็กน้อยหลังคาเป็นเพิงด้านข้างและด้านหลังกั้นเป็นฉากบางอย่างง่ายด้านหน้าขึงผ้าขาวใช้เป็นจอฐานของจอมักมีหยวกขนาด1 วาสำหรับปักรูปหนังออกจอส่วนของจอมักตีตะเข็บตามแนวยาวเลยช่วงกลางขึ้นไป1 ฟุตในว่าเป็นเส้นแบ่งระหว่างแดนสวรรค์กับแดนมนุษย์มีเพียงฤาษีและเทวดาและรูปหนังที่มีฤทธานุภาพเท่านั้นที่เชิดเลยเส้นนี้ได้ติดตามเพิ่มเติมและฟังย้อนหลังได้ที่ Facebook, YouTube, LINE และ Instagram @saranukromthai และ www.saranukromthai.or.th
2: สำหรับช่วงที่2ติดตามรับฟังการสัมภาษณ์นายไทวุฒิขันแก้วปลัดกรุงเทพมหานครเกี่ยวกับการวางมาตรการพร้อมรองรับการประชุมใหญ่สภาผู้ว่าการธนาคารโลกและ IMF ปี2569ของกรุงเทพมหานครค่ะ
1: ความรู้ในตัวบทกฎหมายก็เป็นสิ่งที่สำคัญแต่ทุกคนก็จำเป็นต้องสำนึกตระหนักด้วยว่าการใช้กฎหมายเพื่อพดุงรักษาความยุติธรรมให้ได้แท้จริงนั้นต้องใช้ให้ถูกต้องเหมาะสมตามเหตุตามผลตามความเป็นจริงโดยไม่สวนทางกับศีลธรรมจริยธรรมมนุษยธรรมพระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวนฤนาถแข็งขันและยุทธพรบานเย็นอ่าน
11: ท่านผู้ฟังครับที่ท่านรับฟังจบลงไปแล้วนั้นเป็นการถ่ายทอดข่าวจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์กรุงเทพมหานครครับขณะนี้เวลา 7:30 น.ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชนและนับจากนี้ไปขอเชิญท่านรับฟังเทปบันทึกเสียงการเจริญพระพุทธมนต์เพื่อความเป็นสิริมงคลครับ
12: มากันไหว้พระไหว้พระย่อแล้วก็จะอาราธนาศีล5ก็ได้อาราธนาศีล5แล้วก็อาราธนามงคล

นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะ

0: พุทธังสรณังกัจฉามิ
1: พุทธังสรณังกัจฉามิ
0: ธัมมังสรณังกัจฉามิ
1: ธัมมังสรณังกัจฉามิ
0: สังฆังสรณังกัจฉามิ
1: สังฆังสรณังกัจฉามิ
0: ดุติยัปปิพุทธังสรณังกัจฉามิ
1: ดุติย
0: ั
1: มป
0: ิ
1: พ
0: ุ
1: ทธ
0: ัง
1: สร
0: ณัง
1: ก
0: ั
1: จฉามิ
0: ดุติยัมปิธัมมังสรณังกัจฉามิ
1: ดุติยัมปิธัมมังสรณังกัจฉามิ
0: ดุติยัมปิสังฆังสรณังกัจฉามิ
1: ดุติยัมปิสังฆังสรณังกัจฉามิ
0: ตติยัมปิพุทธังสรณังกัจฉามิ
1: ตติยัมปิพุทธังสรณังกัจฉามิ
0: ตติยัมปิธัมมังสรณังกัจฉามิ
1: ตติยัมปิธัมมังสรณังกัจฉามิ
0: ตติยัมปิสังฆังสรณังกัจฉามิ
1: ตติยัมปิสังฆังสรณังกัจฉามิ
0: ปานาติปาตาเวรมะเนสิกขาปัตตังสมาธิยามิ
1: ปานาติปาตาเวรมะเนสิกขา
0: ดินนาดานาเวรมะเนสิกขาปดังสมาธิยามิ
1: ดินนาดานาเวรมะเนสิกขาปดังสมาธิยามิ
0: กามิสุมิชฌาจาราเวรมะเนสิกขาปดังสมาธิยามิ
1: กามิสุมิชฌาจาราเวรมะเนสิกขาปดังสมาธิยามิ
0: สาวาดาเวรมะเนสิกขาปดังสมาธิยามิสุราเมรยะมัจฉะปมาดทานาเวรมะเนสิกขาปดังสมาธิยามิอินนานิปัญจสิกขาปดานิสีเลนะสุขติญญติสีเลนะโภคสัมปดาสีเลนะนิพุติญญติตัสมาสีลังนิโสทะเยหันนะมัยยังบุทัสสะภะคะวะโตปุพพภาคะนมัสการังคโรมะเส

0: ฟังฟังฟังจะให้พรให้พรให้พรนะจะให้พรยะถาวาริวหาปุราปริปุเรนติสาคารังเกวเวว่าอิโตทินังเปตานังอุปกัปปติอิจิตังปฏิตังตุมหังคิปเมวสมิจโตสาเพปุเรนโตสังกปาจันโทปนะระโสยะถามณีโชติระโสยะถาสัพพิติโยวิวาจันตุสัพพโรโควินัสตุมาเตภวัตมันตรายโยสุขีทีฆายุโกภวะอภิวาทนาสีริสนิจังพุทธาปจายโนยัตตาโรธรรมาวาทานติอายุวัดโดสุขขังพระล่างอายุวัฒกาธรวัฒกาสิริวัฒกายะสวัฒกาพลวัฒกาวันนวัฒกาสุขวัฒกาหนตุสัพพทาทุกขโรคพยาเวราโสกาสตุจุปัทวาอเนกาอันตรายาปิวินาสันตุจเตจสาชยสิทธิธานังลาพังโสธิภาคกยังสุขังพลาสิริอายุจวัดโดจะโพคังมุทิจยะสวาสตวสาจะอายุจะชีวสิทธิภวันตุเตภวตุสัพพมังคลังอาราขันตุสาพเทวตาสัพพุทธาลภาเวระสัพพธรรมาลภาเวระสัพพสังฆาลภาเวระสัทธาโสติภาวันตุเต
1: ท่านผู้ฟังครับที่ท่านได้รับฟังจบไปแล้วนั้นเป็นเทปบันทึกเสียงการเจริญพระพุทธมนต์เพื่อความเป็นสิริมงคลครับขณะนี้ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชนครับ

0: สถานีวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชนขอเชิญศรัทธาสาธุชนทุกท่านร่วมทำบุญสมทบทุนมูลนิธิเสียงธรรมเพื่อประชาชนและกองทุนอุปถัมภ์สถานีวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชนตามกำลังศรัทธาเพื่อร่วมรักษามรดกธรรมของพ่อแม่ครูบาอาจารย์หลวงตามหาบัวญาณสัมปันโนได้เป็นประจำทุกวันที่วัดผาบ้านตาดตำบลบ้านตาดอำเภอเมืองจังหวัดอุดรธานีและนี่คือส่วนหนึ่งในพระธรรมเทศนาของท่านอาจารย์หลวงตาพระมหาบัวญาณสัมปันโน
1: สถานีวิทยุดูมันกระจายออกรู้จะทั่วประเทศไทยแล้วมาวิทยุออกอย่างรวดเร็วนะปุ๊บทางนู้นทางนี้ออกก็ท่านเหล่านั้นเป็นผู้รับผิดชอบเองไปหมดเรารับผิดชอบเฉพาะบ้านตาดเขาเรียกอะไรที่นี่ต้น
2: สถานีต้นขาย
1: เจ้าเออไอเนี่ยตรงนี้นะเรารับผิดชอบเฉพาะที่นี่แห่งเดียวเหล่านั้นก็ท่านเหล่านั้นรับผิดชอบตัวเองทั้งหมดทุกแห่งที่ตั้งวิทยาสถานีอยู่ที่ไหนรับผิดชอบเองจะให้เราไปรับผิดชอบโดยโอ้ยไม่ไหวเราไม่ไหวตั้งแต่ที่สถานีบ้านตาดนี่ยังต้องคิดเรื่องเกี่ยวกับเรื่องปัญหาเวลาเราตายไปเพราะเวลานี้เราอยู่นี่ก็มีปัญหาอะไรกันทุกสิ่งทุกอย่างนะเวลาเราตายแล้วทำไมทำให้คิดกันจะตั้งมูลนิธิขึ้นระหว่างนั้นนะเอาเงินมาตั้งเป็นมูลนิธิขึ้นสำหรับเอาดอกผลออกมาช่วยทำวิทยุเวลาเราตายถ้าเรายังมีชีวิตอยู่ก็ไม่มีปัญหาอะไรละตอนเราตายจู่ลำบากเลยต้องคิดด้วยมาคิดไม่ได้นะอันนี้เราเป็นคนนั่นเองหมดมันจัดการจ่ายทั้งหมดเราจัดหมดสถานที่ปลูกสร้างให้ที่อยู่ที่พักเราจัดการเองหมดเลยอันนี้มาวิจารณ์วิจารณ์ตอนเราตายไปค่าใช้จ่ายในฐานียุต่อไปนี่เราตายทำไงเนี่ยเลยทำให้คิดนะมีเงินก้อนเอาไว้สำหรับจ่ายนี่เวลาเราตายแล้วจะไม่ได้เดือดร้อนภายหลังระหว่างนั้นนะ

เสด็จสู่สวรรคาลัยของพระศกชาวไทยน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณตราบนิจนิรันดร์ข้าพระพุทธเจ้าผู้บริหารพนักงานสถานีวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชนในพระอุปถัมภ์สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารีกรมพระศรีสว่างควัตบรกติยราชนารี

ขอกราบอาราธนาครูบาอาจารย์และเรียนเชิญพุทธศาสนิกชนศิษยานุศิษย์ร่วมแสดงมุทิตาสักการะอายุวัฒนมงคลครบ77ปี57พรรษาพระราชวชิระธรรมาจารย์หลวงพ่อสุธรรมสุธรรมโมเจ้าอาวาสวัดป่าบ้านตาดอำเภอเมืองจังหวัดอุดรธานีในวันที่20และ21ตุลาคมพุทธศักราช2569มีกำหนดการดังนี้วันอังคารที่20ตุลาคมพุทธศักราช2569เวลา 19:00 นสวดมนต์ทำวัดเย็นรับฟังพระธรรมเทศนาและเจริญจิตตภาวนาวันพุธที่21ตุลาคมพุทธศักราช2569เวลา 7:00 นหลวงพ่อสุธรรมสุธรรมโมและพระเถรานุเถระนำคณะสงฆ์ออกรับบิณฑบาตเวลา 8:00 นถวายภัตตาหารแด่พระภิกษุสงฆ์และร่วมรับประทานอาหารตามอัธยาศัยหลังจากคณะพระภิกษุสงฆ์ฉันเช้าเสร็จในเวลา 9:00 นคณะศิษย์พร้อมกันกราบขอขมาทำวัดจากนั้นรับฟังโอวาทธรรมจากองค์หลวงพ่อสุธรรมสุธรรมโมและร่วมทำบุญถวายจตุปัจจัยตามกำลังศรัทธาองค์ท่านอนุโมทนาให้พรเป็นเสร็จพิธีท่านที่ไม่สามารถเดินทางมาร่วมทำบุญท่านสามารถโอนปัจจัยถวายในกิจสาธารณกุศลได้ที่ธนาคารไทยพาณิชย์เลขที่บัญชี510-443-8155ชื่อบัญชีพระราชวชิระธรรมาจารย์สุธรรมจึงรุ่งเรืองรัตน์จึงกราบขออาราธนาครูบาอาจารย์และเรียนเชิญศิษยานุศิษย์ศรัทธาสาธุชนร่วมงานบุญแสดงมุทิตาสักการะอายุวัฒนมงคลครบ77ปี57พรรษาพระราชวชิระธรรมาจารย์หลวงพ่อสุธรรมสุธรรมโมเจ้าอาวาสวัดป่าบ้านตาดอำเภอเมืองจังหวัดอุดรธานีในวันที่20และ21ตุลาคมพุทธศักราช2569โดยพร้อมเพรียงกันสุขโขปุญญัสสะอุจจโยการสั่งสมบุญนำสุขมาให้

ขอเรียนเชิญพุทธศาสนิกชนศิษยานุศิษย์และผู้มีจิตศรัทธาทุกสารทิศร่วมบำเพ็ญกุศลทอดกฐินสามัคคีประจำปีพุทธศักราช2569ณวัดเกศรศิลคุณวัดป่าบ้านตาดตำบลบ้านตาดอำเภอเมืองอุดรธานีจังหวัดอุดรธานีเพื่อน้อมถวายผ้ากฐินตามพุทธานุญาตแด่พระภิกษุสงฆ์ผู้จำพรรษาท่วนไตรมาสและร่วมสืบสารปฏิปทาธรรมสายวัดป่ากรรมฐานกำหนดการงานบุญกฐินสามัคคีวัดป่าบ้านตาดจังหวัดอุดรธานีวันศุกร์ที่30ตุลาคมพุทธศักราช2569

ราช2569เวลา 7:15 นาทีตักบาตรเช้าเวลา 8:30 นาทีถวายภัตตาหารและเวลา 9:30 นาทีพิธีทอดถวายผ้ากฐินสามัคคีประธานและคณะศรัทธาญาติโยมพร้อมกันกล่าวคำถวายผ้ากฐินสามัคคีน้อมถวายผ้าไตรจีวรและบริวารกฐินแด่คณะสงฆ์พระสงฆ์อุปโลกกฐินและอนุโมทนาคาถาหลังจากนั้นศรัทธาสาธุชนร่วมถวายจตุปัจจัยสมทบกองกฐินและบริวารกฐินประธานสงฆ์อนุโมทนาให้พรเป็นเสร็จพิธีท่านสามารถร่วมทำบุญกฐินได้ที่วัดป่าบ้านตาดอำเภอเมืองจังหวัดอุดรธานีหรือโอนปัจจัยร่วมทำบุญเข้าบัญชีธนาคารไทยพาณิชย์สาขาอุดรธานีเลขที่บัญชี510-433-2993ชื่อบัญชีกฐินสามัคคีวัดป่าบ้านตาดโดยพระอาจารย์สุธรรมจึงรุ่งเรืองรัตน์ท่านที่ประสงค์จะขอรับใบอนุโมทนาบัตรสามารถส่งหลักฐานการโอนปัจจัยทำบุญโดยการแอดไลน์หมายเลขโทรศัพท์093-489-1113และสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่หมายเลขโทรศัพท์042-214-114-5สุโขปุญญสากุจโยการสั่งสมบุญนำสุขมาให้

ิพิธภัณฑ์ธรรมเจดีย์พระธรรมวิทุทธิมงคลประกอบไปด้วย3อาคารคือ 1. พระธาตุเจดีย์เป็นตถาปัตยกรรมไทยผสมผสานศิลปะล้านช้างรูปทรงระฆัง8เหลี่ยมปลียอดโลหะทองแดงปิดด้วยทองคำบริสุทธิ์ 96.70% ส่วนบนที่ระดับสูง33เมตรประดิษฐานพระบรมสารีริกธาตุพระอรหันตธาตุและอัฐิธาตุขององค์หลวงตาพระมหาบัวญาณสัมปันโนและซุ้มทิศยอดประกอบเจดีย์4ทิศเป็นที่ประดิษฐานพระพุทธรูปทองคำพระพุทธรูปเงินพระพุทธรูปพิงโกและพระพุทธรูปแก้วสารพัดนึกหินจุยเกียตอนกลางพระธาตุเจดีย์เป็นห้องโถงประดิษฐานบุษบกทองคำภายในบรรจุพระรัตนเจดีย์และอัฐิธาตุขององค์หลวงตาพระมหาบัวญาณสัมปันโนใต้พื้นหินอ่อนรองรับบุษบกทองคำประดิษฐานแท่นบรรจุศิลาพระฤกษ์โดยสมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารีกรมพระศรีสว่างควัตบรคติยราชนารีเสด็จทรงวางศิลาเมื่อวันที่30เดือนมกราคมพุทธศักราช2556 2. พระวิหารเป็นสถาปัตยกรรมไทยผสมผสานศิลปะล้านช้างภายในประดิษฐานพระพุทธรูปนามพระพุทธวิสุทธิมงคลศาสดาเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์นฤมิตรถัดลงมาเป็นรูปเหมือนหลวงปู่เสากันตะสีโลหลวงปู่มั่นภูริทัตโตและองค์หลวงตาพระมหาบัวญาณสัมปันโน 3. พิพิธภัณฑ์เป็นสถาปัตยกรรมไทยร่วมสมัยเป็นสถานที่แสดงประวัติปฏิบัติธรรมเทศนาคติธรรมคำสอนขององค์หลวงตาพระมหาบัวญาณสัมปันโนณโถงกลางประดิษฐานรูปเหมือนองค์หลวงตาพระมหาบัวญาณสัมปันโนแกะสลักจากหินอ่อนไว้คาราราขนาด 1.5 เท่าบนฐานหินโรดเบอร์โรนาขนาด 2×2×2 เมตรฐานด้านหน้าจารึกคำสอนเป็นภาษาอังกฤษและภาษาจีนส่วนด้านหลังเป็นประวัติย่อการก่อสร้างพิพิธภัณฑ์ธรรมเจดีย์มีห้องจัดแสดง6ห้อง 1. ธรรมะของพระพุทธเจ้า 2. จากกตัญญูมี

จะสู่ร่มกาสาวพัสดุ์ 3. จากปริยัติมุ่งมั่นเพียรพยายามสู่การปฏิบัติ 4. เมตตาอบรมสั่งสอน 5. บารมีหลวงตาช่วยชาติ 6. ละสังขารพุทธบริษัท 4. สามัคคีบูชาอาคารพระวิหารและพระเจดีย์สามารถเข้าชมได้ทุกวันเวลา 8:30 น.ถึง 16:30 น.อาคารพิพิธภัณฑ์จะปิดทุกวันจันทร์สามารถเข้าชมได้วันละ6รอบรอบละไม่เกิน30คนรอบเช้าเวลา 9:30 น.10:00 น.10:30 น.รอบบ่ายเวลา 13:30 น.เวลา 14:00 น.เวลา 14:30 น.การเข้าชมเป็นหมู่คณะกรุณาแจ้งล่วงหน้าก่อน3วันทำการโดยทำหนังสือขอเข้าชมแจ้งผ่านทางช่องทางโทรศัพท์หมายเลข0931119628 0931119629และทาง ID Line JD CHEDI หรือทางอีเมล jdluangta@gmail.com jedeluangta@gmail.com การเข้าชมไม่มีค่าใช้จ่ายหลังจากโทรจองแล้วควรมาก่อนเวลา30นาทีก่อนเข้าชมพิพิธภัณฑ์ต้องแสดงหลักฐานการฉีดวัคซีนก่อนโดยควรฉีดวัคซีนอย่างน้อย2เข็มข้อพึงปฏิบัติในการเข้าชมห้ามจับต้องวัตถุจัดแสดงห้ามไลฟ์สดการเข้าชมพิพิธภัณฑ์อนุญาตให้ถ่ายภาพนิ่งได้แต่ไม่ควรเปิดแฟลชเพราะจะรบกวนผู้เข้าชมด้วยกันไม่อนุญาตให้ถ่ายวิดีโอหากต้องการถ่ายวิดีโอต้องทำหนังสือขอก่อนล่วงหน้า3วันเพื่อพิจารณาตามความเหมาะสมกรุณาปิดเสียงเครื่องมือสื่อสารทุกชนิดขอความกรุณาอย่าส่งเสียงดังอาคารพิพิธภัณฑ์อากาศค่อนข้างเย็นหากเข้าชมควรพกเสื้อกันหนาวมาด้วยห้ามบินโดรนหรือเก็บภาพด้วยโดรนถ่ายภาพในบริเวณเขตพิพิธภัณฑ์ธรรมเจดีย์ห้ามนำเครื่องดื่มเข้าด้านในพิพิธภัณฑ์ห้ามนำสัตว์เลี้ยงทุกชนิดเข้าห้ามสูบบุหรี่บริเวณโดยรอบพิพิธภัณฑ์ธรรมเจดีย์กรุณาแต่งกายให้สุภาพงดกางเกงขาสั้นทั้งหญิงและชายไม่อนุญาตให้ถ่ายภาพพรีเวดดิ้งภาพรับปริญญาหรือร่ายรำในบริเวณพิพิธภัณฑ์ธรรมเจดีย์ท่านสามารถร่วมบริจาคเพื่อบำรุงรักษาพระเจดีย์พระวิหารพิพิธภัณฑ์ได้ที่ธนาคารไทยพาณิชย์สาขาจังหวัดอุดรธานีเลขที่บัญชี721-240-3559ติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่หมายเลขโทรศัพท์093-111-9628และ093-111-9629จึงเรียนมาเพื่อทราบโดยทั่วกันครับ

ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชนในพระอุปถัมภ์สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารีกรมพระศรีสว่างกวัฏบรกัตยราชนารีทำการส่งกระจายเสียงในระบบ FM ความถี่ 103.25 เมกะเฮิรตซ์ประเภทวิทยุบริการสาธารณะจากเลขที่309/1หมู่ที่1ตำบลบ้านตาดอำเภอเมืองจังหวัดอุดรธานีไปยังสถานีวิทยุในเครือข่ายเสียงธรรม119สถานีทุกภาคทั่วประเทศดำเนินรายการโดยนายโอรานตรังคานุกูลกิจท่านสามารถแจ้งผลการรับฟังได้ที่หมายเลขโทรศัพท์093489111113

0: ขณะนี้ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชนและนักจากนี้ไปขอเชิญรับฟังพระธรรมบทจากทางสถานีครับ
1: ความยากสี่อย่างพระพุทธภาษิตกิจโชมนุสปฏิลาโภกิจช่างมัจจานะยีวิตังกิจช่างสัทธรรมสวนังกิจโชมุทานะมุปาโดแปลความว่าการกลับได้อัตภาพมาเป็นมนุษย์หนึ่งชีวิตในวงเล็บความเป็นอยู่ของสัตว์ทั้งหลายหนึ่งการฟังพระสัทธรรมหนึ่งการอุบัติขึ้นของพระพุทธเจ้าหนึ่งทั้งสี่อย่างนี้เป็นของยากอธิบายความการเกิดเป็นมนุษย์เป็นของยากเพราะต้องเกิดด้วยอาศัยกุศลกรรมโลกมนุษย์ท่านจัดเป็นสุคติภูมิคือภูมิที่ดีพ้นจากอบายภูมิ4อบายภูมิ4คือนรกเปรตอสุรกายสัตว์เดรัจฉานส่วนสุคติภูมินั้นคือมนุษย์สวรรค์และพรหมโลกในพวกสุคติภูมิมนุษย์เป็นต่ำที่สุดอาหารมนุษย์ก็หยาบเศษที่เหลือคืออุจจาระปัสสาวะก็เหม็นพวกสวรรค์และพวกพรหมโลกเขาอยู่สบายกว่ามากอยู่ด้วยอาหารทิพย์สัมผัสทิพย์แต่การเกิดในสวรรค์หรือพรหมโลกต้องไปจากมนุษย์นี่เองมนุษย์ที่ทำบุญกุศลไว้มากไปสวรรค์ส่วนผู้ที่ทำมหคตกุศลคือฌานเมื่อสิ้นชีวิตแล้วไปพรหมโลกทั้งสองพวกนี้เมื่อหมดกำลังของบุญกุศลแล้วก็ต้องลงมาเกิดในโลกมนุษย์อีกรวมความว่ายังตกอยู่ในห่วงแห่งการเวียนว่ายตายเกิดเมื่อเทียบกับจำนวนและประเภทแห่งสัตว์โลกอื่นๆแล้วจะเห็นว่าการเกิดเป็นมนุษย์เป็นของยากสัตว์เดรัจฉานในโลกมนุษย์เท่าที่พอมองเห็นได้มีมากมายมากทั้งปริมาณมากทั้งประเภทและชนิดพวกนั้นถือปฏิสนธิด้วยอกุศลกรรมทั้งสิ้นถามว่ามนุษย์ที่ลำบากกับสัตว์ที่สบายเช่นสุนัขที่เจ้าของเลี้ยงอย่างดีอย่างไหนจะดีกว่าต้องถามก่อนว่าที่ว่าลำบากนั้นลำบากแค่ไหนแต่ความจริงควรจะเทียบพวกที่สบายกับพวกที่สบายพวกที่ลำบากกับพวกที่ลำบากด้วยกันเพราะคำว่าสบายหรือสุขนั้นเมื่ออยู่ที่ไหนก็ดีที่นั้นเช่นพระราชาที่ลำบากกับชาวนาที่มีความสุขคนย่อมเลือกเอาชาวนาที่มีความสุขแต่ถ้าชาวนาที่มีความสุขกับพระราชาที่มีความสุขคนย่อมเลือกเอาความสุขของพระราชาเพราะถึงแม้ว่าอาจเสมอกันในความรู้สึกแต่ปริมาณและความประณีตย่อมผิดกันความสุขของพระราชาย่อมมากในปริมาณและประณีตกว่าในคุณภาพอาจเสมอกันในความรู้สึกว่าสุขเท่านั้นสัตว์ที่ลำบากกับมนุษย์ที่ลำบากนั้นสัตว์เดรัจฉานลำบากกว่ามากในทางด้านความสบายคือสัตว์ที่สบายกับมนุษย์ที่สบายความสบายของมนุษย์ย่อมสูงกว่าประณีตกว่าและมากกว่าพวกสัตว์ที่ถูกจองจำโดยมนุษย์ต้องอดอาหารอดน้ำไม่สมปรารถนาไปเสียทุกอย่างจะเรียกร้องความเห็นใจอะไรก็ไม่ได้แล้วแต่เขาจะปราณีคิดดูเถิดจะทรมานปานใดและดูเหมือนจะต้องถูกจองจำอย่างนั้นไปตลอดชีวิตตัวอย่างเช่นวัวควายและม้าการเกิดเป็นมนุษย์เป็นของยากเพราะต้องเกิดด้วยกุศลกรรมมนุษย์จึงควรตั้งใจรักษาสถานะของตนไว้อย่าให้ตกต่ำลงไปอีกพยายามให้ก้าวสูงขึ้นไปทุกชาติทุกชาติจนหมดชาติสิ้นชาติในวงเล็บขีณาชาติส่วนประการที่สองที่ว่าชีวิตในวงเล็บความเป็นอยู่ของมนุษย์เป็นของยากนั้นมองเห็นได้ง่ายมองดูความดิ้นรนของมนุษย์สมัยปัจจุบันก็พอเห็นดูเหมือนจะเห็นได้มากกว่าคำบรรยายใดๆซะอีกเพราะมันทำหูทำตาอยู่ทุกวันสมัยนี้การทำนาค้าขายทำไร่ทำสวนเป็นครูอาจารย์ข้าราชการประจำหรือการเมืองลำบากทั้งนั้นการทำงานต่างๆเหล่านั้นก็เพื่อความเป็นอยู่เพื่อเลี้ยงชีวิตตนและครอบครัวสมัยนี้คนสุจริตน้อยความเป็นอยู่ของมหาชนจึงลำบากมากขึ้นสมัยใดคนสุจริตมากการครองชีพก็สบายขึ้นความสุจริตและไม่สุจริตเป็นจักรกลสำคัญในความสุขสบายหรือความทุกข์ของมหาชนแต่ผู้บริหารประเทศและผู้ปกครองบ้านเมืองมักมองข้ามปัญหานี้ไปเสียมัวไปแก้ที่ปลายเหตุจึงไม่ได้ผลตามต้องการในสมัยที่ของแพงเงินตรามีราคาน้อยสิ่งยั่วยวนความอยากของคนมีมากคนส่วนมากมีความไม่พออยู่ในใจจนดับไม่ได้ใครทำท่าจะดับหรือต้องการดับความอยากอันโพล่งอยู่เสมอเพื่อความสงบสุขของชีวิตบ้างสังคมก็ตราหน้าว่าเป็นคนไม่มีเกียรติ ไม่มีความทะเยอทะยานอันเป็นคุณสมบัติของมนุษย์ในสังคมปัจจุบันแม้แต่ลูกเมียก็ไม่ให้ความนิยมนับถือเมื่อสิ่งแวดล้อมบีบรัดเข้าเช่นนั้นเขาก็ต้องดิ้นรนต่อไปต้องกระหืดกระหอบต่อไปต้องวิ่งทำมาหากินบริโภคกามแล้วแสวงหาเกียรติเกียรติที่คนในสมัยนี้สมยอมพร้อมใจกันยกให้ได้เหมือนจะตั้งเป็นกฎของสังคมทีเดียวว่าคนมีเกียรติต้องมีตำแหน่งทางราชการดีหรือตำแหน่งสูงต้องมีรถยนต์ราคาแพงต้องหรูหราฟุ่มเฟือยปลูกบ้านเพื่ออวดคนไม่ใช่เพื่ออยู่กินข้าวภัตตาคารชั้นดีมือละ200บาทมีเพลงให้ฟังมีนักร้องสวยๆนุ่งน้อยใส่น้อยให้ดูอะไรทำนองนี้สิ่งเหล่านั้นจะได้มาโดยวิธีใดช่างหัวมันขอให้ได้มาก็แล้วกันคนทั้งหลายมองดูที่ผลต่างหากไม่มีใครอยากจะสาวไปหาเหตุว่าเขาได้มาโดยวิธีใดทุจริตช่อโกงใครมาบ้างชาวนาชาวสวนถูกโกงแรงงานครูอาจารย์ที่สุจริตต้องทนอยู่ในสังคมด้วยความผะอืดผะอมระอิดระอาต้องเจียมตัวเพราะไม่รวยจึงไม่มีเกียรติเข้าสังคมกับพวกผู้ดีเขาไม่ได้ในวงเล็บผู้ดีใหม่ชีวิตในวงเล็บความเป็นอยู่ของมนุษย์ยิ่งยุ่งยากซับซ้อนขึ้นทุกวันสาเหตุมาจากการขาดแคลนธรรมในหัวใจคนขาดความยุติธรรมในสังคมช่องว่างระหว่างคนมั่งมีกับคนยากจนจึงมีมากเกินไปน่าอันตรายประการที่3ที่ว่าการได้ฟังพระสัทธรรมเป็นของยากนั้นมีความสัมพันธ์กับประการที่4อยู่คือการอุบัติขึ้นของพระพุทธเจ้าเป็นของยากเมื่อพระพุทธเจ้าอุบัติขึ้นทรงแสดงพระสัทธรรมพระสัทธรรมจึงจะมีขึ้นธรรมส่วนมากที่คนแสดงกันก่อนพระพุทธเจ้าจะเสด็จอุบัติขึ้นมักเป็นธรรมปลอมเจือด้วยมนทินแฝงอยู่ในผลประโยชน์ของผู้บัญญัติธรรมและแสดงธรรมธรรมนั้นจึงไม่บริสุทธิ์ต่อเมื่อพระพุทธเจ้าเสด็จอุบัติขึ้นได้ตรัสรู้ธรรมตามความเป็นจริงแล้วทรงแสดงธรรมนั้นแก่เวไนนิกรคนผู้มีอุปนิสัยมีปัญญาบารมีฟังแล้วลองปฏิบัติตามก็ได้รู้ได้เห็นสมจริงตามที่พระพุทธเจ้าทรงแสดงไว้จึงแน่ใจว่าพระธรรมของพระองค์เป็นของบริสุทธิ์เป็นสวาขาตธรรมวงเล็บเปิดแปลว่าตรัสบอกไว้ดีแล้วถูกต้องแล้ววงเล็บปิดเมื่อพระพุทธเจ้าทรงยังทรงพระชนอยู่ทรงแสดงพระสัทธรรมอยู่คนที่มีโอกาสได้ฟังก็มีน้อยบางคนอยู่ไกลเกินไปบางคนอยู่ใกล้แต่ไม่สนใจมัววุ่นวายอยู่กับการฆ่าหมูฆ่าวัวยิงนกตกปลาตามเรื่องของแกเมื่อพระพุทธเจ้านิพพานแล้วพระสาวกผู้ชำนาญเฉลียวฉลาดในการแสดงธรรมก็มีน้อยการได้ฟังพระสัทธรรมก็ยากมากขึ้นมาถึงสมัยปัจจุบันพูดเฉพาะในเมืองไทยอันรู้กันทั่วโลกว่าเป็นเมืองพุทธศาสนามีพระสงฆ์ไม่น้อยกว่า 200,000 รูปผลัดเปลี่ยนหมุนเวียนกันเข้ามาบวชปฏิบัติธรรมทางพระพุทธศาสนาที่บวชตั้งแต่อายุยังน้อยเป็นสามเณรและอุปสมบทและอยู่ในเพศภิกษุไปตลอดชีวิตก็มากแต่ผู้มีความรู้ความสามารถในการแสดงธรรมมีน้อยเกินไปไม่สัมพันธ์คือไม่สมส่วนกับจำนวนพระที่มีอยู่มากถึงขนาดนั้นบางท่านแสดงได้แต่ไม่แสดงพระสัทธรรมล้วนๆเสียอีกมักมีอย่างอื่นปนเพื่อผลประโยชน์เป็นลาภสักการะชื่อเสียงและความนับถือบ้างเพื่อเอาใจคนเสียบ้างจึงปนอสัทธรรมเข้าไปกับพระสัทธรรมเหมือนเอาหินก้อนเล็กๆปนเข้าไปในถั่วเขียวเพื่อให้น้ำหนักมากเพื่อช่างสัทธรรมปฏิรูปคือธรรมปลอมเกิดขึ้นด้วยประการฉะนี้นายปะปัญจสูทนีท่านจำแนกพระสัทธรรมไว้3คือปริยัติสัตธรรม1ปฏิปัตติสัทธรรม1ปฏิเวทสัทธรรม1ปริยัติสัทธรรมนั้นคือพระพุทธวจนะทั้งหมดโอวาทของพระเถระเถรีคำสอนอันเป็นธรรมของพระสาวกทั้งปวงการเล่าเรียนพระพุทธพจน์เป็นต้นนั้นเรียกว่าการศึกษาปริยัติสัทธรรมปฏิปัตติสัทธรรมนั้นคือการปฏิบัติตามศีลสมาธิปัญญาที่พระพุทธเจ้าเป็นต้นทรงสั่งสอนไว้ปฏิเวทสัทธรรมคือการบรรลุมรรคผลนิพพานอันเป็นผลของการปฏิบัตินั้นเมื่อจะเสื่อมท่านว่าปริยัติเสื่อมก่อนเมื่อปริยัติเสื่อมปฏิบัติก็เสื่อมลงตามเมื่อปฏิบัติเสื่อมปฏิเวทก็เสื่อมลงเหมือนกันปริยัติสัตติธรรมเหมือนรากของต้นไม้เมื่อรากเสียแล้วลำต้นกิ่งใบผลก็ไม่อาจเจริญงอกงามได้คำว่าปริยัติสัทธรรมนั้นต้องตีความลงไปที่ไตรสิกขาคือศีลสมาธิปัญญาไม่ใช่การเรียนอย่างกว้างขวางแต่ห่างคลายศีลสมาธิปัญญาออกไปจนกำหนดไม่ได้ว่าห่างไปเท่าไรแล้ว ในสมันตัปปาสาธิกากล่าวถึงปริยัติสามอย่างไว้คือ 1. ปริยัติที่เปรียบเหมือนงูพิษนุ่งเล็บอละคัตถูปมะปริยัติคือการศึกษาเล่าเรียนเพื่อให้มีความรู้เอาไว้โต้เถียงกันเอาไว้ยกตนข่มผู้อื่นว่าเก่งกว่าเขาไม่ได้รับประโยชน์จากการเรียนธรรมเหมือนคนรับจ้างเลี้ยงโคไม่ได้ดื่มนมโคปริยัติอย่างนี้ย่อมให้โทษแก่ผู้เรียนเหมือนจับงูพิษทางหางงูมันเอี้ยวตัวมากัดผู้จับที่มือหรือที่แขนให้ถึงตายหรือปางตาย 2. ปริยัติเพื่อสลัดตนถอนตนออกจากวัฏฏะนงเล็บนิสรณะปริยัติคือการศึกษาเพื่อรู้ตามเป็นจริงเพื่อนำความรู้นั้นไปปฏิบัติขัดเกลากิเลสเพื่อกำจัดกิเลส 3. ปริยัติที่เปรียบด้วยขุนคลังนงเล็บพันธาคาริกปริยัติคือการศึกษาเล่าเรียนของพระอรหันต์ไม่ต้องทำกิจในการจำกัดกิเลสอีกแล้วแต่เรียนเพื่อประโยชน์แก่ผู้อื่นเหมือนขุนคลังรักษาของไว้เพื่อความสะดวกสบายของผู้อื่นผู้ศึกษาปริยัติต้องระวังไม่ให้การเล่าเรียนของตนเป็นงูพิษขึ้นมาประการที่สี่ที่ว่าการเกิดขึ้นของพระพุทธเจ้าเป็นของยากนั้นอธิบายว่าพุทธภูมิมีบารมีเป็นสิ่งสูงต้องใช้เวลานานต้องบำเพ็ญกันมากด้วยใจที่เด็ดเดียวไม่ท้อถอยมุ่งโพธิญาณอย่างเดียวต้องบำเพ็ญบารมีเป็นแสนแสนกับด้วยปณิธานอันแน่วแน่ในโลกธาตุหนึ่งมีพระพุทธเจ้าเพียงพระองค์เดียวเท่านั้นจะเห็นว่าการอุบัติขึ้นของพระพุทธเจ้ายากเพียงไรเพียงแค่อรหัตภูมิก็บรรลุได้โดยยากเสียแล้วไม่ต้องกล่าวถึงพุทธภูมิความยากสี่อย่างดังพรรณนามานี้พระพุทธเจ้าทรงแสดงเพราะปรารภนาคชื่อเอระกะปัดวงเล็บเปิดใบตะไคร่น้ำวงเล็บปิดมีเรื่องย่อดังนี้เรื่องนาคเอระกะปัดในศาสนาแห่งพระกัสสปสัมมาสัมพุทธเจ้าภิกษุหนุ่มรูปหนึ่งขึ้นเรือไปในแม่น้ำคงคาจับใบตะไคร่น้ำกอหนึ่งเมื่อเรือแล่นไปโดยเร็วก็ไม่ปล่อยใบตะไคร่น้ำขาดเธอไม่ได้แสดงอบัติในกรณีนี้เป็นอาบัติปาจิตตีตามความในโพธคามมวรรคที่2ข้อที่1ว่าภิกษุพรากของเขียวซึ่งเกิดอยู่กับที่ให้หลุดจากที่ต้องอาบัติปาจิตตีต้องอาบัติปาจิตตีเพราะคิดว่าเป็นเพียงอาบัติเล็กน้อยแม้จะทำสมณธรรมอยู่ในป่าถึง 20,000 ปีก็ไม่อาจป้องกันได้สมัยศาสนาของพระกัสสปพุทธเจ้านั้นคนอายุเป็นหมื่นๆปีเมื่อถึงมรณะสมัยเขามีความรู้สึกเหมือนมีใบตะไคร่น้ำมาพันคออยู่จะหาเพื่อนร่วมพรหมจรรย์แสดงอาบัติก็ไม่ได้เพราะพออยู่ผู้เดียวในป่าเขาทำกาละด้วยจิตที่วิปริสารคือเดือดร้อนเพราะระลึกถึงกรรมชั่วจุติจากอัตภาพนั้นแล้วเกิดเป็นพระยานาคมีกายประมาณเท่าเรือโกลนชื่อว่านาคเอระกะปัดเมื่อเกิดแล้วพระยานาคมองดูอัตภาพของตนแล้วมีความร้อนใจว่าเราบำเพ็ญสมณธรรมมานานถึง 20,000 ปีเมื่อตายลงมาบังเกิดในกำเนิดสัตว์เดรัจฉานมีกบเป็นภักษาเป็นกำเนิดแห่งไอเหตุกสัตว์พญานาคเสียใจมากสุดจะพรรณนาได้ต่อมาเขาได้ธิดาคนหนึ่งได้ธิดาอยู่บนพังพานลอยตัวอยู่ในแม่น้ำคงคาให้ธิดาฟ้อนรำขับร้องเพลงปริศนาด้วยหวังว่าหากใครสามารถตอบปัญหานี้ได้แสดงว่าพระพุทธเจ้าได้เสด็จอุบัติขึ้นแล้วผู้ตอบจะต้องได้ยินได้ฟังมาจากพระพุทธเจ้าเพราะปัญหาของเขาเป็นปัญหายากเหลือวิสัยของคนธรรมดาเขาประกาศว่าใครแก้ปัญหาได้จะมอบธิดาและนาคพิภพให้ทุกวันอุโบสถในวงเล็บทุกๆ15วันเขาวางธิดาไว้บนพังพานให้ขับเพลงปริศนาว่าผู้เป็นใหญ่อย่างไรชื่อว่าเป็นพระราชาอย่างไรเล่าพระราชาชื่อว่ามีธุลีบนพระเศียรอย่างไรชื่อว่าปราศจากธุลีอย่างไรท่านเรียกว่าคนพาลประชาชนชาวชมพูทวีปต้องการนาคมานวิกาและนาคพิภพจึง
0: อันนี้ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชนและนับจากนี้ไปขอเชิญรับฟังการถ่ายทอดสดการให้พรในช่วงก่อนฉันยังหันของคณะพระภิกษุสงฆ์วัดป่าบ้านตาดอำเภอเมืองจังหวัดอุดรธานีครับ
2: ที่เสด็จสกลนครในโครงการพระราชดำริต่างๆทั้งหลายทำเป็นเล่มใหญ่เลยรูปนี้ก็เป็นรูปที่ถ่ายอยู่ที่จังหวัดสกลนครเอาวันนี้พวกเราประชาชนชาวไทยทั้งหลายเราทราบดีว่าวันนี้เป็นวันนวมินทรมหาราชเพราะฉะนั้นพอมาถึงวันสำคัญอย่างนี้ควรอย่างยิ่งที่พวกเราประชาชนชาวไทยทั้งหลายจะได้ร่วมกันแสดงออกถึงความกตัญญูกตเวทีที่มีต่อพระองค์ท่านเพราะนับแต่พระองค์ท่านเสด็จครองราชถึง70ปีที่พระองค์ได้กล่าวตัดคำสัญญาต่อประชาชนชาวไทยเมื่อพระองค์ขึ้นครองราชนั้นว่าเราจะปกครองแผ่นดินสยามโดยธรรมเพื่อประโยชน์สุขของมหาชนชาวสยามเพราะนั้น70ปีที่พระองค์ปกครองบ้านปกครองเมืองนี้เป็น70ปีที่พระองค์ทุ่มเทให้แก่ประเทศชาติประชาชนอย่างไม่ได้คำนึงถึงความยากลำบากหรือความเหน็ดเหนื่อยที่เกิดขึ้นแก่พระองค์ท่านแต่พระองค์ท่านมีแต่ความทุ่มเทเพื่อการพัฒนาประเทศชาติประชาชนตลอดมาเพราะนั้นเราจะเห็นชัดเจนเลยว่าพระมหากษัตริย์ผู้ยิ่งใหญ่ของพวกเรานั้นคือในหลวงร.9ที่ท่านได้พัฒนาประเทศชาติแม้จะสถานที่ทุรกันดารยากลำบากอย่างไรที่คนอื่นๆอาจจะไม่สามารถเข้าไปถึงได้แต่พระองค์ท่านก็ยังท่านด้นภาคเพียรเสด็จไปพัฒนาเรายังเห็นชัดเจนว่าโครงการพระราชดำริที่เกิดขึ้นมาจากพระองค์ท่านนั้นมีมากมายที่ทำให้ประชาชนชาวไทยเราลืมตาอ้าปากอยู่ได้อย่างมั่นคงเป็นสุขจนถึงปัจจุบันนี้ก็เกิดขึ้นมาจากในหลวงรัชกาลที่9อันเป็นที่รักของพวกเราเพราะนั้นพอมาถึงวันสำคัญเช่นนี้เราประชาชนชาวไทยพร้อมใจกันบำเพ็ญกุศลเพื่อถวายพระราชกุศลต่อพระองค์ท่านเชื่อเถอะว่าพระองค์ท่านทราบด้วยญาณวิถีใดก็ตามพระองค์จะมีแต่ความปลื้มปิติภูมิใจที่มีพวกเราเป็นประชาชนของพระองค์ท่านอย่างแท้จริงแล้วสิ่งหนึ่งที่พระองค์ท่านปรารถนาอันยิ่งใหญ่ ก็คือปรารถนาให้ประชาชนของพระองค์ท่านนั้นเป็นคนดีอยู่ในขอบเขตของศีลของธรรมเราจึงเห็นว่าพระองค์ท่านนั้นได้เสด็จไปตามวัดครูบาอาจารย์ต่างๆทั้งหลายแล้วก็มุ่งมั่นในการประพฤติปฏิบัติธรรมมาอย่างสม่ำเสมอไม่ได้ขาดเพราะนั้นพวกเราที่แสดงออกถึงความกตัญญูกตเวทีต่อพระองค์ท่านนั้นก็ควรอย่างยิ่งที่จะเดินตามร่องรอยของพระองค์ท่านที่พระองค์ท่านเสด็จดำเนินเป็นแบบอย่างให้แก่พวกเราถ้าพวกเราได้เดินตามเส้นทางที่พระองค์ท่านดำเนินมานั้นเชื่อเถอะว่าการดำเนินเดินตามรอยร่องรอยของพระองค์ท่านนั้นจะนำชีวิตของเราไปสู่ความสุขความเจริญได้อย่างแท้จริงซึ่งเป็นสิ่งที่พระองค์ปรารถนาเมื่อพวกเราประชาชนชาวไทยที่เดินตามร่องรอยของพระองค์ท่านได้ประพฤติปฏิบัติมาเป็นแบบอย่างให้แก่พวกเรา ก็จะก่อเกิดเป็นความสมบัติสมานสามัคคีกลมเกลียวขึ้นมาในบ้านเมืองของเราแล้วความร่มเย็นอบอุ่นเป็นความสุขจะเกิดขึ้นมาในหมู่ประชาชนชาวไทยเราอย่างแท้จริงนี่แหละเป็นสิ่งที่พระองค์ปรารถนาอันยิ่งใหญ่ที่พระองค์ได้รับยอมรับความยากความลำบากความเหน็ดเหนื่อยเพื่อในการพัฒนาประเทศชาติก็ด้วยความปรารถนาให้ประชาชนชาวไทยเรานั้นมีความอุดมสมบูรณ์ในความเป็นอยู่แล้วมีความสุขความเจริญในการดำเนินชีวิตเพราะนั้นสิ่งที่พระองค์ท่านได้ดำเนินนำเป็นแบบอย่างเพื่อปฏิบัติเป็นแบบอย่างที่พวกเราชาวไทยทั้งหลายควรน้อมนำมาใส่ใจพิจารณาด้วยความแยบคายแล้วก็ลงมือประพฤติปฏิบัติตามที่พระองค์ได้ปฏิบัติมาเป็นแบบอย่างแก่พวกเราพวกเราทุกท่านทุกคนก็จะประสบแต่ความสุขความเจริญอย่างแท้จริงต่อจากนี้ไปคณะสงฆ์เราจะได
3: ้บางสกุล

อนิจจาวัฏสังขารังอุปาทวยะธัมมิโนอุปาจิตวานิโรชันติเตสังอุปสโมสุโขสัพเพสัตตามรันติจามาริสุจามาริสาเลตเทวหังมริสามินาทิเมเอกสังสยง

อาตจากนี้ไปพวกเราทุกท่านทุกคนน้อมจิตน้อมใจน้อมนำบุญกุศลทั้งหลายที่พวกเราได้กระทำบำเพ็ญแล้วทั้งอดีตและปัจจุบันนี้เป็นการถวายพระราชกุศลต่อในหลวงร.9อันเป็นที่รักของพวกเราทุกท่านทุกคนพากันตั้งใจรับพรยะถาวาริวาหาปุราปาริปุเรมติสาคลังเอวเมวะอิโตทินังเปตานังอุปกปติอิจิตังปฏิตังตุมหังเขปเมวะสวิชตุสัพเพปุเรมตุสังกปานจันโทปนรโสยะถามณีโชติราโส

0: อ้าวจัดทหารทานกันเด้อดูแลช่วยเหลือแบ่งปันกันไปให้ทั่วถึงเด้อจัดทหารทานซะก่อนจัดทหารทานซะก่อน
1: ท่านผู้ฟังครับที่ท่านได้รับฟังจบลงไปแล้วนั้นเป็นการถ่ายทอดสดการให้พรในช่วงก่อนฉันยังหันของคณะพระภิกษุสงฆ์วัดป่าบ้านตาลอำเภอเมืองจังหวัดอุดรธานีครับขณะนี้ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชนลำดับจากนี้ไปขอเชิญรับฟังพระธรรมบทจากทางสถานีครับ
2: คำสอนของพระพุทธเจ้าทั้งหลายพระพุทธภาษิตสัพพาปัสสะอาการณังกุศลสู้ปสัมปดาสัจจิตะประโยชน์ปนังเอตังพุทธานาสาสนังขันตีปรมังทโปตีติฆานิบานังปรมังวันติพุทธานหิปปัชิโตปรูปคาตีสมโนโหติปรังวิเหทยันโตอนุปวาโดอนุปคาโตปาติโมเขจะสร้างวโรปตัญญุตาจะผัตตสมิงปันตันจะตยนาธนังอธิจิตเตจะอาโยโกเอตังบุทธานาสาสนังแปลความว่าการไม่ทำบาปทั้งปวงการยังกุศลให้ถึงพร้อมการชำระจิตของตนให้ผ่องแผ้วนี้เป็นคำสอนของพระพุทธเจ้าทั้งหลายตีติขาขันติเป็นตบะอย่างยิ่งพระพุทธเจ้าทั้งหลายตรัสว่าพระนิพพานเป็นธรรมที่สูงสุดผู้ที่ยังเบียดเบียนเคียนฆ่าผู้อื่นอยู่ไม่ชื่อว่าเป็นบรรพชิตหรือสมณะเลยการไม่กล่าวร้ายใครหนึ่งการไม่ฆ่าใครหนึ่งการสำรวมในปาฏิโมกข์หนึ่งความพอประมาณในอาหารหนึ่งที่นั่งที่นอนอันสงัดหนึ่งการประกอบความเพียรในอธิจิตหนึ่ง6อย่างนี้เป็นคำสอนของพระพุทธเจ้าทั้งหลายอธิบายความในการอธิบายเรื่องนี้ขอกล่าวถึง3ประเด็นแรกก่อนแม้จะมีคำอธิบายที่เดินอยู่แล้วในชื่อว่าหลักพระพุทธศาสนาบ้างหัวใจสำคัญของพระพุทธศาสนาบ้างก็ตามความชั่วคืออะไรยากที่จะวินิจฉัยแน่นอนลงไปทำนองเดียวกันความดีคืออะไรยากที่จะให้คำจำกัดความปัญหานี้กว้างขวางเกินที่จะให้คำจำกัดความให้ครบถ้วนบริบูรณ์ได้ให้ได้ก็เพียงปริยายหนึ่งปริยายใดที่ท่านเรียกว่าปาริเสสนัยคือยังมีในอื่นๆอีกยังมีอรรถอื่นๆอีกตัวอย่างเช่นเรากล่าวการกระทำอย่างใดอย่างหนึ่งว่าเป็นความดีเช่นการให้เป็นการให้เป็นความดีเราแน่ใจหรือว่าการให้ทานเป็นความดีเสมอไปในทางชั่วถ้ามีคนกล่าวว่าการฆ่าเป็นความชั่วเราแน่ใจหรือว่าการฆ่าเป็นความชั่วเสมอไปเพราะฉะนั้นจะให้คำจำกัดความความดีความชั่วอย่างไรก็ต้องมีอะไรเล็ดลอดให้แย้งได้อยู่เสมอเป็นปัญหาพื้นฐานของ moral philosophy หรือจริยศาสตร์ทางเดียวที่จะตัดปัญหานี้ให้น้อยลงก็คือกล่าวว่าความชั่วก็คือความชั่วความดีก็คือความดีเหมือนสีดำคือสีดำสีขาวคือสีขาวคนที่ไม่เคยเห็นสีเหลืองท่านจะอธิบายอย่างไรให้เขาเข้าใจสีเหลืองได้นอกจากท่านจะเอาวัตถุบางอย่างที่มีสีเหลืองแล้วชี้ให้เขาดูว่านี่แหละคือสีเหลืองละในทางปฏิบัติในเบื้องแรกผู้ใคร่ในธรรมเมื่อรู้ว่าสิ่งใดชั่วก็เว้นสิ่งนั้นเสียก่อนรู้ว่าสิ่งใดดีก็ทำสิ่งนั้นเท่านี้ก็พอส่วนมากทำไม่ค่อยได้รู้สิ่งชั่วตั้งร้อยอย่างแต่เว้นได้เพียงอย่างเดียว2 อย่างรู้สิ่งดีตั้งพันอย่างแต่ทำได้เพียง5 อย่างนอกจากนี้ยังทำได้ไม่สม่ำเสมอเสียอีกทำได้เพียงบางครั้งบางคราวความชั่วเป็นสิ่งน่ากลัวเพราะให้ผลเป็นทุกข์ทุกทั้งตัวผู้ทำเองและผู้เกี่ยวข้องเช่นพ่อแม่พี่น้องอุปัชฌาย์อาจารย์เป็นต้นท่านเหล่านั้นร้อนใจอับอายเสียใจเมื่อรู้ว่าลูกหรือศิษย์ไปทำความชั่วตรงกันข้ามความดีให้ผลเป็นสุขสุขกายสบายใจทั้งแก่ตนเองและผู้เกี่ยวข้องเช่นมารดาบิดาเป็นต้นเพียงเท่านี้ความชั่วก็น่าเว้นความดีน่าทำเสียแล้วไม่ต้องพรรณนาอานิสงส์มากถ้ายังไม่เชื่อก็ลองทำดูจะเห็นเองความดีมีอานุภาพอยู่อย่างหนึ่งคือให้ความสุขใจแก่ผู้ทำความสุขนั้นหล่อเลี้ยงใจดวงใดอยู่ย่อมทำให้ใจดวงนั้นใคร่ทำความดีซ้ำอีกและซ้ำอีกความดีก็พอกพูนขึ้นทุกทีจนอิ่มอยู่ด้วยความดีอะไรจะชักจูงไปทางชั่วได้ยากความสุขใจนั้นเป็นขุมทรัพย์อันประเสริฐของมนุษย์จริงหรือไม่สมมติว่าเทพประทานพรให้ท่านร่ำรวยมหาศาลเป็นเศรษฐีที่หนึ่งของโลกมีกำลังวังชาดีไม่เจ็บไข้แต่เทพบอกว่า เมื่อท่านได้สองสิ่งนี้แล้วท่านจะต้องสูญเสียไปอย่างหนึ่งคือความสุขใจท่านจะต้องกลุ้มใจอยู่ตลอดเวลาท่านจะเอาหรือไม่สมมติต่อไปว่าท่านไม่เอาเทพก็บอกว่าถ้าอย่างนั้นเราจะคืนความสุขใจให้แก่ท่านแต่ท่านต้องสูญเสียสองอย่างคือความร่ำรวยเป็นเศรษฐีที่หนึ่งของโลกและท่านต้องเจ็บไข้ได้ป่วยตามธรรมดาของสังขารท่านจะว่าอย่างไรจะเอาอย่างไหนก็เลือกเอาเข้าใจว่าคนส่วนมากที่ยังมีสติดีอยู่ย่อมจะเลือกเอาความสุขใจอันหนึ่งคนที่จะเว้นทำชั่วทำดีให้ได้สม่ำเสมอก็ต่อเมื่อใจผ่องใสไม่มีเรื่องวุ่นวายรบกวนคนใจเศร้าหมองทำชั่วได้ง่ายทำดีได้ยากใจเศร้าหรือผ่องแผ้วจึงเป็นเหตุโดยตรงของการทำชั่วหรือทำดีวิธีทำใจให้ผ่องแผ้วนั้นมีหลายระดับพูดอย่างย่อๆเท่าที่พอนึกได้เวลานี้3อย่างคือ 1. อารมณ์ขันมองเรื่องที่เกิดขึ้นกับตนในแง่ขันเสียเรื่องใหญ่ก็จะกลายเป็นเรื่องเล็กเรื่องเล็กก็จะกลายเป็นไม่เป็นเรื่องยิ่งสร้างอารมณ์ขันให้มากชีวิตก็สดชื่นได้มากดูมันน่าขันไปเสียหมดทุกเรื่อง 2. ให้อภัยนึกว่าคนอย่างนั้นก็ต้องเป็นอย่างนั้นไม่เป็นอย่างนั้นก็ไม่รู้จะเป็นอย่างไรสมมติว่าเราจะโกรธคนรับใช้เพราะทำอะไรไม่ได้ดังใจเราคนนึกเสียว่าแกเป็นเพียงคนรับใช้จะเอาสติปัญญาความสามารถสักเพียงใดเทียวถ้าสติปัญญาความสามารถแกสูงเทียมความคิดของเราแกจะมาเป็นคนรับใช้เราหรือแกใช้เราเสียไม่ดีกว่าหรือท่านเจ้าคุณจะดุเนนสักทีทนึกทันว่าแกเป็นเพียงเนนปวดมา 2-3 ปีอายุก็ยังน้อยอารมณ์ก็คึกขนองอย่างเด็กวัยรุ่นนั่นแหละแกรู้สึกตัวว่าห่มผ้าเหลืองอยู่ก็ดีถมเถมากแล้วแล้วก็ค่อยอบรมสั่งสอนกันไปท่านเนนจะนินทาท่านเจ้าคุณบ้างเพราะอะไรก็ตามใจพอคิดเสียว่าท่านแก่แล้วก็จู่จี้ขี้บ่นไปตามเรื่องอีกอย่างหนึ่งท่านเป็นผู้รับผิดชอบและอยากให้เราดีเพียงเท่านี้ก็ดูเหมือนจะพอให้อภัยท่านได้เรื่องบุตรภรรยาและสามีก็เหมือนกันการให้อภัยและรู้ซึ้งถึงความต้องการของอีกฝ่ายหนึ่งเป็นสิ่งสำคัญที่สุดท่านจึงว่าการรู้ทุกอย่างเป็นการให้อภัยทุกอย่าง 3. การปล่อยวางหรือความไม่ยึดมั่นถือมั่นนี่เป็นหัวข้อสำคัญที่สุดในการทำใจให้ผ่องใสความยึดมั่นถือมั่นเป็นบ่อเกิดแห่งความทุกข์อย่างไรความไม่ยึดมั่นเป็นบ่อเกิดแห่งความไม่ทุกข์อย่างนั้นเมื่อไม่มีทุกข์จิตใจก็ผ่องใสชื่นบานความผ่องแผ้วชื่นบานเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันกับความสุขความยึดมั่นท่านเรียกว่าอุปาทานความไม่ยึดมั่นเรียกอนุปาทานอุปาทานนั้นท่านจำแนกไว้4คือ 1. ยึดมั่นในกามเรียกกามุปาทาน 2. ยึดมั่นในทิฏฐิเรียกทิฏฐุปาทาน 3. ยึดมั่นในศีลและวัดเรียกศีลัพพตุปาทาน 4. ยึดมั่นในตัวตนเรียกอัตวาทุปาทานกามคือรูปเสียงกลิ่นรสโผฏฐัพพะอันน่าใคร่น่าปรารถนาทิฏฐิคือความเห็นโดยเฉพาะความเห็นผิดเรียกอย่างเต็มว่ามิจฉาทิฏฐิศีลวัดคือความยึดมั่นในความประพฤติผิดที่ไม่มีทางนำตนออกไปจากทุกข์ได้เลยยิ่งประพฤติยิ่งดิ่งลงไปในกองทุกข์ตัวตนคือความยึดมั่นว่านี่ตัวเราเป็นเราเป็นตัวตนของเราการประพฤติพรหมจรรย์ในศาสนาของพระพุทธเจ้านั้นจุดสุดยอดคืออนุปาทิเสอุปาทาปรินิพานคือความดับอุปาทานทั้ง4ดังกล่าวมาทางที่จะให้ดับอุปาทานหรือวิธีทางเดินให้ถึงความดับอุปาทานดังกล่าวคือมรรคมีองค์8มีสัมมาทิฏฐิเป็นต้นมีสัมมาสมาธิเป็นประโยชน์สารท่านจะเห็นว่าหลัก3ประการคืออารมณ์ขันการให้อภัยและความไม่ยึดมั่นถือมั่นนี้2ประการแรกเป็นไปอย่างธรรมดาสามัญทำได้ง่ายสำหรับคนทั่วไปส่วนประการที่3ความไม่ยึดมั่นถือมั่นนั้นทำได้ยากต้องอาศัยการฝึกจิตอยู่เสมอจนคุ้นกับการปล่อยวางเมื่อคุ้นแล้วก็จะกลายเป็นของทำได้ง่ายจิตผ่องใสเป็นสิ่งที่ควรต้องการอย่างยิ่งในชีวิตการทำวิปัสสนากรรมฐานและสมถกรรมฐานก็เป็นทางสำคัญอย่างหนึ่งในการบรรลุถึงความผ่องใสแห่งจิตจะกล่าวในหัวข้อว่าด้วยอธิจิตตาโยคะข้างหน้าข้อว่าตีติขาขันติเป็นตบะอย่างยิ่งนั้นมีอธิบายดังนี้ก่อนอื่นพึงทราบถึงขันติ3ประการก่อน 1. ทีติดังเล็บขันติท่านหมายถึงอดทนต่อความหนาวความร้อนหิวกระหาย ทนต่อความตรากตามทำงานหนักต่างๆหนักเอาเบาสู้อดทนอย่างไม่ปริปากบ่นที่โบราณท่านว่ากัดฟันทนคนกัดฟันพูดไม่ได้ท่านว่าให้กัดฟันทนหมายความว่าให้อดทนโดยไม่บ่น 2. อธิวาสนะในวงเล็บขันติอดทนต่อทุกขเวทนาความเจ็บป่วยข้อนี้ต้องอาศัยใจที่เข้มแข็งมีกำลังทางแพทย์บอกว่ากำลังใจของคนไข้สำคัญกว่ายากำลังใจสำคัญที่สุดในการรักษาโรคบางคนสามารถรักษาโรคร้ายให้หายได้ด้วยกำลังใจอย่างเดียวคนมีบาดแผลเช่นถูกแทงถูกฟันเขาว่าถ้ากำลังใจดีจะตายยากมากส่วนคนที่เสียกำลังใจถูกบาดแผลเล็กน้อยก็อาจตายเอาง่ายๆ 3. ตีติขาในวงเล็บขันติอดทนต่อความเจ็บใจต่ออารมณ์ยั่วยวนต่างๆทั้งทางพอใจในวงเล็บอิทธารมณ์และไม่พอใจอนิทธารมณ์รักษาจิตให้อยู่ในอุเบกขาในอารมณ์ทั้ง6ในโลกธรรม8ขันตินี่แหละเป็นตบะอย่างยิ่งเป็นคุณธรรมเครื่องเผาบาปให้เราร้อนทำบาปให้อยู่ไม่ได้ข้อว่าพระพุทธเจ้าทั้งหลายตรัสว่าพระนิพพานเป็นธรรมที่สูงสุดนั้นมีอธิบายดังนี้พระนิพพานแปลว่าการดับคือดับกิเลสตัณหาแปลว่าออกจากเครื่องร้อยรัดเสียบแทงคือออกจากตัณหานั่นเองเมื่อดับตัณหาได้ดับกิเลสทั้งมวลได้อาการเร่าร้อนทางจิตก็ไม่มีถึงความดับสนิทหมดทุกข์หมดร้อนหยุดการเวียนว่ายตายเกิดวงล้ออันทารุณของวัฏฏะก็หยุดหมดเรียกว่าได้เดินทางไกลถึงแล้วไม่ต้องเดินอีกนิพพานจึงเป็นจุดมุ่งหมายสูงสุดของพระพุทธศาสนาข้อว่าผู้ยังเบียดเบียนผู้อื่นอยู่ไม่ชื่อว่าเป็นบรรพชิตไม่ชื่อว่าเป็นสมณะนั้นอธิบายว่าบรรพชิตแปลว่าผู้ลอยบาปเว้นบาปสมณะแปลว่าผู้สงบแล้วคือสงบจากบาปการเบียดเบียนทำร้ายผู้อื่นถือว่าเป็นบาปเมื่อยังเบียดเบียนอยู่ชื่อว่ายังมีบาปยังวุ่นวายไม่สงบจึงเป็นบรรพชิตหรือสมณะไม่ได้ความบริสุทธิ์เหินห่างจากบาปและความสงบเป็นคุณลักษณะสำคัญของบรรพชิตในศาสนาทั้งปวงทำอีก6ประการคือการไม่กล่าวร้ายใครหนึ่งการไม่ฆ่าใครหนึ่งการสำรวมในพระปาติโมกข์หนึ่งความพอประมาณในอาหารหนึ่งที่นั่งที่นอนอันสงัดหนึ่งการประกอบความเพียรในอธิจิตหนึ่งเป็นคำสอนของพระพุทธเจ้าทั้งหลายประการที่หนึ่งทรงสอนให้เว้นจากการเบียดเบียนทางวาจาประการที่สองให้เว้นการเบียดเบียนทางกายประการที่สามให้เว้นการเบียดเบียนทั้งทางกายและวาจาประการที่สี่ให้เว้นจากการเบียดเบียนตนเพราะบริโภคมากเกินไปหรือน้อยเกินไปประการที่5และที่6ให้เพิ่มพูนความสุขกายสบายใจแก่ตนด้วยการอยู่ในที่สงัดและประกอบความเพียรทางจิตจะกล่าวขยายความในประการที่4 5และ6โดยย่อการบริโภคอาหารนั้นในพระพุทธศาสนาถือว่าให้บริโภคเพียงเพื่ออยู่ได้เพื่อประพฤติพรหมจรรย์เพื่อทำคุณงามความดีใส่ชีวิตไม่บริโภคเพื่อเล่นเพื่อเมาเพื่อความติดในอาหารมีปกติเห็นโทษมีสัญญาในการสลัดออกจากภพอยู่เสมอความพอประมาณคือไม่ให้น้อยเกินไปจนร่างกายอ่อนเพลียและไม่มากเกินไปจนอึดอัดบริโภคเพียงเพื่อบรรเทาเวทนาเก่าในวงเล็บคือความหิวระวังไม่ให้เวทนาใหม่ในวงเล็บคือความอึดอัดเกิดขึ้นปุรานันจะเวดนังปาติหังคามินวันจะเวดนังและอุปาเดสามิพิจารณาอาหารโดยความเป็นของปฏิกูลอยู่เสมออาหารทั้งปวงทั้งอร่อยไม่อร่อยมันก็กลายเป็นเลือดเนื้ออุจจาระปัสสาวะเท่านั้นของเหล่านั้นก็ปฏิกูลโสโครกอยู่ในตัวมันเองมีกลิ่นเหม็นคาวอยู่ด้วยปกติท่านว่าการบริโภคมากเกินไปหรือน้อยเกินไปทำให้เกิดโรคได้หลายอย่างเช่นโรคขาดอาหารโรคอ้วนเกินไปโรคอื่นๆอีกมากความพอประมาณในอาหารทำให้ร่างกายกระปี้กระเปร่าเบาสบายจิตก็เป็นสมาธิได้เร็วการนั่งนอนในที่สงัดเป็นปัจจัยให้ได้วิเวกอย่างน้อยคือกายวิเวกความสงัดทางกายไม่คลุกคลีด้วยหมู่คณะกายวิเวกเป็นปัจจัยหนุนเนื่องให้ได้จิตวิเวกความสงัดจิตทรงหมายเอาจิตที่ได้ฌานประณีตขึ้นไปตามลำดับชั้นจิตวิเวกความสงัดจิตเป็นปัจจัยหนุนเนื่องให้ได้อุปธิวิเวกความสงัดจากกิเลสทั้งมวลหมายเอาพระนิพพานการอยู่ในที่สงัดมีอานิสงส์ดังกล่าวมา อย่างไรก็ตามในพระบาลีบางแห่งทรงแสดงแก่ภิกษุว่าภิกษุจะอยู่ผู้เดียวในที่ใดก็ตามหากจิตยังดิ้นรนใฝ่หาอารมณ์อันงามอยู่ยังมีตัณหาอยู่ชื่อว่ามีเพื่อนมีคนที่สองคือตัณหาวงเล็บเปิดตัณหาดุติโยปุริโซวงเล็บข้อว่าอธิจิตาโยคะคือการประกอบความเพียรทางจิตนั้นทางพระพุทธศาสนาเรียกว่ากรรมฐานหรือภาวนาท่านแสดงไว้สองวิธีคือ1สมถกรรมฐานหรือสมถภาวนา2วิปัสสนากรรมฐานหรือวิปัสสนาภาวนาธรรมวิภาคปริเฉทที่2ของสมเด็จพระมหาสมณเจ้ากรมพยาวชิรยานวโรรสอธิบายโดยย่อว่ากรรมฐานเนื่องด้วยบริกรรมไม่เกี่ยวกับปัญญาจัดเป็นสมถกรรมฐานกรรมฐานเนื่องด้วยทัศนะทางใจในคติของธรรมดาปรารภสภาวะธรรมและสามัญลักษณะจัดเป็นวิปัสสนากรรมฐานรวมความว่ากรรมฐานที่ทำให้ใจสงบเรียกสมถะกรรมฐานที่ทำให้เกิดปัญญาเรียกวิปัสสนาทั้งสองเป็นอุบายฝึกจิตให้สงบและสว่างกรรมฐานทั้งสองอย่างนอกจากเป็นยาแก้กิเลสในใจแล้วยังมีส่วนช่วยสุขภาพทางกายให้ดีด้วยสุขภาพทางจิตและทางกายนั้นมีความสัมพันธ์กันอย่างแยกไม่ออกวงเล็บเปิดข้อนี้ยกเป็นพระอรหันต์ซึ่งแยกจิตออกจากกายได้แล้วแม้ร่างกายจะป่วยอยู่ก็หาทำให้จิตท่านกระวนกระวายไม่วงเล็บปิดมีคนจำนวนไม่น้อยเป็นโรคที่ทางจิตวิทยาและทางแพทย์เรียกว่า psychosomatic disease หรือ psychosomaticism คือเป็นโรคทางกายซึ่งมีสาเหตุมาจากความไม่สบายใจพอใจสบายโรคนั้นก็หายพออารมณ์แจ่มใสขึ้นอาการปวดท้องปวดหัวก็หายไปโรคอย่างนี้ไม่มีอาการทางกายโดยตรงหากตรวจร่างกายแพทย์จะบอกว่าไม่มีโรคอะไรเพราะตรวจไม่พบอะไรทางกายที่เป็นเหตุให้ปวดหัวหรือปวดท้องโรคอย่างนี้ต้องรักษาโดยวิธีทำจิตให้สงบหรือผ่องแผ้ววิธีที่ได้ผลที่สุดในการทำจิตให้สงบและผ่องแผ้วก็คือสมถะหรือวิปัสสนากรรมฐานทั้งสงบผ่องแผ้วและรู้เท่าทันรู้เท่าทันอะไรรู้เท่าทันรูปเสียงกลิ่นรสโผฏฐัพพะและธรรมารมณ์รู้เท่าทันโลกธรรม8และความเปลี่ยนแปลงแปรผันของวิถีชีวิตตั้งแต่สมัยโบราณมาจนถึงปัจจุบันชาวโลกรวมทั้งวงการแพทย์ด้วยพยายามแสวงหายาอายุวัฒนะกินแล้วทำให้อายุยืนแต่คนส่วนใหญ่มักลืมไปว่าสิ่งที่ทำให้คนอายุสั้นนั้นคือความเหนื่อยใจความวิตกกังวลต่างๆอันเกิดจากอารมณ์กิเลสคนยิ่งมีกิเลสมากคลุกคลีกับกิเลสมากยิ่งตายเร็วไม่มียาอะไรแก้โรคนี้ได้นอกจากพุทธธรรมคือสมถะและวิปัสสนาแต่ดูเหมือนว่าบัดนี้แพทย์สมัยใหม่ได้ตระหนักอย่างดีแล้วว่าจิตมีความสำคัญอย่างยิ่งในการเป็นโรคหรือไม่เป็นวงเล็บเปิดยกเว้นโรคซึ่งเกิดจากกรรมซึ่งจะต้องเป็นไปตามกรรมหรือเวรานุเวรที่ได้เคยสร้างไว้วงเล็บปิดใจที่ผ่องแผ้วอยู่เสมอสร้างอารมณ์ให้ชื่นบานมีส่วนช่วยเรื่องความงามมากบุรุษสตรีที่มีอารมณ์แจ่มใสอยู่หนึ่งนิดย่อมเป็นผู้มีเสน่ห์ในตนอันหนึ่งอารมณ์ที่ดีหมายถึงจิตที่แจ่มใสย่อมก่อให้เกิดสุขภาพที่ดีนับว่าเป็นยาวิเศษที่สุดรักษาได้ทั้งกายและใจพร้อมๆกันเป็นยาที่เราไม่ต้องไปหาหมอเสียเงินซื้อแต่เป็นยาที่มีอยู่แล้วในตัวเราทุกคนเพียงแต่ขอให้หยิบออกมาใช้เท่านั้นโรงพยาบาลของมหาวิทยาลัยเยลในสหรัฐอเมริกาได้ค้นพบว่า76% ของคนไข้ทั้งสิ้นที่มารับการรักษาที่นั่นเป็นโรคที่เป็นสมุฏฐานมาจากความเคร่งเครียดทางอารมณ์ emotional tension จากพุทธปรัชญา25ศตวรรษของสมัครบุราวาสหน้า207พิมพ์ครั้งแรกพ.ศ. 2500ครั้งวิทยาจัดพิมพ์ความเครียดทางอารมณ์ทำให้ปวดศีรษะปวดท้องเหมือนเป็นแผลในกระเพาะทำให้อ่อนเพลียโดยไม่ได้ทำงานเหนื่อยอะไรในที่สุดทำให้ประสาทหลอนและเป็นเหตุให้เกิดโรคนานาประการเพราะอารมณ์กิเลสก่อให้เกิดความเหนื่อยใจอย่างยิ่งเหมือนการทำงานหนักทางกายก่อให้เกิดความเมื่อยล้าทางกายแต่การทำจิตให้สงบผ่องแผ้วเป็นการพักผ่อนอย่างดีเยี่ยมดีกว่าการนอนหลับซะอีกเราไม่สามารถแยกปรากฏการณ์ทางกายกับทางจิตออกจากกันได้และดูเหมือนจะเกิดพร้อมๆกันด้วยสังเกตว่าคนที่กำลังยิ้มแย้มแจ่มใสเพราะอารมณ์พอใจอยู่พออารมณ์ไม่เป็นที่พอใจมากระทบสีหน้าก็เปลี่ยนไปทันทีเหมือนกันนี่แสดงว่ากายกับจิตมีความสัมพันธ์กันเหลือเกินจริงๆต ทุกคราวที่เกิดอารมณ์กิเลสขึ้นมาจะเกิดการเปลี่ยนแปลงขึ้นในกล้ามเนื้อเส้นโลหิตในไส้พุงปยันใหญ่ข้าพเจ้าอยากจะพูดถึงสมถกรรมฐานและวิปัสสนากรรมฐานให้มากกว่านี้แต่เกรงจะมากเกินไปสำหรับในที่นี้จึงขอผ่านไปก่อนอย่างไรก็ตามขอย้ำว่าอธิจิตาโยคะคือการทำความเพียรทางจิตนั้นเป็นเรื่องสำคัญอย่างยิ่งในวงพระพุทธศาสนาเป็นสิ่งที่พระพุทธเจ้าทรงย้ำให้พุทธบริษัทโดยเฉพาะภิกษุบริษัททำอยู่เสมอทอดทุระในเรื่องนี้ไม่ได้หลักสำคัญของพระพุทธศาสนาตามที่กล่าวมาแต่ต้นนี้พระพุทธเจ้าทรงแสดงเพราะปรารภพระอนุเทระมีเรื่องย่อดังนี้เรื่องปัญหาของพระอนุเทระวันหนึ่งพระอนุเทระนั่งในที่พักกลางวันมีความคิดว่าพระศาสดาได้ตรัสบอกเรื่องราวที่เกี่ยวข้องกับพระพุทธเจ้าเจ็ดพระองค์หลายอย่างเช่นเรื่องที่เกี่ยวกับพระชนกชนนีพระชนมายุของพระพุทธเจ้าม้าที่ตรัสรู้สาวกสันนิบาตอัครสาวกและอุปถากเป็นต้นแต่เรื่องอุโบสถพระศาสดาไม่ได้ตรัสบอกไว้อุโบสถของพระพุทธเจ้าเหล่านั้นเหมือนของพระพุทธเจ้าองค์นี้หรือไม่หนอพระเถระเข้าไปเฝ้าพระศาสดาแล้วทูลถามข้อสงสัยนั้นพระตถาคตเจ้าตรัสตอบว่าการแห่งอุโบสถของพระพุทธเจ้าทั้งหลายต่างกันแต่คาถาพุทธภาษิตเหมือนกันทุกพระองค์ทรงขยายความว่าพระวิปัสสีพุทธเจ้าทรงทำอุโบสถ7ปีต่อ1ครั้งเพราะพระโอวาทที่ทรงประทานวันหนึ่งพอไปได้7ปีพระสีขีและพระเวสสุโภทรงทำอุโบสถทุกๆ6ปีพระกกุสันทะและโกนาคมทรงทำอุโบสถทุกๆปีพระกาศพทศพลทรงทำอุโบสถทุกๆ6เดือนเพราะพระโอวาทที่ทรงประทานวันหนึ่งพอไปได้6เดือนส่วนในศาสนาของพระองค์เองวงเล็บพระโคดมพุทธะทำอุโบสถทุกๆกึ่งเดือนส่วนพระโอวาทสำคัญหรือคาถาพุทธภาษิตอันเป็นหลักนั้นของพระพุทธเจ้าทุกๆพระองค์เหมือนกันดังนี้แล้วทรงแสดงพระคาถาพุทธภาษิตอันเป็นโอวาทปฏิโมกคือพระโอวาทที่เป็นหลักว่าการไม่ทำบาปทั้งปวงการยังกุศลให้ถึงพร้อมปยานใหญ่การประกอบความเพียรในอธิจิต6อย่างนี้เป็นคำสอนของพระพุทธเจ้าทั้งหลายความเกิดขึ้นของพระพุทธเจ้าพระพุทธภาษิตสุโคมุทธานะมุปปาโดสุข้าสัทธรรมเดสนาสุข้าสังคัสสะสามกีสมกานังตโปสุโคแปลความว่าการเกิดขึ้นของพระพุทธเจ้าเป็นเหตุนำสุขมาให้การแสดงธรรมของสัตตบุรุษนำสุขมาให้ความพร้อมเพรียงของหมู่ก็เป็นเหตุนำสุขมาตบะของผู้พร้อมเพรียงกันก็อย่างนั้นอธิบายความอัตถกถาจารย์อธิบายไว้ว่าพระพุทธเจ้าทั้งหลายเมื่อเสด็จอุบัติขึ้นย่อมยังมหาชนให้ข้ามจากความกันดารทั้งหลายมีความกันดารเพราะราคะเป็นต้นเพราะฉะนั้นการอุบัติขึ้นแห่งพระพุทธเจ้าทั้งหลายจึงนำสุขมาให้สัตว์ทั้งหลายต้องประสบทุกข์นานาประการมีชาติทุกข์เป็นต้นเมื่อได้ฟังธรรมที่สัตตบุรุษมีพระพุทธเจ้าเป็นต้นทรงแสดงย่อมพ้นจากทุกข์ทั้งหลายมีชาติทุกข์เป็นต้นนั้นเพราะฉะนั้นการแสดงธรรมของสัตตบุรุษจึงชื่อว่านำสุขมาให้ความเป็นผู้มีจิตเสมอกันชื่อว่าสามัคคีสามัคคีติสมาจิตตาความสามัคคีนั้นก็เป็นเหตุให้เกิดสุขการเรียนพระพุทธพจน์ก็ดี

กล่าวไว้ในอปริหานนิยธรรมสูตรสัตตกนิบาตอังคุตตรนิกายความจริงการเสด็จอุบัติขึ้นของพระพุทธเจ้าการแสดงธรรมของสัตตบุรุษและการได้ฟังธรรมของสัตตบุรุษนั้นเป็นของได้โดยยากยิ่งดังได้พรรณนาไว้บ้างแล้วในเรื่องที่3แห่งวรรคนี้พระพุทธเจ้าทรงบำเพ็ญพระบารมีด้วยความเสียสละอย่างยิ่งก็เพื่อประโยชน์สุขแก่มหาชนเพื่อขวนสัตว์ให้พ้นจากสังสารกันดารในการบำเพ็ญพระบารมีเพื่อพระโพธิญาณของพระองค์นั้นมีคุณธรรมทุกอย่างที่เป็นตัวอย่างให้พุทธบริษัททำดีอย่างพระองค์ท่านตลอดสังสารวัฏอันยาวนานนั้นพระองค์ทรงกระทำทุกอย่างเพื่อจุดมุ่งหมายอันสูงสุดเป็นธงชัยคือโพธิญาณทรงมีปณิธานอันแน่วแน่ในการที่จะปลดเปลื้องทุกข์ของมนุษย์โดยการสอนให้เขารู้ว่าอะไรคือทุกข์อะไรคือเหตุของทุกข์จะดับทุกข์ได้อย่างไรและอะไรคือทางนำไปสู่ความดับทุกข์ผู้ฟังแล้วเลื่อมใสเชื่อถือนำไปปฏิบัติตามก็ได้พบความสุขจริงเกษมปลอดโปร่งจริงเพราะฉะนั้นการเกิดขึ้นของพระพุทธเจ้าจึงนำความสุขมาสู่ชาวโลกเหมือนการอุทัยขึ้นของดวงอาทิตย์นำแสงสว่างมาสู่โลกฉะนั้นพระโบราณอาจารย์จึงประพันธ์ยกย่องไว้ว่ามหาการุณิโกนาโทอัฏฐายสัพพปานินังเป็นต้นความว่าพระผู้ทรงเป็นนาถของโลกทรงมีพระมหากรุณาดุจดวงดุจห้วงมหันต์นกทรงบำเพ็ญพระบารมีเต็มเปี่ยมบริบูรณ์ทรงบรรลุพระโพธิญาณอันสูงสุดเพื่อประโยชน์ในวงเล็บอัฏฐายะเพื่อความดีหิตายะและเพื่อความสุขสุขายะของสัตว์มีชีพทั้งหลายเมื่อทรงบรรลุพระโพธิญาณแล้วถึงความสุขส่วนพระองค์อย่างเต็มเปี่ยมแล้วก็ทรงแผ่ความสุขนั้นไปให้มวลชนทุกหมู่เหล่าโดยการแสดงธรรมอันบริสุทธิ์ปราศจากมลทินผู้ฟังนำพระธรรมนั้นไปปฏิบัติตามก็ได้รับประโยชน์สุขสมควรแก่ผู้ปฏิบัติความสุขที่พระองค์ได้รับมานั้นเพราะทรงปฏิบัติชอบจึงทรงชักชวนมวลชนให้ปฏิบัติชอบเพื่อความสุขเช่นนั้นบ้างพระธรรมเทศนาของพระองค์จึงนำให้เกิดสุขแก่ผู้ปฏิบัติตามธรรมนั่นเองย่อมคุ้มครองผู้ประพฤติธรรมให้เสื่อมไม่ให้ตกไปในทางที่ชั่วสาวกของพระพุทธองค์ผู้เป็นบัณฑิตได้เห็นคุณค่าของธรรมแล้วจึงส่งทอดกันต่อมาจนกระทั่งปัจจุบันนี้รัศมีแห่งธรรมได้แผ่กระจายไปหลายประเทศโดยเฉพาะอย่างยิ่งประเทศไทยได้รับเอาพุทธธรรมเป็นธรรมประจำประเทศความจริงการสอนธรรมเป็นงานที่มีเกียรติที่สุดดังข้อความตอนหนึ่งในศิลาจารึกของพระเจ้าอโศกมหาราชว่าการที่บุคคลประพฤติธรรมแล้วชักชวนผู้อื่นให้ประพฤติธรรมด้วยจัดเป็นธรรมทานไม่มีทานใดยิ่งกว่าธรรมทานเป็นงานที่มีเกียรติที่สุดถ้าปรากฏว่าประชาราษฎร์ประพฤติธรรมและชักชวนการประพฤติธรรมตามความมุ่งหมายของเราข้อนี้จะเป็นเกียรติสูงสุดของเราทั้งในปัจจุบันและอนาคตคำว่าธรรมที่พระเจ้าอโศกทรงหมายถึงในที่นี้ทรงย้ำหนักใน2 อย่างคือความไม่เบียดเบียนในวงเล็บอหิงสาอย่างหนึ่งและสมาธิอย่างหนึ่งใน2 อย่างนั้นสมาธิมีความสำคัญกว่าเพราะผู้มีใจสงบย่อมไม่เบียดเบียนถ้าพระธรรมเข้าถึงใจคนและคนรักธรรมจริงๆแล้วสิ่งทั้งหลายที่สร้างขึ้นมาจากความคิดของคนก็จะถูกกำหนดความมุ่งหมายไว้เพื่อความดีทั้งหมดดังนี้ข้อนี้จะเห็นได้จากข้อความที่พระเจ้าอโศกโปรดให้จารึกไว้ว่ากองทัพของพระองค์ในอดีตบัดนี้กลับมาเป็นกองทัพธรรมช้างม้ารถที่เคยใช้ในกองทัพจับศึกบัดนี้กลับมาเป็นยานพาหนะประกาศธรรมกลองที่เคยใช้ตีในกองทัพกลับมาเป็นกลองประกาศธรรมแม้ประทีปที่เคยใช้เป็นอุปกรณ์ในการสงครามบัดนี้กลับมาเป็นอุปกรณ์ในการประกาศธรรมเมื่อคนรักธรรมสิ่งที่เคยเป็นอุปกรณ์ความโหดร้ายทารุณความอาฆาตพยาบาทและความไม่เป็นธรรมทั้งหมดกลับมาเป็นอุปกรณ์ของเมตตากรุณาการให้อภัยกันและความเป็นธรรมพระองค์เสด็จที่ใดข้าราชการของพระองค์ไปที่ใดคือการเคลื่อนขบวนของกองทัพธรรมเป็นขบวนการที่ทำบุคคลและงานทั้งสิ้นให้เป็นทางเดินของธรรมการแสดงธรรมการฟังธรรมและการปฏิบัติธรรมเป็นเหตุนำความสุขมาสู่ปัจเจกชนครอบครัวและสังคมดังพรรณนามาชนีข้อว่าความสามัคคีของหมู่คณะเป็นเหตุนำสุขมาให้นั้นพรรณนาความว่าความสามัคคีคือความปรองดองกันไม่แตกแยกกันไม่ทะเลาะกันแต่มีความเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันท่านจึงว่าสามัคคีคือความมีจิตเสมอกัน

0: งเล็บเปิดสามัคคีติสมาคิตตาตาวงเล็บปิดโทษของความไม่สามัคคีมีมากเพียงใดคุณของความสามัคคีก็มีมากเพียงนั้นตั้งแต่ครอบครัวไปจนถึงโลกมูลเหตุแห่งการแตกสามัคคีพอสรุปได้เป็น3ประการคือ1รังเกียจกันเรื่องความประพฤติความเป็นอยู่คือความไม่มีศีลสามัญญตา2มีความเห็นไม่ลงรอยกันขัดแย้งกันเรื่องความเห็นคือขาดทิฏฐิสามัญญตา3ผลประโยชน์ขัดกันส่วนมูลเหตุแห่งความสามัคคีมี3เหมือนกันคือมีศีลสามัญญตามีทิฏฐิสามัญญตาและผลประโยชน์ลงรอยกลมเกลียวกันไปกันได้ผลประโยชน์ไม่ขัดกันความประพฤติคือระดับความเป็นอยู่ประจำวันถ้าคนอยู่ด้วยกัน2คนคนหนึ่งสะอาดมากคนหนึ่งสกปรกมากก็คงอยู่ด้วยกันไม่ได้เพราะรังเกียจกันจะใช้ถ้วยชามแก้วน้ำหรือหม้อข้าวรวมกันก็ไม่สะดวกเพราะคนหนึ่งคอยทำสกปรกอีกคนหนึ่งคอยทำความสะอาดทำสะอาดแล้วคนที่มีนิสัยทางสกปรกก็มาทำสกปรกเสียอีกอยู่ร่วมกับคนสกปรกเป็นทุกอย่างหนึ่งไม่ทลายก็ต้องทะเลาะกันแยกกันไปสามัคคีกันไม่ได้ในหมู่ข้าราชการพวกหนึ่งทุจริตท่อราดบังหลวงอีกพวกหนึ่งไม่เอารังเกียจทุจริตสองพวกนี้ก็เข้ากันไม่ได้ความประพฤติไม่เสมอกันในหมู่พระสงฆ์ยิ่งเห็นชัดเมื่อมีศีลไม่เสมอกันก็รังเกียจกันไม่มีทางจะเข้ากันได้นิกายต่างๆเกิดขึ้นเพราะเหตุนี้ทั้งนี้สืบเนื่องมาจากมีความเห็นไม่ตรงกันเรียกว่าขาดทิฏฐิสามัญญตาเมื่อมีความเห็นไม่ตรงกันความประพฤติการกระทำก็ไม่ตรงกันเพราะบุคคลย่อมดำเนินชีวิตตามทางที่ตนเห็นชอบพูดอย่างนักปรัชญาก็ว่าทุกคนดำเนินชีวิตตามปรัชญาของตนใครมีความเห็นว่าอย่างไรก็ดีก็ดำเนินชีวิตไปตามความเห็นนั้นตัวอย่างการดื่มสุราบางคนเห็นว่าควรเว้นเด็ดขาดบางคนว่าดื่มบ้างเป็นบางคราวดีบางคนว่าดื่มทุกวันสนุกทุกวันเป็นต้นเขาย่อมทำอย่างที่เขาเห็นนี่แสดงว่าทุกคนดำเนินชีวิตตามปรัชญาของตนความสามัคคีเป็นรสอย่างหนึ่งท่านเรียกว่าสามัคคีรสคือมีความสุขความเบิกบานเมื่อได้เห็นได้อยู่ร่วมหรือได้สนทนาวิสาสะกับคนที่เรามีความชอบพอรักใคร่ตรงกันข้ามการได้เห็นหรือได้ยินได้ฟังและอยู่ใกล้คนที่ไม่ชอบกันเป็นความทุกอย่างหนึ่งสมดังที่ทรงแสดงไว้ว่าปิยานังอดัสสนังดุขังอปิยานันจะดัสสนังการไม่ได้เห็นไม่ได้พบคนอันเป็นที่รักเป็นทุกข์การได้เห็นได้พบคนอันไม่เป็นที่รักเป็นความทุกข์รวมลงในปิยวิปโยคทุกข์และอปิยสัมปโยคทุกข์แปลว่าพลัดพรากจากบุคคลหรือสิ่งอันเป็นที่รักประสบกับบุคคลหรือสิ่งอันไม่เป็นที่รักบ้านที่พ่อแม่พี่น้องไม่กลมเกลียวกันคอยใส่ร้ายป้ายสีให้กันมองกันด้วยสายตาที่ไม่ไว้วางใจแม้จะเป็นบ้านใหญ่ก็อยู่ไม่สุขส่วนบ้านน้อยแต่คนในบ้านรักใคร่กลมเกลียวกันดีมองกันด้วยสายตาที่แสดงความรักสนิทสนมก็อยู่เป็นสุขท่านจึงว่าครับที่อยู่ได้ครับใจอยู่ยากอันหนึ่งท่านว่ารักกันอยู่ขอบฟ้าเขาเขียวเสมือนอยู่หอแห่งเดียวร่วมห้องชังกันบ่แลเหลียวตาต่อกันนาเหมือนขอบฟ้ามาป้องป่าไม้มาบังบ้านใดเมืองใดคนแตกร้าวกันมากบ้านนั้นเมืองนั้นท่านว่าตัวอุบาทลงตัวอุบาทในที่นี้คือความแตกสามัคคีนั่นเองเส้นหญ้าฟันเป็นเกลียวแล้วยังสามารถผูกสัตว์ใหญ่ได้แต่เชือกเส้นใหญ่เมื่อนำออกทีละเกลียวให้แยกกันอยู่ย่อมง่ายแก่การถูกทำลายผ้าที่เรานุ่งใช้ผ้าที่เราใช้นุ่งห่มทั้งมวลไปจากเส้นได้แต่ละเส้นรวมกันบ้านโรงเรือนหรือตึกที่ใหญ่รองรับน้ำหนักได้มากก็เพราะการเกาะกลุ่มกันถูกส่วนของสัมภาระต่างๆเมื่อแยกออกแต่ส่วนคำว่ารถหรือเรือนก็ไม่มีความสามัคคีกันยังประโยชน์ให้สำเร็จดังพรรณนามาชนี้ข้อที่ว่าตบะของผู้พร้อมเพียงกันเป็นสุขนั้นตบะท่านหมายถึงการทำคุณความดีเช่นการรักษาศีลให้ทานการฟังธรรมการประพฤติพรหมจรรย์เป็นต้นความสามัคคีของผู้ประพฤติธรรมเช่นนักพรตมีภิกษุเป็นต้นนั้นมีความสำคัญต่อสังคมมากท่านว่าเมื่อกษัตริย์ทะเลาะกับกษัตริย์เมื่อพราหมณ์ทะเลาะกับพราหมณ์ คือเมื่อชาวบ้านทะเลาะกันชื่อว่าทะเลาะกันเป็นกลุ่มๆแต่เมื่อสมณะทะเลาะกันชื่อว่าทะเลาะกันหมดทั้งเทวาและมนุษย์อันหนึ่งเมื่อสมณะทะเลาะกันคนทั้งหลายก็ติเตียนมากว่าจะประสาอะไรกับพวกเราแม้ท่านเป็นสมณะยังทะเลาะกันทำให้คนที่เลื่อมใสอยู่แล้วคลายความเลื่อมใสทำคนที่ยังไม่เลื่อมใสให้นึกดูหมิ่นเหยียดยามท่านว่าคฤหัสถ์ทะเลาะกันเพราะกามบรรพชิตทะเลาะกันเพราะทิฏฐิความไม่ทะเลาะกันเป็นความสุขเป็นความปลอดโปร่งไม่มีเวรมีภัยกับใครในที่ไหนๆสมดังพระพุทธภาษิตว่าวิวาดังพยโตดิสทวาอวิวาดันจาเขมโตสมกาสคิลาโหทะเอสาบุทานนุสาสนีท่านทั้งหลายเห็นการวิวาทกันโดยความเป็นภัยและเห็นการไม่วิวาทกันโดยความเป็นธรรมอันเกษมดังเรียกปลอดโปร่งแล้วจงเป็นผู้พร้อมเพรียงประนีประนอมกันเถิดนี่คือพุทธานุสาสนีอันหนึ่งพระศาสดาทรงแสดงไว้อีกว่าการสนับสนุนบุคคลผู้พร้อมเพรียงกันเป็นความสุขผู้ยินดีในการพร้อมเพรียงกันตั้งอยู่ในธรรมย่อมไม่พลาดย่อมไม่พลาดจากธรรมอันเกษมจากโยคะการสนับสนุนคนผู้พร้อมเพรียงกันย่อมมีคุณค่ากว่าการสนับสนุนคนผู้แตกร้าวกันทั้งนี้หมายถึงผู้พร้อมเพรียงกันเพื่อความดีเรื่องนี้พระศาสดาทรงแสดงเพราะทรงปรารภภิกษุมากรูปด้วยกันมีเรื่องย่อดังนี้เรื่องสัมปหุละภิกษุวันหนึ่งภิกษุ500รูปนั่งสนทนากันที่อุปถานศาลาว่าอะไรหนอเป็นความสุขในโลกนี้บางพวกว่าราชสมบัติเป็นความสุขที่สุดบางพวกว่ากามสุขเป็นยอดของความสุขบางพวกว่าการบริโภคข้าวสาลีคลุกด้วยเนื้อเป็นความสุขที่สุดรวมความว่าพวกหนึ่งยกย่องกามพวกหนึ่งเห็นแก่กินและอีกพวกหนึ่งเห็นแก่เกียรติพระศาสดาเสด็จมาทรงทราบเรื่องที่ภิกษุสนทนากันแล้วจึงตรัสว่าความสุขที่พวกเธอกล่าวถึงนั้นเป็นความสุขที่เนื่องด้วยวัฏฏะทั้งสิ้นแต่การเกิดแห่งพระพุทธเจ้าการฟังธรรมความพร้อมเพรียงของหมู่เป็นสุขในโลกดังนี้แล้วตรัสพระคาถาว่าสุโขบุทธานะมุปาโดเป็นอาทิมีนัยยะดังพรรณนามาแล้วแต่ต้นเมื่อจบเทศนาภิกษุเหล่านั้น
1: ได้บรรลุอรหัตผล
0: ผลแห่งการบูชาพระพุทธเจ้าพระพุทธภาษิตปูชาระเหปูชะยะโตมุตเหยะดิจะซาวะเกปะปัญจะสมติกันเตตินเนาะโซกะปริตเดเวเตตาดิเซปูชะยะโตนิบุเตอนุโตภเยนะสกาปุญยังสร้างฆ่าตุงอิเมตตมปิเกณจิแปลความว่าเมื่อบุคคลบูชาคนที่ควรบูชาอยู่คือพระพุทธเจ้าหรือสาวกของพระพุทธเจ้าผู้ข้ามพ้นปะปัญจธรรมในวงเล็บเครื่องเนินช้าเสียได้แล้วข้ามพ้นความโศกเลยความร่ำไรรำพันได้แล้วเมื่อบูชาบุคคลเช่นนั้นอยู่ผู้ดับสนิทแล้วผู้ไม่มีภัยในที่ไหนบุคคลย่อมไม่อาจนับบุญได้ว่าบุญนี้มีประมาณเท่านี้อธิบายความจะพรรณนาคุณสมบัติของพระพุทธเจ้าว่าของพระพุทธเจ้า4ประการคือ 1. ผู้ข้ามพ้นปะปัญจะทำได้แล้ว 2. ผู้พ้นความโศกและความร่ำไรรำพันได้แล้ว 3. ผู้ดับสนิทแล้ว 4. ผู้ไม่มีภัยในที่ไหนปะปัญจะธรรมนั้นทรงหมายอกิเลส3ประการคือตัณหา1มานะ1ทิฏฐิ1กิเลสทั้ง3ประการนี้เรียกปะปัญจะธรรมพระธรรมไม่เนิ่นช้าวนเวียนอยู่ในสังสารวัฏไม่อาจข้ามทางกันดารหรือวัฏสงสารไปได้กิเลส3ประการนี้เรียกคาหะก็มีคาหะแปลว่าผู้ยึดไว้ดึงไว้เหนี่ยวรั้งไว้ตัวอย่างในอนัตตลักขณสูตรแสดงคาหะทั้ง3ประการคือ 1. เอตังมะมะเท่ากับนั่นของเราเป็นตัณหาคาหะ 2. เอโซหะมัสมิเท่ากับเราเป็นนั่นจัดเป็นมานะคาหะ 3. เอโซเมอัตตาเท่ากับนั่นเป็นตัวตนของเราจัดเป็นทิฏฐิคาหะตัณหาคือความดิ้นรนจับฉวยสิ่งต่างๆโดยเข้าไปยึดมั่นถือมั่นว่านั่นของเรานี่ของเรามานะคือความทนงตนว่าเราเป็นนั่นเป็นนี่เราดีกว่าเขาเราเสมอเขาเราต่ำกว่าเขาทิฏฐิคือความยึดมั่นในความเห็นในตัวตนว่านั่นคือตัวตนของเราพระศาสดาตรัสว่าปุตตามัตถิธนมัตถิอิติบาโลวิหันยติอัตาหิอัตโนนัตถิกุโตปุตตากุโตธนังคนเขาเดือดร้อนว่าบุตรของเราทรัพย์ของเราความจริงแล้วตนของตนก็ไม่มีแก่ตนบุตรและทรัพย์จักมีได้อย่างไรพิจารณาตามปรัชญาสายสุญญวาทและโยคาจารพระพุทธภาษิตนี้ยืนยันความเป็นอนัตตาและสุญญตาแห่งสิ่งทั้งปวงทุกสิ่งทุกอย่างโดยไม่มีโดยตัวของมันเองที่เห็นว่ามีเพราะตัณหาอุปาทานเข้าไปจับต่างหากเมื่อยังมีตัณหาอุปาทานอยู่ความโศกความรำพันบ่นเพ้อถึงก็ตามมาพระพุทธเจ้าและพระสาวกอรหันต์ละตัณหาและอุปาทานได้แล้วจึงไม่มีความโศกความร่ำไรรำพันอันเป็นผลของตัณหาอุปาทานอีกต่อไปตัณหามานะทิฏฐิของท่านดับสนิทแล้วจึงเป็นผู้ไม่มีภัยในที่ไหนๆหมดความรักความชังภัยก็เป็นอันหมดไปด้วยสมดังพระพุทธพจน์ว่าปิยโตชายเตโซโกปิยโตชายเตพยังปิยโตวิปปมุตตัสสะนัตถิโซโกกุโตพยังพระบาลีว่าเปมโตชายเตโซโกก็มีความว่าความโศกและภัยย่อมเกิดจากความรักและสิ่งที่รักเมื่อพ้นจากความรักและสิ่งที่รักแล้วความโศกและภัยจะมีได้อย่างไรภัยนั้นตามตัวอักษรแปลว่าสิ่งที่น่ากลัวพระพุทธเจ้าไม่มีสิ่งที่น่าที่สิ่งที่ทรงกลัวสะทกสะท้านพระโลมาราบสนิทในที่ทุกแห่งไม่ทรงกลัวสิ่งใดเพราะกิเลสอันเป็นเหตุให้กลัวได้ทรงละเสียแล้วการบูชาท่านผู้มีคุณควรบูชาดังกล่าวมาใครๆไม่อาจคำนวณผลได้ว่าประมาณเท่าใดคือมีมากเหลือประมาณเช่นการบูชาของนายสุมนมาลาการการบูชาของนางปัญจปาปานางอุมาทันตีวงเล็บเปิดเรื่องเหล่านี้ข้าพเจ้าได้กล่าวไว้แล้วในสาระสำคัญแห่งมงคล38ข้อว่าบูชาคนที่ควรบูชาและคาถาว่าโดยทานวงเล็บปิดการบูชาท่านผู้ควรบูชานั้นมี2อย่างคืออามิสบูชา1ปฏิบัติบูชา1การบูชาด้วยวัตถุสิ่งของเช่นดอกไม้ธูปเทียนเครื่องสักการะอื่นๆและการให้อาหารเสื้อผ้าที่อยู่อาศัยและยาแก้โรคเพื่อบูชาคุณเรียกว่าอามิสบูชาแปลว่าบูชาด้วยอามิสการปฏิบัติตามคำสอนของท่านผู้คนบูชานั้นเรียกว่าปฏิบัติบูชาใน2อย่างนั้นพระพุทธเจ้าทรงยกย่องปฏิบัติบูชาว่าเป็นเยี่ยมเพราะสามารถทำตนให้พ้นจากทุกข์ได้โดยสิ้นเชิงเมื่อพระพุทธเจ้าจวนจะนิพพานทรงปลงพระชนมายุสังขารแล้วภิกษุทั้งหลายต่างก็โศกเศร้ารำพันถึงพระองค์แต่มีพระสองรูปไม่เศร้าโศกไม่ยอมชนมรำพันถึงพระศาสดาพระสองรูปนั้นรูปหนึ่งชื่อธรรมารามอีกรูปหนึ่งชื่ออัตตลัทธะภิกษุทั้งหลายอื่นเห็นอาการของท่านทั้งสองแล้วนำความไปกราบทูลพระศาสดาว่าเมื่อพระองค์ปรงพระชนมายุสังขารแล้วภิกษุทั้งหลายต่างสนทนากันเป็นกลุ่มๆอาลัยในการที่พระองค์จะต้องปรินิพพานในอีก4เดือนข้างหน้าแต่พระธรรมารามและพระอัฏฐะดัฏฐะไม่มีอาการโศกเศร้าเสียใจเลยไม่ร่วมสนทนาถึงพระองค์กับภิกษุทั้งหลายอื่นพระศาสดาให้เรียกภิกษุสองรูปนั้นมาเฝ้าตรัสถามว่าเหตุไรจึงทำเช่นนั้นภิกษุทั้งสองรูปกราบทูลเหมือนกันว่าข้าพระองค์บวชในศาสนาของพระองค์อุทิศพระองค์เมื่อทราบว่าพระองค์จักปรินิพพานในอีก4เดือนข้างหน้าข้าพระองค์คิดว่าควรจะต้องรีบทำความเพียรเพื่อทำที่สุดแห่งทุกข์ก่อนที่พระองค์จะปรินิพพานเพื่อเป็นการบูชาพระองค์ให้ทันตาเห็นเพราะเหตุนี้แหละข้าพระองค์จึงไม่เที่ยวไปเป็นกลุ่มๆ กับภิกษุทั้งหลายไม่เศร้าโศกรำพันถึงพระองค์อย่างภิกษุทั้งหลายพระเจ้าค่ะพระศาสดาทรงสดับแล้วตรัสยกย่องภิกษุสองรูปนั้นว่ามีความคิดดีและกระทำการสิ่งที่เป็นการบูชาพระองค์อย่างยิ่งภิกษุใดต้องการบูชาพระองค์ขอให้ทำอย่างภิกษุสองรูปนี้เพราะบูชาด้วยการปฏิบัตินั้นชื่อว่าเป็นการบูชาอย่างสูง การบูชาคนที่ควรบูชาหรือสถานที่อันควรบูชานั้นท่านจัดเป็นมงคลอย่างหนึ่งมีผลไพศาลนับไปได้แก่ผู้บูชาพระศาสดาตรัสเรื่องนี้เพราะทรงปรารภเจดีย์ทองของพระกษัตริย์กษัตริย์ทศพลมีเรื่องย่อดังนี้เรื่องเจดีย์ทองของพระกษัตริย์ทศพลสมัยหนึ่งพระตถาคตเจ้ามีภิกษุสงฆ์หมู่ใหญ่เป็นพุทธบริวารเสด็จออกจากเมืองสาวัตถีสู่เมืองพาราณสีโดยลำดับเสด็จถึงเทวสถานแห่งหนึ่งใกล้บ้านโตทยคามในระหว่างทางทรงแวะประทับใกล้เทวสถานแห่งนั้นรับสั่งให้พระธรรมพันธาคาริกไปบอกพราหมณ์ซึ่งกำลังทำกสิกรรมอยู่ในที่ไม่ไกลนักมาเฝ้า
1: ฟังครับลำดับต่อจากนี้ไปขอเชิญท่านฟังการถ่ายทอดสดครับ
2: อยู่ร้านเอามาว่าไงว่าไงนางประภาว่องวัดอนันต์พร้อมลูกหลานต่อยอดกฐินวัดป่าบ้านตาดจำนวนเงิน 2,000 บาทเอ้าอนุโมทนาด้วยเด้อวันที่31ตุลาคมนี้งานกฐินวัดป่าบ้านตาดอย่าลืมนะจีนได้อ่านข้อความที่ส่งไปไหมมันจริงหรือเปล่าเพศัตถามเพศัตหรือตำราว่ายังไงก็ว่าอย่างนั้นเลยไม่เคยคิดไม่เคยขยายออกไปแล้วก็ไปบอกว่ามันเป็นหมดอายุปีหนึ่งก็ทิ้งกันสิ้นเปลืองกันโอ้โหทั่วโลกนั่นเท่าไหร่อ่ะเพราะนั่นเนี่ยบริษัทยามกำไรตายเลยกำไรที่เขาไปทิ้งกันต้องถามเภสัชเลยนี่เรื่องยาเขาบอกยาที่มันเขียนหมดอายุอะไรจริงแล้วไม่หมดหรอกอยู่อีกสัก10ปีก็ได้คือถ้ามันเปลี่ยนรูปร่างสีสันกลิ่นอะไรแบบเนี้ยนั่นเราก็ว่ามันหมดอายุแน่นะแต่ถ้ามันยังไม่ได้เปิดเลยอะไรพวกนั้นน่ะหมดอายุแล้วมันจะปีนึงมันจะหมดทิ้งเลยเหรอแล้วจะเอาอะไรเป็นเกณฑ์มาว่าไงกันอะไรเข้าตาถวายเรื่องในวันนวมินทร์น้อมถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่9น้อมถวายปัจจัย 1,000 บาทสังฆทาน1ชุดคุณแม่เข็มและนศสุจินดาสวามิพร้อมลูกหลานอ้าวอนุโมทนาด้วยนะพออ่านเจออันนี้เนี่ยพอไปเห็นว่าวันหมดอายุเลยพอกล้าใช้ต่อเว้ยจะทิ้งก็เสียดายนะอืมอืมอืม ก็มันไม่เปลี่ยนสีไม่เปลี่ยนกลิ่นไม่เปลี่ยนรูปร่างลักษณะอะไรต่ออะไรมันไม่บวมไม่พองไม่อะไรต่ออะไรมันก็น่าจะไม่หมดอายุนะวันที่13ตุลาคมเนื่องในวันนวมินทรมหาราชเพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้ของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรและสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงคณะผู้ร่วมบุญอาจารย์นิตกราบน้อมถวายสังฆทานและปัจจัยทำบุญค่าน้ำค่าไฟวัดป่าบ้านตาดจำนวนเงิน 4,000 บาทณหลวงปู่เชอรี่ทำบุญเข้ามูลนิธิวิทยุเสียงธรรมบ้านตาดจำนวนเงิน 1,000 บาทยกมาเอานุโมทนาด้วยเอาเดี๋ยวเป็นไร

แดดออกแล้วนึกว่าฝนยังจะตกเมื่อวานนี้ไปเห็นต้นไม้ต้นตอกนั่นนะมาคิดแล้วมันคนเข้าไปเนี่ยเราว่าจะมีเฉพาะฤดูหนาวนะฤดูร้อนใครจะกล้าเข้าไปใช่ถือล่มก็ถือล่มเถอะมันร้อนจะตายใครจะกล้าเข้าไปผู้ฆ่าเราไม่เอาผู้หนึ่งแล้วใช่ เราจะว่าเออคือมันเรามองแล้วว่ามันจะดึงดูดคนได้สักเท่าไหร่ฮะใช่เหมือนทางภาคเหนือทางเชียงใหม่เนี่ยอากาศมันก็เย็นดีด้วยแล้วมันพื้นที่มันเป็นโนนสูงมันเห็นเด่นไอ้นี่เราว่ามันจะไม่ได้ผลนะเข้าไปฮะในสิงคโปร์ในสิงคโปร์ก็ทำป่ากลางเมืองเลยไหมภูเขากลางเมืองเลยอะไรต่ออะไรแบบนี้มันเข้าไปแล้วมันล่มลื่นหมดแต่มันก็ทำไอ้นั่นแหละเป็นโครงหลังคาต้นไม้ใบไม้อะไรต่ออะไรมันไอ้พวกเครือพวกอะไรต่ออะไรมันก็ล่มลื่นไปหมด มันไม่มีอะไรที่เราจะไปตากแดดมันเหมือนกับเดินกันอยู่ในป่าอันนี้มันเหมือนเดินอยู่ในทุ่งไปมองแล้วโอ้ยตายตายตายตายแล้วเขาว่าค่าดูแลรักษานี่เดือนหนึ่งนี้ตกเป็นสิบเท่าไหร่ล้านสิบกว่าล้านนะค่าเงินเดือนคนกันเท่าไหร่ค่าน้ำค่าไฟค่าโอ้ยสารพัดอย่างต่อไปจะไปทำที่ปากช่องตอนนี้ทางอำเภอคงกำลังประท้วงอยู่คือเทแรกโครงการเนี่ยเขาจะไปเอาที่อำเภอคงตอนนี้พอเขาไปสำรวจจริงๆแล้วไปอำเภอคงต้องเวนคืนที่ดินแล้วมันก็ร้านอาหารโรงแรมอะไรไม่มีอ่ะมีนิดๆหน่อยๆใช่ไหมแล้วก็ห่างจากไอ้จังหวัดที่จะไปอาศัยโรงแรมอาศัยร้านอาหารอะไรสักอะไรมันแต่พอไปสำรวจที่ปักช่องแล้วเนี่ยที่ดินก็มีอยู่แล้วไม่ต้องไปเวงคืนร้านอาหารโรงแรมที่พักรีสอร์ทอุ้ยเยอะแยะเลยใช่ไหมเพราะมันเป็นที่เที่ยวอยู่แล้วใช่แต่นี่พอเขาก็เลยไปลงที่ปักช่องทางอำเภอคงไอ้ประท้วงนั่นแหละอุตส่าห์ดีใจมากมันจัดสวนแบบอยู่กลางแจ้งเกินไปไปสิงคโปร์ไปป่ากลางเมืองเหมือนป่าที่สร้างแล้วเข้าไปเหมือนเข้าป่าจริงๆเข้าป่าดงดิบจริงๆร่มลื่นอะไรต่ออะไรต่างๆคนก็เลยมีเดินเข้าเดินออกทั้งปีเอรถนี่มันมายกอะไรเนี่ยฮะตั้งเสาไฟบ่ได้ทำอะไรวะ

เดี๋ยววันนี้จะไปอบรมไปพวกครูวิถีธรรมก็เข้ามาอบรมอยู่ในวัดป่าบ้านตาตั้งแต่เมื่อวานวันที่12 13 14 15 16 17บอกใช่จะไปอบรมเขาวันนี้กับพรุ่งนี้บ่ายกลับวันนี้อบรมก็ภาคเช้ากับภาคบ่าย

0: ้าวไม่มีอะไรกับเปลี่ยนอิริยาบถนะรับพรกันได้รับพรรับพรยะถาวาริวาหาปูราปาริปูเรมติสาคัลลังเอวะเมวะอิโตทินังเปตานังอุปกัปปติอิจิตังปฏิตังตุมหังคิปะเมวะสมิชตุสะเพปูเรนตุสังกปาจันโทเป็นบรรณรโสยะธามณิโชติละโสยะถาสัพพีติโยวิวัชชันตุสัพพโลโควินัสตุมาเตวัตวันตรายโยสุขีทีคายุโกภวะอภิวาทนาสุริสนิจังวุฒาปจายุโนจตารโรธรรมาวทันติอายุวันโนสุขังภาลังพระวาตุสาพมังครังราคันตุสาพเทวตาสาพพุทธานุภาเวนะสาพธรรมานุภาเวนะสาพสังฆานุภาเวนะสทาโสทีมภาวันตุเตเมื่อวานนี้หูหมึกกันเลยซื้อรถอีแตนคันหนึ่งแสนแปดว่ามันดำมันไปทุกดินทุกหินทุกอะไรได้หมดแบ็คโคเราก็มีแล้วรถตักเราก็มีแล้วยังขาดแต่รถดำอยู่มั้งแล้วแบบว่าอีแตนมาเป็นรถดำเดี๋ยวให้ตีมันไปรับจ้างทำสวนขุดดิน
1: ท่านผู้ฟังจบที่ท่านได้รับฟังจบลงไปแล้วนั้นเป็นการถ่ายทอดสดจากวัดป่าบ้านตาลอำเภอเมืองจังหวัดอุดรธานีครับขณะนี้ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชนครับ

ที่นี่สถานีวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชนในพระอุปถัมภ์สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารีกรมพระศรีสว่างควัตบรคติยราชนารีทำการส่งกระจายเสียงในระบบ FM ความถี่ 103.25 เมกะเฮิรตซ์ทดลองออกอากาศประเภทวิทยุบริการสาธารณะจากเลขที่309/1หมู่ที่1บ้านตาดตำบลบ้านตาดอำเภอเมืองจังหวัดอุดรธานีไปยังสถานีวิทยุในเครือข่ายเสียงธรรมทุกภาคทั่วประเทศนำเสนอรายการตลอด24ชั่วโมงครับท่านสามารถรับฟังวิทยุออนไลน์ดังต่อไปนี้ 1. ผ่านทางอินเทอร์เน็ตได้ทั่วโลกที่ www.หลวงตา.com 2. ช่อง YouTube ชื่อหลวงตาเรดิโอวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชนบ้านตาด 3. ทางแอปพลิเคชันหลวงตา .com 4. ทางพอดแคสต์เรดิโอชื่อวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชนและ 5. รับฟังผ่านระบบดาวเทียมไทยคม 6ในระบบ 4 แบนด์คลื่นความถี่03880เมกะเฮิรตซ์ค่าซิมโบเรตที่300000แนวรับสัญญาณแนวนอนหรือ AH ค่าออดิโอ PID 0608ค่า PCR PID 8191และท่านยังสามารถรับชมรับฟังการแสดงพระธรรมเทศนาของท่านอาจารย์หลวงตาพระมหาบัวญาณสัมปันโนทางสถานีโทรทัศน์เสียงธรรมบ้านตาด SBTTV ผ่านช่องทางดังนี้ 1. ช่อง YouTube ชื่อหลวงตาทีวีโทรทัศน์เสียงธรรมเพื่อประชาชนบ้านตาด 2. ทางแอปพลิเคชันหลวงตา .com นำเสนอรายการตลอด24ชั่วโมงครับนอกจากนี้ท่านยังสามารถรับชมภาพคติธรรมคลิปวิดีโอโอวาทธรรมและช่องทางออนไลน์อื่นๆด้วยการเข้าร่วมกลุ่มบัญชีรายทางการหลวงตามหาบัว LINE ID @หลวงตา.com ที่สามารถเชื่อมต่อไปรับชมรับฟังสื่อธรรมะอื่นๆได้ครับสถานีวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชนและสถานีโทรทัศน์เสียงธรรมบ้านตาด SBTTV เป็นสถานีที่นำเสนอรายการธรรมะตามหลักธรรมขององค์สมเด็จพระบรมศาสดาสัมมาสัมพุทธเจ้าโดยการเผยแผ่พระธรรมเทศนาอันเป็นสวากขาตธรรมของพระสงฆ์สาวกผู้ทรงศีลสมบูรณ์ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบรู้แจ้งเห็นจริงตามพระธรรมคำสอนทั้งนี้เพื่อประโยชน์เพื่อความสุขแก่ท่านผู้ชมและผู้ฟังอย่างแท้จริงครับท่านสามารถแจ้งผลการรับชมรับฟังและสอบถามข้อมูลต่างๆรวมถึงการร้องเรียนแสดงความคิดเห็นได้ที่หมายเลขโทรศัพท์042-214-114-5และ093-489-1111
113ขณะนี้ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชน

ขอกราบอาราธนาครูบาอาจารย์และเรียนเชิญพุทธศาสนิกชนศิษยานุศิษย์ร่วมแสดงมุทิตาสักการะอายุวัฒนมงคลครบ77ปี57พรรษาพระราชวชิระธรรมาจารย์หลวงพ่อสุธรรมสุธรรมโมเจ้าอาวาสวัดป่าบ้านตาดอำเภอเมืองจังหวัดอุดรธานีในวันที่20และ21ตุลาคมพุทธศักราช2569มีกำหนดการดังนี้วันอังคารที่20ตุลาคมพุทธศักราช2569เวลา 19:00 นสวดมนต์ทำวัดเย็นรับฟังพระธรรมเทศนาและเจริญจิตตภาวนาวันพุธที่21ตุลาคมพุทธศักราช2569เวลา 7:00 นหลวงพ่อสุธรรมสุธรรมโมและพระเถรานุเถระนำคณะสงฆ์ออกรับบิณฑบาตเวลา 8:00 นถวายภัตตาหารแด่พระภิกษุสงฆ์และร่วมรับประทานอาหารตามอัธยาศัยหลังจากคณะพระภิกษุสงฆ์ฉันเช้าเสร็จในเวลา 9:00 นคณะศิษย์พร้อมกันกราบขอขมาทำวัดจากนั้นรับฟังโอวาทธรรมจากองค์หลวงพ่อสุธรรมสุธรรมโมและร่วมทำบุญถวายจตุปัจจัยตามกำลังศรัทธาองค์ท่านอนุโมทนาให้พรเป็นเสร็จพิธีท่านที่ไม่สามารถเดินทางมาร่วมทำบุญท่านสามารถโอนปัจจัยถวายในกิจสาธารณกุศลได้ที่ธนาคารไทยพาณิชย์เลขที่บัญชี510-443-8155ชื่อบัญชีพระราชวชิระธรรมาจารย์สุธรรมจึงรุ่งเรืองรัตน์จึงกราบขออาราธนาครูบาอาจารย์และเรียนเชิญศิษยานุศิษย์ศรัทธาสาธุชนร่วมงานบุญแสดงมุทิตาสักการะอายุวัฒนมงคลครบ77ปี57พรรษาพระราชวชิระธรรมาจารย์หลวงพ่อสุธรรมสุธรรมโมเจ้าอาวาสวัดป่าบ้านตาดอำเภอเมืองจังหวัดอุดรธานีในวันที่20และ21ตุลาคมพุทธศักราช2569โดยพร้อมเพรียงกันสุขโขปุญญัสสะอุจจโยการสั่งสมบุญนำสุขมาให้

ขอเรียนเชิญพุทธศาสนิกชนศิษยานุศิษย์และผู้มีจิตศรัทธาทุกสารทิศร่วมบำเพ็ญกุศลทอดกฐินสามัคคีประจำปีพุทธศักราช2569ณวัดเกศรศิลคุณวัดป่าบ้านตาดตำบลบ้านตาดอำเภอเมืองอุดรธานีจังหวัดอุดรธานีเพื่อน้อมถวายผ้ากฐินตามพุทธานุญาตแด่พระภิกษุสงฆ์ผู้จำพรรษาท่วนไตรมาสและร่วมสืบสารปฏิปทาธรรมสายวัดป่ากรรมฐานกำหนดการงานบุญกฐินสามัคคีวัดป่าบ้านตาดจังหวัดอุดรธานีวันศุกร์ที่30ตุลาคมพุทธศักราช2569เวลา 7 นาฬิกาตักบาตรเช้าเวลา 8 นาฬิกาเป็นต้นไปคณะศรัทธาญาติโยมร่วมสมทบกองบุญกฐินสามัคคีจัดเตรียมองค์พระกฐินผ้าไตรจีวรเวลา 19 นาฬิกาทำวัดเย็นและเจริญพระพุทธมนต์ฉลององค์กฐินรับฟังพระธรรมเทศนาและปฏิบัติภาวนาวันเสาร์ที่31ตุลาคมพุทธศักราช2569เวลา 7 นาฬิกา 15 นาทีตักบาตรเช้าเวลา 8 นาฬิกา 30 นาทีถวายภัตตาหารและเวลา 9 นาฬิกา 30 นาทีพิธีทอดถวายผ้ากฐินสามัคคีประธานและคณะศรัทธาญาติโยมพร้อมกันกล่าวคำถวายผ้ากฐินสามัคคีน้อมถวายผ้าไตรจีวรและบริวารกฐินแด่คณะสงฆ์พระสงฆ์อุปโลกกฐินและอนุโมทนาคาถาหลังจากนั้นศรัทธาสาธุชนร่วมถวายจตุปัจจัยสมทบกองกฐินและบริวารกฐินประธานสงฆ์อนุโมทนาให้พรเป็นเสร็จพิธีท่านสามารถร่วมทำบุญกฐินได้ที่วัดป่าบ้านตาดอำเภอเมืองจังหวัดอุดรธานีหรือโอนปัจจัยร่วมทำบุญเข้าบัญชีธนาคารไทยพาณิชย์สาขาอุดรธานีเลขที่บัญชี510-433-2993ชื่อบัญชีกฐินสามัคคีวัดป่าบ้านตาดโดยพระอาจารย์สุธรรมจึงรุ่งเรืองรัตน์ท่านที่ประสงค์จะขอรับใบอนุโมทนาบัตรสามารถส่งหลักฐานการโอนปัจจัยทำบุญโดยการแอดไลน์หมายเลขโทรศัพท์093-489-1113และสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่หมายเลขโทรศัพท์042-214-114-5สุขโขปุญญสาอุจโยการสั่งสมบุญนำสุขมาให้

ขณะนี้ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชนและนับจากนี้ไปขอเชิญท่านรับฟังสารคดีเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงขอเชิญท่านรับฟังครับ

ยามบรมราชกุมารีได้ทรงพระราชนิพนธ์ไว้ในหนังสือสมเด็จแม่กับการศึกษาความตอนหนึ่งว่าทรงมีวิธีสอนแปลกๆเช่นอ่านอีเหนาตอนเห็นดอกปานันสำคัญคิดเหมือนวันพี่ลิขิตด้วยนะคะท่านสอนว่าดอกปานันคือดอกรำเจียกกลีบใหญ่และแข็งพอจะเขียนตัวหนังสือได้ให้เก็บมาลองเขียนกลอนแต่เราเขียนไม่ได้เพราะตัดเล็บสั้นก็ให้หาไม้เขียนสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถมีความสนพระราชฤทัยในการศึกษาศิลปะการแสดงและวัฒนธรรมท้องถิ่นเป็นอย่างยิ่งการโดยเสด็จพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวไปทรงเยี่ยมราษฎรตามภูมิภาคต่างๆเป็นโอกาสให้พระองค์ได้ทรงชื่นชมและเรียนรู้ถึงความแตกต่างของดนตรีและนาฏศิลป์พื้นบ้านอันแสดงถึงการสั่งสมทางวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่นส่งผลให้ทรงสนับสนุนการฟื้นฟูอนุรักษ์ดนตรีและนาฏศิลป์ท้องถิ่นอย่างต่อเนื่องนอกจากนั้นทรงเข้าพระราชฤทัยในคุณค่าและประโยชน์ของนาฏศิลป์ในการปลูกจิตสำนึกเรื่องความเป็นไทยทรงริเริ่มให้เกิดการสร้างสรรค์นาฏศิลป์ขึ้นหลายชุดทั้งพระราชทานพระราชดำริให้ศิลปินไปออกแบบและบางชุดพระราชทานคำแนะนำให้ปรับปรุงเช่นฟ้อนดวงเดือนเป็นการฟ้อนรำในละครพันทางเรื่องพระลอโปรดให้มีการปรับท่ารำใหม่เพิ่มเติมอีกชุดหนึ่งเป็นการอนุรักษ์การฟ้อนแบบล้านนาเสริงกระติบโปรดให้ดัดแปลงจากการร่ายรำตามแบบพื้นบ้านอีสานมีการจัดระเบียบท่ารำที่แสดงถึงศิลปะและอาชีพของชาวอีสานจนถึงทรงสนับสนุน

ทั้งหมดล้วนเป็นการส่งเสริมให้เกิดระบำรำฟ้อนเกี่ยวกับศิลปะและอาชีพในแต่ละท้องถิ่นมากขึ้นความสนพระราชฤทัยของสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถตลอดจนการทรงทำนุบำรุงดุริยางคศิลป์นาฏศิลป์จนถึงศิลปะการแสดงท้องถิ่นต่างๆล้วนมีส่วนช่วยส่งเสริมการฟื้นฟูและเชิดชูเผยแพร่ศิลปะวัฒนธรรมความเป็นไทยให้เป็นที่รู้

0: ท่านผู้ฟังครับที่ท่านได้รับฟังจบลงไปแล้วนั้นเป็นสารคดีเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงครับขณะนี้ท่านลองรับฟังสถานีวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชนแล้วนับจากนี้ไปขอเชิญท่านรับฟังรายการภาษาธรรมท่านจะได้รับฟังพระธรรมเทศนาของท่านอาจารย์หลวงตาพระมหาบัวญาณสัมปันโนขอเชิญรับฟังครับ
1: ต้นไม้ต้นไหนร่มดีนั่นแหละเป็นผลดีสำหรับเรานะที่ไหนต้นไม้ชุ่มเย็นเป็นผลดีป่าเขียวชุ่มนั่นแหละเป็นผลดีของเรามันจะออกดอกออกผลไม่สนใจมันหาร่มหาเงาหาที่พักที่อาศัยอยู่สะดวกสบายเพื่อบำเพ็ญธรรมเรือและครั้งนี้เราก็ลึกถึงพระพุทธเจ้าทรงแสดงแก่พระสงฆ์เวลาออกเที่ยวกรรมฐานท่านถ้าว่าจะชมว่ามันเป็นผลดีอย่างเดียวมันจะมีข้อที่น่าตำหนิอยู่อันหนึ่งว่าเวลาพระจะออกเที่ยวกรรมฐานพระองค์ประทานพระว่าไป

0: ให้ประหารเที่ยวที่วิเวกสงัดที่เปลี่ยวๆไม่มีผู้คนสัญจรไปมาแล้วการที่พักท่านกระบอกอย่าไปพักอยู่ใกล้ที่ชุมชนและทางอะไรทางขึ้นลงของท่าน้ำเนี่ยแล้ววันไหนที่มีการก่อสร้างนะอย่าไปท่านว่างั้นก็คงจะมีบ้างการก่อสร้างถึงอยู่นะแต่ก่อสร้างไม่ใช่หรูหราๆวู้ๆฟ้าอย่างวัดเมืองไทยแล้วเอามาอวดกันอยู่เวลานี้นะวัดที่ไหนจะสู้เมืองไทยได้เล่าสู้ไม่ได้นะหรูหราฟู่ฟ้าตึกรามโบสถ์จดฟ้าแต่หัวใจจดนรกเข้าใจไหมปัญหาตั้งตกแต่งตั้งแต่วัตถุสิ่งของที่เกี่ยวกับร่างกายอยู่ดีกินดีนอนดีหูตาเอาไปหลอกกันว่านั่นหรูหราฟู่ฟ้าสวยงามหน้าเต่งขามมันมองไปแต่ข้างนอกเพื่อร่างกายร่างกายส่วนจิตใจมืดดำกำตาไปด้วยกิเลสเผาหัวมันไม่ได้ดูนะมันจึงหรูหราตั้งแต่ภายนอกภายในไม่ยังมีหรูหรามีแต่ฟืนแต่ไฟนี่แหละมันดูตั้งแต่ข้างนอกเสียแล้วมีการก่อสร้างบ้างแต่ก่อนอาจมีท่านจึงมีไว้ในตำราแต่ไม่หรูหราผู้ฟ้าดังที่สมัยปัจจุบันเป็นศาสนากลายเป็นพระจรวดดาวเทียมครองศาสนาไปแล้วนะมันเลยมีแต่เรื่องนี้ดูที่ในคัมภีร์การพูดที่เอาคัมภีร์มาพูดนี่นะไม่ได้มาพูดเหยียบย่ำทำลายกันนี่เวลาท่านรับสั่งพระท่านก็บอกว่าถ้าที่ไหนมีการก่อสร้างอย่าไปท่านว่าให้ไปหาอยู่ที่ร่มไม้ที่ชุ่มเย็นสงบร่มเย็นดีและมีข้อหนึ่งอีกว่าแต่ระวังต้นไม้ที่ออกดอกออกผลออกผลท่านว่างั้นนะพวกนกพวกตาสัตว์ประเภทต่างๆมันมากินผลหมากกลางไม้มันมีเสียงก่อกวนหรือกระทึกกระโคมอย่าไปอยู่ในที่เช่นนั้นนั่นท่านว่านะคือต้นไม้ที่มีดอกมีผลพวกนกพวกกามากินอยู่ข้างบนมันกวนอย่างนั้นท่านก็ไม่ได้สนใจกับผลหมากกลางไม้มากนักนะแต่เราอันนี้มึงทำไมไม่เห็นลูกก็ไปเคาะต้นเรามันกับบ้าอยู่เหมือนกันมันไม่เป็นลูกก็ไปเคาะต้นให้มันเป็นเวลาเป็นมาแล้วมันก็มีแต่เม็ดเขาขันดีดีพูดมันเกี่ยวโยงไปยังไงถึงเรื่องหลักธรรมหลักวินัยให้หาอยู่ตามป่าตามเขานั่นแหละท่านผู้จะชำระสิ่งที่เป็นฟืนไฟซึ่งมันฝังจมอยู่ภายในจิตใจของสัตว์โลกโลกภูมิใจภูมิใจกับสิ่งเหล่านี้ได้โลภเขาก็ดีได้โกรธเขาก็ดีโมโหโทโสเขาก็ดีอย่างนี้นะได้รักเขาก็ดีเขาจะรักเราหรือไม่รักไม่สนใจเราได้รักเขาก็ดีไปอย่างนั้นนี่กิเลสทั้งนั้นนะสิ่งเหล่านี้มันกวนจิตใจความโลภไม่มีอยู่สบายเหมือนไฟอยู่ในเตาไม่เสริมเชื้อให้มันอยู่ในเตาแม้จะเปลี่ยนไฟมันก็ไม่แสดงเปลวที่เหลืออยู่ภายในจิตใจไม่มีเครื่องส่งเสริมจากทางรูปเสียงกลิ่นรสเข้ามาเผาหัวใจมันก็สบายนั่นว่างั้นนะอยู่หาอยู่ที่สบายที่ฉะนั้นนี่ท่านเรียกว่าที่เหลือนะสิ่งเหล่านี้ไม่มีใครรู้ได้นอกจากพระพุทธเจ้าเป็นพระองค์แรกที่จะรู้ฟืนรู้ไฟรู้มหาภัยเผาหัวใจสัตว์โลกตลอดมาตั้งกี่กับกี่กันคือกิเลสอันนี้แหละพาให้สัตว์โลกหมุนลงเป็นฟืนเป็นไฟเผาไหม้กันตลอดมาคือกิเลสประเภทนี้และพระองค์สอนให้ไปอยู่ในป่าในเขาถ้าที่ผู้พ่านวุ่นวายเนี่ยมันเป็นการเสริมกิเลสตัวนี้ให้รุนแรงแสดงเปลวหนักขึ้นความเดือดร้อนมากขึ้นนั่นต้องให้ไปหาอยู่ในสถานที่สงบสงัดปราศจากผู้คนหญิงชายไปก่อยุ่งเหยิงวุ่นวายให้ไปหาที่สงบเช่นนั้นเช่นลุคมูลเซนาสนังนิสายปปชาตะเตยาวะคีวังอุซ่าโฮกรณิโยบรรพชาทั้งหมดแล้วให้ท่านทั้งหลายไปเที่ยวอยู่ตามลุคมูลลุคมูลคือร่มไม้ลุคมูลคือร่มไม้ในป่าในเขาตามถ้ำเงื้อมผาป่าช้าป่ารกชัดนี่บอกไว้หมดเลยแล้วก็ ให้บำเพ็ญอยู่ในที่ฉะนั้นแล้วจงทำความอุตสาห์พยายามอย่างนั้นอยู่อย่างนั้นบำเพ็ญอย่างนั้นตลอดชีวิตเถิดนั่นฟังที่นะนั่นละพระโอวาทที่แก้กิเลสของสัตว์โลกแต่ละมันจับกายเป็นชาติขึ้นไปเป็นลู่หลาสู่ป่าชั้นไล่เข้าป่ามันก็วิ่งเข้าตลาดตลาดมันก็มีแต่กระดูกหมูกระดูกวัวผู้คนหญิงชายวุ่นไปหมดมันก็สั่งสมแต่สิ่งเหล่านี้ออกมาก็มาอวดกันอันนั้นดีอันนี้ดีเขามาวัดกันเอาอิฐเอาปูนเอาหินเอาทรายมาอวดกันเอาเหล็กหลามาอวดนี่ตึกหลังนี้เป็นงั้นตึกนั้นเป็นงั้นตึกเรื่องนี้มาจากไหนแยกธาตุมันดูบ้างสิอย่าไปหลงอะไรนั่งหนามันมาจากอิฐจากปูนจากหินทรายผสมกันตัวกันเข้าแล้วก็จะกลายเป็นตึกรามบ้านช่องถนนทางขึ้นไปก็หลงมันทำหลงมันก็ดีดิ้นภายในจิตใจก้าวดีดิ้นภายในใจมีความสูงเมื่อไหร่มันเป็นทุกข์ทั้งนั้นไฟเผาไปเรื่อยๆนั่นพระพุทธเจ้าจึงสอนให้ไปอยู่ในป่าในเขานั่นเรียกว่ามหาวิไลป่าถ้าจะเรียกนะแต่ข้างพุทธการท่านไม่เรียกมหาวิไลป่ามหาวิไลบ้านอะไรแหละมันบอกไล่เขาไปในป่าเลยโอ้เวลาเรียนในป่าองค์ศาสดาเป็นปรมาจารย์เป็นอาจารย์ที่ยอดเยี่ยมในสามแดนโลกธาตุเป็นอาจารย์สอนบรรดาพุทธบริษัทมีสาวกเป็นสำคัญอยู่ในที่เห็นนั้นสอนเบื้องต้นอย่างพุทธศาสนาเราก็สอนเป็นตัวขี่ทั้งห้านั่นสอนอย่างนั้นแล้วก็สำเร็จเป็นตัวขี่ขึ้นเวเมพิกเวมากแปดเลยเดียวจากนั้นก็สอนอนัตตลักษณสูตรสำเร็จเป็นพระอรหันตบุคคลขึ้นมาเป็นพระสงฆ์สาวก5องค์ขึ้นแล้วเป็นปฐมสาวกแล้วเนี่ยนี่ท่านสอนอยู่ในป่าพระพุทธเจ้าเป็นองค์ศาสดาสอนเองแล้วนักศึกษาก็ยกตัวอย่างก็เช่นเบญจวัคคีย์ทั้ง5เป็นนักศึกษาอยู่ในป่าสำเร็จออกมาเป็นพระคนที่แรกก็พระอัญญาโกณฑัญญะสำเร็จท่านปฐมมงคลเป็นพระโสดาพอหลังจากนั้นมาต่อจากนั้นมาสำเร็จเป็นอรหัตตบุคคลทั้ง5องค์ท่านจากอนัตตลักขณสูตรนี่ท่านสอนอยู่ในป่านี่สำเร็จออกมานะสำเร็จออกมาจากมหาวิไลป่าองค์นั้นสำเร็จโสดาองค์นี้สำเร็จสกิทาองค์นี้สำเร็จอนาคาองค์นี้สำเร็จอรหันต์ขึ้นมาสุดยอดสุดยอดคืออรหันต์มหาวิไลก็คือป่าวิชาที่เรียนกับสติปัฏฐาน4อริยสัจ4รวมไปแล้วก็โพธิปัจจียธรรม37ประการนี้เป็นกลุ่มแห่งธรรมเป็นพลังของธรรมที่จะรวมเข้าตีกิเลสภายในหัวใจของสัตว์โลกผู้สนใจนำธรรมเหล่านี้มาปฏิบัติตัวเองทั้งนั้นแหละสำเร็จขึ้นมาจึงว่าสังขังสนังกถามีของพวกเราทุกวันนี้มาจากไหนเนี่ยมาจากพระพุทธเจ้าพระองค์บำเพ็ญอยู่ในป่าหรือว่าไงป่าในป่าก็เห็นกันอยู่แล้วบำเพ็ญอยู่ที่เช่นไรตัดรูปที่เช่นไรสถานที่นั่นก็เห็นด้วยกันตามตำหนักเวลานี่ก็อยู่ในป่าทั้งนั้นนะบรรดาพระสาวกทั้งหลายพระองค์ประทานโอวาทนั้นอยู่ในป่าสำเร็จออกมาแล้วก็มาเป็นพุทธังสนังกถามีธรรมบางสนังกถามีสังขังสนังกถามีของพวกเราเลื่อยมาจนกระทั่งบัดนี้ออกมาจากป่าเป็นส่วนมากครับแล้วไม่ได้พิเศษว่าบ้านไม่มีมรรคผลแต่ที่สะดวกสำหรับการบำเพ็ญเพื่อมรรคผลนั้นป่าเป็นที่หนึ่งพระพุทธเจ้าจึงยกขึ้นมาเป็นปฐมฤกษ์เลยลูกขมูลเส้นนาสนังขึ้นเลยนั่นแหละการบำเพ็ญส่วนย่อยมีแต่ไม่มากเหมือนเนี่ยและที่เหมาะสมอย่างยิ่งก็คือลูกขมูลพระพุทธเจ้าจึงประทานพระว่าไว้เลยใครจะละเอียดแหลมคมยิ่งกว่าองค์ศาสดาพิจารณาทุกสิ่งทุกอย่างแล้วทั้งฝ่ายเหตุฝ่ายผลจึงประทานว่าการสั่งสอนสัตว์โลกต่อมาอย่างนี้เราเห็นเห็นไหมล่ะนั่นแหละท่านอยู่ในป่าความเป็นมหามงคลเป็นภายในใจไอ้เรื่องป่านั้นกิเลสไม่ชอบกิเลสไม่เหลียวแลไม่เหลือบมองไม่สนใจนั่นแหละพุทธเจ้าไล่เข้าไปนั่นแหละไปอยู่ในป่าเพื่อฆ่ากิเลสได้ง่ายว่างั้นก็ได้ง่ายจริงนะท่านเสด็จออกมาจากป่าเรื่อยๆจึงถือพระโอวาทนี่เป็นสำคัญมาก อุปัชฌาย์ก็ตามถ้าหลวงได้เป็นอุปัชฌาย์พระโอวาทข้อนี้อุปัชฌาย์จะปราศจากไม่ได้เลยผิดหลักของความเป็นอุปัชฌาย์ลูกหมูและเสนาสนะอันนี้ผิดหลักถ้าไม่มีนี้ไม่ได้ถึงต้องมีแม้อุปัชฌาย์จะไม่มีความสนใจใคร่ต่อในป่าในเขาแล้วก็ตามเถอะนะต้องสอนอย่างนี้สอนคุณวุฒินี่พระพุทธเจ้าประทานไว้อย่างตายตัวเลยจึงเป็นธรรมที่ยังเหลือมาอยู่ทุกวันนี้หากว่าเป็นธรรมธรรมดาแล้วลูกขมูลเสนาสนังนี้จะหายหน้าไปนานแล้วนะไม่มีเหลือเลยแล้วแต่ทำไมจึงมีอยู่ทุกวันนี้วัดไหนวันไหนอุปัชฌาย์บวชต้องสอนอนุสาแปดนิสัยสี่อกนิยกิจสี่ประการนี่แปดอนุสาแปดนี่สอนตลอดเลยทุกองค์ต้องสอนอนุสาแปดอย่างนี้แหละนี่แล้วท่านจึงได้มีมานี่มานี่เราพูดถึงเรื่องป่าเรื่องเขาเป็นที่เหมาะสมสำหรับผู้บำเพ็ญพุทธตามพุทธศาสนาที่ทรงสอนไว้เรียบร้อยแล้วพระก็จะเป็นผู้พระผู้ทรงมรรคทรงผลขึ้นมาเช่นเดียวกับพระพุทธเจ้ายังทรงพระชนอยู่เพราะโอวาทเป็นอย่างเดียวกันกิเลสเป็นประเภทเดียวกันแก้กิเลสด้วยธรรมประเภทเดียวกันสถานที่แก้กิเลสก็มีลูกขมูลเสนาสนังเป็นต้นคือในป่าในเขาลองไทยเป็นอันดับหนึ่งเช่นเดียวกันนี่ท่านสอนไปแบบเดียวกันเพราะงั้นธรรมะของพุทธเจ้าจึงเสมอต้นเสมอปลายเหมือนกันกับกิเลสแต่กิเลสมันนิสัยของมันเป็นอย่างนั้นมันต้องเหยียบถ้ำเหยียบย่ำทำลายธรรมประจำมานะแม้พระพุทธเจ้ายังทรงก็จนอยู่จัดสรู้ขึ้นมาอย่างเด่นดวงเทวพวกกิเลสยังไม่ถอยเข้าใจไหมมันยังสู้กับพระพุทธเจ้าได้แล้วเหตุใดมันจะไม่สู้พวกเราถึงที่คอยยกธงขาวให้มันอยู่แล้วธงขาวให้กิเลสคืออะไรคือเสื่อคือหมอนคือที่หลับที่นอนทางตรงกลมไม่มีไปอยู่ที่ไหนเห็นตั้งแต่เสือแต่หมอนดาดาดอยู่ตามถนนทางเพื่อความสะดวกให้กิเลสเหยียบคอเอาเข้าใจไหมคอเราเนี่ยตัวสำคัญนะเข้าใจไหมฟังให้ดีนะพี่น้องทั้งหลายนะเนี่ยเรื่องศาสนาเรื่องธรรมกับเรื่องกิเลสคงเส้นคงวานี้ตลอดมานะแต่กิเลสเป็นฝ่ายโจมตีเช่นอย่างทุกวันนี้มากันหนาหน้าหนาตาหนาปากหนาหูจนชินไม่อยากฟังแล้วว่ามรรคผลนิพพานอย่างน้อยว่าจะหมดเศษหมดสมัยมรรคผลนิพพานศาสนาเหลียวแหลมเหลียวแหลมเลยไปเรื่อยๆแล้วก็มีทั้งว่าศาสนาหมดมรรคหมดผลปฏิบัติเท่าไหร่ก็ไม่ได้มรรคผลนิพพานไม่มีนี่เรื่องการโจมตีของกิเลสทั้งนั้นนะความจริงไม่เป็นอย่างนั้นเนี่ยกิเลสมันตัวจอมปลอมมันจะมาแนวเรื่องจริงมาพูดนะเรื่องจอมปลอมที่โลกทั้งหลายชอบเชื่อมันบ่อยๆจะเอานั้นมาตีทำมาเพราะงั้นศาสนาจึงเป็นศาสนาเหลียวแหลมไปตามคำตำหนิของกิเลสทั้งกิเลสไม่ได้เป็นศาสดานะพระพุทธเจ้าของเราเป็นศาสดาสอนโลกต่างหากเป็นผู้ประทานแก่อัตถธรรมแก่บรรดาสัตว์ทั้งหลายเพื่อมรรคผลนิพพานต่างหากกิเลสมันไม่ได้มาให้อะไรนี้มีแต่คอยมาเหยียบย่ำทำลายคอยเผาคอยขวนไปอย่างนั้นนะกิเลสเป็นอย่างนั้นนะจึงเรียกว่าพูดตามหลักความจริงเรียกว่าสวากขาโตภควตาธรรมโมพระธรรมะพูดพระเจ้าตรัสไว้ชอบแล้วนั่นคือเสมอต้นเสมอปลายธรรมเป็นอากาลิโกคำว่ากาลิโกไม่มีการสถานที่เวลาเข้ามาทำลายได้เลยขึ้นอยู่กับสองผู้ทำไม่ว่ากิเลสไม่ว่าธรรมเสมอกันหมดกิเลสก็เป็นอากาลิโกไม่มีการสถานที่เวลาสร้างกิเลสขึ้นมาเมื่อไรเป็นกิเลสขึ้นมาจากจิตใจของผู้สร้างเพราะกิเลสอยู่ที่หัวใจกิเลสบงการที่หัวใจให้สร้างไปตามทางของมันก็เป็นกิเลสเรื่อยไปเป็นบาปเป็นกรรมเรื่อยเป็นนรกอวิชชีเรื่อยไปทางเดินของกิเลสเพื่อนรกอวิชชีนั้นใจขึ้นสวรรค์นิพพานไม่มีทางกิเลสไม่เคยสอนใครไปสวรรค์นิพพานเพราะมันไม่เคยเห็นมรรคผลนิพพานนั่นแล้วมันจะไปสอนมรรคผลนิพพานได้ไงศาสดาองค์เอกต่างหากเป็นผู้เห็นจากมรรคผลนิพพานจึงสอนแล้วก็เป็นอากาลิโกอย่างเดียวกันกิเลสมันเป็นกิเลสเอื้อมไปทางกิเลสกิเลสก็ฉุดไปเลยเป็นกิเลสเป็นบาปเป็นกรรมเป็นฟืนเป็นไฟเผาไหม้ตลอดไปเลยได้เสมอกันเอาที่นี่เอื้อมไปทางพระธรรมะคือธรรมะก็ดีกิเลสก็ดีมันอยู่ที่ใจนะมันฝังอยู่ที่ใจ ใครเอื้อมไปทางไหนเอื้อมไปทางธรรมก็เกิดขึ้นที่ใจเกิดขึ้นที่ใจเป็นธรรมล้วนล้วนล้วนล้วนนั้นตั้งแต่ต้นจนกระทั่งถึงมรรคผลนิพพานไปเป็นธรรมไปด้วยกันหมดนี่ที่เรียกว่าอากาลิโกของธรรมอากาลิโกของกิเลสใครทำไปด้วยอำนาจของกิเลสเป็นกิเลสวันยังค่ำไม่มีว่ากิเลสจะเลวแหลมไม่เคยมีเมื่อกิเลสไม่เคยมีความเลวแหลมธรรมะจะมีความเลวแหลมได้ยังไงเมื่อผู้ปฏิบัติขนขวายธรรมมีอยู่นั่นธรรมก็ต้องทรงมากทรงผลตามเดิมนี่เป็นความถูกต้องแม่นยำอย่าปล่อยให้กิเลสมันตีใจนั่งนะพวกเราสลดสังเวชจริงๆนะโอ้กิเลสยิ่งหนาแน่นขึ้นนะทุกวันขึ้นของกิเลสมหาสมุทรยังสู้ไม่ได้นะขึ้นมหาสมุทรยังสู้ขึ้นกิเลสในหัวใจสั่นไม่ได้นะยิ่งต่างคนต่างส่งเสริมยกจอปอปั้นกันขึ้นถ้าเป็นเรื่องของกิเลสถ้าเป็นเรื่องอันเรื่องธรรมจมไปจมไปนี่ละทุกข์มันถึงได้มีในโลกมากมายมันเกิดขึ้นมาจากผู้ขนขวายนะไม่ใช่อยู่ทุกข์ก็มาเกิดไม่มีเหตุเกิดไม่ได้ไม่ว่าสุขไม่ว่าทุกข์ต้องมาจากสาเหตุทางนั้นนี่สาเหตุมันไปทางฝ่ายชั่วคือกิเลสไปเสียผลมันก็คือความทุกข์ความเดือดร้อนเป็นเฟืองเผาผู้ทำผู้สร้างนั่นแหละใครจะว่าบาปว่าบุญมากนรกสวรรค์ไม่มีก็ตามเถอะเจ้าของทำอยู่ทุกวันถากถางทางไปทางดีทางชั่วทุกวันใครจะปิดได้เอาลงสร้างคือสร้างบาปสร้างกรรมนรกไม่มีบาปไม่มีก็ตามเถอะตัวผู้สร้างนั้นตัวประกันเรื่องบาปเรื่องนรกใครจะเป็นนั่นพอเสร็จก็พูดนี้เป็นผู้รับผลใครจะมารับผลนอกจากผู้ทำผู้ทำคือใครก็คือเราถ้าเราทำชั่วเราก็เป็นผู้รับผลชั่วท่านบอกว่ากรรมสาโกมิกรรมทายาโทกรรมโยนิออกมาปันทุกรรมวิติสรณโนยังกำลังกฤษามีกฤษยาลวาปาปักกวาตาสายโทวิสามิเรามีกรรมเป็นของตนจะแยกให้ผู้หนึ่งผู้ใดไปได้ทั้งกรรมดีกรรมชั่วนั่นเป็นของเราทั้งนั้นใครทำสัตว์ทำก็เป็นของสัตว์คนทำก็เป็นคนมาแบ่งสรรปันส่วนแยกจากกันไม่ได้เป็นกรรมของใครอย่างที่เรียกกรรมสาโกมินี่เรามีกรรมเป็นแรงเกิดมีกรรมเป็นทายาทเกี่ยวพันกับเรามีกรรมเป็นที่พึ่งอาศัยที่ดีก็จะเป็นที่พึ่งอาศัยที่ชั่วก็พันเราไปเป็นคู่กรรมคู่เวรต่อเรานั่นแหละเนี่ยแล้วมีกรรมเป็นที่พึ่งอาศัยกรรมดีเป็นที่พึ่งปฏิสรณโนนั่นแหละเป็นที่พึ่งโดยเฉพาะนั่นที่นี่เราทำกรรมใดไว้กัลยาณวากรรมดีหรือป้าปัดตังวาหรือกรรมชั่วจักขาทายาทพระวิสามีเราจะต้องได้เป็นผู้รับผลของกรรมทั้งดีทั้งชั่วนั้นแต่ผู้เดียวนั่นบางทีใครสอนไว้นี่นะพระพุทธเจ้าศาสดาโอเวนมาสอนไว้นั่นแล้วแบ่งไปที่ไหนกรรมมีสม่ำเสมออยู่ตลอดมาเอาใครเอื้อมไปทางไหนเป็นทางนั้นนะเราอย่าให้กิเลสมันหลอกนั้นหลอกนะขึ้นกิเลสหนามากนะเวลานี้จะไม่ยอมเสียงอัดความเสียงอัดเสียงธรรมเลยนะถ้าเป็นเรื่องของกิเลสไหลเลยไหลเลยนี่วันนี้ก็เป็นวันวิสาขะเริ่มเป็นวันวิสาขบูชาแล้ววันเริ่มแล้ววันนี้วันขึ้น14ค่ำเดือน6แล้ววันขึ้น15ค่ำก็เป็นวันที่องค์ศาสดาจะตรัสทรงตรัสรู้ธรรมทรงปลดพระกยาหารมาได้49วันฟังที่ปลดพระกยาหารมาได้49วันไม่เสวยแต่มีข้ออันหนึ่งก็คือว่าท่านปลดพระกยาหารถึง49วันท่านเพื่อตรัสรู้ด้วยการอดอาหารล้วนล้วนท่านไม่มีอย่างอื่นเป็นเครื่องสนับสนุนแต่การอดอาหารเพื่ออาจเพื่อทำการอดอาหารเป็นเครื่องหนุนเป็นเครื่องสนับสนุนให้ความเปลี่ยนเราสะดวกสำหรับผู้มีนิสัยถูกในทางนี้เขาเปิดทางให้การอดอาหารก็เป็นเครื่องหนุนให้การบำเพ็ญเพียรภาวนาของเราสะดวกขึ้นไปนั่นอย่างที่วันพระเจ้าตรัสรู้กับมันกันก็ทรงอดพระกยาหารมาถึงวันเพ็ญเดือน6นั่นเป็นวันที่จะเสวยพระกยาหารอดพระกยาหารมาถึง49วันแล้วตั้งแต่เมื่อวานนี้วางนั้นจะวันนี้เป็นวัน50คำลบ50แต่ทรงพระเสวยพระกยาหารในวันนั้นนางสุชาดาเอาข้าวมาทุบญาติถวาย49ชิ้นนะไปถวายพระองค์ก็รับไปเสวย ประกอบกับที่พระองค์ทรงพิจารณาย้อนหลังนี่กับที่นี่จะประกอบกันเข้าได้นะอย่างเหมาะสมนะพระองค์ทรงทำความเพียรนี้ถึงขนาดเดียวเนี่ยพระโลมานี่หลุดจากผิวหนังเหล่านี้จนจะพังแล้วล่ะพระสรีระจึงมาทรงพิจารณาได้ว่าการอดอาหารนี่เราก็อดมาถึงขนาดนี้แล้วว่าจะตัดสรู้เพราะการอดอาหารก็ไม่มีผลอะไรร่างกายก็สู้ผอมจะเป็นจะตายอยู่แล้วเห็นจะไม่ใช่ทางการอดอาหารแล้วตัดสรู้ขึ้นมาจากการอดอาหารล้วนแล้วนี่เห็นก็ไม่ใช่ทางจะทรงพิจารณาย้อนหลังเวลาผมยังเป็นพระราชกุมารพระราชบิดาพาเสด็จไปแลกนาขวานในตะกอนกษัตริย์ทรงทำไร่ทำนากันนะแล้วพระองค์ก็ประทับอยู่ที่ร่มว่าใหญ่ตอนที่พระราชบิดาทรงแลกนาขวานทรงเจริญอานาปานสตินั่นเจริญอานาปานสติพิจารณาขึ้นมาจิตมีความสงบสว่างสวัยขึ้นใต้ร่มว่าใหญ่นั่นแหละเกิดความสว่างสบายอาจารย์ขึ้นมาตรงนั้นท่านทรงระลึกย้อนหลังนั่นคือวิธีที่ถูกต้องไม่ได้เหมือนวิธีอดอาหารอย่างนี้ว่าจะเอานั่นเป็นหลักยึดหลักที่นี่ท่านระลึกได้แล้วนี่เราพูดย่อๆที่พระองค์มีพระทัยสงบเยือกเย็นสว่างสวัยเพราะเจริญอานาปานสติแล้วทรงยึดตรงนี้เป็นหลักแล้ววันนี้จะเอานี้เป็นหลักเลยตอนเช้ามาเสวยปะเอาอาหารจากทางสุชาดาเข้ามาทุกญาติ49ก้อนและตอนค่ำมันก็ตั้งสัจจาธิษฐานแล้วทีนี้เรายึดบิดได้หลักนี่แล้วเราจะนั่งภาวนาใต้ร่มโพต้นนี้ร่มโพใหญ่แล้วตั้งสัจจาธิษฐานเราจะหมายมั่นปั้นพระหัตถ์ให้ได้ตรัสรู้จากธรรมนี้เท่านั้นตัดความเคลื่อนอาปาทั้งสิ้นจะไม่เคลื่อนไหวนั่งกับเป็นที่นั่งทั้งนั่งตรัสรู้กับที่ตายให้เป็นที่เดียวกันถ้าเราไม่ได้ตัดสรู้ที่นั่งเรานี้ก็นั่งตายถ้าเราตัดสรู้ที่นี่ก็เป็นที่ตัดสรู้เป็นศาสดาขึ้นมาตัดสินพระไถยตั้งอันสารแล้วก็มีโสตียภามาถวายยาคาแปดกำมือให้ยอมที่ประทับนั่งพระองค์ทรงบำเพ็ญเจริญอานาปานสติที่นี่ถูกทางแล้วนะถูกทางแล้วอานาปานสติประกอบกับที่ทรงอดข้าวยาหารมาถึง49วันสำหรับร่างกายหมดแล้วกำลังวังชาไม่มีกำลังทีนี้พอหนุนเขาทางธรรมะนี่ร่างกายไม่มีกำลังที่ให้เป็นกิเลสอยากย่ำทำลายจิตใจมันไม่มีแล้วการมาเพียรภาวนาก็ขึ้นอย่างคล่องตัวคล่องตัวสำเร็จปฐมยามก็สำเร็จเป็นบรรลุอุเพนิวาสาริกิยานทรงอรูปชาติย้อนหลังของพระองค์ได้ตลอดไปหมดเลยเคยเกิดเคยตายมากี่พบกี่ชาติกี่กับกี่กันเรียกวันเลือประมาณพอนั้นแล้วก็ทรงเห็นโทษเห็นไปนะพอมัชฌิมายามก็ทรงบรรลุธรรมเป็นตุตุปาติยานทรงพิจารณาดูความเกิดความตายของสัตว์ทั้งหลายการต้องเกิดในวัฏสงสารทั้งสูงทั้งต่ำของสัตว์ทั้งหลายจนรู้ทั่วถึงไปหมดแล้วก็เป็นกองทุกข์เช่นเดียวกับเรานี่และสัตว์แต่ละหลายหลายกับเราคนเดียวที่นี่ก็เทียบกันได้ในสัดส่วนจำนวนมากน้อยไม่มีใครแข่งกันได้เรื่องการเกิดการตายของสัตว์ของเราของเขานี่เป็นปฐมมัชฌิมยามนะพอปฐมยามก็ทรงพิจารณาหาสาเหตุอินเราก็ดีสัตว์ทั้งหลายที่มาเกิดตายเกิดตายกองกันอยู่นี่ไม่มีอะไรยุติลงได้แล้วยังจะเป็นอีกต่อไปไม่มีประมาณนี้มันเป็นเพราะอะไรอะไรเป็นสาเหตุให้พาทั้งเราทั้งสัตว์ทั้งหลายเกิดตายมานี้ตลอดไม่มีเวลาหยุดยั้งเป็นเพราะอะไรนี่พิจารณาอายะสัตติปัจจยการเข้าใจไหมอวิชชาปัจจยาสร้างฆาลาสร้างฆาลาปัจจยาวิญญาณังนี่เข้าหาจุดนี้จุดที่ต้นแห่งความเกิดตายของสัตว์ต้นแห่งกองทุกข์ที่สัตว์ได้แบกหามข้อวิชาพาให้แบกให้หามก็อยู่จุดเดียวกันนี้ข้ออวิชาปัญญาคือวิชาทำให้เกิดสังขารคืออวิชานี่มันหนุนความผลักดันของวิชาหนุนให้คิดเรื่องนั่นให้คิดเรื่องนี้ให้อยากได้นั่นให้อยากได้นี่อวิชาปัญญาสร้างคาราสร้างคาราปัญญาวิญญาณังให้ยู่ให้เห็นแตกกระจายเหมือนเราปลูกต้นไม้พอปลูกขึ้นมาแล้ว เราบำรุงต้นลำมันให้ดีด้วยน้ำด้วยปุ๋ยมันก็จะค่อยแตกกิ่งแตกก้านเจริญเติบโตในต้นลำของมันขึ้นไปแล้วก็ออกผลไปเรื่อยเป็นกิ่งเป็นก้านไม่มีประมาณอดีตวิชาปัญญาสร้างธาราสร้างราปัญญาวิญญาณจนกระทั่งถึงนี่สมุทรไชโชห้อไตล้วนแล้วตั้งแต่เป็นรากเป็นแก้วเป็นกิ่งก้านสาขาของวิชาทั้งหมดนี่มันกิ่งต่อกิ่งต่อก้านไปเพราะได้รับการหนุนคุณหนุนจากอวิชชาที่อวิชชาได้รับการหนุนเรียบร้อยแล้วโลกเนี่ยหนุนมันทำตามมันเรียกว่าหนุนมันมันก็มีกำลังก็หนุนไปเรื่อยสามถึงโน้นพิจารณาทบทวนถึงสมุทรโยโหติเหล่านี้เป็นสมุทรไทยสาเหตุแห่งความเกิดตายของสัตว์ทั้งนั้นเริ่มพิจารณาย้อนหน้าย้อนหลังจากนั้นเข้าไปถึงอวิชชาตัวพิจารณาย้อนเข้ามาก็มาถึงอวิชชาเมื่อถึงอวิชชาอวิชชาเป็นตัวเหตุให้สัตว์ให้เกิดสังขารสังขารเกิดวิญญาณหรืออวิชชาเป็นตัวเหตุให้เกิดต้นลำแล้วก็ต้นลำก็ต่อเกี่ยวเนื่องกันไปเป็นกิ่งเป็นข้างเป็นดอกเป็นผลไปเรื่อยๆไปเกี่ยวโยงไปอย่างนี้เมื่อได้รับการอุ้มหนุนอยู่แล้วต้องเป็นอย่างนี้ทีนี้ก็ตัดย้อนเข้ามาพิจารณาอวิชชาสาเหตุมันคือตัวนี้เองถ้าอวิชชาขาดสะบั้นไปอวิชชายัตเตเววาแท้สวิลาคานิคาสร้างฆารานิโรโธไปจนกระทั่งถึงนิโรโธโหติที่นี่เป็นการดับเมื่อถอนรากเหง้าของวิชาขึ้นมาแล้วมันก็เหมือนถอนต้นหลังของต้นไม้รากแก้วของต้นไม้ถอนพวกขึ้นมากิ่งก้านสาขาดอกใบจะขยายตัวไปกว้างแคบขนาดไหนเมื่อรากแก้วมันขาดสะบั้นลงไปแล้วมันก็ตายด้วยกันหมดยุบย่อไปตามกันหมดนี่เมื่อวิชาดับไปแล้วกิ่งก้านสาขาดอกใบหรืออะไรแล้วดับไปหมดถึงว่าอวิชาวัจเวว่าแท้เสียข่าวเมื่อวิชาดับสังขารก็ดับอวิชชาเป็นตรงตัวสมุทัยดับสังขารเป็นสมุทัยก็ดับวิญญาณเป็นสมุทัยก็ดับตลอดถึงสุดยอดจนเป็นนิโรโธโหติดับไปด้วยกันหมดนั่นพิจารณาปัจจัยการท่านพิจารณานั้นแล้วตรัสรู้ในคืนวันนั้นเรียกว่าเดือน6เพ็ญนั่นฟังที่พี่น้องหลายบอกวันพวกนี้เป็นวันเดือน6เพ็ญนี่แหละท่านจะประกาศธรรมประเพณีขึ้นมานี่แหละทำที่เลิศเลยจากผู้ถึงกลางพอได้ผลประโยชน์แล้วก็มาสั่งสอนสารโลกให้กับผู้ปฏิบัติตัวให้ดีพระก็ได้เข้าในป่าประชาชนก็ได้เข้าหาศีลหาธรรมหาทางจงกรมเดินจงกรมนั่งสมาธิภาวนาทำใจให้สงบด้วยบทธรรมบทใดก็ตามพุทโธหรือธัมโมหรือสังโฆหรืออานาปานสติก็ตามแล้วแต่ทำบทใดที่ถูกจริตกับใจของเราความนิสัยของเราที่ทำบทนั้นมาเป็นคำบริกรรมจิตเกาะอยู่นั้นมีสติกำกับอยู่นั้นไม่ให้มันคิดเรื่องราวอะไรมันเคยชินมาตั้งแต่อ้อนแต่ในชาตินี้ก็ตั้งแต่วันเกิดมาจนกระทั่งบัดนี้มันจะชินมาอยู่ในถอยเพราะวิชาดันมันได้เป็นสังขารไปตลอดนี่นะนี่ให้ระงับมันด้วยพุทโธธัมโมสังโฆนี่แหละเรียกว่าน้ำดับไฟน้ำดับไฟระงับด้วยคำบริกรรมนี่จะระงับด้วยเพื่อให้เป็นอวิชชายตเวทวะเข้าใจไหมล่ะย้อนหลังดับแล้วดับนี้แล้วหมดทุกข์ไม่มีอะไรเหลือเลยอยู่ที่อวิชชาแห่งเดียวอวิชชาคือความรู้นั้นรู้แต่มันไม่แจ้งไม่ขาวไม่ใช่รู้แจ้งอย่างพระพุทธเจ้ารู้มันรู้ลูกๆคำจึงเรียกว่าอวิชชาหากตั้งอกตั้งใจนะปฏิบัติตัวนะทุกคนจะเอาเป็นผู้รับผิดชอบตัวเองด้วยกันนะใครอยากเข้าใจว่าใครมารับผิดชอบผู้ว่าการเป็นผู้ให้อุบายวิธีการแนะนำสั่งสอนยืดหลักเรียนได้จากท่านศาสตราวุฒิจากท่านประพาสหารไทยที่มีอยู่ในหัวใจของเราเช่นกิเลสเป็นต้นนะให้แก้ด้วยตัวเองอุตส่าห์พยายามด้วยตัวเองเรารับผิดชอบกันทุกคนนะสัตว์โลกไม่มีอะไรมารับผิดชอบต้องกรรมเป็นของตัวเองรับผิดชอบตัวเองถ้าทำความชั่วกรรมนี้ลากลงจะขึ้นเท่าไหร่ขึ้นไม่ได้ถ้าจะสองทำเพื่อลงแล้วต้องลงโดยตลอดเอาทำเพื่อขึ้นคือสร้างคุณงามความดีอะไรจะลากลงมาได้ความดีพาขึ้นทีเดียวพระพุทธเจ้าพระสงฆ์สาวกหลุดพ้นจากทุกข์เพราะความดีพาขึ้นความดีก็ท่านสร้างเองนี่ความดีก็เราสร้างเองเราจะคอยให้ใครสร้าง มันกิเลสมาหลอกนะถ้าจะหมุนไปทางศีลทางธรรมหมุนไปวัดไปว่าหมุนเข้ากราบไหว้พระท่านอยู่แม่ที่สุดในห้องพระมันก็เข้าไม่ได้นะมันมีเสือร้อยตัวอยู่ในนั้นนะมันไม่อยากเข้าไปเข้าไปก็ร้องแง่ๆเหมือนตูงหมาใส่ฝนเข้าใจไหมตูงหมาจะฝนคือฝนตกเนาะบางมากตูงหมามันร้องแง่ๆอันนี้ตูงเราก็ห้องพระมันก็แง่ๆเหมือนกันมันไม่อยากห้องใครตูงหมาจะฝนห้องพระเนี่ยเย็นเข้าใจเหมือนฝนตกน้ำอัดน้ำทำเย็นแต่มันไม่อยากเข้ามันร้องแง่ๆไปนี่ไปยังไงไปดูห้องพระเจ้าของนี่ตอนเย็นข้าถึงจะมาว่ามากราบพระนี่นะวันนี้จ้าฉันไปเตรียมดอกไม้ถูกเขียนเคารพบูชาที่เหตุตัวมันพาให้ร้องแงกแงกเสร็จเจ้าก่อนฉันถึงจะมากราบฉันถึงจะมากราบพระไปนี่คือขาเจ้าของนะเข้าใจไปตอนเย็นนะฉันถึงจะมาไม่เวลานี่ไม่มีเวลาฉันไม่มาฉันไม่กี่เอาแล้วนะตอนนี้ทำไม่ได้ต้องตอนเย็นนี่ไปก็ต้องแงะแงะเข้าไปในห้องพออะไรหันทำมาสวดขาโตยังไม่จบแย่แล้วเสร็จโอ้หมดค่าเอาละวันนี้พูดแต่ละนะทางเจ้าลูกคนนี้ก่อน
1: ท่านผู้ฟังครับที่ท่านได้รับฟังจบลงไปแล้วนั้นเป็นพระธรรมเทศนาของท่านอาจารย์หลวงตาพระมหาบัวญาณสัมปันโนในรายการภาษาธรรมครับ
2: ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชนในพระอุปถัมภ์สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารีกรมพระศรีสว่างกวัฏวรกัตติยราชนารีทำการส่งกระจายเสียงในระบบ FM ความถี่ 103.25 เมกะเฮิรตซ์ประเภทวิทยุบริการสาธารณะจากเลขที่309/1หมู่ที่1ตำบลบ้านตาดอำเภอเมืองจังหวัดอุดรธานีไปยังสถานีวิทยุในเครือข่ายเสียงธรรม119สถานีทุกภาคทั่วประเทศดำเนินรายการโดยนายโอรานตรังคานุกูลกิจท่านสามารถแจ้งผลการรับฟังได้ที่หมายเลขโทรศัพท์093489111113

0: ขณะนี้ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชนลำดับจากนี้ไปขอเชิญรับฟังรายการเทศนาครูบาอาจารย์ช่วงที่สองขอเชิญรับฟังครับ
1: ที่เขาอย่างอากาศดีดีกว่านี้เป็นช่องลมลงมาจากช่องภูเขาตั้งคืนมาเย็นอากาศเย็นลมพัดมาก็ลมเย็นกลางวันเสียงรถผ่านบ้างกลางคืนหัวค่ำดึกแล้วดึกแล้วจะว่ามันดีแล้วนะหลังจากสามทุ่มสี่ทุ่มไปแล้วรถดาวไม่มีผ่านพูดถึงนกมากเป็นพิเศษทีเดียวไม่ใช่มากธรรมดาแต่ก่อนนกมาหากินมะม่วงเดี๋ยวนี้ไม่มีมะม่วงแล้วนกก็ยังเยอะอยู่แต่นกมาหากินมะม่วงก็มีเดี๋ยวนี้ผลมะม่วงไม่มีแล้วนกอย่างนั้นไม่เคยมาหายไปโดยเฉพาะนกเอี้ยงนี่มากเป็นไม่เคยเป็นร้อยเที่ยวเป็นพันเวลาเข้ามารวมกันมากๆโอ้ยเขาสนุกบินขึ้นบินลงอยู่ตรงป่าหญ้าของจำพวกแมลงจำพวกอะไรต่ออะไรในป่าหญ้ามีอยู่มากเขาก็สนุกสนานกับอาหารของเขาที่ไม่อดไม่อยากเวลามีกล้วยสุกมากเหลือใช่เหลือฉันก็เอาไปแขวนไว้ที่เขาสะดวกในการที่จะมารับประทานผู้คนอะไรก็ที่ไหนก็ไม่แตกต่างอะไรกันแต่ละคนก็ต้องตะเกียบตะกายเพื่อความอยู่รอดอยู่ที่ไหนก็เหมือนกันปัญหาปากท้องงานปากงานท้องเป็นงานหลักการแสวงหามาเพื่อปากเพื่อท้องก็แล้วแต่ใครสะดวกอย่างไรใครสะดวกอย่างไรก็แสวงหาตามความสะดวกของเจ้าของนั้นแล้วก็ขึ้นอยู่กับแต่ละสถานที่ด้วยสถานที่นั้นๆสะดวกในลักษณะไหนก็แสวงหาตามความสะดวกของแต่ละสถานที่นั้นๆแสงแสวงหาไปในลักษณะใดๆก็เพื่อปากเพื่อท้องเพื่อปากเพื่อท้องนี่จะต้องแสวงหาตลอดกาลเพราะปากท้องมันต้องรับประทานอยู่ตลอดในเมื่อปากยังทำงานได้ท้องยังทำงานอยู่เขายังมีความต้องการอยู่ก็ต้องแสวงหามาเพื่อปากเพื่อท้องอยู่อย่างนั้นบางคนแก่เฒ่าก็ยังเกษียณเจ้าของไม่ได้แก่เฒ่าพอเกษียณก็ยังเกษียณไม่ได้ก็เพราะปากท้องยังมีสูบแล้วไม่ว่าที่ไหนเหน็ดเหนื่อยเต็มเรี่ยวเต็มแรงไปกันทั้งนั้นพูดถึงนักบวชอยู่ตรงไหนก็หนัก อยู่ตรงไหนก็หนักเต็มเรี่ยวเต็มแรง

ทวนกระแสน้ำนี้เป็นภาระหนักตลอดกาลขณะไหนขณะใดวางมือวางเท้าในการตะเกียกตะกายจะต้องถูกกระแสน้ำพัดไปสู่ที่ต่ำจะขณะใดขณะใดก็ช่างลามือลาเท้าจะต้องถูกกระแสน้ำพัดไปสู่ที่ต่ำในขณะนั้นทันทีเหมือนกับเรือลอยนั่งเรือถ้าหากว่าเครื่องจักรไม่ทำงานใบพัดไม่หมุนเรือก็ถูกน้ำกระแสน้ำพัดไปนักบวชก็เช่นเดียวกันอยู่ตรงไหนอยู่ตรงไหนหนักทั้งนั้นต้องตะเกียกตะกายแหวกว่ายอยู่ทุกขณะการปฏิบัติเพื่อไม่ให้กระแสไหลพัดไหลไปสู่ที่ธรรมพระพุทธเจ้าท่านจึงทรงบัญญัติให้บำเพ็ญให้ปฏิบัติทุกอิริยาบถอิริยาบถนั่งอิริยาบถนอนเว้นตาเว้นเฉพาะเว้นแต่เวลาหลับอิริยาบถเดินอิริยาบถยืนอิริยาบถไหนไหนก็ช่างต้องปรารภความเพียรต้องปรารภข้อปฏิบัติจึงเรียกว่านั่งเรือมีการพายการเกี่ยวนั่งเรือไม่มีการพายการเกี่ยวถูกกระแสน้ำกระแสลมพัดไปนักบวชนั่งเรือต้องมีการพายการเกี่ยวถ้าไม่นั่งเรือก็ต้องมีการทั้งมือทั้งเท้าทั้งขวักทั้งไหวถีบยันถ้าไม่อย่างนั้นกระแสของโลกจะต้องพัดจะต้องดึงดูดจะต้องดึงจะต้องฉุดจะต้องลากจิตใจให้สู่กระแสให้ไหลไปสู่กระแสโลกในเมื่อจิตใจถูกกระแสโลกฉุดลากไปสู่กระแสโลกแล้วจะเอาตรงไหนเป็นนักบวชเอาจิตใจที่ไปเสพสนุกสนานอิ่มเอิบอยู่กับเรื่องโลกโลกนั่นเป็นนักบวชซึ่งมันสวนทางกับคำสอนของพระพุทธเจ้าใจสงบก็ไม่ใช่จะพอใจอยู่แต่ความสงบนั่นเดียวในเมื่อใจสงบไปพอใจอยู่กับความสงบของใจเวลาใจไม่สงบก็จะเกิดความไม่สบายใจเกิดความไม่พอใจว่าใจไม่สงบนะใจไม่สงบก็เพียงแต่ว่าใจไม่สงบเท่านั้นใจสงบก็เพียงแต่ว่าใจสงบเท่านั้นต้องมีสติเป็นข้อปฏิบัติอยู่ในขณะนั้นถ้าหากไปพอใจในความสงบจิตในขณะนั้นจะไม่เป็นข้อปฏิบัติขึ้นมาเพราะไปเสวยไปพอใจไปติดอยู่ใจไม่สงบถึงจะเดินโยกมนั่งภาวนาอยู่ก็ช่างไปทำความไปยินร้ายในความไม่สงบของใจนั้นในขณะนั้นก็ไม่เป็นข้อปฏิบัติใจสงบก็สักแต่ว่าใจสงบเท่านั้นเราจะดูในความสงบนั่นเอง
มันสงบทันแล้วมันยังมีอะไรอยู่ในความสงบนั้นคำว่าที่สมาธิสมาธิละกิเลสกำจัดกิเลสในท่านในระดับอย่างกลางท่านว่าอย่างนั้นกิเลสอย่างละเอียดมาถึงจิตจะเป็นสมาธิระดับใดกิเลสอย่างละเอียดก็ยังมีอยู่ในใจที่เป็นสมาธินั้นจึงว่าอย่าไปเสวยอย่าไปพอใจจนกระทั่งไม่มีความพยายามที่จะศึกษาในขณะจิตที่สงบนั้นให้ยิ่งขึ้นไปเวลาใจไม่สงบขึ้นมาก็สักแต่ว่าใจไม่สงบเท่านั้นเราจะใช้ความไม่สงบของใจนั้นน่ะดูใจศึกษาความไม่สงบของใจนั้นในเมื่อเราพยายามที่จะดูใจศึกษาใจในขณะที่ใจไม่สงบนั้นใจไม่สงบนั้นมันก็เป็นประโยชน์ในการปฏิบัติของเราถ้าหากว่าเราไปทำความยินร้ายเสียไม่สบายใจในขณะที่ใจไม่สงบรู้ใจวุ่นวายได้ใจฟุ้งซ่านจะฟุ้งซ่านขนาดไหนถึงไหนก็ช่างเรายิ่งมีโอกาสได้ศึกษาความวุ่นวายความฟุ้งซ่านของใจให้รู้คำสอนของพระพุทธเจ้าพุทธะรู้ศาสนาคำสอนก็ศาสนาศาสนาคือสอนให้รู้ไม่ใช่สอนให้พอใจไม่ใช่สอนให้ยินร้ายไม่สอนให้ยึดติดอะไรเกิดขึ้นอะไรเกิดขึ้นรู้ทั้งนั้นอะไรเกิดขึ้นให้ศึกษาให้รู้ให้เรียนรู้แล้วการที่จะไปยึดไปติดไม่มีถ้าหากว่าไม่ศึกไม่รู้อดที่จะไปยึดไปติดไม่ได้เรื่องของสมาธิว่าไม่สงบเราก็ใช่ในขณะที่จิตไม่สงบนั่นน่ะศึกษาเรื่องของจิตไปดีจิตที่ไม่สงบเราจะมีโอกาสได้เรียนรู้มันไม่สงบอย่างนี้มันเป็นยังไงมันไม่สงบอย่างนี้มันเกิดมาจากไหนอะไรเป็นเหตุดูจริงๆแล้วมันเรื่องอย่างก็ว่าเรื่องหลงอันเดียวเราไม่หลงแล้วความไม่สงบก็สักแต่ว่าไม่สงบเป็นเรื่องความไม่สงบเท่านั้นความสงบก็สักแต่ว่าความสงบเท่านั้นจิตจริงๆมันเขาเป็นธรรมดาของเขาอวิชชาปัจจยาสร้างฆาราอวิชชาทันวาความไม่รู้แจ้งในจิตของความไม่รู้แจ้งในจิตของเราจะรู้อะไรไปช่างว่างขวางแต่ไม่ชัดในจิตของเจ้าของท่านหมายถึงอวิชชาอวิชชาคือความไม่รู้ชัดในจิตของเจ้าของนั่นเองในเมื่อไม่รู้ชัดอะไรเกิดขึ้นในจิตอะไรเกิดขึ้นในจิตอะไรเกิดขึ้นในจิตมันยึดติดทั้งนั้นอุปาทานยึดทั้งนั้นยึดสิ่งที่เกิดขึ้นยึดขึ้นที่เกิดขึ้นยึดขึ้นที่เกิดเกิดเท่าไหร่ยึดทั้งนั้นถ้าหากว่าเห็นชัดในจิตแล้วอะไรเกิดขึ้นก็สักแต่ว่าของเกิดมาดับอะไรเกิดขึ้นก็สักแต่ว่าของเกิดขึ้นมาดับก็มันเห็นชัดชัดติสิ่งที่มันเกิดขึ้นดับสิ่งที่เกิดขึ้นมาแล้วดับไปสิ่งที่มันเกิดแล้วดับไปไม่มีอะไรสักอย่างที่มันเกิดขึ้นแล้วมันไม่ดับไม่มีแล้วเราจะไปยึดสิ่งที่เกิดขึ้นว่าเป็นเราอะไรยังไงท่านว่าปัญญารู้รอบในกองสังขารสังขารก็คือกองที่เกิดมาดับกองสิ่งที่เกิดมาดับของที่เกิดมาดับเกิดขึ้นที่จิตดับก็ดับที่จิตนั้นเรารู้ว่าอันนี้เป็นของเกิดมาดับแล้วเราจะไปยึดอันนี้เป็นเรามันเป็นไปไม่ได้นี่เรื่องของการศึกษาต้องศึกษาทุกระดับทุกขั้นตอนจึงว่าต้องตื่นอยู่เสมอในการที่จะศึกษาใจของเราควรที่จะศึกษาในระดับใดเราติดเรายึดอันใดติดยึดสิ่งไหนเราจะต้องศึกษาระดับนั้นหรือสิ่งนั้นนั้น
ศึกษาให้รู้รู้แล้วมันไม่ยึดไม่ติดหรอกเพราะมันไม่มีอะไรให้ยึดท่านเรียกว่าสัพเพธัมมานัตตาสวดการสาธยายกันเป็นอนัตตาทั้งนั้นในเมื่อเห็นชัดว่าทุกสิ่งทุกอย่างไม่มีอะไรเป็นตัวตนแล้วจะไปยึดสิ่งที่ไม่มีตัวตนว่าเป็นของเราเป็นไปไม่ได้ทำสิ่งเหล่านี้ไม่ใช่เราจะไปหาเรียนรู้ที่ไหนเพราะที่ไหนไม่มีพระพุทธเจ้ารู้ธรรมพระพุทธเจ้าก็รู้ธรรมในจิตของพระพุทธเจ้าพระสาวกของพระพุทธเจ้ารู้ธรรมเห็นธรรมก็รู้ธรรมเห็นธรรมที่มีอยู่ในจิตของแต่ละท่านแต่ละองค์นั่นเองเราที่จะรู้ธรรมเห็นธรรมเราก็ต้องรู้ธรรมในจิตของเรานี้เห็นธรรมในจิตของเรานี้เราจะรู้ธรรมเห็นธรรมในจิตของเรานี้เราต้องดูจิตของเราอยู่เสมอในทุกอิริยาบถนั้นการปฏิบัติธรรมพระพุทธเจ้าทรงเทศนาสอนให้ปฏิบัติทุกอิริยาบถคือดูจิตของเราอยู่ทุกอิริยาบถนั่นเองเว้นแต่เวลาหลับจะเว้นหรือไม่เว้นมันได้มันก็หลับอิริยาบถนอนถ้าว่าหลับเสียนะเอาความหลับมาทำอะไรเป็นการเป็นงานไม่ได้เอาไปทำการทำงานไม่ได้ตื่นนี่ต้องทำให้ยิ่งแต่หากว่าไม่ทำให้ยิ่งก็เหมือนกับเราลอยอยู่ในลำน้ำอ่อนมือเท้าอ่อนเมื่อไรถูกกระแสน้ำพัดไปมานั้นมันนั่งเรือนั่งอยู่ในเรือนี่อ่อนในการที่จะเกี่ยวจะพายกระแสน้ำจะต้องพัดไปทั้งเราทั้งเรือพัดไปไหนพัดไปสู่กระแสโลกพัดจิตพัดใจเราจะเป็นนักบวชอยู่กระแสโลกเขาไม่ได้ยกเว้นเราจะเป็นนักบวชอยู่แต่กิเลสที่มีอยู่ในจิตในใจของเราไม่ได้ยกเว้นไม่ได้เมตตาเราจึงต้องตื่นตัวในการที่จะตะเกียกตะกายแหวกว่ายอยู่เสมอเพื่อความอยู่รอดปลอดภัยไม่มีอะไรสนุกไม่มีอะไรที่จะท้าทายเท่าการต่อสู้กับสิ่งที่เป็นข้าศึกใจสนุกมากนั่งอยู่คนเดียวก็สนุกอยู่เดินอยู่คนเดียวก็สนุกอยู่ตรงไหนสนุกทั้งนั้นเพราะเรามีเครื่องเรามีคู่ต่อสู้หรือมีเครื่องอยู่ของเราช่วงนี้อากาศกำลังสบายฝนก็ไม่ตกมากอากาศเย็นดีทุกอากาศสะอาดฝุ่นละอองไม่มีใช่เวลาที่อากาศกำลังสะดวกอำนวยให้นี่แหละประกอบความภาคความเพียรให้ยิ่งเดินโยงกลมหัดเดินโยงกลมให้มากๆเหน็ดเหนื่อยก็เอาเหน็ดเหนื่อยนั่นน่ะมาพิจารณาเหน็ดเหนื่อยก็เอาตัวเหน็ดเหนื่อยเอานั่นน่ะเอามาศึกษาว่าตัวเหน็ดเหนื่อยมันเป็นยังไงไม่ต้องไปไล่หรอกศึกษาไม่ต้องไปเอากลางตำกลางตำล่างมาศึกษามันเหนื่อยมากแค่ไหนเพียงไรก็มีลมหายใจเข้าลมหายใจออกลมหายใจเข้าใจออกเขาเหนื่อยหรือเปล่าตั้งปัญหาถามแล้วฟังใจของเราตอบไม่มีใครมาตอบมีแต่ใจของเราเท่านั้นจะตอบใจของเราตอบต้องเอาใจที่เป็นธรรมชาติของจริงถ้าหากว่าเราไปดลเดาไปคิดอันนั้นจะเป็นการคิดตอบในเมื่อตั้งปัญหาถามลมหายใจเข้าหายใจออกเขาเหนื่อยไหมแล้วจะไปคิดอะไรทั้งหมดฟังแต่ใจของเราจะตอบว่ายังไงตอบมายังไงโดยเราไม่คิดเอามันเกิดเป็นความรู้ขึ้นมาเรียกว่าใจเราตอบนั่นแหละได้รับความตอบคำตอบที่ถูกต้อง
แล้วเราก็จะรู้ว่าลมหายใจเข้าหายใจออกนี่เขาเหนื่อยไหมลมพัดอยู่ตลอดกาตลอดตั้งแต่มีโลกลมที่พัดในโลกเขาไม่เหนื่อยลมหายใจที่หายใจเข้าหายใจออกอยู่ในเรานี่หายใจตั้งแต่เกิดจนกระทั่งเดี๋ยวนี้เขาก็ไม่เหนื่อยเหมือนกันลมอันในลมอันนอกกับลมอันในลมที่พัดอยู่ทั่วโลกก็ได้กับลมหายใจก็คือลมอันเดียวกันไม่ได้ผิดกันลมหายใจไม่ได้เหนื่อยเป็นน้ำดีน้ำเสลดน้ำเหลืองน้ำเลือดน้ำเหงื่อน้ำตรงไหนมันเหนื่อยมันเหนื่อยถามเข้าไปน้ำเหงื่อนี่เหงื่อมันออกเดินอยู่กลมนี่เหงื่อมันออกนี่เหงื่อมันเหนื่อยไหมน้ำลายน้ำลายน้ำลายน้ำลายน้ำลายน้ำลายนี่น้ำมูกน้ำมูกเวลามันเป็นหวัดนี่น้ำมูกน้ำมูกมันเหนื่อยไหมการศึกษาไม่ต้องไปกลางตำราเพราะที่เราหลงเราไม่ได้หลงตำรานะเราหลงสิ่งที่เรามีอยู่นี่เราหลงของที่เรามีอยู่นี่แล้วเราก็หลงสิ่งที่ไม่มีหลงเราแล้วก็หลงเขาจึงว่าเหนื่อยก็ศึกษาเรื่องเหนื่อยแล้วเราก็จะรู้เรื่องของเหนื่อยถ้าหากว่าเหนื่อยอ๋อเหนื่อยมากแล้วพักเถอะเราจะรู้เรื่องของเหนื่อยชัดการปฏิบัติธรรมต้องปฏิบัติให้รู้ชัดตามความเป็นจริงแล้ว

ก็คือการปฏิบัติก็คือการศึกษาพุทธศาสนาเรามาคิดเรามาแปลศาสนาสอนให้รู้ศาสนาก็คำสอนพุทธะก็รู้พุทธศาสนาศาสนาสอนให้รู้ศาสนาสอนให้ตื่นศาสนาสอนไม่ให้หลงศาสนาอื่นไม่มีนะสอนให้หลงสอนให้รู้สอนไม่ให้หลงไม่มีนะสอนอย่างนั้นสอนอย่างนั้นสอนอย่างนั้นไปพุทธศาสนาสอนให้รู้สอนไม่ให้หลงการที่จะรู้ไม่หลงมันก็ต้องตื่นในการศึกษาให้ยิ่งการปฏิบัตินี่แหละการศึกษาให้ยิ่งเรียกว่าสุกิโตศึกษาด้วยดีปัญญาความรู้จะเกิดขึ้นมีขึ้นทุกขั้นตอนทุกระดับเกี่ยวข้องกับอะไรอะไรเกิดขึ้นอะไรเกิดขึ้นอะไรเกิดขึ้นนี่เราเกี่ยวข้องกับสิ่งที่เกิดขึ้นสิ่งนั้นจะทำให้เกิดเป็นความรู้ขึ้นมาไม่ต้องไปหาการตำรารู้ตำรากับรู้ของจริงที่มีอยู่ในเรานี่มันก็เหมือนกับมีเงินปลอมกับเงินแท้มีทองคำปลอมกับทองคำแท้รู้ตำรากับรู้เราเปรียบอย่างนั้นทีเดียวจะรู้มากขนาดไหนก็ช่างเธอข้างนอกแล้วนะก็เหมือนกับรู้มีทองคำปลอมอยู่เอามาใช้ไม่ได้ใช่ศาสนาพระพุทธเจ้าใช้ได้ประโยชน์คืออะไรแก้กิเลสของเจ้าของความรู้ข้างนอกกิเลสที่มีในของมันกระทบเทือนไหมความรู้อันเกิดจากการรู้สิ่งที่มีไอ้สิ่งที่มีในเรานี่โอ้มันสะเทือนมากนะมันสะเทือนมากๆนะกิเลสนะจึงว่าให้ความสำคัญให้ยิ่งในการที่จะรู้เราเห็นเราอย่าไปให้ความสำคัญกับรู้ข้างนอกจะอาจทำขนาดไหนมรรคผลพระนิพพานวิมุตติธรรมไงก็ช่างเธออันนั้นยกไว้เราไม่ปฏิเสธพระพุทธเจ้ารู้จริงเห็นจริงมรรคผลพระนิพพานมีจริงแต่เราเอาอันนั้นเอามาแก้กิเลสเราไม่ได้นะมันเราต้องเอาอันนี้อันนี้อันนี้อันนี้จังอันนี้ทุกครั้งนี้อันนี้จ่าไออันนัตตาอันนี้ความเกิดอันนี้ความแก่อันนี้ความตายอันนี้เราต้องเอาอันนี้เอามาแก้กิเลสเราเอาอันโน้นไม่ได้เราเอาอันนี้ซะก่อนแล้วอันไหนก็เป็นธรรมทั้งนั้นเพราะมันไม่ได้แตกต่างอะไรอันนี้จังทุกทั้งอันนั้นอันนั้นตาเหมือนกันหมดอันนี้จังก็อันนี้จังเหมือนกันทุกข์ก็ทุกข์เหมือนกันอันนั้นตาเหมือนกันชาติความเกิดชราความแก่วรณะความตายกองทุกข์เหมือนกันรู้ในเราชัดแล้วเหลียวไปทางไหนน่ะเป็นธรรมหมดถ้าหากว่าหลงเราไม่รู้เราแล้วนี่เหลียวไปทางไหนมันเป็นกิเลสทั้งนั้นนะมันรวดเร็วมันอะไรนี่เหลียวไปแป๊บนึงมันแป๊บขึ้นมาทันทีล่ะถึงว่าอันนี้เป็นหน้าที่ของนักบวชต้องตะกิดตะกายแหวกว่ายเหมือนกับลอยอยู่ในลำน้ำกระแสน้ำเชี่ยวนั่งอยู่ในเรือก็ช่างก็ต้องเกลต้องพายถ้าไม่เกลไม่พายเรือมันก็ไปชนนั่นชนนี่ในที่สุดมันก็เรือล่มเท่านั้นธรรมอยู่ในเราความสงบก็เป็นธรรมความไม่สงบก็เป็นธรรมอย่าไปพอใจอย่าไปยินดีเฉพาะความสงบเท่านั้นความไม่สงบก็เป็นธรรมไหนเมื่อใจไม่สงบเราก็ทำความยินดีไว้แล้วก็ทำในเมื่อทำความยินดีแล้วเราจะมีโอกาสได้เรียนรู้ศึกษาจิตที่ไม่สงบจิตที่ไม่สงบเราไปศึกษาเขาก็ได้ความรู้และความรู้นั้นก็เป็นประโยชน์ความประโยชน์คำว่าประโยชน์คือให้จิตที่ไม่สงบอันนั้นเขาก็ไม่มีตัวมีตนอะไรเป็นอนัตตาถ้าหากว่าเราไปทางความยินร้ายแล้วเราจะไปรู้หรือว่าอันนั้นน่ะไม่ใช่ตัวจิตตนเรามันเป็นตัวเป็นตนซะจริงๆนะแม้ศึกษาเจอจริงๆแล้วมันไม่มีตัวมีตนมันไม่ใช่ตัวจิตตนอะไรของเราแล้วเราจะไปยึดยังไงเล่าจึงว่าการรู้จริงเห็นจริงในสิ่งที่เรามีอยู่ล่ะกิเลสมันสะเทือนมากๆขยับซ้ายขยับขวาขยับมือขยับเท้าหันหน้าหันหลังนี่ใจของเรามันเคลื่อนไหวทั้งนั้น

0: เห็นอันนั้นพับเห็นนู่นพับฟังนั่นพับฟังเสียงนั่นใจของเรามันเคลื่อนไหวนะเราดูใจของเราอยู่ตลอดเวลาเคลื่อนไหวทุกขณะอันนั่นคือเกิดดับอยู่ทุกขณะหลับตาโยมนี่หูไม่ได้ยินเสียงแต่ใจของเราก็เกิดดับอยู่ลืมตาเห็นรูปอันนั้นใจก็เกิดดับหูสัมผัสเสียงอันนั้นก็ใจก็เกิดใจก็ดับในเมื่อหูสัมผัสเสียงมันกระทบถึงใจพระพุทธศาสนาสอนเรื่องจิตสอนเรื่องใจทั้งนั้นเพราะกิเลสตัณหามันอยู่ในจิตดวงนี้มันไม่อยู่ในอากาศมันไม่อยู่ในผมขนและฟันหนังตรงไหนเห็นไหมล่ะเขาผมมาตัดเห็นหน่อยไปมาโกนผมแล้วกิเลสตัณหามันสึกหรอลดน้อยลงหรือเปล่าขนก็มันกระโกนออกไปโกนออกไปกิเลสตัณหามันลดน้อยไหมหนังก็มันกันมันลอกเราไปตัดกับแข้งตัดขาเนี่ยกิเลสตัณหามันก็ไม่เห็นได้จะลดจะเนาะจะบกจะพร่องมันอยู่ในจิตพระพุทธคำสอนพระพุทธเจ้าทั้งหมดสอนลงที่จิตคันเดียวแต่วิธีการที่จะแก้กิเลสจิตที่อยู่ที่มีอยู่ในจิตนี่ต้องมีวิธีการจิตยังยาต้องพิจารณาผมขนเล็บฟันหนังพิจารณาร่างกายจิตละเอียดเข้าพิจารณาจิตจ่อลงที่จิตจ่อลงที่จิตจ่อลงที่จ่อลงที่นั้นเพราะกิเลสตัณหาอยู่ตรงนี้เราจะไปหากิเลสตัณหาเพื่อที่จะทำลายกิเลสตัณหาตรงที่อื่นได้ยังไงมันอยู่ตรงนี้ในเมื่อรู้จักที่มันอยู่แล้วก็ลุยมันเท่านั้นแล้วสติธรรมสมาธิธรรมปัญญาพาทำเผามันลงไปนี่ความเพียรก็เผามันลงไปเผาลงที่จิตอันเดียวนี้นี่ถึงมันถึงในจุดที่มันสนุกอยู่คนเดียวก็สนุกสารพัดมหรสพสารพัดที่เขาจะเรียกกันลิเกละครหนังตะลุงนี่มีมั้ยมีอยู่ในจิตของเราไม่ต้องไปหาดูข้างนอกยากตัวพระตัวนางนี่ตัวยักษินียักษิโนมีหมดพากันตั้งใจตั้งดูจิตอันเดียวตั้งดูจิตอันเดียวตั้งดูจิตของเรานี่ให้มันเที่ยงให้มันนิ่งให้มันเที่ยงให้มันตรงข้างนอกอย่าไปสนใจข้างนอกตัดออกให้หมดข้างนอกตัดให้หมดข้างนอกตัดให้หมดยังมีแต่จิตอันเดียวนี้ปรากฏมันดับไปจริงๆนี่ท่านที่มีสมาธิจิตตั้งมั่นมั่นที่ไหนมั่นเขาอยู่ในจิตนี้เอกคตาจิตก็สติตั้งมั่นอยู่ในจิตจริงว่าเอกคตาจิตเอกคตาจิตว่าจิตดีแน่วแน่อยู่ในจิตอันนี้ผู้เบขาเราวางหมดปล่อยได้หมดวางได้หมดไม่มีไม่ได้อะไรดอกอย่าไปสงสัยไม่มีอะไรที่จะเป็นของเราของเขาดอกไม่มีอะไรเป็นของเราไม่มีอะไรเป็นของเขาไม่มีอะไรที่ใครจะได้ไม่มีอะไรที่ใครจะเสียถ้าใครได้ใครเสียของในโลกอันนี้มันหมดไปแล้วเพราะของคนเกิดมาตายเขาขนไปหมดไม่มีใครได้อะไรมีใครไม่มีใครเสียอะไรถ้ามีใครได้ใครเสียมีคนได้นี่ของในโลกอันนี้มันหมดไปแล้วก้อนโลกก้อนนี้มันหมดไปแล้วเพราะคนเกิดมาตายนี่มากมายสัตว์เกิดมาตายนี่มากมายใครเกิดมาคนไปใครมาเกิดใครเกิดมาคนไปใครเกิดมาคนไปไม่มีใครได้อะไรไม่มีใครเสียอะไรเพราะไม่มีใครได้อะไรเอาอะไรมามีใครเอาอะไรมาบ้างไม่มีเวลาไปไม่มีใครเอาอะไรไปเอาผ้าผ่อนท่อนสบายเอามาห่อนี่เอามานุ่งเอามาห่มก็ยังเอาไปไม่ได้ถ้าเอาเงินมาเหรียญบาทมาใส่ปากก็ยังเอาไปไม่ได้แล้วใครจะไปสงสัยอะไรพระพุทธเจ้าทรงสอนให้กระทำให้ยิ่งภายในจิตกระทำให้ยิ่งภายในจิตนี่เราปฏิบัติตามคำสอนพระพุทธเจ้าก็เพราะเราเรียกว่าเรา อาสาเข้ามาแล้วเรียกว่านักบวชนักปฏิบัติธรรมอาสาเข้ามาแล้วพระพุทธเจ้าทรงสอนยังไงจะทำไมยิ่งตามที่พระพุทธเจ้าทรงตรัสสอนไว้ชอบแล้วนั้นขอพากันตั้งใจทำให้ยิ่งยิ่งที่สุดมีหรือยังยาวกว่านี้มีไหมยิ่งที่สุดยิ่งกว่านี้มีไหมยังมีอยู่อีกทำให้ยิ่งจนกระทั่งยิ่งกว่านี้ไม่มีแล้วสุดของสุดแล้วแล้วก็อยู่ตรงสุดของสุดนั้น
1: ท่านผู้ฟังครับที่ท่านได้รับฟังจบลงไปแล้วนั้นเป็นรายการธรรมะครูบาอาจารย์ช่วงที่สองครับขณะนี้ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชนท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชนในพระอุปถัมภ์สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารีกรมพระศรีสว่างกวัฏบรกัตยราชนารีทำการส่งกระจายเสียงในระบบ FM ความถี่ 103.25 เมกะเฮิรตซ์ประเภทวิทยุบริการสาธารณะจากเลขที่309/1หมู่ที่1ตำบลบ้านตาดอำเภอเมืองจังหวัดอุดรธานีไปยังสถานีวิทยุในเครือข่ายเสียงธรรม119สถานีทุกภาคทั่วประเทศดำเนินรายการโดยนายโอรานตรังคานุกูลกิจท่านสามารถแจ้งผลการรับฟังได้ที่หมายเลขโทรศัพท์093489111113

0: ตั้งแต่จากนี้ไปขอเชิญท่านรับฟังรายการธรรมจากโครงการช่วยชาติท่านจะได้รับฟังพระธรรมเทศนาของท่านอาจารย์หลวงตาพระมหาบัวญาณสัมปันโนครับ
1: แบบในหนังสือที่วัดป่าบางสันแจกสูงมากแจกไปทั่วประเทศไทยเฉพาะวัดกรรมฐานมีเยอะเทพที่เกิดสอนตาลย้วนก็คือผมนั่งซื้อด้วยมีเยอะแจกไปทั่วทางการพระกรรมฐานจะแยกไปอ่านไปฟังหรือเปล่า
2: บรรยายก็จะมีเทพครูบาอาจารย์อะไรอย่าง
1: นั้นมีความอะไรบ้างก็มีอย่างนั้นก็มีน้องเยอะนะแต่ที่ท่านที่ท่านทักเรื่องมีพวกสัตว์ป่าพวกสัตว์ป่าพวก
2: ผมไม่ปกติอย่างมากจะมีเมียเก้งครับแต่คนหนาวนี้ไม่ทราบว่าเหลือตัวหนึ่งไปยังไงไม่ทราบครับ
1: มันก็ฝั่งพม่ามันข้าม
2: คงจะอย่างนั้นนะคร
1: ับอาจจะข้ามมาทางฝั่ง
2: มีมาจากฝั่งพม่าที่เขาไม่มี
1: แล้วมันยังอยู่ยังอยู่เป็นไงอ่ะ
2: อยู่ที่ตัดวัวควายกัดแถวหลังวัดแต่ถ้าคิดมาแล้วเราเงียบไปเงียบเสียงไปไม่มีเสียงไม่กล้าออกไปที่ไหน
1: คงไปอ่ะมันหาขึ้นไปเรื่อยวัวชาวบ้านเขาเยอะ
2: ครับคือปกติแล้ววัวควายชาวบ้านก็เลี้ยงแบบอิสระไม่มีอะไรใดๆทางนี้ไม่ทราบว่าหลบมาอย่างไร
1: พวกเนื้อพวกอะไรในแถวมีไหมอ่ะพวกเนื้อพวกเต้นพวกหมูพวกอะไร
2: มีแก่มีหมูป่ามีเก่งป่าอย่างนี้อ๋อเป็นเรียนป่า
1: เนื้อเสือนี่ถ้ามันมีสัตว์อยู่นะยังมันก็ไม่หนีอ่ะแอบมีการเสียงอ่ะ
2: ก็ยังเป็นดงอยู่มากเหมือนกันคือบนเขาสูงใหญ่ๆจะเป็นดงมาก
1: เสือนี่ถ้ามีสัตว์มีเนื้ออยู่ที่ไหนมันก็แอบเนื้อแสนจริงถ้ามันมีมันก็ไม่หยุดผมก็มาตั้งแต่วันที่8นะเข้าสาแล้วฝาบังสาวมาแล้วตัววันที่8มาที่จันจันแล้วมาไหนต้องจำเรื่องประเทศที่จันแล้วก็ที่คลองใหญ่จังหวัดตราดแล้วก็มาที่วันนี้ก็ไปเสด็จก่อนนายกถ้าวันพรุ่งนี้ก็ไปที่ไหนจำแล้วก็จะไปทางเรื่องยองเลยไปที่เรื่องยองจากเรื่องยองมาที่เรื่องยองก็ยุ่งอยู่สองแห่งสามคือวัดธรรมจักรีวัดมากจังแล้วก็ที่ตัวเรื่องยองสามเป็นสามแห่งเจ็ดแต่ละเรื่องคือตักไปอุดรแล้วยังเหนื่อยมากมันจะปล่อยเหนื่อยเสียจะมากมากเลยน่ากลัวจะไม่รันไปไม่ไหวก็ต้องหยุดกันนะว่าไปสมาธิอย่างเขามีข้าวป่าอันนี้เหมือนเราไปรับเพียงข้าวป่าไม่ได้เกี่ยวการเสียใจมากนะมันก็เขาถือไถ่นะถ้ามีการเสียใจไม่ไหวก็เคยมีเป็นประโยชน์หนักมากนะต้องท้ายเรื่องท้ายขาดขันเสียขนาดลำบากธรรมดาก็ไม่เป็นไรมีเสียโอ้มันหนักมากนะคือไปที่ไหนเสียทั้งนั้นมันก็เกิดทั่วประเทศไทย พยองมาคราวนี้มันก็ไม่ใช่หรือผิดนะอย่างจันทบุรีก็สามกันกองใหญ่สี่กันห้ากันเยอะเนี่ยผมมาที่เราห้ากันเยอะมันไปถึงเข้าถึงสิบกันมันก็จะตับนะมากน่ากลัวนะซึ่งมากจันก็ไม่สงสัยแล้วก็มันทำมันจะถึงเงินสามแห่งก็ไม่สงสัยแต่ทำมันจะถึงอาจจะถึงสองครั้งสามครั้งคนก็ไปรวมเยอะมีเรื่องมันหนักอันนี้แหละคือหนักมากถ้าว่าไปธรรมดาเราพูดแค่เรื่องน้อยไม่คือมากมายนะแต่นี่มันก็พอถือมาไถถ้าเอาเทพนำหน้าอย่างนี้โอ้ไม่ไหวหรอกผมอยู่เนี่ยอ่อนลงมากทีเดียวคือลำบากเช่นอย่างวันนี้แค่ต้องล้มชั่วโมงหกนาทีนะมันก็หนักมันคนแก่เจ็บละชั่วโมงหกนาทีจะเย็นคนก็มากอยู่มันที่ไหนมันก็เรื่องคนเยอะมากเหมือนกันหมดเลยเจ็บเลยแน่นเลยเวลาจะไปข้าวก็พร้อมคนมาสั่งเครื่องเต็มหมดเลยมันเคยบุกป่าที่ไหนเลยเคยที่ไหนก็แน่นตลอดอย่างคลองใหญ่เมื่อวานก็อำเภอคลองใหญ่รู้ว่าคนเยอะมากเยอะเลยเต็มหมดเลยเนาะเครื่องเข้าประจังหวัดเลยคนมากทั้งนั้นเนี่ยภาวนาก็สะดวกดีอยู่ที่ให้เยอะอยู่ทางโน้นการภาวนาก็สะดวกดีอยู่การทางอุดรทางสกลนครพระกรรมฐานยังมากเฉพาะจังหวัดอุดรพระกรรมฐานมากแต่แล้วแห่งละแห่งแล้วมันมีอยู่ทั่วไปอุดรมากกว่าเพื่อนพระกรรมฐานสกลนครก็มีเป็นบางแห่งเช่นจังหวัดดอยสุเมรุดีพระกรรมฐานก็มากนอกจากนั้นก็ไม่ค่อยมันก็มีไปทางปากคาดแบบแต่อุดรนี่มีหลายแห่งแล้วมาเดี๋ยวผมว่าปากวันตาดมีทั่วไปทั้งละ30 40 20มีทั่วไปอย่างวัดภูสังโคนี่มันมีประมาณเท่าไหร่อ่ะภูสังโคตั้ง20กว่าหรือ30ไปรู้นะ
2: 20กว่า
1: แล้วผาแดงก็เหมือนกันนะ
2: 30
1: นั่นก็30กว่า
2: แ
1: ล้ววัดนาคำน้อยนี่ก็ตั้ง20กว่าแน่อย่างนั้นนะมันมีทั่วไปเนี่ยพูดเฉพาะมีทั่วไปแล้วก็ร้อนนี่มีทั่วไปถ้าที่จะให้ที่จะหาความสุขเจอของก็พระกรรมฐานว่างคงเนี่ยนอกนั้นเหลวไหลพูดงงมันไม่ได้น่าเดือดร้อนอะไรมันเป็นโรคเป็นพระกลายเป็นโรคศาสนาเลอะเทอะมากเดี๋ยวก็พระทำลายเองแบบว่าโอ้ดูไม่น่าพระเข้าไปทำลายศาสนาด้วยเอาความมุ่งมั่นต้องโลกสามองศาเข้าไปตีวัดตีวัดอีศาสนาที่มันเสียมากนะนี่พระเลยจิตใจไปทางโลกเป็นอันที่เหลือหมดเรียกว่าสั่งสมกิเลสแล้วนะไม่สั่งสมธรรมอาศัยศาสนาเป็นพื้นฐานที่อยู่อาศัยเลี้ยงดูแต่เลี้ยงพาเป็นวิชาโลกเนี่ยที่น่าจะหลบสารเองมากมันไม่มีวิชาธรรมธรรมเป็นฐานที่หยาบขึ้นนะนอกนั้นกิเลสโอ้สยบสังเลย าสนาใจกลายเป็นโยกก็เป็นอย่างก็ยังพอมีอยู่บ้างวงกรรมฐานวงกรรมฐานพอมีที่สะดวกสบายเป็นอัตเป็นธรรมดังนั้นมันเลอะเทอะเลยให้กลายเป็นพระทำลายศาสนาบวชหลังไหลจะมาบวชตอนแรกเรียนแต่นิสัยทำโลกสั่งสมแต่ที่เหลือสั่งหาโรคตุ้งรังเต็มวัดเต็มวาไปหมดเพราะอยู่ในวัดมันไม่ต้องอาศัยหากินที่ไหนชาชนเขาเลี้ยงดูมันก็เลี้ยงดูเรียนก็วิชาเรียนวิชาทางโลกไปเสียพอได้แล้วก็สึกออกไปนั่นมันเป็นอย่างนั้นอย่างนี้โอ้หน้าทีวิชาทางโลกโลกเขาก็เป็นโลกวิชาทางโลกเขาก็มีของเขามาดั้งเดิมวิชาทางธรรมะเราก็ไม่ได้บุกร้องอะไรพอจะเอาวิชาทางโลกเรียนฐานวิชาเข้ามาเหยียบย่ำทำลายศาสนานั่งเดิมที่ครูอาจารย์พาดำเนินมานั้นศาสนาเป็นศาสนาโลกเป็นโลกไม่มาค้าเข้ากันวิชาทางโลกเช่นอย่างแม้แต่เด็กเขาอยู่ในวัดนี้เขาก็ไปเรียนหนังสือเขาเรียนเรื่องของเขาไปไม่มาเกี่ยวกับวัดพระก็เรียนวิชาทางธรรมะล้วนๆไม่ได้เกี่ยวกับวิชาทางโลกเขามาแฝงอยู่เวลานี้มันวิชาทางโลกเขาไปตั้งในวัดกันดีไม่ดีเอาคารวะไปสอนพระด้วยฟังโอ้ยมันดูจัดมากนะเอาคารวะไปสอนพระไปสอนพระแต่วิชาทางโลกไปสอนมันต่ำขนาดนั้นพระอะไรเนี่ยคารวะเข้ามาเหยียบหัวแล้วต่อหน้าต่อตาดูแล้วผมเสียสังเวชมีวิชาทางโลกวิชาที่เขาไปเหยียบย่ำทำลายศาสนาพระหนึ่งเลยมันเป็นอย่างนี้เดี๋ยวนี้มีที่ไหนมันก็เป็นอย่างเดียวกันหมดเลยเยอะโหพยายามมายากความคิดความเห็นมันไม่ได้ไปขัดไปทำมันไปเป็นเรื่องโลกเรื่องที่ทำไมพอเรียนวิชาโลกวิชาที่มันจะเป็นธรรมได้ยังไงมันจะเป็นโลกเป็นที่เด็กไปวันยังค่ำทุกวันเนี่ยมันไม่ได้อย่างนั้นนี่น้ำซ้ำฟาดตั้งมหาวิทยาลัยขึ้นมามีมีผมคนเดียวเนี่ยตายบ้างตั้งมหาวิทยาลัยสูงขึ้นมามหาวิทยาลัยสงฆ์มีแต่วิชาเปรตวิชาผีเสือฉายวิชานะมันไม่ได้วิชาธรรมะนี่คือมันเสียมากผมมองคงเลยวิชามหาวิทยาลัยแต่ก่อนมหาวิทยาลัยพุทธเจ้ามหาวิทยาลัยป่าพุทธเจ้าเป็นศาสดาองค์เอกสอนวิชาธรรมล้วนๆผู้ศึกษาผู้อบรมอย่างพระสาวกทั้งหลายไปศึกษาอบรมท่านเนี่ยสำเร็จออกมาเป็นโสดาสกิทานาคาอรหันต์นั่นจะมาทำประโยชน์ให้โลกเป็นชาตินางคาถานี้ของโลกไปเรื่อยๆนั่นวิชาป่าชาวพุทธเจ้าพระเจ้าตรัสรู้ในป่าพระสงฆ์สาวกตรัสรู้ในป่าในมหาวิทยาลัยป่าเพราะสมัยทุกวันนี้มาตั้งมหาวิทยาลัยบ้านขึ้นมหาวิทยาลัยสงฆ์ขึ้นมันมีวิชาทางโลกเต็มวัดเต็มป่าผมก็บอกเลยว่าวิชานี้มหาวิทยาลัยบ้านนี้คือมหาวิทยาลัยที่เหลือสังหารพระผมบอกนี่มันตั้งเป็นมหาวิทยาลัยเรียนก็เรียนด้วยกันรู้ด้วยกันเถียงกันได้ยังไงกว้างเสียผมบอกมหาวิทยาลัยบ้านคือมหาวิทยาลัยที่เด็กสังหารพระเป็นไม่มีใครว่ามันจะถึงพร้อมพูดด้วยความถูกต้องในหลักวิชาธรรมจริงท่านไม่เอาเรื่องโลกเรื่องสารเข้ามาเกี่ยวข้องเลยแม้แต่การพูดการปราศรัยสนทนากันเรื่องไหนท่านก็ไม่นำวิชาไม่นำเรื่องราวของโลกของสารเข้ามาเกี่ยวข้องพูดจนเรื่องอัดเรื่องทำล้วนอันนี้มันมีแต่เรื่องโลกนะมันมีวิชาธรรมที่ไหนสนทนากันอะไรนี่เป็นเรื่องที่เหลือสรรหาเต็มโลกเต็มทุกสารเต็มวัดเต็มวาเต็มพระตำเนินทั้งหมดเลยคุณดูไม่ได้นะพวกเดียวกันดูกันนี่จะดูไม่ได้นะมันขนาดนั้นนะเลอะเทอะขนาดนั้นเหมือนมันนับวันหน้าด้านเป็นเยอะพระเราไม่ใช่ธรรมดา ตั้งหน้าตั้งตาศึกษาความหน้าด้านปฏิบัติตัวเป็นพระหน้าด้านไปเลยจนดูไม่ได้พวกเดียวกันยังดูกันไม่ได้หรอกเรื่องนี้พระยิ่งนับวันมากที่บวชกันมากวันไหนวันไหนเต็มไปหมดบวชมากเท่าไรเขาไปเรียนวิชาทางโลกอาศัยชาวบ้านเขากินเรียนวิชาทางโลกเขาได้แล้วก็สิ้นไปเอาศาสนาเป็นฐานเหยียบขึ้นตัวนี้เป็นถ้าอยู่ทางโลกเขาก็ต้องได้หาอยู่หากินโดยลำพังเองนี่เวลามาบวชเป็นพระแล้วไม่ต้องหากินยกอาศัยชาวบ้านเขาเลี้ยงแล้วเรียนวิชาทางโลกเนี่ยมันดูไม่ได้เลยมันยังพอดูได้อยู่แล้วเฉพาะอย่างนี้ก็เท่าที่ผ่านมาในสายตาของเราดูก็ในองค์กรรมฐานเพราะอย่างยิ่งสายผูกมัดยังดีคงเส้นคงวาอยู่ยังอาการผมก็ยังมีชีวิตอยู่ด้วยผมไปที่นั่นที่ดีอันไหนไม่ดีผมตู่จริงไม่ใช่ธรรมดานะพระกรรมฐานสายผูกมัดผมว่าได้เต็มไม่เต็มเลยแต่พระที่อื่นองค์ไหนก็ไม่เคยปรากฏทะลึ่งนะว่าดื้อด้านแบบโลกแบบอุตสาหไม่มีท่านจะทำท่านดีมองดูแล้วมันก็มีเท่านั้นเท่านั้นเลอะเทอะไปหมดมันดูไม่ได้แล้วอะไร

มีผมเท่านั้นชื่อจริงแต่ว่าเราว่าเขาหน้าด้านเขาจะว่าหน้าว่าผมหน้าด้านผมก็หน้าด้านได้ฟาดหัวคนไม่เว้นเลยตีแหลกเลยตีหัวฟาดหัวเองผมเอาจริงๆก็เรียนมาด้วยกันมันเห็นมาด้วยกันค้านกันได้ยังไงนั่นที่ตัวสำคัญตรงนั้นว่าไปตรงไหนค้านมาที่นะนั่นมันค้านไม่ได้แต่มันก็ไม่ยอมลงมันก็ไม่ยอมปฏิบัติตามมันก็ดื้อด้านของมันอยู่นั่นทำไงโอ้นับวันเร็วไปละศาสนานี่นับวันลงไปโดยลำดับมันบวชเข้ามามันบวชเข้ามาเพื่อกิเลสตัณหามันไม่ได้บวชเข้ามาเพื่อธรรมวะก่อนฉันบวชเพื่อธรรมแม้แต่เรียนหนังสืออยู่วิชาทางโลกไม่มีมาเกี่ยวข้องเลยสมัยผมเรียนอยู่ไม่มีวิชาทางโลกนี่ไม่มีเลยผู้ดุคงไม่มีเข้ามาแทรกเลยเป็นวิชาธรรมล้วนทางโลกเขาเป็นทางโลกเขาไม่ได้เกี่ยวกันแม้แต่เด็กที่อยู่ในวัดอาศัยเป็นลูกศิษย์พระรับใช้พระอยู่ในวัดนี้เขาก็ไปเรียนโรงเรียนน้องเขาก็ไม่ได้มาเกี่ยวกับพระก็ไม่ได้เกี่ยวกับวิชาทางโลกเรียนธรรมล้วนๆไม่ได้พระเข้ากันแต่ทุกวันนี้พระตัวเองไปกว้านวิชาเหล่านี้มาเผาหัวเจ้าของเนี่ยมันเสียเอามากนะที่ไหนมีวิชาทางโลกเข้าไปเหยียบย่ำทำลายหมดวิชาพระเลยไม่มีเหลือวิชากิเลสเขาไปเหยียบย่ำทำลายหมดนะเวลานี้ที่อย่างที่ศาสนาเสื่อมอย่างนี้มีเรื่องมีผู้ใหญ่ผู้น้อยนะมีอยู่ตั้งกันขึ้นโอ้ยเป็นลำดับธรรมดาเจ้าคณะนั้นเจ้าคณะนี้ตั้งขึ้นแต่มันไม่ได้มีความหมายปกครองกันไม่ได้เพราะตัวเองก็เหลวแหลกจะไปปกครองใครให้ดีเนี่ยสำคัญนะแล้วสุดท้ายมันก็ปกครองกันไม่ได้ตั้งไว้โกโก้มันเตือนกันบอกกันไม่ได้เพราะมันพอๆกันคนทราบหรือเชื่ออะไรเขาเราก็เป็นผู้นำในความเลวอย่างนั้นแล้วจะไปเอาความดีอะไรมาสอนเขา

เท่าที่ดูพออุ่นหนาวฟ้าข้างอยู่บ้างก็เรื่องกรรมฐานพอจะยึดหลักศาสนาไว้ได้ให้เป็นความรู้เย็นแต่ตัวเองและผู้มาเกี่ยวข้องโยงกรรมฐานสำหรับสายหลวงปู่มั่นเท่าที่ผมผ่านไปผ่านมาสังเกตอยู่ตลอดมาในวงกรรมฐานที่ต่างๆไม่มีที่แสลงตาไม่มีเรื่องมันจะเกี่ยวข้องกับผมด้วยพระเนรก็เคารพว่าไม่เคารพไม่ได้มันเป็นเองก่อนเราไม่มีอะไรพูดตรงไหนเอาข้านมาว่างั้นเลยถ้าชาวพูดถูกแล้วให้ยอมรับไม่ยอมรับขับเลยไม่ให้อยู่เอาอย่างนั้นนะผมที่ในวัดป่าวันตาดูแล้วมาเสียถลายมาไม่ได้นะขนาบสันติไล่ออกจากวัดเลยเราไม่ให้อยู่นะแล้วเด็ดขนาดนั้นนะเพราะกิเลสมันด้านธรรมะต้องเด็ดไม่เด็ดไม่ทันกันนะต้องเอาอย่างนั้นในวงกองฐานต่างๆที่เกี่ยวข้องกับผมดูแลอยู่นี่มันก็ปฏิบัติเรียบไปแบบเดียวกันไม่มีใครๆสำนักใดแสลงหูแสลงตาแหวกแนววันนี้ไม่มีปฏิบัติแบบเดียวกันเวลาว่างๆผมไปเสมอไปวัดนั่นวัดนี้ไปก็คอยไปดูแล้วการปฏิบัติของพระของเนรปฏิบัติกันยังไงผมไปอยู่เสมอแต่ก็ไม่เคยมีแสลงหูแสลงตาถ้าเรานั่งมุ่งหน้ามุ่งตาการปฏิบัติตัวอัตตธรรมอย่างเต็มเม็ดเต็มหน่วยมาดั้งเดิมไม่มีวันไหนที่แสลงหูแสลงตาไม่ปรากฏเพราะฉะนั้นว่าพอให้ความรู้ได้ก็คือสายกรรมฐานดังนั้นเราไม่ได้ดูถูกเราพูดตามความจริงเลอะเทอะไปหมดทำไมโอ้เยอะมากจริงๆทางด้านปริยัติเหนือมากที่สุดเป็นอันเดียวกันไปเลยพอมีด้านปฏิบัติพอเป็นศัพท์เป็นสายพอมีที่ยึดที่เกาะบ้างทางปฏิบัติแล้วเท่าที่ผ่านไปมาเหมือนกันหมดเป็นสายแล้วกลุ่มมั่นปฏิบัติช้าเหมือนกันหมดขัดตรงไหนขัดแย้งกับอัตตธรรมวินัยข้อไหนเนี่ยเราบอกผมดูจริงจริงเลยสมัยก็ไม่เห็นขัดแย้งนี่เวลานี้ผมมีวัดปูวที่ผมบำรุงสนับสนุนอยู่เวลานี้วัดปูวที่นี่มันกว้างขวางมากบริเวณนั้นมันเป็นหมื่นไร่คือเป็นทำเลไอ้ที่เขาสงวนป่าป่ามันก็หมดไปแล้วสัตว์ก็หมดไปแล้วยังเหลืออยู่ช้างประมาณสัก9เชือก10เชือกเขาสงวนรักษาอย่างเข้มงวดใครไปแตะไม่ได้พวกอารักขาเขาปูอนุรักษ์แล้วส่วนสัตว์ส่วนนี้มันก็หมดไปแล้วที่นี่ทำเลนั่นคือกว้างขวางถ้าไปอยู่ที่ไหนอยู่ได้หมดเราไปเห็นแล้วเราก็ชอบใจพุทธกรมีแต่ท่านอุทัยเท่าที่ทราบมาโดยตลอดก็อยู่ได้ทีละสององค์สามองค์คือทำเลโคจรมีสมบัติไม่มีแต่ที่สงัดมากทีเดียวเมื่อผมได้โอกาสผมเลยไปดูไปถึงที่แล้วก็ตัวเองดูโสมันน่าชอบใจเยอะขึ้นที่ภาวนาเต็มไปหมด ก็เลยได้บอกกับท่านอุทัยเลยตั้งแต่บาลานมาจนกระทั่งกว่านี้มันก็สิบกว่าปีแล้วที่ผมมีบำรุงรักษาเลี้ยงดูสำหรับอาหารนะคืออาหารนี่ใครจะมาส่งไม่มาส่งไม่สำคัญนะบอกเราจะเป็นคนเลี้ยงดูเพื่อให้ท่านภาวนาที่เดียวพระสถานที่นี่เป็นพระสถานที่ชั้นเอกที่เดียวถ้าพูดถึงมหาวิทยาลัยก็มหาวิทยาลัยชั้นเอกเหมือนครั้งพุทธกาลเลยที่
ผมไปเห็นแล้วไปดูแล้วก็เลยบอกท่านอุทัยเลยเอาทิ้งจังดินต่อไปท่านจะรับพระมากขนาดไหนเอาให้รับได้เลยนะเพราะทำเลนี้เหมาะสมมากที่สุดเพื่อหารการขบขันผมจะมาส่งให้เพียงพอเลยพามามากเท่าไรผมจะเลี้ยงพามากจะเพิ่มขึ้นให้พอกับจำนวนของพระไม่ให้บกพร่องของหากว่าไม่สามารถที่จะเลี้ยงดูได้แล้วผมจะบอกมาเลยผมก็รับเลี้ยงมาตั้งแต่นู้นจนมาตั้งแต่นี้ไปอย่างน้อยต้องเดือนละหกเอาอาหารไปส่งเวลาไหนผมไปผมก็เอาอาหารไปเสริมอาหารเช่นรถตู้สองคันนี่ก็ไปเพาะเป็นเรื่องนี้เป็นเรื่องเสริมต่างหากที่ผมจัดไปเรียบร้อยแล้วนั้นไม่ถูกต้องแหละข้าวสารเรื่องนึงเท่าไหร่แล้วพระมีจำนวนเท่าไหร่เราคำนวณเอาพระเป็นสำคัญที่ตั้งจุด30องค์เอาไว้เวลานี้ท่านอยู่กันประมาณ30ตั้งแต่ผมรับเลี้ยงแล้วมานะแต่ก่อนมี2องค์3องค์ไม่มีที่ครูจอมจะว่าท่านผู้สาอยู่พอผมไปเห็นแล้วผมก็เลยเปิดโอกาสให้เลยเอาพระท่านต้องการจะมามากน้อยนี่ให้มาว่าตั้งใจองค์ไหนที่ตั้งใจภาวนาท่านให้ท่านรับได้เลยบอกเนี่ยเอาจำนวนมากขนาดไหนผมจะรับเลี้ยงบอกมาเลยถ้าเป็นพระตั้งใจภาวนาแล้วผมจะรับเลี้ยงท่านก็รับเรื่อยมาเขาอยู่จุดศูนย์กลางเขาประมาณ30องค์เป็นประจำปีนี้ก็ดม39องค์จำพรรษาด้วยกันมันอยู่ในย่าน30รถกว่านั้นกับบ้างก็เล็กน้อยเพิ่มขึ้นไปของไม่มากบางทีเป็นการเวลาบ้างก็มีถึง40 50แต่เป็นการเวลาที่อยู่เป็นพื้นจริงๆก็อยู่ในย่าน30หรือกว่าเล็กน้อย ผมเลี้ยงดูตลอดมานะไม่ให้บกพร่องเลยคำนวณหมดพระมีจำนวนเท่าไหร่อาหารเช่นข้าวสารเดือนหนึ่งกี่กระสอบพวกน้ำปลาพวกน้ำมันพืชพวกน้ำตาลอาหารทุกประเภทคำนวณเรียบร้อยกับพระจำนวนเท่านั้นให้แล้วก็เผื่อไว้ด้วยอย่างนี้เป็นประจำทุกเดือนให้ผ่านตลอดมานี้ได้สิบกว่าปีแล้วผมดูแลเพราะผมสงวนรักษาพระให้พระได้ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบให้มีผู้ทรงมากทรงผลท่านเหล่านี้เองเป็นผู้จะทรงมากทรงผลในอัตถธรรมทั้งหลายนอกจากนั้นเราก็มองไม่เห็นอย่างว่าเนี่ยเพราะใครสนใจปฏิบัติเราก็ส่งเสริมตามวัดต่างๆผมก็ไปแต่ผมไม่ได้ส่งเป็นประจำเหมือนวัดนี้เพราะที่อย่างนั้นมีที่โคจรมีระบาดพอขึ้นไปได้ทุกแห่งไปผมก็ไม่ค่อยส่งเสียนอกจากผมไปเยี่ยมที่สงไหผมเอาของไปซ่อนเอาเต็มรถไปเลยทั้งนี้เองเป็นเรียกว่าให้เพียงผ่านไปไม่ได้ให้เป็นประจำเหมือนวัดนี้สำหรับวันนี้ให้ประจำเลยขาดไม่ได้ผมไม่อยู่ที่นี่ก็ตามถึงการเวลาที่ไปส่งเขาจะจัดเองตามจำนวนที่ผมสั่งไว้เรียบร้อยไม่ให้เพี้ยนอันนี้ปฏิบัติมาเลยสิบกว่าปีแล้วพระรู้สึกว่าท่านสะดวกการปฏิบัติพอตกเย็นมาเนี่ยท่านเป็นของท่านเองนะผมก็ไม่เคยเกี่ยวข้องพอตกค่ำมาเนี่ยท่านจะมารวมกันแล้วท่านเอาเทปผมเนี่ยมาเปิดฟังมาฟังเทปกันทุกวันทุกวันเทพมาเปิดฟังเทพภาพปฏิบัติสอนภาพล้วนๆมาเปิดฟังแล้วนั่งภาวนาแล้วเปิดฟังหลังจากนั้นท่านเลิกไปประกอบกองทัพเพียงไม่ให้ใครเข้าไปยุ่งเหยิงวุ่นวายนะผมเด็กด้วยนะสั่งอะไรต้องเด็กด้วยไม่ให้ใครเข้าไปยุ่งสถานที่เป็นสถานที่เพราะอะไรการก่อการสร้างห้ามขาดเลยเดียวผมเป็นคนไปสั่งเองไม่ให้ก่อให้สร้างอะไรพออยู่ได้กระต๊อบกระแทะไปเล็กน้อยพอชุกหัวนอนได้เอาอยู่การภาวนาทางหน้าจิตใจเนี่ยให้เจริญรุ่งเรืองตลอดเวลาไม่ให้มีอะไรเข้ามาทำลายได้ให้มีแต่เวลาภาวนาอย่างเดียว
ท่านก็ปฏิบัติอย่างนั้นตลอดมาเนี่ยสำนักเป็นสำนักที่เหมาะสมกับการภาวนาผมไม่เคยให้ไม่เคยลดละนะเรื่องอาหารการบริโภคให้พอตลอดแล้วการคำนวณอาหารผมก็เคยเป็นกรรมฐานมาแล้วผมก็รู้หมดที่ให้นั้นเรียกว่าเหลือเฟือที่เราส่งให้แต่ละเดือนละเดือนอาหารนี่เรียกว่าเหลือเฟือเพราะเราเคยเป็นกรรมฐานมาแล้วความอดความอิ่มขาดแคลนประการใดเราเคยผ่านมาทั้งหมดอันนี้เราเป็นผู้จัดผู้ทำให้เองเราก็เรียกว่าอยู่ในขั้นเหลือเฟือคือความสงสารพระที่ยังเข้าสารในนี้ทุกวันนี้ก็ให้เดือนละ25กระสอบกระสอบละ100กิโลพระคำนวณไว้ประมาณ30องค์แล้วเข้าสารก็20กระสอบต่อเดือนน้ำปลานี่เวลานี้ก็จับส่งให้น้ำปลานี่เดือนละ40ลังต่อพระอยู่ในย่างกลางประมาณ30มีรถบ้างและอยู่ในระยะ30ลิตรเพิ่มบ้างเล็กๆน้อยๆอันนี้คำนวณดูเหล่านี้เหลือเฟือนับเป็นน้ำมันพืชอย่างนี้ก็40ลังต่อเดือนน้ำตาก็40ลังต่อเดือนน้ำตาลทรายเนี่ย20กระสอบต่อเดือนนะแล้วพวกอาหารการบริโภคเครื่องครัวอะไรอาหารสดอาหารแห้งทำเพิ่มขึ้นไปอันนั้นเป็นพิเศษสำหรับปลาย่างที่ผมเคยสั่งเป็นประจำให้ขาดเลยต้องสั่งทางเขมรมาทางเขมรผ่านเข้ามาอะไรทางเขมรผ่านเข้ามาทางอรัญญประเทศมาสระแก้วผ่านเข้ามาปุระเขาจะสั่งไปทางเขมรก็ให้เดือนหนึ่งอย่างน้อยไม่ต่ำกว่า60กิโลปลาย่างแต่ส่วนมากจะได้ในราว70 80กิโลอยู่ทุกๆเดือนอันนี้สำหรับท่านต่ำเป็นน้ำพริกน้ำอะไรไปส่วนเช่นกัน60กิโลนี่วันหนึ่งก็2กิโลปลาย่างแต่ส่วนมากคืออยู่ใน70 80กิโลนี่ก็เป็นประจำอาหารสดอาหารแห้งนี่ก็เป็นประจำวันไปนั้นอาหารสดนี่จะมากทีเดียวดังนั้นพวกอาหารยาวคุณคุณเชียงคุณเชิงอะไรก็แล้วแต่เรียกว่าอยู่ในขั้นมากเราเป็นคนสั่งเองเครื่องทำครัวอย่างนี้อะไรบ้างพวกหอมพวกกระเทียมใส่ถุงกระสอบกระสอบกระสอบไม่อดอยากเวลาเราไปถามท่านก็บอกตรงๆบอกว่าโอ้ยเหลือเฟือต่างๆในแบบแจกไปตามวัดต่างๆวัดต่างๆหมายถึงว่าพระกำเนิดที่พระภาวนาอยู่ข้างข้างเคียงแถวนั้นแห่งละสามองค์บ้างสี่องค์บ้างท่านก็เลยมาอาศัยนี่แจกไปหนาวแจกไประหว่างนี้ผมไม่อาจที่จะแจกไปชอบแสบทุกแห่งทุกหนได้ทำไมวะนี่ศูนย์กลางถ้าว่าพระอย่างนั้นท่านต้องการให้แจกกันไปนะถ้ามันขาดตัวบุคคลมาผมจะมาส่งเสริมให้ทำดีอย่างพระแถวนั้นก็อาศัยวัดนี่เราคือหมายเพราะว่าผมส่งเสริมพระผู้ตั้งใจปฏิบัติดีปฏิบัติชอบวันนี้เป็นวันหนึ่งที่เหมาะสมมากที่สุดเกี่ยวกับการด้านภาวนาไม่ให้มีอะไรเข้าไปยุ่งเลยผมห้ามไม่ให้ก่อให้สร้างอะไรขึ้นมาให้ปีมีแต่การภาวนาล้วนๆเพราะเราดำเนินมาเราทำอย่างนั้นผมพูดจริงๆสำหรับผมเองไม่มีอะไรมายุ่งผมได้นะทำอย่างเด็ดขาดเด็ดขาดตลอดการปฏิบัติกรรมฐานเนี่ย เรานี่เรียกว่าเด็ดขาดตลอดมางานการอะไรมายุ่งผมไม่ได้มีแต่ดูหัวใจตลอดเวลาตื่นนอนพักความเพียรเข้าแล้วจนกระทั่งหลับจนกระทั่งหลับวาดกันตลอดเวลาไม่มีเอาใครไปด้วยเลยผมไปกรรมฐานผมไปองค์เดียวองค์เดียวเอาอย่างเด็ดไม่ใช่ธรรมดาเรื่องการเรื่องงานอะไรมายุ่งผมไม่ได้นี่ผลก็ได้ให้เห็นชัดเจน
ที่มาสั่งสอนประชาชนญาติโยมพระเนรก็ได้มาด้วยปฏิปทาที่เราทำมาอย่างเด็ดขาดเด็ดขาดของเราผลก็ได้เป็นที่พอใจมาตลอดเราเห็นผลอย่างนี้เราจึงไม่ให้อะไรมายุ่งการภาวนา ยุ่งการต่อการสร้างอยู่แล้วนั่นการสั่งสมอารมณ์ยุ่งเหยิงวุ่นวายทำลายการภาวนาเราจึงไม่ให้มายุ่งให้มันจะภาวนาลงว่าฆ่ากิเลสเราจะไปฆ่าแบบเยอะๆเยอะๆไม่ได้นะต้องเอากันอย่างเด็ดขาดเด็ดขาดถ้าธรรมะเด็ดขาดกิเลสก็มองเองพอธรรมะอ่อนกิเลสก็เด็ดขาดขึ้นมามันต้องฟาดกันตลอดเวลาอันนี้มันทำมาแล้วเนี่ยเรื่องทำผมทำอย่างเต็มเม็ดเต็มหน่วยจนพูดได้เต็มปากว่าเราหาที่จ้องติดในการในความภาคเพียรของเราไม่ได้เพราะมันเด็ดตลอดเวลาคุณหาที่จ้องติดไม่ได้ว่าระยะใดการใดที่เราได้ย่อหย่อนความภาคความเพียรนี้เราไม่มีมีแต่เด็ดขาดเด็ดขาดตลอดจนกระทั่งขยับขยันขยับย้อนหลังไปหาความเพียรของเราจะก่อนเวลามันเท่าแก่แล้วมันทำอย่างนั้นไม่ได้ที่ก่อนมันทำได้เต็มไม่เต็มบางทีถึงขั้นจะสลบสลายก็มีเป็นอย่างนั้นเราทำมันหนักตลอดเลยแล้วผลก็ได้เป็นที่พอใจด้วยอุบายวิธีการอย่างเด็ดขาดอย่างเมื่อธรรมะเด็ดขาดที่เราต้องอ่อนตัวลงอ่อนตัวลงสุดท้ายก็ขาดสะบั้นไปได้ธรรมะอ่อนไม่ได้นะกิเลสจะเด็ดขึ้นทันทีธรรมะจึงต้องให้เด็ดขาดตลอดนี่เราเคยทำมาแล้วทั้งนั้นนะผมที่มาสอนเพื่อนนี่ผมพูดจริงๆผมภาคภูมิและความเพียรของผมไม่มีย่อหย่อนแต่ไหนแต่ไรมาจนได้ผลเป็นที่พอใจการแนะนำสั่งสอนจึงสั่งสอนเต็มเม็ดเต็มหน่วยไม่มีธรรมะอ่อนข้อย่อหย่อนในการสอนไม่ว่าธรรมะขั้นใดภูมิใดในภาคปฏิบัติศีลสมาธิปัญญาเราปฏิบัติมาครองมาหมดแล้วนะการสอนก็ไม่มีอันอั้นที่เมื่อมันเต็มมือหัวใจแล้วอัดอั้นที่ไหนล่ะนะทีนี้ได้มาเพราะเหตุผลตรงใจอะไรได้มาเพราะความเด็ดเดี่ยวเฉียบขาดทางข้ามทางเปลี่ยนไม่ได้เกี่ยวข้องกับอะไรที่จะมายุ่งเหยิงวุ่นวายแล้วแม่ก็มายุ่งเราเราก็เอาวิธีการมาสอนเพื่อนถึงไม่ให้ก่อให้สร้างเรื่องยุ่งเรื่องนั่นเรื่องนี้พระผู้มุ่งอัดมุ่งทำแล้วโอ้ยอะไรใครจะไปง่ายยิ่งกว่าพระกรรมฐานที่มุ่งอัดมุ่งทำวะมือง่ายอยู่ไหนอยู่ได้หมดถ้าเป็นที่สงบสงัดแล้วต้นไม้ภูเขาเสียอยู่ได้ทั้งนั้นกินง่ายบิณฑบาตได้อะไรมาเพราะนั้นพออย่างชีวิตให้เปลี่ยนไปเพราะจิตไม่ได้อยู่กับสิ่งนี้อยู่กับธรรมกันนะอยู่ง่ายกินง่ายนอนง่ายไปง่ายมาง่ายไม่ยุ่งเหยิงอะไรแต่กับความเพียรไม่ถอยกันตลอดนั่นหนักในความเพียรตลอดเวลาอย่างอื่นอะไรพออย่างชีวิตให้เปลี่ยนไปเท่านั้นไม่ถือเป็นอารมณ์เราเคยทำมาอย่างนั้นแล้วธรรมก็เกิดขึ้นด้วยวิธีการอย่างที่ว่าให้สอนเพื่อนว่าอย่างไรมันเกิดผลด้วยวิธีการไหนก็ต้องนำวิธีการนั้นมาสอนเพื่อนเพื่อนมาอย่างนั้นมีในสายกรรมฐานพอเป็นที่ยึดที่ขอของประชาชนทั้งหลายได้เวลานี้นอกจากนั้นมันเหลวไหลไปหมดดูไม่ได้ว่างั้นเลยผมพูดจริงๆไปที่ต่างๆผมพูดหนวกตาบอดผมไม่สนใจนะใครจะเป็นอะไรเป็นอะไรร้ายช่างชี้ดีช่างใครว่างั้นไม่สนใจแต่ในวงเจ้าของไม่ได้นะว่าในวงของเจ้าของของตัวเองวงของเราที่เกี่ยวข้องกันอยู่มีตาดีหูดีตลอดสอดส่องดูตลอดเวลาบกพร่องตรงไหนจี้ทันทีบอกทันทีตวนทันทีถ้าเป็นเรื่องคนอื่นนอกจากความรับผิดชอบนอกจากความเกี่ยวโยงกับเจ้าของแล้วมุ่งมองตาบอดเองอย่างที่ว่าอย่างพวกปริยัติหรืออะไรนี้ผมไม่สนใจนะ
ผมไม่เล่นด้วยนอกจากไม่สนใจแล้วยังไม่เล่นด้วยเหมือนอยู่คนละฝั่งเลยนะต้องพยายามจะเป็นนิกายเดียวก็ตามผมไม่ได้ถือนิกายอะไรเป็นสำคัญยิ่งกว่าหลักธรรมวินัยของพระนะชื่อนั่นชื่อนี่เป็นไก่มันก็มีชื่อวะเป็นธรรมยุทธ์บ้างมหานิกายบ้างอะไรสร้างชื่อสร้างโกโก้ถ้าไม่ปฏิบัติไม่ดีชื่อมีความหมายอะไรตั้งขึ้นจรวดดาดเทียมมันก็เป็นมีแต่ชื่อมีแต่ลมบาปถ้าจะของเหลวมันก็จมนรกได้นั่นเขาจึงไม่สำคัญอยู่กับชื่อกับนามสำคัญอยู่กฎระเบียบของพระต้องให้กลมกลืนกับหลักธรรมอย่างนี้นะตอนนั้นคือว่ากลางสายพระอีสานนี่ยังมีพระกรรมฐานเยอะอยู่ทั้งเกี่ยวโยงกันคือไปสายหลวงปู่สายหลวงปู่มั่นนั่นแหละองค์ที่มาอยู่กับท่านจริงๆครูบาอาจารย์ของพระเหล่านั้นก็เคยอยู่กับท่านมาเสียได้หลักได้เจนสืบเนื่องกันมาเรื่องอย่างเช่นอย่างท่านจางฟันหลวงปู่ขาวเนี่ยท่านเคยอยู่กับหลวงปู่มั่นมาตลอดเลยที่ลูกศิษย์ของหลวงปู่มั่นหลวงปู่ฟันหลวงปู่ขาวไม่เคยอยู่ด้วยแต่ก็เลยหลักเจนไปจากครูบาอาจารย์อย่างนี้เรียกว่ารุ่นหลานไปมันก็มีหลักเจนไปจึงไม่ค่อยเผยนะมีหลักมีเจนอย่างเวลานี้ก็มันก็เกี่ยวกับความดูแลของผมอยู่ดีเพราะพระเรียนฉันนั่นก็ถ้าพูดตามหลักความจริงก็ท่านเคารพมากอยู่มากสำหรับวัดเรานะพระเรียนสายธรรมฐานสายนี้ท่านเคารพมากมาตลอดมาเคารพในวัดเราจึงไม่มีองค์ไหนที่ดึงฝ่าฝืนเราก็เกี่ยวโยงอยู่เรื่อยเวลาว่างไปวันนั้นบ้างไปวันนี้บ้างไปดูเตือนเตือนตรงไหนก็เตือนเดี๋ยวก็สอนเน้นหนักสังความภาคเพียรไม่ยุ่งกับอะไรท่านยังพอมีหลักมีเกณฑ์แต่ส่วนมากที่ไปอยู่ตามภาคต่างๆเนี่ยมักจะมีเป็นสายหลวงปู่มั่นออกไปพวกรุ่นหลานรุ่นเหลนอะไรไปไปอยู่ที่ภาคต่างๆท่านก็พอไม่อยากมีเกณฑ์ปฏิบัติจากครูจากอาจารย์ของฉันมันก็ไม่เหลวไหลท่านนอกจากนั้นแล้วเราก็ไม่ได้สนใจถ้าอยู่ปฏิบัติอะไรเราไม่ค่อยสนใจถ้าเป็นสายเดียวกันเองได้สอดส่องสังเกตตลอดเวลาตักเตือนสั่งสอนเสมอเวลานี้ที่มันกำลังทับศาสนากำลังทับทำไม่ให้งอกเงยขึ้นมาเรื่อยๆนี่จะเกิดเต็มบ้านเต็มเมืองเต็มวัดเต็มวาเต็มพระเต็มอาธรรมหาที่จะเกิดขึ้นไม่ได้ไม่มีเพราะว่ามีใครสนใจปฏิบัติเป็นเรื่องของเพื่อต่อหน้าอกตาในวัดในวาในพระในเมืองเสียทั้งนั้นนะมีผู้ย่ำเกิดสังเวชนั่นนะธรรมะของพระพุทธเจ้าก็คือตลาดแห่งมรรคผลนิพพานดีๆนี่เลยสดสดร้อนร้อนเมื่อมีผู้ปฏิบัติตามอยู่ผลก็ได้เช่นเดียวกับเราปฏิบัติตามที่ประเภทไหนเราสนใจส่งเสริมมันที่ประเภทนั้นมันก็เจริญขึ้นในหัวใจในความประพฤติของคนที่เราบำเพ็ญธรรมสนใจจะทำอะไรทำก็เกิดขึ้นในหัวใจของเราเช่นเดียวกันไอ้นี่มันไม่มีใครมามองทำยิ่งกว่ามองที่เหตุมองที่เหตุมองเอาจริงๆด้วยความสนใจเป็นมีที่เต็มตัวมองหาธรรมไม่เห็นเลยพระก็มีแต่หัวร้อนเอาผ้าเหลืองคุมเอาไว้ข้างในมีแต่มูดแต่พูดเรื่องความเลอะเทอะของการปฏิบัติมันดูไม่ได้นะผมก็จวนแล้วอายุก็ขนาดนี้แล้วก็ยังมาเป็นห่วงประชาชนญาติโยมต้องอุตส่าห์ไปช่วยสนับสนุนการในที่ต่างๆผมไปด้วยความเกลียดกายเพราะความเมตตาล้วนๆนะผมไปผมไม่ไปเพื่ออะไรเพราะทุกสิ่งทุกอย่างเราพอหมดแล้วเราไม่หวังอะไรแล้วเราอยู่ด้วยความพอทุกอย่าง
เราไม่บกพร่องอะไรหัวใจของเรามันพอซะทุกอย่างแล้วดูไปวันหนึ่งวันหนึ่งก็ยังดูธาตุดูขันธ์รักษามันไปพอได้ทำประโยชน์ให้โลกเท่านั้นเองเมื่อมันหมดสภาพแล้วก็สลับพวกเยอะขึ้นมองได้มันหาอะไรภาษาถังขยะหรือเปล่าใช้ไปพอถึงวันของมันแล้วพูดถึงเรื่องอัดเรื่องทำเราก็พอทุกอย่างแล้วเราหาอะไรแล้วไม่ได้หาอะไรหาอะไรคำว่าพอแล้วกับคำว่าหามันเข้ากันได้เลยถ้าพอแล้วไม่ต้องหาเนี่ยอิ่มแล้วไม่ต้องกินท่านคนกำลังกินก็คือคนกำลังหิวถ้าอิ่มแล้วก็ไม่กินการบำเพ็ญธรรมก็เหมือนกับเรารับทานหิวมากเท่าไหร่ก็การบำเพ็ญธรรมหิวอัดหิวทำมากเท่าไหร่การบำเพ็ญธรรมก็ยิ่งหนักมือเข้าไปเข้าไปเวลาอิ่มเต็มที่แล้วมันเหมือนเขารับทานอิ่มแล้วก็รับทานหาอะไรก็อิ่มแล้วทำพอจะในใจมันก็แบบเดียวกันหาอะไรมันพอแล้วเนี่ยการแสวงหาธรรมมันมีความพอแสวงหาธรรมพอเป็นขั้นของธรรมของศีลศีลก็เรารักษาสมบูรณ์บริบูรณ์ตามแบบฉบับแห่งพระธรรมวินัยแล้วเราต้องปีเราที่ตรงไหนนั่นเราก็พอคือเรารักษาอย่างเข้มงวดกดขันตลอดเวลาไม่มีวินัยข้อไหนที่จะบกพร่องซึ่งเราล่วงเกินฝ่าฝืนเราไม่นี่เราก็พอท่านมันก็อบอุ่นนะซื้อไปอยู่ที่ไหนอบอุ่นคนมีศีลบริสุทธิ์อบอุ่นนะไปอยู่ในป่าเสือลงเสือก็ไม่กลัวตายแล้วแน่ใจเลยไปสวรรค์แน่ๆนะถึงไม่ชั้นสูงก็ไปสวรรค์แน่ๆเมื่อความอุ่นในศีลก็เห็นชัดๆอยู่ในใจเนี่ยพูดถึงเรื่องว่าความพอนะพอเป็นขั้นสำหรับธรรมแต่ที่ไม่มีคำว่าพอส่วนธรรมนี่พอเป็นขั้นศีล

มาธิเมื่อทำถึงขั้นพอเป็นระยะแต่ที่เหลือไม่มีคำว่าพออาจจะพูดถึงด้านปัญญาพิจารณาถอดถอนที่เหลือเป็นลำดับจนกระทั่งไม่มีที่เหลือตัวใดเหลือภายในจิตใจแล้วปัญญาก็พอไม่ต้องขวนขวายไม่ต้องฝึกฝนหามาเพื่อฆ่าที่เหลือตัวใดเพราะที่เหลือมุดมอดไปหมดแล้วความเชื่อก็พอให้ทำเต็มหัวใจแล้วทั้งศีลทั้งสมาธิทั้งปัญญามิฉาวิมุตติพ้นเต็มหัวใจแล้วก็พอแล้วหาอะไรอีกท่านทำทั้งมีความพอของพอนะแต่ที่ไม่มีพอหาไปจนทั้งวันตายก็ตายขึ้นมาเปล่าที่จะให้งานของพี่ซึ่งสิ่งที่ติไม่มีทางมหาเศรษฐีนั่นยิ่งความหิวโหยมากนะมีเงินมากเท่าไรยิ่งหิวโหยมากยิ่งส่อเสียอาหามากเมื่อเชื่อเมืองพอไม่มีในที่ยิ่งโรคมากได้เท่าไรยิ่งโรคจนตายงานนี้ไม่เคยสิ้นสุดงานของพี่คนนี้ตายแล้วเขาทำงานเพื่อที่เขาสิ้นสุดแล้วไม่ทำจนตายโซถือก็ทุกจนตายเพราะความโลภมันหมุนตัวให้หิวมากขึ้นมากขึ้นมีเงินมากเท่าไรเราจะเข้าใจว่าเศรษฐีคนนั้นจะมีความสุขมากนะไม่เงินสมบัติมากเท่าไรนั้นคือเชื้อไฟเสริมไฟให้โลภมากขึ้นอีกได้มากเท่าไรยิ่งเสริมให้ความหิวโหยให้อยากได้มากขึ้นสุดท้ายก็ตายอยู่ในช่องกลางความหิวที่ยังไม่พอเลยรถถามว่าจะเอาตั้งขึ้นไปตั้งขนาดไหนตั้งนี้อยากได้คันนี้ตั้งคันนี้อยากได้คันนั้นจนตายไม่มีพอเรื่องของพี่ทุกประเภทจะไม่มีคำว่าพอเลยนอกจากสกัดรักตั้งมันไว้ไม่ให้มันส่งเสริมไฟเผาเรามากเกินไปให้อยู่พออยู่พอเป็นพอไปได้ด้วยธรรมเป็นเครื่องรักษาไว้ก็อยู่ในระดับพอดีคนเราพออยู่พอกินพอเป็นพอไปไม่ดีดิ้นเกินไปตามหน้าของตัวเองความอยากความทะเยอทะยานแล้วเราก็สบายถ้าปล่อยให้เป็นประจำที่มีเท่าไหร่ไม่พอตายชื่อประปานอกจากนั้นยังตกนรกอีกด้วยตายแล้วเราเป็นเปรตเป็นผีเฝ้าสมบัติเงินทองของความห่วงใยแล้วสมบัติอย่างนั้นได้มาแทนที่เป็นประโยชน์มันก็ทำประชังเป็นโทษไปเสียแล้วก็มาเผาเจ้าของอยู่ตกนรกได้ยังไงท่านเรื่องของที่เหลือแล้วถึงไม่มีคำว่าพอนักถึงตัณหาสมานักถึงในน้ำเสมอด้วยตัณหาความอยากความใจทะยานไม่มีในน้ำไหนก็ไม่น้ำถึงที่จะให้มากยิ่งกว่าความอยากความใจทะยานนี้ไม่มีความอยากความใจทะยานนี้ไม่มีฝังมีฝาในน้ำมหาสมุทรเจริญหลวงมันยังมีฝั่งมีฝาในน้ำมหาสมุทรก็ฝั่งมหาสมุทรก็มีว่าแต่ในน้ำของตัณหานี่ไม่มีฝั่งท่วมได้ตลอดท่านที่มันพาใครพอเมื่อไรจึงต้องพากันดิ้นกันดิ้นกับมันเกิดมาตั้งแต่วันเกิดก็สร้างกองทุกข์มาพร้อมแล้วยังดิ้นยังดิ้นไปตามที่หรือหาให้พอให้ความสุขหาเท่าไรมันก็ไม่ได้ความสุขเพราะความสุขไม่อยู่กับที่พาหานี่นะทำพาหาต่างหากถึงมีความสุขส่วนเราให้ที่พาหานี่ตายชิ้นหอยกันหมดตื่นเช้าขึ้นมาวิ่งหาความสุขแล้วเวลาขากลับมาก็เอาตั้งแต่ความทุกข์ความผิดหวังเข้ามาเต็มหัวใจเผาไหม้ตลอดนอนยังไม่มีบางวันนอนไม่หลับความผิดหวังความทุกข์ความทรมานเอาวันหลังหาอยู่ก็ได้มาแต่แบบเก่าก็ที่เหลือพาหามันก็เอาแบบที่เหลือที่มาเผาเรามันจะเอาแบบทำมาเผาเนี่ยถ้าหาแบบทำได้พออยู่พอกินพอเป็นไปแล้วอยู่นั่นตายแล้วไม่หวังเอาอะไรไปเลยมันกองกองเท่าภูเขาก็ไม่มีความหมายเมื่อชีวิตขาดสุบันลงไปแล้วสิ่งนั้นก็เป็นเศษไม้เศษชาติแร่แอะชาติต่างๆมาทั้งนั้นเงินก็สมมติเอาเฉยว่าอย่างสมัยที่ปัจจุบันนี่ก็สมมุติกระดาษเงินก็กระดาษฟังซิเห็นไหมอ่ะเงินที่ไหนคนนับเป็นบ้าตามมันต่างหากมันก็กระดาษนี่เองกระดาษเหล่านี้ก็ไม่เห็นเป็นบ้ากับมันแต่กระดาษไอ้หลังลายมันเป็นบ้ากับ

0: นนะเพราะเรานั่นเสกสรรขึ้นมาแล้วเรานั่นหลงเรานั่นติดอันติดนั่นมาเผาเราฮะถ้าเราฉลาดเสียใช้ไปถึงการเวลาเท่านั้นก็รู้มันตื่นประมาณหาอยู่หากินพอเป็นพอไปบ้านเรือนนี่หลังหนึ่งคนคนหนึ่งใหญ่โตขนาดไหนเอาซุ้มซุ้มหานอนที่ไหนมันก็ได้ยากอะไรจะต้องหาปราสาทสร้างหอปราสาทราชมณีขึ้นมาแข่งท่านดาวดึงสวรรค์ว่าคนเท่ากับปั้นเวลาสร้างตึกรามบ้านช่องสร้างหอปราสาทชั้นสวรรค์มันสู้ไม่ได้นี่ก็คือสร้างด้วยตัณหาถ้าสร้างเพื่อให้อยู่พอเป็นพอไปกับท่าขันนี้ก็ทับหลังเดียวมันก็อยู่ได้แล้วยากอะไรวะหาการบริโภคหามาพออยู่พอกินท้องเรานี่ก็เท่ากับท้องคนนั่นเองมันจะใหญ่โตมาจากไหนหามาพออยู่พอกินพอเป็นพอไปมันก็ไม่หยุดดิ้นมากมันก็เป็นความสุขเนี่ยทำทางหาถ้าเกิดของหาได้เท่าไรไม่พอเพราะว่าอะไรทั้งนั้นหาเท่าไรเหมือนหาเชื้อไฟมาเผาตัวเองบร้อนตัวเองโลกนี้จึงไม่มีความสุขนะใครอยากเอามาอวดทำพุทธเจ้านะว่าใครเป็นคนหาได้สอดแสวงหาได้มากน้อยเพียงไรคนนั้นจะมีความสุขมือจะความทุกข์เผาหัวมันชื่อหาคนนี้เป็นความสุขไม่ถึงมือจะเอาเสื้อไฟมาเผาจากโลกผู้หลงตามมันถ้าไม่หลงตามมันก็ใช้กันไปไม่เป็นไรมือทำกันกลางรักษาไว้คุ้มครองไว้พออยู่พอถึงพอเป็นพอไปคนเราเรียกว่าหันโสมันสร้างความยุ่งเหยิงวุ่นวายไม่มีสิ้นสุดนะก็บรรยากาศไอ้ที่หลับที่นอนพ่วงเชื่องคนตื่นนั่นประดับประดาตกแต่งให้เป็นความสวยความงามความหยุดความดีความสะอาดสะอ้านความสะดวกสบายเต็มอยู่ในห้องนอนแม้สิ้นสุดในห้องน้ำเข้าไปห้องน้ำก็ไปถ่ายของสกปรกออกต้องไปทำความสะอาดหาเครื่องขัดขึ้นถูในห้องน้ำห้องน้ำห้องหนึ่งนี่เต็มไปด้วยเครื่องปนเปื้อนเข้าใจไหมล่ะมันบ้าหรือไม่บ้ามันรู้เราเครื่องขัดเครื่องถูแล้วหามาเครื่องชำระความให้เป็นความสะอาดก็ไปขี้เสียทุกวันมาเอาสะอาดมาจากไหนเงาล้างมาแล้วก็เท่านั้นมันก็พอเลยนี่จึงหาเครื่องล้างมาอีกนะน้ำมันนี่ขวดนี่เท่าไหร่น้ำนี่ขวดนี่เท่าไหร่ราคาเท่าไหร่ไปหาขวดหาขวดมานี่แล้วเครื่องขัดเครื่องถูในห้องน้ำมันมีสักเท่าไหร่เท่าไหร่ขวดก็มาเต็มห้องนั่นพิจารณาอยู่แล้วจริงนี่มันเกิดมาเองหรือถ้าเราไม่วิ่งเต้นหามาการวิ่งเต้นหามามันมีความทุกข์ความโกรธมากน้อยเพียงไรก็มาคิดที่มาถ้าทำแล้วยากอะไรไม่เห็นยุ่งยากการอยู่การกินมีเสื้อผืนหนึ่งปั๊บปูลงไปแล้วหมอนฟ้าลงไปหลับพอกสบายเลยแล้วมันต้องหาที่นอนหมอนมุ้งหาฟูกหาอะไรประดับประดาตกแต่งหนาสูงขึ้นสองชั้นที่นอนมันสูงไม่พอนอนมันไม่สบายไม่ยุ่งหาจากความสะดวกให้ร่างกายใจมันไปฟืนไฟเดือดร้อนจะเป็นจะตายเรียกร้องหาความช่วยเหลือจากเจ้าของทำไมไม่หาความสุขให้ใจบ้างใจสกปรกที่สุดทำไมของภายนอกถึงชอบสะอาดมากนักถ้าไม่ถูกต้มจากที่หลอกลวงความสะอาดภายในความสะอาดภายนอกมันต่างกันยังไงความสะอาดภายในมีแต่ความสุขความสบายความสะอาดภายนอกมีแต่ความทุกข์ความทรมานที่เหลือพาให้สะอาดสะอาดภายในทำพาให้สะอาดไม่สร้างกองทุกข์ให้นะสะอาดภายนอกที่เหลือพาให้สะอาดมันจึงเจาะจึงแสวงหาปุ่นปื้อก็จำเรื่องภายนอกโอ้ยขัดถูกันยุ่งไปเลยนะเครื่องแต่งเนื้อแต่งตัวเข้าไปห้องนี้เข้าไม่ได้นะมันไม่พอไม่ทราบคนมีกี่ชุดกี่ชุดเครื่องแต่งเนื้อแต่งตัวอันนี้แต่งเนื้อแต่งตัวไปเพื่องานนั้นอันนี้แต่งไปเพื่องานนั้นอันนี้แต่งไปเพื่องานนั้นเพื่องานนี้แล้วเต็มไปหมดในห้องมาใช้ซ้ำของเก่าไม่ได้นะเสียเปรียบพี่ใจไหมล่ะคนหนึ่งคนหนึ่งห้องนอนเครื่องแต่งตัวมันมีสักเท่าไหร่แล้วเครื่องยุ่งมันมีสักเท่าไหร่อย่างนั้นเครื่องแต่งตัวเครื่องหนึ่งราคาเท่าไหร่ยิ่งเต้นหามากดจะได้มาใช้เป็นเครื่องแต่งตัวนี่ มันราคาเท่าไหร่แล้วเครื่องแต่งตัวเครื่องไม่พอ2เครื่อง3เครื่อง4เครื่อง10เครื่อง20เครื่องไม่พอต้องบ้าทั้งวันเลยท่านพิจารณาสิน่ะมันเป็นของดีเนี่ยที่หลอกคนถามอะไรนั่งหนาพออยู่พอกินพอเป็นพอไปแล้วเท่านั้นพอแล้วไม่สร้างความยุ่งยากให้เรามากมายให้เกิดความทุกข์มากอย่างที่เป็นบ้ากันอยู่เวลานี้ในห้องน้ำหลวงตาบัวห้องน้ำมันนะขอเอาไปปนเปื้อให้มีขวดนั้นน้ำนั้นชำระนั้นชำระนี้เราไปเห็นแล้วขวดปลาก็ปลาหมดเลยถึงไหมวะอ้าวอย่างนั้นจริงๆเราทั้งร้านไม่มีใครกล้าเอาไปในห้องน้ำเลยก่อนน้ำสำหรับชาล้างมันมืออยู่แล้วสะอาดขนาดไหนไปหามาปนเปื้อหาอะไรเพราะมันใช่เรื่องของเด็กคนให้เป็นฟืนไฟพอเห็นในห้องน้ำปลาก็ปลาหมดทั้งร้านมันมีใครกล้าเอาไปไว้ในห้องน้ำหลวงกระบวยมีไม่ได้ฟาดก็ปลาหมดอะไรเป็นธรรมอะไรเป็นจิตมันรู้ทันทีรู้ทันทีเรื่องของจิตแฝงธรรมเหยียบย่ำธรรมมันแทรกเข้าไปทุกหย่อมย่านนะมองไม่ทันนะถ้าทำจับปั๊บถึงหมดเลยนี่ปลอมนี่จริงไม่อย่างนั้นนะไม่งั้นทำไม่เหนือจิตแล้วจะปราบจิตไม่ลงเขาไม่เห็นมันมันก็เหยียบหัวเลยเมื่อเห็นมันแล้วก็เหยียบหัวมันไปมายุ่งสมัยว่างเนี่ยพากันพิจารณาอยู่ความพอเหมาะพอดีมีอยู่ให้พากันสอดแสวงหายาดีใหญ่ยิ่งเกินเหตุเกินผลความทุกข์ความทรมานนั้นเกิดขึ้นจากความทะเยอทะยานความดีความยิ่งนั่นแหละหามาเท่าไหร่ก็ไม่พอให้เกิดเป็นไม่พอหาเท่าไหร่ก็ยิ่งเป็นฟืนเป็นไฟเผาไม่จะไม่มีใครได้ความสุขเพราะการหาด้วยอำนาจของเองถ้าหาด้วยอำนาจของธรรมเนี่ยพอดีทุกอย่างอะไรพอดีรู้ทันทีทันทีอยู่สบายสบายถ้ามันจำมันนะทุกคนเรื่องปนปื้อร่างกายเนี่ยมันเพี้ยนจริงๆนะไม่ปนปื้อร่างกายทุกอย่างปนปื้อซะจนดูไม่ได้อะไรๆเพื่อร่างกายแต่เพื่อหัวใจไม่จะปนปื้อหัวใจชาล้างหัวใจที่มันสกปรกด้วยกิเลสเต็มนี้ไม่ยอมชาล้างกันไปชาล้างเรื่องร่างกายไปปนปื้อร่างกายสนใจกับร่างกายปฏิบัติต่อร่างกายนี้เต็มบ้านเต็มเมืองเวลานี้มันเป็นบ้าเพราะการปลอมปลื้มร่างกายด้วยอำนาจของกิเลสตัณหามันไม่ได้สนใจแก้ไขดัดแปลงทำลายซักพอกจิตใจที่มันสกปรกรุงรังสร้างกองทุกข์ให้นี่บ้างเลยนะโลกมันถึงมีแต่ความทุกข์ความร้อนนะนี่ทดสอบมันมาหมดแล้วที่เอามาพูดนี้ทดสอบแก้กันตกมาโดยลำดับลำดับเพราะอย่างยิ่งเราจะเห็นได้อย่างชัดเจนนะที่อยู่ของหลวงปู่มั่นนะที่นอนของหลวงปู่มั่นนะพอดีเท่านั้นเองนะไม่ได้มากกว่านั้นเอาอะไรก็ไปมายุ่งทำไมท่านเห็นไหมท่านใส่แล้วนะเอาอะไรไปปนปื้อท่านเอามายุ่งทำไมนี่มันเหมาะแล้วนั่นเห็นไหมล่ะทำท่านจับปั๊บทันทีรู้เลยพร้อมพอดีที่หลับที่นอนของท่านเนี่ยโอ้ยถ้าเราเทียบอย่างพวกบ้าทุกวันนี้ที่หลับที่นอนของหลวงปู่มั่นเหมือนกับที่นอนของหมาขี้เลื้อนไอ้ที่นอนของพวกหมาขี้เลื้อนนี่เหมือนกับที่นอนของเทวดาเข้าใจไหมถ้าจริงมันที่นอนของหมาขี้เลื้อนไอ้ที่นอนของมิสุทธิมิสุทธิเทพคือพระอรหันต์หลวงปู่มั่นคือพระอรหันต์แล้วเหมือนกับที่นอนของหมาขี้เลื้อนแต่ที่นอนของพวกหมาขี้เลื้อนนี่พวกเราเนี่ยพวกหมาขี้เลื้อนเหมือนกับที่นอนของเทวดามันแข่งกันอย่างนั้นนะเข้าใจไหมไปที่ไหนท่านกั้นห้องอยู่พอได้อยู่เท่านั้นนะเท่านั้นพอจะอะไรมายุ่งฉันจะมายุ่งนะเมื่อมันพอแล้วนะท่านสบายภายในของท่านจ้าตลอดเวลาจ้าภายในมันใครเห็นได้ในโลกนี้ไม่เห็นนะผู้ที่ทรงธรรมอย่างเดียวกันแล้วปั๊บเนี่ยไม่ต้องถามกันเลยความสะอาดภายในใจเลิศเลอขนาดไหนกับความสะอาดภายนอกด้วยสิ่งปนปื้ออย่างนี้มันพวกถังขยะเอามาประดับประดาถังขยะด้วยกันมันก็เป็นกองขี้ทั้งกองนั่นแหละเข้าใจไหมล่ะเอาถังขยะมาประดับประดาถังขยะมันก็คือขี้ประดับขี้มันสวยงามที่ไหนบ้างเออมันเป็นงั้นนะนี่ละเรื่องศาสนากับโลกมันต่างกันอย่างนั้นนะต้องสายตาของธรรมนี่จับได้หมดเลยกิเลสมันออกแง่ไหนมุมใดหลอกสัตว์โลกในแง่ไหนมุมใดธรรมจะจับได้หมดตลอดเลย กิเลสหลอกโลกโลกไม่รู้หูตาบอดตลอดไปจนกระทั่งวันตายไม่มีใครทราบเลยแต่ทำจับปั๊บเดียวรู้หมดเลยท่านไม่งั้นฆ่ากิเลสไม่ได้ฆ่ากองทุกข์ไม่ได้ถ้าฆ่ากิเลสไม่ได้ก็ฆ่ากองทุกข์ไม่ได้เพราะกิเลสผู้สร้างทุกข์ให้สัตว์โลกว่าฆ่ากิเลสสักอย่างเดียวทุกข์ไม่ต้องถามมาจากไหนไม่มีถ้าเหลืองขันที่เป็นทุกข์ธรรมดาเจ็บไข้เลยปวดมันไม่มีปัญหาอะไรนะทุกข์ทางใจนั่นสิมันหนักมากทุกข์ทางใจมันทุกข์จากกิเลสฆ่ากิเลสแล้วทุกข์ทางใจท่านไม่มีทุกเรื่องธาตุเรื่องขันธ์หิวโหยกระหายมีบ้างเป็นธรรมดาของเยียวยากันไปเพียงเท่านั้นท่านจำไหมล่ะไอ้พวกพี่นอนของเทวดานี่น่ะนะที่อยู่ที่หลับที่นอนของเทวดาเรานี่น่ะเป็นยังไงกับที่นอนของหมาขี้เลื้อนครูหลวงปู่มั่นน่ะเอามาเล่าให้ฟังเนี่ยกับที่นอนของหมาขี้เลื้อนเสกสรรปัญญาตัวว่าเป็นเทวดานั่นอ่ะมันต่างกันยังไงบ้างล่ะขังอนิจจังพูดเท่านั้นแหละพูดอะไรมากอ่ะมันมากนะเขาพอแล้วเนี่ยตั้งแต่มานั่งลงนี่พูดไม่หยุดเลยเป็นยังไงพอได้คติบ้างไหมล่ะวันนี้พูดอ่ะพวกที่นอนเทวดาเนี่ยพวกเทวดานี่เป็นยังไงวันนี้เราทำหมาขี้เลื่อนมาพูดแข่งเทวดามันเป็นยังไงบ้างไปอย่างนี้เราก็ทำให้ระลึกได้เนี่ยเราไปเทศนาว่าการไปวัดคราวนั้นเป็นเจ้าวาดเป็นเจ้าคณะจังหวัดด้วยเป็นเจ้าขุนด้วยแต่พระองค์นี่เคยอยู่กับหลวงปู่มั่นมาด้วยกันแต่ก่อนท่านเป็นพระกรรมฐานภาวนาอยู่ด้วยกันนู้นก็ท่านภาวนาดีอยู่นะแต่อย่างนั้นท่านไปหลงกลอุบายของที่เลยไม่ทราบเลยเฉลี่ยถลายออกไปมาไปทางด้านปริยัติเขาก็ตั้งเป็นเจ้าฟ้าเจ้าคุณขึ้นมานี่เวลาเราไปพักที่วัดนั้นท่านก็ต้อนรับเราต้อนรับหมาขี้เลื่อนเนี่ยให้สมเกียรติเอาใจเหลือท่านกับปูเสือปูพรมตั้งแต่ลงรถนะรถเราไปจอดที่ท่านปูเสือปูพรมนี่จอดถึงโบสถ์เลยนะให้เราเดินไปเหยียบเสือเหยียบพรมนี่ไปถึงโบสถ์เพื่อจะให้สมเกียรติหลวงตาบัวนะพอเราลงจากรถเราลงไปนั้นเราก็คว้านิ้วปลาก็ปลาคว้านิ้วปลาก็ปลาโอ้ยที่คว้ายังไม่ทันท่านรีบผมหนีหมดเลยแล้วเราก็เดินเฉยก็ไปในนั้นเพราะยังไงเพราะพระองค์นี้เป็นลูกศิษย์กรรมฐานควรจะได้สติเข้าใจไหมเราจึงเตือนด้วยวิธีนี้ไม่ใช่ประชดเข้าใจไหมครูบาเราเตือนด้วยวิธีนี้คว้าเอาที่ปูไว้เรียบร้อยที่จะให้เราเดินก้าวไปแทนที่เราจะก้าวไปเราคว้านี่ปากก็ปากคว้านี่ปากก็ปากจิตว่าไม่ทันก็รีบขนคนทั้งหมดเลยเราก็เดินไปสบายเฉยเลยนั่นทางนั้นแล้วถ้าผู้ที่ไม่สนใจกับแม่จริงๆแล้วก็เฉยเสียเราจะเหยียบไปเหยียบไม่เหยียบเราก็หลีกไปเสียก็ไม่ว่าอะไรแต่ที่ควรจะแก้กันเลยให้ได้สติสตางค์อยู่เราก็ทำอย่างนั้นมันมีความหมายในการทำมาทำให้เห็นจะชั้นป่าก็ป่าเรื่อยแล้วมันดูไม่ได้นะมันขวางกิเลสมีกับธรรมนี่ขวางกันทันทีนะมองเห็นปั๊มแล้วมันจะขวางกันทันทีปัดทันทีเลยปัดทันสมเกียรติเกียรติขี้หมูขี้หมาอะไรมาเราอย่าว่างั้นนะเกียรติว่าเกียรติกิเลสหลอกคนทำท่านเกียรติทั้งท่านเต็มตัวแล้วท่านไปหาเกียรติมาจากที่ไหนทำเกียรติกิเลสมันต้องไปหาที่นั่นมาประดับเกียรติหาที่นี่มาประดับเกียรติกิเลสนะส่วนธรรมท่านไม่ต้องหาท่านพอแล้วทุกอย่างเกียรติเต็มอยู่กับธรรมเต็มในหัวใจหมดแล้วท่านไปหามาอะไรเข้าใจไหมล่ะไอ้พวกเรานี่มันพวกไปหามาประดับเกียรติประดับเกียรติพวกนี้มีแต่พวกเกียรติเต็มฉลาดพวกเกียรติใหญ่เลยเข้าใจหรือเกียรติใหญ่นี่เต็มฉลาดนะวันนี้เทศสักตัวนึงอะไรอย่างเงี้ยเนี่ยประดับเกียรติอยู่เนี่ยเดี๋ยวจะปลาก็ระบาดนั่นมันอิ่มแล้วนี่นะเนี่ยมาประดับเกียรติอะไรอยู่เนี่ยคนกำลังจะตายอยู่นั่นเนี่ยยังจะมาประดับเกียรติอยู่เหรอยังไงเราฟังเทศวันนี้นะเนาะฟังเทศประดับเกียรติวันนี้ก็ไม่มีอะไรละมาเยี่ยมกันจะพูดธรรมะให้เป็นคติเครื่องเตือนใจนะไปชำระเทวดาที่อยู่ตามห้องนอนที่อยู่ตามนั้นนะหรือไปเสริมเทวดาเครื่องประดับเทวดาขึ้นอีกก็ได้นะไอ้เครื่องหมาขี้เลื่อนเราไม่หาอะไรแล้วเราเป็นหมาขี้เลื่อนเต็มตัวแล้วเราไม่ต้องยุ่งกับอะไรไอ้พวกอะไรที่ยังเทวดายังไม่เต็มตัวก็ไปหามาประดับมากๆนะเข้าใจหรือ มันจะได้เป็นเทวดาฝากชั้นผมพวกพรหมโลกนี่แตกนี้หมดถ้าหมาผมสู้เทวดามนุษย์ไม่ได้นะมนุษย์นี่เก่งมากเลยตีสวรรค์ชั้นผมแตกไปหมดเครื่องประดับเทวดานี่นะเข้าใจหรือเปล่านะเรามานี่ได้โอ้ได้ตั้งชั่วโมงเกือบชั่วโมงครึ่งแล้วเนี่ยมาประดับประดาตกแต่งเทวดานี่ชั่วโมงครึ่งก็ยังไม่เสร็จเนี่ยนะพระพราหมณ์พระกบาลพยายามประดับประดาตกแต่งจิตใจนะให้มีความสะอาดสะอ้านชำระความโลภอย่าให้โลภมากความโลภนั้นคือความสกปรกเต็มหัวใจความโกรธราคะตัณหาให้ชำระมันออกพออยู่ได้นะถ้าเสริมมาแล้วจะเป็นไฟเป็นตัวนี้เป็นไฟมากที่สุดสามตัวความโลภราคะตัณหาความโกรธความเครียดแค้นการทำลายกันนี่คือไฟกองใหญ่มันอยู่ที่หัวใจเราให้ชำระมันบ้างชำระแต่ภายนอกภายในสั่งสมแต่ความสกปรกฟืนไฟเข้ามาเผาไม่ตลอดนะแต่พากันทำความสะอาดภายในใจบ้างเวลาจะหลับจะนอนก็ให้อรหังสัมมาสัมพุทโธภาวนาพุทโธธัมโมสังโฆประจำใจบ้างนะให้มีสติกำกับใจนึกพุทโธพุทโธนี่เรียกว่าชำระใจภายนอกมันชำระมาพอแล้วแหละใครจะสะอาดขนาดไหนมันก็รู้กันแล้วชำระมาแล้วจนพอจนไม่มีอะไรจะมาชำระมาแล้วแหละมันก็อย่างนั้นเนี่ยชำระใจเสียเมื่อชำระใจค่อยสะอาดลงไปแล้วภายนอกมันจะปล่อยของมันปล่อยของมันสู้ความสะอาดภายในไม่ได้นะความสะอาดภายนอกเลี้ยวไหลเท่านั้นหลอกกันความสะอาดภายในนี้ไม่เลี้ยวไหลนะมีความสะอาดภายในมากเท่าไหร่ยิ่งมีความเอื้อปีมีความสุขความสบายสงบร่มเย็นนี่ถ้าชำระใจให้สะอาดนะถ้าชำระในเรื่องร่างกายนั่นแหละคือสร้างถังขยะขึ้นมาครอบหัวเราซึ่งเป็นถังขยะอยู่แล้วให้เป็นถังที่มากขึ้นเข้าใจไหมล่ะเอาละพอ
1: ท่านผู้ฟังครับที่ท่านได้รับฟังจบลงไปแล้วนั้นเป็นพระธรรมเทศนาของท่านอาจารย์หลวงตาพระมหาบัวญาณสัมปันโนในรายการธรรมจากโครงการช่วยชาติครับท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชนในพระอุปถัมภ์สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารีกรมพระศรีสว่างกวัฏบรกัตยราชนารีทำการส่งกระจายเสียงในระบบ FM ความถี่ 103.25 เมกะเฮิรตซ์ประเภทวิทยุบริการสาธารณะจากเลขที่309/1หมู่ที่1ตำบลบ้านตาดอำเภอเมืองจังหวัดอุดรธานีไปยังสถานีวิทยุในเครือข่ายเสียงธรรม119สถานีทุกภาคทั่วประเทศดำเนินรายการโดยนายโอรานตรังคานุกูลกิจท่านสามารถแจ้งผลการรับฟังได้ที่หมายเลขโทรศัพท์093489111113

ขณะนี้ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชนลำดับต่อจากนี้ไปขอเชิญท่านฟังลำล่องชีวประวัติของท่านอาจารย์หลวงตาพระมหาบัวญาณสัมปันโน

น้องเอ๋ยจนบักฮอด15ได้มาอยู่ดอกนํากันบ้านน้ามนดนมา8ปีอยู่ดอมเจ้าละว่ามหาบัวเอ๋ยเฮานี่อาจารย์เจ้าสิบําเพ็ญไปได้ต่อไปได้ต่อโอ้ยเด้อ80ปีเท่านั้น

ตกมาเดือนสี่คนอาจารย์โจกับป่วยเป็นพี่น้องเอ๋ย7-8 เดือนบ่ซ่าอาพาธบ่มีหายเด้

โอ้ยเดนออาตันหักน้องนาจาเกตะบอกเตยวันละโลกนั้นได้นี้มนทานมาหลับหับเอาไปนี่ละพันโหลดบ่มีน้อยาเก

23นาทีปีฉลูนั่นล่ะท่านพ.ศ. 2492นั่นล่ะท่านยังจำได้ชื่อบ่เซายังก็เป็นเอาเอายังก็เป็นเอาเอาฝ่าตั้งเงาบ่มีฝนเด้นทั้งพระสงฆ์สามเณรนั่งสลึมดอกซึมเซอ

0: านผู้ฟังครับที่ท่านรับฟังจบลงไปแล้วนั้นเป็นลำล่องชีวประวัติของท่านอาจารย์หลวงตาพระมหาบัวญาณสัมปันโนขณะนี้ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชนลำดับต่อจากนี้ไปขอเชิญท่านรับฟังรายการถามตอบปัญหาธรรมของท่านอาจารย์หลวงตาพระมหาบัวญาณสัมปันโนครับ
1: การทำความเพียรถ้าฉันอิ่มอิ่มแล้วมันนอนเหมือนหมูนะการภาวนาไม่ดีทำไม่ดีนะพระเรานะถ้าฉันอิ่มอิ่มแล้วมันขึ้นเสียงคือหมอนนะไม่ยอมลงนะขึ้นเสียงเหมือนหมูนะการภาวนาต้องสังเกตตัวเองไม่สังเกตไม่ได้นั้นนะภาวนาสักแต่ว่าทำสักแต่ว่าทำใช่ไหมได้ที่มันโลเลไปนั้นคือสักแต่ว่าทำถ้าทำด้วยความสังเกตไปตลอดเวลาแล้วจะตั้งรากตั้งฐานได้โลเลโลเลกลางคืนผมเดินอยู่นั่นน่ะไม่เห็นพระผมเดินโยกกลางคืนเงียบไม่เห็นนะนี่เพิ่งมาพูดวันนี้ไปดูเป็นประจำนะท่านทั้งหลายว่าผมไม่ไปดูเหรอมันขี้เกียจอะไรนักหนาถ้าขี้เกียจให้หนีจากวันนี้อย่าอยู่นะนี่ไปเที่ยวเดินดูหมดกลางค่ำกลางคืนไม่เห็นพระออกมาเดินโยกกลมโยกแยกเลยท่านทั้งหลายว่าผมไม่ดูเหรอผมไปดูตลอดนี่นะนี่แหละวันนี้ออกพูดซะบ้างนะนานๆพูดทีหนึ่งทีหนึ่งนี่แหละการปกครองหมู่เพื่อนรับหมู่เพื่อนไปรับจริงรับจังแนะนำสั่งสอนสังเกตสังกาทุกแง่ทุกมุมนะให้พากันเอาจริงเอาจังจะมาเล่าแหล่เห็นนะตั้งแต่ดูธรรมดานี่มันก็ขวางตาพอแล้วแบบรับหูรับตาไปแล้วก็หมู่กับเพื่อนนะนี่ไม่ได้คุยนะความเพียรนะมันดูเพื่อนมันดูไม่ได้ถ้าเราทำอย่างนี้เราก็ตายไปนานแล้วแหละนี่ไม่ได้ทำอย่างนี้นะพูดธรรมชาติชัดดีผึ่งตลอดเวลาเลยเนี่ยแล้วก็พูดนั้นมันอันนั้นจะบ้างส่วนมากพ่อแม่อาจารย์ได้ล้างเอาไว้คือมันผ่าโผนในล้างนะล้างเราไม่ว่าความเพียรประเภทใดล้างเอาไว้เช่นนั่งตลอดรูปนี่ขึ้นไปก็คุยโม้เลยละมันรู้จริงๆนี่ใส่เปี้ยงตั้งแต่ชมเชยต่อไปท่านเนี่ยเงียบเงียบเรายังไม่รู้นะเงียบเงียบมาที่มันคึกมันขนองมากไม่ยอมฟังเสียงเจ้าของเขาต้องฝึกทรมานอย่างหนักว่างั้นนะเวลามันไม่ควรกินหญ้าไม่ให้กินไม่ควรกินน้ำไม่ให้กินแต่การฝึกไม่ถอยท่านว่าเวลามันลดพยศลงการฝึกเขาก็ลดลงสอนเราคือเรามันผ่าโผนผ่าก้นแตกมันยังไม่ถอยกิเลสไม่แตกไม่ถอยนั่นน่ะท่านก็ใส่เอาก็เว้นคืนสองคืนนั่งภาวนาไปเล่าให้ท่านฟังสิมันได้อัศจรรย์ทุกคืนเราก็มีแต่ได้ยังไงก็ปีติยินดีมีกำลังใจมีฟาดเลยท่านดูอยู่เห็นไหมล่ะมันถ้าจิตมันมีหลักมีเกณฑ์ควรจะดำเนินไปด้วยความละลื่นธรรมดาก็ให้ทำอย่างนั้นอย่าผาดโผนเกินไปจนตลอดเวลาความหมายว่างั้นส่วนมากมีแต่ท่านลั่งนี่มันเป็นอะไรเนี่ยมันล้างแบบไหนนี่นะในวัดป่าบ้านตาดนี่นะพูดอย่างนี้ไม่ได้มาคุยให้หมู่เพื่อนฟังโม้ๆนะพูดให้เป็นคติตัวอย่างของหมู่ของเพื่อนยิ่งสำหรับเรายังมากพ่อแม่ครูอาจารย์มากล้างเสมออะไรอะไรต้องท่านต้องล้างคือมันผ่านมันผลเนื่องจากความเอาจริงเอาจังผึ่งตลอดละยิ่งมาเห็นนี่มันเก่งๆกล้ามันขวางตานะรับหูรับตาดูเอาละดูหมู่ดูเพื่อนถ้าลืมตาคือมันขวางแล้วหลับตาจะไม่ขวางคือเราไม่อยากรับภาระเองก็ดังที่ฟ้านี่นะรับเป็นภาระแล้วดูแลแนะนำสั่งสอนตลอดเลยวิ่งกลางค่ำกลางคืนต้องออกไปดูสังเกตดูภาพดูในประกอบความภาพจะยังไงหรือไม่ตั้งหน้าตั้งตามาอยู่ยังไงเคยเล่ากับว่าหงายองค์นะที่มารับไปแล้วมาไม่เป็นข้าชื่อนอนมายุจักตื่นเลยนอนยังไม่ถึงสี่ชั่วโมงนอนหลับข้อแล้วนี่มันยังไงกันนั่นเอาอย่างนั้นพอเครื่องคืนไปดูอีกแล้วนั่นเอาอย่างนั้นมีสามปีสี่ไปดูอีกพยายามสังเกตอีกอยู่ก่อนที่จะได้จากว่าไม่ใช่ได้เฉยๆนะเขาสอบดูยุ่งใส่ ตื่นมีใจที่เกียจที่ท่านเขาแพ้อ่อนเลยรู้ขยันหมั่นเพียรหมดเรียบร้อยแล้วคือได้จากว่าผู้ขี้เกียจไปอยู่จับเอาทุกระยะแล้วแน่ใจแล้วบอกเลยท่านให้ไปไม่มีมาคอยเฝ้าเราเราจับได้หมดแล้วเพราะฉะนั้นจึงไม่อยากรับพระรับเงินรับมามันก็เป็นภาระอย่างวันนี้อย่างมากที่สุดไม่เลย18องค์ถึงเรียกว่ามากที่สุดตอนนั้นมีครูบาอาจารย์หลายองค์ท่านยังมีชีวิตอยู่เดี๋ยวพระเย็นพระราก็จะไปใส่อยู่กับท่านกับท่านนี่พอครูบาอาจารย์ร่วงไปร่วงไปไม่มีชีวิตที่ขอไหลเข้ามาเลยจึงได้เพิ่มขึ้นครับแล้วพระยังเป็นพระร่างหนักมากอยู่นะคุณรับต้องรับผิดชอบทุกอย่างเลยต้องเจตจำกายแนะนำสั่งสอนถึงไม่รับง่ายในห้องน้ำพระกรรมฐานเรานะในห้องน้ำเห็นแปรงถูถูฟันเห็นอะไรในห้องน้ำบอกชัดเจนยังไม่เอาไหนนั่นมันขี้บอกมึงจะมาถูตรงถูฟันกี่ชั่วโมงก็จะเจ็บก็จะซึมแสดงว่าไม่เอาไหนสติก็ตั้งไม่ทราบไปไหนถูเหมือนคนตายแล้วผู้ที่เป็นนักรบไม่จะมีอะไรมากนะเราจะจำเป็นจำเป็นต่อกันอยู่ก็เวลานี่เรียกว่านักรบห้องน้ำไม่มีอะไรนี่จะที่จำเป็นเท่านั้นนอกนั้นไม่มีมันมีในห้องน้ำแหมเครื่องคู่สิ่งคู่ยาวเหมือนเครื่องประดับประดาตกแต่งอะไรในห้องน้ำดูแล้วอุ้ยหนาละใจนะนี่มาพูดนี่แหละไม่เคยพูดนั่นนะวันนี้เป็นโอกาสที่จะพูดมาพูดแล้วสำหรับพระทั่วตัวไปมันปล่อยอะไรตายอย่างแล้วแหละที่ยังจะพอมีหวังหายใจฝ่อๆอยู่บ้างคือพระกรรมฐานแล้วดูวงกรรมฐานความหมายว่างั้นนะศาสนาเป็นของเล่นเมื่อไหร่เนื้อเยื่อนศาสนามันเป็นช่วงเป็นฐานไปแล้วเราจะวิจารณ์ตามพระพุทธเจ้าดูสิหลังท่านแสดงไว้ในอัปปนากับปฏิปทานสูตรเป็นสูตรมนต์เลยอ่ะการปฏิบัติตัวของพระผู้บำเพ็ญเพื่อมรรคผลนิพพานเวลานอนก็บอกเวลาเป็นกลางๆเราเนี่ยอย่างมัชฌิมาพอสี่ชั่วโมงแล้วจะเริ่มพักนอนก็ได้ตั้งแต่นี่ถึงนั่นเดินจงกรมนั่งสมาธิปฐมยามพอมัชฌิมยามแล้วก็เริ่มพักได้พักนอนให้ทำความเข้าใจกับตัวเองเสมอก่อนนอนพอรู้สึกตัวแล้วจะรีบตื่นจะรีบลุกขึ้นบอกว่าอย่างนั้นเงินนั่งนอนปีนัสยาตะแคงห้องขวาท่านเพราะปัจฉิมยามตื่นนอนสี่ชั่วโมงพอตื่นแล้วก็เดินจงกรมก็ได้นั่งสมาธิก็ได้ถ้ามีลักษณะง่วงง่วงให้ลงเดินจงกรมวิธีสอนอย่างนี้แหละนี่แหละอัปปนากัปปปฏิปทาพระสูตรท่านแสดงเอาไว้เรียกว่าการปฏิบัติไม่ผิดการปฏิบัตินี่เป็นกงแนวต่อมรรคผลนิพพานที่แสดงไว้นี้ถ้าปฏิบัติตามนี้ท่านว่าความต้องระวังดูจิตมันจะเคลื่อนไหวไปไหนมาไหนเนี่ยสำคัญตรงนี้นะให้ดูจิตมหาโจรอยู่ที่จิตมหาภัยอยู่ที่จิตให้สติจ่ออยู่นั้นตลอดท่านว่างั้นนะมันจะแสดงออกจากนี้เมื่อสติมีอยู่แล้วที่จะไม่เกิดที่เหลือไม่เกิดก็ไม่เอาฟืนไฟมาเผาเราเมื่อเอาปรนากาปฏิบัติชาท่านสอนไว้วิธีนอนการนอนเดินจงกรมนั่งสมาธิภาวนาเมื่อกลางวันเหาอยากจะพักก็พักบ้างแล้วให้ปิดประตูหน้าต่างรักษามารยาทของพระซึ่งเป็นเหมือนพวกราชสีห์พวกเสือนอนมีสติพระก็ให้เป็นแบบนั้นท่านสมาสีหาสยานอนแบบราชสีห์เข้าใจไหม แผลออกนอนแบบมีสติสตังค์จนกระทั่งหลับเพราะฉะนั้นนอนแบบตายทั้งที่หายใจข้องมันเหมือนตายโยคนไม่มีค่าพระไม่มีค่าไม่มีราคาไม่มีสติสตังค์ระมัดระวังตัวเองนี่เราพูดถึงเรื่องหลักการดำเนินอัปปนกปฏิปทาณสูตรที่ท่านแสดงเอาไว้ในการดำเนินของพระเพื่อมรรคผลนิพพานไม่ผิดไม่พลาดว่างั้นเลยถ้าดำเนินตามนี้แล้วถึงการปฏิบัติไม่ผิดบอกเลยนี่ก็ได้ปฏิบัติมาอย่างนั้นนะแต่ความมุ่งมั่นมรรคผลนิพพานนี่มันรุนแรงอันนี้แหละมันถึงลากไปหมดนะความทุกข์ยากลำบากอะไรๆนี้ความมุ่งมั่นต่อมรรคต่อแดนนิพพานนี่มันรุนแรงมากเราดีล้มเหลวไปหมดเอามันจะทุกข์ยากขนาดไหนมันเหยียบหัวไปได้สบายเลยนะเพราะอันนั้นรุนแรงนอนตั้งแต่เข้าก้าวเข้าไปวัดเหตุอันนี้ก็แม่เตือนไม่ลืมนะเตรียมของท่านพระครูท่านมาอยู่วัดบ้านที่มีวิทยุทุกวันนี้แหละก่อนบ้านนั้นท่านเขานิมนต์มาทำบุญแล้วพ่อก็เลยฝากฝังกับท่านไปเรียบร้อยแล้วแต่ก่อนวันนั้นก็เป็นวันที่จะให้เราไปกับท่านไปเลยไปเป็นลากไปพอท่านจะเริ่มเตรียมของจะออกเดินพ่อก็เข้ามาบอกนี่ท่านพระครูท่านเตรียมจะออกเดินทางแล้วนะว่างันก่อนเราก็ไม่มีอะไรนี่นะเขาเจ้าเตรียมอยู่แล้วในบ้านพอจะเตรียมของแม่ปั๊บมานั่งนี่เลยเราไม่ได้ลืมนะแม่ปั๊บมานั่งนี่นะนี่แม่จะบอกนะว่างั้นอันใดอันใดนี่แม่มันมีที่ต้องติลูกคนนี้บอกชัดๆเลยนะแต่สำคัญที่นอนนะลูกนะนี่นะนี่สำคัญตรงนี้นะแม่วิตกวิจารเหลือเกินกลัวจะไปขายหน้าอยู่ในวัดในวาว่างั้นนอนนี่เหมือนตายเลยนะลูกนะว่างั้นบอกว่าเหมือนตายเลยคือมีพี่ชายคนหนึ่งจะว่าเป็นคู่เทียบเทียมหรือคู่แข่งก็ได้พี่ชายเนี่ยเขาบอกแม่ตอนเช้าจะไปรับธุระแต่เช้าให้แม่ปลูกหน่อยบางทีแม่ก็ได้ปลูกบางทีเขาไปก่อนแล้วแต่นี่ไม่มีเลยบอกว่าไม่มีเลยถ้าว่าให้แม่ปลูกเนี่ยต้องได้ปลูกทุกทีเลยเนี่ยแม่วิตกวิจารมากนอนเหมือนตายนะลูกนะว่างั้นนะแต่แม่ไม่รู้ความในใจของเราคือเราได้บอกแม่แล้วแม่ทราบแล้วเราก็ถอดธุระใช่ไหมเราจะนอนเมื่อไรแม่ถึงเวลาแม่ก็มาปลูกเองนั่นที่นี่แม่ไม่รู้ความภายในของเราบางทีเพราะฉะนั้นเราจึงนอนแบบตายอย่างตายนี่เวลานอนนี่แหละแม่วิตกวิจารมากที่สุดเลยนะหวังไม่เคยเห็นที่ว่าบอกแม่ว่าให้ปลูกแต่เช้าแล้วลุกก่อนแล้วไปเลยไม่เคยมีนะหวังพี่ชายเขามีอยู่เรื่อยๆบางทีแม่เขาปลูกบางทีไม่ได้ปลูกเขาไปแล้วอันนี้ไม่มีเลยนี่แหละเนี่ยเหมือนตายนะลูกนานอนนะมาเนี่ยที่แม่พิจกวิจารณ์มากกลัวเวลาบวชแล้วเข้าไปจะนอนหลับข้าวพระไปวิสบาทบ้านใดเมืองใดกลับมาแล้วไปปลูกท่านบัวมาฉันยังหันโอ้ยอย่าให้แม่ได้ยินเลยแล้วแม่จะหัวมุดลงดินเลยนะว่างั้นเราก็เฉยนะของมันเฉยเฉยมันทำภายในมันคิดแต่เดียวคือแม่ไม่รู้จักความภายในของเราภายในของเราคือเราได้บอกแม่แล้วแม่จะมาปลูกเองทอดทุระนั่นแหละที่ได้ถูกทุกขั้งนะถ้าไม่มีความในใจอย่างนั้นก็เป็นอย่างหนึ่งที่แม่ว่าเรามีอย่างนั้นทีนี้พอออกไปแล้วก็สอนตนปึ้งเลยเชียวนะพอไปถึงแล้วเอาหน้าที่นี่แม่จะไม่มาตามถูกตามอะไรแล้วนะเราต้องเป็นตัวของเราเต็มตัวนั่นเอาแล้วนะแต่มันนิสัยเรามันจริงมากนะว่าอะไรขาดสะบั้นไปเลยเราก็ไม่พูดนะที่ว่าแม่ว่านอนเหมือนตายนะลูกนะแล้วเราเฉยคือเรารู้แล้วภายในใจของเราแม่ไม่ทราบคือทอดทุระที่ถึงเวลาแม่ก็มาปลุกเองนอนเอาตายเพราะว่านี่แม่ก็มาเห็นนิสัยนั่นนะที่พี่ชายเขาไม่เป็นตอนนั้นเขารู้เขาไปแล้วยังไม่ได้ปลูกก็มีอันนี้ไม่มีเลยที่ว่าไม่ได้ปลูกต้องปลูกทุกครั้งก็มันทอดทุระตลอดนี่ก็ไปเอาหน้าที่นี่ไม่มีใครมาปลูกแล้วนั่นนอนก็ดีอะไรทุกอย่างเราต้องเป็นตัวของเราเต็มที่นี่ดีผึ่งเลยนะพอถึงเวลานอนนี่ดีผึ่งเลยตั้งแต่เป็นเข้าหน้านั่งนะเริ่มแรกเลยแล้วพอเข้าหน้าเลย ดีดผึ่งผึ่งเลยนอนนี่เรื่องเอาจริงเอาจังเนี่ยนิสัยอันนี้เป็นอย่างนั้นนะเรื่องนอนนี่แม่คงจะตามทราบทีหลังล่ะเราไปบวชแล้วเราก็ไม่เคยมาพูดเรื่องหลับเรื่องนอนให้แม่ฟังที่พูดในฐานะแม่กับลูกไม่เคยมีนะเราถ้าเข้าไปประเทศแล้วเหมือนกันหมดเลยแม่จะไม่ทราบว่าเราไปปฏิบัติตัวยังไงเวลา ออกบวชแล้วนั่นนะเป็นยังไงนะโอ้ยปฏิบัติยิ่งกว่าอยู่คฤหัสถ์วะเข้มงวดกวดขันทุกสิ่งอย่างนอนนี่ดีผึ่งเลยจะเอาเวลาไหนได้ทุกเวลานอนจนตีสี่นอนสว่างตื่นแล้วนั่นนะให้ทันกำหนดไว้เรียบร้อยตอนเช้าทำวัดเช้าแต่เช้าให้ทันทำวัดไม่เคยพลาดนี่แหละความตั้งใจสำคัญอยู่นะถ้าเลิกไว้ตั้งใจเลอะเทอะไปหมดนี่ตั้งใจตลอดเลยตั้งแต่วันบวชมาจนกระทั่งถึง18พรรษานอนนี่พอรู้สึกนี่มันจะดีดผึ่งเลยผึ่งเลยเจ้าถ้าคนนอนอยู่ข้างๆนี่จะตื่นนอนนะเพราะการนอนการตื่นนอนของเรามันเหมือนแม่เนื้อตื่นในพรานผึ่งเลยทันทีเป็นนิสัยจนกระทั่งถึง18พรรษา นี่ฝึกใหม่ถึงได้ฝึกใหม่นะนี่มันเป็นของมันเป็นนิสัยแล้วพอรู้สึกเนี่ยมันจะดีดของมันเองดีดของมันเองแล้วถึง18พรรษาอันนี้ทุกอย่างทุกอย่างมาคำนวณตัวเองแล้วอันนั้นเป็นตั้งหน้าตั้งตาประกอบความภาคเพียรทำประโยชน์ขอถอนกิเลสนี่เวลานี้แล้วมันก็รู้ตัวแล้วนี่ควรจะการหลับการนอนพอรู้สึกตื่นนอนแล้วก็ให้รู้จักทิศทางอะไรเรียบร้อยก็ค่อยลุกขึ้นมาธรรมดาไม่แบบผึ่งมันแต่ก่อนนั่นก็ถูกแล้วในระยะนั้นระยะนี้ควรจะปฏิบัติอย่างนี้เป็นขั้นเป็นตอนนี่พอรู้สึกนี่มันก็ดีดอีกนะกว่าจะเอาได้โถใช่เล่นนานอยู่นะพอรู้สึกนี่มันจะดีดก่อนแล้ว จนกระทั่งฝึกได้ที่นี่ฝึกได้ทุกวันนี้มันเลย อยากนอนก็นอนตื่นขึ้นมาอยากนอนอยากตื่นก็ตื่นว่าอะไรนะมันเลยเถิดแล้วเดี๋ยวนี้นะเป็นอย่างนั้นนะนี่พูดถึงเรื่องการฝึก18พรรษาฝึกใหม่คือฝึกตั้งแต่วันไปเป็นนาคที่แล้วจนกระทั่ง18ปีนี้จับแบบเดียวกันหมดทุกอย่างดีตลอดเวลา การหลับการนอนไม่ว่าจะอยู่ในป่าหรือเขาแบบนั้นทั้งนั้นก็ดีผึ่งแล้วไม่ซ้ำนะไม่กลับมานอนอีกไม่มีพอตื่นผึ่งขึ้นมาแล้วเท่านั้นแหละไม่มีที่จะกลับมานอนอีกเว้นแต่ไม่สบายเจ็บท้องอะไรถ่ายท้องอะไรอันนี้เราก็ยกให้เป็นพิเศษให้เป็นพิเศษเอาไว้นั้นอ่ะพอผ่านไปแป๊บก็ดีดอีก มีกำหนดอย่างนั้นนี่แหละการฝึกตัวการบวชนี่สำคัญมากศาสนาละเอียดมากที่สุดเลยถ้าฝึกตามศาสนาหาที่ต้องตีตัวเองไม่ได้นะถ้าไม่เป็นไปตามศาสนาก็เลอะเทอะไปอย่างนั้นแหละถ้าปฏิบัติตอนนั้นมาพิจารณาหาที่ต้องติดตัวเองไม่ได้เลยภูมิใจ เวลาออกปฏิบัติที่จะฟัดกับกิเลสนี้ยิ่งหนักกว่านั้นอีกนะนั่นเป็นธรรมดาก็ว่าเต็มอยู่แล้วหนักอยู่แล้วแต่เวลาออกปฏิบัติที่จะฟัดกับกิเลสให้ขาดสะบั้นเอานิพพานเป็นสมบัติล้นค่ามาครองใจอันนี้ยิ่งเต็มแล้วได้ดีถึงจึงเป็นความทุกข์ความเรามากเป็นเวลา9ปีเต็มๆนี่หนักมากจริงๆไม่มีเวลาจะลืมหูลืมตาได้สะดวกสบายเลยมีได้จ่อก็อยู่ตลอดเวลานี่ผลเนี่ยการจ่อตลอดเวลาที่เหลือก็ขาดสะบั้นไปได้เห็นไหมล่ะนี่ละการฝึกตัวเป็นอย่างนั้นนะไม่ใช่จะอยู่ไปอยากไปก็ไปอยากนอนเราโหยไม่ได้เราไม่เคยมีอย่างนั้นต้องดีดตลอดเวลาด้วยเหตุนี้เองกลางค่ำกลางคืนจะเวลายังหนุ่มจึงไม่อยากรับพระเองรับแล้วต้องเป็นภาระอย่างนี้กลางคืนน้อมไปเที่ยวดูพระดูเนรถ้าองค์ไหนเห็นท่าไม่เป็นท่ายังไม่ถึง4ทุ่มไปนั่งหลับเขาก่อนแล้วจับแล้วนั่นพอเที่ยงคืนไปอีกตีสองตีสามไปอีกนั่นท่านยังก็ข้อไว้แล้ววันหลังไปอีกได้ความชัดเจนแล้วที่นี่ละท่านนี้เตรียมของไปได้ออกจากวัดนั่นเห็นไหมล่ะไม่มีที่มาข้ามเลยเพราะจับได้หมดแล้วนั่นไม่ใช่ว่าไล่ออกเฉยๆไล่ออกจากวัดนี่เคยไล่พระแล้วนี่ไม่ใช่ธรรมดากลางคืนนี้ เที่ยวดูละดูนั่นแม้ตั้งแต่เท่าแก่ขนาดนี้มันก็ยังไม่รู้ละลวดลายที่เกี่ยวข้องกับพระกำเนิดดูแลความพิถูกชั่วดีของพระของเรียนซึ่งอยู่ในความปกครองของเราเป็นจนได้กลางคืนจนดึกเงียบไปเพราะฉะนั้นถึงได้มาว่าที่กลางคืนนี้ทำไมไม่เห็นพระเราเดินยังกรมก็เราไปดูแล้วนี่ใช่ไหมล่ะกลางคืนเวลาเงียบมันน่าจะเป็นเวลาเดินยังกรมของพระเนี่ยมันทำไมไม่เห็นนี่มันก็ผิดตาหรือถ้าเราไม่เป็นอย่างนั้นส่วนมากเวลาเงียบนั่นเป็นเวลาเราเดินยังกรมท่านเรียนนอนหมดแล้วนั่นเป็นเวลาเราเดินยังกรมสำหรับเราเป็นอย่างนั้นถ้าเวลาวันๆอยู่นี่นุ่มก็เดินยังกรมในป่ามืดมืดหรืออย่างหนึ่งถ้ายังไม่เข้าห้องพักภาวนาเสียเวลาหมู่เพื่อนเดินยังกรมเราจะเข้าห้องภาวนาพอเงียบผมแล้วนี่ออกมาเงียบหมดแล้วที่นี่ลงทางยังกรมเดินยังกรมไม่ใครเห็นง่ายๆแล้วถ้าคนเห็นแล้วรู้สึกมันอะไรไม่สนิทใจถ้าพูดภาษาโลกเขาเรียกมันไม่ขลังว่างั้นเถอะถ้าว่าพูดภาษาโลกมันไม่ขลังพระเนรเขาจะเห็นเราเดินยังกรมได้ง่ายๆหมดแล้วไม่เห็นจนบางองค์อาจจะคิดว่าอาจารย์ท่านจำตรงนี้จะดูท่าทางกิริยาภายนอกภายในน่ากลัวเพราะพระเนรกลัวตลอดทั่ววัดเลยลองพ่อแม่ครูอาจารย์มั่นลงมาเพราะนิสัยเรามันจ้อมันแจ้งมันสอดมันแจ้งตลอดแต่ทำไมไม่เห็นเดินโยกมือที่นั้นทำไมเวลาเดินโยกมือไม่เห็นท่านเดินวะมันจะเห็นอะไรมันนอนตายอยู่เข้าใจไหมเราจะพูดอย่างนั้นอยู่นะคนเราเดินโยกมือเวลามันนอนตายมันไม่เห็นนี่แหละการฝึกตนเราจึงยกให้เลยพุทธศาสนาเป็นยอดแห่งการฝึกหัดสัตว์โลกให้มีความเฉลียวฉลาดทุกสิ่งทุกอย่างหน้าที่การงานจนเป็นความดีล้วนๆไปเลยไม่มีอะไรเหนือพุทธศาสนาในการฝึกฝนอบรมตัวเองให้เป็นคนดีนี่ได้ทำมาแล้วทำมาทุกสัตว์ตัวจนเรียกว่าไม่ให้มีที่ต้องไปนี่จะว่าจะทำความภาคความเพียรท้อแท้อ่อนแอนี่มันก็ไม่เห็นมันจะทุกข์ยากลำบากขนาดไหนก็ฟาดกันไปอย่างนั้นนะเอายากก็ยากเวลานี้มันยังไม่มีอะไรต้นทุนน้อยนี่มันต้องหนักซะก่อนเนี่ยหนักปลอบเจ้าของหนักก็ทนเอาแต่เวลามีต้นทุนมีกำลังวังชาแล้วมันจะค่อยละเอียดแล้วจะสบายไปสบายไปเวลามันถูกมันไม่มีอะไรเอาซะก่อนหน่อยจนกระทั่งจับเจ้าของได้หมดนี่เวลามันไปพอมันมีต้นทุนแล้วนี่มันไม่ได้เป็นอย่างนั้นนะมันยิ่งหมุนยิ่งขยันมันเพียรยิ่งกว่านี้อีกเนี่ยพุ่งเลยจะไม่หลับไม่นอนกลางคืนก็มาเทียบกันโอ้นี่ตั้งแต่เราออกประกอบความบ้าเพียรทีแรกลำบากระบนก็ถูไถไปแล้วปลอบโยนตัวเองไปให้ถูไถไปงั้นแหละเวลามีกำลังวังชาแล้วมันจะสะดวกสบายไปเรื่อยๆอย่างนั้นมันเข้ากันไม่ได้กับความจริงนะพอมีกำลังวังชาเท่าไหร่มันยิ่งดีดแล้วหมุนติ้วเลยเดียวโอ้ยเข้ากันไม่ได้เนี่ยมันเจ้าของเป็นเองยิ่งเวลาความภาคเพียรกำลังวังชาของทำนี่มากเขาใจมากเขาใจนี่มันจนกระทั่งมันไม่หลับไม่นอนมันบุญของมันตลอดยิ่งเป็นสติปัญญาธรรมะถึงขั้นจะฆ่ากิเลสให้มืดมอดไปโดยเฉยเดียวแล้วไม่มีเวลาไม่มีตื่นนอนพับจากผู้เบี้ยวตลอดนี่เป็นอัตโนมัติถือว่าการฝึกจนเอาพุทธศาสนาไปฝึกดีเยี่ยมถ้าฝึกให้ได้ตามแบบฉบับพระพุทธเจ้าไม่สงสัยหาที่ข้อตำหนิตัวเองก็ไม่ได้ขอให้เดินตามนั้นเถอะว่าอันนี้มันไม่เดินตามทางของศาสนาสิมันเข้าไปแล้วเป็นหมูขึ้นเสียงอยู่เสียมันไม่ได้เรื่องได้ราวอะไรพระก็เอาหลักพุทธศาสนาไปปฏิบัติเวลานี้พุทธศาสนาคือธรรมพระพุทธเจ้านี้ถูกอย่าย่ำทำลายจากกิเลสกันทั้งนั้นนะเห็นศาสนาเป็นมูดเป็นคูดเห็นมูดคูดคือความกิเลสตัณหาเป็นทองคำทั้งแท่งไปแล้วบนหัวใจสัตว์โลกเพราะงั้นเวลามองดูโลกผู้จริงๆเปิดเผยออกมาเลยว่ามันจะดูไม่ได้ว่างั้นเถอะมันง่ามต้มเตี้ยมต้มเตี้ยมหูก็มีตาก็มีแต่มันบอดมันหนวกมันมืดกันเสียทั้งหมดมีแต่กิริยาง่ามต้มเตี้ยมใครจะศึกษาเรียนมาชั้นไหนชั้นไหนก็ตามที่เลดเป็นเจ้าอำนาจครองอยู่ในหัวใจของคนนั้นเรียนมาก็เป็นเครื่องท่านเป็นเรื่องทะนงตัวไปจนไม่รู้สึกตัวด้วยอำนาจของกิเลสทำให้ลืมตัวนั่นแหละทำถ้าไม่เป็นอย่างนั้น เรียนมาปฏิบัติมารู้เท่าไหร่รู้เท่าไหร่ยิ่งความนอนใจยิ่งไม่หนีไม่มีไม่มียิ่งแข็งคัดยิ่งหนาแน่นแต่ทำความดีงามตลอดเวลาแล้วจึงมาดูก็ซะมันดูได้มาแล้วนั่นละทำของเจ้าซะเดี๋ยวฝึกแล้วมันเห็นเหมือนว่าคนดูสัตว์เลยนะพูดให้ชัดเจนเราก็คนเขาก็คนเวลาจิตใจฝึกยังไม่ได้เต็มที่กับเขาก็คนเราก็คนแต่เวลาฝึกให้เต็มเหนี่ยวแล้วเขาเป็นสัตว์เราเป็นคนหรือเป็นอะไรก็ไม่รู้นะไม่อยากพูดไม่อยากเทียบแล้วคือมันสูงกว่ากันโดยลำดับลำดายิ่งจิตให้ผ่านพ้นไปหมดนะทุกสิ่งทุกอย่างแล้วถึงมามองดูโลกนี้เหมือนหมูเหมือนคูดมันเหมือนท่วมเหมือนฐานเหมือนหนอนนั่นไงเป็นยังไงพิจารณาที่ไหนทำเลยขนาดไหนจึงได้มาทำนี้เหล่านี้ลงคอพิจารณาการทำหลายพิจารณาอยู่นะทำเป็นของเลยๆขอให้พากันตั้งใจปฏิบัติเถอะเวลาในศาสนาของพระพุทธเจ้าที่ถูกหยาบย่ำทำลายจากกิเลสทั้งนั้นล่ะอยู่ใต้ฝ่าเท้าของกิเลสคือธรรมเวลานี้นะกิเลสเหยียบหัวเหยียบหัวในโลกนี้ว่าโลกชาวพูดผู้ขี้หมามันอะไรไม่เห็นมีอะไรเป็นชาวพูดมันมีแต่เรื่องคึกเรื่องคลองเรื่องรับหูรับตาชนกันเลยชนกันเลยนะคือมันตามันไม่มีเดินชนเอาชนเอาความเฉลียวฉลาดทางด้านธรรมะมีแต่ความเฉลียวฉลาดของกิเลสก็ก่อคืนต่อไฟเผาไหม้กันตลอดไปเลยถ้าเป็นอาจเป็นธรรมความฉลาดเป็นอาจเป็นธรรมจะทำอย่างนั้นไม่ลงความเมตตาสงสารมันจะสร้างไปหมดเห็นใจเขาใจเราแนะนำสั่งสอนหรือสงเคราะห์สงหาไปด้วยน้ำใจที่มีเมตตาธรรมนั่นเรียกว่าธรรมกิเลสมันไม่ได้เห็นเมตตาต่อใครขอให้เราได้ภูมิใหญ่ภูมิหลวงได้พอใครจะอดตายก็ช่างใครนี่เรื่องของกิเลสได้เท่าไรมากเท่าไรใหญ่เท่าไรยิ่งไม่มีวงพอคือกิเลสคนผู้ที่ได้รับความทุกข์มากที่สุดคือผู้ที่ว่าได้มากได้มากได้มากจนเป็นเศรษฐีที่โลกเขาจงเชยนะนั่นแต่ตัวนรกอวิชีอยู่ในหัวใจมันจำมาเสียนี่เอาทำจับเข้าไปรู้หมดทำทำไม่เป็นทุกข์นี่นะนั่นมีทำมากเท่าไรท่านยิ่งไม่เป็นทุกข์สอนโลกด้วยความไม่เป็นทุกข์คือพระพุทธเจ้าและสาวกทั้งหลายผู้สิ้นกิเลสแล้วสอนทุกสอนโลกที่เป็นทุกข์ด้วยความไม่เป็นทุกข์ของท่านด้วยความเมตตาธรรมล้วนๆเขาก็ทุกข์เราก็ทุกข์สอนกันได้ลงคอหรือเต็มเม็ดเต็มหน่วยที่ไหนผลจะได้ไม่ได้นั่นท่านเต็มเปี่ยมแล้วด้วยสุขกับบรมสุขพระพุทธเจ้ากับบรมสุขสาวกกับบรมสุขเฉลียวฉลาดรอบครอบแดนโลกธาตุนี่ก็คือพระพุทธเจ้าสาวกทั้งหลายจ้าไปหมดเลยท่านสอนโลกด้วยความเมตตาสงสารมันต่างกันอย่างนี้นะกับพวกเราที่มีแต่มูดแต่คูดเต็มหัวใจแล้วยกยอมูดคูของตัวเองแล้วแบ่งขึ้นได้ปะเรียนจบชั้นนั้นชั้นนี้มาจบบ้าอะไรก็ไม่หรือเราย่อมพูดอยู่มันหนักเขาอีกเลยจบที่หมาเนี่ยก็ไปดูแล้วเอาละพอมันเท่านั้นนะเทศไปเทศมามากเขาเดี๋ยวมันแยกฆ่าคนมาต้มยำอีกมันไม่อยากกินต้มคนวะ
2: ปัญหาครับมีปัญหาเว็บไซต์ของหลวงตาปัญหาเว็บไซต์หลวงตา
1: เอาว่ากันมาสั้น
2: ครับครับ
1: กดนึกว่าแล้วเอาว่ามา
2: คนที่หนึ่งนะครับ
1: ว่า
2: ผมพยายามสังเกตถ้าจิตมันเต้นตุ๊บตับ

0: ผมก็เดินด้านปัญญาโดยหันมาพิจารณากายแล้วผมดูถึงร่างกายส่วนต่างๆจนครบ1รอบแล้วก็กลับมาวนใหม่ทำไปเรื่อยๆไม่หยุดบางครั้งเร่งจังหวะให้เร็วบางครั้งก็ผ่อนลงทำไปสักระยะหนึ่งก็จบคำบริกรรมแล้วก็ตั้งพุทโธใหม่ทำอย่างนี้สลับกันไปมาระยะหลังๆของการปฏิบัติทำเหมือนเดิมทุกอย่างแต่หลังจากเดินด้านปัญญาดูแล้วจะมาบริกรรมพุทโธมันมีสภาพของการเดินปัญญามาแทรกระหว่างบริกรรมอยู่ตลอดเวลาเช่นจะเห็นเล็บฟันผมผิวหนังใบหูเท้าขาท้องหน้าอกไหล่คิ้วปากคอตลอดจนอวัยวะเพศของตนแทรกระหว่างบริกรรมพุทโธตลอดทำให้สับสนผมเลยหาทางแก้โดยทดลองทำรวมกันไปหลายครั้งทั้งบริกรรมและพิจารณากายไปพร้อมๆกันผลก็คือสงบแต่รู้สึกว่าเหมือนจะไม่คืบหน้าทางด้านการภาวนาเลยครับยังไม่สามารถแก้กิเลสให้ลดลงได้ผมจะต้องทำอย่างไรต่อไปครับ
1: ถามอย่างที่เคยทำมาแล้วอย่างนะ
0: ครับ
1: ไม่ต้องคืบหน้าไม่ต้องถอยหลังไปไหนที่มันอยู่ที่หัวใจให้มันรู้แจ้งถึงหัวใจความสงบให้สงบที่ใจด้วยภาวนาไม่ต้องก้าวไปหน้าไม่ต้องถอยหลังเข้าใจไหมให้อยู่วงกรรมฐานในตัวของเราเองอริยสัจสี่ทุกข์สมุทัยนิโรธมาเกิดเกี่ยวกับตาอยู่ที่นี่พิจารณาให้มันเห็นชัดเจนถูกต้องแล
0: ้
1: วเวลาจะบริกรรมก็บริกรรมถ้ามันจะจำมีแล้วผลของแล้วฟันแทรกเข้ามาทางด้านปัญญาให้มันเห็นไปตามกันนั่นแหละเข้าใจเหรอมีอะไรอีกบ้าง
0: คนที่สามครับคือต้นว่าผมได้ปฏิบัติอย่างเคร่งครัดนั่งสมาธิเดินจงกรมไม่ได้ขาดพิจารณาร่างกายของเรานี้มันประกอบด้วยสิ่งปฏิกูลผมคิดอย่างเดียวก็คืออยากจะพ้นทุกข์ฟังธรรมะจากเว็บไซต์ของท่านหลวงตาซึ่งเป็นประโยชน์มากในการปฏิบัติด้วยตนเองถ้าผมมีปัญหาเกี่ยวกับธรรมะการปฏิบัติผมก็จะถามผ่านทางเว็บไซต์ของท่านหลวงตาโดยไม่ต้องมาหาหลวงตาที่วัดป่าบ้านตาซึ่งเป็นประโยชน์มากเลยครับผมกลัวแต่ว่าหลวงตาจะไม่อยู่ให้ถามอีกแล้วผมจึงรีบเร่งความเพียรและขอให้ท่านหลวงตารอผมก่อนนะครับเขาบอกอย่างนี้ครับเขาบอกว่าเขาเวลามีปัญหาเขาถามผ่านทางเว็บไซต์ท่านหลวงตาเขาไม่ต้องมาหาหลวงตาที่วัดป่าพระต
1: า
0: ซึ่งเป็นเว็บไซต์ที่เป็นประโยชน์มากผมกลัวแต่ว่าหลวงตาจะไม่อยู่ให้ถามอีกแล้วดังนั้นผมจึงรีบเร่งความเพียรแล้วก็ขอให้หลวงตา
1: ไม่อยู่ให้ถามก็คือหลวงตาจะตายไปบ้างไหมใช่ไหม
0: ทำนองนั้นล่ะครับ
1: อย่ารู้เรื่องจะหลวงตาจะตายเจ้าของจะตายไม่อยู่เจ้าของบ้างสิเข้าใจไหมใครเรื่องภาวนาเจ้าของก็จะตายเหมือนกันจะไปห่วงแต่หลวงตาให้ห่วงเจ้าของเข้าใจหรือเปล่า
0: ครับนี่เขาก็รีบเร่งความเพียรแล้วก็บอกให้หลวงตารอผมก่อนนะครับ
1: นี่รออยู่แล้วนี่อ่ะมันนอนตายอยู่มันถึงไม่มาว่ะผู้รออยู่จะตายอยู่แล้วเนี่ยผู้มามันมายังไงมันยังไม่เห็นเจ้ากองกระซ่อมก่อนนี่ว่าเอาว่าไป
0: เขามีปัญหาอยู่นิดหนึ่งนะครับเขาบอกว่าปัญหาของผมก็คือแม่ของผมไม่ให้ผมบวชปฏิบัติตลอดชีวิตเพราะว่าฐานะทางบ้านไม่ค่อยดีแม่ผมขอร้องให้อยู่แบบนี้ไปผมก็ขอร้องแม่หลายครั้งแต่แม่ก็พูดเหมือนเดิมผมมีศรัทธาในการบวชอย่างเต็มเปี่ยมผมเคยบอกแม่ว่าทรัพย์สินเงินทองเป็นของนอกกายคนทุกคนตายไปก็เอาไปไม่ได้แม่ก็ไม่ฟังขอเมตตาหลวงตาแนะนำผมด้วยผมจะทำยังไงดีจะใช้ชีวิตทางโลกหรือจะออกบวชตามสายทางพระบรมศาสดาเพราะแม่ไม่อนุญาตให้ออกบวช
1: เอาแบบพระย้อยกุลบุตรนะพระย้อยกุลบุตรนั่นนะพ่อกับแม่มีลูกชายคนเดียวเป็นเศรษฐีแล้วเอาพ่อกับแม่เอากองเงินกองทองมาอวดพระย้อยกุลบุตรคือพระย้อยกุลบุตรวุ่นวายไม่อยากอยู่สมบัติเงินทองอะไรไม่มีความหมายไม่มีความหมายเป็นเรื่องวุ่นทั้งหมดไม่วุ่นแต่ที่จะออกบวชออกปฏิบัติตามทางของศาสนาเท่านั้นเองนะแล้วสุดท้ายพระยศยังไม่บวชไปเลยทีเดียวขึ้นบุญไหว้ขึ้นขัดข้องไปเรื่อยไปหาพระพุทธเจ้าพระองค์ก็ทรงเดิน

0: กลมอยู่เออมานี่เยอะว่างั้นนะที่แม่ขับข้าวที่มาวุ่นวายเลยไอ้สองเท่ามันจะเป็นจะตายเจ้าหัวมันจะเอาตัวให้ได้ความหมายก็ไหวอย่างนั้นแต่ใจแล้วเราพระยาคุยบุบันยูทำปึงอันนี้ก็เอาแบบเดียวกันมาใช่นะ
1: คร
0: ับพ่อแม่ก็เลี้ยงเรามาแล้วโตไปจนกว่าแล้วนี่เราจะเลี้ยงเราเอาใจเยอะเวลาจะทำทั้งนั้นนะพ่อกับแม่ก็จะงานดีไปครั้งหนึ่งลูกก็จะงานดีอย่างต่างคนต่างดีเข้าใจไหมเอาละเราก็ดีไปทางเราก็มีงาน
1: จบแล้วครับสามคน
0: ฮะ
1: สามคนจบแล้วครับ
0: อ
1: ันนี้เขาถวายปัจจัย 2,000 บาทเขาว่าน้อมถวายท่านหลวงตาโดยในเชาปิยะวานิชเสถียรแล้วก็บอกขอให้เขาอายุยืนครับ
0: ขอใครอายุยืน
1: เนี่ยในเชาที่ถวาย
0: ให้เขาขอเขาอายุยืน
1: เขาขออายุยืน
0: อายุยืนอ๋อสูบไปเถอะลมหายใจอยู่มันยืนมันสั้นอยู่ลมหายใจมันสูบไปเรื่อยสั้นลมหายใจยังมีอยู่ไม่ตายเข้าใจไหมจอมจอมลูกแดงแล้วอะไรอีกอ่ะทางจำนาทุกอย่างคือออกทางเนี้ยต้องเนี้ยใช่ที่เขามาถามปัญหานี้ให้เป็นคติเครื่องสอนตนนะเรามานี่มาเพื่ออบรมศึกษาจิตมันโง่มากเอาคำสอนเข้าไปมันจะสว่างออกมาจะรู้เห็นรู้ผลดีชั่วปฏิบัติตัวได้ถูกต้องดีงามเข้าใจว่า
2: อันลูกชายคนนี้อยากบวชอยากออกไปบวชว่างั้นนะพ่อกับแม่ยังไม่อยากไปใช่ไหมตะกี้น
3: ี้แม่ห้ามบอกฐานะทางบ้านยังไม่ค่อยดีให้ช่วยแม่ไปก่อน
0: ผิดกันนะผิดกันกับพ่อกับแม่เราพ่อเราจะน้ำตาร่วงเรายินดังที่เราเล่าให้ฟังน้ำตาร่วงต่อหน้าโอ้สะเทือนใจมากน้ำตาพ่อร่วงขึ้นเลยบ้างดีไม่เคยยกยอลูกแล้วทุกอย่างถ้าลงไม่ได้ทำอะไรแล้วกูสู้มันไม่ได้บอกกูเลยละแต่สำคัญนี่เหรอกูจะให้มันบวชมาอะไรมันหูออกแต่บวชเฉยเลยละนี่เวลากูตายแล้วถ้ามันไม่บวชกูแล้วกูลงจมลงในโลกไม่มีคุณลาบขึ้นจากเราลงได้แล้วถ้าไอ้นี่ลาบกูไม่ได้แล้วน้ำตาร่วงสะเทือนหนักมากทีเดียวนะไม่ลืมจนกระทั่งทุกวันนั่นแหละที่จะบวชพ่อแม่อยากให้บวชจมน้ำตาร่วงอันนี้แม่ไม่อยากให้บวชมันผิดกันตรงนี้เข้าใจไหม
4: ท่านผู้ฟังครับที่ท่านได้รับฟังจบลงไปแล้วนั้นเป็นรายการถามตอบปัญหาธรรมของท่านอาจารย์หลวงตาพระมหาบัวญาณสัมปันโนครับขณะนี้ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชนท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชนในพระอุปถัมภ์สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารีกรมพระศรีสว่างกวัฏบรกัตยราชนารีทำการส่งกระจายเสียงในระบบ FM ความถี่ 103.25 เมกะเฮิรตซ์ประเภทวิทยุบริการสาธารณะจากเลขที่309/1หมู่ที่1ตำบลบ้านตาดอำเภอเมืองจังหวัดอุดรธานีไปยังสถานีวิทยุในเครือข่ายเสียงธรรม119สถานีทุกภาคทั่วประเทศดำเนินรายการโดยนายโอรานตรังคานุกูลกิจท่านสามารถแจ้งผลการรับฟังได้ที่หมายเลขโทรศัพท์093489111113

0: คืนนี้ท่านลองรับฟังสถานีวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชนเริ่มนับจากนี้ไปขอเชิญท่านรับฟังรายการนานาสารธรรมท่านจะได้รับฟังพระธรรมเทศนาของท่านอาจารย์หลวงตาพระมหาบัวญาณสัมปันโนขอเชิญรับฟังครับ
1: ระยะนี้จะไม่ว่างนะไปจังหวัดไหนตัวจังหวัดไหนคือพอจะไปได้นะมันหลายจังหวัดคือจังหวัดกับภาคต่างกันเราอยู่ที่นี่คนมาทุกภาคมาเกี่ยวข้องนี่มีน้ำหนักมากกว่ากันไปจังหวัดมันไปเฉพาะน้ำหนักไม่มากคนที่มาเกี่ยวข้องกับเราที่เราอยู่ในวัดนี่มาหลายภาควันหนึ่งนี่สิมันถึงแยกออกไปจังหวัดนั้นจังหวัดนี้ยากไม่ค่อยได้ต้องหาช่องถ้าทางนี้ไม่ว่างก็ทำอื่นก็รับไม่ได้ละเพราะไปที่ไหนเราก็ทำเพื่อแผ่นดินทำเพื่อชาติของเราเราต้องคำนึงคำนวณถึงผลประโยชน์ที่จะเกิดจากชาติของเราทั้งไหนมีน้ำหนักมากน้อยต่างกันต้องคิดคำนึงคำนวณทั้งนั้นไม่ใช่สักแต่ว่ารับสักแต่ว่าไปหาเหตุผลไม่ได้อย่างใช่ไหมล่ะลูกมีหลายจังหวัดที่รับทราบไว้ยังตกลงกันไม่ได้ว่างั้นเพราะภาคเป็นส่วนใหญ่กว่าจังหวัดต้องเล็งถึงภาคประโยชน์ส่วนรวมเราต้องคิดอย่างนั้นสิสระบุรีก็ยังรับทราบแต่สุราษฎร์ภูเก็ตสงขลาที่จะยังรับทราบได้มาก็มุ่งเราก็พยายามเต็มที่นะตะเกียบตะกายเต็มที่เพื่อชาติบ้านเมืองของเราขอพี่น้องทั้งหลายจงได้เห็นใจแก่ชาติของเราทุกๆคนนะคราวนี้เป็นคราวสำคัญมากสำหรับชาติไทยเราเพราะไม่เคยมีอะไรแต่อะไรมาที่จะได้ช่วยกันเต็มไม้เต็มมือทั่วทั้งประเทศมีพระนำหน้าธรรมนำหน้าธรรมออกสนามผมขอให้พี่น้องทั้งหลายได้ทราบไว้โดยทั่วกันว่ากิริยาอาการของพระที่นำธรรมออกมาในสนามนั้นเป็นยังไงให้เทียบกันนะกิริยาของกิเลสออกสนามมันมีอยู่ทุกคนทุกแห่งทุกคนเต็มโลกว่างั้นเลยนะไม่ว่าเต็มเมืองไทยแล้วว่าเต็มโลกกิริยาท่าทางของกิเลสออกลวดลายหรือส่วนเราอยากจะว่าแทบหรือว่าทั้งนั้นเลยเป็นฟืนเป็นไฟเผาไปทุกแห่งทุกคนกิริยาการของกิเลสมันแสดงไปตรงไหนจะเอาฟืนเอาไฟเผาไหม้ไปตามนั้นเรื่อยๆพวกสัตว์โลกนี้เป็นเชื้อไฟของมันมันเป็นผู้เผามันเป็นไฟนั่นแหละกิริยาของกิเลสมันเป็นไฟอย่างนั้นแหละมันเผาโลกแต่โลกก็ไม่รู้เรื่องรู้ราวอะไรจับใส่เขาตรงไหนก็เข้าตรงนั้นมันใส่เขาตรงไหนไม่มีฝืนนะถ้ากิเลสใส่เข้าไปตรงไหนยิ่งไม่ดียังไม่ได้ใส่มันยังตรงกิเลสไปอีกนั่นแหละมันแซงหน้ากิเลสพอใจในฝืนในไฟขนาดนั้นมืดขนาดไหนสัตว์โลกมืดต่อกิเลสที่มันฉลาดแหลมคมกว่าไม่ให้รู้เรื่องเลยนะให้ธรรมะสูงกว่ามันแล้วเห็นหมดมันที่เนี่ยถึงได้เอานำมาพูดนี่นะนี่แหละพระพุทธเจ้าท่านโลกวิถูท่านเห็นโลกอย่างนั้นท่านจึงมาสอนโลกเห็นเรื่องของกิเลสโทษของกิเลสท่านในไหนขนาดใดโทษของมันเป็นไปตามลำดับลำดาเห็นหมดพระองค์ปราบเรียบวุฒในพระไทยพระอรหันต์ท่านปราบเรียบวุฒในหัวใจท่านไม่มีอะไรเหลือสว่างโล่งหมดในหัวใจท่านจะมาพูดพระอาทิตย์เอามาพันดวงก็ไม่ได้สู้ครอบโลกธาตุพระอาทิตย์มันครอบที่ไหนบ้างวะหัวใจของท่านพูดสว่างกระจ่างแจ้งกิเลสที่ปิดบังไว้นั้นพังหมดแล้วจ้าออกหมดเลยนั่นทำทั้งแท่งละที่นี่เวลาจะคล้องขันอยู่ก็เรียกว่าจิตบริสุทธิ์ละขันไปแล้วก็เป็นธรรมไปเลยทีเดียวเป็นมหาวิมุตติมหานิพพานครอบโลกธาตุไปหมดนี่แหละความจริงแท้ของธรรมเป็นอย่างนี้ต้องไปรู้ไปเห็นเองสัมผัสเองรู้ทุกอย่างของพระพุทธเจ้าพระอรหันต์ท่านรู้ท่านนำมาสอนพวกเรานี่เท่าที่จะสอนได้นะไม่ใช่ท่านจะยกมาทั้งตู้ทั้งหีบแบบหมอเถื่อน โยนให้ลงใส่คนไข้คนไข้ตายเลยแทนที่จะหายไม่หายถ้าเป็นหมอที่เรียนสำเร็จมาแล้วเป็นการรับรองโดยถูกต้องแล้วก็จะหยิบเอามาเฉพาะยาที่จำเป็นจำเป็นต่อคนไข้เท่านั้นนี่พระพุทธเจ้าก็หยิบเอาธรรมโอสถที่เป็นประโยชน์แก่โรคมาเท่าที่ควรแก่โรคจะรับได้นอกเหนือจากนั้นก็ว่าอย่างนั้นแหละสอนของเราไม่ได้สอนหมดนะท่านเห็นท่านเห็นอย่างนั้นแล้วนำธรรมท่านออกมาปียาของธรรมที่ออกสนามนั้นจะเหมือนกันกับปียาของกิเลสไม่ได้ผิดกันนะเพราะเครื่องมืออันเดียวกันเครื่องมือคือธาตุขันธ์นี่เรียกว่าเครื่องมือของกิเลสมาดั้งเดิมเป็นสมบัติของกิเลสมันใช้มาตลอดปียาธาตุทางที่แสดงอะไรออกมาอย่างนี้จะจับได้ทันทีเป็นเรื่องของกิเลสทั้งมวลทั้งมวลเพราะเวลากิริยาของธรรมมาออกสนามให้โลกได้เห็นนี่ต้องเอาเครื่องมือของกิเลสมาใช้เพื่อเพราะฉะนั้นกิริยาท่าทางจึงเหมือนกันเพียงแต่เพียงว่าเนื้อหาอยู่เนื้อธรรมหรือรสชาติของกิเลสกับของธรรมนั้นต่างกันรสชาติของกิเลสออกไปที่ไหนเผาไปเลยรสชาติของธรรมออกจากกิริยาเหมือนกันนั่นแหละแต่ที่นี้เป็นน้ำเป็นธาตุชาล้างให้ชุ่มเย็นไปหมดเลยนี่ต่างกันตรงนี้ในที่นั่งทั้งหลายทราบเอาไว้ในเวลาเฉพาะอย่างยิ่งเช่นหลวงตาบัวซึ่งกำลังนำที่นั่งทั้งหลายอยู่เวลานี้กิริยานี้จะพ้นไปไม่ได้นะจะต้องนำมาใช้ตามพลังของธรรมพลังของความเมตตาที่จะออกหนักเบามากน้อยรุนแรงขนาดไหนจะเป็นกิริยาเหมือนกิเลสแต่ไม่ใช่กิเลสเรียกว่าสวนทางกันเลยทีเดียวนี่เป็นกิริยาของธรรมรสชาติแห่งธรรมไปที่ไหนชุ่มเย็นไปหมดกิริยาท่าทางจะเป็นลักษณะขึงขังตึงตังเหมือนวู่วามเป็นแบบที่เด็กนั่นแหละจะเหมือนกันอันนี้จะเหมือนกันนะแต่ภายในที่ผลักดันออกมาพลังภายในนั้นเป็นพลังของธรรมล้วนๆออกมาแต่ก่อนเป็นพลังของธรรมของที่เด็กมันผลักดันออกมาเป็นฟืนไฟที่เป็นพลังของธรรมนี่ออกมาชุ่มเย็นไปหมดนี่ต่างกันตรงนี้กิริยาท่าทางนี้เหมือนกันให้พี่น้องหลายทราบเอาไว้นี่เราบอกไว้เลยเราบอกอย่างเปิดเผยตามหลักความจริงให้พี่น้องหลายทราบว่าธรรมเป็นยังไงเราไม่เคยเห็นธรรมเราไม่เคยเห็นกิริยาของธรรมออกจึงทำเกิดความงงงานอั้นตู้กันไปหมดเวลาเห็นกิริยาของธรรมออกนะรสชาติมันไม่ได้เหมือนกันสวนทางกันร้อยเปอร์เซ็นต์ไปเลยทางนั้นไปทางกิเลส 100% ทางธรรมไป 100% ของธรรมไม่ได้ค้าเคล้ากันแต่กิริยามาใช้เหมือนกันเพราะฉะนั้นเราจึงได้บอกทางทีวีทุกช่องบอกไม่ให้ตัดเพราะว่างี้เลยกิริยาท่าทางทุกอย่างที่ทำแสดงออกสนามลบกับกิเลสความสกปรกโสมมในชาติของเรานี่เต็มไปหมดนี่แหละกิเลสสร้างไม่มีแต่ความสกปรกโสมมมีแต่ความทุกข์ความเดือดร้อนไปที่ไหนมีแต่กองทุกข์เต็มบ้านเต็มเมืองเราเห็นว่ามันเจริญที่ตรงไหนให้เอาธรรมจับดูรู้หมดเลยมันมีแต่ฟืนแต่ไฟทั้งนั้นเผาไหม้อยู่หมดทั่วดินแดนเผาที่หัวใจแล้วก็เผาออกกิริยามารยาทการแสดงออกดิ้นรนกระวนกระวายมีแต่ไฟของกิเลสเผาหัวใจแล้วดีดออกมาจากหัวใจแล้วก็มาเป็นกิริยาท่าทางต่างๆนี่แหละที่ลวดลายของกิเลสมันออกจากนั้นมีกิริยาของธรรมแม้จะเป็นอย่างนั้นก็ตามพุ่งออกมาด้วยอัดด้วยธรรมชะล้างชะล้างไปที่ไหนชะล้างไปเรื่อยเรื่อยเรื่อยไปนั่นต่างกันตรงนี้ยังได้บอกทางทุกทีวีทุกช่องห้ามไม่ตัดกิริยาทุกอย่างที่เราแสดงในที่ต่างๆที่ไหนก็ตามนั่นแหละคือกิริยาของธรรมออกสนามให้พี่น้องทั้งหลายทราบเอาไว้บอกให้กงๆเลยเป็นอย่างนั้นเราไม่เคยเห็นให้ได้ดูกิริยาของธรรมนี่แหละเครื่องปราบความโสกโปรกโสมมความทุกข์ทั้งหลายที่กล่าวมาตะกี้นี่คือธรรมนี่เท่านั้นจะปราบได้ตอนนั้นไม่ได้ไฟปราบไฟปราบได้ยังไงเอาเชื้อไฟไปใส่เข้าไฟเพื่อดับไฟมีอย่างที่ไหนต้องเอาน้ำเข้าดับไฟถึงได้เอาเชื้อไฟเข้าดับไฟไม่มีทางใส่เข้ามากเท่าไหร่มันก็ส่งเปลวขึ้นจนไม่อยากนั่นมันได้เชื้อมากมันก็มีกำลังมากไฟมันก็รุนแรงความร้อนก็มากความทุกข์ที่เผาสัตว์โลกก็มากนี่แหละไฟของกิเลสเป็นอย่างนั้นท่านว่าราคะคินนาคือไฟกองใหญ่อันหนึ่งคือราคะตัณหาโทสักคินนา ไฟกองหนึ่งคือความโมโหโทโสที่ไม่ได้อย่างใจไม่สมใจเป็นฟืนเป็นไฟออกมาโลภะขีนาอันนี้ก็เหมือนกันความโลภเมื่อไม่ได้อย่างใจแล้วก็ดีดอีกเหมือนกันเป็นฟืนเป็นไฟไฟสามกองนี้เป็นกิ่งใหญ่ของกิเลสตัวใหญ่ๆท่านเรียกว่าวิชารากเหง้าของกิเลสคือวิชานี่เป็นกิ่งก้านอันใหญ่โตของมันที่แตกแขนงออกมาออกสนามทำลายโลกอยู่เวลานี้พวกนี้ออกสนามเผาสัตว์โลกเพราะนั้นใครอยู่ที่ไหนดูตามหลักความจริงแล้วสามเดนโลกธาตุนี้ไม่มีจุดใดดอนใดที่จะไม่มีไฟแทรกอยู่นั่นสวรรค์ชั้นพรหมโลกก็ยังมีไฟแต่ผิดกันกับไฟของทั่วๆไปเผากันกิเลสทั่วๆไปไฟทั่วๆไปเผาสัตว์โลกทั่วๆไปนี่หนักแต่ไฟส่วนหนึ่งที่ยังมีเหลืออยู่ภายในใจเรียกว่ากิเลสมันยังมีอยู่มากน้อยเราไปเกิดในสั้นนั้นจะนี่เบาต่างกันมีความสุขมากแล้วความทุกข์ก็มีน้อยเพราะไฟเวลานั้นมีน้อยพ้นไปเสียตอนนั้นไม่มีไฟเลยคำว่าไฟเหล่านี้ไม่มีในพระพุทธเจ้าในพระอรหันต์ท่านไม่มีหมดโดยประการทั้งปวงไม่มีเศษมีเหลือแม้ไม่ถิ่นไม่ทรายเลยนั่นล่ะท่านผู้วิเศษวิเศษอย่างนั้นพวกเราหาบกองทุกหามกองทุกท่านชมบรมสุขพวกเรามาหันประทุกอยู่นี้หมดท่านชมบรมสุขนั่นล่ะอำนาจแห่งธรรมที่ชมบรมสุขนั่นล่ะแผ่กระจายมาเป็นความเมตตาต่อสัตว์โลกแต่ว่าพระพุทธเจ้ามาสอนโลกอย่างนี้ก็เหมือนกันเพราะท่านมีความสุขเต็มหัวใจพวกเรามีความทุกข์เต็มหัวใจมันต่างกันจึงต้องเฉลี่ยเผื่อแผ่ชะล้างช่วยกันด้วยความเมตตาอย่างพระพุทธเจ้าทรงสั่งสอนโลกนั่นแหละพระพุทธเจ้าดูทุกสิ่งทุกอย่างทั่วแดนโลกธาตุนี้ท่านดูตามหลักเห็นตามหลักความจริงรู้ตามหลักความจริงไม่มีลี้ลับรู้เห็นตามความจริงนำความจริงทั้งหลายนั้นนำมาสอนโลกส่วนดีบอกว่าดีส่วนชั่วบอกว่าชั่วนี่แหละเรียกว่าธรรมคือตายใจได้ทุกอย่างฝากเป็นฝากตายได้หมดทุกอย่างคือธรรมไอ้กิเลสนี้ฝากไม่ได้นะตัวนี้แหละตัวก่อไฟเผาโลกโลกไม่รู้ว่ามันเป็นไฟเลยมันถือเอาไฟของมันนั้นมาเป็นเราเสียอย่างเดียวอะไรก็มาถึงเราแล้วก็ทำอะไรที่จะเป็นความขัดข้องต่อกิเลสแล้วก็ไม่อยากทำมาลำบากลำบนสุดท้ายก็ไปโยนให้วาสนาน้อยวาสนาน้อยบุญน้อยวาสนาน้อยเวลากิเลสเผาหัวมันกว่าเรากิเลสมาเผาหัวมันไปหาวาสนามาจากไหนเราอยากถามว่างั้นนะหรือถามแล้วเดี๋ยวนี้นะเอาพิจารณาที่มันโมนี่เรียกว่าทำกิ้มกิเลสกิ้มอย่างนี้เองไม่ใช่เป็นคำละมกตกเปรตละที่เรียกว่าทำกิ้มกิเลสกิ้มอย่างนี้ต้องมีหมัดซ้อนกันมีแต่หมัดต่อยไม่มีหมัดรับไม่มีหมัดสวนไม่ได้นักมวยเขาต่อยกันต้องมีหมัดต่อยหมัดรับหมัดสวนนี่เราต่อยเขากิเลสก็ต้องมีหมัดต่อยหมัดรับหมัดสวนกันกิเลสมาหยาบธรรมะต้องใช้ให้หนักมือเพื่อแก้กิเลสไม่งั้นแก้กันไม่ตกอย่างที่เราเคยพูดในที่นี้แหละมันเป็นเรื่องขบขันสะเทือนใจอยู่ตลอดมาแต่ไม่เคยพูดถึงเวลาออกสนามที่นี่ก็เลยเอานำมาพูดบ้างนิดหน่อยอย่างเขายกยอกิเลสคิดกิเลสนั้นมันชอบความยกยอมากที่สุดนะทั้งตีตัวมันสกปรกมากที่สุดโสมมที่สุดสร้างทุกข์ให้โลกได้มากที่สุดไม่ไหลเกินกิเลสแต่ใครจะไปแตะมันว่ากิเลสไม่ดีไม่ได้นะต้องกิเลสนี่ดีหมดความโลภก็ดีความโกรธก็ดีราคะตัณหาก็ดีอย่างนั้นนะความโลภอยากได้ของเขาแต่เขาจะมาอยากได้ของเราไม่ได้นะเห็นไหมกิเลสเป็นยังไงถ้าพูดภาษาสวยงามบ้างก็ว่าลำเอียงใหม่เห็นแก่ตัวมากไปอยากได้ของเขาอยากได้ไปนะครับได้มาสลายไม่พอคือความโลภแต่เขาจะมาเอาของเรานี่ไม่ได้แต่ไม่ได้ท่านความโกรธนี่เราโกรธเขาได้วันยังค่ำฟาดจนตาดำตาแดงน้ำไหลน้ำตาไหลพรากออกจาก ตาจนตาแดงก็พอใจโกรธแต่เขาจะมาโกรธเราโกรธไม่ได้นะเราเอาพิจารณาให้ดีนี่แหละทำจิ้มทำจิ้มอย่างนี้ราคะตัณหาก็เหมือนกันรักก็ได้หมดทั่วดินแดนแต่เขาจะมารักเมียเรารักผัวเราไม่ได้นะเป็นฟัดกันทันทีเป็นรักใครเรารักได้แต่เขาจะมารักของเราไม่ได้เป็นฟัดกันทันทีไม่ถอยไม่ได้กำหนึ่งถึงมาตรฐานน้อยมากหรอกฟัดกันเลยเข้าใจไหมนี่แหละกิเลสเป็นอย่างนี้นี่ให้เห็นโทษของมันอย่างนี้เลยจิ้มเข้าไปอย่างนี้สิทำจิ้มกิเลสจิ้มอย่างนี้ก็ทำเข้าไปแล้วก็เมื่อเราโลภของเขาได้ทำไมเขาโลภของเราไม่ได้ฮั่นโกรธเขาได้ทำไมเราโกรธเราไม่ได้เขาโกรธเราไม่ได้รักเขาแล้วทำไมเขารักเราไปแย่งของเขามาแล้วทำไมเขาแย่งของเราไม่ได้ต้องแยกได้ด้วยกันเข้าใจไหมจริงๆเสมอภาคเมื่อให้เสมอภาคแล้วก็อย่ายุ่งกันนั่นเข้าใจไหมอย่าโลภของกันอย่าโกรธกันอย่ายื้อแย่งผัวเมียกันหันให้ต่างคนต่างอยู่เหมาะสมนี่ทำแก่เข้าใจไหมนี่ละทำรับกันอย่างนี้เนี่ยก็พอพูดถึงนี่ก็พูดถึงว่าเรื่องกิเลสมันชอบยอนะคือมันขนาดนั้นแล้วจะไปว่ามันไม่ดีอย่างนั้นไม่ได้นะมันคึกคักกันเลยเหมือนหมาตัวหนึ่งเขาเลี้ยงมาในบ้านว่าจะพูดถึงเรื่องอันหนึ่งยังไม่พูดไปเกี่ยวไปถึงหมาซะก่อนหมาตัวนั้นน่ารักมากนะเตี้ยๆหูตุกตุกอ้วนด้วยเขาเลี้ยงมาในบ้านมันรู้ภาษาคนนะหมาตัวนั้นนะเราไปฉันในบ้านเขามันก็มานอนอยู่เนี่ยข้างๆหมาตัวนี้มันรู้ภาษาเราทุกอย่างนะว่างั้นนี่เราพูดอะไรรู้หมดเขาก็นอนเฉยหูตุ่มนะนอนเฉยนี่แม้แต่บอกลงไปสระน้ำคือสระเล็กๆอยู่นั่นมันมีปลาอยู่นั่นเขาก็โดดลงไปเลยมันทิพปลาดุกมันยักร้องโขกไปเล่นกับปลาดุกบอกว่าไหนเขาไปหมดนั่นแหละเพราะว่างั้นเจ้าของก็ทดลองกันที่นี่นะเขาทดลองให้เราดูนะไอ้นี่มันทุกอย่างมันรู้หมดทุกอย่างแล้วเพราะว่างั้นไอ้บ้านนั่นน่ะเขานอนเหมือนเขาไม่ได้ยินนะหูตุ่มๆแล้วนอนเฉยเหมือนหมาตายล่ะพอมาสุดท้ายเขามาสรุปพูดเพราะว่าไอ้บ้านนี่ไม่พูดเสียงดังไหนนะพูดเบาๆไอ้บ้านอยู่นี่แหละพูดเรื่องของกิเลสมันต้องชอบยออย่างเดียวตำหนิมันไม่ได้นะฮะตั้งแต่หมาก็ยังฮ่าฮ่าขึ้นเลยทำไมคนมันจะไม่ฮ่าฮ่าถ้าเขี้ยวเหมือนหมานี่หมาสู้ไม่ได้นะคนไล่กัดกันเก่งมากนะทีนี้ก็ข้าวก็ไปถึงบ้านยกยอนะถึงไอ้คอเล่าไปที่ไหนมันกินแต่เล่าทั้งวันทั้งคืนไม่มีบ้านมีเรือนอยู่เลยเอาเหล้าเอาไหเล่าแหละอยู่นอนอยู่กับไหเล่าเนี่ยนี่เพื่อนเขาก็ไปไอ้บ้านเล่ามันไปไหนวะเนี่ยทางหนึ่งเขาก็ตอบให้กันว่าไปทานเหล้าว่าเราไปทานเหล้าฟังสิเขาทำไมถึงไม่บอกว่าไปชะแตกเหล้าว่างั้นนี่ภาษาธรรมต้องแก้เข้าไปตรงนี้ทำไมไปทานเหล้าคือยกยอกิเลสไอ้กิเลสมันต่ำขนาดไหนไปชะแตกเหล้าเข้ากันได้ใช่ไหมท่านมันก็ต้องอย่างนั้นติ้นแนบกันอย่างนั้นนี่แหละธรรมแก้กิเลสแก้อย่างนี้ใครอย่าไปคิดเข้าใจว่าภาษาธรรมเป็นภาษาที่หยาบตัวกิเลสที่ธรรมกล่าวถึงนั่นแหละตัวหยาบที่สุดการกล่าวเพื่อแก้เพื่อถอดเพื่อถอนไม่มีอะไรหยาบเพราะฉะนั้นภาษาธรรมจึงเป็นภาษาที่สะอาดมากที่สุดตรงไปตรงมาเป็นภาษาที่ตายใจได้มากที่สุดแต่กิเลสมันโจมตีเลยว่าภาษาธรรมนี้จะนรกจบไปเป็นภาษาดุด่าว่ากล่าวอะไรภาษาโสกบกมันกิเลสมันหาเรื่องตัวมันเองที่เป็นตัวโสกบกโสมมที่สุดไม่มีอะไรเกินกิเลสไม่ให้กล่าวถึงเลยเพราะฉะนั้นจึงต้องเนี่ยชมเชยมันว่าไอ้นั้นมันไปไหนบ้าเหล้านั้นมันไปไหนไปทานเหล้าเหงือบางที่มาพูดก็เราไปทานเหล้านี่เราเอามาพิจารณาเรื่องของกิเลสไปอย่างนั้นนี่เวลาทำออกสนามก็ต้องออกแบบเดียวกันออกแก้กันต้องเป็นอย่างนั้นควรหนักหนักควรเบาเบาควรฟ้าดินถล่มฟ้าดินถล่มเลยระหว่างกิเลสกับธรรมฟัดกันมันมีจุดหนักจุดเบาเหมือนเขาถากไม้นะไม้ลำไหนที่มันกงไปกงมาอยู่อย่างเงี้ยตรงนี้เขาก็ถากเบาๆธรรมดาเพราะตรงไหนที่มันคดงอมากเขาก็ถากหนังมือคดงอมากเท่าไหร่ยิ่งเร่งขวัญเอาไว้ถากสุดเหวี่ยงเลยนี่ฟัดกับกิเลสถึงขั้นมันค คดมันงอมากตรงไหนมันก็ฟาดกันจนสุดเหวี่ยงนี่เรียกว่าฟ้าดินถล่มถ้าธรรมดาก็ธรรมดาไปเป็นขั้นเป็นตอนเพราะงั้นกิริยาท่าทางที่ออกที่ทำออกทำประโยชน์แก่โลกจึงกิริยาเหมือนเขาถากไม้นั่นมีหนักมีเบาต้องมีทุ่มมีมงสิเสมอกันทีเดียวไม่ได้อันนี้ก็ไม่ทราบว่าพูดเรื่องอะไรตัวอะไรบ้างพูดไปพูดมาหลงไปลืมไปเดี๋ยวนี้ไม่เหมือนแต่ก่อนนะเราอุตส่าห์พยายามทนเรื่องธาตุเรื่องขันธ์มันไม่เอาไหนแล้วแหละคือมันปล่อยของมันปล่อยโดยหลักธรรมชาติของมันเองนะมันรู้อยู่ในตัวเองแล้วมันหดเข้ามาย่นเข้ามาแต่ความเมตตานี้พูดได้อย่างเต็มหัวใจเลยว่าล้นโลกว่างั้นเลยนี่แหละพาให้ออกทุกวันนี้นะที่ว่าออกสนามก็ดีอะไรก็ดีคืออันนี้เองพาให้ออกธาตุขันออกไม่ได้แล้วพลังความเมตตาสงสารนี่แหละจึงได้ย้อนมาช่วยบ้านช่วยเมืองของเราในวาระสุดท้ายร่างกายนี้จะไปไม่รอดจะกลับมาช่วยชาติบ้านเมืองอีกไม่ได้แล้วในชาตินี้มันเต็มทีแล้วลากเข็นกันไปอย่างนั้นนะเวลาที่ได้มาช่วยอย่างนี้ก็ทำให้เต็มความสามารถที่จะเป็นไปได้เพราะฉะนั้นขอพี่น้องทั้งหลายร่วมมือร่วมใจกันฟื้นชาติไทยของเราขึ้นให้เด่นนะคราวนี้เป็นคราวที่โลกภายนอกเขาจะได้มองดูชาติไทยแล้วอย่างประจักษ์ตาของเขาทั้งฝ่ายดีฝ่ายชั่วคราวนี้เขาจะได้ดูส่วนมากเขาจะเล็งไปทางต่ำมากกว่าเราเพราะฉะนั้นทางฟิตทางสูงให้เขาได้แหงหน้าดูเข้าใจไหมแหงดูมากๆคอมันหักคือเมืองไทยเราสูงกว่ามันเอาจนมันคอหักประเทศนอกเข้าใจไหมเอาให้เต็มเหนียวหน้าอย่าเสียดายสมบัติเงินทองเข้าของมีมากมีน้อยเราสละเพื่อชาติของเราถ้าชาติของเราอยู่ได้เราทุกคนอยู่ได้ด้วยกันสุขหัวนอนตามร่มไม้ก็อยู่ได้เพราะมีชาติเป็นร่มเงาให้อยู่เย็นเป็นสุขถ้าชาติไม่มีสักอย่างเดียวล้มเหลวไปหมดนะถ้าสัตว์ก็ไม่มีเจ้าของถูกทำลายได้ง่ายมากนั่นสัตว์ไม่มีเจ้าของชาติใดไม่มีชาติของตนก็แบบเดียวกันเป็นสัตว์ที่มีเจ้าของเขาดูถูกเหยียดหยามรังแกทุกอย่างได้ง่ายที่สุดนั่นถ้าเมื่อเรามีชาติเป็นหลักเป็นเกณฑ์แล้วใครก็ไม่มาดูถูกเหยียดหยามได้ง่ายนักนะนั่นมันต่างกันตรงนี้เพราะงั้นหลักของชาติจึงเป็นหลักใหญ่โตมากสำหรับชาติไทยเราแล้วเอาให้แน่นหนามันคงชาติไทยเราเป็นชาติชาวพุทธชาวพุทธมีความกลมกลืนสามัคคีกันมีความซื่อสัตย์สุจริตต่อกันมีความเอตุเห็นอกเห็นใจกันไม่ถือสีถือสาให้อภัยกันได้ตลอดไม่ว่าจะคบใครต่อใครน้ำใจเป็นธรรมด้วยกันแล้วคบกันได้หมดไม่มีอะไรเข้ามาเป็นอุปสรรคอันนี้สำคัญมากชาวพุทธของเราเวลานี้เรากำลังจะช่วยชาติของเราหนุนชาติของเราด้วยความรักชาติทุกคนต้องเอาให้เต็มเหนี่ยวหมดเพื่อชาติของเราหมดไปเถอะไม่เป็นไรจนเพื่อชาติชาติมั่งมีเราจนอยู่ใต้ร่มโพล่มไทรของชาติไม่เดือดร้อนแต่ถ้าชาติล่มจมแล้วใครเป็นมหาเศรษฐียาวอวดว่างั้นเลยจมไปด้วยกันทั้งนั้นแหละ ไม่มีใครจะอยู่ได้ถ้าว่า ต่างคนต่าง เสียสละจะจนบ้างไม่เป็นไรอยู่ได้เนี่ยหลักใหญ่ตรงนี้ขอให้รักสงวนศักดิ์ศรีชาติไทยของเราอย่าให้คนภายนอกเมืองนอกเขามาดูถูกเหยียดหยามว่าชาติไทยนี้ไม่เอาไหนอย่างนี้ขออย่าให้ได้ยินเลยเอาคอขาดเขาว่าเลยนะ สละเพื่อชาติไทยของเราไม่เป็นไรหรอกชาติอื่นเขาก็สละของเขาคิดดูตั้งแต่มดแดงมันอยู่ในรังของมันไปแตะมันได้เมื่อไหร่ แล้วเคยไปทดลองมดแดงแล้วจึงนำมาพูดเขามีรังพวกส่วนใหญ่เขาอยู่ในรังผู้ที่รักมารักษาการอยู่ข้างนอกนะเป็นตำรวจแล้วพวกนี้ตำรวจมดแดงอยู่ห่างๆกันตัวนั้นอยู่นั่นตัวนี้อยู่นี่นะรังใหญ่ๆข้างในมีแต่มดแดงเต็มไปหมดนะแต่ข้างนอกมันอยู่เป็นตัวพอที่จะส่งข่าวส่งข่าววิ่งประสานงานกันได้นั่นแหละ นี่ไป แล้วก็ไปดูแล้วทดลองดูเป็นยังไงแล้วเอามือไปทำท่าแล้วทำท่าอยู่ตัวนั้นวิ่งมาแล้วตัวนี้วิ่งมานะวิ่งมาใส่มือแล้วเนี่ยให้ถอยไม่ถอยนะมดแดงนะเห็นประจักษ์จนเราอดหัวเราะมันได้โอ้มึงก็รักษาเหมือนกันเนื้อมาพูดกับมันด้วยคุยกับมันด้วยเพราะเราพูดเราคุยด้วยความเมตตาดีนะเขาก็เป็นภาษาของเขาเราก็เป็นภาษาของเราแล้วทดลองกัน ทีนี้พอเอามือจ่อไปโอ้ยเขาลุมมาเลยนะพอจ่อใกล้เท่าไรเขายิงลุมยิงสุดท้ายเหยียบหัวกันขึ้นต่อขึ้นไปจะไปกัดเรานะที่แรกตัวหนึ่งสองตัวแล้วสามตัวขึ้นขี่คอกันเลยนะขึ้นเนี่ยจะกัดเราเห็นไหมเขาถอยไหมทีนี้พออย่างนั้นเราก็เลยเอามือไปจ่อที่ตรงนั่นแหละตรงที่เขาไม่อยู่นะพอจ่อสะเทือนลังนี่โอ้ยแตกออกมาหมดทั้งลังนี่ลุมต่างตัวต่างลุมเอาละกูรู้เรื่องมึงแล้วละกูไปแล้ว เราก็เลยหนีนั่นเห็น นี่พูดถึงความรักชาติของมดแดง เขาก็รักชาติของเขาขนาดนั้นเราต่างคนต่างมีความรู้สึกดีชั่วหนักเบายิ่งกว่าเขาต้องทำหน้าที่การรักชาติบ้านเมืองของเราสมรชาติบ้านเมืองของเราให้หนักมากยิ่งกว่าบรรดาสัตว์ทั้งหลายที่เขารักชาติของเขานี่สมภูมิมนุษย์เราที่เป็นชาวพุทธด้วยนะให้มีเหตุมีผลมีกฎมีเกณฑ์ทุกสิ่งทุกอย่างตั้งแต่นี้ต่อไปให้นำศาสนามาชะล้างตัวเองท่านนำมาเพื่อเป็นกลุ่ยหมายป้ายทางแล้วให้เรานำอันนั้นเข้ามาปฏิบัติต่อตัวเองทุกคนตั้งเนื้อตั้งตัว การอยู่การกินการใช้การสอยยาชุ่ยชุ่ยได้ให้ต่างคนต่างประหยัดทุกคนมัธยัสถ์ทุกคนบ้านเมืองของเราจะหนุนขึ้นนี่แหละการช่วยชาติช่วยด้วยวิธีการอย่างนี้เป็นเองขึ้นมาเองแน่นหนามั่นคงขึ้นมาเองนี่เพราะเป็นการบำรุงชาติอุดหนุนชาติด้วยการประหยัดทุกสิ่งทุกอย่างไม่ควรซื้อไม่ซื้อไม่ควรหาไม่หาไม่ควรสั่งไม่สั่งให้คัดเลือกด้วยดีซะก่อนแล้วนำมาใช้แล้วก็เป็นประโยชน์ตามที่กำหนดแล้วด้วยเหตุผลนี่เรียกว่าเป็นการช่วยชาติของเราแล้วเวลานี้เรากำลังแก้จุดที่บกพร่องต่างคนต่างช่วยกันเสียสละเพื่อหนุนชาติของเราให้มีหลักเกณฑ์ขึ้นมาแล้วก็บำรุงชาติของเราให้แน่นหนามันคงขึ้น ด้วยความประหยัดทุกอย่างเหมาะสมนี่เป็นหลักอันใหญ่โตเราเป็นชาติไทยเด่นมานานนะไม่เคยเป็นน้อยต่อผู้ใหญ่ใดเลยที่ประเทศเพื่อนบ้านเขาเป็นขี้ข้าขี้บ่อยเขามามากกว่ามากเมืองไทยเราทำไมถึงยังคงตัวอยู่ได้นี่ก็เพราะคุณธรรมพุทธศาสนาเป็นเครื่องคุ้มครองเราให้มีความรักสามัคคีไม่ได้เกิดเรื่องอะไรกันง่ายๆเช่นอย่างศึกกลางบ้านกลางเมืองนี่เมืองไทยเราไม่ค่อยมีเพราะต่างคนต่างเก็บความรู้สึกต่างคนต่างไม่ระบายออกในสิ่งที่จะเสียหายต่อกันรักษาสิ่งที่จะเป็นภัยไม่ให้กระจายออกไปมันเป็นคืนเป็นไฟเผาไหม้กันสุดท้ายก็แตกกันแตกกระจายเป็นก๊กเป็นเหล่าแล้วเป็นภาคนั่นภาคนี้แล้วสุดท้ายก็กลับมาเป็นข้าศึกต่อชาติของตัวเองแตกกันแตกกระจายไปเลยนี่เพราะความไม่มีธรรมเป็นอย่างนั้นถ้าความมีธรรมก็มีความเห็นอกเห็นใจมีความรักกันเพราะเรานี่เกิดมาด้วยอำนาจแห่งกรรมด้วยกันเมื่อมาเกิดมาพบมาเห็นกันแล้วก็ให้มีความรักกันให้อภัยกันไม่ถือสีถือสากันง่ายๆแล้วบ้านเมืองเราก็สนิทสนมกลมกลืนกันได้ไปที่ไหนสบายหมด คนเรามีธรรมในใจสักอย่างเดียวไม่ว่าที่ไหนเข้ากันได้สนิทถ้ามันมีธรรมแล้วโอ้ความเย่อหยิ่งจองหองคือกิเลสมันพองตัวเอาไฟเผาใครได้ทั้งนั้นแหละไปไหนเมื่อมีธรรมไปแล้วไม่มีคำว่าเย่อหยิ่งจองหองเหมือนพระพุทธเจ้าเสด็จไปไหนเย็นไปกระทั่งหมู่สัตว์ทุกประเภทเย็นไปหมดนั่นแหละอำนาจแห่งธรรมธรรมคือความเมตตาให้พากันเริ่มละตั้งแต่บัดนี้ต่อไปมีงานกฐินก็จะเสร็จสิ้นลงไปวันที่3นี่แล้วต่อไปแล้วก็ก้าวเดินเพื่อชาติของเราให้ต่างคนต่างก้าวเดินอย่าถอยหลังนะให้ถือว่าชาตินี่คือหัวใจของชาติไทยเราอยู่ในจุดเดียวหมดตั้งหลักอันนี้บำรุงหลักอันนี้ให้ดีต่างคนต่างเสียสละมีมากมีน้อยให้แล้วให้แล้วให้ไปอยู่ไม่ถอยมันก็เหมือนฝนตกทีละหยดละหยาดนั่นแหละแม้จะเม็ดเล็กๆก็ตามตกมาอยู่ไม่ถอยมันก็ทำท้องฟ้ามหาสมุทรให้เต็มด้วยน้ำได้อันนี้สมบัติเงินทองเข้าของคนละนิดละหน่อยคนนั้นคนนี้รวมเข้ามาเป็นเหมือนฝนตกทีละหยดละหยาด บริจาคเข้ามาจากกันหนุนชาติของเราขึ้นโดยลำดับจนแน่นหนามั่นคงขึ้นมาได้ในเวลานี้ก็รู้ว่าประมวลแล้วเงินคราวนี้ได้ประมาณเท่าไหร่แล้วรวมทั้งหมดทั้งทองคำทั้งดอลลาร์ทั้งเงินสดนี่ได้ประมาณเท่าไหร่แล้วแบบ
2: 1,000 กับ47ล้านครับผม
1: เวลานี้ เริ่มได้ 1,000 กับ40 1,000 ล้านกับ
2: 47ครับผม
1: กับ47ล้านแล้วอะไรเราประมวลทั้งทองคำน้ำหนักเท่านั้นคิดเป็นเงินไทยคิดเป็นเงินเราเท่านั้น ดอลลาร์สนั่นคิดเป็นเงินไทยสนั่นกับเงินสดของเรารวมกันแล้วประมาณ 1,047 ล้านนะเนี่ยเนี่ยเราเพิ่งเริ่มเป็นเริ่มขั้นเริ่มก้าวเดินของพวกเรานี่ผลก็ปรากฏขึ้นมาแล้วผลเหล่านี้จะเข้าคลังหลวงของเราทั้งหมดขอให้พี่น้องทั้งหลายเป็นที่แน่ใจว่าหลวงตาบัวจะไม่พาพี่น้องทั้งหลายให้ล่มจมนอกจากจะพาพี่น้องทั้งหลายอุ้มชาติบ้านเมืองเราให้ขึ้นสู่ความเจริญแน่นหนามั่นคงโดยถ่ายเดียวเท่านั้นโดยความสุจริตยุติธรรมครอบด้วยความเมตตาล้วนๆเต็มอยู่ในหัวใจและกิริยาท่าทางที่แสดงออกทุกแง่ทุกมุมเป็นไปด้วยธรรมเพื่ออุ้มชาติของเราทั้งนั้นขอให้พี่น้องทั้งหลายได้ตายใจ เงินเราที่กล่าวมาเหล่านี้หลวงตาเป็นผู้รับผิดชอบแต่ผู้เดียวใครจะมีอำนาจเหนือเราไม่ได้อำนาจของเรานี่เรียกว่าอำนาจของชาติทั้งหมดมาอยู่กับเราคนเดียวเราเป็นผู้รักษาชาติจึงต้องรักษาอำนาจของเราให้สมดุลกันกับคำว่าชาติจึงมีน้ำหนักมากเราจะต้องสละเป็นสละตายเขาเลยเงินทองและของเขาของเรานี่เราเป็นผู้ถือบัญชีเป็นผู้สั่งเก็บสั่งจ่ายแต่ผู้เดียวต้องผ่านเราทั้งหมดจะเข้าสั่งทุกทางไหนทางไหนต้องเป็นที่หลกตกลงกันเรียบร้อยแล้วเราลงใจให้มอบแล้วถึงจะมอบได้ถ้ายังไม่ลงใจไม่ยอมไม่มอบมอบก็เหมือนกับมอบคนไทยทั้งชาติให้เขาเอาไปถลุงนั่นแหละถ้ามอบไม่มีเหตุมีผลมอบแบบชุ่ยๆไม่เอาอย่างนั้นต้องเอาจริงเอาจังสมชาติไทยไว้วางใจต่อเราในวันนี้พูดเพียงเท่านี้ก่อนแล้วนะพูดไปพูดมามันก็นานเองไม่ทราบว่าพูดอะไรต่ออะไรบ้างจำไม่ได้นะอันที่ต่อไม่จะให้พรให้พรแล้วก็ไปต่างคนต่างไปหามาคนนั้นนิดนั้นหน่อยหามาแล้วก็เป็นก้อนขึ้นมา
0: ท่านผู้ฟังครับที่ท่านได้รับฟังจบลงไปแล้วนั้นเป็นพระธรรมเทศนาของท่านอาจารย์หลวงตาพระมหาบัวญาณสัมปันโนในรายการอนาสารธรรมครับท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชนในพระอุปถัมภ์สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารีกรมพระศรีสว่างกวัฏบรกัตยราชนารีทำการส่งกระจายเสียงในระบบ AM ความถี่ 103.25 เมกะเฮิรตซ์ประเภทวิทยุบริการสาธารณะจากเลขที่309/1หมู่ที่1ตำบลบ้านตาดอำเภอเมืองจังหวัดอุดรธานีไปยังสถานีวิทยุในเครือข่ายเสียงธรรม119สถานีทุกภาคทั่วประเทศดำเนินรายการโดยนายอุรานตรังคานุกูลกิจท่านสามารถแจ้งผลการรับฟังได้ที่หมายเลขโทรศัพท์093489111113

นินีท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชนขอเชิญรับฟังรายการเทศนาครูบาอาจารย์ช่วงที่หนึ่งขอเชิญรับฟังครับ

พระพุทธเจ้าเราน้อมนมัสการคุณพระรัตนตรัยด้วยกายพระนามวาจีพระนามมโนพระนามโดยสัจจะเคารพแล้วเราน้อมพระธรรมเทศนาคำสอนพระผู้มีพระเจ้ามาแสดงเพิ่มพูนปัญญาบารมีคำสอนของพระผู้มีพระเจ้าทายกทายิกามีศรัทธาเจริญทานมาใหม่ศีลมาใหม่ภาวนาใหม่มาดึกดำบรรพ์แล้วตั้งแต่พระพุทธเจ้าอดีตมีอายุ 80,000 ปีก็มีแสดงธรรมอยู่ 80,000 ปีก็มีประชุมสงฆ์มี2ครั้งก็มี3ครั้งก็มีมาองค์ปัจจุบันแสดงธรรมอยู่ 80 ปีจบแล้วประชุม2ครั้งเดียวเมื่อพระองค์ที่ภิกขุไว้มี 1,250 องค์มาประชุมตอนบ่ายในระหว่างเดือน3กลางเดือนแสดงโอวาทปฏิโมกข์พระภิกษุสามเณรจึงเจริญขึ้นมาจนตลอดถึงปฐมสังฆนานี่มีพระสงฆ์มากมายกว่าที่ทำปฐมสังฆนา500นั้นท่านคัดเอาแต่เพียงว่าเฉพาะผู้ชำนาญอยู่นำพระพุทธเจ้าเพียง500ขี้พระดลไม่ได้พระดลจะแสดงพระสุตตปิฎกอภิธรรมปิฎกอุบาลีแสดงพระวินัยปิฎกเดียวนี่500องค์นั่นน่ะเคยชำนาญอยู่กับพระพุทธเจ้าเคยแสดงมาจากเรียนมาจากสำนักของพระพุทธเจ้าเราทุกวันนี้ปฐมสังฆนาเราก็ไม่ทันปฐมมเทศนาเราก็ไม่ทันปฐมมเทศนาเราก็ไม่ทันถ้าสังเกตดูว่าพระพุทธเจ้าแสดงธรรมครั้งแรกนั้นแสดงอะไรก็ธรรมจักรนี่เองน่ะก็คือมีอริยสัจอยู่ในตัวมันเองแต่ทำไมพระ5องค์นั้นจะไม่ฟังธรรมเพราะอะไรเพราะความลืมความหลงของตัวนั่นเองเคยได้ถือมาตั้งแต่ดึกดำมันแล้วเกิดแก่เจ็บตายเป็นตัวอาตาสัตวโลกในมนุษย์โลกก็ดีมันติดอยู่เกิดแก่เจ็บตายสวรรค์เทวโลกก็ติดอยู่เกิดแก่เจ็บตายพรหมโลกเกิดแก่เจ็บตายเหมือนกัน3กามภพรูปภพรูปภพนี่กามตัดรูปตัดและรูปตัดนี้เขาติดอยู่ความเกิดแก่เจ็บตายนั่นเองแต่ส่วนพระพุทธเจ้าทุกโอกอดีตก็ดีปัจจุบันก็ดีอนาคตก็ดีท่านไม่ติดอยู่ในความเกิดความแก่ความเจ็บความตายฉันจะได้กัดทะลุได้พระสัพพยูพุทธะก็เหมือนกันพระปเจก็พุทธะก็เหมือนกันสาวกะพุทธะก็เหมือนกันมีที่สูงสมณเณรที่ไม่ติดอยู่ความเกิดความแก่ความตายไปได้ทุกโอกหมดคือกายก็กายเนื้อธรรมดาเองแต่ว่าจิตท่านไม่ติดอยู่ในความเกิดความแก่ความเจ็บความตายนั่นเองพระเจ้าองค์ปัจจุบันก็ไปได้อย่างนี้องค์อดีตก็ไปได้อย่างนี้มีภิกษุสามเณรไปได้อย่างไรอุบาสกอุบาสิกาก็คือมีอยู่เฉพาะหน้าเรานี่เองภิกษุไปได้พ้นจากความเกิดแก่เจ็บตายได้ด้วยอริยมรรคสี่อริยผลสี่อุบาสกอุบาสิกาก็ไปด้วยอริยมรรคสี่อริยผลสี่อริยมรรคมันเกิดกับจิตใจไม่ได้เกิดกับกายแต่ว่าเราต้องมีกายกรรมสามรองรับวจีกรรมสี่รองรับมโนกรรมสามรองรับในมนุษย์โลกนี้ก็ต้องเอาต้นนี่แหละต้นปฏิบัติของเราคือเราจะมาเกิดในระหว่างปู่กับย่าก็ดีตากับยายก็ดีมารดาบิดาเป็นที่แดนเกิดของรูปกายของเรา6คนนี้เป็นบุพกาลีให้มนุษย์มาเกิดได้จะไปเกิดที่อื่นไม่ได้เราจะไม่ได้เรียนธรรมเรียนวินัยในพุทธศาสนาเพราะพระพุทธเจ้าทั้งหลายก็มีผ่านปู่ย่าตายายบรรดาบิดามาเหมือนกันสาวกของพระพุทธเจ้าก็เหมือนกันพระเจ้าพระพุทธเจ้าก็เหมือนกันถ้าเราผ่านบรรดาบิดามาผ่านปู่ผ่านย่าผ่านตายายมาบุพกาลีมีอยู่แก่มนุษย์ธรรมสัมมาทิฏฐิเองถ้าปู่กับย่าไม่มีสัมมาทิฏฐิไม่มีเมตตาธรรมลูกหลานก็เกิดไม่ได้ปู่ย่าตายายนี่ต้องมีบุพกาลีคู่หนึ่งตากับยายคู่หนึ่งมารดาบิดาคู่หนึ่ง
บุพกาลีให้มนุษย์ได้เกิดในท้องได้ออกมานอกท้องแล้วก็ยังบุพกาลีให้จนตลอดถึงได้ศึกษาเล่าเรียนได้ออกบวชเหมือนพระพุทธเจ้าเองพระพุทธเจ้าที่มันจะออกบวชได้ตอนอายุ29ปีองค์ปัจจุบันออกบวชอยู่ไปค้นคว้าอยู่6ปีเมื่อค้นคว้ากดตัดสรุปได้แล้วพ้นจากความเกิดแก่เจ็บตายแล้วคือมันเกิดนั้นมันเกิดอยู่ในมนุษย์โลกเองแต่อยู่ในมนุษย์โลกเจ็บตายอยู่ในมนุษย์โลกเองในโลกทั้ง3นี่พ้นเกิดแก่เจ็บตายไม่ได้ที่จะพ้นได้ก็มีอริยมรรค4อริยผล4สี่คู่8บุคคลนั่นเองแต่ว่าท่านเดินมาแต่ต้นนั่นน่ะท่านมีมิจฉาแม่สัมมาทิฏฐิสัมมาอาชีวะนั่นเองหมู่มนุษย์ธรรมสัมมาทิฏฐิสัมมาอาชีวะเทวธรรมก็สัมมาทิฏฐิสัมมาอาชีวะพรหมธรรมก็สัมมาทิฏฐิสัมมาอาชีวะแต่ว่ายังเป็นโลกีอยู่แต่ส่วนอริยมรรคสี่จะพ้นสี่เนี่ยสัมมาทิฏฐิสัมมาชีวะน่ะของท่านให้พ้นไปจากอาสวะพ้นจากสังโยชน์10ตัวพ้นจากอนุสัย7ตัวท่านจึงได้พ้นไปเกิดแก่เจ็บตายไม่มีในโลกุตระธรรมเกิดแก่เจ็บตายอยู่ในกามโลกรูปโลกอรูปโลกนี่เองกามภพรูปภพอรูปภพนี่เองกามสัตว์รูปสัตว์อรูปสัตว์น่ะมันมีอยู่ภายนอกก็มีอยู่ภายในก็มีภายในเกิดกับจิตเมื่อจิตนั้นน่ะเกิดในกายกรรม3สัมมาทิฏฐิวจีกรรม4สัมมาทิฏฐิมโนกรรม3สัมมาทิฏฐิและสัมมาชีวะมีประกอบด้วยทําไมถึงได้เกิดจากนั้นเกิดจากนั้นเป็นกุศล10อย่างกายกรรม3วจีกรรม4มโนกรรม3กุศลก็บทจิตนั่นเองถ้าไม่เกิดจากนั้นมิจฉาทิฏฐิมันก็มีติดตัวเหมือนกันมาอาศัยกายกรรมวจีกรรมมโนกรรมเองเพราะกายกรรม3วจีกรรม4มโนกรรม3นี่มันเป็นพื้นสนามหลวงให้วิชาอวิชาให้กุศลอกุศลมาเล่นกีฬากันอยู่ทุกวันทุกเวลาทุกลมหายใจเข้าออกแต่ว่าเราเกิดมาในระหว่าง10เดือนก็ไม่รู้เรื่องสิบปีก็ไม่รู้เรื่องนั่นเองว่าสนามของกุศลอกุศลมันอยู่ที่ไหนเราก็เห็นแต่สนามภายนอกนั่นเองสนามภายในนี่มันเป็นสนามของสัตวโลกที่ต้องมาเกิดมาแก่มาเจ็บมาตายอยู่ในกามโลกรูปโลกอรูปโลกนี่อาศัยกายกรรมของพวกมนุษย์โลกอาศัยกายกรรมวจีกรรมมโนกรรมสวรรค์เทวโลกอาศัยกายกรรมวจีกรรมมโนกรรมภูมิโลกเนี่ยสามโลกเนี่ยมันอาศัยสนามเดียวกันนี่เองสนามของมนุษย์นี่มันหยาบอย่างสนามของกายกรรมวาจีกรรมมโนกรรมของปู่ของย่าของตาของยายก็มีเพียงสัมมาทิฏฐิสัมมาชีวะนั่นเองศีลก็มีเพียง5ประการก็เป็นศีลโลกีซะด้วยไม่เหมือนโลกุตตรธรรมโลกุตตรธรรมนั้นมีพระโสดาสกิทาคาอนาคาพระอรหันต์4คู่8บุคคลนี่มีสัมมาทิฏฐิมีศีล5กโลกุตตระศีล8กโลกุตตระศีล4กโลกุตตระนั่นเองเท่าที่ข้ามความเกิดแก่เจ็บตายได้เราทุกวันนี้เราจะหัดความเกิดแก่เจ็บตายหรือไม่ในระหว่างภิกษุสมณเณรเข้าไปบวชในบรรพชาอุปสมบทในโบสถ์น่ะมีอุปชาเป็นประธานมีพระ25รูปนั่งห้อมล้อมอยู่มีกรรมวาจาจารย์อนุสาวนาจารย์ถามว่ามนุษย์โสสีเนี่ยนาคเนรก็ดีนาคภิกษุก็ดีจะต้องรับว่าอามาตันเตว่าเกิดขึ้นแล้วเดี๋ยวนี้ไม่ได้ถามรูปกายถามทางจิตใจแล้วน่ะได้รับสัมมาทิฏฐิมนุษย์สัตตันเตหรือจะบรรพชาเปขาอุปสัมปโนได้แล้วยังถามย้ำว่าปุริโสสีเป็นมนุษย์บุรุษหรือเป็นบุรุษบุรุษนี่เองเป็นชายเองไม่ใช่เป็นอิทธิภาวะปุริสาภาวะรูปเดียเองที่เข้ามาบวชเนี่ยนี่เป็นอิทธิปุริสิทธิเดียเองไม่ใช่อิทธิสีที่มันมาปนอยู่ในรูปใหญ่เนี่ยมหาภูตรูปดินน้ำไฟลมมันมีอยู่ในกายเนี่ยรูปอาศัยมี24นี่อินทรีย์มี22มาอาศัยอยู่ในเนี่ยอิทธิพาวลูกก็มาอาศัยได้ปุริสาพาวลูกอาศัยได้
สิ่งที่อาศัยได้ผลิตที่อาศัยได้อย่างนั้นล่ะมันเกิดกับจิตมันไม่ได้เกิดกับปู่กับย่ากับตากับยายกับมาดาบิดาเราถ้าเราไม่เรียนอย่างนี้ซะก่อนนะเราก็เป็นคนลำบากตัวเองเพราะไม่รู้ต้นเหตุว่ามนุษย์โสนี่มันเกิดตรงไหนมันอาศัยเกิดกับมาดาบิดาอย่างเดียวหรือไม่ใช่นั่นมันรูปกายเนื้อกายหนังมันเกิดกับจิตเนี่ยมันมีเป็นอิทธิภาวะรูปเกิดขึ้นปุริสาภาวะรูปเกิดขึ้นอิทธิสีเกิดขึ้นปุริสีเกิดขึ้นมันเป็นโอปาติกะมันใช่สลัมพุชานอนในท้อง10เดือนนี่มันต่างกันอย่างนั้นถ้าเราไม่เรียนอย่างนี้ก่อนเราจะเป็นคนลำบากเราจะผ่านมาแล้วตั้ง 5,000 ปีหรือ 80,000 ปีก็ดีทำไมมันยังไม่พ้นความเกิดความแก่ความเจ็บความตายวันนี้เกิดแก่เจ็บตายแล้ววันหน้าเกิดแก่เจ็บตายอีกมันเป็นเพราะอะไรเป็นเพราะเรายังไม่พ้นความเกิดความแก่ความเจ็บความตายนั่นเองกิเลสทั้งหลายมันทำให้เราเป็นทุกข์นี่ให้เราเกิดเราแก่เราเจ็บเราตายเนี่ยตัวกิเลสตัวอวิชชามันอาศัยเกิดกับกายกรรม3วจีกรรม4มโนกรรม3เองอาศัยเกิดกับมโนนี่เองถ้าจิตของเราไม่มีความคล่องอยู่ในเกิดในแก่ในเจ็บในตายแล้วเราจะเห็นว่ามนุษย์นี่บริสุทธิ์คือสมาธิว่านี่ของเขาไม่มีบาปมีกรรมมีเวรอะไรเลยกุศลจิตอย่างนี้อยู่กับอาศัยกายกรรมวจีกรรมมโนกรรมเองคือการอกุศลกบฏจิตเสีย

ทีนี้เราจะเข้าหาเทวธรรมสัมมาทิฏฐิก็เข้าง่ายคือบริคือมีวิทยุหรือมีฐานีเดียวกันมีโทรศัพท์กับเบอร์เดียวกันนี่ถ้ามีโทรทัศน์ก็ให้มีรายการอันเดียวกันถึงจะรู้กันได้ถ้าหากว่าโทรเลขไม่คนละอันกันแล้วโทรศัพท์คนละเบอร์กันแล้วก็พูดกันไม่รู้เรื่องเราจะลำบากอยากอดีตเราล่วงมาแล้วน่ะเรามา100วันแล้วทําไมยังไม่รู้ว่าความเกิดความแก่ความเจ็บความตายเป็นทุกข์ทุกข์เหตุญาณังทําไมไม่เกิดไม่เกิดเพราะอะไรเพราะยังไม่มีญาณนั่นเองไม่มีญาณเห็นทุกข์สัตว์ไม่มีญาณเห็นสมุทัยสัตว์ไม่มีญาณเห็นมรรคสัตว์ไม่เห็นญาณนิโรธสัตว์แล้วจะไปได้อย่างไรปฐมเทศนาได้อัญญาโกณฑัญญะองค์เดียวเทศ5วันได้โสดา5องค์ก็อริยสัจกันเดียวกันนั่นเองอริยสัจมันเกิดที่ไหนทุกข์เกิดกับจิตนั่นเองกายเดียวจิตเดียวในปัจจุบันนั่นเองอันที่เขาปฏิบัติมาแล้วนะอเนกชาติมันน่ะเขาบวชมาก่อนพระพุทธเจ้าซะด้วยเขามีอายุยืนเขาปฏิบัติมาทำไมไม่เห็นความเกิดแก่เจ็บตายเป็นทุกข์เพราะยังไม่มียานั่นเองจึงไม่เห็นอริยสัจเป็นทุกข์ทุกข์เถยานังทุกเกิดในปัจจุบันเนี่ยทุกลมหายใจเข้าออกเนี่ยนี่เทศอยู่5วันได้โสดา5องค์ได้เพียงอาทิกัลยานังเป็นอาทิกัลยานังเบื้องต้นเป็นอาทิกัลยานังอยู่แล้วก็มีสัทธมาธิในโลกีขั้นเดียวมีอริยมรรค1อริยผล1ถ้าหากว่าไปอริยมรรค3อริยผล3เรียกว่าปริโยสนกัลยานังนี่ถ้าหากว่ามีพระโสดาเกิดขึ้นแล้วมีสกิทาคาเกิดขึ้นแล้วอนาคาเกิดขึ้นแล้วมีอริยมรรค3อริยผล3อันนี้ชาติของท่านไม่พอสิบอย่างแล้วเพราะว่าสัญโยชน์มันเป็นตัวละชาติตั้งแต่สักกายทิฏฐิวิจิกิจฉาจิตวัตตาละบ้านนี่3ชาติแล้วนี่ราคะกับปฏิราคะก็เป็นชาติหนึ่งปฏิฆะก็เป็นชาติหนึ่งแล้วมานะอีกชาติหนึ่งอุทจาอีกชาติหนึ่งนี่อวิชชาอีกชาติหนึ่งนะเป็น10ชาติเหมือนกันถ้าหากว่าอาสัญโยชน์มันมีอะไรมีวิจิกิจฉานิสัยทิฏฐานุสัยวิจิกิจฉานุสัยราคานุสัยปฏิฆานุสัยมานานุสัยอุทจานุสัยอวิชชานุสัยเนี่ย17ตัวนี้กิเลสให้เกิดอยู่ในระหว่างแก่เจ็บตายในมนุษย์โลกและสวรรค์เทวโลกพรหมโลกนี่เป็นอย่างนี้ส่วนพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์เห็นแล้วพ้นไปแล้วเกิดแก่เจ็บตายไม่มีแต่ส่วนสามัญสัตว์นั่นน่ะกามสัตว์มันต้องคล้องอยู่รูปประสาทก็คล้องอยู่อรูปประสาทก็คล้องอยู่ทีนี้เรามากำหนดดูในปัจจุบันนี้ตาเราก็มีพอสมบูรณ์หูจมูกเลี้ยงกายใจสมบูรณ์อยู่แล้วกายและจิตก็อยู่กับจิตดีแล้วจิตมันก็อยู่ในหนังหุ้มอยู่โดยรอบนี่หนังก็หุ้มอยู่เป็นอาการของกายนั่นเองกายแท้ๆมันไม่ใช่กายเนื้อกายหนังกายเป็นกายธรรมก็ได้อย่างธรรมานุปัฏฐานจิตประธานอย่างเงี้ยกายก็เป็นธรรมเวทนาก็เป็นธรรมจิตก็เป็นธรรมนี่ธรรมทั้งหลายเป็นธรรมทั้งนั้นน่ะมนุษย์ธรรมก็เป็นธรรมเทวธรรมก็เป็นธรรมพรหมธรรมก็เป็นธรรมกุศลก็เป็นธรรมอกุศลก็เป็นธรรมอภยากิจก็เป็นธรรมอย่างนี้แต่ทีนี้ว่าเราจะอยู่ทางฝ่ายไหนอยู่ทางฝ่ายสัมมาทิฏฐิสัมมาอาชีวะนี้เราไม่มีนรกบกไหม้อะไรเราไม่มีอบายมุขอบายภูมิอะไรถ้าเราอยู่ทางฝ่ายสัมมาทิฏฐิสัมมาอาชีวะนี้กายกรรมวจีกรรมมโนกรรมของเราเป็นกรรมขาวเป็นกุศลกบฏทิพย์นี่ถ้าเราปล่อยให้อวิชชาเข้ามาอกุศลเข้ามามันทำบาปปานาธิบาตอธินดากาเมมุสานี่มันเป็นบาปลามกนี่มันอบายมุกเกิดขึ้นแล้วอบายภูมิเกิดขึ้นแล้วถ้าเราเว้นปานาธิบาตอธินดากาเมมุสาได้เราก็เป็นสัมมาทิฏฐิสัมมาอาชีวะได้กายกรรมเราก็เป็นกุศลกบฏ10วาจีกรรมก็เป็นกุศลกบฏ10มโนกรรมเป็นกุศลกบฏ10ได้เองเราต้องเดินสัมมาทิฏฐิสัมมาอาชีวะนี่ให้ไปสู่มนุษย์โลกสวรรค์เทวโลกพรหมโลกได้แล้วเราไปสู่4คู่8บุคคลคือโลกุตตรธรรมอริยมรรค4อริยผล4นี่เอง

มรรคสัตว์มีญาณเห็นนิโรธสัตว์แล้วก็ข้ามไปจากนิโรธสัตว์นั้นไม่เกิดไม่ดับส่วนสมุทัยสัตว์นี้ดับได้ส่วนทุกขสัตว์ดับได้มรรคสัตว์ดับได้แต่นิโรธสัตว์นั่นน่ะเป็นหน้าที่ของพระพุทธเจ้าหน้าที่ของพระอริยเจ้าทั้งหลายท่านมีนิโรธอยู่ทางหลับตาแล้วลืมตาทางเวลาเดินไปยืนไปนั่งไปนอนไปอาบน้ำผมผ้าหรือผ่านทางมือสายคู่ไม่มีอะไรเลยมีแต่นิโรธอย่างเดียวนี่ไปขี้ไปเยี่ยวก็เป็นนิโรธนี่ในธรรมวินัยของพระพุทธเจ้าเนี่ยละเอียดถึงขนาดว่าไปขี้ก็ไม่มีกิเลสไปทานไปเกิดไปแก่ไปเจ็บไปตายด้วยมีแต่นิโรธเต็มตาหูจมูกลิ้นกายใจทางกลางวันและกลางคืนทางเวลาเดินเวลายืนเวลานั่งเวลานอนนี่ละภิกษุสามเณรที่ดีต้องไปทางนิโรธธรรมนี่อุบาสกอุบาสิกาไปได้ทุกวันแต่ไม่มีป้ายผูกคอเราจะไปรู้ว่าใครเป็นใครภิกษุสามเณรจะไปได้ทุกวันอุบาสกอุบาสิกาไปได้ทุกวันแต่บวชมานี้ในคณะสงฆ์ไทยเนี่ย60ปีเนี่ยปี6600เลยภิกษุสามเณรหนีออกป่าไปเที่ยวหาธรรมะทางจิตใจนี่เองทางอุบาสกอุบาสิกาก็มารับโอสถกันมาตั้ง60ปีแล้วจะรู้ว่าความเกิดแก่จะตายมาอาศัยกายวิญญาณกรรมวจีกรรมมโนกรรมมีใช่ไหมถ้าหากว่ากุศลกับบุญจิตมันเกิดขึ้นได้อกุศลก็มาเกิดขึ้นได้ความไม่เกิดไม่แก่ไม่เจ็บไม่ตายมันก็มาอาศัยกายกรรมวจีกรรมมโนกรรมนี่เองความเกิดความแก่ความเจ็บความตายอกุศลกับบุญจิตมิจฉาทิฏฐิมิจฉาอาชีวะมันก็มาอาศัยกายกรรมวจีกรรมมโนกรรมนี่เองมีสนามเดียวกันแต่ว่าคนละพวกกันพวกกีฬาน่ะเขาต่างประเทศมาเล่นกีฬาแผ่นดินนี่เองมาเล่นในสนามแผ่นดินนี่เองแผ่นดินภายในก็คือธาตุดินน้ำไฟลมอากาศนี่เองมันเป็นสนามอยู่นี่สนามภายนอกกับดินภายนอกเองน้ำภายนอกไฟภายนอกลมภายนอกอากาศภายนอกกันเองนี่เรารู้ว่าสองท่านเนี่ยมันเป็นสนามของกิเลสทั้งนั้นนะเป็นสนามของกุศลกบฏสิบเป็นสนามของอกุศลกบฏสิบเป็นสนามของอาสวะเป็นสนามของสัญโยชน์เป็นสนามของอนุสัยนี่เป็นสนามของมรรคสัตว์เป็นสนามของอริยมรรคสี่อริยผลสี่ฉันจึงได้ผ่านสนามเดียวกันนี่เองเพราะฉะนั้นถ้าไม่จิตความเกิดความแก่ความเจ็บความตายแล้วคนนั้นและจะพ้นทุกข์ได้ทันทีจะเป็นเพศภิกขุก็ได้จะเป็นเพศสามเณรก็ได้จะเป็นเพศอุบาสกอุบาสิกาก็ได้เพศไหนไม่มีขั้นข้องเลยไม่มีขัดคอขัดข้องเลยอาการิโกของธรรมะนี้มีอยู่ด้วยการทุกกายทุกจิตนั่นเองถ้ามีกายมีหนังอยู่มีตาหูจมูกกายใจอยู่อาการิโกทั้งฝ่ายขาวก็มีอยู่ทุกเวลาลมหายใจเขาออกอาการิโกของฝ่ายดำอกุศลกบฏจิตก็มีอยู่ทุกลมหายใจเขาออกอาการิโกของอัพยากฤตก็มีอยู่เฉพาะหน้านี่เองทุกลมหายใจเขาออกนี่เองเราจะไปหาที่ไหนอาการลิโกไปหาตามกระดาษตามเวลาน่ะมันเป็นตัวหนังสือเป็นประวัติเรื่องของพุทธศาสนาเป็นประวัติของมนุษยธรรมเกิดมาในโลกเป็นประวัติของสวรรค์เทวโลกเขาชาการมาจรจิตนั่นเป็นประวัติของชาวสวรรค์เขาพรหมนั่นมีรูปประพรหมน่ะมี16อรูปพรหมมี4 4กับ16เป็น20เนี่ย31ภูมิเนี่ยฐานเวทภูมิจิตเนี่ยเป็นโลกีนั่นน่ะกามภูมิจิตดูภูมิจิตอโลภูมิจิตเนี่ย31ภูมิที่จิตจะเกิดจะตายน่ะต้องมีอยู่31ภูมิเองภูมิของจิตเรามีมากอย่างนี้แต่ภูมิของกายมีกายเดียวมีหนังแผ่นเดียวจิตก็จิตเดียวถ้าเรารวมมากายเดียวจิตเดียวได้เราจะเห็นหน้าว่าอาการของจิตนี่มันมีมากมายก็จริงแต่ว่ามันมีแสดงว่ากุศลมาใช้เกิดกุศลมาใช้เกิดสมาธิกับวิชาธินี้เป็นคู่ไม่ถูกต้องกันวิชานี้ไม่ถูกต้องกันเราจึงเจริญวิชาอย่างเดียวให้มีแต่กุศลอย่างเดียวมีแต่สมาธิอย่างเดียวสมาธิว่าอย่างเดียวอย่างนี้ไปได้เพราะฉะนั้นแสดงธรรมนี้ก็เพื่อจะให้ญาติโยมทั้งหลายน้อมคำสอนมาแสดงนี้เพิ่มพูนปัญญาบารมีชาวพุทธทั้งหลายได้เจริญมานานแล้วทานละไมถึงละไมมาคนละ 80,000 ปีคนละ 5,000 ปีละร้อยวันก็ล่วงไปแล้วร้อยเดือนก็ล่วงไปแล้วทีนี้ไปข้างหน้านี่เราจะได้หรือไม่ได้ล่ะไม่แน่ไม่นอน

0: แน่นอนถ้าเวลาปัจจุบันนี้กายเดียวจิตเดียวแล้วพ้นเกิดแก่เจ็บตายก็มีกายกับจิตนี้เองถ้าหากว่ากายกับจิตนี้ยังคอยคล้องอยู่ในเกิดได้แก่ในเจ็บในตายแล้วก็พ้นทุกข์ไม่ได้ต้องเป็นทุกข์ความเกิดเป็นทุกข์ความแก่ความเจ็บความตายอย่าเกิดแก่เจ็บตายเลยขอให้พี่น้องชาวพุทธทั้งหลายมาเจริญกายเดียวจิตเดียวมาเจริญสมาธิสมาอาชีวะนี้ให้พ้นจากทุกข์ทั้งหลายทั้งปวงด้วยความสวัสดี
1: ท่านผู้ฟังครับที่ท่านได้รับฟังจบลงไปแล้วนั้นเป็นพระธรรมเทศนาในรายการเทศนาครูบาอาจารย์ช่วงที่หนึ่งครับท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชนในพระอุปถัมภ์สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารีกรมพระศรีสว่างกวัฏบรกัตยราชนารีทำการส่งกระจายเสียงในระบบ FM ความถี่ 103.25 เมกะเฮิรตซ์ประเภทวิทยุบริการสาธารณะจากเลขที่309/1หมู่ที่1ตำบลบ้านตาดอำเภอเมืองจังหวัดอุดรธานีไปยังสถานีวิทยุในเครือข่ายเสียงธรรม119สถานีทุกภาคทั่วประเทศดำเนินรายการโดยนายอุรานตรังคานุกูลกิจท่านสามารถแจ้งผลการรับฟังได้ที่หมายเลขโทรศัพท์093489111113

0: คดีนี้ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชนน้ำหนักจากนี้ไปขอเชิญรับฟังรายการธรรมปฏิบัติช่วงที่2ท่านจะได้รับฟังพระธรรมเทศนาของท่านอาจารย์หลวงตาพระมหาบัวญาณสัมปันโนขอเชิญรับฟังครับ
1: ลูกปลานี่มากจริงๆนะปลานี่เขาเรียกอะไรปลาบึกหรืออะไรตัวใหญ่ๆยาวขนาดแขนเรียกปลาบึกตัวเยอะเราไปยืนดูวันนี้รู้สึกว่ามันคึกขนองมากอยู่นี่มันเล่นน้ำคึกขนองมากนี่มันเสียงเด็กด้วยนะนี่มีเสียงเด็กด้วยเล่นด้วยนี่น้ำไปอะไรนะเนี่ยชาคือว่าอะไรทุกวันนี้มายาเยียดูจะไม่ค่อยมีมันเนี่ยมายาเยียเป็นยังไงยุงเขายุงเชื่อมายาเยียดูจะไม่ค่อยมีมันอย่างวัดป่าวังจ่าไม่เห็นดาวโผล่ว่านายสร้างวัดเชื่อมีบ้างพวกศิษย์ที่เขาเป็นหมอเขาเอายามาเพราะว่ายากันไม่ใช่แก้ไม่ยาเพราะว่ายากันไข้ไม่ยาแล้วก็มาฉันกันตอนนั้นก็เลยเงียบมาจนทั้งทุกวันไม่มาไข้ไม่ยาโถหนักมากเลยคือเครื่องมันหนาวก่อนว่าหนาวนี่ตัวสั่นไปเลยเอาผ้าอะไรมาห่มไม่มีกับผ้าอุ่นไม่มีหนักขนาดนี้มากหนักที่สุดมันไม่เลยอื่นคือมันหนาวสะบั้นอยู่ภายในแต่เราไม่ใส่พิสดารมันแปลกเขาแล้วเนี่ยให้ไม่เรียบเวลามันหนาวมากๆนี่ไม่ห่มผ้าเอาให้เฉพาะจีวรคือพับนั่นเท่านั้นเท่านั้นเอามันหนาวไปเอาวะว่างั้นเลยมันหักเป็นอย่างนั้นนิสัยเรามันพลิกตาปัดกันอยู่เรื่อยเลยไม่รู้ก็เวลามันหนาวเนี่ยมันหนาวจริงๆนะหนาวตัวสั่นก็ไม่ห่มผ้านั่นแหละพับจีวรห่มเท่านั้นหนาวอะไรก็เอาปัดกันตรงนี้แล้วทีนี้เวลามันเปลี่ยนหนาวมันเป็นร้อนนะถึงออกร้อนนะออกร้อนเป็นไฟไปเลยอันนี้ก็ไม่เอาผ้าห่มออกมันออกร้อนขนาดไหนห่มมานั่นก็เอางั้นเลยชาติเป็นเวลามันถอนผ้าเหมือนเราซักผ้าคือมันเปียกขนาดนั้นใครมาเรียนหนักอยู่นะคือจำหมอเขาบอกว่าถ้าอยู่ที่เดียวมันไปที่เรียกนี่ไข้มาเรียถ้าอยู่เก่าๆไปแล้วมันก็ไม่เป็นเพราะว่าถ้าอยู่ที่เก่าเพราะว่าถ้าเปลี่ยนไปอยู่ที่ใหม่เรื่อยไข้เป็นอยู่เรื่อยเพราะฉะนั้นเราจึงเป็นนักมาเรียมันไม่อยู่ที่เก่าเอาเงินนี่ปั๊บเป็นไข้แล้วไปนั่นเป็นอีกไปนั่นเป็นอีกซัดกันอยู่นั่นคือถ้าเปลี่ยนเป็นอย่างหมอเขาพูดจริงๆนะเป็นถ้าอยู่ที่เก่าแล้วเป็นตั้งปีแรกต่อไปนั้นก็ไม่เป็นอีกแล้วไม่เป็นแต่ถ้าเปลี่ยนที่ไปอีกที่เป็นอีกเป็นอีกตลอดเพราะเรามันเปลี่ยนอยู่เรื่อยเนี่ยจากนั้นมาก็ไม่ค่อยมีนะมาเรียไม่ค่อยปรากฏสำหรับวัดป่าบรรดาลอยู่ที่ที่เขาเป็นแพทย์เป็นหมอเขายามาให้เขาบอกว่ายานี่กันมาเรียไม่เป็นไข้มาเรียพอเอายานั้นมาฉันก็แจกกันทั้งวัดเลยเพราะมันเป็นกระป๋องมาเลยเรียกว่าเงียบเงียบไปเลยนะไอ้พ่อไม่เห็นมีใครเป็นไข้มาเรียน้ำยาวัดต่อวันตานะมีเราอยู่ที่อื่นโอ้ยไม่ต้องบอกแล้วเราเองเนี่ยเป็นไข้มาเรียเวลามันหนาวหนาวจริงๆนะไข้มาเรียนะ หนาวตัวสั่นไปเลยเราจะห่มมันไม่มีแล้วคำว่าอุ่นมันหนาวอยู่ภายในสะบั้นภายในผ้าให้สนั่นแหละให้ยวนพักพึ่งแล้วก็ห่มสนั่นทีนี้เวลามันพลิกจากหนาวมันเปลี่ยนเป็นร้อนถึงร้อนร้อนจริงๆผ้าห่มไม่ออกเปียกหมดเลยมันไข้จริงๆคือแต่ก่อนไม่มีอยู่มียานะตั้งแต่สมัยเราอยู่นู่นมันก็เพิ่งเริ่มมามีตอนมาสร้างวัดป่าวัดตาลหมอเขาเอายากันมาเรียมาให้ทั้งนั้นก็ในวัดเราไม่ค่อยมีตั้งแต่นั้นมาก็เรื่อยๆทุกวันไม่ปรากฏว่าเป็นไข้มาเรียกันแต่ก่อนเราอยู่ที่อื่นเป็นตลอดแต่ก่อนมันไม่มียาแก้ไข้มาลงระเรียไม่มีเป็นก็เอาเต็มยศเลยคือมันไม่มียาแต่ก่อนไม่มียาไม่มีอย่างเรานี่ไปไหนไม่เคยมียาติดตัวเลยแม้แต่เม็ดเดียวไม่มียามก็มีเป็นยามเปล่าๆใส่อะไรไปอย่างนั้นแต่ส่วนใส่ยาไม่มีพอมันเป็นขึ้นมาก็ฟัดกันเลยเอาธรรมชาติสู้กันหายจะหายเป็นธรรมชาติไปเลยที่จะหายด้วยอยู่ด้วยยาไม่เห็นมีสำหรับเราครูบาอาจารย์ทั้งหลายเป็นอย่างนั้นนะมันไม่มียาตาเด่นก็เป็นอย่างนั้นมันอยู่น้องผือนี่ก็เป็นเหมือนกันเราก็เป็นมาอยู่ว่าน้องผือก็เป็นไข้มาเรียพ่อแม่ครูบาอาจารย์ท่านได้ยามาจากไหนไม่ทราบรู้มันจะมียาเม็ดเดียวเท่านั้นมั้งในวัดน้องผือก็เราอยู่กับท่านนี่มียาอะไรมันก็รู้ดีนะแต่ยาเม็ดนั้นเราไม่เห็นเวลาเราเป็นไข้มันไข้ลุกไม่ขึ้นเลยนะจมเลยเจ้าพอดีวันนั้นเช้าวันนั้นเราลุกไปขึ้นเลยจมเลยมันไม่ถอนนะแล้วฟ้าลงฝนตกลมก็มีโอ้ยกิ่งไม้เต็มวัดธรรมดาพอสว่างแล้วท่านจะได้ยินเสียงไม้กวาดแหละไม่กวาดจะเป็นใครไปก็เรานี่เป็นบ่อยกลางวัดนำทุกอย่างนำพระเองจริงว่าหนักมากนะว่าเราหนักเพื่อพ่อแม่ครูอาจารย์ ไม่ให้ท่านได้รับความกระทบกระเทือนจากความเอกะเลอะเทอะของพระเราคอยตอบคอยเตือนคอยดุคอยด่าเรื่อยสอดแทรกอยู่ตลอดเวลาหนักมากนะก็นี่พอดีเพลินวันนั้นเราไข้ทั้งคืนเลยไข้มาเรียลุกไม่ขึ้นแล้วก็เราก็อยู่แค่เล็กๆด้วยนะอยู่แค่เล็กๆไม่ได้เป็นกุฏิเราอยู่แค่เล็กๆนี่มันไข้มาเรียมันก็เอาอย่างหนักลุกไม่ขึ้นฟาดทั้งวันทั้งคืนเลยพอดีตอนกลางคืนนั้นก็ตอนค่ำมาฝนตกฟ้าลงลมใบไม้กิ่งไม้เต็มวัดเลยล่ะถ้าธรรมดาสว่างแล้วจะได้ยินเสียงไม้กวาดแคกๆล่ะก็ไม้กวาดเรานั่นแหละนำหน้าหมู่เพื่อนวันนั้นไม่ได้ยินนะพอสว่างแล้วท่านลงมายืนกลางวัดเลยนั่นเห็นไหมล่ะพระไปไหนหมดพระไปไหนหมดเราก็ได้ยินฟังเสียงเออผ้าไปไหนหมดเนี่ยไม่ได้ยินเสียงไม่กวาดเลยทั้งเดียวปั๊บขึ้นเสียงท่านมหาไปไหนหวานะขึ้นได้ยินเสียงชัดเจนนะท่านมหาไปไหนท่านเป็นไข้ว่าเฮ้อขึ้นทันทีเลยมหาป่วยคนเดียวล้างทั้งวัดเที่ยวหรือเหรอซัดกันเปี้ยงเปี้ยงเปี้ยงอยู่กลางวัดนั่นเราไม่ได้ลืมเราลุกไม่ขึ้นจึงไม่ได้ยินเสียงไม้กวาดท่านจึงลงมาเองนั่นเพราะท่านสอดแทรกดูตลอดเวลาพระเนนเป็นยังไงอันนี้ก็มาเห็นชัดที่ตอนฝนตกฟ้าลงกลางคืนใบไม้กิ่งไม้เกลื่อนวัดธรรมดาก็พอสว่างนี่ไม้กวาดจะออกแล้วข้าแกก็วันนั้นเงียบละท่านลงมากลางวัดเลยเพราะวัดน้องผือมันเป็นวัดโล่ง ส่วนทางโยกมของพระอยู่ในป่านู้นนี่เป็นทางโล่งธรรมดาไม่ค่อยมีใครมาเดินโยกมเนี่ยทางโล่งๆนอกจากกลางคืนท่านถึงจะเดินแต่กลางวันไม่มีไม่มีพระมาเดินดงอยู่ในป่าทั้งหมดเลยเพราะดงนี้ดงกว้างขวางมากมายเราได้คนละเส้นละเส้นอยู่ในป่านู้นพอสว่างวันนั้นไม่ได้ยินเสียงไม้กวาดท่านก็ลงมาเลยพระเนรไปไหนหมดพระเนรไปไหนหมดขึ้นเสียงลั่นเขาละหน้าที่ดีนะบักดังเดียวขึ้นแล้วเออท่านมาหาไปไหนเลยบอกว่าท่านป่วยท่านเป็นไข้ขึ้นเออขึ้นทันทีเลยมาป่วยองค์เดียวนี่ล้างกันทั้งวัดเที่ยวเหลือนี่ขึ้นทันทีเลยนะเปี้ยงเปี้ยงมาป่วยองค์เดียวจะมาป่วยองค์เดียววัดล้างไปเลยเที่ยวเหลือแต่เราก็ฟังนั้นเราก็มันลุกไม่ขึ้นเห็นว่ามีก็เป็นเรื่องหนึ่งที่เสียงท่านลั่นขึ้นกลางวันตอนเช้าคือท่านไม่ทำแต่ท่านสอดส่องตลอดเวลาพอผิดสังเกตไปท่านจะลงมาทันทีวันนั้นก็เป็นอย่างนั้นแหละนี่เราจึงต้องได้สอดส่องเป็นทุกข์มากนะอยู่กับพระกับเนรคอยดูแนะนำสั่งสอนดุด่าว่าเก่าอยู่กับเราหมดเพราะฉะนั้นพระเนรจึงกลัวเรามากนะในวัดนั้นคือกลัวเรานี่รองพ่อแม่ครูอาจารย์ลงมาสำหรับท่านกลัวเฉยท่านไม่มาเกี่ยวข้องแต่เรากลัวแล้วยังมาแล้วเรายังมาเกี่ยวข้องอยู่ตลอดเวลาสอดแทรกตรงด้านตรงนี้เลยพระเนรจึงกลัวเรามากสำหรับพระเนรนี่กลัวจริงและกลัวเราเคารพมากอยู่ไม่ใช่กลัวเฉยๆกลัวด้วยความเคารพเพราะทุกสิ่งทุกอย่างเรามันเหมือนบอยกลางวัดสอดแทรกทุกอย่างทุกอย่างจะรู้จะเห็นจะเป็นพาจัดพาทำทุกอย่างตลอดพระเนรไทยจะเก้อเก้ๆอยู่แล้วเอาเรานะจี้เขาเลยนั่นอย่างนั้นแล้วมันก็กลัวละสิพอจี้อย่างถูกต้องไม่ผิดตัวผิดนั่นเวลาอยู่กับท่านเรานี่เป็นเสียงร้องเลยสำหรับพระเดชเพื่อความอยู่สบายของท่านไม่ให้มีละเกะละกะทางสายหูสายตาดูพระเดชให้เรียบอย่างนั้นตลอดเวลาเราจึงหนักมากคอยสอดคอยแทรกอยู่ที่น้องผือฉันทุกวันไม่ได้เว้นละแต่ฉันไม่ให้อิ่มฉันผ่อนเอาผ่อนเป็นประจำคือถ้าอดต้องทุ่มกันทางความภาคเพียรนี่มันไม่คุ้มค่ากันจึงต้องผ่อนอาหารเพื่อดูแลกิจการต่างๆในวัดในวาเหมือนว่ามันอยู่ในนี้หมดนะไปสอดก็แทรกดูพระดูเนรเพราะฉะนั้นพระเนรจึงกลัวมากกลัวเราเอาจริงเอาจังทุกอย่างตั้งแต่อยู่โน่นที่จะมาหาข้อต้องติดกับเราหาไม่ได้เลยสิมันก็กลัวสิพูดตรงไหนถูกตรงนั้นนี่ว่าไงนี่อันหนึ่งเป็นเหตุเวลาเราได้โอกาสกราบเรียนปรึกษาท่านอยากจะขอลาไปเที่ยววิเวกเพื่อความเพียรสำหรับตัวเราซึ่งเป็นเรื่องใหญ่เรื่องหนึ่งกราบเรียนถามซะก่อนในวัดในวานี่มีธุระอะไรบ้างที่จำเป็นมากน้อยถามท่านซะก่อนที่จะกราบเรียนท่านลาท่านไปเที่ยวท่านบอกไม่มีอะไรแล้วถ้าไม่มีก็จะขอกราบลาไปบำเพ็ญเพียรชั่วระยะนั่นเราบอกชั่วระยะนะชั่วระยะการท่านนิ่งทีนี้เราจะพูดซ้ำอีกไม่ได้ละหากเป็นในใจเราเองด้วยความเคารพคอยฟังมาว่าจะเป็นยังไงแล้วท่านจะพูดออกมาอีกจะมีเงื่อนต่อแล้วเราค่อยต่อไปถ้าท่านนิ่งงั้นเราก็นิ่งเลยเรียกว่าพูดเท่านั้นไม่ลาอีกแหละแต่ท่านก็รู้ท่านก็เห็นใจเราเพราะการออกวิเวกสงัดเป็นเรื่องประโยชน์ใหญ่หลวงสำหรับเราท่านนิ่งไปกี่วันเงียบไปกี่วันเราก็นิ่งเฉยเลยไม่พูดจนได้โอกาสแล้วมันไม่กำหนดนะโอกาสได้วันใดก็ตามท่านได้โอกาสแล้วท่านจะเอาเรื่องเก่าเราที่พูดนะขึ้นมาฟื้นขึ้นมา เออท่านมหาอยากจะไปเที่ยวก็ไปได้ละนะออกแล้วนะนี่พอว่าอย่างนั้นแล้วคิดว่าจะไปเที่ยวทางไหนล่ะคราวนี้คิดว่าจะไปทางนั้นหรือทางนี้คิดไปทางนั้นท่านรู้หมดท่านเที่ยวหมดแล้วท่านก็บอกเออดีทางนั้นดีนะมันเคยอยู่แล้วแถวนั้นอำเภอวาริจภูมิทั้งอำเภอในป่าในเขาท่านอยู่หมดท่านเที่ยวหมดแล้วเวลาเราไปแล้วก็ไปแถวนั้นล่ะในป่าในเขาแถวนั้นท่านก็บอกว่าเออดีนะไปได้ละดีแล้วก็ถามแล้วจะไปกี่องค์พอว่ากราบเรียนว่าไปองค์เดียวขึ้นทันทีเลยท่านเสริมพอแล้วว่าจะไปองค์เดียวอ้าวถ้ามหาไปองค์เดียวนั้นแล้วสายมือไปเลยใครจะไปยุ่งท่านนะถ้ามหาไปองค์เดียวว่างั้นเลยท่านรู้นิสัยเราว่าเอาจริงเอาจังขนาดไหนท่านก็อ่านออกหมดแล้วว่าใครจะไปยุ่งท่านนะแล้วเราเองก็ไม่เคยคิดว่าใครจะมาสนใจกับเราเราก็มุ่งแต่เรื่องของเราโดยตรงเลยก่อนทีนี้พระเนนก็ร่มโพล่มชายใหญ่ก็คือท่านเองอยู่ที่นั่นใครจะไปยุ่งแต่ท่านขู่ไว้ทุกครั้งนะถ้าเราจะออกเมื่อไรท่านคึกคักขึ้นเลยไม่ให้ใครจะไปยุ่งท่านนะสมาให้ท่านไปองค์เดียวเพราะฉะนั้นการเที่ยวเราจึงเหมาะกับเจตนาของเราคือเราไม่เคยไปกับหมู่กับเพื่อนนะมันไม่สนิทใจถ้าเป็นไปสองก็น้ำไหลบ่าสองสามก็ไหลบ่ามันไม่รุนแรงเหมือนลงท่อเดียวลงท่อเดียวนี่คือชีวิตจิตใจความเป็นความตายอยู่กับเราคนเดียวไม่ไหลบ่าไปไหนอยู่กับเราคนเดียวทีนี้มันกระทุ่มลงท่อเดียวมันรุนแรงความภาคเพียรเพื่อนที่ไปไหนมันไม่ได้ขาดความเพียรเป็นความเพียรตลอดเลยสติกับจิตติดกันตลอดเดินจากหมู่บ้านนี้ไปหมู่บ้านนั้นเพื่อจะไปทำความเพียรที่นั่นที่นั่นจากนี้ไปเท่ากับเดินจงกรมไปตลอดเลยนั่นอย่าไปอย่างนั้นนะไม่มีคำว่าขาดความเพียรเพราะไปองค์เดียวเดินเป็นเดินจงกรมในป่าก่อนมันมีแต่ป่าแต่เขาไม่มีหมู่บ้านคนง่ายๆนะมีแต่ดงแต่ป่าเท่านั้นไม่เหมือนทุกวันไปที่ไหนมีแต่ป่าคนแต่ก่อนป่าไม้เดินไปนี่เดินจงกรมไม่มีจะคิดเรื่องของผู้ใดถ้าเป็นสองความรับผิดชอบมันอยู่ลึกๆนั่นแหละถึงไม่พูดออกมันก็มีความรับผิดชอบกันอยู่ลึกๆมันเป็นน้ำไหลบ่าออกไปรับผิดชอบกันถ้าสมมติว่าเราไม่ฉันพระองค์นั้นไม่ฉันท่านอาจจะเกรงใจเราก็ได้แน่เช่นเราไม่ฉันท่านไม่ฉันอย่างนี้ท่านอาจจะไม่เต็มใจอดก็ได้แต่เห็นเราอดท่านก็เกรงใจนี่เราก็เกรงใจท่านมันก็ไม่สะดวกนี่พอเราไปองค์เดียวสมกับพ่อแม่ครูอาจารย์มั่นท่านเสริมทุกทีเลยนะแต่ว่าไปองค์เดียวเนี่ยขึ้นทันทีเลยคือท่านเสริมเราไม่ให้พาเดินไปยุ่งเพราะท่านเห็นเจตนาของเราว่าเอาจริงเอาจังพูดให้กงไปกงมาเลยเอาจริงเอาจังทุกอย่างอยู่กับท่านเองท่านก็ดูแลดูเราตลอดอยู่แล้วเป็นยังไงเวลาออกไปจะเป็นยังไงท่านก็รู้เพราะฉะนั้นเราจึงออกองค์เดียวองค์เดียวตลอดนะเที่ยวกรรมฐานตั้งแต่พรรษา7ถึงพรรษา16ไปองค์เดียวทั้งนั้นเลยไม่เอาขาดไปด้วยท่านเองก็ส่งเสริมไปด้วยไปองค์เดียวเพราะท่านเห็นเจตนารมณ์ของเราว่ามีความมุ่งมั่นต่ออรรถธรรมขนาดไหนท่านรู้แล้วนะพอว่าไปองค์เดียวท่านขึ้นทันทีเลยไม่ให้ใครไปยุ่งเราก็ไปสบายนี่ไปองค์เดียวเรื่องของบุคคลคนเดียวอยู่ที่ไหนก็คนเดียวสติกับจิตมันจะพลากจากกันได้ยังไงเป็นความเพียรตลอดเลยทีนี้เอาละการขบการฉันเราเป็นอิสระของเราอยากขบอยากฉันไม่ขบไม่ฉันก็ฉันไม่อยากฉันกี่วันก็ตามความเป็นความตายอยู่กับเราเรารู้เองในตัวของเราเองนั่นปล่อยเลย แล้วแต่วันไหนมันจะตายจริงก็วินทบาทมาฉันเสียเหตุที่เป็นอย่างนั้นก็เพราะว่าการอดอาหารใครจะไม่หิวไม่โหยใครจะไม่อ่อนไม่เพลียอ่อนเพลียด้วยกันทั้งนั้นแหละแต่อันนี้เราบำรุงเมื่อไหร่มันก็ขึ้นทันทีกำลังทางร่างกายเราฉันนี่ปั๊บเช่นเราลงมานี่จนคืบคานลงมาบำบินทบาทในหมู่บ้านเขาไม่ถึงนะบางวันไม่ถึงมาถึงกลางทางต้องนั่งพักซะก่อนมันมาจากภูเขาไกลๆทางเป็นร้อยสี่กิโลห้ากิโลไม่ใช่ไกลๆนะทั้งที่หิวโหยโดยแรงเต็มที่ก็ลงมาบุกป่ามาอย่างนั้นน่ะจะไปเจอสัตว์เจอเสือที่ไหนไม่คำนึงกันล่ะเพราะมันป่าสัตว์ป่าเสือที่เวลามันไปไม่ไหวจริงๆพักนั่งพักสักครู่นะพอมีกำลังแล้วก็ไปนี่นะกำลังทางร่างกายมันหาได้ง่ายนะพอไปถึงนู่นแล้วฉันจะหาเสร็จแล้วกลับมานี่มาแข่งสู้ไม่ได้นั่นเห็นไหมล่ะเพราะกำลังเราดีอยู่เป็นแต่เพียงว่าอดหลายวันมันกำลังเพียพอฉันจะหาเสร็จแล้วกำลังขึ้นทันทีเดินผึ่งเลยเหมือนมาแข่งเนี่ยกำลังทางร่างกายหาได้ง่ายขึ้นได้ง่ายแต่กำลังทางด้านจิตใจขึ้นได้ยากเพราะฉะนั้นจึงต้องบำรุงทางด้านจิตใจให้มากอดเอายอมอดวันอิ่มมันจะให้อิ่มมันเท่าไรก็ได้ยากอะไรไม่ได้หายากหาวันอิ่มไปฉันมาปั๊บฉันอิ่มแล้วมีกำลังแล้วมันไม่ได้หาง่ายนะหายากนะหาง่ายแต่หากำลังใจนี่ยากนะที่นี่เวลาร่างกายอ่อนเท่าไรจิตภาวนามันยิ่งคล่องตัวเนี่ยมันเป็นเครื่องรับกันอยู่ตรงนี้แหละเครื่องวัดเครื่องตวงกันร่างกายอ่อนเท่าไรจิตมันยิ่งดีดขึ้นที่นี่มันก็ทะเลาะกันระหว่างจิตกับขันธ์กับธาตุขันธ์บางทีนั่งอยู่นี่มันก็ขึ้นเหมือนกันกิเลสเรียกกิเลสเกิดมันเพียงจริงๆไปไม่ไหวแล้วพักต่างทางจะก่อนพอพังแล้วก็ชักเดียวกิเลสเกิดแล้วนะนี่เห็นไหมว่าท่านอดอาหารที่จะเพื่อจะฆ่ากิเลสให้ตายว่างั้นแต่กิเลสเดี๋ยวเวลานี้กิเลสยังไม่ตายท่านกำลังจะตายรู้ไหมขึ้นนะขึ้นในจิตโดยที่เราไม่คาดไม่คิดเอาไว้เลยมันผุดขึ้นมาเป็นคำภายในใจนั่นเลยเรียกว่ากิเลสเกิดนี่เห็นไหมท่านอดอาหารเพื่อจะฆ่ากิเลสให้ตายแต่เวลานี้กิเลสยังไม่ตายท่านกำลังจะตายรู้ไหมนะเห็นขึ้นแล้วนะทางนั้นขึ้นทางนี้ทำก็ขึ้นที่นี่ทำเกิดนะที่นี่พอกิเลสเกิดแบบนี้แล้วเพื่อจะให้เราอ่อนกำลังลงทุกสิ่งทุกอย่างความอุตสาห์พยายามจะให้อ่อนตัวลงให้เป็นไปตามอำนาจของกิเลสสุดท้ายก็เรียกว่าไม่อดกินไปอย่างนั้นกินหมีผีหมาไปอย่างนั้นเข้าใจไหมล่ะถ้าเป็นไปตามกิเลสที่มันกระตุกนี่ก็ต้องเป็นอย่างนั้นกลัวตายทีนี้ต้องฉันทีนี้พอกิเลสเกิดขึ้นแล้วดับไปปั๊บธรรมก็เกิดขึ้นการกินนี่ก็กินมาตั้งแต่วันเกิดนั่นเห็นไหมล่ะอดเพียงเท่านี้จะตายหรือเอาตายก็ตายนั่นเห็นไหมล่ะรับกันแล้วคือกินมาตั้งแต่วันเกิดไม่เห็นเลือดเลยอะไรวิเศษวิโสอะไรแล้วอดเพียงเท่านี้เพื่อธรรมจะตายหรือเอาตายก็ตายนั่นมันก็ดีถึงแก่นี่แหละธรรมะแก้กิเลสได้นี่เรียกว่ากิเลสเกิดธรรมะเกิดฟังสนะท่านทั้งหลายอย่าฟังคือกิเลสอยู่ที่ใจธรรมอยู่ที่ใจฟัดกันอยู่ที่ใจระหว่างกิเลสกับธรรมคอยฟัดกันอยู่นี่พอได้โอกาสมันก็โจมตีท่านเห็นไหมท่านอดอาหารเพื่อจะฆ่ากิเลสให้ตายแต่เวลานี้กิเลสยังไม่ตายท่านกำลังจะตายรู้ไหมนั่นกิเลสมันกระตุกให้เราอ่อนเปียกนะพอท่านนั่นขึ้นจบลงแล้วทางธรรมก็ขึ้นนะการกินนี่ก็กินมาตั้งแต่วันเกิดไม่เห็นวิเศษวิโสอะไรเนี่ยอดนี่อดเพื่อธรรมเพื่อความภาคความเพียรมันจะตายหรือเอาตายก็ตายนั่นมันก็ดีข้ามหัวกิเลสไปเลยอดตามเดิมนั่นเห็นไหมล่ะนี่แหละธรรมเกิดกิเลสเกิดแก้กันถ้าแก้กันไม่ตกอ่อนสู้กิเลสมาได้อ่อนแอท้อแท้เหลวไหลไปเลยสู้กิเลสได้ก็ยังว่าจะดีผึ่งเลย กินก็กินมาตั้งแต่วันเกิดก็ไม่เห็นวิเศษวิโสอะไรมาอดเพียงเท่านี้เพื่ออาจเพื่อทำจะตายหรือตายก็ตายนะมันก็พุ่งของมันตามเดิมทีนี้เวลามาฉันแล้วกลับไปขึ้นภูเขามันเหมือนม้าแข็งกำลังมันมาทันทีร่างกายเพราะร่างกายมันแข็งแรงอยู่อายุประมาณ30กว่านั่นนะอยู่ในย่านนี้มันแข็งแรงปวดมันเพียก็เพียเพราะไม่มีอาหารหล่อเลี้ยงเท่านั้นเองพอมีอาหารหล่อเลี้ยงไปมันดีดผึ่งเลยไปเลยแต่ธรรมนี้เกิดได้ยากจึงต้องได้พยุงทางด้านธรรมะสำหรับเราหรือใครก็ตามถ้าอย่างตามนิสัยของธาตุขันธ์แล้วการโขกการฉันไม่คำนึงไม่ได้นะหิมีพีหมาเวลาภาวนาสติสตังผิดผิดพลาดพลาดตั้งไม่อยู่ตั้งไม่ติดนั่นมันรู้นี่เวลานี้ฉันอาหารไปยังไงสติอ่อนตัวลงมันรู้ถ้าจะไม่ฉันจะเลยมันก็จะตายต้องอดบ้างอิ่มบ้างอดบ้างอิ่มบ้างฟาดกันไปฟาดกันมาอยู่อย่างนั้นตลอดเลยเราจึงมีการอดอาหารประจำที่จะอดซะไปสังจริงมันก็จะตายถ้าไม่อดความเพียรก็ไม่ก้าวเนี่ยมันก็ต้องฟัดต้องเหวี่ยงพอได้โอกาสเมื่อไรทางอดเอาไปแต่มันจะตายจริงๆก็เอาผ่อนให้มันเรื่องอาหารการโขกการฉันไปบ้างทำอย่างนั้นตลอดด้วยข้อสังเกตตัวเองเวลาฉันอาหารมากๆแล้วเป็นยังไงเวลาฉันมากกำลังวังชามีความง่วงเหงาห้องนอนมีเวลาอดอาหารความง่วงไม่มีนะอดได้วันหนึ่งนี่ความง่วงลดลงรู้ได้ชัดพอ2วันความง่วงเหงาห้องนอนแทบไม่มีพอ3วันล่วงไปแล้วนี่ตั้งแน่ไม่มีความง่วงนั่นนอนน้อยมากอดอาหารสติดีตลอดจับติดเลยนั่นถ้ามันจะตายจริงไปนั่นก็ให้แบ่งให้มันซะบ้างนี่แหละสู้กันอยู่อย่างนี้แหละทุกขั้นของธรรมสำหรับเราเกี่ยวกับเรื่องอดอาหารถูกทุกขั้นของธรรมเวลากิจละเอียดเข้าไปเท่าไรการอดอาหารก็ไม่เคยลดละแล้วอดอาหารเท่าไรกิจถึงเรายิ่งละเอียดทางด้านสติปัญญามันยิ่งคล่องตัวอดอาหารเท่าไรสติก็คล่องตัวปัญญาคล่องตัวคำว่าอดอาหารไม่เป็นค่าศึกสำหรับธาตุขันธ์และการบำเพ็ญของเราไม่ปรากฏว่าเป็นค่าศึกดีทั้งนั้นเลยตั้งแต่ล้มลุกคลานไปเรื่อยๆจนกระทั่งถึงตั้งหลักตั้งฐานได้ตั้งด้านจิตใจถึงขั้นเจ้ากล้าสามารถอาหารอดตามๆกันไปนะอดตามๆกันไปเพื่อเสริมสติปัญญาที่คล่องตัวอยู่แล้วให้คล่องตัวมากขึ้นมากขึ้นทันกับกิเลสนี่แหละท่านทั้งหลายฟังดิการบำเพ็ญเพื่อฆ่ากิเลสไม่ได้ฆ่าได้ง่ายๆนะโอ้ได้ทำมาสมบุกสมบันจึงได้เป็นประวัติในตัวเองพิจารณาย้อนหลังถึงเรื่องความภาคเปลี่ยนการประกอบความภาคเปลี่ยนพิจารณาย้อนหลังแทนที่จะได้ตำหนิความเพียรทั้งตนตรงนั้นอ่อนแอท้อแท้ไม่มีมีแต่ขยะโถขนาดนั้นมันก็ทำได้ขนาดนั้นมันก็ทำได้คือมันแข็งแกร่งตลอดเวลาเลยพิจารณาย้อนหลังที่จะทำตำหนิความเพียรของเราไม่มีนู่นมีแต่แข็งแกร่งตลอดทีนี้เวลาอดไปจะอะไรถึงขั้นสติปัญญาเอาพูดให้ชัดเจนถึงขั้นสติปัญญาอัตโนมัติแล้วนั่นยิ่งคล่องเลยนะสติปัญญาอัตโนมัติมันเป็นเองจึงเรียกว่าอัตโนมัติเมื่อมีกำลังพอแล้วสติธรรมปัญญาธรรมเรียกว่าธรรมมีกำลังแล้วปราบกิเลสได้ละทีนี้กิเลสเกิดไม่ได้ตั้งแต่สติปัญญาอัตโนมัติขึ้นแล้วกิเลสจะเกิดขึ้นอีกไม่ได้นะเบื้องต้นกับฟัดกระเวียงกันอยู่เต็มเหนียวนั่นแหละนี่พอถึงขั้นสติปัญญาอัตโนมัติแล้วนี่กิเลสเกิดไม่ได้ละมีแต่คอยจะมุดจะมอดไปโดยลำดับทีนี้กำลังก็ยิ่งสั่งสมกำลังสติปัญญาความเพียรทุกอย่างยิ่งสั่งสมมากขึ้นนะเพิ่งโดยอาศัยการอดอาหาร อดอาหารนี้ดีไปตลอดนะเราอดไปเท่าไหร่สติปัญญายิ่งคล่องตัวทั้งที่มันหมุนโดยลำพังของมันอยู่แล้วพอได้เครื่องหนุนการผ่อนอาหารอดอาหารเรามันไม่ค่อยผ่อนอ่ะไปคนเดียวไม่เคยปรากฏว่าผ่อนหยุดเลยถ้าจะฉันเลยที่จะผ่อนไม่มีมิ่งมาผ่อนอยู่ที่น้องผือนี่ผ่อนตลอดไม่เคยฉันให้อิ่มเนี่ยถ้าจะอดนี่มันไม่คุ้มค่ากันเพราะเราดูแลกิจการงานทั่วทั้งวัดแทนพ่อแม่ครูอาจารย์มั่นเราจึงผ่อนอาหารเราพอพยุงตัวจะให้เจริญก้าวหน้ามันก็ไม่ค่อยก้าวหน้าละแต่ไม่หายลดไม่ลดพยุงกันไว้อย่างนั้นด้วยการผ่อนอาหารผ่อนอาหารเป็นประจำไม่เคยมีคำว่าไอ้อิ่มอยู่น้องผือนั่นมีทำแบบขั้นนี้เวลาออกไปนี่ดีดผึ่งเลยอยากฉันก็ฉันไม่อยากฉันไม่ฉันกี่วันก็ถามไม่สนใจเอาตัวเองวัดเองเป็นตาตัวเองรู้นะเอาอย่างนั้นตลอดทีนี้พอถึงขั้นสติปัญญามีกำลังมากถึงขั้นสติปัญญาอัตโนมัติแล้วอดอาหารนี่ยิ่งเสริมได้ดีเนี่ยเพราะงั้นการอดอาหารนี่จึงลดไม่ได้สำหรับเราลดไม่ได้ตลอดไปเลยผ่อนอดอยู่อย่างนั้นเลยไม่อดมากก็ตามนะแต่อดคือแต่ก่อนฟาดทีละ6วัน7วัน8วันถึงมาฉันทีนึงทีนี้เวลามันนั่นแล้วสติปัญญาก็ดีขึ้นแล้วเพื่อเป็นเครื่องเสริมของสติปัญญาก็เพียงอดบางที3วัน4วันบ้างฉัน4วัน5วันฉันแต่ก่อน6วัน7วัน8วันจึงจะฉันอันนี้เวลาทางสติปัญญาดีขึ้นแล้วก็เป็นแต่เพียงเครื่องเสริมกันให้สติปัญญาคล่องตัวอดทีละ4วันเนี่ยส่วนมาก4วัน5วันอย่างนึงก็3วันแล้วคอยดูความเพียรของเราเสริมอาหารเช่นว่าอดอาหารไป 2-3 วันไปอย่างนั้นพอฉันอาหารแล้วก็พอพยุงกันไปไม่ให้มันลดไอ้เรื่องที่มันจะลดไม่ลดแล้วสติปัญญาขั้นต่อมาเป็นช้ามันช้าเท่านั้นมันช้าไม่คล่องตัวนี่พออดอาหารเข้าไปนี่มันจะคล่องตัวทันทีเสริมเพราะฉะนั้นกระโดหันเราจึงอดตลอดไปเลยนะไม่เคยปล่อยที่ว่าจะไปฉันทุกวันไปตลอดไม่ต้องหักกันอยู่อย่างนั้นตลอดเวลาเพราะมันได้ผลทางด้านความภาคเพียรนี่พูดถึงเรื่องการทำความเพียรสังเกตตัวเองต้องสังเกตสติเป็นสำคัญเราจะวัดกันที่สติเวลาอดอาหารสติเป็นยังไงมันจะรู้ทันทีเวลาฉันลงไปแล้วสติเป็นยังไงสติจะไม่โขมกล้าถึงจะก้าวเดินก็ก้าวเดินอย่างเชื่องช้าพออดอาหารลงไปนี่มันโคมกล้าคล่องตัวมันก็รู้ชัดๆเพราะงานการอดอาหารจึงต้องเลยแทรกกันไปตลอดอยู่นั่นเอาจนกระทั่งถึงขาดสะบั้นพิเรกขาดสะบั้นการอดอาหารไม่เคยละนะจนกระทั่งถึงวันนั้นแล้วจากนั้นมาเราก็ไม่อดนะตั้งแต่ดังที่เคยพูดให้ฟังวันที่15พฤษภา2493ตั้งแต่บัดนั้นแล้วเราก็ไม่เคยอดอาหารนี่นะไม่อดฉันตามธรรมดาเลยเพราะไม่มีอะไรจะอดเพื่ออะไรแก้อะไรถ้าพูดถึงเรื่องที่เหลือก็ขาดซะว่าเห็นประจักษ์อยู่ในใจแล้วเราจะอดเพื่ออะไรนอกจากเจ็บไข้ได้ป่วยอยากฉันก็ฉันไม่อยากฉันก็เป็นธรรมดาเกี่ยวกับเรื่องธาตุการทั้งหากไม่ได้เกี่ยวกับการละกิเลสนั่นทีนี้มันก็ไม่อดตั้งแต่นั้นมาเราก็ไม่เคยอดอาหารนะอันนี้ท้องมันก็เสียมาตั้งแต่ต้นแล้วถึงฉันอาหารอยู่มันท้องมันก็เสียมาจนกระทั่งถึงจะออกช่วยชาติบ้านเมืองนี่มันจะไปแล้วเนี่ยมันเป็นเรื้อรังมาตั้งแต่โน้นแหละแต่เราไม่เคยวิตกวิจารณ์กับมันนี่อดอาเจียที่นี่ก็มาถูกยาหมอเติ้งนะยานี่ที่ช่วยชาติบ้านเมืองได้ไม่งั้นตายไปแล้วแหละปีนั้นอ่ะปีก็เริ่มช่วยชาติบ้านเมืองพี่จะตายเพราะอ่อนเต็มที่แล้วท่ากันแต่หมอเขาตรวจแล้วเขาไม่กล้าพูดให้เราฟังเขาบอกว่าเป็นมะเร็งในลำไส้เขาวางงั้นเป็นโรคมะเร็งในลำไส้หมอเขาบอก ลับๆ บอกกันไม่ให้เรารู้นะเขากลัวเราเสียใจบ้างหรืออะไรก็แล้วแต่เป็นมารยาทของหมอเขาไม่บอกยุนได้ยาหมอเติ้งมานี่ดีดผึ่งเลยจังนั้นยุนได้ช่วยชาติบ้านเมืองมาจนกระทั่งทุกวันนี้ท้องอันนั้นหายไปแล้วนะหายเงียบเลยแสดงว่าหายขาดจากยาของหมอเติ้งนั้นมาทุกวันนี้ก็ท้องเป็นธรรมดาไม่เห็นมีอะไรมีพูดถึงเรื่องการประกอบความเพียรเรามันหนักการทรมานธาตุขันธ์มากเพราะธาตุขันธ์กับกิเลสมันอยู่ด้วยกันเป็นเครื่องมือของกิเลสได้ดีถ้าชั้นอื่นๆไม่นั้นภาวนาสติไม่คมกล้ามันหนักรู้อยู่ในใจเพราะงั้นจึงต้องฟัดต้องเหวี่ยงกันงั้นเรื่อยไปจนกระทั่งถึงจิตละเอียดขนาดไหนการอดอาหารเป็นเครื่องสร้างเสริมได้ดีตลอดไปนั่นมันถึงหยุดไม่ได้นะต้องอดไปเรื่อยๆเสริมไปเรื่อยอย่างนั้นจนกระทั่งเรื่องมันผ่านไปหมดแล้วจึงได้หยุดที่นี่ฉันธรรมดาธรรมดาตั้งแต่พรรษาเข้า16ก็พฤษภาเนี่ยก็จวนจะเข้าพรรษานั่นละฉันตั้งแต่นั้นมาเราไม่เคยอดอีกเลยนะท้องมันก็ค่อยเสียไปเสียไปเพราะมันได้เสียมาแล้วเราไม่เคยสนใจกับมันแต่เวลาที่จะมาสนใจเยียวยารักษามันได้เสียไปแล้วก็ปล่อยกันไปอย่างนั้นนะผมมาหายเอาตอนยาหมอเติ้งพอฉันนี่ลงไปแล้วหายเงียบไปเลยนะไม่ปรากฏผมจึงมีชีวิตอยู่ได้ตั้งทุกวันนี้ไม่งั้นตายไปนานเลยนั่นแหละชนปัญษามันจะตายที่ชนปัญษา41นั่นพอดีได้ยามอเตอร์มาพลิกตัวใหม่ขึ้นเลยตั้งลำได้เอาเลยนั่นเป็นอย่างนั้นมีพูดถึงเรื่องการฝึกการทรมานจิตใจนักภาวนาต้องเป็นนักสังเกตตัวเองสำหรับพระผู้ปฏิบัติตั้งหน้าตั้งตาเพื่อมรรคเพื่อผลจริงๆต้องจดจ่อต่อเนื่องในเรื่องการพินิจพิจารณาผลได้ผลเสียของตัวฉันน้อยเป็นยังไงนอนมากนอนน้อยเป็นยังไงฉันมากฉันน้อยเป็นยังไงต้องสังเกตตลอดแล้วเวลาเดินเดินมากเดินน้อยเป็นยังไงสังเกตอีกทั้งที่ตั้งสติอยู่ด้วยกันทุกอิริยาบถที่ภาวนานั่นแหละแต่อิริยาบถใดมันคล่องตัวกันได้ผลดีกว่ากันก็หนักในอิริยาบถนั้นถึงไม่อยากทำก็ต้องทำเพราะเหตุผลมันบ่งบอกอย่างนั้นเรื่องทำไปเฉยๆไม่ได้พินิจพิจารณาไม่ได้นะเรื่องของกิเลสมันรวดเร็วมากรวดเร็วที่สุดไม่มีอะไรเกินกิเลสถึงขั้นสติปัญญาอัตโนมัติมันถึงทราบกันจากนั้นก็มหาสติมหาปัญญาทันหมดเลยเรื่องกิเลสตั้งแต่สติปัญญาอัตโนมัตินี้มันทันกันทันกันพอก้าวเข้าสู่มหาสติมหาปัญญานี้เรียกว่ามันเรียกว่าทันอย่างนั่นเลยเต็มเหนี่ยวเลยปั๊บมันรู้ทันทีขาดกระบั้นไปเลยขาดกระบั้นไปเลยมีกิเลสเกิดไม่ได้ตั้งแต่เริ่มสติปัญญาอัตโนมัติเกิดขึ้นกิเลสจะเกิดเพิ่มขึ้นใหม่ไม่มีเกิดไม่ได้จะค่อยทำลายกันไปที่ยังมีอยู่แล้วค่อยทำลายให้หมดไปยิ่งสติปัญญาเป็นมหาสติมหาปัญญาโดยแล้วยิ่งรวดเร็วฆ่ากิเลสนั่นแหละกิเลสเกิดไม่ได้ตอนไหนก็รู้ตั้งแต่ขั้นสติปัญญาอัตโนมัติแล้วกิเลสเกิดไม่ได้มีแต่จะค่อยมุดมอดไปแต่มุดมอดช้าช้าช้าพอก้าวเข้าสู่มหาสติมหาปัญญานี่รวดเร็วมากฆ่ากิเลสโผล่ขึ้นมาไม่ได้ขาดสะบั้นไปเลยเพราะฉะนั้นจึงว่านิพพานอยู่ชั่วเอื้อมละสินิพพานมีไม่มีไม่สนใจตั้งแต่เรียนหนังสืออยู่เราก็นี่มันมีข้อข้องใจสงสัยเพราะจิตใจมุ่งมั่นส่วนใหญ่มุ่งมั่นต่อมรรคผลนิพพานแต่ส่วนย่อยมันแบ่งกินว่ามรรคผลนิพพานจะมีอยู่หรือไม่มีนะพระพุทธเจ้าปฏิพานไปแล้วนิพพานนี่จะยังมีอยู่หรือไม่นะนี่มันเป็นนะเนี่ยส่วนย่อยมันแบ่งกินส่วนใหญ่เชื่อส่วนย่อยแบ่งกินจึงได้สอบแสวงหาครูอาจารย์เป็นที่เหมาะเป็นที่มั่นใจถึงบึ่งต้องหาหลวงปู่มั่นท่านใส่เปี้ยงๆลงหมดเลยเรื่องมรรคผลนิพพานมีคาสะบั้นไปหมด ทั้งที่กิเลสมีอยู่เต็มหัวใจแต่เรื่องเชื่อมรรคผลนิพพาน 100% เต็มหัวใจเหมือนกันตั้งนั้นมามันจึงได้ทุ่มเลยว่ะถ้าลงจริงเราไม่เหมือนใครที่พ่อแม่ครูอาจารย์เป็นที่ตัดขาดสะบั้นเรื่องความสงสัยมรรคผลนิพพานออกไม่มีเหลือเลยดังนั้นก็ทุ่มเลยทันทีความเพียรมันถึงหนักเพราะมันจริงจังถ้าลงจริงไม่ลงเป็นอย่างนั่งตลอดรุ่งก็ท่านล้างเอาไว้ทำไมล้างมันจะเอาถึงไหนก็ไม่รู้แหละท่านรู้จักประมาณตัวอย่างนั่งภาวนาตลอดรุ่งที่แรกท่านก็ชมเชยสนับสนุนเพราะเวลานั่งมันเกิดก็มาจันการที่จะเกิดก็มาจันคือมันจนต่อจนงงเข้าได้เข้าเข็มทุกขเวทนานี่โหมตัวเข้ามาเนี่ยร่างกายของเราที่นั่งอยู่นี่มันเทียบกับหัวต่อทุกขเวทนาที่มันโหมเผาร่างกายนี้มันเหมือนกับไฟไหม้หัวต่อนี่มันหนักเข้าสติปัญญาเวลาจนกรอกแล้วมันไม่ได้โง่นะคนเราพอถึงจนกรอกจนมุมเพราะยังไงเราจะนั่งนี้จนกระทั่งตลอดรุ่งจะลุกขึ้นไม่ได้เป็นกับตายอะไรก็ต้องฟัดกันแล้วเนี่ยทีนี้สติปัญญามันจะนอนอยู่เฉยได้เลยสติปัญญาก็ขึ้นรับกันแยกแยะเด็ดทุกขเวทนาทุกสัตว์ทุกส่วนพอมันรอบแล้วมันก็ลงปั่งนี่พอลงนี่มันเกิดปรมัจจันทร์ขึ้นมาได้หลักได้เกณฑ์ภายในใจตั้งแต่คืนแรกเลยที่นั่งตลอดรุ่งนะตั้งแต่คืนแรกเกิดปรมัจจันทร์พอคืนหลังมานี่มันยิ่งได้สักขีพยานอย่างใหญ่หลวงนี่ที่เล่าพวกแม่อาจารย์ท่านบอกว่าเอาราชินีได้หลักแล้วเอาเลยไม่ต้องถอยอัตภาพนี้มันตายหนเดียวเท่านั้นมันไม่ได้ตายถึง5หนเอาเลยท่านบอกว่าเอาเลยในขั้นเริ่มแรกนะเอาเลยได้หลักแล้วทีนี้ไอ้เรานี่ก็เหมือนหมาตัวนั้นพอออกจากท่านไปแล้วใบไม้ร่วงจะเป็นใบไม้แต่ใบไม้อ่อนก็ตามมันถือเป็นค่าสื่อต้องมันทั้งจะเห่าจะกัดเลยเพราะมันบ้ายอก็ทิ้งท่านยกยอให้ว่าถูกต้องแล้วเท่านั้นพอใจมันจะขยับใหญ่ละที่นี้ตัวงั้นเห็นใบไม้สดไหมฮะร่วงหล่นลงมานี่นึกว่าข้าศึกมันทั้งตัดทั้งห่อมันไม่ถอยเอาไปพอหลายคืนเข้าไปแต่มันเว้น2คืนบ้าง3คืนบ้างไม่นั่งตลอดรุ่งทุกคืนนะคือเว้นณวันนี้นั่งตลอดรุ่งแล้วก็เว้นไป2คืนเอาอีกหรืออย่างมากก็3คืนเอาเรื่องลงทีใดตลอดรุ่งทีใดมันได้ของอัศจรรย์ทุกคืนไม่มีพลาดนะของอัศจรรย์ได้ของอัศจรรย์นี้ไปกราบเรียนท่านทีนี้เวลาขึ้นหาท่านจากความรู้จริงๆเห็นจริงๆของตัวเองตามภูมิของเรานี่ขึ้นท่านจะเสริมให้สิพอท่านเสริมมันก็มีกำลังใจนั่นมันก็ฟาดเรื่อยเรื่อยทีนี้พอนานเข้าไปเนี่ยเห็นไหมเรายังไม่รู้ตัวนะว่าจนก้นแตกนั่นน่ะนั่งภาวนาเนี่ยไม่นั่งซ้ำกันในทุกคืนก็ตามเว้น2คืนทุกคืนนั่งก็ตามมันหลายคืน9คืน10คืนทีแรกมันออกร้อนหมดก้นเรานี่ออกร้อนขั้นต่อมามันก็พองจากพองมันก็แตกเลยแล้วจากแตกก็เลอะก็เลอะแค่ยืดไม่แตกไม่ถอยก้นแตกปัญหาอะไรวะจะเอาให้กิเลสแตกต่างหากเนี่ยมันจังนั้นนะจิตมันหมุนนี่พอสุดท้ายขึ้นไปหาท่านเนี่ยท่านล้างนะพอขึ้นไปเรากล่าวมานายชลธีฝึกมานั่งท่านขึ้นแล้วนะท่านล้างละถ้ามาตัวไหนมันคึกมันขนองมากๆไม่ยอมฟังเสียงการฝึกทรมานแล้วชลธีฝึกมาเขาจะฝึกอย่างเต็มที่เลยไม่ควรกินหญ้าไม่ให้กินไม่ควรกินน้ำไม่กินแต่การฝึกไม่ถอยเอาอย่างหนักว่างั้นจนกว่าว่าม้ามีลดพยศลงการฝึกของเขาก็ค่อยลดลงจนกระทั่งม้านี่ใช้การใช้งานหายพยศแล้วการฝึกทรมานแบบนั้นเขาก็ไม่ทำเขาปฏิบัติต่อม้าเป็นโดยธรรมดาเพียงเท่านี้เราเข้าใจแล้วนั่นคือมันผ่านผลคือเรามันเป็นแล้วมันยังไม่ถอนยังซาดอีกซาดอีกอย่างนี้ เนี่ยว่าม้ายอมแล้วมันยังไม่ถอยทางนี้เอากันไปทีนี้พอทางบ้านงั้นแล้วเราก็ยังไม่ลืมนะคือให้มันสมใจที่นิสัยผาดโผนพอท่านว่างั้นท่านก็หยุดนะเมื่อม้ามันหายประโยชน์แล้วทำหน้าที่การงานธรรมดาตามเจ้าของสั่งยังไงผิดยังไงแล้วการทรมานม้าอย่างนี้เขาก็หมดเขาหยุดวางนั่นแหละแล้วท่านก็หยุดไปเลยท่านไม่พูดอะไรต่อไปแล้วเรายังเสียดายให้มันทันกับเหตุกับผลของคนอยากอย่างเรานี่อยากให้ท่านหันหน้ามันทางนี้ว่าเขาฝึกมากเขาฝึกงั้นไอ้หมาตัวนี้มันฝึกแบบไหนมันถึงไม่รู้จักประมาณอยากให้ท่านว่าอย่างนั้นนะแต่ท่านก็ไม่ว่าแต่เรายังเสียดายแล้วก็เราก็หยุดตั้งแต่นั้นมาเราก็ไม่เคยนั่งตลอดตรงนี่นี่แหละท่านลงมาลงอย่างนั้นนะถ้าไม่ลงไม่ลงนี่เอาจริงเอาจังมากส่วนมากท่านมักจะได้ล้างเอาไว้ทางสมาธินี่ท่านลากออกมันติดสมาธิไม่ล้างลากออกให้เจ้าเดินทางปัญญาพอที่พอออกทางด้านปัญญามันหมุนติ้วเลยไม่มีนอนทั้งวันทั้งคืนกลางคืนมันก็ไม่ยอมนอนมันหมุนเข้ามาภายในใจกลางวันมันยังไม่นอนหรือมันจะไม่ตายเลยหรือคนอ่อนเต็มที่แต่ระหว่างพิเดกับธรรมมันฟาดกันในหัวใจโดยอัตโนมัตินั้นมันไม่ถอยแต่นั้นก็กลับไปหาท่านดีที่ที่พ่อแม่ครูอาจารย์ว่าให้ออกทางด้านปัญญาเวลานี้มันออกแล้วนะระวังมันออกยังไงก็มันไม่ได้นอนทั้งคืนทั้งวันเนี่ยกลางคืนตลอดรุ่งมันก็ไม่ยอมนอนมันหมุนเป็นธรรมจักรอยู่ภายในใจกลางวันมันยังไม่นอนอีกมันหมุนตลอดเวลานั่นแหละมันหลงสังขารท่านว่าเรายังไม่เข้าใจว่าหลงสังขารตัวเวลามันผ่านไปแล้วยอมรับท่านอย่างนี้ก็เถียงกันถ้าไม่พิจารณามันก็ไม่รู้นั่นแหละบ้าหลงสังขารขันลาก็อยู่หมอบนะอยู่แต่การพิจารณามันหักไม่สอยเวลามันจะตายจริงมันก็ผ่านล่างเข้ามาสู่สมาธิพักงานพักในสมาธิหนึ่งพักนอนหลับนอนหลับต้องโดยบริกรรมพุทโธเพื่อให้มันอยู่กับจุดเดียวพุทโธไม่งั้นมันจะออกทางด้านปัญญามันผ่านผลขนาดนั้นนะถึงขนาดไม่นอนทั้งวันทั้งคืนมันขนาดไหนมันเผลอทางด้านปัญญาแก้ที่เลยแก้ไปตัวไหนแล้วมันเผลอเออนี่สมาธิมันนอนตายเฉยแก้ที่เด็กตัวเดียวก็ไม่ได้ปัญญาต่างหากแก้ที่เด็กทีนี้ว่าแก้ที่เด็กด้วยปัญญามันก็ผ่านผลเลยมันจะแก้ทั้งมันเลยทั้งเป็นทั้งตายเลยแก้ตลอดไม่รู้จักประมาณมีท่านกระล่างเอาไว้เราเวลามันจะตายก็หาเข้าสู่สมาธิท่านล่างเอาไว้เลยนะเรามันนิสัยผ่านผลนี่เราพูดถึงเรื่องพ่อแม่ครูอาจารย์กับเราทุกอย่างท่านที่บอกนี่ไม่มีผิดเลยเพราะท่านผ่านไปหมดแล้วอย่างร่างตลอดรุ่งท่านก็เตือนแล้วยอมรับแล้วก็ไม่นั่งยอมรับเป็นอย่างนั้นไม่นั่งแต่เรื่องสติปัญญานี้ยอมรับแต่ยังไม่ถอยนะเรื่องมันยังฟาดขวันเต็มเหนียวเวลาจะตายจริงระลึกที่ท่านว่าบ้าหลงสังขารก็คือให้พักจิตแล้วก็หันก็มาสู่สมาธิพักสมาธิบ้างพักนอนบ้างพักคำว่าสมาธินี้จะล่างเข้ามาให้พักเฉยไม่ได้นะพลังของสติปัญญาที่จะหมุนฆ่ากิเลสนี่มันรุนแรงมากนะล่างธรรมดาไม่ได้สุดท้ายก็เอาพุทโธนี้เราไม่ลืมนะเอาพุทโธบริกรรมพุทโธนะที่นี่นะเอาพุทโธพุทโธให้ติดอยู่กับพุทโธไม่ให้มันออกทำงานแก้กิเลสฆ่ากิเลสเพราะมันหมุนเป็นธรรมจักรเป็นอัตโนมัติหันเข้ามาให้อยู่กับพุทโธพุทโธพุทโธติดกันติดกันติดกันไม่ให้มันออกจะคิดว่าเผลอสติแล้วไม่อยากพูดนะถ้าว่าร่ามือหน่อยพอพูดได้คิดว่าเผลอสติมันเผลอเมื่อไหร่อย่าว่างั้นเลยถึงขนาดนั้นสติปัญญาตรงมันแล้วจะไม่เผลอนะสติพออ่อนลงนิดหน่อยเท่านั้นมันจะวิ่งทางนั้นอย่างพ่อจึงได้เข้มแข็งกับพุทโธพุทโธพุทโธพุทโธอยู่กับพุทโธแน่วลงสงบทั้งที่จิตของเราเป็นสมาธิติดสมาธิมาสักเท่าไหร่แล้วในเวลานั้นสมาธิมันไม่มีค่าอะไรมันถือว่าสมาธินี่นอนตายเฉยเพราะงั้นมันยิ่งไม่อยากพัก ่าที่ฆ่าโดยปัญญาต่างหากมันก็หมุนไปทางปัญญาเวลามันจะตายแล้วมันก็หมุนมาสมาธิจึงต้องเอาพุทโธพุทโธติดเข้าไปเลยบังคับตลอดจนกระทั่งโจทย์จิตลงสมาธิแน่วพักเต็มกำลังรู้สึกเหมือนกับถอดเชือกถอดหนามเบาหมดเลยนะงานใหญ่ๆที่เคยทำกับด้วยปัญญานั้นพักหมดแล้วจิตพักตัวเองพอพักแล้วได้กำลังบังชาเต็มเหนียวแล้วเอาละที่นี่มาได้กำลังแล้วที่นี่พอล่ามือก็มันจะขึงออกทางด้านปัญญาเลยที่นี่จะพุ่งจะทำอย่างนี้เรื่อยเวลามันจะตายจริงลั่งเข้ามาอย่างนี้เรื่อยไปจนผ่านไปเหนือเรื่องเราท่านบอกหลงสังขารคือสังขารนี้สังขารเป็นฝ่ายมากแก้ที่เละสังขารเป็นสายชุมุทัยเมื่อผ่านผลจงตยานไม่รู้จักประมาณสังขารฝ่ายชุมุทัยแทรกเข้าไปในนั้นเราไม่รู้แต่เวลาผ่านไปแล้วถึงยอมรับท่านอ๋อเป็นอย่างนี้ท่านเองมันหลงสังขารหลงอย่างนี้เองสังขารชุมุทัยแทรกเข้าด้วยความเพลินทางด้านปัญญาก็รู้เองมีเป็นอย่างนั้นการภาวนานี้ถ้าลงได้ขึ้นเวทีเป็นกับเจ้าของแล้วจะไม่มีเชื้อโรคท่านกับสิ่งใดอันใดในสามเดือนโลกทานนี้มันกล้าถ้าว่าจะกล้าหาญก็กล้าหาญชาญชัยขนาดนั้นแต่ยังที่จังปัจจุบันนี้พูดว่ากล้าหาญก็ไม่ได้พูดว่ากลัวก็ไม่ถูกไม่มีทั้งกล้าทั้งหาญไม่มีทั้งกลัวทั้งกลัวไม่มีเป็นหลักธรรมชาติไปเลยแต่ก่อนจะว่ากล้าหาญถูกมันกล้าหาญชาญชัยมากทีเดียวการปฏิบัติธรรมเวลาไม่ได้รู้ขึ้นภายในใจแล้วมันไม่หาใครมาเป็นพยานปึงขึ้นมานี่แม่นยำแม่นยำแม่นยำเรื่องแม่นยำมันถึงฆ่ากิเลสได้เมื่อฆ่ากิเลสแล้วกิเลสตัวผิดพลาดมันก็หายไปหมดแล้วมันก็มีแต่ความถูกต้องแม่นยำพูดออกไปไม่ตกกระทานแต่เทศเอาธรรมะขั้นใดว่ามามันอยู่นี่หมดแล้วนะมันจะผิดไปไหนนะความผิดความพลาดคือกิเลสเคยผ่านกันมาแล้วทีนี้ไม่มีเรื่องของกิเลสจะมาทำให้ผิดให้พลาดอีกเมื่อเป็นอย่างนั้นมันก็ออกเต็มเหนียวเต็มเหนียวเลยสอนโลกพระพุทธเจ้าสอนโลกด้วยธรรมในพระทัยธรรมเต็มพระทัยกิเลสหมดไม่มีได้เหลือสอนด้วยพระทัยที่สะอาดสุดยอดถึงแม่นยำแม่นยำเป็นสวัสดิธรรมนี่บรรดาสาวกทั้งหลายก็เหมือนกันท่านจะเต็มภูมิของสาวกแม่นยำแม่นยำไปตามๆกันเพราะแน่นอนเหมือนกันดังนั้นถ้าหลงได้เป็นที่หนึ่งหัวใจ

0: โลกมีสวรรค์มีพรหมโลกมีพวกเปรตพวกผีมีใครจะเชื่อหรือไม่เชื่อก็เป็นเรื่องกรรมของเขาเองหลักความถูกต้องสอนไว้แล้วนี่มันรู้อย่างนี้เห็นอย่างนี้พุทธเจ้าก็สอนไว้อย่างนี้เวลามันรู้มันก็รู้แบบเดียวกันยอมรับพุทธเจ้าก็สอนตามทางของศาสดาด้วยสอนตามหลักของจริงที่เป็นขึ้นกับใจด้วยใครจะเอาก็เอาถ้าใครไม่เอาก็เป็นกรรมของสัตว์ก็เท่านั้นเองนั่นน่ะเป็นอย่างนั้นนะจะไปบังคับเขาให้เชื่ออย่างนี้ไม่ได้กิเลสมันหนาแน่นอย่างนั้นมันไม่ยอมเชื่อนั่นธรรมะมันธรรมะคอยชาล่างเอาไปมันพอเชื่อได้บ้างมันก็เชื่อที่ต่อไปชาล่างเอาไปแล้วมันก็เชื่อแล้วที่อยู่กับผึ่งได้เลยไปตามทางศาสดาไม่มีคำว่าขาดทุนศูนย์ต่อเข้าไปทางกิเลสนี่จมไปเรื่อยๆนะขอให้พี่น้องหลายจำไว้วันนี้พูดธรรมะให้ฟังอย่างชัดเจนทอต้องมาจากหัวใจด้วยนะไม่ได้มีสงสัยอะไรบาปบุญนรกสวรรค์ของโลกนี้ผ่านไปปีไม่สงสัยเลยมันจ้าอยู่ในหัวใจนี่แล้วไม่ต้องไปทูลถามพระพุทธเจ้าแล้วพระพุทธเจ้าเป็นองค์เช่นไรก็ไม่ทูลถามจ้าคือมันเป็นอันเดียวกันแล้วธรรมะที่ออกมานี่ออกมาจากหลักความจริงอันเดียวกันแล้วพูดมันจะผิดไปไหนว่างั้นเลยเหมือนอวตารเหมือนว่ากล้าหาญเต็มยันแต่มันไม่มีธรรมะกล้าก็ดีกลัวก็ดีธรรมนี้สูงกว่านั้นผ่านไปหมดแล้วเวลาเทศน์ตรงนี้ฟังกันจำมานะโอ้พูดไปพูดมามันก็เหนื่อยมันกี่นาทีวันนี้น่ะ
1: 55ครับ
0: โทษได้เยอะอยู่นะวันนี้ถึง55 นาที55 นาทีวันนี้เนี่ยพูดไปพูดมาอย่างนั้นเวลามันจะเป็นของมันบางวันก็ได้18-19 นาทีก็มีนะมันก็เป็นอย่างนั้นนะโอ้
1: โตพักเครื่องไว้ก่อน
0: นี่โอ้ยเครื่องนี่จอกระจังแล้วปวดนี่เครื่องแล้วจบก็นั่นล่ะเดี๋ยวนั่งไหนอยู่เดี๋ยวถามมันเป็นยังไงฟังเทนน่ะนี่นะเนี่ยมันฟังเทนเป็นยังไงตามันจ้องไม่กระพริบเลยนี่เดี๋ยวไหนจะอะไรมาเนี่ยเนี่ยเนี่ยฟังเทศน์เป็นยังไง
2: ฟังทั้งตาแล้วฟังทั้งใจ
0: เหรือคืออันนี้เราระลึกได้ที่พระวัคคลิดูพระพุทธเจ้าแต่เราไม่ได้วัดลอยนะมันคล้ายคลึงกันก็มาพูดอย่างนั้นนะนั่นไปที่ไหนอยากดูอยากเห็นพระพุทธเจ้าตามมองตามดูอยู่ตลอดเวลาพอถึงการเวลาแล้วพระองค์ก็ขนาบใหญ่เลยไล่หนีเสียใจมากไปโดดไปขึ้นภูเขาจะโดดภูเขาลงตายพระพุทธเจ้าเปล่งรัศมีไปนะอ้าวว่าคลิเอาดูเราตถาคตดูเราตถาคตอันที่ดีนะสอนบรรลุธรรมเลยแต่เราไม่มีธรรมอย่างนั้นสอนเป็นบ้าหรือต้องดูนานๆได้เท่านี้วะเข้าใจไหมเท่านั้นแหละเนี่ยอะไรนั่งนานก็วันนี้ก็ไปเลี้ยงปลาก็เมินเหมือนกันนะเลี้ยงปลาวันนี้ดูแบบ500ถึงแล้วนอกจากนั้นก็เอาขนมปังเพิ่มมันก็อีกปลานี่เมินเห็นชัดเจนแล้วอยู่ที่ไหนเลยเป็นพวกอาหารลอยกันหมาปลานี่โดดลงไปกลางแม่น้ำเจ้าพระยาเล่นน้ำเยอะแม้แต่อยู่ในนี้อาหารลอยอยู่นี่เขาก็เล่นน้ำเฉยเขาไม่สนใจเอาละอันนี้พอเอาจนปลาเพลินปลาหงายแล้วทีเดียวนั้นไปก็ไปเยี่ยมมหาเนียมโอ้เทียมมากนะเทียมมากพอเห็นเราโอ้ยท่านไม่ได้พบนานนะโอ้ยจับมือจับมันเลยตามมันเอาใหญ่เลยนะทั้งที่ท่านอ่อนเต็มที่แล้วนะดูลักษณะจะไม่กระดูกกระดิกเลยนะพอไปพอทราบพระก็เล่าให้ฟังพระก็พูดให้ท่านฟังแล้วเราก็พูดอยู่ต่อหน้าท่านนี่โอ้ยท่านคือข้างใหญ่เลยนะจับนู้นจับนี่จับอะไรจับขึ้นหัวขึ้นอะไรเอาใหญ่เลยเราจะมาให้ท่านปล่อยมือท่านยังไม่ยอมปล่อยนะเพราะนานไม่ได้พบกันคุ้นกันมาตั้งแต่อยู่วัดโสกรามโอ้ยนานแล้วล่ะแต่ท่านพ่อยืนยันอยู่เนาะเดี๋ยวก็ตอนที่เราไปพุก

0: ท่านก็ออกจากท่านจะโศกร้านไปเป็นเจ้าวาดที่ภูเก็ตวัดหลังศาลแล้วไปก็ไปโพสท่านที่นั่นปี500เท่าไหร่527นี่ไงคือ527นั่นน่ะเราไปภาคใต้ปี527ตั้งแต่นั้นมาไม่พบกันอีกเลยเพราะฉะนั้นวันนี้ท่านยังเอาใหญ่เลยนะที่ว่าเพียบเต็มที่นั้นพลิกเป็นคนใหม่ขึ้นมาด้วยกำลังใจท่านพอพอใจมากจับไม้จับมือจับเอาจริงๆนะไม่ได้ธรรมดานะจับเอาจริงๆจับดึงขึ้นไปทั้งหัวทั้งอะไรอะไรนี่จนกระทั่งถึงเวลาเราจะมาแล้วจะไปนี่ท่านไม่ยอมปล่อยมือนะท่านกำมาไว้เลยดึงไว้เลยท่านไม่ยอมปล่อยท่านพอใจมากคึกคักขึ้นเลยละพอรู้ว่าเป็นเราคึกคักขึ้นเลยมีการเพียรมากท่านธรรมดาจะไม่งานนอกจากเอาสายระยงระยางเข้าไปใส่ท่วมความทุกข์ความทรมานให้ทุกข์ไปนานๆอยู่ตรงนั้นแล้วก็ไม่ตายง่ายแต่ทุกข์ทรมานไปนานถ้าเป็นธรรมดาหรือดีถึงไปเลยไม่ยุ่งอะไรตอนนั้นพอหมูมาเป็นไก่เขาไม่มีสายระยงระยางมีคนสู้หมาไม่ได้ไปนั่นเลยเอาอย่างนี้ถ้าเป็นเราถอนทั้งหมดไปเลยหรือว่าท่านเพียรมากธรรมดาแล้วจะไม่นานแต่สำคัญที่พอรู้ว่าเราเนี่ยโวตพลิกเป็นคนใหม่ขึ้นมานะคือคักขึงขังตึงตังขึ้นเลยทั้งที่เพียบเต็มที่นะนั่นแหละกำลังใจเป็นอย่างนั้นจับไม่ปล่อยมือนะถึงเวลาที่เราจะลาที่ท่านยังไม่ยอมเปิดมือกำเอาไว้ดึงเอาไว้เลยเนี่ยจะไปแล้วนะท่านยิ่งกำหนักดึงหนักก็ไปเลยท่านยังไม่อยากให้กลับแต่เราก็เห็นสมักเห็นว่าพอจบไปแล้วเราก็กลับโอ้น่าสงสารท่านพอใจมากวันนี้เป็นคนใหม่ขึ้นมาตอนที่ท่านเพียบอยู่นั้นเวลาพอทราบว่าเราไปโอ้ยขึ้นทันทีเลยคือคักขึ้นเลยเปลี่ยนหมดปฏิกิริยาการทุกอย่างคนเพียบขนาดนั้นยังพลิกเป็นกำลังวังชาขึ้นมาแบบคึกคักขึงขังตึงตังพอใจกับการไปเยี่ยมของเราไอ้วันนี้พูดที่อยู่วัดภูริทัตนั้นจะพูดเรื่องประวัติของพระหลานไม่ค่อยมีมากหรือว่างั้นใช่ไหมเวลาของประวัติของพระหลานท่านนิพพานไม่ค่อยมีในตำราแล้วที่เคยพูดมีแต่องค์สำคัญท่านปรินิพพานที่ไหนก็บอกในนั้นหมดไม่กี่องค์นอกนั้นพระอรหันต์มากต่อมากไม่มีในประวัติในตำรับตำรานี่เพราะเหตุไรก็คือว่าพูดง่ายๆแล้วท่านตายง่ายท่านถึงมีการเวลาอะไรท่านปั๊บเข้าไปลมไม้ลมไหนก็ได้อยู่ที่ไหนสะดวกสบายท่านปั๊บเข้าไปจากนั้นท่านก็ไปเลยท่านไม่ได้ตายง่ายเหมือนขังที่เหลือตายขังที่เหลือตายนี่แหมก่อนจะตายเตียงดีไม่ดีตึกโรงพยาบาลไหวไปหนึ่งมันถีบมันเตะมันยันตกเตียงตกอะไรไปท่านแต่พระรานท่านตายท่านไม่ได้ตายยากท่านตายสบายมากถ้าไม่มีใครไปเอาเรื่องท่านไปยุ่งท่านเองนะเช่นกันอยู่ในวัดพอท่านป่วยหนักๆเข้าท่านช่วยตัวเองไม่ได้หามท่านเข้าไปโรงพยาบาลไปพลุงพลังนี้อาจมีได้นะสมัยทุกวันนี้นะสมัยแต่ก่อนไม่มีเพราะงั้นท่านถึงตายได้ง่ายถึงการเวลาปั๊บเข้าเลยไปเลยบีพับไปเลยปล่อยขันคือที่คล้องกันอยู่ก็มีแต่ความรับผิดชอบเฉยความรับผิดชอบโดยหลักธรรมชาติโดยสัญชาติชาติญาณท่านไม่ได้ยืดได้ถือหากเป็นความรับผิดชอบมันธรรมดาเป็นเรียกว่าเป็นหลักธรรมชาติระหว่างขันธ์จะผิดที่อยู่ด้วยกันแม่ไม่ยืดไม่ถือก็เป็นสัญชาติญาณรับผิดชอบกันอยู่โดยดีอย่างลึกๆนั่นแหละเราจะเห็นได้ชัดเจนก็คือเอา ยกตัวอย่างขึ้นมาเลยนะเดินไปตามทางนี่นะพระอรหันต์กับคนธรรมดาเราจะเป็นกิริยาอันเดียวกันพอเดินไปนี่ลื่นเข้าใจไหมพอลื่นนี่พระบรมีพระอรหันต์ก็ท่านจะต่อสู้สุดเหวี่ยงไม่ควรล้มท่านจะไม่ล้มเหมือนปุถุชนทั่วไปควรล้มท่านถึงจะยอมล้มนี่เหมือนกันเป็นสัญชาตญาณรับกันเองในเวลานั้นแต่สำคัญที่ใจท่านไม่ไหวนะจะมียับฉะนั้นเองท่านไม่มีหวั่นมีไหวพวกเราถึงขนาดนี้แล้วร้อนบูบเลยแล้วจิตเป็นไฟไปเลยท่านก้าวลงไปนี่จะเหยียบงูแต่มันไม่ใช่งูมันเป็นรากไม้นะมองไปเหมือนงูก้าวลงจะมาเหยียบถึงเลยข้ามไปเลยทั้งที่รากไม้เป็นได้เหมือนกันแต่ใจท่านไม่มีใจไม่มีเป็นหลักธรรมชาติเป็นฐานะจะให้เป็นอื่นอย่างไรไปไม่ได้แล้วเพราะกิเลสนี้เป็นสมมติทั้งหมดอันนั้นไม่ใช่สมมติจริงๆเข้ากันไม่ได้เอามาเนี่ยตั้งยังไงฮะมาก็ไปหาดไหนวันนี้ไปหลายหาดเหรอ
1: หลวงตาเทศที่หลวงปู่เจี๊ยเรื่องการดับขันของภาษารีบุตร
0: เจ้าค่ะเน
1: า
0: ะลู
1: กก
0: ็
1: เลย
0: ท่
1: า
0: ท่
1: าของภาษาร
0: ี
1: บ
0: ุ
1: ตรมาก
0: รา
1: บถวาย
0: จาก
1: ตรงน
0: ี้เออเออก็ดี
1: ก็ดีแล้วก็การดับขันของภาษารีบุตรสามารถก่อนที่จะดับขันได้ไปที่บ้านของมารดาท่านแล้วสามารถยังจิตของมารดาท่านเนี่ยให
0: ้
1: เก
0: ิ
1: ดจ
0: ิ
1: ตสงบจิตและสำเร็จมรรคผลได้ที่พระองค์เล่าตาทองนี่ก็เป็นคนที่เขาพาคุณแม่มาทำตั้งแต่ยังมีชีวิตอยู่จนตอนนี้มารดาเสียช
0: ี
1: วิตไปแล้วของบุญกุศลที่เรือลำนี้เป็นเรือของพระธาตุของพระสารีบุตรจนทำให้มารดาของเขาและผู้ที่ร่วมบุญมาทั้งหลายได้มีจิตเป็นกุศลแล้วได้มรรคได้ผลสำเร็จตามปรารถนาด้วยอาน ิสงส์นี้ด้วยเธอ
0: เออเออเออสำเร็จ
1: ส่วนเร
0: ื่อง
1: พระก
0: ัสสปะ
1: ที
0: ่
1: พระ
0: สง
1: ฆ์ให้ไปตามหาหนังสือสมโภชคาถายังหาไม่เจอเจ
0: ้
1: าค
0: ่
1: ะ
0: เออเ
1: ออที่เรื่องช้า
0: ให
1: ้เจ้าค่ะ
0: เออนั่นแหละเราก็ยืนไปพอว่างั้นจะรู้ได้ทันทีเราก็ยอมรับทันทีคือว่าเมื่อควานช้างที่ให้ช้างไปจับเหล็กแดงตายมีควานช้างนั่นก็คือพระยมเมไก่เป็นนายควานช้างเวลานั้นพระกัสสปะเป็นช้างคือช้างบอกอะไรได้หมดจนเจ้าของก็ภูมิใจได้พูดออกไปอย่างไม่ระมัดระวังก็ได้หรือเขาเป็นกรรมเกี่ยวกันก็ยัดจุดจะพิจารณาเองนะว่าช้างแสนหายากว่าอะไรได้หมดพาเป็นพาตายไม่มีฝากมีเสียงอะไรอย่างนี้เราพูดเรื่องนี้ก็ไปถึงพระราชาพระราชาที่ว่าพระเจ้าท่านจะถูกจึงได้โหดร้ายขนาดนั้นเราก็ยอมรับทันทีเลยมีพระราชารับสั่งให้ควานช้างในควานช้างเขาไปเฝ้าไหนว่าช้างของเธอเนาะบอกได้ทุกสิ่งอย่างบอกให้เป็นก็ได้ตายก็ได้ไม่มีฝากถึงใหญ่นั่นทำไงใช่เขาจะผ่านเนาะถ้างั้นบอกช้างเธอเข้ามาจับเด็กแดงได้ไหมจะจับไหมโอ้ยังจับเจ้าข่าวมึงต้องจับแล้วไม่มีสื่อวางเพราะว่างั้นเลยถ้าเราฆ่าพระองค์ไม่เป็นเทวทัตสิอย่างเดียวแล้วทำไมจะให้ช้างมาจับเหยียบแดงได้ลงคอเข้าใจไหมจะให้ช้างมาจับเหยียบแดงได้ก็เรียกว่าเลยเทวทัตไปแล้วเข้าใจไหมเรียกว่าเทวทัตเราจึงยอมในทันทีเทวทัตเป็นยังไงโหดร้ายใจไม่มีความแสบใจเลยนี่ก็ช้างก็จับจริงๆพอมาเล่าให้ช้างฟังแล้วช้างก็น้ำตาร่วงเลยเจ้าของก็น้ำตาร่วงเอาให้ช้างพิจารณาเอานะคือหากว่าช้างนี้ไม่จับตัวนายควานช้างคือเราเองก็ต้องคอขาดมหากษัตริย์จะตัดคอเราถ้าหากว่าให้ช้างไปจับช้างก็ต้องตาย ถ้ามาจับเราก็ต้องตายให้ทำไงให้สร้างพิญญาสร้างความเลยดับตอนนี้เลยมีชีวิตอยู่ตรงนี้นะเรื่องราวมันเพราะงั้นต่ำมาจึงเกี่ยวโยงกันแล้วก็จะปะกันในความช้างเวลานี้ยังไม่เขาอยู่ในเขาสามยอดหรือว่างั้นเราอ่านนานแล้วล่ะจึงมีผิดพลาดบ้างล่ะเมื่อพระเทวทัตที่รับสั่งให้ไปจับเหลือแดงที่เขาโอ้แดงโล่เหลือช่องเหลือแดงบอกช่างรักกันสิเลยถึงก็เป็นตายก็ตายก็ไปจับหญิงก็ตายถ้าว่าเช่าไม่จับพอแม่ก่อนช่างก็ต้องขาดมีสองอย่างให้ช่างเลือกเอาช่างจับให้นายอย่างเจ้าของตายนี่จำมันจึงเกี่ยวโยงกันพออายะไม่ใจมาแล้วจะรู้เป็นศาสดาแล้วจะทรงคุ้ยเขียวขึ้นมาเผาอธิของพระศาสดาบนฝ่าพระหัตถ์ของพระอายะไม่ใจเลยคืออันนี้กรรมนี้มันเกี่ยวโยงกันที่ให้ช้างจับเปลือกแดงนี่ก็ท่านก็มาเผาที่บนฝ่าพระหัตถ์เผาท่าของท่าของพระกัจจังเขาก็ดูอยู่เมื่อที่ว่าพระราชาว่าเป็นเจ้าทัพเรายอมรับทั้งสี่อันนี้นะมันไม่ชัดหรอกมันก็ชัดแต่นี่อีช่างอะไรฝ่ายช่างท่านมีกรรมเกี่ยวกันเพราะงั้นพระกัจจังพระยังไม่ใจแล้วพระกัจจังถึงจะเผาถูกพระกัจจังแล้วเอามาเผาบนฝาพระหัตถ์เลยเผาเลยก็สังกรรมสนองกันพระกัจจปะเวลาท่านยังมีชีวิตอยู่หัวเย็นมากนะเรื่องญาณอย่างทราบนี่ลองพระพุทธเจ้าลงมาท่านดูท่านยังเรียนญาณดูญาณความรู้กันก็นั่งพิจารณาดูเรื่องความเกิดความตายของสัตว์ทั้งหลายท่านพิจารณาด้วยญาณของท่านดูนี่แหละที่ความเกิดความตายของสัตว์จนท่านอิจฉาอาศัยโอ้โหการเกิดการตายเกิดแล้วตายเกิดตายหมุนเต็มโลกเต็มสารแล้วทำไมถึงเป็นขนาดนี้ทรงอาวะพระองค์ทรงเรียนญาณดูพระกัสสปะที่กำลังพิจารณาดูสัตว์โลกมีการเกิดตายจุติพวกอะไรการเกิดการตายที่พวกจุติหรือพวกอะไรอย่างนี้นะอะไรอะไรพยานจตุปาจยานจตุปาจยานที่มีความเกิดความตายของสัตว์ทั้งหลายจนท้อใจพระพุทธเจ้าทรงเตือนมาโดยพยานเออกัสสปะผู้เป็นลูกศิษย์ของเราตถาคตเธออย่าไปพิจารณาเลยนั่นไม่ใช่วิสัยของเธอพิจารณาก็เสียกำลังวังชาเหนื่อยเบาๆนั่นแหละนี่เป็นวิสัยของเราตถาคตเท่านั้นให้ยุติเลยพระอุปัฏฐากก็ยุติทันทีเลยเพราะพิจารณาดูความเกิดความตายของสัตว์มันพิลึกเกิดจนท้อใจมันพิลึกขนาดนั้นการเกิดการตายของใครแล้วจะว่าตายจะสูญใจไหนตั้งที่ไหนจนพระกัจจปะท่านอิจฉาละอายใจเพราะเกิดตายยิ่งแหม่มากต่อมากท่านอ่อนใจเพราะวิญญาณจริงรับสั่งห้ามมาแล้วท่านก็อยู่ทันทีอันนี้ไม่ใช่วิสัยของเธอเป็นวิสัยของเราสาวโคตรเท่านั้นที่จะเรียนรู้อันนี้ว่าบางมีท่านตื่นนะนะถือผ้าสามผืนบางสกุลผ้าบางสกุลเป็นประจำวิสัยท่านเลยบินธบาตเป็นประจำแล้วก็ซื้อผ้าสามผืนเป็นประจำท่านเชื่อพระในทุยมขวัตของท่านพระพุทธเจ้าท่านทรงขอความผ่อนผันมันเธอก็แก่แล้วนะจะลดหย่อนผ่อนผันตามธรรมดาของข้าของขันที่มันชราเต็มที่แล้วนี่ก็ นับว่าสมควรแล้วกับวัยของเธอเวลาท่านชวนว่าเป็นชื่ออุตส่าห์พยายามทำนี่ก็เห็นว่าเหมาะสมกับอายาศัยของข้าพระพุทธเจ้าว่านั่นเอองั้นเราก็อนุโมทนาด้วยเนี่ยแล้วก็ไปนั่นละแล้วพระกัจจพระสังกาจิพระกัจจปะกับพระพุทธเจ้าเปลี่ยนพระพุทธเจ้าเปลี่ยนพระสังกาจิมาให้พระกัจจปะให้ท่านเอาภาพพระกัจจปะไปครองมองย้อนนะในตำนานเขาว่าอย่างนั้นท่านลึกซึ้งมากเรื่องยานอย่างชาติต่างๆเราที่ทราบในหนังสือก็ว่าเวลานี้ท่านศพของท่านยังไม่จะเผาท่านยังพานอยู่ที่เขาสามยอดจะมีพระยาเมตใจฉะนั้นสามารถรู้ได้ตามสายแห่งกรรมใครจะมาฆ่าไม่ได้เป็นสายกรรมของท่านที่เกี่ยวกันโดยเฉพาะเพราะอายะแม่ใจจะสงสารโดยเฉพาะมันทันเอามาเขาที่ฝ่าพระหัตถ์แล้วก็ยุติเรื่องกรรมอะไรเกี่ยวกันก็หมดปัญหาไป
2: ก็หนังสือที่บาลีมานี้มันก็นานมันก็เลอะเทอะไปแล้วจำไม่ค่อยได้เดี๋ยวนี้นะโอ้มันก็นานตั้งแต่มานี้ไม่ค่อยยิ่งทุกวันนี้เขียนก็ไม่เขียนดูก็ไม่ดูนะทุกวันตัดขาดหมดเลยเรื่องจดหมายที่หมายไม่มีเดี๋ยวนี้ไม่เคยตอบมาก็พระท่านเป็นผู้อ่านผ่านแล้วท่านก็ตอบให้เราเราเป็นว่าไม่มีอะไรละทุกวันอยู่แบบนั้นนะยังมีความหมายอยู่แต่กล้วยหอมกล้วยไข่ที่ไหนมันเห็นนะอย่าว่านัดอย่าว่าฝ้าฝ้านั่นเนี่ยมันเห็นนะเข้าใจไหมอย่างอื่นไม่เห็นแต่ไอ้กล้วยหอมกล้วยไข่มันเห็นนะเนี่ยเข้าใจเหลืออย่าบ้านลบไปหมดไม่ได้นะตาที่สอดกับกล้วยหอมกล้วยไข่นี่มันเห็นนะเข้าใจไหมเอาละพอความจดความจำเรียนมาเท่าไหร่มันก็เป็นความจำมันก็ลบเลือนหลงลืมไปได้อย่างนั้นไม่เหมือนความจริงถ้าความจริงนี้เท่านั้นล่ะไม่มีลบเลือนความจริงที่เกิดขึ้นกับใจแล้วสดสดร้อนตลอดเวลาแต่ความจำนี้ถือเป็นสมบัติไม่ได้นะอย่างที่เราเรียนจำได้มากน้อยท่านไม่ถือว่าเป็นสมบัตินะต้องภาคปฏิบัติผลเกิดขึ้นจากภาคปฏิบัตินั้นตนเองรู้ด้วยเป็นสมบัติของตนด้วยเป็นเม็ดเป็นหน่อยแต่ความจำนี้หลงลืมไปได้ไม่จัดว่าเป็นสมบัติของตัวที่เป็นสมบัติของตัวได้จากภาคปฏิบัติผลเกิดขึ้นจากการปฏิบัตินั่นใช่ทั้งนั้นนะอันนั้นทิ้งนะให้พรนะ
3: ท่านผู้ฟังครับที่ท่านได้รับฟังจบลงไปแล้วนั้นเป็นพระธรรมเทศนาของท่านอาจารย์หลวงตาพระมหาบัวญาณสัมปันโนในรายการธรรมปฏิบัติช่วงที่สองครับท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชนในพระอุปถัมภ์สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารีกรมพระศรีสว่างกวัฏบรกัตยราชนารีทำการส่งกระจายเสียงในระบบ FM ความถี่ 103.25 เมกะเฮิรตซ์ประเภทวิทยุบริการสาธารณะจากเลขที่309/1หมู่ที่1ตำบลบ้านตาดอำเภอเมืองจังหวัดอุดรธานีไปยังสถานีวิทยุในเครือข่ายเสียงธรรม119สถานีทุกภาคทั่วประเทศดำเนินรายการโดยนายอุรานตรังคานุกูลกิจท่านสามารถแจ้งผลการรับฟังได้ที่หมายเลขโทรศัพท์093489111113

0: ณะนี้ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชนแล้วนับแต่จากนี้ไปขอเชิญรับฟังรายการหลวงตาสงเคราะห์โลกท่านจะได้รับฟังพระธรรมเทศนาของท่านอาจารย์หลวงตาพระมหาบัวญาณสัมปันโนขอเชิญรับฟังครับ
1: ฝนตกเที่ยวนี้คงจะตกกว้างขวางนะมันก็ไม่มากครับตกกว้างขวางอากาศมืดสงบคุยแล้วหนาวกันมากเลยชื่นก็อยู่ในครัวฝนตกด้วยถ้าข้าวจะฝันว่ามันจะหนาวนะปุบปับหนาวเลยชื่นโอ้ไม่ทราบว่าดึกขนาดไหนมันหยุดฝนเราขี้เกียจสังเกตมันตกได้ทั้งวันทั้งคืนนะวันนี้พระไปวัดดินที่น้ำหนาวพอดีฝนตกทำงานก็ได้อยู่นั่นเขาอะไรดาวเทียมหรืออะไรวัดดินอ่ะวัดที่อ่ะเขาวัดด้วยดาวเทียมดาวแทมอะไรมีคนร้ายมาพูดนี่กว่าจะต้องหกโมงเย็นแล้วก็เช้าถึงเก้าโมงครึ่งก็ลงมือเลยว่ะฝนตกด้วยทั้งนั้นจนค่ำหกโมงเย็นถึงเสร็จแล้วเราจะกลับมาถึงที่นี่มันก็น่าจะสามสี่ทุ่มมั้งที่ก็หกพันกว่าไร่มีสองจุดจุดหนึ่งสี่พันไร่กว่ามีจุดหนึ่งถึงสองพันไร่กว่าเป็นหกพันกว่าไร่มันก็จะกว้างขวางที่ถึง 6,000 ไร่แล้วก็กว้างพอครอบต้นน้ำได้แม้ว่าจะคิดหายหมดเลยจะไม่เหลือจะมันจะกินเข้าไปตลอดกินเข้าไปเรื่อยกินเข้าไปเรื่อยทางคายไม่มีนี่จะกลืนแล้วกินเรื่อยกลืนเรื่อยทางคายไม่มีนี่นะน้ำแม่น้ำสายเขาเรียกแม่น้ำเลยนี่นะไม่ใช่สะแทบนะฝั่งมันลุ่มต้นไม้นี่ยังใกล้อยู่นี่ฝั่งมันทางโน้นทางนี้ใหญ่ขนาดนั้นน้ำยังขาดได้ดีที่นะเพราะต้นน้ำมันหมดไม่มีน้ำถูกทำลายหมดป่านี่เราก็ซื้อข้าวไว้หมดแถวนั้นซื้อข้าวไว้หมดน้ำหกสายมั้งลงมาจากช่องเขาช่องเขาหกสายลงนั่นไปนั่นไปนั่นไปนั่นออกไม่น้ำเลยนี่ใหญ่กว่าเพื่อนเราผ่านไปไหนนะมันยังไหลชักๆนิดหน่อยโอ้จะหมดแล้วนี่วะมะนาวนี่ไม่เคยหมดนะไหลตลอดทั้งแรงทั้งฝนหนองมะนาวพองลงนี่ก็เหมือนกันมีตลอดทั้งแรงทั้งฝนผ่านไปครั้งนี้ไม่เห็นมีน้ำไหลเลยอ๋อหมดอีกแล้วไม่ใช่ช่วยกันรักษามันช่วยกันทำลายโอ้ทำลายแต่วันนี้ก็จะจัดการยังไงตามกฎระเบียบของทางกฎหมายแล้วก็จะให้จัดเรียบร้อยแล้วจะเป็นที่ประเภทไหนที่เราซื้อเอาไว้นี่ประเภทรัฐก็ไม่กว้างประเภทธรณีสงฆ์นี่กว้างอาจจะเป็นกรณีสงฆ์ก็ได้ทางหลักธรรมหลักวินัยมีถ้าที่กรณีสงฆ์มีก็ถือว่ากว้างนี่อยู่เป็นที่ทางไหนก็ตามเพราะเราซื้อให้ชาติบ้านเมืองเนี่ย อะไรจะปลอดภัยเราต้องการทั้งนั้นเราต้องการความปลอดภัยของชีวิตพอเราซื้อไว้เพื่อชาติเราไม่ซื้อเพื่ออะไรนะเพื่อชาติบ้านเมืองจะเป็นของใครเราไม่ว่านะขอให้ปลอดภัยเป็นของรัฐบาลหรือจะเป็นของทางวัดเป็นที่เคยมีสงฆ์เราพร้อมทั้งนั้นเนี่ยเพื่อความปลอดภัยอย่างเดียวจะเป็นที่ของทางไหนก็ปลอดภัยสำหรับใช้ประโยชน์ได้มุชาชินส่งกล่องเทปไปโถขนาดนี้กล่องเทปส่งไปจุดใหญ่เขาแยกออกของใหญ่ของช่างของนี้เริ่มมีช่างมากเหมือนกันนะโหมากจริงจากหนังสือก็เป็นเทปหนังสือนี่แจกทั่วไปเลยส่วนเทปมันไม่ทั่วไปแจกไม่หยุดแจกทั่วประเทศไทยนู่นออกเมืองนอกป่าเขาไม่มีพระที่จะบำเพ็ญสมณธรรมเพื่อทรงมรรคทรงผลก็ลดลงไปเหมือนกันจะไม่มีเหมือนกันนะว่าศาสนาพุทธเหล่านี้ถือป่าเป็นสำคัญมากทีเดียวเป็นคู่เคียงกับศาสนาถ้าแยกป่ากับศาสนาออกจากกันเมื่อไรศาสนาก็ขาดไปเลยครึ่งหนึ่งไปเลยแล้วทางที่จะบำเพ็ญให้เป็นผลขึ้นมาไม่มีหลักของศาสนาก็คือป่าอันเกี่ยวโยงกันศาสนาจะทำงานได้แต่ทำงานในป่าผู้ที่ทรงมรรคทรงผลออกจากป่าจากป่าตามหลักในตำหนักตำราเป็นอย่างนั้นมาตลอดนะผู้สรณังกัจฉามิกัจฉามิพวกเรามีแต่ป่าอย่างน้อยอย่าว่า 95%ที่สำเร็จอยู่ในที่สะดวกสบายอย่างนั้นมีน้อยมากตัวอุกติกันอยู่ที่อย่างรวดเร็วรวดเร็วเหนื่อยสำเร็จได้เช่นอย่างพระเจ้าสุโธทนะนี่มาล่าสุดท้ายที่จะสิ้นพระชนก็สำเร็จเป็นพระอรหันต์ขึ้นมาฉันตติคนหนึ่งเขมามีไม่กี่รายนะในตำราที่สำเร็จอยู่ที่ไหนก็สำเร็จได้นอกนั้นก็ตะเกียกตะกายแทบเป็นแทบตายอยู่ในป่าในเขาล้มลุกคู่ครามเนี่ยกว่าจะได้เป็นชนะกับพวกเราท่านล้มลุกครามนั้นมีป่าเป็นสถานที่ทำงานทรงมรรคทรงผลทรงอยู่ในป่าทรงในป่าแล้วออกมาแจกตลาดประชาชนป่ากับพุทธศาสนาจึงแยกกันไม่ออกถ้าแยกป่าจากศาสนาเมื่อไรก็จะเหลือแต่ตำราผู้ทรงมรรคทรงผลไม่มีเพราะสถานที่บำเพ็ญด้วยความสะดวกสบายเพื่อทรงมรรคทรงผลไม่มีมันก็หมดนี่เราซื้อไว้นี่ก็ทางวัดก็ได้อาศัยบ้างที่เป็นที่บำเพ็ญเราคนไม่เคยบำเพ็ญไม่เคยภาวนาจะไปรู้เรื่องภาษีภาษาอะไรต้องถามผู้ขึ้นเวทีสิถามเรื่องการต่อยต้องถามนักมวยขึ้นเวทีชัดเจนในเวทีแล้วนั่นนี่ที่เรื่องพุทธศาสนานี่อะไรสำคัญสำคัญต้องขึ้นอยู่กับผู้บำเพ็ญเช่นป่านี่มีความสำคัญยังไงถ้าไม่ถามนักภาวนาไม่รู้เรียนในตำราเราก็เรียนเหมือนกันมันก็ไม่มีน้ำหนักก็เพียงจำมาได้เฉยๆน้ำหนักไม่มีเพราะใจไม่เป็นองค์ขบยานที่รู้เห็นธรรมทั้งหลายก็มีแต่ตำราเอาแต่ความจำมาพูดกันพูดกันความจริงไม่ได้ออกมาพูดนั่นเพราะไม่ได้บำเพ็ญมันก็ไม่เห็นไม่รู้ถ้าบำเพ็ญแล้วความจริงก็เด่นขึ้นเด่นขึ้นปรากฏขึ้นเป็นผลขึ้นมาก็พูดได้อย่างเต็มปากความจริงนั่นแหละพูดได้อย่างเต็มปากยิ่งกว่าความจำ ความจำเรียนไปตรงไหนเรียนไปไหนจำไปตรงไหนสงสัยไปตรงนั้นความจริงนี่รู้ไปตรงไหนลบล้างความสงสัยไปตรงนั้นตรงนั้นลบล้างไปเรื่อยๆไปเลยมันต่างกันอย่างนั้นนะพอเราเจอด้วยตาของเจ้าของแล้วมันก็ลบล้างความจำปอมทั้งหลายที่เราสำคัญมันหมายเอาไว้หมดเลยเห็นอย่างวัดป่าวันตานี่ก็วาดภาพแล้วนี่เพราะว่าวัดป่าวันตาเหมือนว่างั้นก็วาดภาพแล้วเห็นจะเป็นอย่างนั้นอย่างนั้นนี่ความจำมันวาดภาพความสงสัยขึ้นมาแล้วพอเราก้าวเข้ามามาดูวัดป่าวันตาอ๋อเป็นอย่างนี้เรื่องภาพนั้นหายหมดเลยนั่นมันลบล้างกันอย่างนั้นนะความจริงมาเห็นด้วยตาเจ้าของก็เรียกความจริงนี่ทำเหมือนข้างหลังก็เหมือนกันเมื่อได้รู้ได้เห็นด้วยหัวใจเจ้าของแล้วลบความจำปอมทั้งหลายออกเหมือนกันกับเราก้าวเข้ามาวัดป่าวันตาเนี่ยภาพที่ลวงตาเจ้าของมันจะหมดไปทันทีเลยไม่มีเหลือความจริงของศาสนาเป็นอย่างนั้นแต่ไม่มีใครปฏิบัติไม่มีใครรู้ที่มีแต่ตำราใครก็เรียนใครก็จำมาก็มาโม้กันน้ำลายแฉะไม่เห็นได้เรื่องได้ราวอะไรบุเรียนมากๆนั่นแหละตัวสงสัยมากหรือว่าอะไรวะนี่เขามายกยอว่านี่ตู้เขาไกลปิดโดดเคลื่อนที่นะนี่เป็นบ้าเลยบ้าสุดๆร้อนๆภาษาความจำใครเรียนก็จำได้เด็กเรียนก็จำได้ผู้ใหญ่เรียนจำได้ผู้หญิงผู้ชายเรียนจำได้ไม่ว่าทางโลกทางธรรมเรียนเพื่อจำทำไมจำไม่ได้แต่ความจริงมันไม่เห็นนั่นสิมันถึงไม่ได้เรื่องได้ราวนะนั้นความจริงความจำจึงต้องไปตามกันเช่นปริยัติเรียนศึกษาเรียนรู้แล้วให้ปฏิบัติหน้าที่ตามที่เรียนมานั่นนั่นผลก็ตกออกมาเป็นปฏิเวทเป็นปฏิเวทนั่นทำสามอย่างนี้แยกกันไม่ออกในวงพุทธศาสนาถ้าแยกปฏิบัติออกแล้วศาสนาขาดไปชะบั้นไปครึ่งหนึ่งเลยดีว่าดีเหลือแต่ตำราถ้ามีภาคปฏิบัติแล้วภาคความจริงก็จะปรากฏขึ้นมาผู้รู้ความจริงนั่นแหละเป็นผู้ที่ยืนยันหลักความจริงทั้งหลายหลักศาสนาทั้งไม่สงสัยมีแต่ความจำมันไม่ได้หาสงสัยแล้วไม่ได้หลักได้เกณฑ์เรียนไปอะไรสงสัยไปทั้งนั้นเพราะว่านรกนี่นรกมันเป็นไงนะเนี่ยเห็นจะเป็นอย่างนั้นเห็นจะเป็นอย่างนี้สุดท้ายก็ไม่มีเฮ้ยนั่นก็โลกเอาเสียไงสวรรค์เป็นยังไงบาปเป็นยังไงบุญเป็นยังไงพวกเปรตพวกผีพวกยักษ์พวกมารพวกเทวบุตรเทวดาเป็นยังไงท่านที่ท่านเขียนมาเนี่ยท่านเห็นแล้วทั้งนั้นท่านถึงเอามาเขียนออกมาจากความจริงท่านรู้แล้วเห็นแล้วท่านถึงนำมาเขียนทีนี้เราไปจำเฉยเราไม่เห็นสิก็เป็นลบความจริงลบยังไงมันก็ไม่สูญสิมันมีอยู่แล้วเนี่ยท่านสอนก็สอนตามความมีหรือจะเอาอะไรไปลบมันท่านจะศูนย์ความลบความสำคัญเฉยๆนั่นน่ะมันฆ่าเจ้าของถ้าไม่มีแล้วก็หน้าด้านเหรอสิบาปไม่มีบุญไม่มีก็หน้าด้านคนเราเพราะกิเลสเปิดทางให้ทำความชั่วไว้แล้วนี่มันให้ออกช่องนี้ช่องที่จะหนีจากอำนาจของมันไม่ให้ออกมันให้ออกในช่องของมันเพราะว่าบาปบุญไม่มีเท่านั้นคนมีหิโอตปะความละอายสะดุ้งกลัวต่อบาปต่อกรรมที่ไหนไม่สะดุ้งแล้วทำตามชอบใจความชอบใจนั่นคือทางของกิเลสแล้วนั่นมันไล่เข้าข่ายเข้าแห่ไปหมดเลยคล้องกันอยู่ในนั้นเรียนความจริงเข้าไปรู้แล้วมันจะลบได้หรือเห็นทนโทษต่อหน้าเลยเหมือนต้นเสานี่ต้นเสามีทนตาบอดไม่มีมันโดนได้คนตาดีเห็นอยู่ใครจะไปกล้าโดนวะนั่นคนผู้ที่เห็นบาปเห็นบุญเห็นนรกสวรรค์อยู่ใครจะไปกล้าโดนมันก็เหมือนกับคนตาดีไม่โดนต้นไม้นั่นเองแต่คนตาบอดมันโดนได้มันไม่เห็นคือพวกตาบอดว่านรกสวรรค์ไม่มีมันโดนเอาโดนเรามีแต่พวกนี้แหละพวกโดนพวกตาดีท่านไม่โดนท่านหลีกไปหลีกไปท่านจะโดนหาอะไรก็รู้กันอยู่หัวตอก็ไม่โดนเหวบ่อก็ไม่ตกเห็นอยู่แล้วตกอะไรเห็นผู้มันตกก็ไม่เห็นเลยสิความสำคัญมันไม่มีเฉยมันไม่เกิดประโยชน์อะไรสิดังนั้นมันอยู่ความสำคัญมันอยู่ความจริงมีมันก็เป็นความมีอยู่ลงตูนลงไปแล้วมันก็ตายเหรอเมื่อศาสนาอะไรที่สอนแจ่มแจ้งยิ่งกว่าพุทธศาสนาเราแหมละเอียดละออมากสอนแต่เรื่องความมีความจริงความเป็นสอนตามหลักธรรมชาติไม่ลบไม่ล้างอะไรมียังไงสอนตามความมีทั้งฝ่ายคุณฝ่ายโทษบอกชัดเจนได้หมดเลย นี่มันจ้าในหัวใจสินั่นน่ะท่านเอาความจริงออกมาจากความจ้าในหัวใจเอามาสอนพวกเราไม่ได้สอนด้วยตาบอดหูหนวกผู้เรียนผู้นับถือมันนับถือด้วยหูหนวกตาบอดมันต่างกันอย่างนั้นนะผู้สอนไม่ได้สอนด้วยหูหนวกตาบอดแต่ผู้เรียนผู้จดจำมาจะว่าปฏิบัติเนี่ยหูหนวกตาบอดเชื่อบ้างไม่เชื่อบ้างทำปลาแบบงูปลาสุดท้ายก็ล่มจมไปมันไม่ได้ไปตามทางพูดเรื่องปลาแล้วเนี่ยมันสำคัญอ่ะผู้บำเพ็ญอยู่ในป่านั้นถ้ำช่องรู้ถ้าแยกประเภทออกป่าไปได้สบายสบายนั่นแยกในหลักธรรมชาตินะไม่ต้องมีใครไปสอนเลยอยู่ในป่านี่เป็นอย่างหนึ่งเนี่ยแยกจากป่านี้ไปจิตป่าหนึ่งสถานที่หนึ่งในบุคคลคนหนึ่งสองคนเปลี่ยนไปเรื่อยเป็นยังไงป่านี้เป็นยังไงป่านั้นเป็นยังไงเปลี่ยนไปเรื่อยความรู้สึกนี่จะเปลี่ยนไปเรื่อยๆแม้แต่ในป่าก็ไม่เหมือนกันป่าเป็นที่เปรียบๆเป็นอันตรายนี่เป็นอีกอย่างหนึ่งนั่นมันหลายขั้นหลายภูมิป่าธรรมดานี่ก็เป็นอย่างหนึ่งเป็นที่สงบเงียบธรรมดาป่าที่ลึกเข้าไปยิ่งกว่านี้เสี่ยงภัยยิ่งกว่านี้เข้าไปยิ่งในความระมัดระวังมากความระมัดระวังมากแต่ยิ่งเป็นธรรมก็มีสติติดตัวคนเราระวังต้องช่วยตัวเองสิไม่ใช่จะปล่อยตัวคนระวังระวังด้วยความเป็นธรรมด้วยจิตกับตัวมันก็หมุนติ้วอยู่ด้วยกันระมัดระวังกันตลอดเวลานั่นแยกป่าก็แยกได้แล้วอย่างนั้นไปอยู่ในภูเขาแล้วนี่หมดโลกอันนี้เหมือนกับมีแต่เราคนเดียวมนุษย์เหมือนไม่มีฟังสิน่ะคือมันเปรียวขนาดนั้นน่ะเปรียวขนาดที่ว่าในโลกนี้มีแต่เราคนเดียวอยู่ในภูเขาลูกนี้มองไปไหนก็ไม่เห็นมีแต่เราคนเดียวจิตมันจะไปไหนเมื่อเป็นอย่างนั้นแล้วมันก็หดเข้ามาอยู่กับตัวเป็นตัวของตัวช่วยตัวเองตลอดนั่นแหละคือบำเพ็ญอยู่ตลอดนั่นธรรมก็เกิดเรื่อยที่เป็นเรื่อยมันเป็นประเภทป่าก็ดีสถานที่สำคัญมากอันดับที่สำคัญที่เป็นคู่เคียงกันก็คือครูอาจารย์คอยแนะอันนี้สำคัญอีกมากขั้นหนึ่งสำคัญเป็นคนละอย่างเมื่อสนแนะได้ให้เข้าสู่สถานที่เช่นนั้นมีข้อข้องใจสงสัยอะไรออกมาหาครูอาจารย์หรือความรู้ความเห็นเราเป็นไปยังไงมาเล่าถวายท่านผ่านมาหมดแล้วท่านรู้หมดเพราะแยกออกมาเนี่ยท่านก็ตอบปั๊บปั๊บปั๊บปั๊บใส่หัวใจปั๊บปั๊บกับพังสงสัยอยู่ตรงไหนมันพังออกพังออกเปิดโล่งเอาบำเพ็ญเข้าเรื่อยนั่นอย่างนั้นสิยังเดียวขึ้นเวทีไม่ได้ขึ้นเวทีมีแต่พูดท่องเฉยสวดเฉยเรียนเฉยไม่ได้เรื่องอย่างยีตาบัวนี่เหมือนกันเรียนจนเป็นมหาไม่เห็นได้เรื่องวิ่งหัวซุกหัวซุนหนาจันจันมั่นนั่นอย่างนั้นสิยีตาบัวใครยีตาบัวอยู่ไหนเดี๋ยวนี้ฮะมาดูสิใครยีตาบัวคนไหนโอ้อยู่นี่ไม่ใช่หรือยีตาบัวไม่อย่างนั้นแล้วยังวิ่งไปหาครูบาอาจารย์มีเรียนมาแต่ไม่รู้จักวิธีประกอบเหมือนกับเครื่องทำครัวเต็มเกลื่อนอยู่ในครัวแต่ไม่รู้จักวิธีประกอบไม่มีหัวหน้ามาผู้ชำนิชำนาญในทางการทำครัวมาบอกไม่รู้ต้องบอกนั่นเอาใส่นั่นอันนั้นจับใส่นั่นอันนี้ใส่นี่ปั๊บปั๊บปั๊บปั๊บปั๊บนั่นเครื่องทำครัวมีเครื่องมีครูวะนี่ทำเครื่องประกอบกันที่จะให้เป็นมรรคเป็นผลก็ต้องมีครูนะอันนี้สำคัญมากนั่นนะแม่เหล็กอยู่ตรงนั้นให้ดึงดูดในป่าในเขาอะไรแม่เหล็กคือครูอาจารย์เป็นแม่เหล็กสำคัญมากนะโหไม่มีอะไรเท่าเพราะงั้นบรรดาพระกรรมฐานจึงติดครูติดอาจารย์ติดด้วยความเป็นแม่เหล็กหัวใจอยู่ในนั้นหมดเลยเป็นตายพึ่งอยู่นั้นหมดทุกอย่างอุบายวิธีการต่างๆที่จะหยุดจะรอไปนี่ไม่มีครูอาจารย์สอนไม่ได้นั่นมันมีครูอาจารย์สอนก็เปิดทางทั้งรู้ทั้งเห็นทั้งเป็นกำลังใจดูดดื่มแล้วก็ประกอบความภาคเพียรในป่าแล้วเขาก็เอาชีวิตเขาว่าเลยเพราะมีครูอาจารย์เป็นแม่เหล็กอยู่แล้วช่วยสนับสนุนให้ได้รับมรรครับผลเนาะเป็นตายก็ตายเหมือนกันชีวิตอยู่กับครูอาจารย์เพราะงั้นผู้นำยิ่งสำคัญมากนะภาคกรรมฐานนี่สำคัญมากจริงๆใคร ขาดผู้นำที่อย่างเดียวนะโลเลโลเลไปหมดผู้นำคือนำภายในนำภายนอก ภายนอกได้แก่ปฏิบัติธรรมข้อปฏิบัติรวมคืนกับหลักธรรมหลักวินัยไม่ปลีกไม่แวะนี่เรียกว่าภายนอกสำคัญภายนอกสำคัญภายในคือจิตเรื่องสมาธิเรื่องปัญญาวิมุตติหลุดพ้นพร้อมอยู่ในนั้นหมดท่านเรียกว่าสำคัญสำคัญทั้งภายนอกภายในผู้เช่นนี้เนี่ยผู้จะเป็นผู้นำได้เป็นอย่างดีเป็นแม่เหล็กดึงดูดเองมันเฮาอยู่แต่ม้าซี่ตัวเนี่ยบักดำซี่ตัวโอ้เฮาอยู่ใครไปหยอกว่ามันเฮาอยู่ด้วยวะมันอยู่ป่าอย่างนี้เป็นอย่างนี้ดูความรู้สึกพอออกจากสถานที่ยุ่งเหยิงวุ่นวายมาแล้วเข้ามาในป่าสงบแบบหนึ่งสบายไม่อะไรมีอะไรยุ่งควรตาหูจมูกลิ้นกายไม่มีอะไรมาเป็นภัยขยับเข้าไปอีกหดเข้ามาย่นเข้ามาอีกขยับเข้าไปอีกหดเข้ามาย่นเข้ามาการรักษาตัววงแคบเข้ามาวงแคบเข้ามาติดตัวติดตัวนั่นแม้ที่ขึ้นเวทีมันก็รู้ไม่ขึ้นแล้วก่อนไม่รู้ว่ะนี่แต่เราตัวเท่าหนูนี่มันก็ได้ผ่านมาพอสมควรอย่างนี้ใครจะโกหกได้ยากอยู่นะเรื่องเข้าป่าเพราะมันเอาจริงๆไปองค์เดียวได้ด้วยนะไปแบบองค์เดียวองค์เดียวได้ด้วยนะไม่มีใครติดตามไม่เป็นก็เจ้าของตายเจ้าของมันไม่เด็ดได้ไงไปองค์เดียวฟังเนอถ้าไม่เด็ดจะมุ่งไปองค์เดียวหรือมันก็ต้องมุ่งเด็ดหรือที่มันถึงมุ่งไปองค์เดียวไปองค์เดียวแต่ที่ไหนที่มันสะดวกสบายแล้วมันไม่ได้นะมันเรามันนิสัยวาสนามันหยาบนะไปที่ไหนอยู่จะสบายกินสบายโอ้ยนี่ไม่ได้นั่นมันเป็นแล้วนะเป็นอยู่ในนี่แหละโอ้ยอย่างนี้ไม่ได้เรื่องเนี่ยถ้าอยู่แล้วยิ่งมีคนมาห้อมล้อมด้วยแล้วโอ้ตายที่นี่ไม่ได้เรื่องแล้วนั่นแทนที่จะยินดีนะเจริญพรโยมมันไม่ได้เจริญพรนั่นเนี่ยไปที่ไหนไปพักที่ไหนเห็นเขาลุมออกมาอ๋อบ้านนี้ไม่ได้เรื่องแล้วเนี่ยมันเป็นอย่างนั้นนะคือเขามาเราเขาต้องมาเกี่ยวข้องเราเสียให้ล้ำเวล้ำเวลาคนเราไม่ได้มุ่งอย่างนั้นเรามุ่งอัดมุ่งทำอย่างเดียวนี่เรียกว่าเข็มจ่ออยู่ตลอดถ้าเป็นต่อยก็ต่อยก็จ้อกันตลอดมีประแขกคนญาติโยมเข้ามาเกี่ยวข้องต้องเสียเวล้ำเวลาคุยพูดคุยกับเขาคนนั้นได้เรื่องนั้นคนนี้ได้เรื่องนี้มาก็ไม่มีแต่เรื่องยุ่งเหยิงวุ่นวายไม่ใช่เรื่องปลดเครื่องกิเลสมีแต่เรื่องกิเลสมัดหัวคนมัดคอคนโอ้ยที่นี่ไม่ได้เรื่องแล้วมันรู้แล้วไปที่ไหนไม่มีใครมาสนใจเลยเงียบเอาละที่นี่หาทำเลตรงไหนที่สะดวกสำคัญมากน้ำนะสถานที่ดีเท่าไรก็ตามถ้าไม่มีน้ำมันก็อยู่ไม่ได้ทำเลดีๆแล้วน้ำเอาไกลบ้านก็ตามขอให้น้ำดีเป็นที่สะดวกสบายและการบำเพ็ญแล้วอยู่นั่นไม่กินข้าวกี่วันไม่พบใครแล้วพบเราคนเดียวเราอยู่คนเดียวไม่มีใครไปยุ่งเขาก็อยู่ภาษาเขาเราก็อยู่ภาษาเราต่างคนต่างอยู่เราสนุกบำเพ็ญตลอดนั่นไปไหนมีแขกคนมาลุมก็ไม่ได้แล้วสำหรับเรานี่สายวาสนาน้อยไม่อยู่จริงไม่เคยอยู่ที่ไหนเลยถ้ามีอย่างนั้นแล้วเป็นหนีทันทีไม่อยู่ได้กี่วันล่ะจำเป็นก็พอให้เขาดีใจอยู่เขาก็สี่ห้าวันเพราะเขาลุมมานักนี่ก็อยู่เพราะสี่ห้าวันนายก็ไปเงียบเลยไปเลยเขาดีใจเจ้าของไม่ดีใจจริงๆเขาได้เราเสียไม่อย่างเหรอไปแล้วมันถึงเด็กเอามาพูดสิที่ไหนที่เด็ดที่เดียวกลางวันก็ระวังกลางคืนก็ระวังอย่างนั้นเป็นความเพียรตลอดอยู่ที่นี่แหละแน่คือที่จะนี่เหมาะแล้วได้สมใจแล้วเนี่ยเอาแล้วที่นี่ฟาดกันเนี่ยฮั่นมันเป็นงั้นนะหาอาถรรพ์ทำหาเล่นๆเมื่อไหร่ไม่ได้แบบหาธรรมดานะโถอะไรจะไปยากยิ่งกว่าฆ่ากิเลสวะในชีวิตของเรานี่เราพูดได้เต็มปากเลยเรามีอันเดียวเท่านี้ที่เด่นที่สุด ในชีวิตนี้คือหนักฆ่ากิเลสหนักจริงๆเอาตายเขาแลกกันเลยกิเลสไม่ตายเราก็ตายเราไม่ตายกิเลสตายมีสองอย่างแพ้กันไม่มีมันดีอย่างหนึ่งมันจิตเสื่อมจนจะเป็นจะตายมันยังไม่ถอยนะจะเอาท่านี้แล้วเอาท่านั่นอยู่จนได้วะมันธรรมดาแล้วมันน่าจะถอยกรูดแล้วนะท่าไหนก็สู้ไม่ได้แล้วไปใหญ่กลัววะไปใหญ่แล้วกูน่ะว่าไปใหญ่เสร็จเลยหามเขียงตามกันที่เด็กอ๋อมันอะไรจะเป็นเหนียวแน่นมันคงสลับซับซ้อนยิ่งกว่ากิเลสในหัวใจสัตว์ไม่มีในโลกนี้ว่ะมีรูปกี่ชั้นกี่หับกี่สลับซับซ้อนเป็นซ้อนซ้อนซ้อนซ้อนซ้อนซ้อนซ้อนซ้อนหมุนเวลาทำเบิกออกมันจึงได้คลี่คลายมันสนุกเห็นสนุกดูมันมีกี่ชั้นกี่หับมีกี่สลับซับซ้อนอันนี้ทำมันทำนี่จะกระจายเข้าไปกระจายไปแทรกเข้าไปหมดมันมีกี่สลับซับซ้อนทำก็กี่สลับซับซ้อนเหมือนกันมันก็ตามกันทันนะสิท่านทำไมอย่างนั้นไม่ทันแล้วที่เมื่อเป็นอย่างนั้นแล้วเราจะไปยุ่งกับใครได้ล่ะฟังสิเมื่อเรื่องมันเข้าตะลุมบอลกันแล้วเหมือนนั่งมวยแม้แต่กรรมการก็เข้าไปยุ่งไม่ได้นะเวลานั่งมวยตะลุมบอลกันจริงๆถ้าไม่อยากหน้าผากแตกอ่ะนี่ก็เหมือนกันเวลาตะลุมบอลใครจะเข้าไปมายุ่งได้เกี่ยวข้องกับใครได้เมื่อไหร่ซัดกันมีวันมีคืนที่ไหนทันทีว่าจะนอนมันนอนไม่ได้เลยไม่นอนพอถึงเวลาเข้านั่นแล้วว่าจะพักจะนอนมันไปเจอวงในเขาของกิเลสเข้าไปสิมันก็ฟาดกันเลยตกลงไม่ได้นอนขนาดนั้นถึงเรื่องเมื่อไหร่ที่พูดเหล่านี้มีแต่อยู่ในป่าในเขานะไม่ได้มาพูดไม่มาเป็นตามตลาดลาดเลยนี่นะเพราะจึงเห็นคุณค่าของป่าสิถ้าแย่ป่าเมื่อไรก็หมดศาสนาวางอะไรชี้นิ้วเลยเหนือศาสนาที่หมดจริงๆก็เหลือพระถึงได้ออกจากป่าพระอยู่ในป่าไม่ได้แล้วนั่งบอกอย่างนี้เลยหมดศาสนาจะเหลือตำราถ้ายังมีภาพที่อยู่ในป่าในเขาก็ยังมีผู้บำเพ็ญในป่าในเขาไม่มีผู้จะทรงมรรคทรงผลไม่สงสัยเพราะศาสนาพระพุทธเจ้าที่สดร้อนๆที่บอกแนวทางคงแนวคงแนวคงแนวที่เรียกว่าสวัสดิธรรมตรัสไว้ชอบทุกอย่างไม่ผิดไม่เพี้ยนคงแนวคงแนวเมื่อเข้าไปอยู่ในจุดที่มันจะแนวแล้วมันก็ต้องแนวเหมือนกันนะสิที่ทรงสอนมาอย่างนั้นแล้วบำเพ็ญทางนั้นก็เป่งไปนึกไปเลยนั่นแหละผู้จะทรงมรรคทรงผลทรงอย่างนั้นนี่เราจึงต้องสอดแสวงหาป่าไว้สำหรับลูกหลานเราเห็นคุณค่าของป่านี้ฝังใจจริงๆไม่ใช่ธรรมดาเรียนตำแบบตำราเราก็เรียนแต่ต้องขออภัยคือพูดตามความรู้สึกมันไม่ถึงใจนะเรียนมาจำมาเรียนมาจำมาความต้องใส่สนเท่มันก็มาด้วยกันมันไม่เอาความลงใจเอาความนอนใจไม่ได้เหมือนภาคปฏิบัติภาคปฏิบัตินี่พอปฏิบัติเข้าไปเท่าไรมันลงใจเรื่อยเรื่อยรู้ตรงไหนเห็นตรงไหนพระพุทธเจ้าแสดงไว้หมดแล้วแสดงไว้หมดแล้วเราทะนงอะไรนั่นรู้ตรงนี้อันนี้พระพุทธเจ้าขอแสดงไว้แล้วนี่แน่ท่านไม่เห็นท่านเอาอะไรมาแสดงเราเพิ่งมาเจอนี่แน่ท่านเจอมาทั้งเมื่อไรมาแสดงไว้แล้วตรงนั้นเมื่อไรนั่นมันลงกันตรงนั้นนะเป็นพยานพยานยันเงินเข้ายันเงินเข้าหนักเข้าไปเท่าไรละเอียดเข้าไปเท่าไรมีแต่เรื่องพระองค์แสดงไว้แล้วแสดงไว้แล้วทั้งนั้นทั้งนั้นเราประทะนงตัวดูได้ไหมมันก็ลงเลยเรามันหนักมันหนักจริงๆแต่ส่วนมันมีถึงในป่าในเขาไม่ในมันหนักเป็นธรรมดาธรรมดาเรามันหนักอยู่ในป่าในเขาที่ลึกลับซับซ้อนที่มันมีใครรู้ก็เห็นมีบ้านสองสามหลังคาเรือนอยู่กับเขาเองเขาก็อยู่ทางโน้นเราก็อยู่โน้นถ้าว่าบ้านห่างกันเป็นสองสามกิโลสี่กิโลหกกิโลอยู่ฮะเหมือนกับฟางตัวหนึ่งเหมือนกับเจ้งตัวหนึ่งอยู่อย่างนั้นแต่จิตไม่เป็นเก่งเท่านั้นเองฟาดกันอย่างนั้นท่านได้เหตุได้ผลได้มาจากอย่างนั้นเมื่อได้เหตุได้ผลมาอย่างนั้นได้มาได้ผลจะได้จากไหนถ้าไม่ได้จากที่จะนั่นนะนั่นนั่นแหละที่ว่าสรณังคัจฉามีของพวกเราท่านมาอย่างนั้นนะจึงต้องในสงวนป่าไว้สำหรับท่านผู้บำเพ็ญมีอยู่เมื่อท่านผู้บำเพ็ญมีอยู่ผู้จะทรงมรรคทรงผลให้โลกได้เห็นได้ชมศาสนาของพระพุทธเจ้าของเราว่า ยังมีเครื่องประดับร้านอยู่นี่ก็ให้ได้เห็นสิมีแต่ร้านเปล่าๆห้างร้านเปล่าๆเกิดประโยชน์อะไรให้มีสินค้าเต็มร้านสิไม่มากก็ให้มีเครื่องประดับร้านผู้ทรงมรรคทรงผลยังมีก็ยังดีนี่ไม่มีแต่ตำรับตำราเปล่าเวลานี้มันจะมีแต่ตำรับตำรานะมีแต่ห้างร้านเปล่าเครื่องประดับร้านไม่มีคือผู้ทรงมรรคทรงผลเป็นเครื่องประดับร้านไม่มีมันก็หมดแล้วสิวันนี้เทศไปอะไรบ้างว่าจะไปพูดอะไรไปใหญ่แล้วเอาละพอว่าไปพูดอะไรไปใหญ่ไม่รู้ตัวฝนตกแล้วเย็นแล้วที่นี่ชุ่มเย็นดูตามท้องนาเห็นมีน้ำมีข้าววัวควายจะไม่ตายละพอหูพอไถละฝนมันน้องไม่แรงขนาดนั้นตกพรำตลอดของไม่แรงเพราะนั่นเองนะเอาไปทั้งถือทั้งถือแก่ท่าเรื่อยๆใครยังไม่ได้เอาไปเลย
0: ท่านผู้ฟังครับที่ท่านได้รับฟังจบลงไปแล้วนั้นเป็นพระธรรมเทศนาของท่านอาจารย์หลวงตาพระมหาบัวญาณสัมปันโนในรายการหลวงตาสงเคราะห์โลกครับท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชนในพระอุปถัมภ์สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารีกรมพระศรีสว่างกวัฏบรกัตยราชนารีทำการส่งกระจายเสียงในระบบ FM ความถี่ 103.25 เมกะเฮิรตซ์ประเภทวิทยุบริการสาธารณะจากเลขที่309/1หมู่ที่1ตำบลบ้านตาดอำเภอเมืองจังหวัดอุดรธานีไปยังสถานีวิทยุในเครือข่ายเสียงธรรม119สถานีทุกภาคทั่วประเทศดำเนินรายการโดยนายอรันตรังคานุกูลกิจท่านสามารถแจ้งผลการรับฟังได้ที่หมายเลขโทรศัพท์093489111113

0: คดีนี้ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชนลำดับต่อจากนี้ไปขอเชิญท่านรับฟังรายการประวัติครูบาอาจารย์ครับ
1: ข้าพเจ้าจึงคิดพูดให้เวลามันหมดไปในการเดินทางไปบ้านกุดกว้างนั้นเสียจึงได้พูดกับพวกผู้ใหญ่บ้านในเรื่องก็ไปดูหอปู่ตาเขานั้นเขาว่ามันปิดไปจนคร่าวเวลาบ่ายห้าโมงข้าพเจ้าจึงถามผู้ใหญ่บ้านว่าจะพอตกลงให้ตมาเดินทางต่อไปบ้านกุดกว้างได้แล้วหรือยังโยมผู้ใหญ่บ้านพูดว่าไปบ้านกุดกว้างไม่ถึงดอกวันนี้มันค่ำแล้วทั้งพวกผมก็กลัวเจ้าปู่จะไปต้องสิงหมู่พวกผมมากอยู่แล้วที่ได้อาจารย์เข้ามาดูนี้เพราะแต่ก่อนมาพวกผมไม่เคยมีพระธรรมเจ้ามาดูหอตาปู่ของพวกผมเลยเพิ่งมาเห็นท่านอาจารย์เข้ามานี่แหละพวกผมจึงมีความกลัวมากพวกผมจึงขอไหว้วอนท่านอาจารย์ที่ช่วยเหลือแก้ไขความกลัวของพวกผมนี้ไม่ให้มีภัยแก่หมู่พวกผมนี้ด้วยข้าพเจ้าจึงเห็นรู้แน่สมจริงดังว่าพวกผู้ใหญ่บ้านมีใจกลัวผีตะปู่ยังไม่มีที่เปรียบเลยข้าพเจ้าจึงพูดว่าถ้าอย่างนั้นเชิญผู้ใหญ่บ้านออกไปพูดกันริมดอนที่ใดมันกว้างขวางนั่งกันได้ดีจะว่ากันไปอย่างไรก็จึงค่อยว่ากันไปจนหมดเรื่องกันหมดและข้าพเจ้าก็เดินออกหน้าไปมองเห็นต้นเครือประคองต้นใหญ่ต้นหนึ่งร่มดีจึงพาหมู่และพวกโยมผู้ใหญ่บ้านไปพักใต้ร่มของนั้นพูดกันไปจนค่ำและพวกผู้ใหญ่บ้านก็ไม่ตกลงหายกลัวข้าพเจ้าจึงให้หมู่จัดที่นอนกางกรดกางมุ้งกันเสร็จแล้วพูดกันไปถึงสี่ทุ่มพวกผู้ใหญ่บ้านก็ไม่ตกลงหายกลัวเลยข้าพเจ้าจึงบอกให้รับพระไตรตนคมผู้ใหญ่บ้านก็บอกว่าพวกผมจำได้อยู่พุทธังธรรมังสังฆังผีก็ยังมาเข้าพวกผมได้อยู่ท่านอาจารย์ให้พวกผมรับพระไตรตรณคมก็จะให้รับพุทธังธรรมังสังฆังไม่ใช่หรือพวกผมได้อยู่แล้วหากรับกับท่านอาจารย์

ด้วยความดีใจรับรองผู้ใหญ่บ้านพร้อมหมู่จึงตกลงรับพระไตรสนคมกินเวลาที่ข้าพเจ้าสอนพระไตรสนคมและสอนพิธีปฏิบัติไตรสนคมเกือบถึง8ทุ่มคือตี2จึงเสร็จกันผู้ใหญ่บ้านจึงพากันกลับบ้านได้ตื่นเช้ามองดูอากาศฝนจะตกเมื่อข้าพเจ้าออกจากมุ้งกรดมาก็มองเห็นโยมจานนวลบ้านหนองขามพร้อมด้วยหมู่5คนมายืนอยู่เมื่อถามว่าพากันมาทำอะไรโยมจานนวลบอกข้าพเจ้าว่าพวกผมว่าจะพากันมาถางป่าทำวัดขึ้นในที่นี้แหละเพราะพวกผมพิจารณาดูท่านอาจารย์มาพูดคราวนี้พวกผมเห็นว่าจะสร้างวัดขึ้นได้แน่พวกผมจึงได้เตรียมกันมาเพื่อจะถางป่ากันท่านอาจารย์จะว่าอย่างไรกันข้าพเจ้าก็เลยตามใจควบคุมโยมจานนวลจึงได้บอกเขาว่าถ้าโยมบ้านศกแสงเขาออกมาส่งจังหันเขามาเห็นเขาคัดค้านพวกโยมไม่ถางป่าก็ดีให้พวกโยมหยุดกันเสียพวกโยมรับคำแล้วก็ได้พากันถางป่ากันไปจนตะวันขึ้นพอไปดินทบาทข้าพเจ้าก็นำหมู่ไปบินทบาทพอไปรอบบ้านแล้วกลับออกมาฝนก็เริ่มตกรีบเดินมาให้ถึงที่และพวกโยมบ้านศกแสงก็ได้พากันนำจังหันมาส่งจึงได้จัดอาหารลงในบาทเสร็จแล้วพวกโยมก็รีบกลับบ้านพากันบุกฝนกลับบ้านกันหมดไม่เห็นพวกโยมบ้านศกแสงว่าโยมบ้านหนองขามที่พากันถางป่านั้นแต่ประการใดเลยเมื่อฉันจังหันเสร็จฝนก็ค่อยอ่อนเบาลงแต่ไม่หยุดพวกโยมบ้านหนองขามและโยมหมอลำก้อนบ้านหนองโจดพร้อมด้วยหมู่ก็พากันรับเศษอาหารที่พวกพระฉันเสร็จแล้วจึงให้พวกโยมไปเอาไม้มายกปรับมุงด้วยเครื่องบริขารเสร็จแล้วได้นำพวกโยมจัดยกร่างศาลากุฏิขึ้นให้ร่างกุฏิ5หลังศาลา1หลังครัวไฟ1หลังฝนตกอยู่5วันจึงหยุดจำวัดอยู่นั้นเป็นคืนที่3ฝันเห็นพระมีฐานะของท่านว่าเป็นสังฆราชท่านเห็นข้าพเจ้าไปไหว้ท่านมีความยินดีท่านออกอุทานให้พรว่าให้อยู่เป็นสุขให้อยู่ไปด้วยความสะดวกตามความชอบใจวันหลังจึงถามโยมจานนวลว่าพระปู่นี้เขาเรียกที่ชื่อว่าอย่างไรโยมจานนวลบอกว่าเขาเรียกกันว่าพิยกรูโกตะปู่หลักเมืองในเมืองขอนแก่นนั้นเขาเรียกตะปูยกรูโกโยมจานนวลบอกว่าดังนี้ข้าพเจ้าจึงดีใจเพื่อจะได้เอาเป็นอุบายแก้พวกโยมบ้านศกแสงท่านนึกว่าเราฝันนี้เห็นจะเป็นเรื่องตะปูก็อาจเป็นได้ดังนี้จึงนำพวกหมู่และโยมจัดสำนักไป5วันฝนจึงหยุดไปถึงวันที่6พวกโยมบ้านศกแสงจึงพากันออกมาดูมาว่าให้ข้าพเจ้าทำร่างกุฏิและศาลาโรงไฟขึ้นได้7หลังว่าท่านอาจารย์จะไม่ทำวัดขึ้นในที่นี้ทำไมจึงทำกุฏิศาลาขึ้นเป็นหลายหลังอย่างนี้ข้าพเจ้าจึงตอบพวกโยมบ้านศกแสงมีผู้ใหญ่บ้านเป็นต้นว่าพระออกผู้ใหญ่แท้จริงอาตมาก็ว่าจะไม่ทำวัดขึ้นในที่นี้อย่างอาตมาว่าได้พูดกับพระออกนั้นแท้จริงอาตมานอนหลับไปฝันเห็นท่านหลวงปู่โกมาพูดว่ามีความยินดีที่อาตมามาพักกับท่านท่านได้ขอให้อาตมาช่วยจัดหอขึ้นถวายท่านหนึ่งหลังท่านว่าหอที่พวกโยมทำขึ้นให้ท่านมันเล็กไปนอนก็ไม่หมดขาหมดหัวเลยท่านว่าอย่างนั้นท่านจึงได้สั่งให้อาตมาจัดขึ้นให้ใหญ่เท่าที่อาตมาได้จัดทำร่างนี้ไว้เป็นอย่างน้อยหากจะทำให้ใหญ่ได้เท่าไรยิ่งดีให้ทำได้ให้ได้11หลังเพราะหมู่ท่านมากท่านปู่พูดขออาตมาให้ทำถวายท่านดังนี้อาตมาจึงขอโยมบ้านศกแสงได้พากันมาสร้างด้วยก็จะเป็นบุญไม่น้อยเลยทั้งท่านปู่ก็จะมีความเมตตาอำนวยความสุขทุกประการให้แก่พวกญาติโยมด้วยดังนี้พวกโยมผู้ใหญ่บ้านพากันร้องคำตอบข้าพเจ้าแล้วก็ได้พากันถามเอาความจริงกับข้าพเจ้าว่าตะปู่มาเข้าฝันบอกท่านอาจารย์จริงหรือถ้าเป็นความจริง

ก็จะสร้างหนึ่งหลังให้ได้หลังข้าพเจ้าบอกว่าฝันจริงๆนั่นแหละพ่อออกผู้ใหญ่บ้านโศกแสงก็เลยได้พากันตกลงสร้างกุฏิให้หลังหนึ่งเขายกเรือนไฟขึ้นเขารื้อไว้แต่นานมายก2วันก็เสร็จกันเลยข้าพเจ้าเอาของขึ้นไปนอนเขาเมื่อเห็นเข้าเขาเลยตอบว่าถามว่าท่านอาจารย์ว่าจะให้พวกผมสร้างให้ตาปู่เหตุไรท่านจึงขึ้นนอนแล้วจึงตอบโยมผู้ใหญ่บ้านเขาว่าอาตมาได้ขอโอกาสกับท่านปู่แล้วว่าขออย่าให้กล้านอนร่วมเถิดเพราะกล้าเกรงเป็นการประมาทกลัวจะเป็นโทษท่านปู่ว่าไม่เป็นไรคุณลูกผู้มีใจรักปู่ได้ช่วยทำกุฏิอันปู่ขัดข้องและมีความต้องการที่สุดขึ้นให้ปู่ให้เป็นที่พอใจอย่างยิ่งท่านได้ไปบิณฑบาตมาให้ปู่ได้ฉันไปทุกวันปู่ทิ้งหลังไม่ได้แล้วต้องให้นอนกับปู่ให้ได้ทีเดียวท่านว่ากับอาตมาเช่นนี้อาตมาก็จำเป็นจะได้ขึ้นนอนบนกุฏิกับท่านปู่อย่างนี้ผู้ญาติโยมผู้ใหญ่ได้ยินพากันหัวเราะแล้วถามข้าพเจ้าอีกว่าท่านปู่เมื่ออยู่กับท่านอยู่อย่างไรเล่าข้าพเจ้าจึงตอบเขาไปว่าท่านปู่ท่านเลยอยู่ตามชอบใจของท่านอยากนอนอยู่บนคือท่านก็นอนอยากนอนอยู่ตามกุฏิท่านก็นอนท่านอยากนอนในมุ้งกฎอยู่กับอาตมาก็นอนเพราะท่านเป็นพระเหมือนกับอาตมาท่านอยากอยู่อยากนอนอย่างไรท่านก็อยู่นอนตามสบายของท่านพวกโยมผู้ใหญ่บ้านพากันร้องแล้วก็หยุดกันไปครั้งต่อมามีพวกมิจฉาทิฏฐิอันมีจารย์สังเรียนธรรมแต่เป็นพระสอบนักธรรมเอกได้สอบปริญญาประโยค3ตกเป็นหัวหน้าทิศพรทิศช่างทิศเรืองก็อีก2คนเป็นหัวหน้าหมู่ของพวกบ้านโศกแสงที่ไม่เลื่อมใสพระกรรมฐานทั้งไม่รู้เรื่องกรรมฐานเลยตอนค่ำมืดวันนั้นเป็นวันที่7ที่ข้าพเจ้าพักอยู่นั้นจารย์สังได้นำหมู่มาโจทย์ไล่ทั้งฟ้องหาว่าสร้างวัดไม่ได้ขออนุญาตว่าผิดการปกครองคณะสงฆ์เพราะว่าสร้างวัดไม่มีทายกใดไม่ถวายที่ดินก่อนจึงสร้างวัดลงทั้ง3ข้อนี้ว่าผิดหมดลงท้ายเขาว่าให้ข้าพเจ้าหยุดการก่อสร้างต่อไปดังนี้ข้าพเจ้าจึงอยากรู้ชื่อคนที่เขามาถามว่าชื่อเขาว่าอย่างไรหนอผู้ใหญ่บ้านจานเบ้าจึงบอกว่าจานสังเขาเรียนม.8สอบนักธรรมเอกได้สอบปริญญา3สอบตกเลยศึกออกมามีครอบครัวเสียพวกผมเห็นว่าเป็นผู้มีความรู้ที่ได้เชิญเขามาพูดธรรมะกับท่านอาจารย์เพื่อพวกผมจะได้ฟังได้เข้าใจกันนี่แหละขอรับข้าพเจ้าจึงพูดด้วยความยินดีกับจารย์สังว่าโยมจารย์สังอาตมาขอแสดงความยินดีกับโยมผู้มีอุตสาหะได้เล่าเรียนธรรมะของพระพุทธเจ้าเพื่อเป็นการบูชาคุณของท่านเป็นอย่างยิ่งด้วยหนาอาตมาขอถามโยมจารย์ว่าสำหรับท่านผู้รู้ตั้งกฎปกครองสงฆ์หลายนั้นท่านตั้งขึ้นเพื่อรักษาพระศาสนาให้เจริญหรือท่านตั้งเพื่อทำลายพระศาสนาให้เสื่อมประการใดจารย์สังตอบว่าท่านก็ตั้งเพื่อรักษาศาสนาให้เจริญไม่ใช่ท่านตั้งเพื่อทำลายพระศาสนาข้าพเจ้าจึงได้หลักพูดแก้จารย์สังต่อไปว่าทุกวันนี้พระอุปัชฌาย์สอนอนุสาสน์ที่ควรทำข้อหนึ่งว่าลุกขมูลเสนาสนังนิสายะปัปปัชชาตสเตยาวชีวังอุสาโหกรณิโยคำนี้จารย์สังบวชมาจนสอบนักธรรมเอกได้ได้ทำตามอุปัชฌาย์สอนนั้นมาแล้วหรือยังหรือท่านองค์อื่นนอกจากโยมจารย์ที่ได้บวชกันมาแล้วศึกไปก็ดีหรือเป็นพระทั้งหลายอยู่ทุกวันนี้ก็ดีได้ออกปฏิบัติลุกขมูลตามอุปัชฌาย์สอนหรือไม่ไม่ใช่มีแต่บวชรับอามะพันเตหลอกพระอุปัชฌาย์กันทั้งนั้นอย่างตัวจานนี้บวชมาก็บวชรับอามะพันเตหลอกพระอุปัชฌาย์มาอีกคนหนึ่งไม่ใช่หรือคนมาทั้งหลายกับจานสังมีผู้ใหญ่บ้านเป็นต้นก็พากันหัวเราะกันขึ้นข้าพเจ้าจึงพูดต่อว่านี่แหละโยมจานสังพระมหาเถระทั้งหลายท่านตั้งกฎข้อกฎหมายบังคับทุกข้อทั้งหลายมานั้นท่านบังคับผู้ประทุษร้ายพระพุทธศาสนาให้กลับมา
าประพฤติปฏิบัติพระศาสนาดอกทุกอย่างโยมอาจารย์สั่งว่าท่านตั้งข้อกฎรักษาพระศาสนานั้นนี่ก็อาตมาเป็นผู้ปฏิบัติพระศาสนาตามพระอุปัชฌาย์สอนตั้งแต่วันบวชมาว่ารูปขมูลเสนาสนังให้อนุญาตแก่อาตมาบวชมานั้นเมื่ออาตมาปฏิบัติตามคำสอนนั้นมันจะมีผิดอะไรกันอีกเล่าเมื่ออาตมาได้มาปฏิบัติตามคำอุปัชฌาย์สอนแล้วว่าเป็นผิดอย่างโยมอาจารย์ว่าอาตมาผิดอยู่เดี๋ยวนี้ก็คำสอนพระอุปัชฌาย์สอนโกหกสอนหาเรื่องให้ลูกศิษย์ของตนก็แยกกันเท่านั้นเองแหละแท้จริงท่านไม่สอนหาเรื่องนะท่านสอนจริงๆเพราะพระพุทธเจ้าท่านได้ตรัสรู้ก็ได้ตรัสรู้ในลุกขมูลร่มเงาของต้นโพใครๆก็รู้กันดีอยู่แล้วท่านบวชพระสาวกทั้งหลายก็บวชให้อยู่ในป่าโยมจารย์สังคงรู้ดีอยู่แล้วเหตุนั้นผู้อาตมาก็ได้นำมาพาพวกญาติโยมทำที่พักลุกขมูลขึ้นในที่ดอนตาปู่นี้ก็ไม่ผิดอาตมายังไม่ได้ยินว่าพวกท่านพระเถระองค์ใดตั้งกฎก็ห้ามพระทั้งหลายว่าไม่ให้ออกธุดงค์ลุกขมูลกันที่ใดมีเลยหรือออกธุดงค์แล้วผู้จะตั้งที่พักอยู่จำพรรษาถูกต้องตามพระวินัยอนุญาตแล้วว่าให้มีตู่หรือกระท่อมมุมหลังคามีฝาแอ้มแล้วมีประตูเปิดปิดได้จึงให้พระอยู่จำพรรษาได้ไม่เห็นว่าต้องขออนุญาตก่อนแล้วจึงทำที่พักได้อย่างนี้อาตมายังไม่เคยได้ยินหนังสือประกาศสักทีเลยโยมจารย์สังเคยได้ยินมาไหมเล่าจารย์สังก็ตอบว่าไม่เคยได้ยินมาขอรับข้าพเจ้าจึงพูดต่อไปอีกว่าถ้าเช่นนั้นคำที่โยมจารย์ว่าอาตมาได้นำพาพวกญาติโยมจัดทำที่พักขึ้นในที่นี้ว่ามันผิดก็โยมจารย์ได้บวชอยู่ยังไม่เคยออกธุดงค์รุกขมูลไม่รู้เรื่องก็เลยเอาความไม่รู้เรื่องนั้นมาโทษอาตมาว่าผิดไปด้วยกับความไม่รู้ของตนนั้นอาตมาว่าใช้ไม่ได้แล้วอย่างนี้จารย์สังได้หมดเสียงไปเรื่องสร้างที่พักไม่ได้ขออนุญาตแต่จารย์สังแกพูดไปเรื่องตัดไม้มาทำกระท่อมว่าผิดกฎหมายป่าไม้อีกคือปีพุทธศักราช2471นั้นไม้ที่มีภาษีนั้นมีไม้สาระเพียง16ต้นเท่านั้นข้าพเจ้าพูดแก้เรื่องนี้กับแกว่าเรื่องจารย์สังพูดไปเรื่องตัดไม้ผิดนี้เป็นเรื่องของญาติโยมไม่ใช่เรื่องของอาตมาอาตมาไม่ได้ตัดไม้สักต้นเลยเพราะพระวินัยของพระพุทธเจ้าไม่ให้อาตมาตัดต้นไม้อาตมาเพียงแต่ผู้รับอยู่เสนาสนะที่พวกโยมจัดขึ้นเท่านั้นจารย์สังก็หมดเรื่องอีกเรื่องทำลายผีตะปูข้าพเจ้าให้จารย์สังผูกบาลีผีดูว่าคำว่าผีนั้นคำบาลีของพระพุทธเจ้าว่าอย่างไรจารย์สังจึงได้พากันถือว่าผีเป็นของจริงและถือว่าเป็นของศักดิ์สิทธิ์ถือว่าเป็นของพึ่งเจ็บพึ่งไข้ได้เป็นการแน่นอนใจอันแท้จริงจารย์สังแก่ว่าบาลีก็ว่ามหาพูดมีอยู่อย่างนี้แหละข้าพเจ้าจึงพูดต่อไปว่ามหาพูดนี้ก็หมายถึงมหาภูตรูปคือธาตุทั้งสี่ดินน้ำไฟลมได้แก่ตัวของคนเรานี้มันเป็นรูปอันใหญ่ช้างตัวใหญ่ๆก็เกิดขึ้นขี่คอมันได้ภูเขาอันใหญ่และแผ่นดินอันใหญ่ๆก็ขุดทุบตีมันได้ไม่มีแผ่นดินภูเขาที่ไหนมาด่าว่าต่อว่าให้ควรได้ทั้งดินน้ำไฟลมเป็นตัวของบุคคลนี้มันเป็นมหาภูตรูปมันเห็นธาตุอันใหญ่เอาอะไรใส่ไม่มีเต็มข้าวเต็มเล่าเต็มสางคือเต็มยุ้งเต็มฉางใส่มันก็ไม่เต็มในท้องคนสัตว์ทั้งหลายมีวัวควายปูปลาหมูเป็ดไก่เหล่านี้เป็นต้นผลไม้ยอดไม้เป็นต้นสารพัดคนเข้ามาใส่ท้องคนก็ไม่มีเต็มสักทีจึงว่ามหาพูดธาตุทั้งสี่นี้มันเป็นผีใหญ่ผีกินปูกินปลากินหมูกินไก่สารพัดสัตว์และผลไม้ยอดไม้ก็ไม่ใช่คนเหล่านี้หรือเป็นผีใหญ่
โยมอาจารย์สังตอบว่าท่านจะว่ามาแต่ต้นเหมือนท่านอาจารย์ว่ามหาพุทธรูปมหาพุทธธาตุอย่างนั้นมามันก็ถูกแล้วขอรับข้าพเจ้าจึงอธิบายต่อไปว่าถ้าผีได้แก่ตัวแล้วเช่นนั้นพระองค์จึงวางศีลธรรมเป็นศาสนาให้พวกเราเรียนรู้เพื่อได้ปฏิบัติศีลธรรมกันชำระผีของตนของตนให้จืดจางไปจากตัวของพวกเรากลับตัวกลายเป็นมนุษยธรรมเป็นมนุษย์เทโวจนถึงเป็นมนุษย์พรหมมาเป็นมนุษย์อริโยดังอาตมาได้พานำพวกญาติโยมจัดสำนักขึ้นเพื่อเป็นการนำพาพวกญาติโยมปฏิบัติศีลธรรมชำระผีของตนของตนให้กลับเป็นมนุษย์เทโวขึ้นเป็นต้นจะไม่ดีกว่าพวกญาติโยมกลัวตายพากันปลูกตู่คือกระต๊อบเล็กๆเอาแกรบเข้ารีบมัดเป็นรูปช้างรูปวัวต่างๆมาไว้แล้วพากันมาไหว้วอนขอความเป็นอยู่ให้อยู่เย็นเป็นสุขนี้อยู่หรือโยมจารย์สังเรียนนักธรรมมาตามพระองค์สอนที่จารย์สังรู้มาไหว้ผีอย่างนี้หรือพระองค์ว่าดีประการใดดังนี้ดังเขมสรณสูตรพระองค์แสดงไว้ว่ามนุษสาพยตสิตาแปลว่าพวกมนุษย์หลงกลัวความตายพากันหาที่พึ่งต่างๆที่พากันไหว้ภูเขาหักดอกไม้บูชามัดไม้เป็นรูปต่างๆบูชาไหว้วอนขอความอยู่เย็นเป็นสุขต่างๆบางพวกก็ปลูกตูบเล็กๆไว้บนจอมปลวกร่มไม้ใหญ่ปลูกไว้ข้างท่าเจดีย์ริมสระหัวบ้านหรือเรือนต่างๆมัดไม้เป็นรูปช้างรูปม้ารูปวัวรูปควายเอาแกลบเข้ารีบเอาขี้เถ้าใส่แล้วก็มีข้าเป็ดข้าไก่ข้าหมูช่วยถึงข้าวัวข้าควายเส้นสวงบูชาเอาดอกไม้บูชาขอความอยู่เย็นเป็นสุขขอการเพาะปลูกพืชทั้งหลายให้งอกงามเป็นหมากเป็นผลให้ร่ำรวยต่างกันไปของมันไม่มีอยู่เดิมอาศัยคนไปยกตูกยกหอขึ้นสมมุติให้เป็นให้มีขึ้นมันเลยมีขึ้นจริงดังความสมมุตินั้นให้เป็นศูนย์สั่นเซนเมื่อมันมีขึ้นมันก็เลยกลับต้องสิงสู่คนพวกไปสมุดขึ้นนั้นให้สุดตันเซนให้เป็นทุกข์จะตายขึ้นบ้างจากนี้ก็ให้เป็นเจ็บเป็นไข้เจ็บท้องชักจะตายลงทันทีทั้งต่างนานาไปก็มีความมุ่งหวังของผู้ไปสมุดขึ้นนั้นไม่มีความสุขความสำราญเลยตรงกันข้ามยิ่งกลับมาให้เป็นทุกข์เป็นไข้เป็นทุกข์ด้วยผีที่สมุดขึ้นนั้นก็มาสิงสู่ใจไม่หยุดหย่อนด้วยพาเลี้ยงไม่ถูกบ้างด้วยการปฏิบัติอยู่กินทำการไปมาไม่ถูกบ้างมีคนใครไปทำลายดงดอนที่พากันไปสมุดขึ้นอยู่นั้นบ้างผีนั้นจึงเข้ามาสิงสู่ให้เป็นเจ็บเป็นไข้ให้เป็นทุกข์เพิ่มความทุกข์ความเจ็บความไข้ด้วยรูปร่างกายของคนเราเป็นของไม่เพียงเป็นตัวทุกข์อยู่โดยธรรมชาตินี้ให้มากขึ้นมันจะดีอะไรกันพระองค์ก็ติเตียนบอกไว้แล้วว่าผู้คิดตัวกลัวตายมีการนับถือไหว้วอนไปต่างๆอย่างนั้นเนตังโขสรณังเขมังไม่ใช่สรณะอันเกษมมิใช่สรณะอันอุดมให้พ้นทุกข์ได้เลยมีแต่พวกได้นับถือคุณพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์สามรัตนะนี่แหละเป็นตัวพ้นทุกข์เพราะได้สรณะอันเกษมอันอุดมพ้นทุกข์ได้จริงนี่ก็เรื่องตะปู่ของพวกโยมบ้านโศกแสงนี้ก็ชื่อว่าตะปู่ยาครูโกยาครูยาครูคำนี้ก็เป็นชื่อของพระพวกโยมก็พากันสมมติเอาพระให้เป็นผีเป็นตัวประมาทพระก็เป็นโทษแก่ผู้สมมติอาตมาว่าหากท่านหลวงปู่ยาครูโกท่านยังมีชีวิตเป็นพระอยู่ใครๆไปเรียกท่านเป็นผีท่านก็จะโกรธเอาเสียใหญ่ละเหตุนั้นอาตมารู้อย่างนั้นจะได้นำพาพวกโยมผู้เลื่อมใสในการถากถางหญ้าและฝ่าไม้เล็กออกให้เตียนยกหอคือกุฏิหรือตูปศาลาทั้งหลายขึ้นเพื่อเป็นการถวายบูชาคุณของท่านปู่ยาครูโกอาตมาว่าเป็นการดีที่สุดแล้วมิใช่หรืออาจารย์สังทั้งอาตมาก็ได้ไปบิณฑบาตมาบูชาความดีท่านให้ท่านได้ฉันทุกวันอีกด้วย
จะไม่ดีกว่าหรือแต่ก่อน6วันจึงได้ฉันข้าวทีหนึ่งก็พากันได้ว่าปฏิบัติดีพอแล้ว7วันจึงให้ท่านปู่ฉันข้าวทีหนึ่งถ้าเป็นพวกเรา7วันจึงได้กินข้าวกันทีหนึ่งจะไม่ตายกันแล้วหรือหรือว่าอย่างไรโยมจันสังหมดเสียงเลยแกพูดออกปากยอมรับกับหมู่แกว่าอย่างไรหมู่กันหมดความขัดข้องและหายสงสัยแล้วมาได้ฟังท่านอาจารย์อธิบายมานี้มันถูกศีลธรรมดังกันได้เรียนมาทุกอย่างแล้วกันไม่มีความจะพูดกับท่านต่อไปอีกแล้วดังนี้โยมผู้หมู่จานสังมีทิฏพรและทิฏช่วงเป็นต้นพูดกันซุบซิบอยู่หน่อยหนึ่งจานสังจึงพูดกับข้าพเจ้าอีกว่าหมู่ของผมยังขัดข้องไม่ตกลงใจยอมเห็นตามท่านอาจารย์อธิบายให้ฟังมาแล้วนี้แต่วันนี้ดึกแล้วหมดเวลาพวกผมขอลากลับบ้าน

0: ท่านผู้ฟังครับที่ท่านได้รับฟังจบลงไปแล้วนั้นเป็นชีวประวัติครูบาอาจารย์ครับขณะนี้ท่านลองรับฟังสถานีวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชนลำดับจากนี้ไปขอเชิญรับฟังรายการเทศนาครูบาอาจารย์ช่วงที่สองขอเชิญรับฟังครับ
1: ปีนี้ขึ้นมาด้วยวัวแม่ขึ้นมาภาคอีสานขึ้นมาแม่พักการสร้างการงานมาเนาะไอความเป็นจริงมารู้นี่มันดีนะมันไม่ร้อนแม้จะข้างคืนก็เป็นตรงกลางเย็นสบายยุงก็ไม่มีอาตมาเคยแนะนำพวกชาวญาติโยมในพระนครใครๆทุกคนทำใจไปในใจของเราทุกคนเลยว่าให้มาทุรงภาคอีสานนี่ปีละครั้งอย่างน้อยถ้าท่านยังไปทุรงนี่เราก็ไปทุรงกันดิมีอย่างมานไปทุรงกันกันมันประสบกับไอ้รูปเสียงปีนมันมากแล้วนะคุ้มปีหนึ่งเดี๋ยวก็ออกมาสักปีหนึ่งมาอยู่ในป่าเนี่ยยังไงนะมองดูในป่าเนี่ยมันนะเนี่ยมันมีความรู้สึกนะมันมีความรู้สึกอย่างหนึ่งมันอยู่ในป่าเกิดความรู้สึกนึกคิดเกิดความคิดอะไรต่างๆขึ้นมาเนี่ยเย็นอย่างนี้มันรู้จักมีถ้าเราไปหมักอยู่แต่ในกรุงเทพอย่างเดียวเท่านั้นก็เท่านั้นแล้วนานๆมาทีหนึ่งรู้มันสบายใจที่มานอนข้างกลางคืนหนึ่งกลางคืนมานอนข้างในป่ากลางคืนในทำวัดกันในนั่งกรรมฐานกันในดูเจ้าของอยู่กรุงเทพมันไม่เคยจะได้ดูเจ้าของนะมั้งวิ่งจะคุบแต่เงินอยู่นั่นแล้วคุบมาก็ดูดมือไปอีกก็จะคุบมาอีกอยู่อย่างนั้นแหละวุ่นไม่เคยได้จะคุบจะของหนรถสายทางรถเมล์จะพึ่งจะพือเป็นไปอยู่อย่างนั้นนะควรหาเวลาออกมาปีละครั้งก็ยังดีมาส่วนใหญ่อย่างนี้บางโยมผู้ชายผู้หญิงบางคนก็วันนั้นกลับมาใหม่ทำไมกลับมาใหม่ทั้งว่ามามากคนไม่ถนัดนะเป็นอย่างนั้นเลยว่าเดี๋ยวตะโกนกันขึ้นรถเดี๋ยวตะโกนกันลงรถอะไรวุ่นไปหยุดการตลาดดินี่ใครจะไปซื้ออาหารคนนั้นไปนั้นคนนี้ไปนี่ในวุ่นแย่ตัวหมดเดียวย่างหมดเดียวย่างหมดเดียวย่างคนโน้นเอาโน้นคนนี้เอานี่บางทีเรียกเกิดไม่สบายใจโกรธบางคนโกรธไม่ทันเพื่อนก็เรียกโกรธเศร้าหมองไม่สบายใจยังนั่นก็มีมันมากคนที่เขาวันหลังมาใหม่ใช่ไหมมารถไฟฝุดมาลงนี่มาค้างสักสามคืนหรือเจ็ดคืนเพราะว่ามันแน่ดีสบายมันนั่งสมาธิทำสมาธิโดยมากถ้าหากว่าคนเราถ้าตามรู้จิตใจของเราเหมือนเราตามหาแนวอื่นนั่นโอ้นี่มันไปไกลแล้วป่านเนี่ยมันไปไกลแล้วจิตใจของเราเนี่ยทุกวันบางทีเกิดมาไม่เคยมองดูจิตใจของเรานะจิตใจเราโหดร้ายก็ไม่รู้จักจิตใจเรามันทุกข์ก็เลยไม่รู้จักมีแต่เสริมเติมเพิ่มต่อมันอยู่เรื่อยไม่เคยดูเจ้าของสักทีพระพุทธองค์ท่านสอนว่าวันคืนเนี่ยล่วงไปล่วงไปบัดนี้เราทำอะไรอยู่คำพูดอันนี้มันมีอยู่ในตัวหนังสืออ่านเดี๋ยวก็แล้วไปอ่านจนตายมันก็ไม่รู้เรื่องมันมาวันคืนก็ล่วงไปล่วงไปบัดนี้เราทำอะไรอยู่มันก็รู้เท่านี้แหละมันก็รู้เท่านี้ไม่ค้นคิดตรงไปว่าบัดนี้เราทำอะไรอยู่คือให้เรามีสติความระลึกได้สัมปชัญญะความรู้ตัวอยู่เสมอว่าเราทำอะไรอยู่เดี๋ยวนี้เราโกหกตัวเองหรือเปล่าโกหกคนอื่นหรือเปล่านะไม่รู้จักไอ้คนเนี่ยมันไม่โกหกคนอื่นมันก็โกหกเจ้าของอ่ะไม่รู้เรื่องโกหกคนอื่นพอรู้สักนิดหนึ่ง เรื่องโกหกเจ้าของเนี่ยไม่รู้เลยเรื่องโกหกเจ้าของเนี่ยทำให้ใจสบายเขานึกว่าทำให้ใจสบายแต่โกหกเจ้าของนี่ความจริงไม่ค่อยดูเจ้าของว่าเราทำอะไรอยู่ไอ้ความเป็นจริงคำนี่มันเป็นคำหนักนะพระพุทธองค์ท่านเน้นให้เราดูตัวเรานะเราจะไปปล่อยตัวเราสิท่านเน้นหนักมาให้เราดูตัวเราเองก็เพราะเราเกิดมาแล้วก็มาเราคนเดียวเรามาเองไปเองทำชั่วแล้วก็ทำเองทำดีก็ทำเองเราทำเองทั้งนั้นเนี่ยพระพุทธเจ้าสอนมาให้เน้นหนักว่าเราทำอะไรอยู่วันคืนตรงไปตรงไปไม่รู้จักถ้ารู้จักว่าเราทำอะไรอยู่มันก็มีที่พึ่งอย่างวันนี้เราไปทำอย่างนั้นที่ถูกต้องอยู่แล้วไอ้เพื่อนคนอื่นไม่ไอ้คุณทำนี่ไม่ดีอย่างนั้นโกรธเขาซะแล้วนี่คือคนทำดีอยู่แต่ว่าคิดไม่ดีนะเราทำดีอยู่แล้วก็คิดไม่ดีคนอื่นมาไม่ดีก็ด้วยไม่ดีไปกับเขาไปเราทำดีอยู่คนอื่นว่าไม่ดีเราก็ดีที่เรายืนยันที่เราทำดีอยู่เนี่ยเราบริโภคข้าววันนี้มันอิ่มแล้วไอ้คนอื่นว่าไอ้เธอยังไม่อิ่มเนี่ยจะทำงานเราจะเชื่อใครไหมเราก็เชื่อเราจะไปเชื่อกับเขาไงเราอิ่มแล้วเราเชื่อตัวเราอย่างเนี้ยมันก็พึ่งตัวของเราเนี่ยเมื่อเรารู้จักตัวของเราเราก็พึ่งตัวเรามันก็เลยต่อไปถึงว่าอัตโนโยทยัตตนังจงเตือนตนด้วยตนเองนะใครทุกคนมานี่ถ้าหากว่าเข้าใจคำนี้ก็ไม่ผิดจะทำอะไรเตือนเรื่อยๆมันจะทำผิดก็เตือนแล้วมันจะทำอะไรก็เตือนเจ้าของอยู่เรื่อยๆอันนี้ไม่ค่อยจะเตือนนะมั้งนี่ไอ้คนอื่นเตือนเราก็โกรธที่ไรไม่ค่อยเชื่อเนี่ยถ้าหากว่าเรามันอยู่กับตัวเราไอ้คนอื่นอย่างนี้ก็อย่างอาตมาเนี่ยอาตมาเตือนนี่กี่เรือนกี่ปีถึงมหาอาตมาเนี่ยอาตมาจะได้เตือนนี่นะถ้าเราไม่มีอะไรที่ว่าเตือนตัวเราเองเนี่ยโอ้มันไม่มีที่พึ่งละเราจะต้องเตือนตัวเราเองเพราะไอ้ทำชั่วเราก็ทำเองทำดีเราก็ทำเองอะไรๆทำเองเท่านั้นตัวเองอัตโนโยทยัตตนังจงเตือนตนโดยตนเองเรานั่งเราก็ไปด้วยกันกับเราเรานอนเราก็ไปด้วยกันกับเราเราเดินเราก็ไปด้วยกันกับเราไปด้วยกันทั้งนั้นเลยด้วยไปทั้งนั้นอย่างนั้นถ้าหากว่าเราถ้ารู้จักตัวของเราแล้วนะมันไม่พลาดมันมีที่พึ่งอย่างแน่นอนอะไรเรายืนเราเดินเรานั่งเรานอนเรารู้จักเราตัวเรียบทุกอย่างถ้าคนไม่เชื่อเจ้าของไม่เตือนเจ้าของเนี่ยเป็นทุกข์บางทีอันนี้เราทำอยู่ที่ถูกต้องคนอื่นว่าไม่ถูกต้องเขามาว่าก็ไม่สบายใจนี่เสียใจเพราะว่าพึ่งตัวเจ้าของไม่ได้ถ้าเราพึ่งตัวเจ้าของได้เราทำมานี่อยู่ดีอยู่ใครว่าไม่ดีก็ช่างใครเขาโน่นผิดเราจะผิดทำไมเนี่ยเรามีเรื่องยืนยันอยู่อย่างนี้อย่างนี้ให้เราเข้าใจอย่างนี้เราเข้าใจดีอย่างนี้เราไม่เคลื่อนจากที่มันหรอกพระพุทธเจ้าท่านให้เชื่อตัวเราเตือนตัวเราทุกเวลาถ้ารู้จักตัวเราเนี่ยมันก็รู้จักเตือนเรารู้จักตนอัตโนโจทยัตตนังจึงเตือนตนด้วยตนเองตนนั่นมันคืออะไรตนมันคืออะไรใครเข้าใจว่าตนเนี่ยนี่เนี่ยตนของตนมันเป็นตนมันก็พึ่งตนไม่ได้นะไม่ใช่ว่าเราเห็นตนไม่ใช่ว่าเราเห็นแข้งเห็นขาเห็นอวัยวะนี่เรียกว่าเราเห็นตน เห็นตนขนาดนี้เป็นเหตุเห็นตนพอจะเป็นเหตุว่าให้เรามีความยึดมั่นถือมั่นว่าตนดีตนไม่ดีตนฉลาดตนโง่สารพัดอย่างพระพุทธองค์ของเราท่านสอนว่าให้รู้จักให้รู้จักตนคนที่ไม่รู้จักตนก็เห็นตนเหมือนกันเนี่ยมานึกว่ามันเป็นตนเป็นตัวเป็นเราเป็นเขาเป็นตนใครจะมากำกายไม่ได้ดูถูกไม่ได้นินทาไม่ได้ฉันจะเสือนไม่ตนทั้งนั้นเนี่ยนี่เรียกว่าเราเห็นตนเห็นตนชนิดนี้ว่าเห็นตนโดยที่ว่าตาเนื้อไม่ใช่ตาในตาในไม่ใช่ตาเนื้อไอ้ตาเนื้อนี่เชื่อมันไหมมันเคยโกหกไหมมันโกหกตาเนื้อมันถึงเป็นทุกข์อยู่ไม่หยุดทีหนึ่งไปเรื่อยๆเรื่อยๆเรื่อยๆเนี่ยมันเห็นความจริงด้วยปัญญาคือตาใจไอ้คนที่เห็นตนคือตาในคือเห็นตนโดยที่ว่ามิใช่ตนเนี่ยมันออกไปโน่นอยู่แล้วมันไม่อยู่เนี่ยเห็นตนว่ามิใช่ตนมิใช่ตนถ้าเห็นตนมันก็คอยตามทำตนมันโตขึ้นโตขึ้นทำอะไรก็เพื่อตนเพื่อตนก็เป็นคนเห็นแก่ตนหมดถ้าเห็นคนเห็นแก่ตนก็เอาเปรียบคนอื่นเขาเรื่อยไปเห็นไหมหยิบส่วนแบ่งไม่ยอมเอาส่วนน้อยกว่าเขาเอาให้มันมากกว่าเขาดีเอาส่วนน้อยกว่าเขาหรือเสมอเขานี่ไม่ยอมนี่ไม่ใช่คนเห็นตนนะเห็นอยู่แต่ว่ามันเห็นตนเนี่ยมันแบกตนแบกไปจนมันจะล้มจนมันจะตายแบกตนเนี่ยไปทางไหนก็เกะกะตรงนั้นนี่ไม่สบายใจนี่เดี๋ยวไอ้ความเห็นตนในโลกเห็นตนว่าเป็นตนเป็นตัวเป็นเราเป็นเขาโดยยึดมันเป็นอุปทานมันเป็นภพแล้วมันก็เป็นชาติเกิดขึ้นมานี่ไอ้คำที่ว่าตักเตือนตนไอ้ตนนั่นน่ะจริงๆน่ะมันเป็นอัตตาด้วยตนจริงๆเนี่ยไม่ใช่อย่างนั้นกรองไปอีกทีหนึ่งด้วยกรองน้ำน้ำนี่มันขุ่นนี่กรองซะเห็นน้ำที่ใสออกมาจากน้ำขุ่นน่ะเป็นน้ำใสกรองตนน่ะออกไปมันเป็นอนัตตาออกจากอัตตาเลยเป็นคนมิใช่ตนมิใช่ตัวมิใช่ตนถ้าเห็นว่ามันมิใช่ตนมันก็เป็นอัตตาเป็นอนัตตาอนัตตามันก็ไม่มีตนตามความเข้าใจตามปัญญาไอ้คนมันวนอยู่ตรงที่ว่าไอ้ตนหรือไม่ใช่ตนนี่มันวุ่นเหลือเกินบางคนเขาจะไม่ใช่ตนจะไปทำอะไรล่ะพระพุทธเจ้าทำไมอนัตตาไม่ใช่ตนไม่เอาตนจะไปเอาอะไรอนัตตาเดี๋ยวก็ไม่มีอะไรจะไปเอาอะไรกันเราต้องรู้จักสมมติตนอัตตาอนัตตามันซ่อนกันอยู่โยมเคยไปตลาดไหมเคยไปเห็นไปซื้อมะพร้าวมาไหมไปซื้อกล้วยมาไหมนี่อย่างนี้ไปตลาดไปซื้อกล้วยมาหรือมะพร้าวมาทางใบดูหนึ่งถือมาเลยไปเปลือกมันก็มีกะลามันก็มีมันติดมานั่นแหละซื้อมาจากตลาดเดินตามถนนมามีคนอื่นถามว่าไอ้คุณถืออะไรมันน่ะโอ้ยฉันไปตลาดไปซื้อมะพร้าวมาแกงอ่ะทำไมเอาอย่างนั้นล่ะเปลือกมันแกก็จะแกงด้วยน่ะเปล่ากะลามันไอ้คุณก็จะแกงด้วยเปล่าเอาถือมาทำไมซื้อมาทำไมไอ้คนที่ไปซื้อมะพร้าวมาน่ะก็ไปซื้อมะพร้าวมาเพื่อให้มันทำประโยชน์เปลือกมันนั่นเขารู้แล้วว่ามันกินไม่ได้แต่เขาก็เอามาก่อนกะลามันเขาก็รู้ว่ากินไม่ไ แต่เขาก็เอามาก่อนเพราะยังไม่ถึงเวลามันจะทิ้งก็ต้องถือมาก่อนนี่คือตัวสมมติจ้องสมมติว่านายกนายคอนายคอนายงอก่อนตัวสมมติเราไปซื้อมะพร้าวมาอย่าไปหลงเปลือกมะพร้าวสิอย่าไปหลงกะลามะพร้าวสิที่ไม่เข้าต่อว่าเอ๊ะคุณนี่มันโง่ไปซื้อมะพร้าวมาทั้งเปลือกคุณกินเปลือกมาเนื้อหนึ่งเปล่าครับไม่เชื่อหรอกคุณจะต้องกินเปลือกมะพร้าวเนี่ยนี่แหละถึงเอามาอย่างนั้นคุณจะเอามาเหรอกะลามันกะลามันมีไหมมีคุณจะกินกะลามันไหมเปล่าครับไม่เชื่อหรอกคุณก็ต้องกินกะลามันแน่อย่างนั้นไม่เอามาหรอกไอ้คนที่ถือมะพร้าวมาจะเป็นไงโกรธไหมมันจะโกรธไหมนี่สมมติก็เหมือนกันมีมุดมันติดกันอยู่อย่างนี้ถึงเวลานี้เราต้องเรียกกันสักคนว่านายกนายคอนายคอเลยมาพูดให้มันรู้เรื่องกันก่อนนะ พูดถึงส่วนผสมมันเนี่ยก็เหมือนกันไม่มีแยกกันก็เราเกิดมานี้ก็ไม่มีชื่อแต่วันเกิดใช่ไหมมาตั้งชื่อกันใหม่ๆทั้งนั้นใช่ไหมเนี่ยทำไมเนี่ยไอ้เกิดมาโดดไม่มีชื่อหรอกแต่มาตั้งชื่อกันใหม่ทำไมมันจะมาเข้ากลุ่มใหญ่มันจะหลงกันจนตั้งชื่อมันใหม่นายกบ้างนายขอบ้างนะอันนี้มันยังไม่พอภาษานี่ยังไม่พอยังไปปนกันอีกนะตั้งนามสกุลเข้ามาอีกด้วยขนาดนั้นมันยังไปซ้ำกันอยู่นะมันจะหมดภาษาที่จะต้องพูดเดี๋ยวนั้นในโลกนี่มันเป็นแต่อย่างนั้นอันนี้มันปะปนกันอยู่อย่างนี้เรื่อยๆไปฉะนั้นเราซึ่งเป็นพุทธชนนับถือพุทธศาสนานี่ฟังพระท่านเทศไม่ค่อยเข้าใจในชาวกรุงก็ดีชาวชนบทก็ดีไปฟังเทศกันเป็นกลุ่มไม่ค่อยจะเข้าใจกันว่าดูสิไอ้แท้จริงก็ไปงานศพนะไปงานศพกันโอ้ยแต่งตัวอลามสวยงามนะแต่งตัวดีๆเท่านั้นแหละไปฟังอะไรดีๆดนตรีไปเล่นตรงนั้นเนี่ยไปแต่งดีๆเท่านั้นไม่มีใครนึกถึงความตายเลยไปในงานศพนะมีแต่เฮฮาเฮฮาเฮฮาเนี่ยพระท่านเดียวอนิจจาวัฏสังขาราให้สังขารไปเถอะเราไม่รู้เรื่องเนาะแล้วก็สนุกสนานอยู่อย่างลืมของเราเนี่ยไม่เห็นสภาพที่ท่านตัดไว้ว่ามันเป็นอย่างไรถึงบางคราวที่เรียกว่าอุบัติเหตุมันเกิดขึ้นมาพี่น้องเรามันเสียไปทนร้องไห้ไม่ได้เลยนะไอ้ใครไปร้องไห้อย่าจะมาเห็นไอ้คนนั้นไกลจากวัฒนธรรมเหลือเกินท่านก็ไปสอนอยู่ทุกวันทุกวันในงานศพตรงนั้นก็ออกการ์ดบอกกันไปฟังหรือเหมือนไม่มีหูนะเ มื่อเนี่ยท่านไอ้ความโศกที่โยกแปรผันอย่าเลยโยมมันเป็นธรรมดาอย่างนั้นน่ะไม่ได้ยินเป็นธรรมดาจะแม่ฉันคิดเหรอจะไม่ฉันร้องไห้เหรอถ้ามีใครไม่ทำไอ้การร้องไห้ก็เดี๋ยวไอ้คนนั้นใจดำเนี่ยพูดไปอย่างนั้นเถอะไม่เห็นตามความเป็นจริงของพระพุทธเจ้าท่านตรัสไว้โยมเมืองอำนาจคนหนึ่งเคยบวชมาหลายพรรษาอาตมาเคยเล่าเพื่อให้เกิดประโยชน์ไม่ใช่เล่าว่าให้เสียประโยชน์แกเป็นนักบวชมามีภรรยาสองคนสึกไปแล้วคนหนึ่งเป็นเมียหลวงคนหนึ่งเป็นเมียน้อยอาตมาไม่รู้หรอกเดี๋ยวเขามาเล่าให้ฟังเมียหลวงตายโอ้ใจไม่สบายอันใจสั้นใจยาวมาอาตมากราบหลวงพ่อโอ้ยผมไม่มีที่พึ่งแล้วเห็นหลวงพ่อเป็นที่พึ่งของผมพอจะทำอะไรกับผมได้ทำไม แม่ผมเป็นเรื่องใหญ่เหลือเกินมันใหญ่อะไรคนในหลายในวันนั้นอะไรมันจะเรื่องใหญ่กว่ามันใหญ่ไปมันมีไหมนี่ไอ้คนต่างหากเนี่ยปวดธรรมนิธิยมเรื่องอะไรมันใหญ่นักใหญ่น้อยโอ้เมียผมตายอุ้ยอาตมาตกใจนึกว่าเป็นเรื่องใหญ่เว้ยเรื่องเมียเขาตายมันเรื่องธรรมดาเขาในโลกเขาเช่นอยู่อย่างนั้นแหละอาตมาตกใจเลยนึกว่ามันเรื่องใหญ่นี่ก็เมียตายนึกว่าเรื่องใหญ่ร้องไห้แล้วแน่นี่มันเป็นอย่างนี้อาตมาเดี๋ยวถามว่านั่นใครมากับใครน่ะอันนี้เมียน้อยเอ้าเท่านี้ก็พอแล้วเดี๋ยวไปคนหนึ่งก็ยังพ่อหนึ่งก็พอแล้วเนี่ยยังคนหนึ่งก็พอแล้วเนี่ยมีสองอยากจะให้มันยังเหลืออยู่ทั้งสองหรือต่อไปอยากจะมีสามก็ไม่รู้เรื่องมันเรื่องมันไม่พออย่างนี้อาตมาจะไปพูดมันเป็นเรื่องใหญ่อายเขานี่หมดเป็นจานเนี่ยกี่พรรษาแล้วนี่เท่านั้นก็พอแล้วอย่าทะเลาะกันก็พอแล้วยังเหลือคนเดียวก็ดีแล้วอยู่สองคนมันทะเลาะกันนี่อยู่คนเดียวก็ให้มันดีอย่ามันทะเลาะกันถึงอาละคนตายก็ตายไปนี่พระพุทธองค์ท่านว่าเรื่องธรรมดาเรื่องธรรมดาโยมเข้าใจไหมว่าถ้าโยมไม่มีของจะไม่มีของหายนี่ถ้าใครมีของจะมีของหายเนี่ยเข้าใจไหมคนทำไมจะทำอย่างนั้นล่ะถ้าไม่มีของมันก็ไม่หายก็มันไม่มีอะไรจะหายเพราะเราไม่มีถ้ามันมีวันนี้มามันก็หายเลยหายเล่าเรื่องถึงสมเด็จสังฆราชไม่เห็นแต่หลอกอาตมาก็ได้ยินเขาเล่าต่อมาแต่มันจะเป็นความจริงไม่เป็นความจริงในข้างโน้นก็เป็นความจริงในเวลาพูดวันนี้ท่านไปเมืองจีนซึ่งไม่เคยไปพอไปถึงโอ้ยพวกจีนมันถวายถ้วยชาแหมมันสวยเดือดกันยันเมืองไทยเราไม่มีว่ะนี่ถ้วยชามาก่อนพอจะถ้วยชามาตกมือปุ๊บเป็นทุกข์เลยเมียจะวางไว้ที่ไหนอะไรมันทุกข์ทั้งนั้นโอ้ท่านก่อนท่านดีๆยังจะไม่มีถ้วยชาอีกธรรมดาธรรมดาพอเขาถวายถ้วยชามาเสร็จมือพับโอ้ยไม่สบายแล้วจะวางตรงไหนจะเก็บตรงไหนอะไรมีจะมองทั้งนั้นเอาใส่ย่ามใส่ถุงใส่กระเป๋าคนมาจับย่ามระวังถ้วยชานะมันจะแตกอะไรของแตกมีในนั้นวุ่นตลอดมาจนมาถึงเมืองไทยเราเป็นทุกข์มานั่งเครื่องบินมาก็ทุกข์มาเรื่อยๆถ้วยชาไปเดียวมันทุกข์กว่ามันจะมีขึ้นมาเนี่ยสมัยก่อนถ้วยชาไม่มีมันสบายอยู่พอมาเป็นทุกข์มาถึงบ้านตอนเด็กยังเก็บให้มันดีเลยนะกำชับเด็กเล่นนะไอ้เนียนระวังนี่นะเนี่ยนะถ้วยชาเป็นระวังดีๆนะจะได้มันเป็นทุกข์ไม่ยอมนะเป็นอย่างนั้นมันทุกข์ในคราวที่มันมีขึ้นมาก็ไปยืดมันเป็นทุกข์พอดีสามันเองมาใช้วันหนึ่งพอดีทำให้ดูดมือแตกท่านก็หมดทุกข์ไปทีนึงเนี่ยแต่วันนั้นก็หมดทุกข์เลยถ้วยชามันแตกจะทำไงมันกรีได้หรือถ้วยชามันดิ้นนี่ก็เลยหมดทุกนี่มันบังเอิญให้มันหมดทุกโดยโยมถ้าหากว่าถ้วยชาใบนั้นยังไม่แตกคงจะเป็นเปรตอยู่นั่นแหละไม่หยุดแล้วอันนี้ไม่ใช่ถ้วยชาของในบ้านโยมคงระวังอ่ะมันจะแตกระวังไงระวังทำไงล่ะนี่ถ้ามันไม่มีมามันก็ทุกอย่างจะมีถ้ามีแล้วก็นึกว่ามันจะสบายคิดเอานะคิดว่ามันจะสบายถ้ามันมีแล้วเมื่อมันมีมาทุกแล้วก็ระวังเลยทีนี้นะทุกอีกทุกกลัวมันจะหายอีกแหละกลัวมันจะแตกตาคิดถึงเรื่องทุกข์ที่โยมทุกคนไอ้ทุกข์ที่มันเกิดขึ้นเราไม่รู้เรื่องมันอย่างสร้างบ้านหลังหนึ่งอย่างเงี้ยแต่เรายังไม่มีบ้านอยู่กับท็อปแม้ใฝ่ฝันมาอยากสร้างบ้านสักหลังหนึ่ง ไปพูดตรงไหนฉันในบ้านสักหลังหนึ่งอยู่ฉันก็จะสบายไม่เป็นห่วงนะตัวสำคัญเลยนะไอ้สร้างบ้านหลังหนึ่งมันจะสร้างกี่ปีเมื่อสร้างเสร็จแล้วนะเรารักษาบ้านนี่นี่สำคัญนี่ตายายนี่บ่นตลอดแต่ตอนเช้าตอนเย็นเนี่ยจนเด็กๆมันเคืองมันนี่ไปก็มีตรงนี้มันก็ไม่กวาดตรงนี้มันชอไม่เช็ดอะไรต่ออะไรวุ่นเลยเป็นเปรตกันหมดทั้งบ้านเลยตอนเช้าก็สอนลูกสาวลูกชายตอนเย็นก็สอนลูกชายลูกสาวลูกชายเพราะรักษาบ้านให้มันสะอาดเอาทุกวันทุกวันก็ลูกสาวก็ขี้เกียจฟังลูกชายก็ขี้เกียจฟังก็มันเข้าใจว่าแม่นั่นจู้จี้จุกจิกนี่แม่ก็เข้าใจว่าสอนลูกให้มันเข้าใจไม่สอนมันจะโง่มันจะไม่เป็นคนก็ยิ่งสอนพยายามสอนตอนเช้าพยายามสอนตอนเย็นลูกก็ยิ่งเบื่อสอนอะไรก็ยิ่งเบื่อเดี๋ยวหนีไปจ้ะเดี๋ยวบางทีมันก็มันโมโหมันไม่พูดมันได้ดูทุกคนแม่จะไปที่ไหนก็ไม่ไปสักทีนะแต่ความจริงจะตายเมื่อไรก็ไม่ตายสักทีมันอยากพูดตรงนั้นแหละแต่ว่ามันพูดไม่ได้มันนึกขุดถึงคุณพ่อคุณแม่ผู้ปลูกอยู่อย่างนี้พูดเด็ดเสียอย่างนั้นแหละนะยังว่าเราเกิดขึ้นมามันเป็นยังไงไปจิตความโง่ร้ายมันก็ฉลาดไปจิตความฉลาดร้ายมันก็เลยโง่นะคนฉลาดมันโง่นะมันยิ่งโง่กว่าคนโง่นะไอ้คนโง่มันโง่มันก็ตาสีตาสาแต่ยังชั่วนะยังเด็กๆนักเรียนเนี่ยมันเป็นเด็กที่มันโง่เนี่ยไอ้ครูไปสอนมันก็ไม่รู้จักมันโง่เอานำตามเอามหาพระให้สอนมันแต่ว่าก็สอนได้สอนนักเรียนครูสอนมันไม่ฟังว่านักเรียนมันดื้อมันเก้เนี่ยก็สอนนักเรียนนี่ครับสอนไปสอนไปแต่ว่าเด็กนี่มันโง่กับคนให้อภัยมันนะมันเป็นเด็กนี่ไอ้พวกครูเราเป็นไงกันเนี่ยนี่หันหน้าหนีเลยไม่อยากจะพูด ครูเป็นไงกันไหมโรงเรียนหนึ่งมี20 คน30 คนไหมสามัคคีกันดีไหมหันหลังใส่ออกไปทางโน้นนี่มีกล้าพูดนะอาตมาคนเด็กแล้วมันลื้อมันคนให้อภัยมันไหมไอ้ผู้ใหญ่นี่ครูนี่มีคนให้อภัยเขามันจนเป็นครูเขาเนี่ยครูฟังไม่ได้เหมือนกันมีคนที่สุดเดี๋ยวก็ได้แบกไอ้ความไม่สบายใจออกไปทางครูทางนักเรียนมาอาตมาด่าทั้งหมดเลยเข้ามาทั้งแค่คนนึกว่าจะเอาเด็กนักเรียนไปหลวงพ่อเขียนเนี่ยมันเต็มที่นะพอเขียนเด็กๆเขียนไปยังไงเขียนทั้งครูจะเต็มที่จนคนจะไปเลยทั้งพ่อทั้งแม่ของอย่างนี้ล่ะเราแต่ไอ้ความฉลาดมันก็ดีในโลกถ้าฉลาดถ้าทำอย่างนั้นถ้าเขาไปทำตามเราแล้วก็ไม่สบายท่านน่ะเนี่ยตกนรกน่ะอย่างนั้นทุกคนเป็นพ่อบ้านแม่บ้านนะอย่าฉลาดจนเกินไปอะไรทุกอย่างเราบริหารให้หมดทุกอย่างไม่ได้ไอ้กูตายไปนี่มึงไม่ได้กินอะไรแล้วอย่าไปพูดโดยอายครับอายครับเราตายไปก็เอารถเบนซ์มาหนักสบายระวังให้ดีนะเอาพอสมควรนะเอามันพอสมควรสอนมันไปเถอะอย่าไปทิ้งมันให้มันเห็นมันก็เก็บเอามันไม่เห็นมันก็ทิ้งมัน ไปขี้ไปซี้แสงสีให้คนตาบอดฟังมันไม่เห็นจะทำยังไงมันบอดจะทำไงมันบอกว่านี่นี่สีแดงมันเป็นอย่างนี้สีเหลืองมันเป็นอย่างนี้อยู่ที่ไหนคุณยายสีขาวนี่มันขาวมันเป็นยังไงขาวก็เหมือนปูนขาวนะไอ้ปูนขาวตาบอดมันก็ไม่เห็นมันขาวอย่างนี้มันก็เหมือนปูนขาวปูนขาวเป็นไงคุณยายเนี่ยไอ้ปูนขาวมันก็เหมือนไอ้สีขาวธรรมดาสีขาวมันเป็นยังไงในพูดไปจนหมดให้คนตาบอดไล่ไม่มีหยุดเลยจนคนตาไม่บอดจนเลยไม่รู้ไปจะเอาอะไรมาตอบมันก็คนไม่รู้เรื่องอย่างหลานกับตาพ่อไปทำไมไปบ้านผีครับอ้าวพ่อผีเหมือนคนตายมันเป็นผีเนี่ยตาผีตายเป็นอะไรเป็นสางเนี่ยสางคนสางตายเป็นอะไรเป็นคางแดงคางแดงตายแล้วเป็นอะไรอีกเป็นกดพ่อกดแม่มึงแน่จนหลานเว้ยหลานมันไล่อย่าไปทิ้งโคลนมันปลายนี้อย่าไปทิ้งต้นมันคืออะไรปลายมันเนี่ยต้นมันคืออะไรเกือบวันคืนนี่ที่เราอยู่สวนมันมีวันกับคืนบางคืนมันร่วมไปร่วมไปถ้าพูดกันพอดีก็ดีกว่าคุณเกิดมาได้กี่ปีแล้วถ้าคนถามนะถ้าพูดเองมันตรงเกินไปแต่เขาเนื่องว่าเราเล่นตัวนะถ้าว่ากี่ปีเนี่ยอายุเท่าไรนี่เกิดมาอายุเท่าไรในวันหนึ่งก็คือหนึ่งนั่นน่ะนี่พอดีแต่คนฟังไม่พอดีนะเล่นตัวนี่หัวจะตีพอดีเนี่ยถ้าพูดพอดีไม่ได้คนนี่พูดพอดีไม่ได้ต้องพูดไปกับคนคนถ้ามันตรงเกินไปมันไม่เห็นหรอกไม่รู้จักเราพูดตรงเกินไป อายุเท่าไรไม่รู้มันก็เครื่องใจมันนะไอ้ความจริงเราไม่รู้จริงๆเกิดมาใครรู้ไหมเกิดมาได้กี่ปีรู้ไหมก็เพิ่งเกิดไม่จะรู้จักมันเกิดเมื่อไรล่ะหลายๆพอรู้ภาษาเนี่ยแม่บอกครับเขาเขียนไว้เขาก็บอกบางทีพ่อแม่เรายิ่งทำงานบางทีลืมก็ได้วันทิศวันจันทร์บางทีลืมว่าไปเกิดวันคานก็ได้เกิดในวันทิศไปเกิดวันคานก็ได้เกิดเดือนนี้มาไปเกิดเดือนหน้าก็ได้คนโบราณสมัยนั้นไม่ค่อยพิถีพิถันในสิ่งทั้งหลายเหล่านี้เราไม่รู้จักจริงๆที่เรารู้จักอะไอตัวมาสักนิดพอภาษาเนี่ยแม่บอกว่าเจ้าเกิดปันนั้นนะจำไว้ปีนั้นนะจำไว้ฝึกไปฝึกมาไม่รู้จะจริงหรือเปล่าก็ไม่รู้คนอื่นบอกโกหกเราก็ได้เพราะเราไม่รู้จริงๆเราไม่รู้จักฉะนั้นเราจะพูดตัดสินจริงๆไม่ได้จะพูดให้ตามความจริงจริงๆแล้วนะคนไม่ชอบตัวมันปวดกันหลายเรื่องเคยถามแต่มาน้องพ่ออายุได้กี่ปีล่ะไม่รู้อ่ะคือไม่รู้ตามเป็นจริงรู้แต่คนบอกนะไม่แน่ใจพ่อแม่บอกไม่แน่ใจเกิดตอนเช้าหลวงไปบอกตอนเย็นก็ได้เกิดเดือนนี้หลวงไปบอกเดือนหน้าก็ได้แต่ไม่แน่ใจแต่รู้อยู่แต่วันมันรู้ไม่จริงเมื่อกูงั้นกันกับคนน่ะรู้ว่าคนแต่ไม่รู้คนจริงถ้ารู้คนจริงๆน่ะรู้คนเดียวมันก็รู้คนหมดทั้งโลกเหมือนกันเท่านั้นน่ะรู้ตัวเราแล้วก็เห็นคนอื่นหมดดูสกุลร่างกายสังขารมันมีเหมือนกันหมดถ้ามันเหมือนกันกับเราเราจะไปทำไมให้ใครล่ะจะไปเบียดเบียนใครจะไปโกหกใครจะไปทำอะไรให้ใครเราอยากทำอย่างนั้นหรือตัวเราอยากเป็นอย่างนั้นหรือเนี่ย ถ้าเรารู้ตัวของเราแล้วก็รู้ตัวคนทุกคนก็คนมันเหมือนกันทุกคนอย่างเราไม่ชอบไอความทุกข์ไม่ชอบอิจฉาพยาบาทส่วนตัวเราถ้าเรารู้เราคนเดียวอย่างนี้มันก็รู้หมดทุกคนคนอื่นก็เป็นอย่างนั้นถ้าคนเรารู้ตัวรู้ตนอย่างนี้ทุกคนมันจะเบียดเบียนกันทำไมไปทำคนนั่นก็เหมือนทำเราเองเนี่ยไปอิจฉาคนนั่นก็เหมือนอิจฉาเรานี่เนี่ยก็เราก็คนนั่นก็คนคนเดียวกันมันอันเดียวกันอย่างนี้เรามันเปลี่ยนซะสภาพมันมาลบแต่มันเปลี่ยนซะอย่างแต่ก่อนเนี่ยเรานั่งอยู่นี่นะมันโตขนาดนี้ไหมเกิดมาเป็นเด็กเห็นไหมเนี่ยมาถึงบัดเนี่ยเดี๋ยวนี้กับเด็กมันคนละคนหรือเปล่าหรือมันคนคนเดียวกันนี่เราดูนี่กันนะอย่างต้นไม้อยู่หน้าบ้านเราเนี่ยครั้งแรกมันอยู่ในกระป๋องนะมันโตขึ้นโตขึ้นบัดนี้มันโตถึงโน่นหลายเม็ดเนี่ยกระต้นนั้นมันต้นเดียวกันหรือเปล่ากระต้นที่อยู่ในกระป๋องนะถ้าต้นนั้นทำไมมันโตขนาดนี้เหมือนไม่เล็กขนาดนั้นทำไมเป็นงั้นนี่มันเปลี่ยนอย่างนี้เลยมันเปลี่ยนไปอย่างนี้มันก็คือคนคนเดียวกันนั่นเองล่ะเราทุกคนก็คือคนคนเดียวกันไม่ใช่คนละคนถ้าพูดถึงต้นไม้ก็ปีนี้ก็เป็นต้นหนึ่งอีก3ปีก็เป็นต้นอื่นต้นอื่นจะเกิดขึ้นก็เกิดขึ้นจากต้นเก่าต้นมันโตจะเกิดขึ้นต้นมันเล็กเราแก่นี่ก็มันมาจากเด็กน้อยนี่มันอันเดียวกันทั้งนั้นถ้าเรารู้จักตัวของเราจริงๆแล้วมันจะไม่รู้จักเบียดเบียนใครคนมาเบียดเบียนกันในโลกคือคนโง่ที่สุดนะโง่ที่สุดโกหกคนอื่นก็เหมือนโกหกเรานะฉะนั้นฆ่าตัวเองทำไมมันจะบาปทำไมมันบาปไหมตัวเองเนี่ยฆ่าบาปพระท่านตรัสว่าฆ่าบาปฆ่าตัวเองมันบาปมันไม่น่าจะบาปมันของเรานี่นะเดี๋ยวจะฆ่ามันทิ้งเมื่อไรก็ได้นี่ของเราเนี่ยทำไมกรรมถึงมาฆ่าตัวเองมันบาปเราเข้าใจว่าตัวเราเองเพราะความเข้าใจของเราเท่านั้นอันนี้มันเป็นมนุษย์มันเป็นมนุษย์มันเป็นมนุษย์รูปร่างอย่างนี้มันเป็นมนุษย์มันต่างจากสัตว์มันเป็นมนุษย์มันต่างกันแต่ว่าถ้าว่ามนุษย์เป็นสัตว์มันร้ายกว่าสัตว์นะเนี่ยมันฆ่ามันแกงกันมันทำอะไรก็ได้ดังนั้นนะถ้ามนุษย์มันเป็นสัตว์ท่านนั้นจึงมาเรียนพวกเรานี่นะสอนให้พวกเราให้เป็นมนุษย์ให้เป็นมนุษย์ที่แท้จริงให้อภัยกันจะเป็นมนุษย์ให้อภัยกันรู้จักบาปรู้จักบุญรู้จักคุณรู้จักโทษรู้จักอะไรหลายอย่างเหมือนกับรู้จักคน

อย่ามาทำบ้านเรานะนะไปทำโน่นไปไกลโน่นนะเนี่ยอย่ามาทำบ้านเราอย่ามาทำไปจะทำบ้านอื่นดีกว่าอย่ามาทำบ้านเรานี่คนแก่คนนั้นนึกว่าสอนดีเต็มทีแล้วนะนึกว่าสอนดีเต็มทีแล้วนะถ้าหากว่าอีกบ้านอื่นนั่นนะสอนเด็กบ้านเขานะให้ไปทำบ้านโน้นบ้านตะแก่นั่นยังมาทำบ้านเราได้จะว่าไงกันล่ะคือมีแต่พูดไปโยมไม่หวนกลับมาดูของเราที่คนเอาดีเตือนมันเห็นว่าไอ้ตนมันเป็นตนจริงๆเป็นก้อนเนี่ยเป็นตนมากกว่ามีความคิดอย่างนี้มีความคิดอย่างนี้เห็นแก่ตนเห็นแก่ตัวมันเห็นแก่ตนอย่างนี้เป็นเหตุเลยเป็นเหตุให้โลกนี้มีบาปเห็นเป็นตัวเป็นตนรั้นถือมั่นถือรั้นถือขังเป็นอุปาทานขึ้นเป็นเหตุให้ลบลาฆ่าฟันกันสารพัดอย่างนะไม่คลายถ้าเป็นเกลียวนะหมุนเข้าไปทางขวาเลยหมุนตึงเข้าไปเลยไม่คลายเกลียวออกมาทางนอกไม่ระบายออกนะนั่นพระพุทธองค์ท่านว่าอะไรมันเป็นคุณค่าที่จะทำให้มันคลายออกมาคือการให้ทานการให้ทานการให้ทานนี่ก็เรียกว่าไอ้ของของเราหามารักษามานะให้คนอื่นนี่มันก็แปลกนะถ้ามันเห็นแก่ตัวจริงๆแล้วก็มันก็ไม่อยากจะให้ใครนะแต่ให้ทานบางอย่างก็เห็นแก่ตัวแต่ว่าอยากได้บุญนี่อันหนึ่งนะเห็นแก่ตัวอยู่แต่ว่าอยากได้บุญก็เป็นเหตุให้ออกให้ขี้ใครเป็นทานบารมีเป็นบุญได้สร้างบุญกันทำบุญกันสารพัดอย่างนะบางทีจนกระทั่งว่าไอ้ปลาอยู่ในแม่น้ำใหญ่ๆก็ไปจับมันมาหาพระฉันจะปล่อยสัตว์เนี่ยปล่อยสัตว์เอาบุญบางทีหอยมันอยู่ในน้ำไปจับมันมาหาพระเอาไปปล่อยบางทีอยู่บ้านโคกๆไปปล่อยสิแม่น้ำน้อยๆมันตายซิด้วยนะให้มันอยู่ที่เก่ามันไม่ดีเดือดจับมันมาปล่อยทำไมมันอยู่แม่น้ำใหญ่ๆดีกว่าเราจะจับมันมาปล่อยนะถ้าจับมันมาปล่อยเดี๋ยวก็ไปขอเอาบุญกับมันอีกนะเนี่ยเรื่องอะไรก็ไม่รู้เรื่องอันนี้ก็นึกขันเหมือนกันนะอาจจะมาไปพบาทเหมือนกันเขาปล่อยนกกันนะจับใส่กรงมาปล่อยนกปล่อยแล้วก็มันก็บินไปมันหนังแกก็เอาอาหารเนี่ยมันกินมันก็มาจับมาขายอยู่อย่างนั้นแหละไอ้นกฝูงเก่าเนี่ยขายตลอดเวลาขายสร้างบ้านสร้างเรือนนั่นแหละคิดกันประวัติอาตมากระหมูเข้าไปในตรงนั้นอย่างเฮ้ยน้องพ่อซื้อนกขายอาตมามันก็เป็นพระแปลกเหมือนกันนะไปยืนมองหน้าบอกว่าโยมใครจับมานี่เอามือที่ใส่กรงนกใครจับมันมาดิโยมฉันเนี่ยค่ะเอ้าใครจับมันมาคนนั้นก็ปล่อยมันดิมันเรื่องอะไรนี่อยากจะเอาบุญกับนกเนี่ยอยากไปเอาบุญอย่างนั้นไปจับมันมาในคนอื่นมาไอ้ความจริงอยากจะเอาสตางค์มาเลี้ยงแหละไอ้ว่าบุญไอ้ปลามันอยู่ในหนองมีรีแล้วก็จับมาปล่อยเนี่ยมาฉันได้ปล่อยปลาแล้วหอยดีก็ไปจับมาปล่อยก็ฉันได้ปล่อยหอยแล้วอ้าวมันปล่อยอยู่เองของมันแล้วไปจับมันมาปล่อยทำไมบางทีเราเอาปล่อยแต่เมียน้ำน้อยนะแรงมามันเกลียดแห้งไปมันก็ตายปล่อยไปไอ้แม่น้ำใหญ่ๆมันดีมันพอแล้วนี่ไอ้คนทำบุญนี่มันก็ยากนะโยมนี่คือหาเอาบุญไอ้ความเป็นจริงนั่นไอ้บุญนี่มันปลายเวทนะมันอยู่ที่หลังบ่าวให้หนักในการในการทำบาปนั้นมากๆโยมนั่นตัวสำคัญมันให้หนักในการละบาปในทางพุทธศาสนาท่านก็สอนนะสัพพะปาปัสสะอกัลลังกุศลสู

0: สัมปทาสัจจิตะปริโยทัปปนังเอตังพุทธศาสนังอันนี้เป็นคำสอนของพระพุทธเจ้าอันนี้เป็นหัวใจพระศาสนาสัพพะปัสสะอาการนังการไม่กระทำบาปทั้งปวงนั่นนะเลิศแต่ตัวหัวใจพระศาสนาเนี่ยกุศลสุปสัมปทาเมื่อไม่เบียดเบียนอะไรทั้งหลายทั้งปวงแล้วใจมันก็สบายสงบลงตอนนั้นมันจะเป็นสมาธิแล้วนะเมื่อจิตสงบแล้วมันค้นคว้าในตัวของมันเองมันก็มีปัญญาออกรู้ว่าดีชั่วผิดถูกบาปบุญมันรู้ขึ้นมามันก็เป็นปัญญาสามอย่างนี้มันเป็นหัวใจพุทธศาสนาแต่ว่าคนเราบางคนนะบางทีก็อยากจะเอาบุญนี่ผ้ายังสกปรกอยู่ยังไม่ทำสะอาดอยากจะย้อมสีซะแล้วสวยไหมลองเอาผ้าเช็ดเท้าหนึ่งที่ไปย้อมสีดีนะที่ยังไม่ฟอกมันจะกินสีไหมยิ่งร้ายกว่าเก่าอีกแล้วนี่ยิ่งสกปรกยิ่งไปทาแป้งเดี๋ยวดิไม่ต้องทำให้สะอาดมันจะสวยไหมนี่นี่การกระทำบาปเนี่ยการไม่กระทำบาปเนี่ยมันเลิศมันเลิศที่สุดการกระทำบุญหรือการเอาของให้คนนี้บางคนบางคราวนะโจรมันก็ให้ได้มันแจกคนได้แนะนำมาให้ทานก็ได้แต่ว่ามันจะให้ทานเพียงไหนก็ไม่รู้แต่มันเอาของให้คนก็ได้แต่ว่าจะพยายามสอนให้มันหยุดเป็นโจรน่ะคือให้มีศีล5นั่นโอ้ยมันไม่เอาแล้วนี่มันยากไว้นั่นน่ะมันยากที่สุดตรงนั้นน่ะนี่มันยากที่สุดนะการจะละความชั่วนั่นไม่กระทำความผิดแต่มันยากคนเรามันยากการกระทำบุญสุนทานนี่มันได้กับตัวโจรมันก็ทำได้นี่นั่นเป็นปาเหตุมันการไม่กระทำบาปทั้งหลายทั้งปวงนั่นนะมันเป็นต้นเหตุหายากการละบาปอาตมาถึงว่าละบาปนั่นไอ้พวกเราทั้งหลายนั่นนะมันก็มีความสบายบ้างมีความทุกข์บ้างอยู่เป็นธรรมดามันถ้ามันเป็นถูกแม่บุญน้องอีฉันเป็นยังบุญเนี่ยถ้ามันทุกข์มาเออกรรมอะไรนอของอีฉันนอเป็นอย่างนี้นอมันเป็นอย่างนี้ทำไมถึงเป็นอย่างนี้เพราะเราทำอย่างนั้นมันก็ได้อย่างนั้นมันเป็นไปเพราะกรรมสร้างกรรมอย่างไหนไว้ทำดีมันก็ได้ดีทำชั่วมันก็ได้ชั่วมันก็ถูกแล้วแต่เราคิดผิดเท่านั้นแหละเราคิดผิดเท่านั้นทำดีมันก็ได้ดีทำชั่วมันก็ได้ชั่วน้ำในตุ่มหนึ่งเอาน้ำในตุ่มมันเต็มแล้วมาตัดออกไปขันหนึ่งเททิ้งเลยเดี๋ยวก็เอาขันเก่าไปตักมาอีกใส่ทีนึงซะเมื่อไรมันจะหมดไหมเอาออกขันหนึ่งเอาเข้าขันหนึ่งเอาออกขันหนึ่งเอาเข้าขันเต็มเมื่อไรมันหมดไหมนี่เรียกว่าเอาออกก็ออกเอาเข้าก็เข้าทำบุญก็ทำทำบาปก็ทำมันก็อยู่อย่างนี้เอาออกไปเนี่ยก็ว่างไปอีกหายเต็มไปมันว่างเราหายเต็มเดี๋ยวมาใส่มันก็เต็มอีกก็หายว่างอีกนี่อยู่นี่ถ้าหากว่าเราละบาปทำไงเอาขันนั่นนะมาตักน้ำในตุ่มนาทีนึงก็ตักคลุกเทออกอีกนาทีที่สองก็ตักคลุกเทออกเท่านั้นไม่ต้องเทเข้านะน้ำในตุ่มมันจะหมดไหมไม่ต้องยกทั้งตุ่มเทแล้วเอาออกทีละขันเท่านั้นน่ะเดี๋ยวอย่าเอาเข้ามาเพิ่มอีกไม่นานน้ำหมดไม่มีเหลือนี่เนี่ยว่าการละบาปเป็นอย่างนั้นมันหมดกรรมหมดเวียนไปอย่างนั้นทุกวันนี้พวกเรานั่นเนี่ยเอาออกขันหนึ่งเอาเข้ามาขันหนึ่งหรือเอาเข้ามาสองก็ไม่รู้เนื้อเอาเข้ามาสองมาสามก็ไม่รู้อยู่อย่างเงี้ย มันก็พบอยู่เนี่ยเราทำอย่างนั้นมันก็ดีบ้างชั่วบ้างบาปบ้างบุญบ้างพลังพระนั่นก็เป็นอยู่ในโลกมันเป็นอย่างนี้บางทีก็ได้อารมณ์ที่ชอบใจบ้างบางทีที่อารมณ์ที่ไม่ชอบใจบ้างอารมณ์ที่ชอบใจก็สุขสบายอารมณ์ที่ไม่ชอบใจก็เป็นทุกข์กระวนถึงว่ากรรมมีชั้นอะไรนาะกรรมมีชั้นอะไรนาะมันก็กรรมที่เราทำขึ้นนั่นแหละแต่เราไม่รู้จักมันกรรมกรรมจะทำไปเมื่อไรก็ไม่รู้มันทำอยู่นั้นอีกชาติหลังมันจะทำอย่างนี้เรื่อยๆมาบางทีเรามาพึ่งตื่นเกินชาตินี้ก็พึ่งแก้ไขบัญชาตินี้มันก็นานไปซะหน่อยหนึ่งไงนี่มันทำมามากอย่างนี้อย่าไปสงสัยมันติเราว่าจะไปทำอะไรกันมันก็ลำบากบางคนก็หาอยู่หากินไม่เคยร่ำรวยมันเป็นเพราะอะไรก็ไม่รู้เรื่องบางคนจึงเร่งไปหาไอ้คนทรงอ่ะศูนย์เจ้าเข้าทรงไปดูด้วยฉันจะเป็นไงฉันจะมีโชคไหมฉันจะมีอะไรไหมถ้ามันไม่มีเคราะห์ฉันจะมีเคราะห์ไหมอะไรไหมมีเป็นว่าไม่อยู่กันทีหนึ่งไว้อย่างนี้ตามไปอย่างนั้นนะหมดคือคนไม่เห็นในตัวเองไปเชื่อคนอื่นวันหนึ่งชาวอำเภอกันทรักมาออกทำการร้านค้าขายไม่ค่อยมีใครมาซื้อน้อยอกน้อยใจเขาบอกหลวงพ่อวัดหลวงพ่อปูเว้ยไปหาท่านถามว่ามันสบายก็เลยมาวันทั้งวันเลยท่านไปอยู่วันนั้นเลยมาพบอยู่ที่บนโบสถ์นี่มาขอของดีของหลวงพ่อของดีอะไรก็ออกร้านค้าขายอะไรไม่มีใครมาซื้ออ้าวจะเอาหลวงพ่อไปขายด้วยเหรออยากจะได้ของดีๆไปอะไรมันจะดีแก่กายวาจาของเจ้าของเนี่ยค่อยๆพูดดีเงินมันอยู่กับคนค่อยพูดให้คนจนคนรวยสำไหนเนี่ยให้รู้จักผ่อนผันที่ทำไอ้ของดีจะเอาไปในบ้านเนี่ยไปวางไว้มันขายดีดีจนชาวเมืองกันทารักไม่ได้ขายเลยโยมขายคนเดียวจะสบายไหมโยมจะอยู่คนเดียวได้ไหมนั่นไปกันมาซื้อเดี๋ยวบ้านโยมทั้งนั้นแหละเด็กมีโยมก็เดือดร้อนเดือดร้อนก็ยิ่งกว่าเดี๋ยวนี้ให้ค่อยๆช่วยกันขายไปเถอะแบ่งขายไปเถอะอย่าไปเอาคนเดียวเลยไปเอาคนเดียวก็แล้วแต่นั่นน้องเดี๋ยวก็มาป้นเท่านั้นแหละมันจะอยู่สบายไหมไปทำอะไรก็อย่างนี้คนคิดจนเกินไปเนี่ยไม่ทันใจหรอกอยากจะให้มันไล่เดี๋ยวนี้โอ้ยอาตมาว่าค่อยทำไปเถอะมันไม่จนหรอกโยมมันมีตามีแข้งมีขามีอวัยวะทุกสิ่งทุกส่วนเราพยายามเถอะปฏิบัติธรรมเลยไม่จนอาตมาเห็นคนไม่จนมองเห็นแต่ว่าจนก็ไม่เชื่ออาตมาเห็นเชื่ออยู่คนหนึ่งคือไปเห็นด้วยตากันนั่งรถไปเดินไปเห็นคนคนหนึ่งยืนพิงต้นไม้อยู่ขานี่ขาดนี่แขนนี่ก็ขาดหมดเลยหมดยืนพิงต้นไม้อยู่เฉยอันนั้นทุกข์จริงมันจนเดินไม่ได้ทำมันได้ไม่ได้ตาก็ไปเห็นนั่นเนี่ยเห็นคนมาอันนั้นมันจนจริงมันทุกข์จริงอันนี้เรานี่ลืมไปถึงไหนก็ได้พูดอะไรก็ได้เดินไปถึงไหนก็ได้อยากจะทำอะไรก็ได้เนี่ยมันเสียแต่อย่างมันอยากรวยเกินไปมันพาทุกข์นั่นเนี่ยค่อยๆทำไปดินี่นะไอ้ของดีมันอยู่ที่ปากของเรานี่อยู่ที่ใจของเรานี่กายวาจาของเรานี่อย่างนี้มันของดีอยู่ที่นี่จะไปหาของดียังไงได้มันไม่ได้หรอกต้องทำอย่างนั้นผลที่สุดก็เลยไม่มีอะไรเมื่อวันนั้นเลยให้ชันหมากคันหนึ่งไปซะเอาอันนี้ละอาตมาก็มีวะไม่รู้จะเอาอะไรมาเห็นหมากกินหมากเลยชันหมากเอาไว้ละดีก็ดีทำให้มันดีมันก็ดีเท่านั้นอ่ะเอาอะไรไปมันก็มีหรือทำไม่ดีเอาชันหมากไปเท่านี้มันก็ดีหรอกแต่มันจะดีเนี่ยแต่ทำให้มันดีเนี่ย ถ้าทำให้มันไม่ดีมันก็ดีไม่ได้เท่านั้นแหละจะทำยังไงนี่เดี๋ยวมาทำดีมันได้ดีทำชั่วมันก็ได้ชั่วคนไม่ไหวใจบางคนใจร้อนเกินไปเนี่ยปลูกต้นไม้จะพูดถึงคือปลูกต้นไม้เอาเบี้ยต้นไม้มาปลูกตรงนี้ปลูกแล้วมันดูจากหน้าที่ของเราไงหน้าที่ของเราเป็นอย่างไรหน้าที่ของต้นไม้เป็นอย่างไม่รู้เรื่องกันหอบกำลังไปทำหน้าที่แทนต้นไม้อยากให้มันโตวันโตคืนขึ้นมันหน้าที่ของต้นไม้หน้าที่ของเรานั้นก็ต้องเอาต้นไม้มาปลูกเอาน้ำไปรดก็เป็นหน้าที่ของเราเอาปุ๋ยไปใส่ก็เป็นหน้าที่ของเรารักษาแมลงก็เป็นหน้าที่ของเราเท่านั้นแหละไม่ต้องไปทำอะไรอื่นอันนั้นไม่ยังงั้นดิตอนเช้าคนนี้ไปยืนต้นไม้เมย์มันนานตัวหรือเกินเนาะนะเมื่อไรมันจะได้กินเนาะได้ยิ่งปลูกมะพร้าวนะปลูกไปทำไมมันขี้เกียจโอ้นั่งคิดไปมันหลายปีอ้าวตายก่อนจะได้กินนึ่งนะคิดไปคิดมาไอ้ต้นมันก็ไม่งามเนาะไปคิดเอาเนี่ยอันนั้นมันไม่ใช่หน้าที่ของคนปลูกต้นไม้มันเป็นหน้าที่ของต้นไม้หน้าที่ของเราให้น้ำมันไปรักษาแมลงไม่อย่างไรให้ปุ๋ยมันไปเท่านี้ตะกายไปทำหน้าที่ของต้นไม้ก็ทุกข์เลยสิดีไม่ดีมันนานโตแล้วกันดินตรงนี้มันไม่เคยจะมีปุ๋ยดีหรือมั้งเนี่ยถอนไปปลูกที่นั่นดีกว่าถอนไปอีกถอนเป็นรากมันก็ขาดไปอีกแล้วนะเอาไปปลูกแต่มันเงาอย่างนั้นแล้วไม่โตสักทีอีกแล้วเอ้านานไปลันมาก็มันนานตัวแล้วเอ้าหรือตรงนี้มันดินไม่ดีหรือถอนที่ปลูกเท่านั้นเองไม่ตายเลยไม่ได้จริงนี่ไอ้คิดใจของคนมันเป็นอย่างงั้นเนี่ยค่อยๆทำค่อยๆไปเราไม่รู้จักหน้าที่ของเจ้าของหน้าที่ของต้นไม้ไอ้มันจะร่ำมันจะรวยเนี่ยเราทำดีไปเถอะเป็นพื้นอะไรนั่นเองทำดีไปเป็นพื้นขยันไปเถอะเป็นพื้นอย่าไปทิ้งมันใครจะว่ายังไงก็อย่าไปอะไรมันทำหน้าที่ของเราไปเรื่อยๆมันจะมีมันก็มีมาเองมันจะเป็นมันก็เป็นมาเองมันจะอะไรมันก็เป็นอะไรมาเองของมันคนนั้นแหละถ้าเราทำอย่างนี้มันก็มีหยุดทำงานได้มีสติปลูกต้นไม้ดูที่ว่ามันไม่มีทุกข์ทำงานดูที่ว่าต้องไม่ต้องทุกข์ทำเพื่อการทำดูไปดูหน้าที่ของมันหน้าที่ของเราคืออะไรก็ต้องรู้จักเป็นงานนี่อย่าเอาแต่สุขอย่างเดียวสุขอย่างเดียวเอาแต่อย่างเดียวเอาดีอย่างเดียวเอารวยอย่างเดียวเอามันทำแต่วิธีคูณทั้งนั้นนี่เว้ยวิธีรบมันไม่รู้จักมันไม่เรียนนี่วิธีหารมันก็ไม่ทำนี่มันจะไม่รู้วิธีบวกกับวิธีคูณมันจะวิธีใส่หรือล่ะทั้งหมดเท่านั้นไงไม่พอใจเราไม่สมใจเราก็มองข้ามรั้วไปหาคนอื่นเท่านั้นเองไปหาลังแกคนอื่นครับนั่นก็ออกเท่านั้นเองหาเรื่องต่างๆนี่หยิบช้าเนี่ยพยาบาทสารพัดอย่างเพราะคนไม่รู้เรื่องว่านี่อีกฉะนั้นจริงไม่บอกว่าวันนี้ว่าวันคืนล่วงไปบัดนี้เราทำอะไรอยู่ให้รู้จักที่เราทำอะไรอยู่เดี๋ยวนี้จะทำอะไรไหมผิดหรือถูกผิดถ้าผิดเลิกผิดถ้าถูกพยายามขยันนั่นเองแก้เจ้าของนี่นะอันนี้คนไม่ค่อยจะรู้เรื่องมันล่วงไปถ้าไม่ใช่ว่ามันล่วงไปถ้ามันล่วงไปเราจะยืนตัวอย่างนี้ได้ไหมคิดแต่มันก็ล่วงไปนะ
1: ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชนในพระอุปถัมภ์สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารีกรมพระศรีสว่างกวัฏบรกัตยราชนารีทำการส่งกระจายเสียงในระบบ FM ความถี่ 103.25 เมกะเฮิรตซ์ประเภทวิทยุบริการสาธารณะ จากเลขที่309/1หมู่ที่1ตำบลบ้านตาดอำเภอเมืองจังหวัดอุดรธานีไปยังสถานีวิทยุในเครือข่ายเสียงธรรม119สถานีทุกภาคทั่วประเทศดำเนินรายการโดยนายโอรานตรังคานุกูลกิจท่านสามารถแจ้งผลการรับฟังได้ที่หมายเลขโทรศัพท์093489111113

0: ณะนี้ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชนนับจากนี้ไปขอเชิญรับฟังปฏิปทาพระธุดงค์กรรมฐานครับ
1: ขนบธรรมเนียมหรือพิธีการต่างๆเกี่ยวกับพระกรรมฐานขออภัยเรียนตามความจริงที่เป็นไปโดยมากพระกรรมฐานสายนี้รู้สึกจะคร่ำครึกอยู่มากเกี่ยวกับพิธีการหรือขนบธรรมเนียมต่างๆของสังคมดังนั้นเวลาท่านถูกนิมนต์มาในงานพิธีต่างๆจึงอาจได้พบเสมอในความไม่สันทัดชัดเจนของพระกรรมฐานสายนี้ที่แสดงอาการเก้อเก้อเขินๆอยู่ในพิธีนั้นๆเช่นในงานศพงานสวดมนต์ฉันชาเป็นต้นเวลาท่านถูกนิมนต์มาเฉพาะวงคณะพระกรรมฐานด้วยกันก็ดีมาสับปนกับพระอื่นๆที่ท่านมีความสันทัดชัดเจนในพิธีนั้นๆก็ดีความระเกะระกะไม่น่ารู้ต่างๆจะมารวมอยู่กับพระกรรมฐานทั้งสิ้นบางทีท่านผู้เป็นเจ้าภาพอาจทนอายแขกเรือทั้งหลายที่อุตส่าห์สละเวลามาให้เกียรติในงานไม่ได้ก็มีเพราะท่านไม่เคยชินกับสังคมและพิธีการต่างๆว่านิยมกันอย่างไรบ้างเนื่องจากท่านไม่ค่อยมีโอกาสได้เข้าพิธีและสังคมต่างๆที่ประชาชนนิยมกันอยู่แต่ในป่าในเขากับพวกชาวป่าชาวเขาซึ่งไม่ค่อยมีพิธีและขนบธรรมเนียมสำคัญอะไรนักเวลาถูกนิมนต์มาในงานต่างๆในบ้านใหญ่เมืองหลวงจึงมักปฏิบัติไม่ถูกกับกาลเทศะที่โลกนิยมกันท่านไม่ทราบจะจับได้สายศีลมือไหนจับพัดมือไหนชักบางสกุลมือไหนอย่างไรจึงจะถูกตามความนิยมบางครั้งท่านยังจับพัดเอาข้างในของพัดออกข้างนอกและเอาข้างนอกของพัดเข้ามาข้างในจนประชาชนและคณะลูกศิษย์ที่นั่งดูอยู่ทนไม่ได้ต้องหันหน้าเข้าฝาก็มีเพราะอายแทนท่านส่วนท่านเองยังคงอยู่สบายและวางเฉยราวกับไม่มีอะไรเกิดขึ้นทั้งที่ประชาชนทนดูไม่ไหวแทบมุดศีรษะลงพื้นไปตามๆกันพระกรรมฐานท่านเป็นอย่างนี้เองผู้เขียนนี้ก็ตัวสำคัญที่ถูกนิมนต์ไปขายหน้าเจ้าภาพและคณะลูกศิษย์บ่อยที่สุดโดยมากในกรุงเทพที่ถูกนิมนต์มาในงานศพบ้างวิธีอื่นๆบ้างขอร้องไม่ให้นิมนต์มาเพราะจะมาขายหน้าลูกศิษย์เปล่าๆก็ไม่ฟังไปนิมนต์มาจนได้สุดท้ายก็ขายหน้าจริงๆด้วยแต่ก็มายอมเข็ดกันยังขยันไปนิมนต์อยู่เสมอเรื่องเช่นนี้แม้คณะลูกศิษย์พอจะทนอายแทนได้แต่อาจารย์เองก็ทนอายไม่ไหวจึงไม่อยากมาคิดดูก็เหมือนจับปลิงป่าโยนเข้าในสังคมมนุษย์เราดีๆนี่เองจะสวยงามน่าดูที่ตรงไหนมีแต่จะน่าอายทั้งสองฝ่ายนั่นเองขนาดโดนเอายังไม่จำจึงโดนบ่อยกระทั่งทุกวันนี้งานไหนงานนั้นเป็นไม่พ้นไปได้เมื่อคิดถึงหมู่เพื่อนและครูอาจารย์ทั้งหลายที่อาจถูกนิมนต์มาในพิธีต่างๆในเมืองหรือในกรุงจึงอดจะอายไว้ก่อนแต่นั่นเนินไม่ได้อย่างไรก็ตามขึ้นชื่อว่าพระกรรมฐานสายนี้ถูกนิมนต์แล้วต้องเป็นทํานองดังกล่าวแน่นอนเพราะทราบเรื่องของกันและกันได้ดีว่าคร่ำครึจริงๆเนื่องจากไม่ได้สำเนียกศึกษาทางนี้มาก่อนพอถูกนิมนต์ทีไรจึงต้องโดนเอาแทบทุกงานและทุกองค์ไม่ว่าแก่หรืออ่อนพรรษาบางทีเสร็จงานแล้วออกมาลูกศิษย์ฝ่ายคฤหัสถ์สงสารยังตามมากระซิบบอกว่าท่านทำไมทำอย่างนั้นน่าอายจริงๆแต่ท่านเองยังไม่ทราบว่าทำผิดอะไรซะอีกจนเขาต้องกระซิบบอกว่าให้ทำอย่างนั้นอย่างนั้นอย่าทำอย่างนั้นต่อไปมันผิดเดี๋ยวเขาจะขโมยหัวเราะเอาวันนี้ผมก็น่าชาไปบ้างเหมือนกันพอเห็นท่านทำซึ่งพระที่นี่ท่านไม่ได้ทำกันอย่างนี้พอไปทีหลังก็โดนอย่างได้อย่างหนึ่งเข้าอีกแล้วยิ่งกว่าเด็กซะอีกไม่รู้จักจดจำบ้างเลยเรื่องเป็นอย่างนี้แหละพระกรรมฐานสายนี้ที่ถูกนิมนต์เข้ามาในงานพิธีต่างๆแต่ทางวินัยอันเป็นระเบียบขนบธรรมเนียมของพระนั้นท่านรู้สึกปฏิบัติถูกต้องแม่นยำดีไม่ค่อยผิดพลาดเหมือนพิธีการต่างๆอันเป็นขนบธรรมเนียมที่โลกนิยมกันที่น่าชมท่านก็คือท่านไม่ถือเป็นอารมณ์ข้องใจบางทีก็พวกเดียวกันใส่ปัญหาหยอกเล่นกันเสียเองเวลามองไปเห็นองค์หนึ่งกำลังจับพัดหันรีหันขวางจับข้างในของพัดออกข้างนอกและจับข้างนอกเข้าข้างในตัวเองแล้วหลับตาให้ศีลเขาอยู่อย่างสบายวางเฉยเบกขาองค์ผู้มองเห็นเองอดขำไม่ได้โดยสุดวิสัยที่จะเตือนท่านเพราะอยู่ห่างไกลกันต้องทนอายและนั่งเฉยไปจนเสร็จพิธีเวลากลับออกมาจึงพูดหยอกเล่นกันว่าแหมวันนี้ทำเสียเต็มยศเทียวนะ ผู้ทนดูแทบใจขาดตายส่วนท่านองค์นั้นไม่ทราบจึงถามว่าเต็มยศอะไรกันก็ท่านจับพัดหันหลังพัดออกสู่แขกหันหน้าพัดเข้าสู่ตัวแล้วหลับตาให้ศีลเฉยอยู่ได้จะไม่ให้ว่าเต็มยศก็รู้สึกจะใจดำน้ำขุ่นเกินไปก็จำต้องชมเชยกันบ้างเพื่อสมศักดิ์ศรีกรรมฐานไงล่ะท่านองค์นั้นงงและยิ้มเล็กน้อยแล้วถามว่าอย่างนั้นจริงๆหรือก็ไม่ได้สนใจนานึกว่าพัดแล้วก็จับยกขึ้นว่าไปเลยมิได้สะดุดใจคิดว่าด้านหน้าด้านหลังเป็นด้านไหนอะไรกันนี่นี่แลเรื่องกรรมฐานมักจะขายหน้าอยู่ทุกแห่งทุกผลในงานพิธีต่างๆจะว่าขายกันก็ยอมรับเพราะความจริงเป็นอย่างนั้นแม้ผู้เขียนก็เคยเป็นมาเสียยิ่งกว่าเคยเนื่องจากการสำนึกศึกษาหนักไปคนละทางส่วนทางระเบียบวินัยแล้วท่านรู้สึกองอาจไม่ค่อยสะทกสะท้านบันไหวในสังคมทั่วไปเพราะท่านศึกษาและปฏิบัติอยู่เป็นประจำยิริยาบถส่วนขนบธรรมเนียมหรือพิธีการต่างๆนั้นนานๆถึงจะมีครั้งหนึ่งและไม่อยู่ในข่ายแห่งความสนใจนักจึงมีการเคลื่อนคลาดบาดตาอยู่เสมอสำหรับผู้เขียนเคยโดนมาจนหน้าอับอายตะเข็ดหลาบแต่ก็ยังไม่วายที่จะโดนอยู่เรื่อยมาจนบัดนี้พูดมาถึงนี้ก็ควรจะได้อ่านเรื่องกรรมฐานเสียบ้างพอทราบความเป็นไปของป่าและบ้านว่าต่างกันอย่างไรบ้างคือราวพ.ศ. 2476ถึง2477มีพระกรรมฐานองค์หนึ่งนับแต่บวชมาท่านไม่เคยเข้าอยู่ในเมืองชอบบำเพ็ญอยู่แต่ในป่าเรื่อยมาท่านไม่ได้เรียนและสอบเหมือนพระทั้งหลายเรียนเฉพาะกรรมฐาน5และอาการ32กับอาจารย์แล้วก็เข้าบำเพ็ญเพียรอยู่ในป่ากับอาจารย์และหมู่คณะโดยมุ่งมั่นทางสมาธิภาวนาเป็นที่ตั้งเพราะอายุก็ร่วมเข้า40ปีแล้วกลัวสังขารจะไม่อำนวยไปนานอาจตายซะก่อนวันหนึ่งเพื่อนนักปฏิบัติด้วยกันมาพูดคุยเรื่องพระกรรมฐานทโคราชให้ฟังว่าเวลานี้มีพระกรรมฐานมากผิดปกติสถานที่บำเพ็ญก็มีเยอะตามป่าและภูเขาแถบทิศใต้และตะวันตกของโคราชเช่นเขาพริกเขาใหญ่เป็นต้นซึ่งล้วนเป็นที่สงัดวิเวกและสะดวกแก่การสมาธิภาวนามากพอเพื่อนเล่าให้ฟังท่านเลยคิดอยากไปจึงตกลงใจไปกับท่านองค์นั้นโดยเธอเองเป็นผู้นำทางจนถึงจุดที่หมายพอไปถึงโคราชก็เข้าพักที่วัดป่าสารวันซึ่งสมัยนั้นวัดป่าสารวันเพิ่งสร้างขึ้นใหม่ๆมีท่านอาจารย์สิงห์ขันธยาขโมเป็นเจ้าอาวาสตอนเช้าท่านก็ออกบิณฑบาตสายในเมืองกับพระที่นั่นเผอิญวันนั้นศรัทธาญาติโยมห่อเม็ดอะไรใส่บาตรซึ่งท่านเองก็ไม่เคยพบเคยเห็นมาก่อนนับแต่วันเกิดมาเพราะกำเนิดภูมิลำเนาเดิมท่านเป็นคนบ้านนอกทางภาคอีสานอยู่แล้วจึงยากที่จะได้พบเห็นสิ่งดังกล่าวนั้นนับแต่ขณะที่เขาเอาห่อเม็ดอะไรนั้นใส่บาตรท่านแล้วทำให้เกิดความสงสัยข้องใจอยู่ไม่วายเพราะขณะที่เปิดฝาบาตรออกรับบาตรทีไรจะปรากฏกลิ่นอะไรพิกลฉุนๆจมูกอยู่เสมอแต่ไม่กล้าปริปากพูดให้ใครฟังทำให้นึกสงสัยไปถึงความไม่ดีไม่งามต่างๆของศรัทธาญาติโยมว่าจะทำได้ลงคอเราหรือเราเป็นพระซึ่งปราศจากความอิจฉาเบียดเบียนใครๆตลอดสาทั่วไปหมดแล้วตั้งหน้าบำเพ็ญเพียรเพื่อมรรคผลนิพพานอย่างเดียวไม่น่าจะมาทำพระอย่างเราได้ลงคอชะรอจะมีพระบางองค์ที่ประพฤติตัวไม่ดีทำตัวให้เป็นที่รังเกียจของประชาชนก็ได้เขาจึงเกลียดชังและทำได้อย่างนี้เดินบิณฑบาตก็ครุ่นคิดไปกลิ่นฉุนๆนั้นก็เตะจมูกเรื่อยไปขณะเปิดฝาบาตรเพื่อรับทายทานศรัทธาทุกระยะไปพยายามอดใจไว้ไม่แสดงอาการใดๆออกมาให้ใครทราบเพราะตนก็เพิ่งมาอยู่ใหม่ๆแล้วมาเจอเอาเรื่องอย่างนี้เข้าด้วยจึงควรอดทนพอพ้นหมู่บ้านออกมาแล้วทนไม่ไหวจึงเปิดฝาบาตรออกค้นหาดูห่อสำคัญที่เกิดเรื่องกันมาตลอดทางก็ไปเจอเอาห่อเม็ดทุเรียนที่เขาแกะห่อใส่บาตรด้วยศรัทธาเข้าจึงอุทานขึ้นทันทีว่าโธ่ขอบคุณเรานึกว่าตัวส่งกลิ่นฟุ้งที่เขาห่อใส่บาตรดัดสันดานพระเรานึกโมโหทั้งน้อยใจและเสียใจมาตลอดทางที่ไหนได้มันเป็นเม็ดขนุนเน่าได้3ปีกับ4เดือนนี่เองหรือทำเอาเราจนใจไม่เป็นใจพระกลายเป็นใจอะไรไปแทบไม่ได้สติประคองตัวเสียนานพร้อมกับโยนเม็ดขนุนเน่าห่อนั้นลงเล็บเม็ดทุเรียนนั่นเองลงในคลองข้างทางตูมแล้วก็ไปอย่างสบายหายห่วงและหายสงสัยในปัญหาทั้งมวลเพียงแต่วิพากษ์วิจารณ์ผลไม้ไปต่างๆตามความรู้สึกว่าขนุนเน่าเมืองนี้กับขนุนเน่าเมืองเราต่างกันมากขนุนเน่าเมืองเรา แม้จะเน่าขนาดเปื่อยเละเพียงไรก็ไม่ได้ส่งกลิ่นฉุนมากมายแทบทนไม่ไหวเหมือนขนุนเมืองนี้ผู้ใส่บาตรแม้ไม่มีเจตนาร้ายต่อพระคงขาดความสังเกตพิจารณาและเอาใจใส่อยู่บ้างจึงหารเอาเม็ดขนุนเน่าจนใช้ไม่ได้มาใส่บาตรพระให้ทนดมมาตลอดทางเรื่องเม็ดขนุนเน่านี้ท่านคงเป็นอารมณ์ให้คิดมากพอดูจึงทำให้ระบายให้พระที่ไปด้วยกันฟังในตอนบ่ายโดยตั้งปัญหาขึ้นว่าทำไมจังหวัดนี้กับจังหวัดโน้นซึ่งเป็นภาคอีสานอันเดียวกันดินฟ้าอากาศจึงแตกต่างกันมากมายถึงกับผลไม้ชนิดเดียวกันต้องมีกลิ่นต่างกันมากพระองค์นั้นจึงถามขึ้นบ้างว่าอะไรต่างกันและต่างกันอย่างไรท่านตอบก็ขนุนเมืองเราแม้เน่าจนเละฉันไม่ได้ยังไม่ได้ส่งกลิ่นอะไรเลยส่วนขนุนเมืองนี้ดูก็ไม่เห็นสุกจนเละแต่ทำไมจึงส่งกลิ่นฉุนนักหนาจนแทบทนไม่ไหวขนุนที่ไหนเป็นอย่างนั้นผมยังไม่เคยเห็นเลยก็ขนุนที่เขาใส่บาตรมาเมื่อเช้านี้ไงล่ะท่านจะให้ส่งกลิ่นขนาดไหนจนผมทนเอามาวัดไม่ไหวต้องโยนทิ้งลงคลองข้างทางขนุนนี้เขาไม่ได้ใส่บาตรท่านบ้างหรือเพราะท่านเดินออกหน้าผมน่าจะได้นี่ที่เขาใส่บาตรเมื่อเช้านี้หรือนั่นมันไม่ใช่ขนุนท่านโอ้ตายจริงท่านนี่น่าจะยังไม่เคยเห็นทุเรียนซะแล้วกระมังนี่นั่นหรือที่ท่านเอาโยนลงคลองน่ะใช่เพราะเหลือจะทนใครจะสะพายไปทำไมองค์นั้นออกอุทานตายตายท่านแย่จริงท่านไม่รู้จักทุเรียนหรือที่เขาใส่บาตรเมื่อเช้านี้คือทุเรียนซึ่งเป็นผลไม้ที่มีค่าสูงสุดในเมืองไทยคนไม่มีสตางค์ไม่มีวาสนาร้องไห้อยากกินก็ไม่ได้กินตายสิ้นเปล่าๆนั่นแหละนี่เขาอุตส่าห์ใส่บาตรมาด้วยศรัทธาจริงๆทำไมท่านโยนทิ้งเสียน่าจะถามผู้อื่นบ้างสักคำก่อนจะโยนของดีทิ้งทั้งทีแล้วกันท่านเคยเห็นทุเรียนมาก่อนบ้างหรืออย่างไรเปล่าเพิ่งจะมาเจอเอาเมื่อเช้านี้เองแทบเป็นลมทนไม่ไหวใครจะว่าดีวิเศษขนาดไหนก็ตามจมูกเรามีไม่ยอมให้ใครมาโกหกได้ก็เช้านี้ผมทราบโดยจมูกผมเองขนาดทนไม่ไหวถึงได้โยนทิ้งแล้วยังจะมาเสกสรรว่าเป็นของดิบดีวิเศษอะไรกันอีกเพราะจมูกคนกับจมูกสุนัขมันต่างกันนี่ท่านจมูกสุนัขมันว่าไปอย่างหนึ่งแต่คนฉลาดกว่าสุนัขจะขืนเอาความรู้ของสุนัขมาลบล้างความรู้คนผมไม่เห็นและลงใจด้วยเม็ดพันนี้มันตั้งจริงๆไม่ว่าแต่มันจะราคาแพงๆเลยให้เปล่าๆผมยังไม่ยอมรับไม่งั้นจะโยนทิ้งทำไมก็เพราะมันทนไม่ไหวนั่นเองจึงต้องหาทางออกด้วยวิธีนั้นท่านองค์นั้นมีแต่ยิ้มขันขันและพูดว่าท่านนี่น่าจะเกิดไม่หมดชาติซะแล้วเห็นของดีมีค่าก็ไม่ทราบว่าเป็นของดียังหาว่าเป็นของเก๋ไปได้ผมก็หมดปัญญาจะอธิบายอะไรให้ท่านฟังอีกแล้วท่านขนุนเน่าเป็นเพียงยิ้มแต่พูดอย่างหนักแน่นไม่สนใจกับคำพูดยกย่องชมเชยทุเรียนขององค์นั้นเลยเท่าที่เรามานี้ท่านผู้อ่านพอจะทราบได้กระมังว่ากรรมฐานป่าแท้ๆท่านยอมฟังเสียงใครเอาง่ายๆเมื่อไรนอกจากไม่ฟังแล้วท่านยังโต้แย้งยืนยันอย่างหนักหน่วงอีกด้วยดังท่านขนุนเน่าเป็นตัวอย่างดังนั้นคนป่าพระป่ากับคนบ้านพระในเมืองจึงรู้สึกต่างกันอยู่มากเพียงเจอทุเรียนก็พอใจว่าขนุนเน่าถึงกับโยนลงคลองถ้าเป็นผู้ใช้ความสังเกตพิจารณาบ้างสมกับตำหนิเขาว่าขาดความสังเกตและความเอาใจใส่ตัวเองควรอุตส่าห์สะพายบาตรที่ปิดฝาดีแล้วไปถึงวัดเพื่อถามผู้อื่นดูก่อนจะโยนทิ้งอันเป็นลักษณะของความขาดปัญญาความจริงก็น่าเห็นใจเพราะไม่เคยเห็นทุเรียนเนื่องจากอยู่ในป่าการคมนาคมสมัยโน้นผิดกับสมัยนี้อยู่มากจึงไม่มีทางได้เห็นสิ่งแปลกๆเหมือนทุกวันนี้นี่แหละพระป่าเข้ามาในงานนิมนต์ในเมืองหรือในกรุงต้องเป็นลักษณะพระป่ามาเจอขนุนเน่าเข้าจนได้แต่ท่านที่เป็นกรรมฐานประเภทคล่องแคล่วทันสมัยเสียจนเข็ดฟันก็อาจมีสับกลกันไปเหมือนดีกับชั่วนั่นแหละความคร่ำครึกเกินไปก็ดีความคล่องแคล่วทันสมัยเกินไปก็ดีคงตกอยู่ในความไม่เหมาะสมน่าดูเช่นกันเพราะผิดกับหลักมัชฌิมาแห่งธรรมที่เป็นความพอดีเหมาะสมโดยแท้แต่คร่ำครึแบบนี้ก็น่าสงสารการสนทนาธรรมของพระกรรมฐานเท่าที่เป็นมาการสนทนาธรรมของพระกรรมฐานเป็นที่น่าเลื่อมใสและให้คติแก่ผู้ฟังสมดังมงคลสูตรบทว่ากาเลนะธรรมสากัจฉาเอตมังคลมุตตมัง การสนทนาธรรมตามการเป็นมงคลอันสูงสุดเพราะเป็นกิริยาที่แสดงออกแต่ละฝ่ายอย่างน่าชมเนื่องจากเป็นความมุ่งอัดมุ่งทำเพื่อประโยชน์จากการศึกษาไต่ถามกันทั้งสองฝ่ายโดยไม่นิยมว่าแก่หรืออ่อนพรรษาข้อนี้ผู้เขียนขอชมธรรมสากัจฉาท่านว่าเป็นไปตามทางของปราชญ์ที่น่าเลื่อมใสจริงไม่ได้เป็นไปแบบซึ่งเห็นแล้วเอือมระอาและยิ่งนับวันมีมากดาดดื่นจนบางท่านให้นามสภาประเภทนี้ว่าสภาน้ำลายไหลนองถ้าเป็นสภาธรรมตามหลักธรรมสากัจฉาก็ควรจะมียุติกันด้วยเหตุผลและการยอมรับการกล่าวนี้โดยทราบว่าชาวพุทธเราต่างมีกิเลสด้วยกันแต่เป็นผู้มุ่งต่ออัตธรรมด้วยกันจึงเมื่อทราบดีชั่วประการใดก็นำมาลงจากการติชมของผู้อื่นลำพังเราติชมตัวเองคงไม่สามารถยังกิเลสความเห็นแก่ตัวให้ไว้ตัวได้บ้างเลยจำต้องอาศัยผู้อื่นช่วยอยู่โดยดีหากเป็นผู้มุ่งชำระสิ่งไม่ดีในตัวจริงแล้วคำติกับคำชมเชยน่าจะถือเอาประโยชน์ได้เช่นเดียวกันดังนั้นเรื่องผิดถูกดีชั่วของพระกรรมฐานผู้เขียนจึงกล้านำมาลงเพราะหวังประโยชน์จากสิ่งทั้งสองนั้นมิได้ตำหนิเพื่อเหยียบย่ำทำลายแต่อย่างใดการสนทนาธรรมของพระกรรมฐานท่านที่น่าชมเชยก็เพราะท่านมุ่งเพื่อยึดคติจากธรรมของกันและกันจริงๆไม่มีทิฏฐิมานะเข้าแฝงเลยแม้ต่างคนต่างยังมีกิเลสด้วยกันการสนทนาธรรมนั้นท่านสนทนาตามภูมิจิตภูมิธรรมที่ปรากฏขึ้นจากจิตตภาวนาซึ่งตนบำเพ็ญมาเริ่มแต่คณิกะสมาธิอุปจารสมาธิอัปปนาสมาธิตามขั้นที่บำเพ็ญและสงสัยก็ศึกษาไต่ถามกันเป็นระยะไปท่านที่เข้าใจก็อธิบายให้ฟังตามลำดับแห่งความสงสัยจนอีกฝ่ายหนึ่งเข้าใจและปัญญาเป็นขั้นๆเช่นเดียวกับสมาธิผู้สงสัยในปัญญาขั้นใดเกี่ยวกับสิ่งที่กำลังพิจารณายังผ่านไปไม่ได้ท่านที่เข้าใจหรือผ่านไปแล้วก็อธิบายให้ฟังเป็นตอนๆไปตามที่สงสัยจนเป็นที่เข้าใจเหมือนภูมิอื่นๆที่ผ่านมาการสนทนาธรรมระหว่างกันและกันของพระกรรมฐานรู้สึกรื่นเริงไปตามธรรมขั้นนั้นเพราะผู้ถามก็ถอดออกจากใจที่ปฏิบัติรู้เห็นมาอย่างไรบ้างผู้อธิบายก็ถอดถอนจากใจที่ปฏิบัติรู้เห็นมาเช่นเดียวกันต่างได้พยานหลักฐานความจริงจากการปฏิบัติด้วยกันและเป็นคติต่อเติมกันไปไม่มีสิ้นสุดวันหนึ่งท่านองค์หนึ่งมาสนทนาเรื่องหนึ่งอีกวันหรือเวลาหนึ่งท่านองค์หนึ่งมาสนทนาอีกเรื่องหนึ่งสับเปลี่ยนถ่ายทอดกันไปเรื่อยเพราะต่างองค์ต่างปฏิบัติต่างองค์ต่างรู้ในลักษณะต่างๆกันทั้งภายนอกภายในการสนทนาธรรมที่เกิดจากความรู้ภายในใจแม้ผู้มาเล่าและเรียนถามปัญหาจะมีพรรษาอ่อนกว่ากันอยู่มากแต่การเล่าและการไต่ถามนั้นแฝงอยู่ด้วยความอาถรรพ์มั่นใจในความรู้และปัญหาของตนไม่พลั้นพรึงหวั่นไหวหรือประมาทกลัวท่านจะซักหรือทักท้วงแต่อย่างใดพูดไปและถามไปตามความรู้สึกของตนและยอมรับกันโดยทางเหตุผลของแต่ละฝ่ายถ้าตอนใดเหตุผลยังลงกันไม่ได้ก็ซักซ้อมกันอยู่ในจุดนั้นจนเป็นที่เข้าใจแล้วค่อยผ่านไปโดยไม่มีฝ่ายใดสงวนศักดิ์ศรีดีชั่วของตนอันเป็นลักษณะโลกแฝงธรรมให้นอกเหนือจากความหวังเข้าใจต่อกันผิดหรือถูกประการใดผู้เล่าหรือไต่ถามจะดำเนินไปตามความถนัดใจที่รู้เห็นมาโดยไม่คิดว่ากลัวจะผิดผู้ฟังก็ตั้งใจฟังไปตามจุดที่ผู้นั้นถามและเล่าให้ฟังด้วยความสนใจและไม่สนใจกับอะไรยิ่งไปกว่าปัญหาธรรมที่กำลังเป็นไปอยู่เฉพาะหน้าไม่ว่าท่านผู้ใดสนทนาและฟังต่างมีความสนใจเอื้อเฟื้อต่อธรรมของกันโดยสม่ำเสมอแต่ต้นจนอวสานแห่งปัญหาธรรมไม่แสดงความอิจฉาระอาใจไม่แสดงความดูถูกเหยียดหยามด้วยภูมิจิตภูมิธรรมของกันและกันต่างสนทนากันด้วยความบริสุทธิ์ใจหวังความรู้และความอนุเคราะห์จากกันจริงๆเมื่อผู้เล่าและเรียนถามถูกคัดค้านจากผู้รับฟังในเรื่องใดตอนใดเรื่องนั้นตอนนั้นต้องกลายเป็นปัญหาการบ้านของเจ้าของปัญหาทันทีที่จะนำไปขบคิดเพื่อแก้ไขดัดแปลงต่อไปจนเป็นที่แน่ใจจนกว่าปัญหานั้นเป็นที่สนิทใจไม่ขัดแย้งจากอาจารย์ผู้ให้อุบายและตนก็เข้าใจตามนั้นจึงจะปล่อยให้ผ่านไปตามธรรมดาผู้ถูกคัดค้านแทนที่จะเสียใจแต่กลับเพิ่มความสนใจยิ่งขึ้นในปัญหาที่ถูกคัดค้านนั้นๆดังนั้น การสนทนาธรรมระหว่างผู้ปฏิบัติด้วยกันในลักษณะนี้จึงน่าจะเกิดมงคลได้ตามหลักธรรมว่าการสนทนาธรรมตามการย่อมเป็นมงคลอันสูงสุดการสนทนาที่เป็นข้าศึกหรือทำลายธรรมบทว่ากาเลนะธรรมสากัจฉาเอตมังคลมุตตมังนั้นน่าจะได้แก่การสนทนาที่ทำให้เกิดกิเลสหรือสนทนาอวดกิเลสกันมากกว่ามุ่งประโยชน์ในธรรมแต่นี้กล่าวตามความด้นเดาของวิสัยป่าไปอย่างนั้นเองกรุณาอย่าได้ถือเป็นหลักเกณฑ์นักเพราะคำว่าป่าหรือเถื่อนก็เป็นคำประกาศตัวอยู่แล้วว่าเป็นสภาพเช่นนั้นอยู่ในตัวเองอะไรจะเกิดประโยชน์โดยธรรมแก่ตนด้วยวิธีใดควรพยายามตักตวงวิธีนั้นให้เต็มกำลังความเพียรของตนแม้วิธีนั้นจะอยู่ในท่ามกลางแห่งความตำหนิของใครที่มีกิเลสประเภทชอบติเพื่อยกตนหรือทำลายมากกว่าความเป็นธรรมก็ไม่สามารถลบล้างวิธีนั้นได้หากสามารถลบล้างได้พระพุทธเจ้าซึ่งทรงบำเพ็ญอยู่ในท่ามกลางเจ้าทิฏฐิทั้งหลายที่ควรเรียกได้ว่าคลังกิเลสคงไม่เล็ดรอดมาเป็นศาสดาของพวกเราชาวพุทธของพระองค์ได้มีความจริงเท่านั้นชนะสิ่งจอมปลอมทั้งหลายได้คือชนะตนได้ก็เพราะความจริงชนะโลกได้ก็เพราะความจริงหนีความจริงไปไม่พ้นผู้มั่นในศาสนาพุทธจึงควรมั่นในความจริงซึ่งเป็นหัวใจของพุทธศาสนาดังนั้นการสนทนาธรรมและปฏิบัติธรรมจะเป็นวิธีใดก็ตามถ้าทำลงไปกิเลสกลัวและหลุดลอยออกจากใจได้การทำนั้นก็เป็นมงคลแก่ตนแม้กิเลสจะไม่เห็นเป็นมงคลด้วยก็ไม่เป็นปัญหาแต่โดยมากพวกเรามักทำตัวให้เป็นมงคลแก่กิเลสมากกว่าเป็นมงคลแก่ตัวจึงควรระวังมงคลชนิดนี้ถ้าคืนให้เป็นมากๆอาจจมไปทั้งที่เข้าใจว่าตัวเจริญดังแบบเที่ยวโคดโกงจี้ปล้นรีดไถสมบัติของคนอื่นมาเป็นสมบัติและมงคลแก่ตนโดยเข้าใจว่าตัวฉลาดมีบุญมากมีอำนาจวาสนามากรวยเงินกองทับภูเขาบัญชีเงินฝากธนาคารอ่านทั้งวันไม่จบแต่ความจริงก็คือมงคลชั่วลมหายใจมงคลดินเหนียวติดศีรษะที่จะพาให้จมย่อยยับโดยไม่มีท่านผู้รู้ใดสงสัยกันว่านั่นคือมงคลอะไรกันแน่ความจริงการวินิจฉัยมงคลท่านสอนให้วินิจฉัยความเคลื่อนไหวเพื่อการกระทำของตนว่าเป็นไปในทางใดในวันเวลาหนึ่งๆความเคลื่อนไหวนั้นจะเป็นขึ้นที่กายวาจาใจของเราแต่ละรายความเป็นมงคลหรืออัปมงคลซึ่งเป็นส่วนผลจะตามมากับความเคลื่อนไหวนั้นอย่างแยกไม่ออก
0: ท่านผู้ฟังครับที่ท่านได้รับฟังจบลงไปแล้วนั้นคือปฏิปทาพระธดงค์กรรมฐานครับขณะนี้ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชน

ขอเรียนเชิญพุทธศาสนิกชนศิษยานุศิษย์และผู้มีจิตศรัทธาทุกสารทิศร่วมบำเพ็ญกุศลทอดกฐินสามัคคีประจำปีพุทธศักราช2569ณวัดเกศรศิลคุณวัดป่าบ้านตาดตำบลบ้านตาดอำเภอเมืองอุดรธานีจังหวัดอุดรธานีเพื่อน้อมถวายผ้ากฐินตามพุทธานุญาตแด่พระภิกษุสงฆ์ผู้จำพรรษาท่วนไตรมาสและร่วมสืบสารปฏิปทาธรรมสายวัดป่ากรรมฐานกำหนดการงานบุญกฐินสามัคคีวัดป่าบ้านตาดจังหวัดอุดรธานีวันศุกร์ที่30ตุลาคมพุทธศักราช2569เวลา 7 นาฬิกาตักบาตรเช้าเวลา 8 นาฬิกาเป็นต้นไปคณะศรัทธาญาติโยมร่วมสมทบกองบุญกฐินสามัคคีจัดเตรียมองค์พระกฐินผ้าไตรจีวรเวลา 19 นาฬิกาทำวัดเย็นและเจริญพระพุทธมนต์ฉลององค์กฐินรับฟังพระธรรมเทศนาและปฏิบัติภาวนาวันเสาร์ที่31ตุลาคมพุทธศักราช2569เวลา 7 นาฬิกา 15 นาทีตักบาตรเช้าเวลา 8 นาฬิกา 30 นาทีถวายภัตตาหารและเวลา 9 นาฬิกา 30 นาทีพิธีทอดถวายผ้ากฐินสามัคคีประธานและคณะศรัทธาญาติโยมพร้อมกันกล่าวคำถวายผ้ากฐินสามัคคีน้อมถวายผ้าไตรจีวรและบริวารกฐินแด่คณะสงฆ์พระสงฆ์อุปโลกกฐินและอนุโมทนาคาถาหลังจากนั้นศรัทธาสาธุชนร่วมถวายจตุปัจจัยสมทบกองกฐินและบริวารกฐินประธานสงฆ์อนุโมทนาให้พรเป็นเสร็จพิธีท่านสามารถร่วมทำบุญกฐินได้ที่วัดป่าบ้านตาดอำเภอเมืองจังหวัดอุดรธานีหรือโอนปัจจัยร่วมทำบุญเข้าบัญชีธนาคารไทยพาณิชย์สาขาอุดรธานีเลขที่บัญชี510-433-2993ชื่อบัญชีกฐินสามัคคีวัดป่าบ้านตาดโดยพระอาจารย์สุธรรมจึงรุ่งเรืองรัตน์ท่านที่ประสงค์จะขอรับใบอนุโมทนาบัตรสามารถส่งหลักฐานการโอนปัจจัยทำบุญโดยการแอดไลน์หมายเลขโทรศัพท์093-489-1113และสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่หมายเลขโทรศัพท์042-214-114-5สุโขปุญญสากุจโยการสั่งสมบุญนำสุขมาให้

เสด็จสู่สวรรคาลัยของพระศกชาวไทยน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณตราบนิจนิรันดร์ข้าพระพุทธเจ้าผู้บริหารพนักงานสถานีวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชนในพระอุปถัมภ์สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารีกรมพระศรีสว่างควัตบรคติยราชนารี

ที่นี่สถานีวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชนในพระอุปถัมภ์สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารีกรมวสีสว่างควัตวรคัตติยราชนารีทำการส่งกระจายเสียงในระบบ FM ความถี่ 103.25 เมกะเฮิรตซ์ทดลองออกอากาศประเภทวิทยุบริการสาธารณะจากเลขที่309/1หมู่ที่1บ้านตาดตำบลบ้านตาดอำเภอเมืองจังหวัดอุดรธานีไปยังสถานีวิทยุในเครือข่ายเสียงธรรมทุกภาคทั่วประเทศนำเสนอรายการตลอด24ชั่วโมงครับท่านสามารถรับฟังวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชนผ่านช่องทางได้ดังนี้ 1. ผ่านทางอินเทอร์เน็ตได้ทั่วโลกที่ www.หลวงตา.com 2. ทางช่อง YouTubeชื่อหลวงตาเลดิโอวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชนบ้านตาด 3. ทางแอปพลิเคชันหลวงตา .com และ 4. ทางพอดแคสต์เลดิโอชื่อวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชนและรับฟังผ่านระบบดาวเทียมไทยคม6ในระบบ4แบนด์คลื่นความถี่03880เมกะเฮิรตซ์ค่าซิมโบเรตที่300000แนวรับสัญญาณแนวนอนหรือเอสค่าออดิโอ PID 0608ค่า PCR PID 8191

นอกจากนี้ท่านยังสามารถรับชมรับฟังการแสดงพระธรรมเทศนาของท่านอาจารย์หลวงตาพระมหาบัวญาณสัมปันโนทางสถานีโทรทัศน์เสียงธรรมบ้านตาด SBT TV ผ่านช่องทางดังต่อไปนี้ 1. ผ่านทางเว็บไซต์หลวงตา .com 2. ทางช่อง YouTube ชื่อหลวงตา TV โทรทัศน์เสียงธรรมเพื่อประชาชนบ้านตาด 3. ทางแอปพลิเคชันหลวงตา .com นำเสนอรายการตลอด24ชั่วโมงครับ

สถานีวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชนและสถานีโทรทัศน์เสียงธรรมบ้านตาด SBT TV เป็นสถานีที่นำเสนอรายการธรรมะตามหลักธรรมขององค์สมเด็จพระบรมศาสดาสัมมาสัมพุทธเจ้าโดยการเผยแผ่พระธรรมเทศนาอันเป็นสวากขาตธรรมของพระสงฆ์สาวกผู้ทรงศีลสมบูรณ์ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบรู้แจ้งเห็นจริงตามพระธรรมคำสอนทั้งนี้เพื่อประโยชน์เพื่อความสุขแก่ท่านผู้ชมและผู้ฟังอย่างแท้จริงครับท่านสามารถแจ้งผลการรับชมรับฟังได้ที่หมายเลขโทรศัพท์042-214-114-5และ093-489-1113อีกสักครู่ท่านจะได้รับฟังรายการนี้

ขอกราบอาราธนาครูบาอาจารย์และเรียนเชิญพุทธศาสนิกชนศิษยานุศิษย์ร่วมแสดงมุทิตาสักการะอายุวัฒนมงคลครบ77ปี57พรรษาพระราชวชิระธรรมาจารย์หลวงพ่อสุธรรมสุธรรมโมเจ้าอาวาสวัดป่าบ้านตาดอำเภอเมืองจังหวัดอุดรธานีในวันที่20และ21ตุลาคมพุทธศักราช2569มีกำหนดการดังนี้วันอังคารที่20ตุลาคมพุทธศักราช2569เวลา 19:00 น.สวดมนต์ทำวัดเย็นรับฟังพระธรรมเทศนา

0: ัมสุธัมโมและร่วมทำบุญถวายจตุปัจจัยตามกำลังศรัทธาองค์ท่านอนุโมทนาให้พรเป็นเสร็จพิธีท่านที่ไม่สามารถเดินทางมาร่วมทำบุญท่านสามารถโอนปัจจัยถวายในกิจสาธารณกุศลได้ที่ธนาคารไทยพาณิชย์เลขที่บัญชี510-443-8155ชื่อบัญชีพระราชวชิรธรรมาจารย์สุธรรมจึงรุ่งเรืองรัตน์จึงกราบขออาราธนาครูบาอาจารย์และเรียนเชิญศิษยานุศิษย์ศรัทธาสาธุชนร่วมงานบุญแสดงมุทิตาสักการะอายุวัฒนมงคลครบ77ปี57พรรษาพระราชวชิรธรรมาจารย์หลวงพ่อสุธรรมสุธรรมโมเจ้าอาวาสวัดป่าบ้านตาดอำเภอเมืองจังหวัดอุดรธานีในวันที่20และ21ตุลาคมพุทธศักราช2569โดยพร้อมเพรียงกันสุขโขปุญญัสสะอุจจโยการสั่งสมบุญนำสุขมาให้
1: ขณะนี้ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชนเริ่มต่อจากนี้ไปขอเชิญท่านรับฟังรายการนิทานหลวงตาขอเชิญท่านรับฟังครับ
2: นี่เป็นน้ำอะไรนะน้ำอะไรทดลองดูก่อนมันต้องทดลองก่อนดิมันถูดัดสันดานมาแล้วมันต้องเลยทดลองก่อนท่านเนตรเป็นเพื่อนกันแต่อายุท่านแก่กว่าเราปีหนึ่งส่วนพรรษานั้นท่านอ่อนกว่าเราเพราะท่านเคยเป็นมหานิกายมาแล้วก็มายัตติอันนี้พรรษาสังยัตติต้องลดลงให้เข้าสู่ระดับทางด้านธรรมยุทธ์ท่านเล่าให้ฟังน่าขบขันนะนั่นท่านใจเป็นธรรมอยู่ตอนเป็นโลกท่านก็เล่าให้ฟังตอนเป็นธรรมท่านก็เล่าให้ฟังไปเที่ยวกรรมฐานเข้าไปบ้านนั้นแหละบ้านสีท่านสีทองบ้านสีฐานโอ้ยต้องพันหลังคาเรือนบ้านใหญ่โตมากทีเดียวตั้งอำเภอขึ้นที่นั่นก็ได้เพราะบ้านใหญ่โตแล้วเคยผ่านไปหนหนึ่งรู้ได้ชัดเลยพอมาถึงบ้านนี้ก็ที่วัดศรีฐานวัดป่านั้นมันมีแม่ชีอยู่ในนั้นพวกแม่ชีเขาเอาหนักสมอเอาน้ำตาลมาถวายนี่เขาเอามาถวายก็กำลังเพียมากกันว่าเดินทางเพิ่งกลับมาถึงที่นั่นเขามาเขาเอาอะไรมาถวายก็มีสมอก็สวยงามมากนะที่นี่ส่วนน้ำตาลกับเกลือเนี่ยมันทุกสิ่งทุกอย่างเหมือนกันหมดแต่เขาก็มีอะไรขั้นเอาไว้นะท่านไม่ดูฉันว่างั้นนะนี่แหละที่น่าขบขันท่านไม่ดูเห็นขาวๆเหมือนกันก็นึกแต่ว่าเป็นน้ำตาลหรือเป็นเกลือหน้าท่านว่านั่นนี่ท่านก็เอานั่นแหละมีดเล็กๆแกะหมักสมอนั่นลงมาจิ้มถ้วยนั่นแหละถ้วยนั้นมันมีทั้งน้ำตาลมีทั้งเกลือแล้วสีอะไรทุกอย่างเหมือนกันหมดว่าเขาได้กันหมดเลยแต่ที่เขาขั้นไว้ท่านก็เห็นแต่ท่านไม่ดูว่ากันนะใครพอแกะสมอลงแล้วลองทดลองดูว่าใส่จับลงไว้ตรงนี้ที่นี่มันไปถูน้ำตาลแล้วที่เกลือมันอยู่ข้างนี้แต่ไม่รู้พอลงไปนี่ก็โอ้หวานซึ้งว่ากันนะเออแล้วที่นี่เตรียมใหญ่นี่ตอนท่านเตรียมใหญ่ได้

0: เป็นท่านเล่าให้ฟังเป็นธรรมดีนะท่านเล่าเองท่านก็เป็นธรรมอันนี้พอเตรียมใหญ่แกะอันนี้ออกแล้วเอาเม็ดออกมีตั้งแต่หมักสมอก็เป็นร่องๆอันสร้างกันลงในจุดนี้ที่สองจุดที่สองเป็นเกลือไปก็ลงก็ใส่เต็มเหนียวเลยเพราะจุดนี้เป็นน้ำตาลที่มันมีอะไรผ่านอยู่เขาก็ทำให้แต่ท่านไม่อยู่ใช่ปะท่านนึกว่าเป็นอันเดียวกันพอเอาอันนี้แกะแล้วก็เม็ดออกยังเหลือแต่มันบรรจุน้ำตาลได้สักกระทอนึงกระสอบนึงไปเอาขึ้นมาเอาหลังนี่ฟัดสักเขือทั้งกระทอเลยใส่ลงไปใส่ป้าลงไปนี่เท่มันไม่ใช่น้ำตาลเนี่ยมันเป็นเกลือทั้งหมดเลยจะทำไงมันอันหนึ่งมันจะไม่ยอมกลืนมันต้องกลืนนี่แหละอันเป็นธรรมนะใครเป็นคนโลภมานี่ได้ไม่พอนี่เอาตรงนี้นะวะท่านบอกว่าเอาให้ได้เลยกลืนให้หมดเลยดังนั้นเห็นท่านว่านั่นเห็นไว้ละท่านพูดเป็นธรรมของท่านดีถึงพอมันเป็นเกลือแล้วท่านจะขายมันอันหนึ่งจะขายบอกไม่ขายตัวนี้ตัวโลภฟาดตัวโลภนี่ผมท่านว่าคือน้ำตาลกับเกลือมันเหมือนกันเลยท่านเลขท่านเป็นพระสุขุมดีนะ
1: ท่านผู้ฟังครับที่ท่านได้รับฟังจบลงไปแล้วนั้นเป็นรายการนิทานหลวงตาครับขณะนี้ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชนลำดับต่อจากนี้ไปขอเชิญรับฟังพระธรรมเทศนาของท่านอาจารย์หลวงตาพระมหาบัวญาณสัมปันโนครับ
0: ศีลธรรมนั่นแหละถ้าว่าเกาะก็เกาะอย่างดีฟังก็ฟังอย่างดีนี่เป็นที่ยึดที่เกาะถ้าเรือก็เรือค่อยคลาดปลอดภัยนำพ้นจากมหาสมุทรทะเลหลวงไปนี่มีแต่เครื่องอาศัยของเราใจนี่จะไม่อาศัยอะไรนะสิ่งของเงินทองก็มากมายก่ายกองนี่เป็นเรื่องของร่างกายความเป็นอยู่ของแห่งธาตุขันธ์ของเราเมื่อแยกจากนั่นออกมามาทำบุญให้ทานเสียสละนี่กลายเป็นเรื่องธรรมขึ้นมาแล้วนี่เป็นสมบัติเข้าสู่ใจส่วนวัตถุต่างๆนั่นเป็นสมบัติเข้าส่วนร่างกายอาศัยกันไปทั้งนั้นแหละส่วนสมบัติของใจไม่ค่อยมีนะเพราะฉะนั้นจึงให้พากันหาสมบัติของใจในวันพระวัน24 25ค่ำวัน7ค่ำ8ค่ำหรือเสาร์อาทิตย์ว่างวันไหนเป็นธรรมนี่เปิดช่องว่างไว้สำหรับผู้ทำประโยชน์เท่านั้นเองถ้าจิตไม่สนใจในเรื่องคุณงามความดีมันไม่ว่างล่ะการที่จะไปสร้างความดีไม่ว่างแต่จะลงนรกนั้นไหลกันลงไหลกันลงขนโคฟังสิพระนนทูลถามพระพุทธเจ้าว่าคนที่จะไปสวรรค์กับคนที่จะลงนรกนั้นทางไหนมากกว่ากันพระองค์รับสั่งทีว่าคนที่จะลงนรกนี่เท่ากับขนโคคนที่จะไปสวรรค์นิพพานนี่เท่ากับเขาโคในโคตัวหนึ่งเป็นยังไงมีเขาสองเขาขนมันเต็มตัวอันนี้จิตเรานั่นน่ะจิตดวงนี้มีแต่ขนโคเต็มอยู่ในนั่นนะขนโคนี่ขนนั้นนี่จะไปนั่นขนนี่จะไปนั่นขนนี่จะเข้ากินเหล้าเมาสุราขนนั่นจะจูบฟินจีกัญชาขนนี่จะไปทะเยอทะยานหารายได้ไม่พอขนนี่ไม่มีป่าช้าจะอยู่ข้ามฟ้าขนนั่นขนนั่นขนนั่นขนนี่จะไปสวรรค์นิพพานไม่มีนะไม่มีมีแต่เขานี่จะไปสวรรค์นิพพานมีเพียงสองเขาให้ท่านพิจารณาให้ดีนะพระพุทธเจ้าเป็นศาสดาองค์เอกเรามาฟังเล่นๆได้หรือถ้าฟังเล่นเราก็หมดคุณค่าด้วยกันทั้งนั้นแหละให้กิเลสต้มหมดเลยคุณค่าของกิเลสนรกอเวจีไปดูเอานะนรกอเวจีว่าไปดูเอาหน้านี่มันก็เราก็เหมือนกับสอนคนตาบอดแต่เขาดูอะไรใช่ไหมดูนะนักภาวนานี่ท่านเก่งพูดกงๆอย่างนี้นะบาบุญนรกสวรรค์ที่พระพุทธเจ้าว่าไงท่านหมอบราบท่านมองเห็นชัดเจนพระพุทธเจ้าก็มองเห็นชัดเจนมาสอนโลกท่านสอนโลกเล่นเมื่อไหร่กิเลสเป็นนามธรรมที่เต็มหัวใจเราไม่เห็นความโลภความโกรธความหลงราคะตัณหาเต็มหัวใจทุกคนมีใครเห็นไหมพระพุทธเจ้า พระอรหันต์เห็นเรียบวุฒิสังหารมันแหลกนี่แหละท่านเห็นอย่างนี้ท่านฆ่าอย่างนี้มาสอนพวกเราแบบนรกสวรรค์พรหมโลกก็แบบเดียวกันท่านรู้ท่านเห็นท่านละท่านถอนท่านบำเพ็ญอย่างเดียวกันนี่แหละให้จำให้ดีนะเอาแต่เพียงกิเลสนี่แหละมันเต็มอยู่ในหัวอกเราเรายังไม่รู้ว่าเป็นกิเลสไม่รู้ว่าเป็นภัยนำเราให้ได้รับความทุกข์ความลำบากตลอดเวลานี่แหละถึงว่าเรื่องมองกิเลสนี่มองไม่ออกนะว่ามันอยู่ในหัวใจทุกคนมองไม่เห็นแต่บืนจำมันทั้งนั้นทั้งนั้นแหละนี่วันนี้เปิดให้ท่านทั้งหลายได้ฟังอีกทีนึงว่าพระพุทธเจ้าบาปบุญนรกสวรรค์นี่คือพระพุทธเจ้าทุกทุกองค์เป็นอย่างนี้รู้อย่างนี้เห็นอย่างนี้ทั้งนั้นที่นี่เรื่องกิเลสตัณหานี่คือพวกเทวทัตมันอยู่ที่หัวใจเรานี่มองมาไม่เห็นนะมันกระซิบกระซาบกระซิบกระซาบรอบด้านอยู่ในตัวของเราเนี่ยเรามองมันไม่เห็นทำส่องเข้าไปมันยังไม่ยอมให้ส่องตีกล้องหลุดมือไปเลยนะเออกิเลสตีกล้องหลุดมือไปเลยนะมันไม่มองให้ส่องหน้ามันนะนี่แหละกิเลสแล้วพูดเรานี้เราสลดสังเวชผ่านมาหมดแล้วนะในหัวใจดวงนี้ล่ะเวลามันมืดมันมืดจริงๆนะมืดจนไม่รู้เรื่องรู้ราวอะไรทั้งนั้นล่ะดีเป็นชั่วชั่วเป็นดีไปหมดเลยแล้วส่วนมากแล้วไอ้เรื่องชั่วล่ะมันว่าดีว่าดีไปเรื่อยเรื่อยเป็นอย่างนั้นนะเวลามันมืดนะเวลาเปิดออกเปิดออกด้วยศีลด้วยธรรมอบรมจิตใจมันค่อยสว่างออกสว่างออกค่อยเห็นเหตุเห็นผลเห็นขวากเห็นน้ำเห็นหินโซโคกอยู่ตามสายทางที่เราผ่านไปมันก็หลีกไปได้หลีกไปได้ที่เวลามันเปิดไปแล้วมันเห็นหมดจะทำไงเมื่อเห็นหมดอยู่แล้วใครจะไปโดนในสิ่งที่เป็นภัยแก่ตัวเองเขาหลีกไปหลีกไปนั่นแหละจอมปราดท่านหลีกไปโดยลำดับจนกระทั่งพ้นทุกข์มาได้เลยเราทั้งหลายจับสายทางคือธรรมของพระพุทธเจ้านี่ยืดให้ดีก่อให้ดีอย่าเป็นบ้ากับกิเลสนั่งหนาเป็นมาตั้งกับตั้งกันแล้วควรที่จะมีลดราวาสองลงบ้างควรจะจืดจางลงไปบ้างควรจะเข็ดจะหลับบ้างนี่ยิ่งเหนียวแน่นเข้าไปทุกวันทุกวันนี่ก็ยิ่งจะจมไปทุกวันนะศาสนาจะไม่มีในเมืองไทยแล้วนะเวลานี้มันมีตั้งแต่กิเลสจะพาลงนรกมีแต่เขาโคเต็มบ้านเต็มเมืองเต็มเขาเต็มเราขนโคมันจะไม่มีนะพากันจำเอาวันนี้พูดเพียงย้อนนี้ก่อนเทศมันกำลังหิวข้าวเทศมากคนนี้หิวข้าวมากแล้วฆ่าคนแบบไม่รู้ตัวนะเทศสอนคนไปดีไปดีแล้วไปฆ่าคนมันกำลังหิวข้าวเอาละไม่อยากฆ่าคนเราจะให้พรนี่ออกแล้วนะนี่ออกแล้วเอาว่าเราตรงนั่นแหละ
2: 1กิโลครับลูกเห็บครับนี่ครับลูกเห็บครับทองคำ1กิโลครับ
0: โอ้โห
2: นี่ครับลูกเห็บ
0: ทองคำ1กิโลเลยครับน้อมถวายกราบน้อมถวายทองคำ1กิโลกรัมเพื่อเป็นพุทธบูชาธรรมสังฆบูชาแล้วลงตาเนื่องในวาระเป็นวันคล้ายวันที่องค์หลวงตาได้บรรลุธรรมบรรลุธรรมเมื่อวันที่15พฤษภาคม2493ณวัดหลังวัดดอยธรรมเจดีย์อำเภอโคกศรีสุพรรณจังหวัดสกลนครคณะศิษย์วัดป่าอัตมโนภูน้อยบ้านหนองแสงน้อยน้ำพ่นตำบลน้ำพ่นอำเภอหนองวัวซอจังหวัดอุดรธานีขออนุโมทนาถวายเอาสาธุเสียเงินทองคำได้จัง1กิโลของเงินเมื่อไรวะก็นั่นนี่เราเรียกว่าประเภทลูกเห็บตั้งแต่5บาทขึ้นไปเรียกว่าประเภทลูกเห็บประเภทลูกเห็บลูกเล็กลูกโตเรื่อยถ้าธรรมดาทำพรำนึงเขาเรียกประเภทธรรมดาคณะศิษย์วัดป่าอัตมโนภูน้อยเอ๊ะมาอยู่ตรงไหนนะภูน้อยเนี่ย
2: น
0: ้
2: องแส
0: ง
2: สร้อย
0: บ้านน้ำพ่นหรือว่า
2: น้องแสงสร้อย
0: น้ำพ่น
2: น้องแสงสร้อย
0: บ้านน้องแสงสร้อยน้องแสงน้องแสงสร้อยตำบลน้ำพ่นอำเภอหนองวัวซอโอ้แถวนี้ไม่ใช่เรื่องนั่นนะมี ทองคำออกมาตั้ง1กิโลเนี่ยออกมาจากตำบลน้ำพ่นอำเภอหนองกระซอนี่ได้ทองคำตั้ง1กิโลแล้ววันนี้พอใจที่การที่ไปรับทองที่ไกลที่สุดลำบากที่สุดก็มีที่อะไรเขาใหญ่ตีนเขาใหญ่นู่นแล้วนะไปรับไปกลับนั่นนะหลวงพ่อสงวาดพร้อมทั้งศรัทธาญาติโยมทั้งหลายนิมนต์ให้ไปรับทองที่เขาใหญ่ตีนเขาใหญ่ไปนี่เกียรติตีนเขาใหญ่เขาใหญ่อยู่ข้างบนไปนี่เข้าไปนี่ทองไม่ทราบว่ากี่กิโล
3: อันนี้ศรัทธาใหญ่จ้ะจะ
0: หลายกิโล
3: ใหญ่หนึ่งกิโล
0: น
3: ี่
0: ก็ศรัทธาใหญ่เลย
3: เงินอีกสองแสนจ้ะ
0: นี่ศรัทธาใหญ่มันใช่ของเล่นนะศรัทธาใหญ่ตูมเดียวเลยไม่ต้องพูดข้ามกำแพงนั่นวันนี้ได้2กิโลแล้วนะมันของเล่นเมื่อไหร่นี่ได้2กิโลแล้ววันนี้ได้ถึง2กิโลแล้วพูดถึงเรื่องที่เราไปรับทองอุตส่าห์พยายามไปครั้งมาครั้งคืนไกลๆไม่สำคัญนะสำคัญที่ไปวันนั้นล่ะออกฉันหันแล้วออกเดินทางจากนี่ถึงนู่นเขาใหญ่เลยไปเขาใหญ่ไปตีนเขาใหญ่ไปเรื่อยๆไปรับทองจากหลวงพ่อสังวาลที่ท่านมีศรัทธาอย่างแรงกล้าช่วยชาติศาสนาพระวาสัตย์อย่างเต็มภูมิของท่านนั่นแหละท่านช่วยเต็มเม็ดเต็มหน่วยด้วยมาหลวงพ่อสังวาลท่านช่วยเต็มเม็ดเต็มหน่วยเรื่อยมานะท่านนิมนต์ไปรับทองคำจากบรรดาลูกศิษย์ที่ถวายท่านที่เนี่ยเขาใหญ่นั่นแหละเราไปรับโน่นเนี่ยก็กลับมาไม่ใช่ของเล่นนะนี่ที่ว่าไปไกลที่สุดก็กลับมาเราไม่ลืมส่วนไปข้างบ้านข้างอื่นใกล้ๆไม่ต้องการอันนี้กลับเขาใหญ่ไปเล่นเล่นกันโ
3: ตนะลูกขออนุญาตกราบเรียนนะคะวันนี้ซึ่งเป็นวันที่15พฤษภาตรงกับวันบรรลุธรรมขององค์พระหลวงตาลูกและประชาชนจากทั่วทุกสารทิศขอน้อมจิตถวายปัจจัยในการก่อสร้างสถานีวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชนและเครือข่ายขอกุศลผลบุญทั้งหลายที่เกิดจากการรวมน้ำใจของลูกหลานเพื่อสื่อธรรมเข้าสู่หัวใจของท่านผู้ฟังในทุกๆครั้งขอจงกลับมาเป็นอานิสงส์ส่งผลให้พวกลูกทุกคนพ้นจากทุกถึงสุขในปัจจุบันการนี้ดังองค์พระหลวงตาโดยทั่วหน้ากันทุกคนด้วยเทอญส
0: าธุนี่เป็นประเภทเงินสดทางนี้เป็นประเภทเงินสดขอถวายน้องตาเรื่องในการจัดสร้างสถานีวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชนวันที่15พฤษภาคม84ยอดที่1จากประชาชนทั่วสารทิศวันที่1ถึงวันที่15พฤษภาคม2548เป็นจำนวนเงิน 5,644 บาทยอดที่2จากหมู่คณะจังหวัดนราธิวาสจำนวนเงิน 2,670 บาทยอดที่3จากงานกันดีโอวีความคณะศรัทธาทั้งหลาย 9,356 บาทยอดที่4จากคุณสาวรักษ์สหเวชพันธ์ 100,000 บาทรวมเป็นเงินทั้งสิ้นหนึ่งแสนหกหมื่นสองพันหกร้อยเจ็ดสิบบาทเอาสาธุหนึ่งแสนวันนี้ก็เป็นงานยิ่งใหญ่เหมือนกันเพื่อจะได้หมุนชาติของเราให้มีความแน่นหนามั่นคงแล้วก็จะยิ่งด้วยทองคำวันนี้ตั้งสองกิโลสองกิโลกว่าแล้ววันนี้ไม่ใช่น้อยทองคำนี่ก็สมเจตนามุ่งหมายของเรามาเป็นลำดับต้องจัดต้องจัดทุ่มใจเลยทองคำเอาให้ได้เอาได้หนักเข้าหนักเข้าต่อมาก็ให้มีหางยาวไปนี่เรียกว่าประเภทน้ำไหลซึมทองคำนี่ประเภทน้ำไหลซึมเข้ามาเรื่อยนี่รู้มันจะ90ก็เลยนะ
2: 95แล้วครับ
0: 95
2: ครับ
0: นี่แหละทองคำประเภทน้ำไหลซึม
2: ครับ
0: คือที่ได้จากการมอบใหญ่สุดท้ายเสร็จแล้วแล้วก็เราขอให้เป็นประเภทน้ำไหลสิ่งเพราะทองคำเราอยู่ในกลางหลวงเราไปดูเองจึงกระเทือนใจเรื่อยมาจากนั้นมาก็รบกวนพี่น้องทั้งหลาย เรื่อยๆมาจนได้ทำความเป็นกอบเป็นกรรมมาแล้วแล้วยังให้มีหางต่อก็ได้เป็นประเภททองคำน้ำไหลสูงก็ได้95กิโล
2: กรัมครับครับ
0: เนี่ยเดือนเมษาปีกายีมอดทองคำเรียบร้อยมาเมษาพุทธภาปีนี้ได้ทองคำอีกตั้ง95กิโลถ้าไม่พูดถึงเรื่องประเภทน้ำไหลสูง95กิโลหมดความหมายไม่มีเลยอันนี้ถึง95กิโลหนึ่งปีหรอ95กิโลนับว่าเก่งนะนี่ก็เข้าคำหลวงเราแต่เยอะวันนี้นะวันนี้รู้สึกว่าได้เยอะเป็นพิเศษนะทองคำก็ดีเงินสดก็ดีวันได้เยอะอยู่วันนี้เราพอใจนะได้มากได้น้อยเราพอใจกับชาติของเราเราพอใจเพราะเหล่านี้จะไหลเข้าสู่ชาติสู่ชาติทั้งนั้นไม่มีที่จะไหลด้วยไหลแตกซึมไปไหนเลยเป็นอันขาดบังกงเราช่วยชาติด้วยความบริสุทธิ์ใจเต็มไปด้วยเมตตาล้วนๆเพราะฉะนั้นจึงไม่มีชิ้นใดที่จะมาติดมือเราด้วยความสกปรกไม่มีเลยขาดสะบั้นไปหมดตั้งแต่ทองคำที่11ตันกว่ามาดอลลาร์กับ10ล้านกว่าแล้วส่วนเงินสดนี่เป็นพันๆหมื่นๆล้านออกทั่วไปหมดเลยเมื่อเราเร็วนี่เขาก็มาประราชทางกรมราชทัณฑ์เขามาอนุโมทนากับบรรดาพี่น้องทั้งหลายที่เสียสละสิ่งที่รักสงวนอย่างยิ่งคือสมบัติเงินทองออกจากจิตใจไปเป็นเครื่องเสียสละให้พวกคนทุกคนจนเช่นอย่างนักโทษในเรือนจำลาดยาวสร้างให้สองหลังหลังละ3ชั้นโยกไปเป็นเงินทั้งหมดเขาเอาใบอนุโมทนามาพร้อมกับหัวหน้ากรมราชทัณฑ์เขามาที่สวนแสงธรรมมาอนุโมทนารวมทั้งหมดเป็นเงิน
2: 49ล้านเศษครับ
0: 49ล้านเศษนี่ก็เป็นหัวใจพี่น้องหลายแล้วออกไปอยู่ที่นั่นนะหลวงตาเป็นแต่ผู้นำเท่านั้นไม่ได้เรื่องใดราวอะไรหรอกเป็นแต่ผู้นำนี่แหละที่ใหญ่อยู่ก็คือเรือนจำลาดยาว49ล้านกว่าได้2หลังนี่เป็นครั้งที่2ครั้งแรกเราช่วยไม่มาก 6-7 ล้านคราวนี้ถึงกว่าถึง49ล้านคราวนี้เขามาอนุโมทนาเรียบร้อยแล้วนี่เป็นชิ้นเป็นอันของคนทุกคนจนที่จะอาศัยคนพวกเราทั้งหลายเพราะคนต่างคนต่างมีบุญมีกรรมพวกติดคุกติดตารางก็ไปด้วยบุญด้วยกรรมของเขาเองบางรายบริสุทธิ์มีนะในนักโทษในเรือนจำอยากเข้าใจว่าเขาเป็นนักโทษไม่บริสุทธิ์โดยสายเดียวนะคนบริสุทธิ์ก็มีแต่หลักฐานมัดเข้ามาด้วยความทุจริตแบบไหนก็ตามเล่ห์เหลี่ยมที่จะเอากันให้ติดคุกติดรางมันไม่มีแล้วสุดท้ายคนบริสุทธิ์ไปติดคุกก็ยังมีนะในเรือนจำเราอยากเข้าใจว่าในเรือนจำนี่จะเป็นคนเป็นนักโทษทุกคนเป็นคนบริสุทธิ์ไปติดคุกก็มีในนั้นให้เข้าใจอย่างนี้ไปด้วยอำนาจแห่งกรรมแต่ก่อนอาจจะไปกันแกล้งเขาอะไรๆก็ได้ที่นี่กรรมนั้นมาตามทันเราบริสุทธิ์อยู่ในชาตินี้กลายเป็นนักโทษเข้าไปได้นี่นะการช่วยทางเรือนจำนี่เราก็มากนะทางอุดรทางนี้ก็อุดรสกลสว่างแดนดินหนองบัวลำพูที่ไหนบ้างอำเภอพลบึงกาฬนี่พวกเรือนจำนะเราช่วยเยอะส่วนใหญ่ก็คือลาดยาวใหญ่กว่าเพื่อนช่วยมาอย่างนี้ล้วนแล้วตั้งแต่ปัจจัยพี่น้องทั้งหลายทั้งนั้นแหละไม่ได้เป็นของเราแหละเราเป็นผู้นำก็นำบอกด้วยความบริสุทธิ์ใจวันนี้ก็มามากมายขายกองปัจจัยทองคำก็เป็นประเภทลูกเห็บไหลแทรกเข้ามาในประเภทน้ำไหลสูงตั้ง2กิโลวันนี้ได้เยอะนะนี่แหละทองคำเหล่านี้เราจะได้เข้าสู่กลางหลวงของเราเพื่อพี่น้องลูกหลานชาวไทยเราจะได้หายใจโล่งปอดเราไม่มีปัญหาอะไรเลยเราพูดจริงเราไม่เอาอะไรแล้วเมื่อขนขวายมามากน้อยทุกอย่างลำบากขนาดไหนเราเพื่อพี่น้องทั้งหลายทั้งนั้นเลยเราไม่ได้มีเพื่อเรานะเราทนทุกข์ทรมานดังที่ว่าไปรับทองคำเขาใหญ่นี่ไปกลับมาไกลนี่ฟังสินั่นเราก็ไปทุกยากขนาดไหนเราก็ไปได้มาบางน้อยกับเพื่อพี่น้องทั้งหลายลูกหลานไทยเรานั่นแหละจะได้พากันหายใจโล่งปอดบ้างทุกอย่าง ในการช่วยชาติคราวนี้รู้สึกว่าอุ่นหนาฝาข้างนะที่เราได้นำพี่น้องทลายช่วยชาติคราวนี้รู้สึกว่าไม่มีอะไรเป็นข้อบกพร่องได้ตำหนิตัวเองว่าพาพี่น้องทลายผิดพลาดไปไม่เคยมีตั้งแต่ด้านวัตถุเราเป็นผู้รับผิดชอบวัตถุเองตั้งแต่ทองคำลงมาบริสุทธิ์สุดส่วนไม่มีที่ต้องติดเหลือรอนหน้าก็เหมือนกันบริสุทธิ์สุดส่วนท้องเงินสดนี่ก็ตั้งพันหมื่นหมื่นล้านออกด้วยความบริสุทธิ์สุดส่วนเช่นเดียวกันเราจึงพอใจในการดำเนินของเราด้วยความบริสุทธิ์ใจมีเมตตาครอบไว้ด้วยครอบไว้ด้วยตลอดมาอย่างนี้และจากนี้ก็เป็นอันดับที่สองที่เราได้ดำเนินไปแล้วตั้งแต่ต้นที่โลกทั้งหลายในเมืองไทยเราเฉพาะอย่างยิ่งเมืองไทยเราจะยังไม่สิ้นแล้วเพราะแล้วว่าเราจะเป็นผู้นำเท่านั้นคนทั้งหลายจะทราบว่านำมันก็คือนำทางด้านวัตถุมีเงินทองก็ของที่บกพร่องจะพาให้ชาติล่มจมจะฟื้นเรานี่ขึ้นมาชาติไทยของเราจะคิดในแง่นี้ทั่วหน้ากันอย่างรวดเร็วแต่เรื่องอัดเรื่องทำจะไม่พาเสียงคิดนะเราคิดไปเรียบร้อยแล้วในเวลานี้เองเป็นเวลาที่ทำจะได้เข้าสู่ใจพี่น้องชาวไทยไปพร้อมกับการช่วยชาติทางด้านวัตถุช่วยใจทางด้านธรรมะจะไปพร้อมกันเห็นไหมล่ะเวลานี้ธรรมะนี้ออกกระจายทั่วโลกแล้วนะทั่วโลกเมืองนอกเมืองนาได้ฟังทางนั้นและวิทยุกำลังตั้งในที่ต่างๆออกจากธรรมที่เราเป็นผู้นำช่วยชาติเขานี่ด้านวัตถุก็ออกผ่านมานี่เป็นน้ำไหลซึมเรื่อยมาแล้วส่วนด้านธรรมะยิ่งหนาแน่นขึ้นเรื่อยๆนี่เราช่วยชาติเราช่วยเต็มกำลังความสามารถของเราเวลานี้ทางวิทยุนี่กำลังออกมากขึ้นมีกระจายออกเรื่อยๆเรื่อยๆนะไหลซึม
2: ครับนะไหลซึมมาอีกหนึ่งบาทคร
0: ับ พอใจพอใจเอาไหลซึมมาไหลซึมมาเราพอใจแล้วนี่วันนี้ก็ได้หลายกิโล2กิโลแล้วนะครับ
3: ถามแบบนี้ว
0: ่
3: าค
0: ่
3: ะ
0: อะไร
3: ฮะมาทุ่งมาทองกับคุณนุ๊กค่ะมาถวายขอมาถวาย
0: มาโทษโทษรุ่นน่ะเนี่ยมีแต่ลูกเห็บทั้งนั้นน่ะลูกเห็บดอลล่าลูกเห็บทองคำ
3: มาไปนี่เป็นคณะผู้ร่วมบุญแทนถวายวันนี้เป็นผู้ร่วมบุญเป็นนายอำเภอหนองบัวซออดีตนายอำเภอหนองแสงอุตริสายโสพลตอนนี้ 42,000 เศษค่ะเป็นของคุณรับยืน 10,000 จิราพรเนื่องเจริญ 10,000 และผู้ร่วมบุญอีกประมาณ12คนอีก 20,000 กว่า
0: พอใจพอใจเอามา
3: อันนี้เป็นของคุณประสูติจัง
0: หวัดวันนี้ต้องทำจะได้2กิโลขึ้นไปแล้วมาเลยวันนี้เห็นคนมามากทำไมคนจึงมามากผิดปกติเราก็ไม่เคยคิดนะเรื่องผ่านไปแล้วก็ผ่านไปแล้วเราไม่เคยเป็นอารมณ์อะไรแล้วบรรดาลูกศิษย์ทั้งหลายที่เห็นมาผิดปกติแล้วก็เลยถามว่าวันนี้เห็นคนมาอะไรผิดปกติใกล้ๆกรุงเทพยิ่งมากประเทศนี้เป็นยังไงวะมาวันที่15วันที่15เป็นอะไรนะวันที่5วันหลังวันรอยธรรมเจดีย์อ๋อขึ้นกันทีนั่นยอมรับเพราะว่านั้นวันนั้นเป็นวันในชีวิตของเราเป็นครั้งสุดท้ายครั้งนั้นตัดสินภพชาติทุกอย่างทุกอย่างได้ตายกองกันมาเป็นกลับเป็นการขาดสะบั้นลงในคืนวันนั้นเวลา5ทุ่มถึงบนหลังวัดจอยธรรมเจดีย์เพราะว่าวันที่15เรายอมรับถึงเมื่อกันเสร็จเพราะเป็นความกระทบกระเทือนอย่างแรงน้ำตานี่ไหลพากออกมาเลยนะในวันนั้นแหละวันที่15เวลา5ทุ่มอยู่บนหลังเขาวัดดอยธรรมเจดีย์เงียบสงัดเลยนั่นแหละฟาดกันกับกิเลสตัณหาวิชาให้พาตายกองกันตั้งแต่นรกอเวจีขึ้นมาหาชั้นผมยังลงมาอยู่ในตายกองกันทั้งนั้นแหละนี่เวลาฟาดกันแล้วถึงเวลา5ทุ่มแปลงก็กระจ่างแจ้งออกมาเลยขาดชาวบ้านไปหมดจนน้ำตานี่ไหลพากเลยคืนวันนั้นไม่ได้บอกแล้วนะออกอย่าง เป็นอุทานออกมาจากหัวใจจริงๆอย่างถึงใจเลยขึ้นเราไม่ได้อาจเอื้อมมันหนักเป็นในหัวใจเองเราไม่เคยคิดจะไปอาจเอื้อมในเรื่องอย่างนี้พอผางขึ้นมานี่มันต้าไปหมดเลยความคิดความเห็นในหัวใจดวงนี้ตั้งแต่วันเกิดมาก ็ทราบมาโดยลำดับลำดาการปฏิบัติธรรมมาค่อยขยับขึ้นขยับขึ้นก็ทราบเจ้าของตลอดมาตลอดมาเป็นถึงขั้นอัศจรรย์ว่าเราจิตใจเราจิตใจอัศจรรย์ตลอดมาอันนี้เราก็ทราบก็มีธรรมท่านมาเตือนที่ว่ามันหลงอยู่นี่นะอย่าหลงความหมายว่างั้นไอ้พิจารณานี้จากนี้ไปก็ถึงไปถึงขั้นนี้แหละขั้นอัศจรรย์สุดยอดนี่พอคราวนี้อัศจรรย์ตัดสินขาดสะบั้นในเวลานั้นเลยไม่มีอะไรที่จะมาข้อโต้แย้งกันเลยตั้งแต่บัดนั้นมาเมื่อวันที่15พอผ่านไปแล้วเราก็บอกแต่วันที่15เทียบเดือนนั้นเป็นเดือน6แรม14ค่ําตอนกลางคืนเทียบวันที่เป็นวันที่15พฤษภาคมจึงเอาถือเอาวันที่15พฤษภาคมถ้าเป็นประมาณพอผ่านไปแล้วก็แล้วที่นี่เห็นบรรดาลูกศิษย์ลูกหาทั้งหลายมาถามไปถามมาเรามาเข้าวันที่15พฤษภาเรายอมรับเราทันทีเลยเพราะเป็นเรื่องที่ใหญ่โตนะมากในชีวิตของเราคราวนี้เป็นคราวสุดท้ายในชีวิตของเราที่ตายกองกันต้องมาม้วนเสื่อลงในวันนั้นไม่มีคำว่าตายกองกันอยู่ต่อไปแล้วพูดง่ายๆการสะบั้นต้องไม่ต้องไปถามใครเลยจ้าขึ้นมาเท่านั้นนี่แหละที่มันออกผู้ชานอย่างไม่รู้เนื้อรู้ตัวถ้าว่าไม่รู้เนื้อตัวก็เป็นอย่างนั้นเพราะพลังของจิตที่มันรุนแรงมากจากความอัศจรรย์ของจิตดวงนั้นที่ผ่านพ้นขึ้นมาได้แล้วว่าเหนือพระพุทธเจ้าตรัสรู้อย่างนี้ได้เหรออย่างนี้ได้เหรอนะเห็นไหมซ้ำแล้วซ้ำเราพระพุทธเจ้าตรัสรู้แต่ก่อนเราคาดหมายท่านตรัสรู้อย่างนั้นอย่างนั้นเวลามาผางขึ้นมานี้เป็นพยานซึ่งกันและกันออกทันทีเลยว่าพระพุทธเจ้าตรัสรู้นั้นตรัสรู้อย่างนี้ได้เหรออย่างนี้ได้เหรอแล้วจากนั้นแล้วเหนือพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์มาเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันได้อย่างไรเป็นแล้วไหมมาเป็นเดียวกันแล้วเป็นธรรมเลิศเลยดวงเดียวกันพุทโธธัมโมสังโฆเข้าในจุดเดียวกันบอกนั่นแหละเราถึงไม่ลืมที่ว่ามาวันที่มาเอายอมรับเราบอกเรายอมรับบุตรพี่น้องหลายฝั่งเพราะความสมุกสมบันในการบำเพ็ญตัวของเราเลื่อนมาแต่เราไม่เคยสลบนะเราก็บอกเราไม่เคยสลบแต่เฉียดมาตลอดเฉียดเรื่องความเพียรความทุกข์ความลำบากลำบนนี่เฉียดมาตลอดไม่ถึงขั้นสลบเฉียดสลบมาตลอดจนกระทั่งถึงขั้นนี้แล้วยังได้หายห่วงจากนั้นมาก็ไม่เคยเห็นกิเลสตัวใดมาควนใจหมดโดยสิ้นเชิงหูจิตตามธรรมจริยังเสร็จแล้วเรื่องตายกองกันบัดนี้ได้สิ้นเสร็จลงไปในวันนี้แล้วในขณะนี้แล้วนั่นแหละในวันที่15พฤษภาคม2,400 2,493อันนี้เอายุติอันนั้นมาวันที่15พฤษภาคมนี้ทองคำมือเช้านี้ได้2กิโล11บาท94ตังค์ทองคำที่ได้หลังมอบแล้ว97กิโล50บาท35ตังค์เนี่ยเอาสาธุครับนี่ทองคำประเภทน้ำไหลสูงได้ถึง97กิโลแล้วนั้นถ้าหากว่าเราไม่มีเงื่อนต่ออีกก็เท่านั้นล่ะได้11ตัน37กิโลครึ่งมอบเรียบร้อยแล้วอันนี้จะไม่มีเลยนี่มีแล้วนะ97กิโลแล้วพอถึงการควร
4: 5บาทครับ
0: เออ5บาทพอใจ97กิโล51อันนี้เท่าไหร่บาท
4: ห้าครับ
0: 51กับ5ก็เป็น56บาทแล้วนี่ถึงไหมล่ะ35ตังค์นี่ก็อย่างนั้นแหละได้เรื่อยๆฟังจังหวัดศรีสะเกษขอจัดตั้งกองผ้าป่าสมทบทุนสร้างสถานีวิทยุที่วัดป่าศรัทธาธรรมอำเภอเมืองจังหวัดศรีสะเกษโดยนายสุทธิโรจน์อังคสกุลที่อังคสกุลเกียรตินะเป็นอะไรเป็นหัวหน้าหรืออะไรก็ได้
4: หัวหน้าครับ
0: หัวหน้าเราพอใจเอาตั้งนะจะตั้งอะไรก็ตั้งขึ้นเถอะวัดป่าศรัทธาธรรมนี่จะตั้งสถานีวิทยุนั่นแต่ขออย่างเดียวฟังข้างดวงตาขออย่างเดียวการตั้งสถานีวิทยุอย่ามาขอเงินกับวัดป่าศรัทธาเพราะอะไร เพราะเราเข็ดพอแล้วจนไม่มีเงินจะให้วันไหนมาตั้งที่ไหนเงินได้เท่านั้นขาดเท่านั้นเอาให้คนนี้ได้เท่านั้นขาดเท่านั้นจะตั้งสถานีวิทยุนะเอาได้เท่านั้นขาดเท่านั้นให้จะตั้งที่นั่นขาดเท่านั้นให้มันเพราะฉะนั้นทิ้งที่จึงต้องตัดพุ่งเลยจะตั้งแล้วตั้งเถอะแต่อย่ามาขอเงินมาเปล่าประกาศนะตอนนี้ขอบใจเป็นธรรมะตกลงกันแล้วนะ
2: ไม่มาขอครับ
0: เป็นสิริมงคลเจริญว่าตกลงไม่ขอแล้วนะแล้วก็เป็นธรรมะค่อยหมดปัญหาไปเรื่องวิทยุก็แล้วก็ช่วยไปอย่างนั้นน่ะจนกระทั่งไม่มีเงินเข้ามานี่ออกตั้งไรตั้งวิทยุไหนได้เท่านั้นขาดเท่านั้นได้เท่านั้นขาดเท่านั้นมาเรื่อยตลอดบางแห่งฟาดทั้งหมดเลยตรงเช่นอย่างลบบุรีมีเกือบ5 ล้านลบบุรีเกือบ5 ล้านมันไปบ้านเราตอนนี้สถานที่ไม่เพียงพอซื้อสถานที่ขยายออกไปเลยที่มันแพงตลอดถึงเครื่องวิทยุต้องเรื่อง5 ล้าน4 ล้านนั่งกระจายตัวมากฮะวันนี้ก็เป็นนั้นมาแทบอยู่ในตัวของมันเสร็จนะแทบในตัวเสร็จเลยยุ่งเลยนี่แทบในนี้เสร็จไปในนี้เลยมันเลยไม่ทราบประเทศอะไรต่ออะไรเนี่ยยุ่งไปอะไรอะไรนะพอใจนี่ละ2,500ดอลลาร
2: ์ครับครับ
0: ที่เงินเราเข้าสู่คลังหลวงเงินดอลลาร์ที่จะได้ออกช่วยชาติก็มีคุณสันตินี่แหละเอาดอลลาร์มาถวาย2,500ดอลลาร์นี่เรากำลังเตรียมพร้อมแล้วที่เราจะออกแล้วหลังจากร่องโกกแล้วนั่นนี่เราจะออกละก็พอดีนั่นนี่มาถวายปัจจัย2,500ดอลลาร์อันนี้เราเป็นเครื่องหมายออกแน่ละที่นี่ใส่ตั้งแต่นั้นมา2,500ดอลลาร์จงตั้งเป็นตั้ง10 ล้านกว่านะนั่นประมาณนั้น
5: อะ
0: ไร
5: ส
0: าม
5: ส
0: ี่
5: วันน
0: ี้
5: แล้วนะคะ
0: นู่นอ่ะ3-4 วัน3-4 เดือน
5: เ
0: ฮ้
5: ยเทศค้างเทศไม่จบค
0: ่
5: ะ
0: เทศค้างเทศว่างเอาว่างเอาเชียว
5: ถ้าหนูจะขออนุญาตเรียนถามถูกควรไม่ถูกควรของเทศตาแม่ให้ก่อนนะคะ
0: ไหนว่ามา
5: หลวงพ่อเทศว่าหลวงพ่อเห็นแสง2 ครั้งไม่เหมือนกันค่ะแสงค่ะแสงภาวนาเห็นแสงครั้งที่1นะคะและอีกระยะหนึ่งก็คงวันดับกิเลสไหมค่ะคงเห็นอีกแสงหนึ่งหลวงพ่อว่าไม่เหมือนกันนะคะลูกศิษย์อยากทราบว่าเป็นยังไงคะ
0: ก็คือเราเนี่ยไม่เหมือนเขาเอาละพอไม่เหมือนกันไม่เหมือนเขาคือเนี่ยกรรมนี้เราจะไปหามันเนี่ยไม่เหมือนกันเข้าใจไหมเอาละไปก็ปุ๊บ
2: ตัวมาแล้วคร
0: ับ เออมา
2: ครับ
0: มโห
5: จ้า
0: ค่ะยิ่งว่าจะมา3 เดือนผ่านไปแล้วจนปิดบัญชีมันทำงานต้องไปหาบัญชีมาครึ่งใหม่เอาเองมา
5: คุณตาเจ้าขา
0: เนี่ย
5: ถ้าแสนฮินโดแล้วก็ทองบาทเงินบูชาคำเจ้าขาถ้าแสนฮินโดประมาณ2,000เจ
2: ้
5: าขา
2: ถวาย500,000ครับจะเป็นเงินอินโดเทียบเงินไทย2,000 บาทครับ
0: เพราะอะไรทั้งนั้นเราพอใจมันอยู่ที่ง่ามใจอันนี้พูดเฉยๆพูดไม่มีง่ามใจใช่ไม่ใช่ใช่ไม่ใช่สู้แยก2 ตัวนี่ไม่ได้ว่าไงกำช่วยมันเอาละ
2: มาเช็คครับ
5: หน้ากับพี่สาวถวายฝากมาถวายด้วยเจ้าค่ะเช็ค
0: มา
5: ค
0: ่
5: ะ
0: มันคล้องคำเรานี้ยังจะเป็นประเภทน้ำไหลซึมไปเรื่อยๆนะค่อยซึมไปเรื่อยๆมันจะค่อยหมุนขึ้นหมุนขึ้นเพราะต้องทำเองอยู่ในกลางหลวงมีน้อยมากเรื่องที่มันกระเทือนใจเราอย่างแรงเลยแล้วก็หัวหน้าทางหลวงเขาก็เข้าใจพอเราไปมอบทองคำทั้งแรกทั้งแล้วพอเสร็จจากการมอบแล้วเขานิมนต์เราไปเลยเข้าไปดูทางหลวงไปดูทองคำในทางหลวงเขาอย่างทราบแล้วนี่เราทองคำมาคราวนี้เท่านั้นเขามีหวังแล้วเ าจึงมีเงื่อนจอบให้เราไปเพื่อเป็นสื่อสัมพันธ์ออกมาเข้าใจไหมล่ะพอเข้าไปก็เป็นมือกองกรรมวางเป็นตัดเป็นตัดเป็นตัดเข้าไปทุกซอกทุกซอกทุกซอกบอกว่าในจุดนี้ให้เข้ามาสองช่างเท่านั้นสมเด็จพระเชษฐ์หนึ่งหลวงจามีองค์ธรรมะองค์นั่งไม่มีใครได้เลยเขาเข้มงวดกดขันแล้วเขาก็ทราบทันทีพอเสร็จแล้วเราก็เชิญเขาออกไปคุยกันสองต่อสามถึงเรื่องทองคำเลยไปฝากที่ไหนที่ไหนไว้บ้างไว้บ้างเพราะมันการซื้อขายอยู่ต้องมีทองคำเป็นเครื่องยืนยันประกันตัวจริงจริงจริงจริงก็คือที่การซื้อการขายกันได้เนี่ยก็ทราบด้วยอย่างที่ว่าไม่ผิดมีรวมแล้วทองคำแล้วในเมืองไทยเรามีเท่าไหร่อ่ะพยายามนี่สำหรับป้องกันตัวเองประกันตัวเองในชาติใจเรามีใจมีความนั่งใจหายนี่เมื่อออกว่าถึงร่างเลยแล้วตั้งแต่นั้นมาก็เยอะอยู่เยอะแล้วก็จะทองเป็นกอบเป็นกำตั้งชื่อเด็กกิโลสามสิบตั้งชื่อเด็กจันสามชื่อเด็กจันสามสิบกิโลขึ้นเข้าเรียบร้อยแล้วอันนี้เรายังไม่แล้วเราขอติดขอต่อขอบุญสวัสดิ์ขออ่อนขออ่อนอย่างนี้มาอย่างนี้ได้ทองคำถึงเก้าชื่อเด็กกิโลแล้วเห็นไหมล่ะนั่นจะเพิ่มขึ้นเรื่อยๆแล้วก็คิดถึงทองคำที่เหลือกำลังบอกว่ามากเสีย
6: ไม่ได้เพิ่มครับเหลือ4บาทที่ได้1กิโลครับผม
0: ทองคำทองคำได้2กิโล22บาท63ตาเนี่ยแล้วอันนี้ก็รวมทั้งหมดนะที่ทองคำที่เราได้ประเภทสินทรัพย์ได้97กิโล62บาท4ตาเราไม่ได้
6: 50บาทคร
0: ับ
6: 50บาทที่ได้กิโลหนึ่ง
0: ถ้าเราก็ไม่ข
5: อให้ใหญ่ก็ให้ใหญ่ให้ครับเพิ่ม4บาทเป็น98กิโลแล้ว
0: จ้ะเพิ่ม4บาทเราไม่ขอมันขัดกับการดำเนินของเราการเงินซื้อวัตถุขาดเห็นที่ไหนคว้ากระเป๋ามาแล้วไหนมีทองคำเท่าไหร่ที่แรกเขาใจนะเพราะถือเลยเอาทองคำออกมาเลยที่วัตถุขาดเพราะถึงหมดขั้นเด็ดขาดแล้วที่เป็นตัวแรกที่ขอมึงสวัสดิ์ขออดอ้อนเขาให้จะเอาขาดใจแล้วจะเหลือจนนั่นขาดจนนั้นไม่กล้าขอเข้าใจไหมนี่แบบประเภทนี่เป็นตัวแรกเพราะงั้นขาดใจใครจะให้มาก็แยกแต่จำมันจะใส่ให้ขอไม่กล้าขอแล้วเข้าใจไหมมันจะมาเยอะหรือเนาะพ่อแม่เนี่ยพอใจเสียงพอใจยังแรงแต่เสียงขอไม่ขยันมันขัดต่อการก้าวเดินใช่ไหมล่ะต้องให้เดินตามนั่งไงต้องขัดการก้าวเดินเพราะเขาให้มาแล้วเสียงแรงเลยพอใจจะขอไม่กล้าขอมันขัดต่อการก้าวเดินของเราต้องให้เดินตามนั่งข้อมาแล้วนะอะไรข้อยังมีเอาใหญ่เลยนะนั่งเล่นๆก็พอใจพ่อมาเองพอใจเอาบวกมาไหมเอาเพิ่มละไม่บวกไม่จบ
7: นี่ก็ด้วยความบริสุทธิ์ใจของเราที่มีต่อพี่น้องทั้งหลายล่ะเรื่องเหล่านี้ที่ทําให้ตายใจได้มาไม่อัดไม่อั้นไม่เสียดายว่าอะไรเพราะเราเปิดโลกหมดเลยเราไม่มีคําว่าทุจริตแม่ไม่ถีไม่ตายต่อพี่น้องทั้งหลายเราไม่มีเลยนี่ล่ะเป็นสิ่งที่เปิดอ้าออกรับพี่น้องทั้งหลายที่เจตนาหวังต่อชาติศาสนาพระมหากษัตริย์ของเราได้ออกอย่างเต็มเม็ดเต็มหน่วยไม่สงสัยเกือบแพงอะไรเลยเพราะเราเปิดโลกให้หมดความบริสุทธิ์เต็มเหนี่ยวเลยไม่มีออกทางไหนเลยไม่จะได้มาทางไหนก็ตามเป็นเหมือนกับว่าคนคนนี้ทำงานแทนกันเลยหัวใจอันเดียวกันใครมาเคลื่อนข้ากับเราไม่ได้ข้อขาดเลยนู่นเอากันขนาดนั้นนะเพราะฉะนั้นเรียบมันจึงเรียบมาตลอดอย่างนี้แหละเสร็จแล้วเท่าไหร่เนี่ยทองคำประเภทน้ำไหลซึมนะได้98กิโล6บาท26ตังค์แล้วเอาสาธุเพื่อเอามาใหม่อีกหามาใหม่อีกอันนี้ก็98กิโลแล้วนะ6บาทที่6ตังค์พอถึงร้อยลิตรเกินร้อยไปแล้วเราก็จะหลอมละหลอม หลายร้อยกิโลมันได้สักกี่แท่งที่2กิโลครึ่งนะเออนั่นน่ะแต่แท่งน่ะค่อยๆได้ไปเรื่อยๆซึ่งก็ไปเรื่อยๆแล้วทีนี้จะให้พรอนุโมทนากับพี่น้องหลายนะเสร็จแล้วละทินนะเออวันนี้ลืมทิศลืมแดนไป3โมงยังไม่ได้เคลื่อนที่เลย
2: ลาครับ
7: เ
2: ออบ้าน5,000ครับ
7: นะเฮ้ยแม่บ้าน
2: ครับ
7: 5,000เหรอ
2: ครับเออของหมวยฝากมา 1,000
7: ฮะ
2: ของชื่อหมวยฝากมา 1,000 ครับ
7: เออ
2: แล้วก็
7: รวมกันหลายโซ่ทั้งแม่บ้านพ่อบ้านทั้งลูกลูกมีเปล่าล่ะเนี่ยเออไม่มีไม่ได้นะเออไม่มีลูกไม่ได้นะเนี่ยพ่อกับแม่มีลูกนี่ลูกอ่ะมาลบล้างเลยหรือลูกที่พ่อที่แม่มานะ
2: ถวายก็มีพันนะครับ
7: ฮะ
2: ถวายก็มีพัน
7: ลูกพันครับเอาละพอใจลูกนี่พอใจไปกับพ่อกับแม่ได้แล้วลูกนี่ไม่พลาดจากพ่อจากแม่ละเข้าใจไหมไปด้วยกันนะได้ให้แล้วเนี่ยถ้าไม่ได้ลูกคนนี้จะไปด้วยไม่ได้เลยต้องให้พ่อแม่มาไถ่เอาไถ่เขานี่คิดดอกสูงลิบเลยเอาละ
2: มาแล้วครับแม่ลูกครับ
7: เ
2: นี่ยแม่ลูกคร
7: ับ แม่ลูกมาอีกแล้วเอามาโน่พูดอย่างนี้เขาออกทางนั้นนั่นเนี่ยคือออกวิทยุแล้วเนี่ยพูดนี่ออกวิทยุทั่วประเทศเลยเดี๋ยวนี้นะพูดสูงสี่สูงห้าแล้วออกหมดเลยนะเขารู้ว่าเป็นคำพูดของตาเขาไม่ถือสาอะไรถือก็ไม่ได้เรื่องกับเราเข้าใจไหมอย่าถือซะดีกว่าเราพูดสะเบะสะบะของเราไปเรื่อยเห็นยายพรนะเสร็จแล้วเหรอไม่เรื่องนี้เนี่ยเอามาดีเอามาโชวันนี้เอาใหญ่เลยนะวันนี้วันที่15ที่6วันที่22ที่เป็นวันวิสาขบูชาก็เป็นอาวุธตกลงล่างผู้ว่านะตกลงวันที่22ครับโอเคถ้าไม่มีเรื่องราวล่ะเหรอ
8: เวลา5โมงเย็นคร
7: ับ เออ5โมงเย็นเราไปเออแค่จะหัวค่ำเลยนะ
8: ครับ
7: เออเอา5โมงเย็นกำหนดกันว่า5โมงเย็นวันนั้นเราไปเทศให้เรารับแล้วถ้าไม่มีเรื่องอะไรเราจะเทศให้เราบอกเราไปด้วยเทศด้วยแต่ว่าถ้ามีอะไรไม่ไปเราถ้าแบบวิสาขาหมากัดกันไม่ไปเลยบอกกงๆแล้วขู่ไปทางโน้นแล้วนะขู่ทางโน้นทางนี้ยังจะมันมีไรหรือถ้ามีนะถ้ามีก็คอขาดเลยทำนี่ตีเสร็จเรียบร้อยแล้วโอ้คนมากจำเลิกเลิกเป็นเสร็จแล้วนะไปแล้วที
9: กองทุนการเงินระหว่างประเทศเตือนเศรษฐกิจโลกกำลังเผชิญกับเหตุการณ์ไม่คาดคิดถี่ขึ้นปรอบแนะทุกประเทศเร่งสร้างความยืดหยุ่นและดูแลวินัยการคลังนายกรัฐมนตรีกำชับรัฐมนตรีเตรียมข้อมูลชี้แจงการอภิปรายไม่ไว้วางใจและตอบข้อซักถามให้ชัดเจนตามประเด็นและหน้าที่ความรับผิดชอบผู้นำสหรัฐเชื่อว่าจีนและรัสเซียไม่ได้ช่วยเหลืออิหร่านทำสงครามในภูมิภาคตะวันออกกลางต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าว
10: กองทุนการเงินระหว่างประเทศเตือนเศรษฐกิจโลกกำลังเผชิญกับเหตุการณ์ที่ไม่คาดคิดถี่ขึ้นพร้อมแนะทุกประเทศเร่งสร้างความยืดหยุ่นและดูแลวินัยการคลังเพื่อรับมือกับผลกระทบในอนาคต
11: นางคริสตาลีน่าเจเจวากรรมการจัดการกองทุนการเงินระหว่างประเทศหรือ IMF เปิดเผยบนเวทีสัมมนา Building Resilience in a Fragmented World ในการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลกปี2569ว่าโลกกำลังเผชิญความเสี่ยงรอบด้านทำให้ประเทศต่างๆต้องคำนึงถึงเรื่องความมั่นคงควบคู่ไปกับประสิทธิภาพทางเศรษฐกิจโดยย้ำว่าเสถียรภาพทางเศรษฐกิจมหาภาคและการเงินคือแนวป้องกันด่านแรกพร้อมกันนี้ IMF ยังแสดงความกังวลต่อสถานการณ์หนี้และตัวเลขขาดดุลในบางประเทศเศรษฐกิจขนาดใหญ่ประกอบกับแรงกดดันจากเงินเฟ้อที่ทำให้อัตราดอกเบี้ยทรงตัวในระดับสูงจนกลายเป็นภาระหนักในการชำระหนี้พร้อมย้ำว่าแม้โลกจะเผชิญภาวะความแตกแยกแต่ความร่วมมือและการบูรณาการทางเศรษฐกิจยังคงเป็นสิ่งสำคัญโดยยกตัวอย่างว่าหากยุโรปบูรณาการโครงข่ายพลังงานจะช่วยลดราคาพลังงานได้มากกว่าร้อยละ10ขณะที่เอเชียจะมีโอกาสเพิ่มการเติบโตทางเศรษฐกิจได้อีกร้อยละ 1.8 ข หากสามารถยกเลิกอุปสรรคทางการค้าที่ไม่ใช่ภาษีได้พร้อมแสดงความคาดหวังที่จะเห็นการรวมกลุ่มทางเศรษฐกิจระดับภูมิภาคที่เข้มแข็งมากขึ้นเช่นอาเซียนโดยยืนยันว่า IMF พร้อมทำหน้าที่เป็นสะพานเชื่อมโยงความร่วมมือเพื่อรักษาเสถียรภาพให้กับเศรษฐกิจโลกต่อไปนพศรแก้วขำรายงาน
10: ส่วนการประชุมรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังอาเซียนซึ่งจัดขึ้นเป็นครั้งแรกคู่ขนานกับการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลกปี2569ประธานกลุ่มธนาคารโลกแนะดึงทุนเอกชนร่วมพัฒนาคนและโครงสร้างพื้นฐานเพื่อสร้างความเชื่อมั่นขณะที่ไทยชูกลไกพลังงาน AI เงินทุนปลดล็อกข้อจำกัดยกระดับเศรษฐกิจภูมิภาค
12: นายอาเจบังก้าประธานกลุ่มธนาคารโลกหรือ World Bank เปิดเผยถึงประเด็นด้านเงินทุนและการสร้างงานโดยระบุว่าในอีก 12-15 ปีข้างหน้าจะมีประชากรในตลาดเกิดใหม่ถึง 1,200 ล้านคนที่มีอายุครบ18ปีซึ่งต้องการการรองรับด้านการศึกษาสาธารณสุขและการสร้างงานเนื่องจากงบประมาณภาครัฐมีจำกัดจึงมีความจำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องดึงดูดเงินทุนจากภาคเอกชนและภาคการกุศลเข้ามาร่วมขับเคลื่อนปัจจัยสำคัญ3ประการในการดึงดูดเงินทุนภาคเอกชนได้แก่การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานทางด้านกายภาพและโครงสร้างพื้นฐานมนุษย์ธรรมาภิบาลและกฎระเบียบที่เอื้อต่อการทำธุรกิจการมีหลักนิติธรรมกฎหมายที่ชัดเจนและการลดขั้นตอนทางราชการการลดความเสี่ยงให้นักลงทุนผ่านเครื่องมือประกันความเสี่ยงการใช้เงินทุนสกุลท้องถิ่นและการสร้างประเภทสินทรัพย์ใหม่สำหรับกองทุนบำเหน็จบำนาญและบริษัทประกันซึ่งธนาคารโลกได้เร่งผลักดันการระดมทุนภาคเอกชนสำหรับตลาดเกิดใหม่จนเพิ่มขึ้นเป็น 112,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐจากเดิม 32,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐเมื่อ3ปีก่อนพร้อมทั้งเปิดตัวกลยุทธ์ส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางขนาดย่อมและรายย่อยซึ่งเป็นแหล่งจ้างงานหลักถึง 75% ของงานทั้งหมดเพื่อขับเคลื่อนเศรษฐกิจในกลุ่มประเทศรายได้ต่ำและพื้นที่เปราะบางอย่างยั่งยืนด้านนายเอกนิติธันประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังเสนอแนวทางขับเคลื่อนศักยภาพทางเศรษฐกิจการลงทุนของอาเซียนผ่าน3กลไกหลักได้แก่การใช้พลังงานเป็นรากฐานปัญญาประดิษฐ์เป็นตัวทวีคูณและเงินทุนเป็นตัวเร่งพร้อมผลักดันให้ธนาคารโลกเข้ามามีบทบาทสำคัญในการช่วยปลดล็อกข้อจำกัดด้านกฎระเบียบเพื่อพัฒนาโครงข่ายไฟฟ้าอาเซียนควบคู่กับการส่งเสริมการเข้าถึงเทคโนโลยี AI ให้แก่ผู้ประกอบการรายย่อยและแรงงานเพื่อยกระดับความร่วมมือให้ก้าวข้ามจากการระดมทุนไปสู่การสร้างขีดความสามารถที่แท้จริงและผลักดันให้อาเซียนเป็นต้นแบบการเชื่อมโยงการพัฒนาด้านพลังงานเทคโนโลยีและเงินทุนสำหรับประเทศกำลังพัฒนาทั่วโลกอย่างยั่งยืนปฏิพลสนับพมมารายงาน
10: รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังเสนอไทยเป็นตัวกลางเชื่อมโยงทรัพยากรการค้าและการลงทุนระหว่างประเทศที่นานาชาติไว้วางใจเพื่อรับมือความไม่แน่นอนของเศรษฐกิจโลก
13: นายเอกนิติธรรมประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังร่วมเสวนาหัวข้อการสร้างความยืดหยุ่นในโลกที่แตกแยกหรือ Building Resilience in a Fragmented World ในการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลกปี2569โดยกล่าวว่าความขัดแย้งและความไม่แน่นอนของโลกส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจในลักษณะ K-shape โดยประเทศและธุรกิจขนาดใหญ่บางส่วนได้รับประโยชน์ขณะที่ประเทศขนาดเล็กและผู้ประกอบการ SME ปรับตัวได้ยากขึ้นไทยจึงเสนอทำหน้าที่เป็นผู้เชื่อมโยงที่ได้รับความไว้วางใจผ่านความร่วมมือในอาเซียนเพื่อเชื่อมโยงทรัพยากรและความต้องการของแต่ละประเทศเช่นการเชื่อมโยงแหล่งพลังงานจากสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวกับสิงคโปร์นอกจากนี้ไทยยังเสนอให้เพิ่มการค้าระหว่างประเทศสมาชิกอาเซียนด้วยกันซึ่งปัจจุบันมีสัดส่วนเพียงร้อยละ22พร้อมส่งเสริมการเชื่อมโยงโครงสร้างพื้นฐานดิจิทัลและขยายความร่วมมือทางการค้ากับยุโรปเพื่อรับมือความผันผวนของเศรษฐกิจโลกขณะเดียวกันต้องเชื่อมโยงการลงทุนต่างประเทศกับผู้ประกอบการและแรงงานไทยเพื่อถ่ายทอดเทคโนโลยีพัฒนาทักษะแรงงานผ่านโครงการสะพานทักษะหรือ Skill Bridge และเชื่อมโยงห่วงโซ่อุปทานในประเทศกับตลาดโลกเพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันและสร้างการเติบโตทางเศรษฐกิจในระยะยาวในเอกนิติยังย้ำความสำคัญของความร่วมมือระหว่างประเทศในการรับมือวิกฤตโรคระบาดวิกฤตการเงินและความขัดแย้งทางการค้าและการทหารโดยอาศัยบทบาทของสถาบันการเงินระหว่างประเทศเช่นกองทุนการเงินระหว่างประเทศและธนาคารโลกควบคู่กับการสนับสนุนระบบเศรษฐกิจที่เปิดกว้างเพื่อเสริมสร้างความยืดหยุ่นทางเศรษฐกิจและเพิ่มศักยภาพของประชาชนปุริมปราศภาภาครายงาน
10: กรุงเทพมหานครยังคงเข้มงวดมาตรการรักษาความปลอดภัยตามเส้นทางหลักและเฝ้าระวังสถานการณ์น้ำท่วม24ชั่วโมงในช่วงการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลกปี2569
14: พลตำรวจเอกอดิษฐ์งามจิตจุกศรีที่ปรึกษาของผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครประชุมศูนย์บัญชาการเหตุการณ์ของกรุงเทพมหานครเพื่อติดตามความพร้อมในการอำนวยความสะดวกและรักษาความปลอดภัยรองรับการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลกปี2569พร้อมเปิดเผยว่ากรุงเทพมหานครได้ติดตามสถานการณ์ตลอด24ชั่วโมงและตรวจสอบความพร้อมระบบกล้องวงจรปิด21เส้นทางหลักที่ใช้ในการเดินทางของผู้เข้าร่วมประชุมรวมทั้งบูรณาการร่วมกับตำรวจนครบาลและสำนักงานเขตในพื้นที่ได้แก่เขตวัฒนาคลองเตยและปทุมวันเพื่อดูแลความปลอดภัยของโรงแรมที่พักเส้นทางเชื่อมต่อสนามบินดอนเมืองและสุวรรณภูมิ
15: ระบบหลักๆของเราเนี่ยคือเรื่องของกล้อง CCTV นะครับที่เราดูความเรียบร้อยแล้วก็ความต่อเนื่องของกล้องบนเส้นทาง21เส้นนะครับซึ่งเป็นเส้นทางที่จะใช้ในการเดินทางของผู้เข้าร่วมประชุมผู้นำแล้วก็เฝ้าระวังเรื่องของน้ำท่วมเป็นหลักตามที่ท่านผู้ว่าได้มอบหมายมาน
10: อกจากนี้สำนักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทยออกประกาศงดการบังคับหรือปล่อยโดรนทุกชนิดในพื้นที่ห่วงห้ามเฉพาะ VTR1 Bangkok City ตลอด24ชั่วโมงในวันที่16ตุลาคมนี้ตั้งแต่เวลา 0:01 นถึง 23:59 นเพื่อยกระดับความปลอดภัยระหว่างการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลกปี2569สำหรับโดรนที่จำเป็นต้องใช้ในภารกิจเกี่ยวกับการประชุมต้องยื่นขออนุญาตล่วงหน้าผ่านแอปพลิเคชัน UAS Portal และได้รับอนุญาตจากผู้อำนวยการ CAT เท่านั้นพร้อมทั้งต้องแจ้งรายละเอียดและประสานงานกับศูนย์ต่อต้านอากาศยานไร้คนขับกองบัญชาการตำรวจนครบาลก่อนปฏิบัติการบินทุกครั้งหากฝ่าฝืนมีโทษจำคุกไม่เกิน1ปีหรือปรับไม่เกิน 40,000 บาทหรือทั้งจำทั้งปรับตามพระราชบัญญัติการเดินอากาศนายกรัฐมนตรีตรวจความพร้อมการจัดเลี้ยงรับรองผู้เข้าร่วมประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลกปี2569ที่ทำเนียบรัฐบาลซึ่งจะจัดขึ้นในช่วงเย็นวันพรุ่งนี้นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยตรวจความพร้อมการจัดงานเลี้ยงรับรองอาหารค่ำแก่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังและผู้ว่าการธนาคารกลางจากนานาประเทศที่เข้าร่วมการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลกปี2569ซึ่งจะจัดขึ้นในวันพรุ่งนี้ที่ตึกสันติไมตรีทำเนียบรัฐบาลพร้อมเปิดเผยว่าภายในงานจะมีการแสดงจากนางสาวรัติการอําลอยหรือน้องเนเน่ผู้ชนะการแข่งขันอเมริกา Ghost Talent 2026มาร่วมร้องเพลงต้อนรับผู้นำทางการเงินจากทั่วโลกโดยได้กล่าวขอบคุณน้องเนเน่ถือเป็นศิลปินที่มีชื่อเสียงในระดับโลกและจากการพบปะผู้นำด้านการเงินเมื่อวานที่ผ่านมาพบว่าทุกคนรู้จักและตื่นเต้นที่จะได้ชมการแสดงครั้งนี้สำหรับการจัดงานวันพรุ่งนี้จะจัดภายใต้ทีม Thailand Welcome the World มีการประดับตกแต่งตึกสันติไมตรีด้วยดอกไม้อย่างสวยงามเพื่อสะท้อนเอกลักษณ์และการต้อนรับแบบไทยพร้อมจัดเตรียมการแสดงดนตรีจากวงซอกกราวซิมโฟนีออร์เคสตรามาร่วมสร้างบรรยากาศขณะที่เมนูอาหารจะนำเสนออาหารไทยขึ้นชื่อโดยมีต้มยำกุ้งเป็นหนึ่งในเมนูสำคัญเพื่อสร้างความประทับใจแก่ผู้นำและผู้แทนจากนานาประเทศที่เข้าร่วมงานนายกรัฐมนตรีกำชับรัฐมนตรีเตรียมข้อมูลชี้แจงการอภิปรายไม่ไว้วางใจและตอบข้อซักถามให้ชัดเจนตามประเด็นและหน้าที่ความรับผิดชอบ
16: นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยกล่าวถึงการรับประทานอาหารร่วมกับรัฐมนตรีจากพรรคเพื่อไทยว่าไม่มีอะไรเป็นพิเศษเพียงแจ้งให้ทราบว่าจะมีการอภิปรายไม่ไว้วางใจจึงขอให้ทุกกระทรวงเตรียมข้อมูลให้พร้อมเพื่อชี้แจงข้อสงสัยต่อประชาชน หากมีการพาดพิงหน่วยงานใดให้รัฐมนตรีที่เกี่ยวข้องเป็นผู้ชี้แจงแต่หากเป็นกระทรวงมหาดไทยซึ่งเป็นหน่วยงานที่นายกรัฐมนตรีกำกับดูแลยังมีรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยอีก3คนจะช่วยชี้แจงทั้งนี้ไม่จำเป็นต้องขอความมั่นใจเรื่องเสียงสนับสนุนจากพรรคเพื่อไทยเนื่องจากหัวหน้าพรรคและแกนนำยืนยันจุดยืนชัดเจนแล้วพร้อมย้ำว่าการลงมติเป็นเอกสิทธิ์ของส.ส.แต่ละคนโดยพรรคร่วมรัฐบาลพร้อมสนับสนุนซึ่งกันและกันภายใต้หลักประชาธิปไตย
17: ไม่ได้คุยอะไรพิเศษก็เรียนให้ท่านทราบว่ามันก็จะมีการอภิปรายไม่ไว้วางใจนะครับก็ขอให้ทุกกระทรวงเตรียมข้อมูลให้เยอะที่สุดพี่น้องประชาชนจะได้ข้อมูลมากๆนะครับและถ้ามีการอภิปรายพลาดพิงไปโดนหน่วยงานไหนนะครับก็จะขอให้เจ้ากระทรวงแต่ละกระทรวงได้ขึ้นมาชี้แจง

0: ยืนยันว่ายังไม่ได้คิดเรื่องปรับเปลี่ยนตำแหน่งรัฐมนตรีหลังจากการอภิปรายไม่ไว้วางใจและยังไม่ถึงเวลาประเมินตัวชี้วัดผลงานหรือ KPI ของรัฐมนตรีอย่างไรก็ตามต้องการเห็นการอภิปรายอย่างสร้างสรรค์โดยพร้อมรับฟังคำวิจารณ์และข้อเสนอแนะที่เป็นประโยชน์ไปปรับใช้เพื่อประโยชน์ของบ้านเมืองผลิตนาฏขวัญแสนสุขรายงาน
1: ขณะที่นายชัยชนกชิดชอบรัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมกล่าวถึงกรณีฝ่ายค้านยื่นอภิปรายไม่ไว้วางใจโดยระบุว่าขณะนี้ทุกคนกำลังเร่งเตรียมความพร้อมอย่างเต็มที่ไม่ว่าข้อกล่าวหาจะออกมาในรูปแบบใดส่วนกรณีข้อกล่าวหาเรื่องการเอื้อประโยชน์ให้พวกพ้องไม่แน่ใจว่าข้อกล่าวหาดังกล่าวหมายถึงเรื่องใดแต่ยืนยันว่าปฏิบัติหน้าที่อย่างเต็มที่และคำนึงถึงผลประโยชน์ส่วนรวมเป็นหลักส่วนกรณีเขากระโดงเป็นเรื่องเก่าโดยส่วนตัวไม่ได้เป็นผู้ที่ถูกกล่าวหาเพียงบุคคลเดียวแต่ยังรวมถึงประชาชนชาวบุรีรัมย์ที่มีเอกสารสิทธิ์ด้วยซึ่งทุกอย่างอยู่ในกระบวนการทางกฎหมายเพื่อพิสูจน์ข้อเท็จจริงจึงไม่เห็นว่าเป็นการดำเนินการเพื่อเอื้อประโยชน์ให้ตนเองหรือพวกพ้องส่วนกรอบเวลาการอภิปราย5วันมองว่าเป็นระยะเวลาที่ค่อนข้างมากโดยต้องพิจารณาว่าจะมีประเด็นให้อภิปรายมากขนาดนั้นหรือไม่รวมถึงเป็นประเด็นใหม่ที่มีมูลข้อเท็จจริงหรือไม่ซึ่งต้องรอดูรายละเอียดก่อน
2: คือผมว่ามันต้องยันด้วยหลักเกณฑ์เหตุผลผมค่อนข้างไม่เชื่อว่าสิ่งที่เขากล่าวอ้างว่าเขามีว่าผมไปทำเรื่องนู้นเรื่องนี้เรารู้ว่าเราไม่ได้ทำครับเขาจะเอาหลักฐานมาจากไหนเพราะฉะนั้นมันก็ไม่ได้กังวลอะไรผมมั่นใจนะครับในส่วนของผมผมตอบได้แน่นอนค่อนข้างมั่นใจครับในส่วนที่เรารับผิดชอบโดยตรงแล้วก็ผมก็มั่นใจในสมาชิกพรรคแล้วก็ในคณะรัฐมนตรีว่าทุกคนปฏิบัติหน้าที่อย่างเต็มที่แล้วก็ด้วยความสุจริตใจผมว่ามันก็ดูเยอะไปนะฮะหมายถึงว่า5วันนี่มีเรื่องให้อภิปรายกันเยอะขนาดนั้นเลยไหมมีประเด็นใหม่ๆแล้วก็เป็นประเด็นที่เป็นมีมูลจริงหรือเปล่าหรือจะเป็นแค่การเดี๋ยวรอดูดีกว่าม
1: าต่อที่สถานการณ์น้ำสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดราชบุรีเตือนประชาชนเฝ้าระวังฝนตกหนักน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากไปจนถึงวันที่15ตุลาคมนี้
3: ในนายณัฐวุฒิเบญจสุรัตน์วงศ์หัวหน้าสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดราชบุรีแจ้งเตือนประชาชนเฝ้าระวังสถานการณ์ฝนตกหนักระหว่างวันที่13ถึง15ตุลาคม2569ซึ่งอาจส่งผลให้เกิดน้ำท่วมขังน้ำป่าไหลหลากและน้ำล้นตลิ่งโดยเฉพาะพื้นที่ริมแม่น้ำแม่กลองริมตลิ่งลำคลองสาขาพื้นที่ลุ่มต่ำและพื้นที่ลาดเชิงเขาขอให้ประชาชนติดตามประกาศแจ้งเตือนจากทางราชการอย่างใกล้ชิดเตรียมความพร้อมรับมือสถานการณ์และดูแลกลุ่มเปราะบางทั้งผู้สูงอายุผู้ป่วยและเด็กเล็กพร้อมหลีกเลี่ยงเส้นทางที่มีน้ำท่วมขังหรือน้ำไหลเชี่ยวห้ามลงเล่นน้ำหรือขับรถฝ่ากระแสน้ำเพื่อป้องกันอันตรายต่อชีวิตและทรัพย์สินทั้งนี้ขอให้ประชาชนอย่าเพิ่งขนของลงจากที่สูงและเตรียมความพร้อมรับมือสถานการณ์อย่างต่อเนื่องหากเกิดเหตุฉุกเฉินหรือต้องการความช่วยเหลือด้านสาธารณภัยติดต่อสายด่วนนิรภัย1784ตลอด24ชั่วโมงสุภาพรทิเจมอารีสวทราชบุรีรายงาน
1: ขณะที่ผู้อำนวยการโครงการชลประทานเพชรบุรีแจ้งสถานการณ์น้ำเขื่อนแก่งกระจานอ่างเก็บน้ำแม่ประจันและอ่างเก็บน้ำห้วยผากภาพรวมน้ำในอ่างเก็บน้ำยังอยู่ในเกณฑ์ที่ปลอดภัยพื้นที่ท้ายน้ำบ้านแหลมได้รับผลกระทบจากน้ำทะเลหนุน
4: นายสมสวัสดิ์ชายสินสอนผู้อำนวยการโครงการชลประทานเพชรบุรีกล่าวว่าสถานการณ์น้ำเขื่อนแก่งกระจานมีปริมาณน้ำอยู่ที่ 726.30 ล้านลูกบาศก์เมตรคิดเป็นร้อยละ 102.29 อ่างเก็บน้ำแม่ประจันมีปริมาณน้ำ 30.80 ล้านลูกบาศก์เมตรคิดเป็นร้อยละ 72.98 และอ่างเก็บน้ำห้วยผากมีปริมาณน้ำ 17.64 ล้านลูกบาศก์เมตรคิดเป็นร้อยละ 64.13 ภาพรวมน้ำในอ่างเก็บน้ำอยู่ในเกณฑ์ที่ปลอดภัยปริมาณน้ำในแม่น้ำเพชรบุรีต่ำกว่าตลิ่งยกเว้นพื้นที่ลุ่มอำเภอบ้านแหลมได้รับผลกระทบจากน้ำทะเลหนุนส่วนอำเภอเขาย้อยได้รับผลกระทบจากน้ำป่าจังหวัดราชบุรีไม่ใช่การระบายน้ำจากเขื่อนแก่งกระจานจังหวัดเพชรบุรีได้เร่งระดมสรรพกำลังเครื่องจักรเครื่องมือช่วยเหลือพี่น้องในพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบ
5: สถานการณ์น้ำในขณะนี้นะครับแม่น้ำเพชรบุรีนะครับก็ถือว่าปกติปริมาณน้ำในเขื่อนแก่งกระจานก็ทรงตัวแล้วก็มีแนวโน้มลดลงนะครับตุ่มน้ำเพชรบุรีตั้งแต่อำเภอเขื่อนแก่งกระจานท่ายางบ้านลาดอำเภอเมืองบ้านแหลมหรือว่าสถานการณ์ปกติยกเว้นบางพื้นที่ของอำเภอบ้านแหลมนะฮะ ซึ่งเป็นที่ลุ่มก็จะได้รับอิทธิพลจากน้ำทะเลขึ้นลงนะครับในส่วนของอำเภอเขาย้อยของ3วันมาเนี่ยนะครับประสบเหตุจากน้ำจากจังหวัดราชบุรีนะครับหลากมาที่อำเภอเขาย้อยทำให้ประสบเหตุอุทกภัยนะครับ
4: ทั้งนี้พื้นที่อำเภอเขาย้อยที่

0: รับผลกระทบจากน้ำท่วมจังหวัดเพชรบุรีได้ประกาศให้อำเภอเขาย้อยรวม10ตำบล49หมู่บ้านเป็นพื้นที่ประสบภัยพิบัติเขตให้ความช่วยเหลือแล้วโดยโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเพชรบุรีได้มีการบริหารจัดการน้ำในเขื่อนแก่งกระจานคาดว่าไม่น่าเกิน1สัปดาห์ถ้าฝนไม่ตกลงมาเพิ่มระดับน้ำจะอยู่ในเกณฑ์ปกติณภัสวรรณมีลิสวท.เพชรบุรีรายงาน
1: ส่วนจังหวัดอ่างทองติดตั้งเครื่องสูบน้ำเพิ่ม3ตัวเพื่อเร่งระบายน้ำขังชุมชนผงเพง
2: นายทัศนัยสุทาพจน์รองผู้ว่าราชการจังหวัดรักษาราชการแทนผู้ว่าราชการจังหวัดอ่างทองลงพื้นที่หมู่5และหมู่6ตำบลผงเพงเพื่อติดตามความคืบหน้าการระบายน้ำท่วมขังออกจากพื้นที่ชุมชนโดยจุดดังกล่าวมีเครื่องสูบน้ำของชลประทานจังหวัดอ่างทองติดตั้งและเดินเครื่องอยู่เพื่อสูบน้ำที่ท่วมขังในพื้นที่มาระยะหนึ่งออกสู่คลองผงเพงโดยวันนี้องค์การบริหารส่วนตำบลเอกราชได้นำเครื่องสูบน้ำพร้อมท่อขนาด12นิ้วจำนวน3เครื่องมาติดตั้งเพิ่มเพื่อเร่งระบายน้ำออกจากชุมชนโดยเร็วที่สุดล่าสุดระดับน้ำในคลองผงเพงลดลงอยู่ที่6เมตร11เซนติเมตรลดลงประมาณ2มิลลิเมตรนายทัศนัยในฐานะผู้บัญชาการศูนย์บัญชาการป้องกันและแก้ไขปัญหาอุทกภัยจังหวัดอ่างทองได้สั่งการเมื่อวันที่9ตุลาคมที่ผ่านมาให้เตรียมคืนพื้นที่น้ำท่วมตำบลผงเพงแล้วโดยให้ทุกหน่วยงานที่มีเครื่องสูบน้ำสนับสนุนองค์การบริหารส่วนตำบลผงเพงส่วนพื้นที่ที่น้ำเริ่มส่งกลิ่นและทำความเดือดร้อนรำคาญให้สถานีพัฒนาที่ดินอ่างทองนำสารบำบัดน้ำเสียและขจัดกลิ่นเหม็นพอดอ6เข้าบำบัดที่ดารัตน์วงศ์พจนีสำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดอ่างทองรายงาน
3: ต่อจากนี้ไปขอเชิญรับฟังเสียงจากใจไทยคู่ฟ้า
4: จากสถานการณ์ที่มีฝนตกลงมาอย่างหนักและมีน้ำท่วมสูงในหลายพื้นที่ทั้งในเขตกรุงเทพมหานครและพื้นที่ต่างจังหวัดส่งผลกระทบและเกิดความเดือดร้อนโดยเฉพาะผู้ใช้รถที่ประสบปัญหาแผ่นป้ายทะเบียนรถสูญหายจากการขับรถผ่านพื้นที่น้ำท่วมรัฐบาลห่วงใยผู้ประสบภัยน้ำท่วมลดขั้นตอนช่วยผู้ประสบภัยน้ำท่วมป้ายทะเบียนหายป้ายภาษีชำรุดทำใหม่ได้ไม่ต้องใช้เล่มทะเบียนตัวจริงถึง30พฤศจิกายน69ณสำนักงานขนส่งทั่วประเทศมาตรการดังกล่าวเป็นไปตามข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมมุ่งอำนวยความสะดวกและลดภาระให้แก่ประชาชนอย่างเร่งด่วนเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนให้พี่น้องประชาชนสามารถกลับมาใช้ชีวิตประจำวันและใช้รถได้อย่างถูกต้องตามกฎหมายโดยไม่ต้องกังวลสื่อสารภารกิจรัฐบาลกับพลอยทะเลลักษณีแสงจันทร์รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี
5: 13ตุลาคมก้มศิระรำลึกพระนวมินทร์ปิ่นสยามทรงพระคุณอุ่นเกศทั่วเขตคามเทิดพระนามสถิตในหทัยนิรันดร์น้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
6: ์ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก 12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
7: ต่อไปเป็นข่าวต่างประเทศประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ของสหรัฐเปิดเผยผ่านแพลตฟอร์มโซเชียลมีเดียทรูธโซเชียลเมื่อวันนี้ตามเวลาท้องถิ่นที่ระบุว่าเขาไม่เชื่อว่าจีนและรัสเซียกำลังให้ความช่วยเหลืออิหร่านในการทำสงครามกับสหรัฐหลังมีผู้วิพากษ์วิจารณ์ว่าทั้งสองประเทศคอยสนับสนุนอิหร่านอยู่เบื้องหลังผู้นำสหรัฐกล่าวเพิ่มเติมว่าหากมีการให้ความช่วยเหลือจริงก็คงเป็นเพียงการช่วยเหลือเล็กน้อยเพราะจีนและรัสเซียต้องสูญเสียผลประโยชน์มหาศาลหากเข้าไปเกี่ยวข้องกับสงครามในภูมิภาคตะวันออกกลางทั้งนี้เอกอัครราชทูตสหรัฐประจำประเทศจีนเปิดเผยว่าประธานาธิบดีทรัมป์เตือนประธานาธิบดีสีจิ้นผิงผู้นำจีนระหว่างยืนกรุงวอชิงตันดีซีเมื่อเดือนที่แล้วว่าไม่ให้สนับสนุนอิหร่านหลังมีรายงานว่าจีนส่งอาวุธให้อิหร่านและช่วยอิหร่านหลบเลี่ยงมาตรการคว่ำบาตรสำนักข่าว KCNA ของทางการเกาหลีเหนือรายงานว่านายคิมจองอึนผู้นำสูงสุดเกาหลีเหนือพร้อมด้วยบุตรสาวและภริยาเข้าร่วมพิธีเปิดพิพิธภัณฑ์อุตสาหกรรมป้องกันประเทศแห่งใหม่ในเกาหลีเหนือเมื่อวันที่11ตุลาคมที่ผ่านมาซึ่งมีการจัดแสดงขีปนาวุธข้ามทวีปรุ่นฮวาซอง20ที่มีขีดความสามารถในการโจมตีเป้าหมายในสหรัฐสื่อทางการเกาหลีเหนือยืนยันว่ากองทัพเกาหลีเหนือทดสอบยิงขีปนาวุธทางยุทธวิธี ตกลงไปในทะเลญี่ปุ่นเมื่อวันจันทร์ที่ผ่านมาเพื่อยืนยันความสำเร็จในการปรับปรุงทางเทคนิคของส่วนประกอบสำคัญบางอย่างของอาวุธชนิดนี้แต่ไม่ได้ระบุรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับประเด็นดังกล่าวความเคลื่อนไหวดังกล่าวมีขึ้นขณะที่ประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ผู้นำสหรัฐอ้างว่าเขาอาจจะพบหารือกับผู้นำสูงสุดเกาหลีเหนือระหว่างภารกิจเดินทางเยือนทวีปเอเชียในเดือนพฤศจิกายนนี้ต่อไปเป็นพยากรณ์อากาศพยากรณ์อากาศ24ชั่วโมงข้างหน้าประเทศไทยยังคงมีฝนตกหนักบางแห่งโดยเฉพาะบริเวณภาคกลางตอนล่างรวมทั้งกรุงเทพมหานครและปริมณฑลภาคตะวันออกและภาคใต้ตอนบนขอให้ประชาชนในบริเวณดังกล่าวระวังอันตรายจากฝนตกหนักและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มทั้งนี้เนื่องจากบริเวณความกดอากาศสูงหรือมวลอากาศเย็นจากประเทศจีนยังคงปกคลุมภาคตะวันออกเฉียงเหนือและทะเลจีนใต้ส่งผลให้มีลมตะวันออกและลมตะวันออกเฉียงใต้พัดนำความชื้นจากทะเลจีนใต้และอ่าวไทยเข้ามาปกคลุมประเทศไทยตอนบนสำหรับทะเลอันดามันและอ่าวไทยบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองจะมีคลื่นสูงมากกว่า2เมตรชาวเรือควรตรวจสอบเส้นทางและเดินเรือด้วยความระมัดระวังรวมทั้งหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองไว้ด้วยพยากรณ์อากาศตั้งแต่เย็นวันนี้จนถึงเย็นวันพรุ่งนี้ภาคเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดตากและกำแพงเพชรภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดเลยหนองบัวลำพูชัยภูมิขอนแก่นนครราชสีมาบุรีรัมย์สุรินทร์ศรีสะเกษและอุบลราชธานีภาคกลางมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดนครสวรรค์อุทัยธานีชัยนาทสุพรรณบุรีกาญจนบุรีราชบุรีนครปฐมสมุทรสาครและสมุทรสงครามภาคตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดฉะเชิงเทราชลบุรีระยองจันทบุรีและตราดลมตะวันออกความเร็ว10ถึง30กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นต่ำกว่า1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดเพชรบุรีประจวบคีรีขันธ์ชุมพรและสุราษฎร์ธานีลมตะวันออกความเร็ว15ถึง30กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดพังงาและกระบี่ลมตะวันออกความเร็ว15ถึง30กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งสภาวะระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาที่หน้ากองบัญชาการกองทัพเรือคำนวณโดยกรมอุทกศาสตร์กองทัพเรือวันพรุ่งนี้น้ำขึ้นเต็มที่เวลา 9:19 น.สูงกว่าระดับทะเลปานกลาง2เมตร3เซนติเมตรและเวลา 19:07 น.สูงกว่าระดับทะเลปานกลาง1เมตร94เซนติเมตรน้ำลงเต็มที่เวลา 3:41 น.สูงกว่าระดับทะเลปานกลาง72เซนติเมตรและเวลา 14:34 น.สูงกว่าระดับทะเลปานกลาง1เมตร45เซนติเมตรวันพรุ่งนี้ที่ภาชนะใดอำเภอโขงเจียมจังหวัดอุบลราชธานีดวงอาทิตย์ขึ้นเวลา 5:49 น.กรุงเทพมหานครดวงอาทิตย์ขึ้นเวลา 6:08 น.
5: อกแม่พระธรณีจะหวั่นไหวดวงใจไทยทุกดวงสถานสั่นพระแม่เสด็จสู่ฟ้าอาดูลพลันสุดจะกลั้นน้ำตานองน้ำตาพระผู้เสด็จสู่สวรรคาลัยน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
8: ใต้ร่มพระบารมีแห่งสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงโครงการศิลปาชีพได้ก่อกำเนิดทั่วทุกภูมิภาคจากผ้าไหมงามแห่งอีสาน งานหัตถศิลป์ล้านนาจากสานภาคกลางสู่ผ้าบาติกชายแดนใต้เปลี่ยนผู้ปัญญาพื้นบ้านให้กลายเป็นอาชีพสร้างรายได้และสืบสานศิลปวัฒนธรรมไทยให้คงอยู่คู่แผ่นดิน
7: ความยุติธรรมเป็นพื้นฐานของความสงบสุขหากปรารถนาจะให้ประเทศมีความสงบสุขก็ต้องอำนวยความยุติธรรมให้แก่ประชาชนพระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจบข่าวจุฑามารักษาพันธ์บรรณาธิการข่าวคณิษฐายิ้มดีและยุทธพรบานเย็นอ่าน
9: ท่านผู้ฟังครับที่ท่านรับฟังจบลงไปแล้วนั้นเป็นการถ่ายทอดข่าวจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์กรุงเทพมหานครครับขณะนี้ท่านกำลังรับฟังสถานวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชนลำดับจากนี้ไปขอเชิญรับฟังรายการแสงส่องธรรมท่านจะได้รับฟังพระธรรมเทศนาของท่านอาจารย์หลวงตาพระมหาบัวญาณสัมปันโนเมื่อวันที่13เดือนธันวาคมพุทธศักราช2518มีชื่อกันเทศว่าอุบายวิธีดับกิเลสและเรื่องกรรมขอเชิญรับฟังครับ
10: โลกแม้จะมีความรุ่มร้อนเพียงไรก็ตามแต่ถ้ายังมีศาสนาเป็นเครื่องเยียวยาอย่างน้อยศาสนาเป็นเครื่องเยียวยาก็ยังพอมีทางบรรเทาเบาทุกข์ไปบ้างพอสมควรเช่นเดียวกับโรคแม้จะมีความรุนแรงเพียงไรก็ตามแต่ถ้ามียาเป็นเครื่องเยียวยารักษาอยู่บ้างแล้วก็ยังพอทำเนาได้ไม่เหมือนปล่อยให้เป็นตามอัตราของโรคที่มีมากน้อยโดยไม่ต้องมียาไปเกี่ยวข้องเลยจิตใจของโลกถ้ามีแต่เรื่องของกิเลสกองทุกข์ล้วนๆเป็นเจ้าอำนาจบงการอยู่ภายในจิตใจเลยนั้นโลกไม่ว่าชาติชั้นวรรณะใดจะหาความสุขไม่ได้เลยเพราะไม่มีเครื่องบรรเทาคือศาสนาคำว่าศาสนาก็คือเหตุผลนั่นเองเมื่อเราแยกออกมาพูดว่าศาสนาเหมือนว่าเป็นอีกอันหนึ่งเป็นอีกสิ่งหนึ่งที่แฝงมานอกเหนือจากความต้องการหรือนอกเหนือจากความรู้ความเห็นการปฏิบัติของโลกความจริงคำว่าศาสนานั้นถ้าพูดตามหลักธรรมชาติแล้วในทางเหตุก็คือเหตุผลนั่นแหละเชื่อต่อเหตุต่อผลการเชื่อต่อเหตุต่อผลก็คือไม่ฝืนไม่ปีนเกลียวกับเหตุกับผลที่เห็นว่าควรหรือไม่ควรแล้วดำเนินไปตามนั้นนี่โลกก็พอมีทางเบาบางในเรื่องความทุกข์ความลำบากทั้งภายนอกภายในหากไม่มีศาสนาเข้าเครือบแฝงเลยนั้นใครจะอยู่ในสถานที่ใดก็ตามไม่ว่าจะมีความรู้สูงต่ำฐานะเพียงไรจะหาความสุขความสบายพอตรงจิตตรงใจได้ชั่วระยะกาลไม่ได้เลยเพราะไม่มีที่ปรงเราจะปรงลงที่ไหนที่ไหนก็มีแต่เรื่องของกิเลสมีแต่เรื่องความต้องการมีแต่เรื่องความอยากให้เป็นไปตามจิตใจเวลาเป็นไปแล้วมันก็ผิดความทุกข์ขึ้นมาให้ตัวเองสิ่งที่ต้องการมันก็ไม่เจอแต่ไปเจอเอาแต่สิ่งที่ไม่ต้องการเสียเพราะอำนาจของกิเลสเป็นอย่างนั้นถ้าอำนาจของเหตุผลแม้จะทุกข์จะลำบากไม่บ้างในการฝืนกิเลสทำลงไปตามเหตุตามผลแต่เวลาปรากฏผลขึ้นมาก็มีความสุขความสบายก็พอได้ผ่อนคลายบ้างเพราะฉะนั้นศาสนาจึงเป็นความจำเป็นอย่างยิ่งต่อจิตใจของโลกโดยเฉพาะอย่างยิ่งคือมนุษย์เราซึ่งเป็นผู้มีความฉลาดเหนือสัตว์ทั้งหลายคำว่าศาสนานั้นเป็นแขนงหนึ่งที่ออกมาจากธรรมล้วนๆออกมาจากธรรมที่เรียกว่าเป็นของประเสริฐเป็นของอัศจรรย์แยกออกมาเป็นคำสอนเป็นแขนงแขนงว่าให้ทำอย่างนั้นอย่าทำอย่างนี้ให้ทำอย่างนั้นนี่เป็นต้น แสดงออกในทางเหตุทางผลให้เราดำเนินตามนั้นทุกยากลำบากในการดำเนินตามเพียงไรเมื่อเชื่อต่อเหตุต่อผลแล้วก็ต้องฝืนทำลงไปการฝืนทำลงไปนั่นคือการฝืนกิเลสคือการฝืนสิ่งที่ตนต้องการอันเป็นเรื่องของกิเลสล้วนๆภายในจิตใจผลที่จะพึงได้รับก็ต้องมีความร่มเย็นเป็นสุขยกตัวอย่างเช่นเราคิดอะไรวันนี้จนเกิดความว้าวุ่นขุ่นมัวไปหมดใจทั้งดวงกลายเป็นไฟทั้งกองไปเลยเพราะเรายังไม่ได้สติเฉพาะอย่างยิ่งสิ่งที่เราไม่ชอบใจสิ่งที่ขัดใจมากเพียงไรจิตจะไปยุ่งอยู่กับสิ่งที่ขัดใจมากไม่พอใจมากนั่นแหละทั้งวันนี่แล้วสิ่งนั้นเป็นสิ่งที่ไม่พอใจอยู่แล้วและจิตก็ไปคิดในสิ่งที่ไม่พอใจอีกด้วยแล้วผลจะมีความสุขเป็นความสุขขึ้นมาได้อย่างไรมันก็ต้องเป็นไฟขึ้นมาโดยลำดับลำดับเพราะเรื่องพาให้เป็นไฟความคิดในเรื่องนั้นก็เป็นไฟผลจะปรากฏขึ้นมาเป็นน้ำได้อย่างไรมันก็ต้องเป็นไฟอยู่โดยดีนี่ฝืนคิดมากเพียงไรก็ยิ่งทำลายจิตใจของเราลงได้มากเพียงนั้นสุดท้ายจนแทบไม่มีสติหรือไม่มีสติยับยั้งได้เลยนั่นเพราะสิ่งเหล่านี้ทำลายสิ่งที่ทำลายนี่คืออะไรก็คือเรื่องของกิเลสแน่ไม่ใช่เรื่องอื่นเรื่องใดนี่พอมีสติขึ้นมายับยั้งพิจารณาใคร่ครวญถึงเหตุผลดีชั่วในสิ่งที่คิดนั้นในเรื่องที่คิดนั้นทำไมจึงต้องคิดก็ทราบว่าไม่ดีแล้วคิดไปทำไมคิดหาทางแก้ไขเพื่อความดีไม่ได้หรือนั่นเรื่องของเหตุของผลเป็นอย่างนั้นการคิดมาทั้งมวลนี้ก็พอที่จะเห็นโทษของมันแล้วเพราะทุกข์เป็นประจักษ์พยานอยู่ภายในจิตใจมีความรุ่มร้อนเป็นกำลังนี่คือผลของความคิดในสิ่งนั้นๆที่เป็นของไม่ดีถ้ายังจะฝืนคิดมากยิ่งกว่านี้แล้วจะเป็นอย่างไรขนาดที่คิดนี้ความทุกข์ก็แสดงให้เห็นชัดเจนอย่างนี้แล้วแล้วจะคิดให้เพิ่มยิ่งกว่านี้ความทุกข์จะไม่มากกว่านี้แล้วจะทนได้อย่างไรต้องมากกว่านี้เป็นลำดับเมื่อมากกว่านี้แล้วเราจะมีกำลังบังชามาจากไหนมาต้านทานหรือแบกหามทุกข์ที่ผลิตขึ้นทุกระยะจากสิ่งที่ไม่พอใจนี้นะเรายังจะฝืนคิดยังจะฝืนกอบโกยทุกข์เหล่านี้เพิ่มขึ้นโดยลำดับอยู่หรือนี่เพียงเท่านี้สติจิตที่ได้สตินั้นก็ยับยั้งพยายามปล่อยวางความคิดเช่นนั้นโดยทางเหตุทางผลอันใดอันหนึ่งที่จะให้จิตพระจากสิ่งนั้นออกมาระงับความคิดได้แล้วผลที่จะปรากฏขึ้นมาดังที่เคยเป็นมาแล้วก็ระงับเพราะเหตุไรเพราะความคิดในทางที่ร้อนอันเป็นสาเหตุนั้นมันระงับตัวการระงับตัวแห่งความคิดนี้เพราะความมีสตินี่ก็พอเป็นสักขีพยานอันหนึ่งแล้วว่าเท่าที่เราฝืนเหตุฝืนเท่าที่เราฝืนสิ่งนั้นมาด้วยเหตุผลอย่างนี้มีผลปรากฏขึ้นมาอย่างนี้คือปรากฏเป็นความร่มเย็นขึ้นมาทีนี้ทุกข์ก็ระงับดับไปแม้จะลำบากในการฝืนในการบังคับจิตให้คิดเช่นนั้นเราก็ยอมรับว่าลำบากแต่ลำบากในทางที่ถูกทีนี้ผลปรากฏขึ้นมาก็เป็นความสงบและเรื่องก็ไม่ยุ่งเหยิงวุ่นวายต่อไปทุกข์ก็ไม่เพิ่มเติมขึ้นมาอีกแล้วก็พอผ่อนคลายตัวได้นึกมีที่ปรงที่วางได้นี่เป็นหลักอันหนึ่งที่เราจะนำมาพิจารณาเกี่ยวกับเรื่องทั้งหลายที่ไม่ถูกต้องดีงามทั้งหลายเช่นเขาดุเขาด่าเขาติฉินนินทาว่าอย่างนั้นนั้นคำติฉินนินทาเขาก็ผ่านปากเขาไปแล้วผ่านความรู้สึกเขาไปแล้วตั้งแต่วันไหนเดือนไหนไม่ทราบเราเพิ่งทราบในขณะนั้นเวลานั้นก็เกิดความไม่พอใจขึ้นมาไอ้ลมปากเขาก็หายไปแล้วตั้งกี่ปีกี่เดือนไม่ทราบเพียงแต่ลมปากใหม่ขึ้นมาเขาว่าให้คุณว่าอย่างนั้นอย่างนั้นนั้นเห็นนายกนางขอว่าให้คุณอย่างนั้นนั้นไม่ดีอย่างนั้นอย่างนั้นนี่เป็นลมปากอันที่สองแล้วก็ยึดเอานั้นมาเป็นไฟเผาตัวเองขึ้นมานี่เป็นความสำคัญผิดของเราถ้าหากว่าเขาไม่เล่าให้ฟังเราก็ธรรมดาธรรมดาทั้งที่เรื่องนั้นเขาก็เคยพูดแล้วถ้าเขาตำหนิปีชินินทาเราเขาก็ตำหนิไปแล้วผ่านไปแล้วเราก็เห็นมีความรู้สึกอย่างไรเพราะจิตใจไม่กระเพื่อมออกมา รับสิ่งเหล่านั้นจิตเป็นปกติผลก็ไม่แสดงขึ้นมาในทางความทุกข์ความร้อนเมื่อเป็นผู้มีสติอยู่ภายในตัวพอก็พูดขึ้นมาอย่างนั้นมันก็ทราบทันทีว่าสิ่งนั้นไม่ดีเราจะเข้ามายึดทำไมของสกปรกก็ทราบแล้วแม้แต่จะเดินไปตามถนนทางไปเจอสิ่งสกปรกเรายังหลีกให้ห่างไกลไม่กล้าแม้แต่ฝ่าเท้าไปแตะต้องเลยเพราะทราบแล้วว่าของไม่ดีอะไรแตะต้องเข้าไปก็จะต้องเปื้อนเปื้อนไปหมดอันนี้สิ่งเหล่านี้เป็นของสกปรกแล้วเราทำไมเราชอบไปคุกคีชอบไปยุ่งชอบไปนำมาคิดมาวุ่นวายตัวเองจนเกิดผลขึ้นมาให้เป็นความสกปรกไปหมดทั้งจิตกลายเป็นไฟทั้งดวงไม่สมควรนะเราคิดอย่างนี้เราระงับไปได้พอจะคิดขึ้นมาในขณะใดสติเรามีทันเรารู้ทันทีแล้วปล่อยไปได้นี่คือหลักธรรมที่กล่าวมานี้ทั้งหมดเป็นหลักธรรมในวิธีป้องกันตัวในวิธีรักษาตัวเราใช้วิธีนี้แล้วก็ไม่ค่อยจะเป็นภัยต่อตัวเองจากสิ่งที่มาสัมผัสทั้งหลายจะมาทางตาทางหูทางจมูกทางลิ้นทางกายแม้ทางอารมณ์ของใจเองก็ตามไปคิดเรื่องอดีตที่ไม่ดีไม่งามต่างๆมารบกวนเจ้าของก็สลัดได้ทันทีเพราะเจ้าสติเจ้าปัญญาก็มีอยู่กับใจนำมาใช้เมื่อไรก็เกิดประโยชน์เมื่อนั้นนอกจากเราปล่อยให้สิ่งเหล่านี้เข้าเหยียบย่ำทำลายเสียโดยไม่คำนึงถึงเครื่องป้องกันคือสติปัญญานั่นเลยเราก็ยอมรับทุกข์แต่ถ้ายอมรับทุกข์ตามหลักความจริงแล้วก็ไม่ต้องบ่นกันแต่นี่เราก็บ่นเพราะเหตุไรถึงบ่นเพราะไม่อยากทุกข์แล้วไม่อยากทุกข์ไปคิดทำไมในสิ่งที่ไม่เป็นสิ่งที่เป็นทุกข์ไปฝืนคิดทำไมก็เพราะความไม่รู้เท่าไม่ถึงการเมื่อเป็นอย่างนั้นเอาอะไรมาให้เป็นความรู้เท่าถึงการก็คือสติปัญญานำมาใช้มันก็ทันกับเหตุการณ์นี่วิธีปฏิบัติต่อตัวเองด้วยหลักศาสนาคือหลักศาสนาธรรมปฏิบัติอย่างนี้ให้โลกถ้าต่างคนต่างมีเหตุผลเป็นเครื่องดำเนินไม่ว่ากิจการภายนอกไม่ว่าความคิดภายในอันใดที่จะเป็นภัยแก่ตนและส่วนรวมต่างคนต่างคิดต่างคนต่างเข้าใจต่างคนต่างละเว้นอันใดที่เป็นคุณเป็นประโยชน์แก่ตนและส่วนรวมแล้วพยายามคิดทำในสิ่งนั้นๆโลกก็มีความเจริญรุ่งเรืองอยู่ด้วยกันมากน้อยก็มีความผาสุกเพียงใจโดยทั่วหน้ากันเพราะหลักศาสนาเป็นอย่างนี้พาดำเนินยังบุคคลให้เป็นไปเพื่อความสงบสุขด้วยการปฏิบัติถูกต้องตามหลักเหตุผลอย่างนี้นี่ดังนั้นเรื่องศาสนาจึงเป็นเรื่องสำคัญสำหรับการอยู่ด้วยกันในโลกมีหมายถึงปัจจุบันที่อยู่ด้วยกันและปัจจุบันนะจิตตัวเราเองก็มีความร่มเย็นเป็นสุขไม่เดือดร้อนวุ่นวายแยกไปสู่ส่วนรวมก็ต่างคนต่างมีความรู้สึกเช่นนั้นโลกก็มีความผาสุกนี่หมายถึงปัจจุบันที่หมายถึงอนาคตข้างหน้าของจิตจิตที่มีเหตุมีผลมีหลักมีธรรมภายในจิตใจแล้วจะหาความเดือดร้อนมาจากที่ไหนมาในโลกจากโลกใดเพราะจิตเป็นผู้ผิดขึ้นเองเมื่อจิตไม่ผิดจิตมีอัตมีธรรมเป็นเครื่องป้องกันรักษาตัวนี้แล้วไปโลกไหนก็ไปเถอะไม่มีความทุกข์ร้อนที่จะไปทำลายจิตใจของผู้นั้นเลยและปกติตามหลักธรรมชาติแล้วจิตที่มีคุณงามความดีประจำใจย่อมจะไม่ประเกิดในสถานที่จะรับความทุกข์ความทรมานเพราะกรรมประเภทนั้นไม่มีจะขับใสไปได้มีแต่กรรมดีกุศลกรรมเป็นเครื่องพยุงจูงไปสู่สถานที่ดีคติที่งามโดยลำดับเท่านั้นนี่อนาคตก็เป็นอย่างนี้ผู้ปฏิบัติธรรมผู้มีธรรมในใจผิดกับคนที่ไม่มีธรรมเป็นไหนๆแม้จะอยู่ในโลกเดียวกันเป็นรูปร่างเหมือนกันก็ตามแต่ความรู้ความเห็นความคิดการกระทำต่างๆนั้นมีความผิดกันอยู่โดยลำดับผลที่จะพึงได้รับจะให้เหมือนกันเป็นไปไม่ได้ย่อมมีแต่ความแตกต่างกันอยู่เช่นนี้เป็นธรรมดาตั้งแต่ไหนแต่ไรมาฉะนั้นพระพุทธเจ้าท่านจึงทรงสอนว่ากรรมังสัตติยุพัชติยดิดังหินัปปณีตังกรรมเป็นเครื่องจำแนกแจกสัตว์ทั้งหลายให้มีความประณีตเลวซามต่างกันนี่ ไม่นอกเหนือประชากรรมกรรมจึงเป็นเรื่องใหญ่โตที่สุดทำไมจึงเรื่องใหญ่โตเพราะเราต่างคนต่างเป็นผู้ผลิตกรรมขึ้นมาโดยลำดับด้วยกันแม้จะไม่คิดว่าตนสร้างกรรมก็ตามคำว่ากรรมคืออะไรแปลว่าการกระทำนี่พูดกลางๆคิดด้วยใจก็เรียกว่ากรรมพูดด้วยวาจาก็เรียกว่าวจีกรรมมโนกรรมทำด้วยกายประพฤติด้วยกายก็เรียกว่ากายกรรมในกรรมทั้ง3ประเภทนี้เราเป็นผู้ผิดผู้สร้างอยู่ตลอดเวลาแล้วจะปิดกั้นผลไม่ให้ปรากฏดีชั่วขึ้นมาได้อย่างไรเมื่อการผิดมีดีมีชั่วประจำตนอยู่นี่แหละธรรมชาตินี่แหละที่เราผิดขึ้นมานี่แหละเป็นเจ้าอำนาจสำหรับปกครองจิตใจหรือสนับสนุนหรือจะบังคับจิตใจให้ไปสู่ในสถานที่ใดคติใดก็ตามจะนอกเหนือไปจากผลแห่งกรรมที่เรียกว่าวิบากซึ่งตนกระทำแล้วนี้ไปไม่ได้นี่ไม่มีสิ่งใดที่จะมีอำนาจยิ่งไปกว่าผลแห่งกรรมที่ตนทำนี้เป็นเครื่องประคับประคองหรือเป็นเครื่องกดขี่บังคับตนมีหลักศาสนาท่านสอนอย่างนี้ท่านไม่เชื่อที่อื่นยิ่งไปกว่าความเคลื่อนไหวของตนทางกายวาจาใจนี่เป็นหลักประกันตัวอยู่ที่นี่แล้วสิ่งทำลายตัวก็คืออันนี้เท่านั้นไม่มีอะไรจะมาทำลายได้การคิดการพูดการกระทำในทางที่ไม่ดีคือการทำลายตัวเองเนี่ยการคิดการพูดการทำในทางที่ดีคือการส่งเสริมบำรุงตนเองเนี่ยการประกันตัวเองไม่ให้ตกไปในทางที่ไม่พึงปรารถนาก็มีอยู่ในหลักกรรมนี้เท่านั้นไม่มีอะไรเป็นหน้าเพราะฉะนั้นเราจึงไม่ควรกลัวสิ่งโน้นกลัวสิ่งนี้โดยหาเหตุหาผลไม่ได้สิ่งที่น่ากลัวที่สุดก็คือความคิดความการพูดการกระทำที่เป็นภัยแก่ตัวเองไม่ว่าจะแง่ใดก็ตามให้พึงทราบว่านี่แหละคือตัวพิษตัวภัยซึ่งกำลังสร้างอยู่เวลานี้ถ้าไม่ยอมรู้สึกตัวแก้ไขเสียใหม่แล้วอันนี้แหละจะเป็นตัวพิษภัยที่ร้ายกาจที่สุดให้โทษแก่เราไม่ใช่เพียงปัจจุบันนี้ยังจะเป็นไปในอนาคตจนกระทั่งที่หมดฤทธิ์หมดอำนาจของกรรมที่ทำไว้นี้แล้วถึงจะหมดไปได้นี่ผู้เชื่อศาสนาจึงต้องเชื่อหลักกรรมกับวิบากแห่งกรรมคือผลจะพึ่งติดตามมาโดยลำดับแล้วเราทุกคนมีใครนอกเหนือไปจากการทำกรรมได้ไม่มีมันทำด้วยกันทุกคนคนจะมีศาสนาไม่มีศาสนาก็ตามหลักธรรมชาติแห่งการกระทำซึ่งมีประจำอยู่ตนอยู่แล้วและตามหลักของศาสนาที่ท่านสอนไว้แล้วมันมีอยู่กับทุกคนนอกจากจะเชื่อหรือไม่เชื่อเท่านั้นซึ่งก็ไม่เป็นการลบล้างกรรมนั้นได้ทั้งกรรมทั้งผลแห่งกรรมได้ไม่มีทางลบล้างต้องเป็นกรรมวันยังค่ำและเป็นผลดีชั่ววันยังค่ำไปทุกภพทุกชาติไม่มีอันไหนนอกเหนือไปจากกรรมและวิบากแห่งกรรมจึงไม่ควรกลัวเรื่องสุ่ม4สุ่ม5หาเหตุหาผลไม่ได้ถ้ากลัวนรกก็กลัวบ่อนรกที่กำลังสร้างอยู่เวลานี้อยู่ภายในจิตใจเป็นต้นเหตุสำคัญนี่แหละบ่อนรกสาเหตุที่จะให้ไฟนรกเผาก็อยู่ที่ใจนี้ให้รู้สึกตัวนี้ให้มีสติพินิจมีปัญญาพินิจพิจารณาแก้ไขเครื่องมือของตนที่มันกำลังคิดผิดขึ้นมามันผิดยาพิษหรือผิดคุณธรรมขึ้นภายในจิตใจให้เราเลือกเฟ้นตรงนี้ถ้าเลือกเฟ้นตรงนี้ทำตามความเลือกเฟ้นด้วยดีแล้วจะไม่มีอะไรเป็นพิษเป็นภัยจากสัตว์โลกเลยมีเราเป็นต้นเนี่ยศาสนาจำเป็นหรือไม่จำเป็นให้เราคิดเอาตรงนี้ผู้ที่สอนก็คือผู้รู้เรื่องของกรรมรู้เรื่องผลของกรรมของกรรมด้วยดีแล้วไม่มีที่แย้งคือพระพุทธเจ้าทรงทราบทุกสิ่งทุกอย่างทั้งกรรมของพระองค์และกรรมของสัตว์โลกทั้งผลแห่งกรรมของพระองค์และผลแห่งกรรมของสัตว์โลกทั่วไตรโลกธาตุไม่มีใครสามารถอาจเอื้อมที่จะรู้ได้เห็นได้ดังพระพุทธเจ้าจึงได้ทรงประกาศความจริงนี้ออกมาเป็นศาสนธรรมให้เราทั้งหลายได้ยินได้ฟังได้ประพฤติปฏิบัติตามโดยไม่มีอะไรผิดถ้าเราไม่ฝืนศาสนธรรมที่ท่านสอนไว้เสียอย่างเดียวและไปทำในสิ่งที่ไม่ดีเท่านั้นผลจึงจะปีนเกี่ยวกันกับความต้องการของเรามีหลักใหญ่อยู่ที่ตรงนี้เนี่ยโลกมีเราเป็นต้นถ้ามีศาสนาอยู่ภายในใจแม้จะมีทุกข์มากน้อย ก็พอมีที่ตรงที่วางได้เหมือนกับโรคที่มียาระงับไม่ปล่อยให้เป็นไปตามกำลังหรืออำนาจของโรคโดยถ่ายเดียวพอมีทางการสร้างความดีไม่เป็นสิ่งที่น่าเบื่อไม่เป็นสิ่งที่น่าเอื้อมละอาไม่เป็นสิ่งที่น่าเกลียดไม่เป็นสิ่งที่น่าอินหนาละอาใจเพราะสิ่งทั้งหลายที่เป็นความสุขความสมหวังทั้งนั้นนะเกิดขึ้นจากการสร้างความดีนี้เท่านั้นไม่ได้เกิดขึ้นจากอะไรสร้างเท่าไรมีเท่าไรขึ้นชื่อว่าความดีแล้วไม่เฟ้อไม่เหมือนสิ่งภายนอกซึ่งเป็นของเฟ้อได้ถ้ามีมากเขาจริงๆมันเฟ้อคนดีมีมากเท่าไรก็ไม่มีเฟ้อความดีมีมากเท่าไรไม่เฟ้อไม่มีเฟ้อดีเท่าไรยิ่งมีความอบอุ่นแน่นหนามันคงภายในใจยิ่งมีความอบอุ่นต่อกันจำนวนมากน้อยเพียงไรอบอุ่นไปหมดนะไม่มีคำว่าเฟ้อผิดกันกับสิ่งต่างๆที่มีการเฟ้อได้เช่นเงินเฟ้อคนเฟ้อเราก็เห็นไหมเราก็ยินแต่เงินเฟ้อสิ่งของที่มีมากๆล้นตลาดก็เฟ้อขายไม่ได้ราคาต้องขายลดราคาเบิ่มดำดับที่มนุษย์เฟ้อเราเคยได้ยินไหมเวลานี้มนุษย์กำลังเฟ้อจะหาละค่ำราคาไม่ได้แล้วมันมากต่อมากใครจะก็จะเอาจากตัวรอดว่าเป็นยอดดีของตัวเองสร้างความทุกข์ให้คนอื่นมากมายเพื่อความสุขสำหรับตัวเองมีเท่าไหร่เวลานี้มีมากมายกายกองเป็นความเห็นแก่ตัวมากเห็นแก่ได้มากโลภมากเพราะกิเลสตัณหามันเจริญขึ้นโดยลำดับสิ่งที่ให้มันจะเริ่มขึ้นโดยลำดับก็เพราะมีสิ่งส่งเสริมมันมีมากมายก่ายกองเวลานี้เต็มอยู่ทุกแห่งทุกหนซึ่งแต่ก่อนเราก็ไม่เคยเห็นไอ้สิ่งส่งเสริมให้กิเลสตัณหาราคะมันแสดงตัวขึ้นอย่างเป็นเปลวเหมือนฟืนเหมือนไฟทุกวันนี้ได้เห็นซะแล้วแต่โลกก็ยินดีจะว่าไงทุกเท่าไรก็ไม่เห็นโทษของมันยังถือว่าสิ่งนั้นดีสิ่งนี้ดีดีอยู่เรื่อยๆดีจนกระทั่งจะไม่มีสติสตังเลยจะเป็นบ้าไปยังดีอยู่เรื่อยๆนี่แล้วจะมีทางแก้กันที่ตรงไหนเมื่อยังยินดีในความเป็นบ้าอยู่เช่นนั้นแล้วมันจะมีสติสตังมาเป็นคนดีได้อย่างไรนี่แหละมนุษย์เฟ้อดูเอาจิตใจที่มันเฟ้อมันเป็นอย่างนี้แล้วมันก็ทำให้มนุษย์เฟ้อด้วยก่อนที่มนุษย์จะเฟ้อก็จิตใจพาให้เฟ้อซะก่อนจิตใจไม่มีคุณค่าจิตใจไม่มีราคาถูกสิ่งที่สกปรกโสมมโรครุงรังเข้าไปทับถมมาหมอดหุ้มห่อหมดจนมองหาตัวจริงไม่เจอแล้วคุณค่าของจิตจะมีมาจากที่ไหนมีแต่ของเฟ้อๆเต็มจิตใจแล้วเมื่อแสดงมาทางตัวมนุษย์ก็มนุษย์เฟ้อกิริยาที่แสดงออกมันก็เฟ้อไปตามๆกันหมดแล้วคุณค่าของมนุษย์มีที่ไหนเมื่อเป็นเช่นนั้นแล้วโลกนี้มันน่าอยู่ที่ตรงไหนถ้ามาอยู่กับมนุษย์ที่จะทำตัวให้ดีมีคุณค่าสำหรับตัวเองมันมีเท่านั้นถ้าจะทำให้เฟ้อแล้วมันไม่มีโลกอยู่แล้วแล้วจะไปตำหนิใครที่นี่ก็มนุษย์เป็นผู้ทำให้เฟ้อซะเองใครไม่เห็นก็ดูเอาผู้จะย่อเป็นตรงนี้อ่ะมนุษย์เฟ้อเป็นยังไงแล้วไม่ได้ตำหนิคนอื่นเราก็เฟ้อถ้าสิ่งไหนมันไม่ดีสำหรับเราเรียกว่าเราก็เฟ้อเหมือนกันนี่เราเอาหลักธรรมมุทิยามาสอนพวกเราที่กำลังเฟ้ออยู่เวลานี้ให้พยายามแก้สิ่งที่เฟ้อออกสิ่งที่เฟ้อนั่นแหละสิ่งที่มาทำลายคุณสมบัติของเราคุณค่าของมนุษย์เราพยายามแก้ออกอ้าวย่นเข้ามาหานักปฏิบัติของเราความขี้เกียจนั่นแหละคือความเฟ้อฮะแก้มันออกความขี้เกียจความอ่อนแอแก้ไขมันออกให้มีความเข้มแข็งให้มีความอุตสาห์พยายามเชื่อบุญเชื่อกรรมเชื่อพระพุทธเจ้าเอาเป็นก็เป็นตายก็ตายเรื่องเกิดมากับความตายนี้มันเป็นของคู่กันอยู่แล้วเกิดมากับความตายแล้วไม่ได้ตายมากับความเกิดมันเกิดมากับความตายเมื่อเกิดแล้วมันต้องมีตายถ้าแก้ไขได้แล้วเกิดแล้วมันตายแล้วไม่ต้องเกิดนั่นเพราะนั่นจึงว่าเกิดมากับความตายไม่ใช่ตายมากับความเกิดนะอย่างพระสาวกทั้งหลายพระพุทธเจ้าทั้งหลายท่านตายแล้วท่านไม่เกิดนี่ผู้ที่บริสุทธิ์แล้วตายแล้วไม่กลับความเกิดแต่เกิดแล้วกลับความตายเป็นของคู่กันเมื่อมีเกิดแล้วต้องตายพระพุทธเจ้าก็ต้องตายแต่เราเรียกท่านว่าปรินิพพานความจริงคือธาตุขันธ์สลายเช่นเดียวกับโลกทั่วไปนั่นเองเพราะมันต้นเหตุมีอยู่แล้วจะไปลบผลมันไม่ได้ผลคือความเกิดขึ้นมาแล้วความตายจะต้องมีเป็นธรรมดาหรือต้นเหตุคือความเกิดขึ้นมาผลคือความตายนี่มันแก้กันไม่ได้มันต้องมีไปคู่เป็นคู่กัน นี่ยสู้มันอย่างนั้นเราสู้เพื่อชัยชนะจิตไม่ตายเป็นเพียงว่าจิตถูกจองจำทำเวรยุ่งกันไปหมดจนเป็นนักโทษทั้งดวงมันหาหลักหาเกณฑ์ไม่ได้สลัดปัดตัวเองออกจากสิ่งที่สกปรกรกรุงรังมันก็แก้ไม่ได้เพราะความอ่อนแอสติปัญญาไม่ผิดขึ้นมาเพื่อแก้ตัวเองการแก้ตัวเองแก้ด้วยสติแก้ด้วยปัญญาแก้ด้วยศรัทธาความเพียรพระพุทธเจ้าท่านเคยแก้อย่างนี้เราเอาอะไรมาแก้เอาความขี้เกียจมาแก้ก็เพิ่มเข้าไปเพิ่มโทษเข้าไปเรื่อยๆติดโทษประมาณเท่านั้นปีเท่านี้ปีแทนที่จะออกเอาเพิ่มโทษเข้ามาเรื่อยมันก็ไม่ได้ออกจากคุกจากตารางจากเรือนจำสักทีเลยตายอยู่ในเรือนจำดีแล้วเหรอเนี่ยเรือนจำในสถานที่นี้ก็หมายถึงวัฏจักรคือความวนเวียนเปลี่ยนแปลงของโลกเกิดตายก็ได้แก่เราจะอะไรมาแก้ถ้าความอ่อนแอมาแก้มันก็จะจมเพิ่มโทษเข้าอีกต้องเอาความขยันหมั่นเพียรความมุสาพยายามสติปัญญาศรัทธาความเปลี่ยนเร่งลงไปเอาตายก็ตายโลกนี้มีความเกิดความตายเท่ากันไม่มีใครนอกเหนือไปกว่ากันสิ่งที่จะนอกเหนือคือสติปัญญาศรัทธาความเปลี่ยนเราที่จะทำตัวของเราให้หลุดพ้นไปได้ในระยะใดก็ตามชื่อว่าเราได้ชัยชนะเป็นพักๆไปนี่แหละที่จะทำเราให้มีคุณค่าเอากงนี้ชนะกันตรงนี้ชนะอะไรก็เคยชนะมาแล้วเออแต่ชนะตัวเองไม่เคยเลยชนะกิเลสตัวเองยังไม่เคยเอาให้ได้ชนะไปเป็นพักๆจนกระทั่งชนะไปโดยสิ้นเชิงไม่มีสิ่งใดเหลือนั่นเอกัญจะเคมัตตานังสเวสังงามัญชุตโมชนะตนคือกิเลสอยู่ภายในจิตใจของตนเพียงคนเดียวเท่านั้นผู้นั้นแลเป็นผู้ประเสริฐสุดในโลกนั่นฟังสิชนะสิ่งเหล่านั้นไม่มีอะไรประเสริฐเลยนอกจากจะเพิ่มโทษเพิ่มกรรมเพิ่มเวรให้ยุ่งเหยิงไปก่อเกี่ยวเนื่องมันเป็นลูกโซ่กันไปไม่มีทางสิ้นสุดเท่านั้นแต่การชนะกิเลสของตนด้วยสติปัญญาศรัทธาความเพียรเหล่านี้เป็นผู้ประเสริฐไม่ต้องกลับมาแพ้อีกแล้วมีหนเดียวเท่านั้นตายเฉพาะหนเดียวที่อัตภาพมีอยู่นี้อันเป็นต้นเหตุที่จะให้ตายอย่างนี้เท่านั้นนอกนั้นไม่ต้องมาก่อกำเนิดเกิดที่หาจับจองป่าชาเท่าไรอีกเราเคยจับจองมานานแล้วเรื่องป่าชานี้มันควรจะเบื่อกันสักทีเกิดที่ไหนก็จองที่นั่นแหละสัตว์โลกทุกตัวสัตว์มีแต่นักจองปัจฉาทั้งนั้นเกิดแล้วต้องตายตายแล้วเอาปัจฉาที่ไหนก็เอาตัวของเรานี่เองเป็นปัจฉามันมีด้วยกันทุกคนเราทำไมจะไปขยันจองนะจองปัจฉามันเดียวหรือกองทุกข์จนถึงตายมันถึงตายไปเนี่ยไม่เข็ดไม่หลาบตรงนี้จะเข็ดหลาบที่ตรงไหนอะไรมาให้ทุกข์ให้ตายแก่เราถ้าไม่เป็นเรื่องของความเกิดความตายเท่านั้นเป็นทุกข์ในระหว่างทางก็ทุกข์ในธาตุในขันธ์ความหิวความโหยความทุกข์ร้อนต่างๆมันเต็มอยู่ในธาตุในขันธ์นี้ไม่ได้อยู่ในภูเขานี่นะไม่อยู่ในอากาศไม่อยู่ในต้นไม้มันอยู่ในบุคคลคนหนึ่งสัตว์ตัวหนึ่งนี้เท่านั้นกองทุกข์รวมแล้วมันอยู่ที่เราจะไปคิดว่าที่นู่นจะดีที่นี่จะดีถ้าลงขันยังเป็นไฟอยู่แล้วหาอะไรดีไม่ได้ถ้ายังกิจยังเป็นไฟอยู่แล้วหาอะไรสุขเจริญไม่ได้ต้องแก้ลงที่นี่ดับกันลงที่นี่เอาน้ำดับลงที่นี่น้ำศีลน้ำธรรมดับลงที่นี่แล้วก็เย็นแล้วก็สบายหายโศกเศร้าเลิกกันทันทีการจับจองป่าช้านี่นี่แหละพระพุทธเจ้าท่านสอนศาสนาสอนจนกระทั่งถึงที่นี่การดำเนินก็มีความสุขความสบายดำเนินไปตามสัมมาอาชีวะโดยสม่ำเสมอภายนอกสัมมาอาชีวะภายในก็เอาเลี้ยงจิตบำรุงจิตใจของตนด้วยศีลด้วยธรรมอย่าเอายาพิษเข้ามาแผดเผาจิตใจมีอารมณ์ที่ไม่พอใจเป็นต้นเข้ามารบกวนจิตใจเขาโรนจิตใจให้เดือดร้อนนะก็เป็นชอบไปโดยลำดับจนกระทั่งจิตได้ถึงความชอบทำโดยสมบูรณ์แล้วก็ผ่านไปได้นี่เอาละการแสดงธรรมก็เห็นว่าสมควรเก็บเวลาก็ยุติเพียงเท่านี
11: ้ท่านผู้ฟังครับที่ท่านได้รับฟังกำลังไปแล้วนั้นเป็นพระธรรมเทศนาของท่านอาจารย์หลวงตาพระมหาบัวญาณสัมปันโนเมื่อวันที่13เดือนธันวาคมพุทธศักราช2518มีชื่อกันเทศว่าอุบายวิธีดับกิเลสและเรื่องกรรมในรายการแสงส่องธรรมครับขณะนี้ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชน

ท่านผู้ฟังครับท่านอาจารย์หลวงตาพระมหาบัวญาณสัมปันโนท่านได้กล่าวไว้นะครับว่าวันหนึ่งคืนหนึ่งให้ไหว้พระสวดมนต์การไหว้พระสวดมนต์นี้เป็นจิตเป็นใจเป็นสาระคุณมหาคุณต่อจิตใจของเราจริงๆการระลึกถึงพระพุทธเจ้าพระธรรมและพระสงฆ์ซึ่งเป็นธรรมชาติอันเลิศเลอเมื่อน้อมเข้ามาสู่จิตจิตก็จะกลายเป็นจิตที่เลิศเลอไปตามกันการสวดมนต์ให้อยู่กับบทสวดมนต์ด้วยสติให้สติกับคำสวดมนต์ติดแนบกันไปนั้นแหละคือการบำเพ็ญธรรมอยู่ในนั้นและขอให้บรรดาพี่น้องทั้งหลายได้นำธรรมนี้เป็นที่ระลึกไหว้พระสวดมนต์จากนั้นให้พากันทำความสงบใจจึงสมชื่อว่าเป็นชาวพุทธครับ

0: บทเรียนแจ้งรายการภาคค่ำสำหรับคืนนี้มีดังต่อไปนี้อีกสักครู่หลังจากแจ้งรายการแล้วสถานีวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชนถ่ายทอดข่าวในพระราชสำนักจบแล้วหลังจากนั้นจะเป็นเทปบันทึกเสียงการสวดมนต์ธรรมวัดเย็นของพระภิกษุสงฆ์วัดป่าบ้านตาลและต่อด้วยพระธรรมเทศนาจิตตภาวนาของท่านอาจารย์หลวงตาพระมหาบัวญาณสัมปันโนมีจำนวน11กันตามลำดับดังต่อไปนี
1: ้ขณะนี้ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชนลำดับต่อจากนี้ไปขอเชิญท่านฟังข่าวในพระราชสำนักครับ

0: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยต่อไปเสนอข่าวซึ่งมีหัวข้อข่าวดังนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จพระราชดำเนินไปในการพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลวันนวมินทรมหาราชพุทธศักราช2569ณพระที่นั่งอมรินทรวินิจฉัยพระบรมมหาราชวังหลายจังหวัดจัดกิจกรรมเพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรทัพนักกีฬาพาราทีมชาติไทยทั้ง265คนเดินทางถึงประเทศญี่ปุ่นแล้วพร้อมร่วมชิงชัยในมหกรรมกีฬาเอเชียนพาราเกมครั้งที่5ไอจินาโกย่า2026ระหว่างวันที่18ถึง24ตุลาคมนี้ต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าวข่าวในพระราชสำนักพระบรมมหาราชวังวันอังคารที่12ตุลาคมพุทธศักราช2569วันนี้เวลา 17:19 นาทีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จพระราชดำเนินรถยนต์พระที่นั่งจากพระที่นั่งอัมพรสถานพระราชวังดุสิตไปทรงวางพวงมาลาถวายราชสักการะพระบรมราชานุสาวรีย์พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรณอุทยานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรเขตดุสิตกรุงเทพมหานครและเสด็จพระราชดำเนินไปในการพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลวันนวมินทรมหาราชพุทธศักราช2569ณพระที่นั่งอมรินทรวินิจฉัยพระบรมมหาราชวังในโอกาสนี้สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตนราชกัญญาโดยเสด็จในการนี้ด้วยเมื่อเสด็จพระราชดำเนินถึงอุทยานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จพระราชดำเนินไปยังพระบรมราชานุสาวรีย์พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงวางพวงมาลาทรงจุดธูปเทียนเครื่องราชสักการะทองทิศและทรงจุดธูปเทียนเครื่องทองน้อยทรงกราบสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตนราชกัญญาทรงวางพวงมาลาทรงจุดธูปเทียนเครื่องทองน้อยทรงกราบเสร็จแล้วเสด็จพระราชดำเนินไปในการพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลวันนวมินทรมหาราชพุทธศักราช2569ณพระที่นั่งอมรินทรวินิจฉัยพระบรมมหาราชวังเวลา 17:43 นาทีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จพระราชดำเนินไปในการพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลวันนวมินทรมหาราชพุทธศักราช2569ณพระที่นั่งอมรินทรวินิจฉัยพระบรมมหาราชวังในการนี้สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาเจ้าฟ้ามหาจักรีสิรินธรมหาวชิราลงกรณ์วรราชภักดีสิริกิจจการินีภิริยพัฒน์รัตสีมาคุณากรปิยชาติสยามบรมราชกุมารีสมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารีกรมพระศรีสว่างควัตวรขัตติยราชนารีและท่านผู้หญิงสิริกิติยาเจนเซนเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทรับเสด็จเมื่อเสด็จพระราชดำเนินถึงพระที่นั่งอมรินทรวินิจฉัยพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงจุดธูปเทียนเครื่องนมัสการพานทอง2ชั้นบูชาพระพุทธปฏิมาชัยวัตรประจำรัชกาลที่9พระพุทธมหาราชฉอปริยวัตรพระพุทธรูปประจำพระชนมวาลของพระบรมอัฐิพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรและพระบาทสมเด็จพระประมินทรมหาอนันทมหิดลพระอธรรมรมาธิบดินทร์พระพุทธรูปประจำพระชนมวาลของพระอาทิสมเด็จพระมหิตลาธิเบศรอดุลยเดชวิกรมพระบรมราชชนกสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีและสมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอเจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนากรมพระนราธิวาสราชนครินทร์บริณฑรเชษฐภคินีซึ่งประดิษฐานในพระที่นั่งบุษบกมาลาทรงกราบ ทรงจุดธูปเทียนเครื่องราชสักการะทองลงยาราชาวดีและทรงจุดธูปเทียนเครื่องซองน้อยกราบถวายบังคมพระบรมอัฐิพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรและพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาอนันทมหิดลพระอัฐมรมาธิบดินทร์พระอัฐิสมเด็จพระมหิตลาธิเบศรอดุลยเดชวิกรมพระบรมราชชนกสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีและสมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอเจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนากรมพระนราธิวาสราชนครินทร์บดินทรเชษฐภคินีซึ่งประดิษฐานที่พระแท่นพระนพพดลมหาเสวตฉัตรทรงกราบสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงจุดธูปเทียนเครื่องราชสักการะทองลงยารองและทรงจุดธูปเทียนเครื่องทองน้อยทรงกราบทรงรับการถวายความเคารพของผู้มาเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทจากนั้นพระสงฆ์89รูปสวดพระพุทธมนต์จบแล้วพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงจุดเทียนดูหนังสือเทศพระราชทานแก่เจ้าพนักงานพระราชพิธีเชิญไว้ปักที่จงกลธรรมาสน์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงจุดธูปเทียนเครื่องทรงธรรมเสร็จแล้วพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สมเด็จพระเจ้าให้สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จพระราชดำเนินไปทรงจุดธูปเทียนเครื่องทองน้อยที่หน้าพระแท่นพระนพพดลมหาเสวตฉัตรสำหรับพระบรมอัฐิและพระอัฐิทรงธรรมพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงศีลพระราชวชิรธรรมโคสิตถวายศีลและถวายพระธรรมเทศนาเรื่องมหาราชกถาจบแล้วพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงประเคนจตุปัจจัยทยธรรมบูชากัณฑ์เทศจากนั้นทรงทอดผ้าไตรเที่ยวแรก18ไตรพระสงฆ์ที่ถวายพระพุทธมนต์สดับปกรณ์พระบรมอัฐิและพระอัฐิพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงหลั่งทักษิโณทกพระสงฆ์ถวายอนุโมทนาถวายอดิเรกถวายพระพรลาเสร็จแล้วพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงทอดพระไตรอีกเที่ยวละ18ไตรพระสงฆ์สดับปกรณ์ทรงปฏิบัติเช่นนี้จนครบ4เที่ยวจากนั้นทรงกราบพระพุทธปฏิมาเชวัตรประจำรัชกาลที่9พระพุทธมหามราชฉอปริยวัตรพระพุทธรูปประจำพระชนมวาลของพระบรมอัฐิพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรและสมเด็จพระและพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาอนันทมหิดลพระอัฐมรมาธิบดินทร์พระพุทธรูปประจำพระชนมวาลของพระอัฐิสมเด็จพระมหิตลาธิเบศรอดุลยเดชวิกรมพระบรมราชชนกสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีและสมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอเจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนากรมพระนราธิวาสราชนครินทร์บดินทรเชษฐภคินีที่หน้าพระที่นั่งบุษบกมาลาเสร็จแล้วพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงกราบถวายบังคมพระบรมอัฐิพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรและพระบาทสมเด็จพระประเมนทรมหาอนันทมหิดลพระอัฐมรมาธิบดินทร์พระอัฐิสมเด็จพระมหิตลาธิเบศรอดุลยเดชวิกรมพระบรมราชชนกสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีและสมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอเจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนากรมพระนราธิวาสราชนครินทร์บดินทรเชษฐภคินีที่หน้าพระแท่นพระนพพดลมหาเสวตฉัตรทรงรับการถวายความเคารพของผู้มาเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทแล้วเสด็จออกจากพระที่นั่งอมรินทรวินิจฉัยไปประทับรถยนต์พระที่นั่งเสด็จพระราชดำเนินกลับในวันเดียวกันนี้เวลา 9:15 นสมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารีกรมพระศรีสว่างควัตวรขัตติยราชนารีเสด็จไปทรงบรรเพ็ญพระราชกุศลเนื่องในวันนวมินทรมหาราชณอาคารจักรพันธ์เพ็ญศิริมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์บางเขนเขตจตุจักรกรุงเทพมหานครจบข่าวในพระราชสำนัก
1: ท่านผู้ฟังครับที่ท่านได้รับฟังจบลงไปแล้วนั้นเป็นข่าวในพระราชสำนักครับขณะนี้ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชนลำดับต่อจากนี้ไปขอนำเสนอเทปบันทึกเสียงการสวดมนต์ทำวัดเย็นของพระภิกษุสงฆ์วัดป่าบ้านตาล เพื่อความเป็นสิริมงคลขอเรียนเชิญทุกท่านได้น้อมจิตน้อมใจร่วมปฏิบัติสวดมนต์ทำวัดเย็นไปพร้อมๆกันครับ

อันนัมยังธัมมานุสติในยังกะโร

ธัมมยังสังฆานุสติในยังกะโร

ธัมมยัง สังฆาภิกขุ

0: อาชมยาปาจเวคิตวายังจีวรังปริพุตังตัง
1: ยาวเดวาสีตาสาปฏิฆาตายะวันหัสสาปฏิฆาตายะลังสมะกัสสวะตาสัพสิริงสัพสัมปัสสานังปฏิฆาตายะยาวเดวาหิริโกปินา

ะวนหัสสะปฏิฆาทายะดังสมะตัสสวาตาตาปะชิริงสัพพสัมปัสสานังปฏิฆาทายะยาวะเดวะอุตุปริสยาวิโนท

ชันโตสาเวสตากรรมสักกากรรมดายาตากรรมโยนิกรรมบันทุกรรมปฏิสรณายังกรรมังกริสันติกัลยาณวาปาปะกังวาตัสสะดายาตาอริสันติ

พระพุทธเจ้าเป็นผู้ทรงรู้ทรงเห็นด้วยการปฏิบัติมาแทบล้มแทบตายเกี่ยวกับจุดสำคัญของมหาสมมุติมหานิยมและมหาทุกข์กลายเป็นมหาสุขบรมสุขขึ้นมาได้มีพระพุทธเจ้าเท่านั้นในสามโลกธาตุนี้มีจำนวนของสัตว์โลกมากเท่าไหร่ทำไมจึงทรงทราบได้เฉพาะพระพุทธเจ้าเพียงพระองค์เดียวเท่านั้นทั้งๆที่สิ่งเหล่านี้มีอยู่กับทุกตัวคนและสัตว์เพราะสิ่งเหล่านี้อยู่กับใจเพราะฉะนั้นใจจึงเรียกได้อย่างเต็มปากไม่ผิดจากหลักความจริงเลยว่าคือสถานที่ผิดเรื่องอุปกรณ์ต่างๆของภพของชาติอยู่ตลอดเวลาตัวภพตัวชาติแท้ก็คืออิตตะอวิชชานี่เป็นของที่สัมพันธ์เกี่ยวเนื่องกันมาเป็นเวลานานแสนนานในบรรดาบุคคลและสัตว์รายหนึ่งๆตัวหนึ่งๆกิริยาที่แสดงออกแห่งอาการของจิตตวิชานั้นมีหลายประเภทนับไม่ถ้วนท่านกล่าวไว้เพียงย่อๆว่ากิเลส 1,500 ตัณหา 108นี่ออกซึ่งเป็นแขนงเป็นที่ท่องเที่ยวเป็นที่ทำงานและกอบโกยผลของงานอันเป็นความทุกข์ความลำบากมาสู่ดวงใจของสัตว์โลกมีมากมายออกจากวิตาวิชาเพียงอันเดียวเท่านั้นสิ่งเหล่านี้เป็นของที่มีอยู่ดั้งเดิมในสัตว์และบุคคลทั่วไปแต่ไม่มีใครที่จะสามารถฉลาดรู้ของสิ่งเหล่านี้ซึ่งเป็นตัวพิษตัวภัยได้แม้แต่รายเดียวนอกจากพระพุทธเจ้าเท่านั้นเพราะฉะนั้นการที่จะประพฤติปฏิบัติค้นคว้าสิ่งเหล่านี้ตามหลักศาสนธรรมที่ทรงประทานไว้แล้วจึงไม่ถือว่าเป็นของยากของลำบากอะไรพอที่จะให้สุดวิสัยหรือเหลือกำลังความสามารถของพวกเราชาวพุทธเฉพาะอย่างยิ่งนักบวชผู้ตั้งใจปฏิบัติเพื่อรู้แจ้งแทงตลอดความวัฏจักรออกจากวัฏจิตให้กลายเป็นนิมุตติพ้นขึ้นมาที่จิตดวงนี้ผู้ที่ยากลำบากจะพูดเรียกว่าตัดพระเศียรหรือตัดพระทัยเพื่อรับรองสัตว์โลกทั้งมวลก็ไม่ผิดเพราะพระพุทธเจ้าทรงเป็นศาสดาเอกของโลกทรงปรารถนาความเป็นศาสดาเพื่อลื้อสัตว์ขนโลกลื้อขนสัตว์โลกมาเป็นเวลานานและทรงทุ่มเทพระสติกำลังความสามารถทุกด้านทุกทางเรื่อยมาไม่เคยลดหย่อนอ่อนข้อท้อถอยแต่ประการใดถ้าเป็นทางก็ไม่ใช่ทางธรรมดาที่เราสร้างกันขึ้นเป็นทางหลวงของโลกทั้งสามทีเดียวที่จะได้ท่องเที่ยวสัญจรไปมาได้ด้วยความสะดวกจากการสร้างขึ้นของพระพุทธเจ้าได้แก่ทางศาสนธรรมตั้งแต่พื้นจนกระทั่งถึงวิมุตติพ้นเป็นทางที่ทรงประทานไว้โดยถูกต้องแน่นยำไม่มีที่คำว่าผิดเพราะฉะนั้นคำว่ามัชฌิมาปฏิปทาจึงเป็นทางที่เหมาะสมอย่างยิ่งของสัตว์โลก
ที่จะพยายามไต่เต้าไปตามสติกำลังความสามารถของตนจนถึงขั้นหลุดพ้นปลอดภัยด้วยมัชฌิมาปฏิปทานี้เพราะพระองค์สร้างไว้แล้วโดยสมบูรณ์ไม่มีอะไรบกพร่องแม้แต่น้อยเลยการสร้างพระบารมีแต่ละชาติภพของพระองค์นั้นเอาชีวิตจิตใจเขาแหละจนถึงวาระสุดท้ายทุกๆภพทุกๆชาติไปและจะเห็นได้ชัดถึงเรื่องความภาคเพียรความอดทนความเป็นนักต่อสู้เพื่อสัตว์โลกจริงๆก็คือศาสดาของพวกเราทุกยากลำบากขนาดไหนในภพใดชาติใดที่ทรงบำเพ็ญจนกระทั่งถึงพระชาติสุดท้ายคือพระสิทธัตถะราชกุมารเสด็จออกทรงผนวดทรงบำเพ็ญความด้วยความลำบากลำบนด้วยมาจนถึงได้ตรัสรู้สมพระทัยหมายในความเป็นจะเป็นศาสดาของโลกโดยแท้จริงแล้วจึงได้ประทานพระโอวาทที่ทรงบำเพ็ญมาอย่างเต็มเม็ดเต็มหน่วยและเห็นผลเป็นที่พอพระทัยนั้นแก่บรรดาสัตว์โลกเรื่อยมานี่คือความลำบากลำบนในการบำเพ็ญเหตุของพระพุทธเจ้าเราผู้ได้รับ แล้วซึ่งพระโอวาทอันถูกต้องแม่นยำของพระองค์น้อมเข้ามาเพื่อประพฤติปฏิบัติกำจัดสิ่งที่เป็นข้าศึกอยู่ภายในจิตใจกายวาจาของตนเท่านั้นถ้าจะถือว่าเป็นความลำบากลำบนแล้วเราก็เป็นคนหมดหวังไม่มีทางที่จะเล็ดรอดจากกองทุกข์ทั้งหลายเหล่านี้ไปได้คงจะจมอยู่นี้เป็นอนันตการหาทางพ้นไม่ได้เพราะทางพ้นนั้นถูกปิดตันแล้วด้วยอำนาจของกิเลสตัณหาอาสวะประเภทต่างๆที่ออกอุบายหลอกลวงเราให้ท้อถอยอ่อนแอไปด้วยอาการต่างๆเช่นเป็นการบำเพ็ญลำบากบ้างวาสนาน้อยบ้างกำลังความสามารถไม่เพียงพอบ้างทำไปก็ลำบากลำบนอย่างนี้บ้างสติปัญญาไม่มีบ้างการจะก้าวเข้าสู่แนวธรรมของพระพุทธเจ้าเพื่อความพ้นทุกข์โดยอาการใดก็ถูกกิเลสปิดล้อมลึกขั้นไว้เสียทุกๆอาการจนหาทางออกไม่ได้และมอบความท้อใจให้แก่พวกเราจากกิเลสแล้วเราจะมีทางก้าวจากกองทุกข์นี้ไปได้ที่ตรงไหนได้เคยแสดงเสมอว่าวิธีการต่อสู้กับกิเลสนั้นเป็นสิ่งที่ยากเย็นเฉินใจทุกแง่ทุกแขนงแห่งการต่อสู้ดังพระพุทธเจ้าทรงต่อสู้มาเป็นเวลานานแล้วจึงได้ผลสำเร็จพระสาวกท่านก็เช่นเดียวกันเพราะทางนี้เป็นทางที่ฝืนขวากน้ำคือกิเลสทุกประเภทไม่ใช่จะเดินไปอย่างราบรื่นดีงามสะดวกสบายหายห่วงในเอียบทต่างๆที่ว่าประกอบความเพียรไม่มีอะไรมากีดมาขวางมาลวงจิตใจให้ลุ่มหลงงมงายต่างๆเป็นไปด้วยความราบรื่นดีงามสติปัญญาก็คล่องแคล่วแกล้วกล้าขึ้นมาเองสมาธิก็เกิดขึ้นมาเองมรรคผลนิพพานก็เกิดขึ้นมาเองอย่างนั้นหาไม่ได้ต้องเป็นขึ้นมาด้วยความฝ่าฝืนความต่อสู้กับกิเลสทุกๆประเภทเนื่องจากมันสุมอยู่ที่หัวใจของเราเป็นเวลานานจนนับเงื่อนต้นเงื่อนปลายไม่ได้ว่าตัวไหนเกิดขึ้นมาเมื่อไหร่เพียงแต่คำว่าจิตตวิชานี่ก็พร้อมแล้วที่จะ
ผิดลูกผิดหลานของกิเลสขึ้นมาให้เป็นที่พอกับความต้องการของกิเลสแล้วเราจะผิดศาสตราอาวุธได้จะทำของพระพุทธเจ้าขึ้นมาภายในจิตใจแต่และแง่และแขนงนั้นต้องถูกตัดถูกทอนถูกหยิบถูกขวางถูกย่ำยีตีแหลกจากกิเลสมาแล้วกี่ครั้งกี่หนเราเคยได้ทบทวนดูบ้างหรือไม่ในแง่แห่งความเพียรเหล่านี้กับการต่อสู้กับกิเลสหากยังไม่ได้ทบทวนเลยก็คือทราบว่าเรานั้นแพ้กิเลสมาอย่างราบโดยลำดับในวงแห่งความเพียรของเราเองจึงต้องใช้สติปัญญาศรัทธาความเพียรด้วยความรอบคอบขอบคิดอยู่เสมอจึงจะมีทางแหวกว่ายไปได้เป็นระยะระยะแล้วความเพียรเป็นสำคัญที่จะเป็นเครื่องสนับสนุนให้ก้าวหน้ามาให้ถอยหลังได้สติปัญญาเป็นเครื่องมือบุกเบิกทางเดินอันเต็มไปด้วยขวากหนามคือกิเลสประเภทต่างๆปิดบังไว้อย่างมิดชิดปิดตาให้ได้เบิกออกไปด้วยอำนาจของสติปัญญาที่เราผลิตขึ้นทุกวันทุกวันจนเป็นทางเตียนโล่งขึ้นมาด้วยสมาธิตามขั้นของสมาธิเตียนโล่งขึ้นมาด้วยโดยทางปัญญาตามกำลังแห่งขั้นของปัญญาและเตียนโล่งไปหมดไม่มีสิ่งใดเหลือเพราะปัญญาเป็นเครื่องฟาดฟันหั่นแหลกที่เหลือไม่มีตกค้างอยู่ภายในจิตใจได้เลยนี่เป็นทางเดินของผู้จะต่อสู้กับกิเลสจะพึงใช้สติปัญญาเป็นสำคัญดูภายในใจนี่แหละเพราะกิเลสอยู่ที่นี่อย่าเข้าใจว่าอยู่ที่ไหนวัฏวนของจิตจึงอยู่ที่นี่เนื่องจากกิเลสพาให้วกให้วนขนทุกข์ใส่ตนด้วยงานของมันที่ทำโดยหาสิ่งกีดขวางมันไม่ได้เพราะเราไม่มีสติปัญญาที่จะกีดขวางกิเลสสร้างงานขึ้นมาภายในจิตใจของเราและผลของมันของงานมันก็คือความทุกข์ความลำบากความเดือดร้อนในที่ทุกสถานตลอดการทุกเมื่อแต่ไหนแต่ไรมากิเลสเป็นอย่างนั้นไม่เคยสงสารใครก็คือกิเลสเอารัดเอาเปรียบสัตว์โลกที่สุดก็คือกิเลสต้มตุ๋นหลอกลวงเก่งที่สุดไม่มีใครเสมอในโลกทั้งสามนี้ก็คือกิเลสกดขี่บังคับรีดไถทุกประเภทให้จิตอยู่ใต้อำนาจมอบราบคาบหญ้าอยู่เช่นนั้นก็คือกิเลสไม่ใช่สิ่งอื่นใดอย่าพากันคิดกันคาดให้เสียเวลาอันเป็นเรื่องส่งเสริมกิเลสไปโดยถ่ายเดียวอีกเท่านั้นไม่มีอย่างอื่นเพราะฉะนั้นจงสำนึกใจของตนซึ่งเป็นสถานที่ผิดกิเลสทุกประเภทขึ้นมาเพื่อเป็นกองทุกข์กับเหล่านี้ให้เป็นสถานที่รบกับกิเลสประเภทต่างๆด้วยศรัทธาความเชื่อมั่นต่อการปราบกิเลสว่าจะต้องชนะวิริยะความภาคเพียรต่อสู้อย่าได้ลดละท้อถอยสติเป็นเครื่องกำกับทุกอาการของจิตที่แสดงออกในแง่ใดก็ตามสมาธิพยายามบังคับกิเลสต่อสู้กิเลสตัวฉุดลากจิตให้ฟุ้งซ่านลำคาญไปตามอารมณ์ต่างๆซึ่งเคยได้สัมผัสสัมพันธ์กันมามากน้อยเพียงไรนับไม่ถ้วนอยู่แล้วเพราะอำนาจแห่งความลุ่มหลงของกิเลสนี่แหละให้เป็นความลุ่มหลงในอารมณ์ทั้งหลายให้ย้อนเข้ามาสู่ความสงบด้วยอำนาจแห่งความเพียรศรัทธาสติและปัญญาของเราจนได้อย่ายอมให้จิตฟุ้งเฟ้อเห่อเหิมไปใน
อารมณ์ต่างๆซึ่งเป็นเรื่องของจิตปรุงแต่งขึ้นมาหลอกตนเองด้วยอำนาจของกิเลสนั่นแหละคือจิตตะอวิชชามันเป็นเครื่องหลอกเครื่องวาดภาพขึ้นมาภาพเรื่องนั้นภาพเรื่องนี้แสดงเรื่องราวนั้นขึ้นมาเรื่องราวนี้ขึ้นมาอดีตผ่านไปแล้วกี่ปีกี่เดือนก็ปั้นขึ้นมาปรุงขึ้นมาหลอกเราอย่างสดๆร้อนๆแล้วก็เชื่อมันอย่างสนิทติดตกขนทุกข์ขึ้นมาเพราะความเชื่อมันอย่างติดจมนั้นมากน้อยเพียงไรเราไม่มีทางทราบได้เพราะเชื่อมันอย่างจมมิดแล้วอดีตผ่านมามากเท่าไหร่ไม่ว่าจะมันจะปรุงเรื่องใดขึ้นมาเป็นต้องเชื่อมันทุกระยะแห่งความคิดความปรุงความผิดขึ้นมาหลอกของมันอนาคตที่ยังไม่มาถึงก็ปรุงแต่งไปแล้วปรุงเรื่องนั้นเรื่องนี้เรื่องดีเรื่องชั่วเกิดจนเกิดเป็นทุกข์ขึ้นมาภายในตนขึ้นชื่อว่าสิ่งต่างๆที่ปรากฏขึ้นด้วยอำนาจของกิเลสเป็นผู้บงการแล้วจะไม่มีผลสะท้อนย้อนกลับมาทับถมหรือบีบคั้นจิตใจนี้เป็นไม่มีเพราะฉะนั้นจงทราบว่าอารมณ์ต่างๆที่เกิดขึ้นนั้นร้อยทั้งร้อยเป็นเรื่องของกิเลสมันผิดงานของมันขึ้นมาโดยอิสระไม่มีสิ่งต่อต้านหรือต้านทานขีดขวางต่อสู้มันบ้างเลยถ้าไม่ใช่นักปฏิบัติเราเท่านี้จะเป็นผู้ใดเรารับทราบจุดใหญ่จุดแห่งวัฏจักรวัฏสงสารจุดแห่งพาให้เกิดแก่เจ็บตายขนทุกข์มาพร้อมในภพชาตินั้นๆจะมีที่ไหนถ้าไม่มีที่จิตจะเป็นผู้ใดที่จะรู้จะเห็นสาเหตุแห่งความเป็นมาของเกิดความเกิดแก่เจ็บตายเนี่ยเต็มไปด้วยทุกข์นี้ถ้าไม่ใช่นักปฏิบัติตามหลักธรรมของพระพุทธเจ้าที่ทรงสั่งสอนไว้แล้วโดยถูกต้องนี้ยึดมาประพฤติปฏิบัติเป็นเครื่องมืออันให้ติดแนบกับตนไม่ประมาทในอาการต่างๆของจิตที่แสดงออกไม่มีผู้ใดจะรับทราบได้มีผู้ปฏิบัติตามหลักแห่งสวขาตธรรมเฉพาะอย่างยิ่งนักบวชนักปฏิบัติเหล่านี้แหละจะเป็นผู้รู้ได้เห็นได้และทำลายกงจักรแห่งวัฏจักรซึ่งมีอยู่ภายในจิตใจนี้ได้เป็นลำดับกำลังด้วยอำนาจแห่งศรัทธาวิริยะสติสมาธิปัญญาอันเป็นหลักใหญ่เมื่อสติปัญญาซึ่งเป็นฝ่ายธรรมได้เข้าทำลายกงจักรคือโรงงานของจิตตอวิชชาของวัฏจักรซึ่งมีอยู่ภายในจิตนั้นโดยลำดับแล้วสมาธิที่ได้ยินแต่ชื่อในตำรับตำลาก็จะปรากฏขึ้นมาอย่างชัดเจนในจิตของเราว่าจิตเวลานี้ได้รับความสงบแล้วด้วยอุบายวิธีนี้นะสงบเข้ามากเพียงไรก็พึงทราบว่ากิเลสได้สงบตัวไปมากเท่าเพียงนั้นได้ต่อสู้ต้านทานกับกิเลสซึ่งตัวพาให้ฟุ้งซ่านพาให้จิตฟุ้งซ่านได้มากน้อยเท่านั้นพอจะยังจิตให้เข้าสู่ความปลอดภัยได้แก่ความสงบได้เป็นพักๆไปได้นี่ก็เป็นผลอันหนึ่งทางการปฏิบัติเพราะฉะนั้นจึงไม่ควรประมาทคำว่าสมาธิเพื่อความสงบใจอันเป็นธรรมชาติสั่งสมกำลังขึ้นมาภายในใจอย่างน้อยก็เป็นต้นทุนให้ใจได้รับความสงบร่มเย็นทรงตัวได้ไม่สายแสไม่วุ่นวายไม่ถูกกิเลสตัวฟุ้งซ่านลำคาญเหยียบย่ำทำลายไปเสียทุกการสถานที่ทุกอิริยาบถยังพอปรากฏเป็นความสงบตัวอยู่ได้ด้วยสมาธิธรรมเพราะอำนาจแห่งความเพียรนี่หลักใหญ่อยู่ที่ตรงนี้ขอให้ทุกท่านพิสูจน์เรื่องกองทุกข์ของตนมีอยู่ที่จิตใจนี้เท่านั้น
ร่างกายเป็นวิบากขันธ์ผลพลอยได้มาจากกิเลสประเภทหนึ่งแล้วจะให้เป็นอย่างอื่นอย่างใดไปอีกก็ไม่ได้เป็นเพียงวิบากของขันธ์ทุกข์กับทุกข์เท่าขันธ์คือรูปขันธ์เวทนาขันธ์ที่มีอยู่ในนี้เท่านั้นจะให้มากยิ่งไปกว่านี้ก็ไม่มากแต่ส่วนทุกข์ที่จะเกิดขึ้นมาเพราะอำนาจของกิเลสผิดขึ้นและเผาผลาญจิตใจให้ชิบหายปนปี้วอดวายทั้งที่จิตก็ตายไม่เป็นนั้นมีจำนวนมากยิ่งกว่าทุกภายในธาตุในขันธ์นี่เป็นไหนจึงควรเห็นโทษแห่งทุกข์นั้นที่เกิดขึ้นมาจากอำนาจของกิเลสผิดนั้นว่าเป็นสิ่งสำคัญที่จะรีบแก้ไขให้หมดสิ้นไปจากใจเสียตั้งแต่บัดนี้ธาตุขันธ์ก็จะกลายเป็นธรรมดาของธาตุของขันธ์หรือเป็นขันธ์ล้วนๆไปเสียไม่มีกิเลสตัวใดเข้ามาเสริมขันธ์เป็นทุกข์อย่างนั้นอย่างนี้มากขึ้นไปด้วยความสัมพันธ์ของใจเองความทุกข์ความลำบากภายในร่างกายมีได้ทั้งพระพุทธเจ้าและพระสงฆ์สาวกท่านเพราะเป็นวิบากเป็นผลที่ปรากฏขึ้นมาแล้วและเป็นเรือนของทุกข์ที่จะต้องอยู่อาศัยจนกระทั่งเรือนร่างนี้แตกสลายไปเมื่อไหร่ทุกข์จึงจะสลายไปตามขันธ์นี้ไม่มีเงื่อนสืบต่อหมดไปแต่ทุกข์ภายในจิตใจนั้นยังมีเงื่อนสืบต่อเพราะกิเลสพาให้สืบกิเลสเป็นต้นเหตุพาให้เกิดทุกข์ขึ้นมาเรื่อยๆไม่มีทางสิ้นสุดถ้าไม่แก้กิเลสอันเป็นตัวเหตุสำคัญผิดทุกข์นั้นเสียจะไม่มีทางหลุดพ้นเป็นอิสระเสรีภายในจิตใจได้เลยนี่เป็นหลักสำคัญที่เรานักปฏิบัติทั้งหลายจะพึงคุ้ยเกี่ยวขุดค้นในจุดสำคัญคือโรงงานของวัฏจักรซึ่งมีอยู่ภายในวัฏจิตนี้ไม่อยู่นอกเหนือจากนี้ไปเลยอย่าเสียดายสิ่งใดๆในโลกเป็นสิ่งที่เคยมีเคยเป็นเคยประสบพบเห็นเคยผ่านมาแล้วทั้งนั้นไม่เลยยิ่งกว่านั้นไม่พาคนให้วิเศษวิโสไม่พาคนให้หลุดพ้นจากทุกข์ไปได้เหมือนการรื้อถอนกิเลสอันเป็นสิ่งที่ต่ำช้าเร็วซามและเป็นสิ่งที่สกปรกรกรุงรังเป็นสิ่งที่ก่อทุกข์ให้สัตว์ทั้งหลายได้รับความล่มจมไปมากที่สุดนี่เป็นสำคัญขอให้รื้อถอนต้นเหตุนี้ด้วยความภาคเพียรด้วยสติปัญญาของเราอย่าได้ลดละความเพียรให้เสียดายที่ตรงนี้อย่าให้ความเพียรหลุดไปเสียไปแม้แต่ขณะหรือเวลาหนึ่งให้มีความเสียดายต่อความภาคเพียรเสียดายต่อการต่อสู้กิเลสตัณหาอาสวะเพื่อชัยชนะขึ้นมาสรุปแล้วให้เสียดายชัยชนะให้เสียดายความหลุดพ้นจากทุกข์ให้เสียดายความเพียรที่เป็นเครื่องแก้หรือเครื่องถากทางกิเลสหรือเครื่องดำเนินเพื่อความหลุดพ้นจากกิเลสโดยประการทั้งปวงนี่เป็นความเสียดายเป็นความอะไรที่ถูกต้องการเสียดายการอะไรสิ่งทั้งหลายในโลกนี้นั้นเป็นเรื่องของวัฏจิตพาให้หมุนพาให้เวียนหลอกลวงแล้วขนทุกข์ให้เราตายแล้วเกิดแล้วตายเหมือนฟุตบอลกลิ้งไปกลิ้งมาพบน้อยพบใหญ่ซึ่งเต็มไปด้วยทุกข์ในทุกภพทุกชาติในขณะที่กลิ้งไปกลิ้งมาอยู่นั้นไม่ปราศจากทุกข์ได้แม้ขณะเดียวเห็นภายในสิ่งเหล่านี้และจักใจตามหลักธรรมของพระพุทธเจ้าที่ทรงพบมาแล้วทั้งทุกประเภทภายในพระกายก็ทรงทราบแล้วทุกภายในพระจิตพระองค์ก็ทรงทราบสาเหตุที่ให้เกิดทุกทั้งสองประเภทนี้ขึ้นมาภายในกายและจิตพระองค์ก็ทรงทราบและทรงถอดถอนออกโดยสิ้นเชิงไม่มีสิ่งใดเหลือแต่ความบริสุทธิ์วิมุตติล้วนแล้วนั่นแหละคือจิตดวงประเสริฐธรรมดวงประเสริฐธรรมกับจิตเป็นอันเดียวกันแล้วไม่มีคำว่าสองนั่นแหละที่นี่จะเห็นได้ชัดเจนประจักษ์ใจพระองค์ได้เห็นประจักษ์พระทัยแล้วเราผู้ประพฤติปฏิบัติเมื่อได้ถอดถอนสิ่งลามก
รกรุงรังก่อความทุกข์ให้แต่เราโดยถ่ายเดียวนี้ออกได้แล้วก็จะต้องเห็นประจักษ์เช่นเดียวกันว่าไม่มีสิ่งใดอีกแล้วที่จะมายุแย่ก่อกวนจิตใจให้รักให้ชังให้เกลียดให้โกรธให้โลภให้หลงโดยประการต่างๆซึ่งเป็นเรื่องของกิเลสอาสวะทั้งหมดเพราะกิเลสได้สิ้นซากไปหมดแล้วจากจิตใจจึงกลายเป็นใจอิสระเสรีตั้งแต่ขณะนั้นไปแล้วเราจะเห็นคุณค่าแห่งความภาคเพียรของเราหนักเบามากน้อยสละเป็นสละตายมาว่ามีคุณค่าอย่างยิ่งถ้าไม่มีความเพียรขนาดนั้นเป็นเครื่องหนุนแล้วผลคือความอิสระเสรีและความประเสริฐภายในจิตใจซึ่งไม่เคยรู้เคยเห็นนี้จะไม่ได้พบได้เห็นกันเลยแต่นี้ได้ปรากฏขึ้นแล้วภายในใจของตนเองเช่นเดียวกับพระพุทธเจ้าทรงปรากฏและพระสงฆ์สาวกทั้งหลายปรากฏเป็นธรรมประเภทเดียวมีความสม่ำเสมอกันไม่มีของท่านผู้ใดยิ่งหย่อนกว่ากันเพราะฉะนั้นการเห็นความประจักษ์ในความบริสุทธิ์ของตนโดยสมบูรณ์เต็มที่แล้วจึงเป็นอันเป็นการเห็นพระพุทธเจ้าทุกๆพระองค์โดยสมบูรณ์และก็สาวกของพระพุทธเจ้าแต่ละพระองค์โดยสมบูรณ์อยู่ภายในใจดวงเดียวของตนนี้ไม่สงสัยการที่จะลบล้างพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์ว่าไม่มีนั้นธรรมชาติที่รู้ที่เป็นอยู่ภายในจิตใจของตนประกาศอย่างจงแจ้งอยู่แล้วกับตนเองว่าธรรมประเภทนี้ลบล้างได้หรือไม่ลบล้างได้อย่างไรเมื่อธรรมชาตินี้ไม่ใช่ฐานะที่จะลบล้างด้วยวิธีการใดๆได้แล้วพระพุทธเจ้าพระสงฆ์สาวกจะมีกี่หมื่นกี่แสนกี่ล้านหรือกี่ล้านล้านพระองค์ก็ตามก็ไม่ใช่ฐานะที่จะไปลบให้สาบสูญไปจากโลกได้นี่แหละคำว่าผู้ใดเห็นธรรมผู้นั้นเห็นเราตถาคตโดยสมบูรณ์นั้นเห็นในขั้นแห่งความบริสุทธิ์ของใจตนเองเมื่อใจของตนได้บริสุทธิ์เต็มที่แล้วก็ทราบชัดในความบริสุทธิ์ของพระพุทธเจ้าและสาวกแล้วธรรมชาติที่บริสุทธิ์นี้ได้สิ้นสูญไปไหนหรือจะสิ้นสูญไปไหนก็ทราบได้ชัดว่าไม่มีความเคลื่อนไหวแบบสมมุติทั้งหลายเปลี่ยนไม่มีความเปลี่ยนแปลงแบบสมมุติทั้งหลายเปลี่ยนแปลงกันจึงไม่มีความสาบสูญดังโลกสมมุติทั้งหลายสาบสูญกันเป็นแบบของธรรมชาติที่บริสุทธิ์โดยถ่ายเดียวเท่านั้นแบบอื่นไม่มีแทรกเพราะนี้ไม่ใช่สมมุติจะเอาสมมุติเข้ามาแทรกได้อย่างไรเมื่อเป็นเช่นนั้นก็ยอมรับพระพุทธเจ้าพระสงฆ์สาวกอย่างเต็มใจเช่นเดียวกับเรายอมรับใจที่บริสุทธิ์ของเรานี้หาที่ขัดที่แย้งไม่ได้เพราะเราหาที่ขัดแย้งใจของเราไม่ได้เราประจักษ์ใจของเราในทางความบริสุทธิ์เต็มดวงใจแล้วก็เป็นการเชื่อพระพุทธเจ้าพระสงฆ์สาวกท่านซึ่งเป็นแบบเดียวกันนี้อย่างเต็มใจเช่นเดียวกันดังนั้นผู้ที่ได้รู้ได้เห็นธรรมะอันบริสุทธิ์ภายในจิตใจใจกับธรรมเป็นธรรมชาติอันเดียวกันแล้วจึงไม่สงสัยพระพุทธเจ้าพระสงฆ์สาวกแม้จะมีจำนวนมากน้อยและปรินิพพานไปนานเพียงไรก็ตามตามการตามสมัยตามสมมุตินิยมธรรมชาตินี้ไม่ใช่การไม่ใช่สมัยไม่ใช่สมมุตินิยมแต่เป็นหลักธรรมชาติของวิมุตติหลุดพ้นเป็นอย่างนี้ก็ทราบภายในใจของตนอย่างชัดเจนนี่แหละคือความแนบสนิทของจิตกับธรรมธรรมถึงกันที่จิตจิตเป็นภาชนะที่เหมาะสมอย่างยิ่งกับธรรมทั้งหลายไม่มีสิ่งอื่นใดที่จะเหมาะสมยิ่งกว่าจิตไม่มีสิ่งใดที่จะเป็นของคู่ควรยิ่งกว่าจิตสำหรับธรรมธรรมจะมีมากน้อย
พระพุทธเจ้าปรินิพพานไปจำนวนมากน้อยเพียงไรพระสงฆ์สาวกท่านบริสุทธิ์วิมุตติหลุดพ้นไปจำนวนมากและนิพพานไปแล้วจำนวนมากน้อยเพียงไรไม่มีอะไรเป็นเครื่องพิสูจน์เพราะจิตไม่สามารถเพราะไม่มีเครื่องมืออื่นที่จะพิสูจน์ธรรมชาติเหล่านั้นให้เห็นประจักษ์ขึ้นมาตามความเป็นของธรรมชาตินั้นความมีของธรรมชาตินั้นมีจิตดวงเดียวเท่านี้ที่ได้ชำระให้เต็มภูมิสมควรจะทำทั้งแท่งถึงสมควรจะทำที่บริสุทธิ์แล้วเท่านั้นจะสามารถทราบธรรมทั้งหลายได้ตามที่พระพุทธเจ้าทั้งหลายท่านตรัสไว้ว่าธรรมมีอยู่ธรรมมีอยู่มีอยู่ที่ไหนใจเป็นผู้สัมผัสธรรมเมื่อใจสัมผัสธรรมขั้นใดมากน้อยเพียงไรธรรมก็มีอยู่กับใจตรงนั้นมากน้อยเพียงนั้นเมื่อถึงขั้นบริสุทธิ์วิมุตติธรรมแล้วธรรมที่บริสุทธิ์เต็มส่วนก็เต็มอยู่ภายในจิตใจของผู้เข้าสัมผัสเต็มที่แล้วนั้นเท่านั้นไม่สาธารณะแก่ผู้หนึ่งผู้ใดนี่ล่ะคำว่าธรรมมีอยู่รู้กันอยู่ที่ใจสัมผัสกันที่ใจใจเป็นภาชนะสำหรับรับธรรมทั้งหลายในคำที่ว่าพระพุทธเจ้าตรัสไว้ว่ามีอยู่เพราะฉะนั้นจึงควรผลิตจิตใจของเราให้เหมาะสมแก่ธรรมขึ้นไปโดยลำดับตั้งแต่ขั้นสมาธิธรรมคือความสงบเย็นใจถึงปัญญาธรรมขั้นนั้นๆสมาธิก็ตั้งแต่ขั้นคณิกะรวมชั่วขณะชั่วการแล้วถอยตัวออกมาแล้วรวมแล้วรวมเล่ารวมหลายครั้งหลายหนก็เป็นสมาธิที่แนบแน่นเข้าไปเมื่อขยายออกทางปัญญาสมาธิก็เป็นเครื่องหนุนปัญญาได้เป็นอย่างดีเพราะจิตที่มีสมาธิจะพิจารณาทางด้านปัญญาย่อมเป็นความสะดวกสบายเพราะจิตไม่หิวโหยกับอารมณ์ใดๆเนื่องจากจิตมีความอิ่มตัวด้วยความสงบถอยออกจากความสงบแล้วจึงทำหน้าที่ทางด้านปัญญาได้ด้วยความสะดวกตามขั้นแห่งสมาธิที่มีอยู่นั้นๆจะสนับสนุนปัญญาขั้นนั้นๆให้มีกำลังมากขึ้นเป็นลำดับจนถึงขั้นมหาสติมหาปัญญาไม่มีอยู่ที่ไหนธรรมที่กล่าวตรงนี้อยู่ที่จิตให้ผิดขึ้นมาเวลานี้มีตั้งแต่กิเลสผิดลูกเต่าล้านเหรนของมันขึ้นภายในจิตใจของเราที่ทราบตนอยู่แล้วว่าเป็นนักปฏิบัติแต่การปฏิบัติของเรานั้นถูกกิเลสสวมรอยเข้าไปทำงานในวงความเปลี่ยนนั้นโดยไม่รู้สึกตัวเพราะความพังเผลอบ้างความทอดแท้อ่อนแอบ้างกีปาถะเพราะกิเลสแหลมคมมากยิ่งกว่าสิ่งอื่นใดในโลกธาตุนี้จะต้องแทรกเข้าไปได้ทุกระยะถ้าสติปัญญาไม่ทันไม่เพียงพอโดยเหตุนี้ท่านจึงให้อบรมสติปัญญาขึ้นด้วยความภาคเพียรในแง่ต่างๆไม่ให้ลดละจนกลายเป็นสติขึ้นมาเห็นได้อย่างชัดเจนกลายเป็นปัญญาขึ้นมาได้อย่างชัดเจนแล้วฟาดฟันกิเลสประเภทต่างๆที่เหมาะสมพอเหมาะพอสมกับกำลังของสติปัญญานั้นให้ขาดไปโดยลำดับได้อย่างชัดเจนเช่นเดียวกันเมื่อถึงขั้นมหาสติมหาปัญญาแล้วก็เป็นสติปัญญาที่เกรียงไกรที่สุดกิเลสจะเคยมีอำนาจวาสนามีกำลังวังชาเคยหลอกลวงหรือต้มตุ๋นจิตใจดวงนี้มานานเท่าไหร่สติปัญญานี้จะตามทันแล้วฟาดฟันหั่นแหลกกันให้ขาดสะบั้นลงไปได้โดยลำดับจนกระทั่งกิเลสประเภทต่างๆเฉพาะอย่างยิ่งแม้แต่จอมกษัตริย์วัฏจักรคืออวิชชาก็ยังต้องถูกหมอบลงไปก็ไม่พ้นสติปัญญาขั้นนี้จะต้องตามทำลายจนได้ไม่มีกิเลสแม้ปรมาณูเหลืออยู่ภายในจิตใจนั้นเลยนี่คือวิธีการ
ที่พระพุทธเจ้าทรงดำเนินมาแล้วเป็นมาแล้วพระสาวกทั้งหลายทรงก็ดำเนินมาแล้วเป็นมาแล้วด้วยธรรมที่กล่าวมาเหล่านี้เพราะฉะนั้นธรรมที่กล่าวมาอันเป็นสาเหตุนี้จึงเป็นธรรมที่ทันสมัยอยู่เสมอกับผู้ต้องการจะเผากิเลสอย่าให้กิเลสเผาเราเหมาะสมอยู่ทุกระยะคำว่าทุกขสัตว์สมุทัยสัตว์นิโรธสัตว์มรรคสัตว์มีอยู่ที่ไหนความจริงของสัจธรรมเหล่านี้สถานที่อยู่ของสัจธรรมเหล่านี้อยู่ที่ไหนท่านกล่าวไว้ในตำรามีทุกคัมภีร์เต็มอยู่ในคัมภีร์แต่เป็นชื่อของสัจธรรมตัวสัจธรรมจริงๆอยู่ที่ไหนทุกคือความทุกข์กายทุกข์ใจมีอยู่กับกายกับใจของเรานี้นี่เป็นผลที่เกิดขึ้นจากสมุทัยทุกทางร่างกายเกิดขึ้นจากความวิการของธาตุอันเป็นสาเหตุอันหนึ่งที่จะให้ร่างกายได้เกิดความทุกข์ความลำบากเช่นดินฟ้าอากาศหรืออาหารเป็นเครื่องแสลงทำให้ร่างกายกำเริบเกิดโรคเกิดภัยขึ้นมาถ้าจะพูดถึงเรื่องสมุทัยอันนี้ก็เป็นสมุทัยของส่วนร่างกายแต่ท่านไม่เข้ามาเกี่ยวข้องนะสำคัญที่ใจจะมาเป็นผู้เสริมด้วยอำนาจของสมุทัยนั่นแหละมายึดมั่นถือมั่นมาสำคัญผิดต่างๆให้เกิดความเดือดร้อนขึ้นมาเป็นทุกข์ขั้นที่สองอันเป็นความทุกข์ใหญ่ยิ่งกว่าร่างกายเป็นทุกข์โดยธรรมดาของตนคำว่าสมุทัยคืออะไรแดนผิดทุกข์ฮะสมุทยะแปลว่าแดนผิดทุกข์ขึ้นมาท่านพูดย่อๆเอาไว้ว่ากามตัณหาภวตัณหาวิภวตัณหากามตัณหาก็คือความรักความใคร่ในวัตถุอารมณ์ต่างๆไม่มีสิ้นสุดยุติรักอยู่เช่นนั้นไม่มีความอิ่มพอใคร่อยู่เช่นนั้นจนกระทั่งวันตายหาวันสงบสยบตัวลงโดยลำพังไม่ได้เลยมีแต่ความหิวโหยมีแต่ความกระวนกระวายเพราะความรักความใคร่ความอยากได้ความต้องการเป็นอยู่เช่นนั้นตลอดท่านว่ากามตัณหาภาวะตัณหายินดีในสิ่งที่มีอยู่เป็นอยู่ของตนให้มีอะไรก็ยินดีในนั้นติดในนั้นรักในนั้นชอบในนั้นไม่ว่าเป็นวัตถุไม่ว่าเป็นอารมณ์ไม่ว่าเป็นอะไรไม่ว่าส่วนหยาบส่วนกลางส่วนละเอียดอยู่ในวงแห่งภาวะตัณหายินดีในของมีอยู่ของตนทั้งนั้นวิภาวะตัณหาของไม่มีก็ยินดีก็รักชอบอยากได้นั่นเป็นวิภาวะตัณหาสรุปแล้วมีตัณหา3ประเภทนี้เป็นผู้ออกหน้าออกตาแสดงออกถึงกับทางมารยาทให้เห็นอย่างชัดเจนกามตัณหาภวตัณหาวิภวตัณหานิโรธท่านเพียงบอกไว้ว่าทำให้แจ้งให้เห็นนิโรธอันนี้ไม่ใช่เป็นเรื่องที่เราจะไปทำนิโรธให้แจ้งโดยไม่เกี่ยวข้องกับเครื่องมือกับอุบายวิธีการต่างๆจะทำนิโรธให้แจ้งขึ้นมาเฉยๆนั้นทำไม่ได้เพราะเป็นผลที่สืบเนื่องมาจากมรรคมรรคคืออะไรมรรคะแปลว่าทางหรือแปลว่าเครื่องมือปราบปรามกิเลสตัวสมุทัยเหล่านี้ให้ลดน้อยลงไปจนกระทั่งสิ้นซากไปจากจิตใจมรรคปฏิปทาคืออะไรสัมมาทิฏฐิสัมมาสังกัปปะหมายถึงความฉลาดแหลมคมของไหวพริบปัญญาที่จะให้ทันกับกลมายาของกิเลสทุกประเภทที่แสดงขึ้นมาภายในจิตใจดวงเดียวกันกับสถานที่ผิดสติปัญญาขึ้นมานี้สัมมาวาจากล่าวด้วยอำนาจของสติปัญญามีสติเป็นผู้ควบคุมกล่าวเพื่อฆ่ากิเลสไม่ได้กล่าวเพื่อส่งเสริมกิเลสไม่ได้กล่าวเพื่อส่งเสริมทุกข์แต่กล่าวเพื่อฆ่ากิเลสไม่ให้ทุกข์เกิดขึ้นมา
สัมมาทิฏฐิวาจาชอบท่านว่าสัมมากัมมันตะการงานชอบของพระเราคืออะไรเราอย่าพูดถึงการงานชอบของโลกทั่วไปซึ่งมีหลายแง่หลายแขนงตามเพศของเขาเราหมายถึงงานของพระนี้คำว่าการงานชอบคืออะไรเกสาโลมานาขาทันตาตะโจนี่คืองานที่พระอุปัชฌาย์มอบให้มาตั้งแต่ดั้งเดิมแต่พระพุทธเจ้าสืบมาว่าเกสาโลมานาขาทันตาตะโจตะโจดันตานาขาโลมาเกสานี้เป็นต้นนี่คืองานชอบและมีงานท่านมอบงานให้สัมมากัมมันตะแล้วจะทำอย่างไรให้งานนี้เป็นไปด้วยความชอบธรรมดังที่ท่านสอนไว้อย่างนั้นต้องใช้ความพินิจพิจารณาเอาสติปัญญาเข้ามาจดจ่อต่อเนื่องกันในอาการเหล่านี้ซึ่งจะสามารถทราบซึมทราบไปทั่วสนพางร่างกายของเราว่าสิ่งเหล่านี้เป็นอย่างไรเกสาโลมาเป็นของสวยของงามหรือเป็นของสกปรกรกรุงรังเป็นสิ่งที่น่าเกลียดน่ากลัวหน้าขาเล็บตะโจหนังคนเรามีหนังเท่านั้นหุ้มห่อไว้ตลอดถึงสัตว์จึงเรียกว่าสัตว์ว่าบุคคลว่าหญิงว่าชายว่าสวยว่างามได้พอถลกหนังออกหมดแล้วคำว่าหญิงว่าชายว่าสัตว์ว่าบุคคลก็หมดความหมายไปทันทีนี่ให้เรียนให้ปฏิบัติสิ่งเหล่านี้เห็นชัดเจนแจ่มแจ้งตามหลักความจริงที่มีอยู่ในตัวของเราตะโจตะจะปริยันโตร่างกายนี้มีหนังหุ้มอยู่โดยรอบหนังนี่แหละเป็นเครื่องพรางตามนุษย์ตาฝังให้ถูกกิเลสหลอกลวงว่าเป็นของสวยของงามของกีรังถาวรไปเสียหมดตาแจ้งตาสว่างก็กลายเป็นตามืดสมุดเพราะกิเลสมันปิดตาไม่มีกระจกคือปัญญาส่องให้ถึงตามตามความจริงท่านจึงให้ใช้ปัญญาพิจารณานี้เรียกว่าทำงานทำงานชอบเนี่ยนี่ละชอบที่จะถอดถอนกิเลสความยึดมั่นสำคัญผิดออกมาจากความลุ่มหลงถอนตัวออกมาด้วยความรู้ชอบเห็นชอบของปัญญาจนกระจายไปหมดทั่วสรรพางร่างกายจะแยกไปเลือกทางอสุภะมันก็เต็มไปด้วยอสุภะทั้งร่างกายนี้อยู่แล้วสงสัยที่ไหนกันเสกสรรปั้นยอว่าเป็นของสวยของงามให้กิเลสได้ใจไปทำไมเพราะสิ่งเหล่านี้กิเลสมันเป็นของปลอมมันจึงเสกของปลอมมาหลอกลวงพวกเราทั้งที่ไม่สวยไม่งามมันก็บอกว่าสวยว่างามเราก็เชื่อมันร่ำไปตัวคนทั้งคนเหม็นคลุ้งไปหมดทั้งที่ยังไม่ตายถ่ายลมออกมาเท่านั้นมันก็เต็มไปด้วยของปฏิกูลเห็นประจักษ์กับใจแล้วทำไมจึงไปยอมเชื่อกิเลสว่าเป็นของสวยของงามน่ารักใคร่ชอบใจอยู่ได้หลงขนาดไหนมนุษย์เราเฉพาะอย่างยิ่งนักปฏิบัติเพื่อจะสอดส่องสิ่งเหล่านี้ให้เห็นด้วยปัญญาเอาไปไว้ที่ไหนปัญญาจริงไม่เห็นชอบตามสิ่งที่มีอยู่โดยหลักธรรมชาติแต่ความจริงของตนนี้ให้ชัดเจนล่ะนี่คือการงานชอบพิจารณาให้ชอบตามหลักของงานที่พระพุทธเจ้าทรงมอบไว้นี้แยกลงไปความแปรสภาพมันแปรอยู่ทุกขณะทุกเวลาไม่ฟังความจริงนี้บ้างเหรอทำไมจึงไปฟังสิ่งที่ว่านิจจังเที่ยงสุขขังจะเป็นสุขไปเรื่อยๆเพลิดเพลินลุ่มหลงไปเรื่อยๆตื่นลมตื่นแล้งไปด้วยอำนาจของกิเลสตัณหารู้ไหมว่ามันหลอกไปขนาดไหนความจริงมันเป็นของแปรสภาพอยู่ตลอดเวลาตามหลักธรรมเป็นอย่างนั้นทุกขังบีบบังคับหาความเป็นอิสระไม่ได้อนัตตาใครจะอาจเอื้อมถือว่านี้เป็นเราเป็นของเราให้รับความสุขความเจริญเย็นใจหายจากทุกข์ไปได้เพราะยึดสิ่งเหล่านี้ว่าเป็นตนเป็นของตนมันจมมาด้วยความยึดความถือนี้มากมายเพียงไรมนุษย์และสัตว์เราเพราะความเชื่อกิเลสตัวหลอกลวงตัวจอมปลอมหลอก
แผดเผาสิ่งเหล่านี้ให้มันแหลกแตกกระจายไปถึงหลักความจริงเห็นอย่างชัดเจนด้วยปัญญาจะเอาอะไรไปเผามันล่ะเผาเครื่องจอมปลอมของกิเลสเสกสรรท่านดอขึ้นมานี่นะนี่พูดถึงเรื่องร่างกายก็เห็นชัดเจนอย่างนี้นี่แหละคืองานชอบเดินจงกรมก็เพื่อพิจารณาสิ่งเหล่านี้นั่งสมาธิภาวนาก็เป็นงานแต่ละอย่างอย่างให้ชอบด้วยการพิจารณาตามหลักธรรมที่ถูกต้องนี้จึงเรียกว่างานชอบสัมมาวายามะว่าไงก็เข้าในจุดเดียวกันนี้จึงมาอธิบายให้มากไปแล้วก็ไล่กันลงไปถึงส่วนละเอียดทุกทุกเฉยๆเป็นเวทนาเป็นสัญญาเป็นสังขารวิญญาณอะไรกระดิกขึ้นมากระเพื่อมขึ้นมาตัวหลอกลวงต้องขึ้นมาพร้อมๆกันเพราะกิเลสเป็นผู้ผลักดันให้สัญญาสังขารวิญญาณเกิดขึ้นมานี้เป็นเครื่องมือของกิเลสอยู่แล้วจึงต้องใช้ปัญญาเป็นเครื่องมือเพื่อแยกแยะให้เห็นความจริงความปลอมนั่นก็หายไปหายไปเพราะคำว่าอนิจจังทุกขังอนัตตาแต่ละขันละขันนั้นเป็นความจริงสามารถที่จะลบล้างสิ่งจอมปลอมทั้งหลายเหล่านั้นได้เนี่ยนี่พระพุทธเจ้าท่านมอบงานให้พวกเราอย่างนี้และให้ทำงานนี้จนกระทั่งทะลุปุโปร่งไปตามหลักความจริงของพระพุทธเจ้าแล้วกิเลสไม่ต้องบอกมันแตกกระจายไปหมดยึดมั่นถือมั่นในรูปกิเลสอยู่ในรูปกิเลสอยู่ในเวทนากิเลสแทรกอยู่ในสัญญาในสังขารในวิญญาณถูกกำจัดออกด้วยตปธรรมจนไม่มีที่อยู่มันเมื่อมีที่อยู่ตรงไหนจะพออยู่ได้มันก็หลบก็ซ่อนเข้าไปซ่อนเข้าไปจนกระทั่งไปถึงจิตนะไม่มีที่ไปแล้วทางตาหูจมูกลิ้นกายทางรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณอันเป็นที่อยู่ที่อาศัยที่หลบซ่อนของกิเลสเป็นมานานก็ได้ถูกทำลายลงไปแล้วด้วยอนิจจังทุกขังอนัตตาด้วยอสุภะอสุภังอันเป็นธรรมของจริงสิ่งที่ปลอมมันก็แหลกไปหมดเห็นปรากฏชัดแต่ความจริงเท่านั้นกิเลสก็หาที่หลบซ่อนไม่ได้เพราะกิเลสไม่ใช่ของจริงเป็นของปลอมเป็นข้าศึกต่อธรรมแต่ไหนแต่ไรมาจึงเอาธรรมเข้าปราบกิเลสเมื่อถูกทำลายลงไปเป็นลำดับลำดับมันก็ยังเหลือแต่จิตตาอวิชชาเท่านั้นไปอยู่ที่ตรงนั้นเพราะไม่มีที่ไปถูกตีต้อนเข้าไปฟันเข้าไปแหลกเข้าไปเนี่ยบริษัทบริวารถูกสติปัญญาศรัทธาความเพียรฟาดฟันหั่นแหลกแตกกระจายกระจายกันไปหมดหลงแม่หลงลูกหลงปู่ย่าตายายไปรวมตัวอยู่ในจิตจิตเป็นอะไรฮะจิตมีจิตตวิชาอยู่นั้นจะถือว่าเป็นเราเป็นของเราได้อย่างไรก็ตัวปลอมทั้งตัวมันเข้าไปอยู่ในนั้นคืออวิชชาปัจจยานั่นแหละอันนี้จังทุกขังอนัตตาของจิตกับของอวิชชากลมกลืนเป็นอันเดียวกันสติปัญญาฟาดฟันลงไปไม่นอกเหนือจากคำว่าอนิจจังทุกขังอนัตตาเหมือนกันไว้ใจกันได้ยังไงถือได้ยังไงถือจิตก็เหมือนกินข้าวทั้งเปลือกเหมือนกินปลาทั้งก้างเดี๋ยวมันขวางคอตายว่างจึงต้องแยกแยะให้มันชัดเจนตะปะตะปะแปลว่าแก้ความแผดเผาเผาเข้าไปเผาเข้าไปอันใดเป็นของปลอมทนอยู่ไม่ได้มันจะกระจายไปอะไรเป็นของจริงทำลายก็ไม่สูญเมื่อเป็นฉะนั้นสติปัญญาทำลายเข้าไปตรงนั้นสิ่งที่เป็นของปลอมคืออวิชชาปัจจยามันก็ถูกสลายถูกตีแตกกระจายสลายลงไปไม่มีสิ่งใดเหลือสิ่งที่เหลือก็คือความบริสุทธิ์ของใจนั่นของจริงแท้ไม่ชิบหายนั่นละที่นี่การเปลื้องพบเปลื้องชาติสำเร็จขึ้นมาด้วยการทำลายรวงรังของอวิชชาซึ่งอยู่ภายในวัฏจักรให้กลายเป็นวัฏจักรบัดนี้เป็นวิวัฏจักรแล้ว
วิวัฏจักรกลับไม่หมุนสิ้นสุดกันลงในจุดนั้นนี่ผู้ปฏิบัติพระพุทธเจ้าท่านปฏิบัติอย่างนี้สอนทำไว้อย่างนี้พระสาวกทั้งหลายท่านก็ปฏิบัติแบบนี้ตะเกียกตะกายมาด้วยความทุกข์ความลำบากเช่นเดียวกันหมดเราจะไปหาสวรรค์นิพพานในการนอนจมกับกิเลสได้อย่างไรแล้วเราจะไปหาสวรรค์นิพพานด้วยการต่อสู้กับกิเลสในขณะที่กำลังเป็นทุกข์ได้อย่างไรต้องยอมรับว่าทุกข์ทุกข์ไปเคยเป็นมาแล้วด้วยความเพียรประจักษ์ของพระพุทธเจ้ามาถึงขั้นสลบสลายไม่จัดว่าเป็นทุกข์ได้อย่างไรมีเราองค์ไหนใครบ้างที่ประกอบความภาคเพียรจนถึงขั้นสลบสลายนอกจากสลบลงหมอนครอกไม่มีวันตื่นเท่านั้นเพราะอำนาจของกิเลสมันจับตีลงหมอนเดี๋ยวเราจะว่ามันผลักลงหมอนมันตีลงนั่นครอบมันมีตั้งแต่กิเลสมันลุมล้อมอยู่ตลอดเวลาเรายังโออาร่าเริงอยู่หรือว่าเราเป็นนักปฏิบัติฮะแล้วเขาว่านักวัดป่าบ้านตาดปฏิบัติดีเคร่งครัดตื่นลมเขาแล้วเหรอเราปฏิบัติกับกิเลสเคร่งครัดแค่ไหนมีไหมถ้าไม่มียาตื่นลมเขาให้เป็นการเสริมกิเลสขึ้นมาอีกประเภทหนึ่งจะลืมตัวหนักเข้าไปเอาตรงนี้จึงชื่อว่านักปฏิบัติเอาให้เห็นจริงเห็นจังตามหลักพระพุทธเจ้าที่สอนกิเลสไม่เหนืออำนาจของความภาคเพียรที่กล่าวมาเหล่านี้ไปได้เลยถ้าเวลากิเลสมันผ่าโผล

เต็มที่เต็มฐานเต็มสติกำลังความสามารถด้วยความเป็นห่วงเป็นใยหมู่เพื่อนยิ่งกว่าความเป็นห่วงเป็นใยใครๆทั้งนั้นเพราะได้ก้าวเข้ามาสู่แนวรบเข้ากรอบที่ควรจะได้จะถึงสิ่งที่พึงพอใจอย่างยิ่งแล้วทำไมจะพลาดไปได้ให้กิเลสมันมาแยกมาแบ่งสรรปันส่วนเอาไปกินแค่จนไม่มีติดเนื้อติดตัวเป็นไปได้หรือสมควรแล้วหรือนักปฏิบัติเราเอาให้จริงให้จังการแนะนำสั่งสอนทุกแง่ทุกมุมได้ทุ่มเทลงเต็มสติกำลังความสามารถของตนที่ได้ประพฤติปฏิบัติมาอย่างไรบ้างทางฝ่ายเหตุและผลได้ปรากฏอย่างไรบ้างการแนะนำสั่งสอนเหตุกับผลก็กลมกลืนกันไปแล้วไม่มีอะไรที่จะน่าสงสัยก็มีอยู่ตั้งแต่ประโยคพยายามของเราแต่จริงแค่ไหนจะหวงวัฏจักรจะหวงความทุกข์ความลำบากในภพน้อยภพใหญ่จะหวงในเรื่องความทุกข์เพราะกิเลสบีบบังคับกิเลสทิ่มแทงหัวใจนั้นหรือจะหวงความภาคเพียรหวงสติปัญญาศรัทธาความเพียรที่จะฟาดฟันหั่นแหลกกับกิเลสหวงมรรคผลนิพพานมากกว่าหวงกิเลสหรือจะหวงอะไรมากกว่ากันต้องชั่งน้ำใจเจ้าของให้เต็มที่เอาฟาดลงไปอย่าไปเสียดายชีวิตนี้เสียดายเท่าไรมันก็ไม่อยู่ถึงการมันแล้วมันต้องตายคนโง่ก็ตายคนฉลาดก็ตายคนมีกิเลสเต็มหัวใจก็ตายคนสิ้นกิเลสก็ตายเมื่อถึงคราวมันถึงการของมันแล้วที่บาปขันนี้มันเป็นธรรมชาติอันนี้อย่างไรก็ขอให้กิเลสตายไปก่อนที่ยังมีชีวิตอยู่นี่เถอะเราจะเห็นความอัศจรรย์ที่พระพุทธเจ้าประกาศไว้แต่ 2,500 ปีมาแล้วนี้มีแต่ชื่อความอัศจรรย์ยังไม่ปรากฏในหัวใจเราเลยฟังเป็นลมๆแรงๆมันก็เป็นลมๆแรงๆมันไม่มีความจริงเพราะความจริงยังไม่ขึ้นรับภายในจิตใจของเราเนื่องจากความเพียรยังไม่รับกันพอที่จะปรากฏผลอันเป็นความจริงขึ้นมาประจักษ์ใจเป็นอัตตสมบัติของใจของตนอย่างสมบูรณ์ฉะนั้นขอให้ทุกท่านนำไปพิจารณาเพื่อไปมารู้สึกอ่อนลงเหนื่อยแล้วเอาละหยุด

เดินไปในทางแคบๆมีกอไผ่ต้นล้มทับทางขวางทางเนี่ยล้มขวางเราก็ทลายบาดแบบกดไปก็คลองดีวันมันทัดจริงจริงนะคำฝันจึงไม่ลืมเรื่องทุกวันมีคำฝันที่ใช้เป็นกติมันไม่ลืมนะเพราะเราหลับด้วยการภาวนาฝันกับฝันเป็นมงคลฝันก็พอร่มนอกจากทางติดตันหมดแล้วก็สองภาคทางมันก็ตันตันด้วยความโลภชัดป่าแล้วพอไผ่มันล้มทับทางขวางทางเราจะไปมองหาทางไหนก็ไม่มีทางไปทางซ้ายทางขวาหาทางไปไม่ได้นอกจากต้องกลับคืนเท่านั้นเองกลับไปข้างหน้านี่ถ้าไปไม่ได้ก็ต้องคืนที่จะแยกตรงนี้มันไม่มีทางแยกในความฝันนั่งชัดอยู่ในร่างกายติดหัวใจเหมือนกับติดตาใจแล้วมองดูหาช่องทางแต่ไม่มีช่องเลยมันพอจะไปได้พอจะหลวมบาดเราล้มหัวเรานี่พอหัวมุดเข้าไปนี่ได้แล้วก็ดึงบาดไปนี่จับสายบาดดึงเงินไปนี่ได้เป็นอย่างเดียวบางคนก็เปลืองชาจีวรออกนะจีวรเกิดเปลี่ยนแล้วทำนั่นเงินอย่างว่าค่อยคานจริงๆคานจนกระทั่งกบติดพื้นไปเลยไม่งั้นมันไปไม่ได้เหมือนมันหลวมเฉพาะคนหนึ่งเท่านั้นไม่มีที่จะมากกว่านั้นพยายามบึ้มกันบึ้มไปค่อยบึ้มไปเฉยๆนั่นโอ้บืนไปจนพ้นได้จริงพอพ้นได้แล้วก็จับสายบาดดึงบาดมาตามหลังก่อนกดใส่ไว้ข้างหน้าเหมือนกับเราต้องทำเวลาดีๆไม่ได้หลับเนี่ยความฝันนี่ก็แปลกเลยมันเหมือนเราต้องทำมาด้วยสติร้อนที่ไม่หลับเหมือนเราลอดไปเวลาไม่หลับเนี่ยกดนั่งใส่ไว้ข้างหน้าก่อนแล้วก็เราก็ถูอยู่เดิมมันเลยคานไม่ได้คานนะเพราะบาดดึงบาดมาด้วยสายบาดมาด้วยพอพ้นไปแล้วก็มือก็จับสายบาดได้ดึงมาดึงมาช่องนั้นน่ะดึงมาได้หลุดพ้นตึงไปได้แล้วมองขึ้นข้างหลังมันเป็นมันเหมือนกับเป็นช่องหลวมตัวเราเท่านี้เอง

แต่ที่ว่าน้ำเกาะน้ำขุดน้ำขวดอะไรนี่ไม่ปรากฏนะไม่ปรากฏในความฝันปรากฏตัวมันไปเดี๋ยวนั้นมีพอคนนั้นมันไปประมาณสักหนึ่งเส้น20วันเนี่ยประมาณ20วันตรงนี้มันน้ำโอ้โหมันมหาสมุทรนี่เวิ้งว้ามองเห็นอะไรไม่เห็นเหมือนเราไปดูทะเลอ่ะมันก็เห็นแต่ฝั่งที่เราเหยียบยืนเหยียบอยู่นี่ฝั่งหน้าไม่มีเลยฟ้ากับดินฟ้ากับน้ำมันติดกันเลยฟ้าครอบน้ำโอ้โหนี่จะไปยังนึกในใจตอนนั้นแค่นั้นมองมันเวิ้งว้างมองไม่นานมันเหมือนกับเป็นเรื่องของนิดเป็นอะไรถึงคิดเหนื่อยจำได้ที่ไปออกถึงเขียนนิดหน่อยดินหันหน้าเดี๋ยวเรือก็มาเพราะเรือนั้นไม่ได้พูดกันนะไม่ได้พูดกับคนเรือสักคำเดียวเรือก็มาถึงก่อนเราก็พูดภาพลงไปเรือเหมือนกับไม่พูดกับคนเรือว่าอะไรต่ออะไรไม่ได้พูดกันจะไปนู่นไปนี่อะไรแต่เราลงไปถึงเรือแล้วเรามองเห็นเกาะอยู่นู่นเกาะอยู่กลางน้ำกลางทะเลกลางมหาสมุทรไม่ใช่ทะเลเราก็จะไปนู่นพอดีเรือมาจอดปุ๊บนั้นเราก็ลงเลยเรือกับพระบึงเลยนะดูไม่ได้จำไม่ได้ว่าได้บอกเรือหรือไม่บอกเหมือนเรียกว่าที่แน่ใจก็คือไม่ได้บอกแต่ทำไมเรือพาไปเลยตรงนั้นมีคนเดียวที่ขับเรือบึ้งต่อคำฝันก็เร็วเวลาไปนั่งกระหมุนมีภาษามีมีลมมีมรสุมอะไรที่จะมาพัดน้ำมากระทบกระเทือนกับเรือเราที่เกิดเป็นฟองเกิดเป็นคลื่นอะไรก็เหมือนมีพุ่งไม่นานนะก็ไปถึงเกาะนั้นมันเป็นความฝันมันไม่นานนะมันเป็นเครื่องเทียบเทียมเอาถึงนี่ปั๊บเราก็กล้าขึ้นเลยเราก็ไม่สนใจกับเรือไม่ทราบว่าเรือมันไปไหนอยู่แล้วพอลงจากเรือก็ปุ๊บขึ้นเลยแล้วเรือมันไม่ทราบมันไปไหนอย่างนี้เนี่ยสนใจเพื่อนก็ขึ้นไปเราจะขึ้นไปถึงบนยอดมันเป็นเขาหนึ่งนะเกาะนั้นมันเป็นเขาเลยนะขึ้นไปไปเห็นพ่อแม่พระอาจารย์นั่งบนเตียงบนแคร่ไม่ใช่เตียงเป็นแคร่เนี่ยถักเหมือนฟางตำหมักจับนะฮะทำไมถึงมาได้ระหว่างนั้นน่ะฮะมาทำไมมาได้โอ้ยข้ามเรือเอาข้ามเรือแล้วข้ามเรือแล้วท่านนั้นพูดไม่มาอ้าวงั้นตำหมากหน่อยมันเลยยื่นตะบันหมากมาแล้วก็ตำจอกๆสองสามจอกเลยรู้ตัวมันโมโหมันฝันนี่วันนี้ไม่ได้หรือสักโมโหฝันเมื่อเวลายิ่งเหมือนนี่ปีกไม่ได้หรือทำไมเพียงท่านยื่นตะบันหมากแล้วตำหมากสองสามจอกแล้วตื่นแล้วแต่แล้วก็มากองจะสำเร็จก็ใช่ละว่าแสดงถึงความจักข้ามวัตตะสงสารข้ามมหาสมุทรมหานิยมคำว่ามหาสมุทรเทียบกับมหาสมุทรมหานิยมที่โลกลุ่มหลงกันจมกันอยู่ในมหาสมุทรมหาสมุทรมหานิยมข้ามตรงนั้นได้เราคิดในใจเรารู้สึกก็ยินดีพอตื่นเช้ามาก็มุ่งแล้วมีโอกาสเมื่อไรก็จะกราบเรียนเล่าถวายพ่อแม่ครูอาจารย์วันเช้าวันหลังนี่แหละคือวันหลังก็จะเช้าคือตอนเย็นวันหลังปัดกวาดเสร็จแล้วเราขึ้นป่าท่านคุยกันธรรมดาธรรมะหมดเลยเล่าเรื่องนี้ถวายท่านทำนายเป็นเนี่ยเหมือนกับความที่เราคิดไว้พอเราเล่าถวายท่านแล้วเดี๋ยวเบื้องต้นมันลำบากนะธรรมานะเอาไว้ดีนะท่านว่านะเบื้องต้นนี่ตะเกียบตะกายจะเป็นตะกายนะแต่จะถอยนะนี่บอกแล้วนี่บอกแล้วชัดเจนแล้วนะถอนท่านว่านี่นะสำคัญเริ่มแรกนี่ต้องเอาจริงให้จังเอาเป็นก็เป็นตายตายเอามันรอดได้ก็ใครมันท่านว่านี่นะก็ใครคือที่จิตคืออุปสรรคเครื่องขีดขวางนั่นเองท่านว่า
เดือดตัณหาอาสวะเป็นขวากเป็นหนามมันขีดขวางทางเดินเราทางเดินเราเดินนั่นคือความเพียรของเราพยายามรอดก็คือความพยายามความเพียรของเราเองพอพ้นไปนั่นแล้วสะดวกมาที่นะหวังนะเนี่ยมาติดตรงตอนต้นเนี่ยอ๋อดีมากจริงจริงด้วยนะจากท่านว่าเพราะตอนนั้นจิตผมกำลังเสื่อมไม่เป็นทุกข์เหมือนกับปืนกับไฟพยายามเท่าไหร่เป็นปีนจิตพอเสื่อมเข้าได้บ้างเข้าสมาธิได้บ้างเป็นปีมันก็ไม่ขึ้นเนี่ยมันต้องทุ่มกำลังกันเต็มที่นี่ตอนนี้ลำบากมันจะเป็นจะตายเนี่ยตอนที่ว่านอกก็ไผ่อันนี้การจิตเสื่อมด้วยฉะนั้นก็เรื่องความเพียรมันก็เหมือนสายโคกขึ้นกำปวงเดี๋ยวมันกิ้งทับหัวเราลงไปถ้ามันทับหัวเดี๋ยวถ้าไม่ตายอย่างนั้นพอให้เราสลายมันกิ้งไปแล้วกลับมาอีกกิ้งมันอีกกำลังฟ้องวิ่งทับหัวเราลงไปอีกลุกได้ลุกฟื้นจากสลบไปกิ้งมันมาอีกอย่างนั้นเนี่ยมันตอนนี้มันยากมันเข้ากันจริงนะปรากฏว่าเข้ากันได้ปั๊บกับมันพอหลังจากนั้นแล้วมันก็เสมอไปด้วยนี่นะเนี่ยมันถูกพอตั้งจิตนี่ได้แล้วมีจิตในจิตคือจิตอันนี้ไม่เสื่อมแล้วจากหลังจากนั้นมาแบบฟาดตลอดลุ่งตลอดลุ่งมันก็ยิ่งแน่ถึงจนกระทั่งถึงขั้นของจิตชัดเจนเลยว่าตรงนี้ไม่เสื่อมนั่นอรหันตินะมันแน่แล้วนะต้นมันต้องอย่างนี้ไม่เสื่อมเลยจะให้เสื่อมเหมือนอย่างแต่ก่อนนั้นเป็นไม่เสื่อมเนี่ยมันรู้มันถึงพักมันกำเริบในขั้นนี้ก็รู้แล้วไม่เสื่อมรู้แต่ถึงจะรู้ขนาดไหนก็ตามความเสื่อมนั้นมันเป็นครูเอกแล้วท่านสอนมาเป็นปีแล้วในระดับความทุกข์ความทรมานเพราะการฝึกฝนอบรมตัวความเสื่อมเป็นเหตุต้นเหตุมันเป็นครูอย่างเองถึงยังไงมันก็ไม่นอนใจถ้าฝึกจิตจะเสื่อมคนนี้ขอให้ตายก็ก่อนถึงจะเสื่อมได้ถ้าไม่ตายแล้วเสื่อมไม่ได้เพราะมันเข็ดมีอยู่ทั้งเรื่องนี้ต่อจากนั้นไปแล้วค่อยเสมอเสมอมาที่เสมอแล้วก็มองไปเรื่อยขั้นปัญญากันนั่นข้ามมหาสมุทรยมไปเกาะนั่นตอนนั้นหมุนติ่วมหาสมุทรมหาสมุทรมหาปัญญามีสติปัญญาพลังหมุนติ่วทั้งวันทั้งคืนไปเองเลยก็เหมือนอย่างเรือพาไปเองพอลงตั้มในเรือก็พาไปเองเราจิตเรามุ่งถึงมุ่งกันนู่นก็ไม่ต้องบอกคนพายเรือพายเรือมันก็เป็นพุ่งเหลาไปเลยนะมันไม่ใช่เรือจากเรือยนต์นะว่าพายมันก็มันก็ไม่ใช่มันอะไรก็ไม่รู้นะมันพูดไม่ถูกเรื่องนี้นี่นะมันไม่ใช่มันพายเรือไปเพราะว่าเหมือนเขาพายเขาเกลียวกันไม่ใช่นะมันเป็นยังไงมันเรือกับพาพุ่งมันมีคนคนหนึ่งนั่งนั่นไม่ใช่เขาขับเขาไม่ขับมันก็เป็นเครื่องหมายเทียบเคียงอย่างนี้เฉยมันก็พุ่งไปเลยไม่มีอะไรเป็นอุปสรรคเวลาข้ามมาถึงไปหาเกาะนั้นมีต้นไม้ที่ใหญ่สติปัญญาที่มันออกเดินแล้วตอนจากนี้ไปหานั้นไปหนึ่งระยะหนึ่งเส้นก็คือสมาธิมันก็ลาบเรื่อยๆไปเรื่อยๆเสมอไปเรื่อยๆแต่นั่งก็เป็นปัญญาดีก็ไม่มีอุปสรรคตรงไหนปัญญาเป็นเพียงว่ามันขุดมันค้นไปตามกำลังของปัญญาไปตามเรื่องกำลังของกิเลสมากน้อยปัญญาผิดขึ้นมาขึ้นเหลือมันค่อยหมดไปเนี่ยนะอันหนึ่งที่เวลาเราจะปฏิบัติเราตั้งสัจจาธิฐานอยู่ที่ว่าลมว่างเนี่ยเราอธิษฐานนี่เป็น3ข้อที่ผู้ใหญ่ท่านว่าไม่ให้ออกเรานั้นอยู่ไม่ได้ยังไงต้องออกโดยไตรยสนั้นไม่ออกให้ตายจะดีกว่าแต่เราไม่ตอบผู้ใหญ่ผู้ใหญ่จะต้องเด็ดเนื้อต้องหาดูพระบัญชีท่านท่านรู้สึกท่านเมตตาผมมากจะพยายามว่าจะไม่ให้ผมออกพอดีตอนนั้นท่านไปต่างจังหวัด
ผมได้โอกาสพระราชสมเด็จสมเด็จมหาวงศ์ติโสอ้วนเพราะตอนนั้นท่านเป็นนาคกวีสมเด็จเราสมเด็จมหาวงศ์ท่านยินท่านนั่นก็ลาสมเด็จได้ก่อนที่จะไปนี่คืออธิษฐานตั้งใจอธิษฐานถึงว่าพระสมมติน้อยแล้วตั้งใจอธิษฐานขอบุญบันดาลข้อแรกคือว่าถ้าหากว่าเราออกไปแล้วจะสำเร็จตามความมุ่งหมายโดยสมบูรณ์แล้วขอให้มีนิมิตแสดงอย่างอัศจรรย์แสดงอย่างอัศจรรย์ซึ่งไม่เคยรู้เคยเห็นให้สมกับภูมิธรรมที่เรามุ่งไว้นั้นระวังความเรามุ่งก็คือหมายพระนิพพานอย่างเดียวเราไม่มุ่งอย่างอื่นถามว่าเราได้ออกด้วยแล้วสมความหมายเป็นภูมิด้วยเป็นภูมิจิตที่มุ่งหวังคือหมายพระนิพพานด้วยระวังขอให้แสดงความประจักษ์ขึ้นอย่างนี้เป็นอันดับหนึ่งถามว่าได้ออกหรือเราได้ออกด้วยเราต้องมีความมุ่งหมายด้วยให้ฝันอย่างอัศจรรย์เพราะผู้ใหญ่ผูกมั่นมากแต่ยังไงมันก็จะต้องออกออกแล้วมันสำเร็จตามความมุ่งหมายก็ขอให้ฝันลงไปแบบนั้นฝันเป็นข้อเท็จจริงว่าออกไปแล้วก็เหลือถลายไม่ได้เรื่องราวทั้งไม่ได้ออกด้วยทั้งไม่ได้เรื่องอะไรด้วยก็ให้แสดงใน3วาระ3ประโยคนั่งวิจารณ์ดูในทางไหนก็เอาดูทางภาวนาก็เอาคือเห็นดูทางความฝันก็เอาใช่ไหมเพราะเราภาวนาอยู่นี่เราเรียนคือเรื่องภาวนาอันนี้หลับไปมันก็ต้องหกทุ่มแล้วหลับไปนี่ฝันหูหัวอ้อกนครหลวงอะไรเหมือนกรุงเทพแต่ไม่ใช่กรุงเทพนครหลวงหลวงอะไรไม่รู้แหละมองในสุดท้ายสายตารอบหนึ่งคือเมืองนั้นขนาดนั้นกว้างขนาดนั้นสุดท้ายสายตานู่นแล้วหอกเมืองบนนะมองลงไปโอ้โหมันกว้างขวางเหมือนกับเมืองไทยเราทั้งเมืองมันเป็นเมืองหลวงทั้งนั้นแผ่นดินไทยทั้งแผ่นเป็นเมืองหลวงนั้นทั้งนั้นแล้วมองไปนี่โอ้ยตึกรามบ้านช่องมันเป็นหอประสาทเนี่ยมันไม่ใช่เป็นบ้านเป็นเรือนนั่งติดตาใจจนกระทั่งทุกวันมองความสง่าผ่าเผยความมีสีมีแสงเรื่องเป็นพับผโผล่มันยังว่าไอ้ลูกตาแล้วนี่มันก็แตกไปแล้วหนังเงินอะไรมันคือแสงสว่างความแผ่วพาวของเมืองนั้นน่ะมองไปเหมือนกับคำทองคำทั้งแท่งเป็นลักษณะเหมือนทองคำหมดตึกไดรามตึกรามมากตรงนี้มันเป็นเหมือนทองคำธรรมชาติแล้วยังแสงกระจายมาเหมือนไฟฉายเลยหอกรอบถึงขนาดนั้นมันหอกรอบถึง3รอบนะหอกรอบพระนครหลวงเสื่อยมันกว้างหอกรอบถึง3รอบแล้วมันลงพอลงถึงพื้นก็พอดีรู้สึกตัวโอ้โหก็ยิ้มเลยสำเร็จทั้งอัศจรรย์เมืองหลวงนั่นด้วยแล้วเวลาเราเหาะลอยไปนี่ก็ตัวปลิวไปเลยไม่มีเป็นอะไรเป็นอุปสรรคเป็นหนักเป็นกดเป็นการกดการถ่วงตัวเองขึ้นลำบากขึ้นยากผมไม่เห็นมีแสดงว่าออกยากออกไปแล้วไม่สมความหมายมีพอเหาะขึ้นไปก็เหาะสะดวกสบายตัวลอยไปเลยเห็นเมืองนครหลวงนั้นเป็นนครอัศจรรย์เหมือนนครเหมือนสวรรค์ว่างั้นคุณยังไงแน่คราวนี้ยังไงได้ออกแล้วยังไงต้องสำเร็จพอถึงข้ามมาก็เข้าลาสำเร็จทั้งเลยให้เลยบึ้มเลยฮะออกมาสำเร็จตามเลยท่านไปบนท่านขึ้นหมามาทางเราพักอยู่ที่จักรราศอำเภอจักรราศจังหวัดโคราชนี่แหละท่านสั่งว่านั่งท่านจะมา
ให้มารอนับให้มารอกันที่สถานีจักราท่านจะเลยอุบลบางนาท่านออกพรรษาท่านตลอดพรรษาออกพรรษาใหม่ตอนแรกท่านเขียนหมายมาบอกว่าให้กลับกรุงเทพเราก็ไม่กลับเราก็จำพรรษาออกพรรษาแล้วท่านนอนทีนี้ท่านจะเอากลับคืนมานั่งมานี่เราจะมาจะพร้อมรออะไรว่าไม่ได้ทำมือไม่ได้ทำมือต้องกำเทศพูดยังไม่สักกี่ประโยคแต่เรายังไม่ตอบสักคำพอดีรถไฟก็เคลื่อนจากสถานีก็เรากันตอดลงพ้นตัวเดี๋ยวก็รอดตัวรถไฟก็ไปพร้อมไปแล้วสองไม่นานมันเปิดนี้มาตำรวจจันทร์พูดถึงเรื่องนิดๆนะนี่อะไรสักการมันเป็นไปอย่างนั้นมันไปทางอยู่ไปอยู่ทางห้องสายทำงานนี้อันนี้ก็หนึ่งอย่างนี้แต่ละกันแต่มันเกี่ยวกับเรื่องการสั่งสอนประชาชนต่างมันไม่เกี่ยวกับเราดูเกี่ยวกับเรื่องการบำรุงสั่งสอนประชาชนมันปรากฏว่าพระพุทธเจ้าคือพระพุทธเจ้าทุกๆพระองค์นั่งฟังเลยประทับอยู่เป็นแท่นนี้เป็นอีกพักหนึ่งสูงขนาดพระลาแล้วจากพื้นลงไปกว้างขวางเราก็เหาะขึ้นไปไปสูงน้ำกันสูงน้ำพระพุทธเจ้าทั้งหลายทุกๆพระองค์มันปรากฏชัดเจนพอขึ้นไปแล้วกลางพระพุทธรูปทองคำทั้งองค์เหลืองอร่ามองค์เท่าคนองค์เท่าคนองค์เท่าคนเป็นพระพุทธรูปทองคำทั้งนั้นไปแล้วเป็นสงฆ์ท่านด้วยน้ำอบน้ำหอมน้ำอะไรจนที่เป็นเครื่องบูชาเครื่องอย่างเขาว่าสงฆ์น้ำพระนี่มันก็รอบหมดนะที่ประสงค์น้ำพระพุทธเจ้าดีเพราะมันเป็นในนี้มันรอบกันมันทั่วถึงโดยรวดเดียวไม่พอหลังจากนั้นแล้วก็ออกจากนั่งไปก็มีประชาชนแน่นหากจากนั้นไปพักหนึ่งลงต่ำไปประมาณทักมันต่ำกันประมาณทักวาหกวาเราก็ลงจากพักนั้นลงไปที่นี่เวลาตอบพรมน้ำมนต์ให้ประชาชนด้วยน้ำมนต์จากตัวนี้มันออกจากนิ้วมือออกจากฝ่ามือพอเรามือเราสางน้ำแตกกระจายไปเลยแตกกระจายนี่ทั่วถึงอย่างรวดเร็วมันก็ชัดเหมือนกันนั่นมาเกี่ยวดวงแม่ดวงแม่มาข้างล่างเรากำลังตอนนั้นเรายังเหาะนั่นเราไม่ดีเหมือนประชาชนนั่งเหมือนเราหอกอยู่บนประชาชนนั่งสายมือไปนี่มันออกมันนั่งมาแบบนี้จะไปเนื้อจะกลับเนื้อบ้างไหมแม่อ๋อสกุลานี้จะต้องกลับซะก่อนนี่สกุลานี้นะวันนี้จะกลับรออยู่นี่แหละประมาณนั้นรออยู่นี่หมายถึงรออยู่บ้านคุณแม่ป้าสมก่อนรถน้ำประชาชนเสร็จแล้วก็หาลงมาก็เห็นโยมแม่ปูเสือไว้แล้วตรงนี้หนูก็อย่างนี้มันนั่งรออยู่นั่นแล้วก็หาลงไปหน้าบ้านแล้วขึ้นไปนั่งมันก็จะสอนโยมแม่อะไรนี่แต่ไม่นั่งคือพอนี้มันถูกตัวแล้วมาพิจารณาก็ตามนี้พระโยมแม่ของเราทำไมเอาโยมแม่บวชเห็นจากแม่นั้นเนี่ยเกี่ยวกันกันอย่างพิจารณาผมก็เข้าใจประการลำหนักของนี่ที่มันเป็นเครื่องเทียบเทียมมันรู้นี่มันเป็นเรื่องอะไรกับเราเกี่ยวข้องอะไรมันมีนะอันนี้พิจารณาไปแล้วก็ปองท่าก็ถูกจริงๆมันเป็นยืนเขาของเราเราช่วย
ไก่เกี่ยที่นี่ไก่เกี่ยเรื่องราวสงบเดี๋ยวแม่เรามาบอกเรามาบวชตั้งแต่นี้ส่วนที่นี่นั่งประชาชนนี่คนนั่งประชาชนนี่ไม่เกี่ยวกันต่างสอนประชาชนเราก็เข้าใจส่วนนี้ผมนั่งพูดที่ลูกทั้งหลายเราไม่พูดนะอย่างนี้นิดมันก็แปลกนั่นคือนั่งก็ลำบากการปฏิบัติของเราปฏิบัติลำบากอยู่มากนั่นเราจะพอดีกันกับเราถ้าว่ามันไม่ลำบากมันก็จะขี้เกียจแต่มันลำบากมันพอดีมันขี้เกียจไม่ได้มันต้องฝืนกันต้องต่อสู้ความขี้เกียจยากลำบากขนาดไหนมันก็ต่อสู้กันต่อสู้กันยิ่งยากยิ่งลำบากเท่าไรมันยิ่งฟิตตัวขึ้นรับกันนี่มันก็แปลกอย่างนี้เพราะฉะนั้นถึงกล้าพูดว่าคนเรานี่ไม่ได้โง่อยู่ตลอดเวลามาเมื่อถึงคราวเป็นกรอบเป็นหมูมาแล้วมันคิดช่วยตัวเองได้นั่นแหละเวลานั้นมันฉลาดได้มีแต่อาศัยผู้อื่นอยู่เรื่อยๆอัตตานิธโนนาโถไม่สนใจคิดมันจะหวังพึ่งผู้อื่นอยู่เรื่อยๆตั้งแต่เกิดมาก็พึ่งพ่อพึ่งแม่พึ่งญาติพึ่งลุงพึ่งพี่พึ่งน้องโตขึ้นมาเนี่ยพึ่งคนนั้นพึ่งคนนี้มาบวชกับพึ่งครูพึ่งอาจารย์ไม่คิดให้เป็นเนื้อเป็นหนังของตัวเองเราคนมีความลำบากลำบนอะไรแล้วต้องไปฝึกอบรมต่างความเยอะทุกอย่างมันก็ไม่ค่อยคิดเวลาพอดีลำพังตัวเองนี่เพราะความตั้งใจนี่อะไรก็คว้าไม่ทำอะไรคว้าไม่เจอเรื่องที่เหลือนี่ผ่านเข้ามาเรื่อยค่าผิดมันผ่านเข้ามาเรื่อยหัวทั้งตัวโดดเข้ามาหาแล้วกำบั้นตีมันได้เลยงานเลยมันจะผลิตอาวุธขึ้นมาต่อสู้กันนี่ต่อสู้ที่เหลือต้องมีอาวุธถ้าติดผิดขึ้นมาปัญญาผิดขึ้นมาผิดขึ้นมาเรื่อยมันก็ทำไงมีหรือเคยปฏิบัติมาอย่างนั้นมันชัดเจนในตัวมีนิสัยเราเป็นอย่างนั้นมันมักจะอยู่ไปแต่คนเดียวอยู่แต่คนเดียวความสะดวกสบายเวลาพิจารณาอะไรเอาจริงเอาจังเอาเป็นก็เป็นตายก็ตายแล้วมันก็ปัญญาเกิดเวลาจนเกาะจนมุมนั่นแหละที่ดูที่อย่างทุกเวทนามันครอบในเวลานั่งมากๆเป็นนั่งตลอดรุ่มมันของเล่นเมื่อไหร่เรามีที่ใครแต่ว่าใครเก่งเรามีที่มันจะได้รู้งั้นนั่งตั้งแต่หัวค่ำจนกระทั่งตลอดรุ่มเวลาที่สามที่สี่ชั่วโมงมันเป็นนั่งเป็นบางวันถึงจุดจนถึงเวลาบินทบาทมันจะออกก็ปุ๊บปั๊บมันโดดไปเลยพ่ออยู่กับหมู่กับเพื่อนความอยู่คนเดียวยังไม่ออกอีกมันจะกี่ชั่วโมงมันรู้นะทีนี้มันเกี่ยวกับครูกับอาจารย์ตอนนั้นอยู่กับพ่อแม่ที่สารนั่งนั่งนั่งนำมือในพรรษานั่งอธิษฐานไม่พักจำวัดไม่นอนกลางวันเลยในพรรษาทั้งสามเดือนเว้นไว้แต่วันไหนได้นั่งสมาธิตลอดเลยว่ากลางวันจะพักวันนั้นเท่านั้นนอกจากนั้นไม่ให้พักความใส่จริงบังคับเรื่องของตลอดเวลาความเพียรมันเป็นหุ่นที่เวลาจึงก่อไม่พูดที่จะใส่จะถามนั่นแหละปัญญามันออกตรงนั้นจนก่อลุกเวทนาครอบเข้ามาครอบเข้ามาจิตจะเกิดความฟุ้งซ่านวุ่นวายไปไหนจะตามกันเอากันเอาจนทั้งจะสู้ทุกข์ไม่ได้ทั้งจิตจะกระวนกระวายทุกเวทนามันเกิดขึ้นในขันจิตก็วุ่นวายโดยเกิดจิตเวทนาขึ้นมาต้องบังคับทั้งสองด้านไปภาคจิตสองหน้าเลยทุกเวทนามากเท่าไรจิตมันก็กระเพื่อมนี่มันดิ้นมันหาทางออกเราให้ออกแบบโลกออกกันออกหาทางออกแบบโลกมันเป็นวิธีหาทางเข้าเพิ่มทุกข์ก็มีเราหาทางออกแบบทำนั่นแหละคนคนสติปัญญาทุกข์มากเท่าไรมันยิ่งหมุนสีเข้าไปตรงนั้นไม่ยอมให้ถอยเลยเอาให้รู้มันทุกข์ตรงไหนเนี่ยหาความจริงจะเอาความจริงให้ได้ทำไม่รู้เอาตายไม่ถึงเวลาแล้วออกไม่ได้ตัดน้ำกั้นทางถอยหลังไม่มีเบิกข้างหน้าไว้หลังตัดน้ำจุกทางเลยไหนหลังถอยหลังไม่ได้ตอนพุทธเวทนาหนักหนาข้นไปข้นมาเทียบเทียงเหตุผลข้างหน้าข้างหลังก็พอรอบด้านแล้วมันก็ลงนั่นเนี่ยมันถึงประจักษ์
เวลาจิตพิจารณาทุกขเวทนากายก็พิจารณาเห็นอย่างชัดเจนเนื้อหนังมันทั้งเป็นต้นเวทนาก็เห็นได้อย่างชัดเจนว่ามันมีรูปลักษณะยังไงการอาการของร่างกายเปลี่ยนต่างๆมีรูปลักษณะยังไงจิตเป็นยังไงสามอย่างทับทุกอย่างแล้วมันก็รวมตัวปล่อยมันเลยน่าสงสัยนะปัญญาบุญสมาธิคือปัญญาไปยึดล่ำเข้ามาพวกเวทนากล้าจิตใจกับฟุ้งซ่านบางครั้งก็ค้นไปเห็นได้ผลจนกระทั่งจิตหาทางออกไม่ได้แล้วก็เข้าหมอกความสงบจิตที่เป็นสมาธิด้วยปัญญานี่มันอาถรรพ์มากทีเดียวมันทีมจิตมันฟุ้งซ่านเอากันตรงนั้นในขณะนั้นทั้งที่ทุกเวทนาเอาจนจิตหมอกนี่ก็หาอาหารว่าเป็นนิสัยของเพื่อนเป็นว่านิสัยนี่เป็นนี่นิสัยเราเป็นอย่างนี้มันก็ไม่ได้นะมันจะยากบ้างทุกคนเนี่ยเพราะกิเลสมันไม่เคยพาทำในไทยง่ายมันก็ต้องยากมันทุกคนว่ามันลงมันเป็นก็เป็นตายละตายตั้งให้ดีจิตอย่าหวั่นอย่าไหวอย่าไปคิดสงสัยเรื่องโลกว่าจะมีสาระแก่นสารไม่มีคุณค่าอะไรนอกจากใจดวงเดียวนี้ที่แก้ที่เด็ดออกได้มากน้อยจะแสดงคุณค่าขึ้นมาที่นี่เป็นสิ่งที่เด่นกว่าสิ่งใดๆทั้งหมดในบรรดาสิ่งที่เราเคยรู้เคยเห็นที่เคยผ่านมาจะมีอะไรจะมือเหมือนจิตดวงนี้เลยมือเป็นของสำคัญมากเพราะฉะนั้นมันถึงยอมปล่อยจิตทั้งหลายเพราะว่ามีอะไรเหมือนจิตมันพิจารณาลงไปชั้นๆเนี่ยมันก็ปล่อยเพราะมันสู้อันนี้ไม่ได้คือแต่งหน้าของก้าวขาไปมันก็ปล่อยเท้าก็ปล่อยเรื่อยไปก้าวไปข้างหน้าเท้าหนึ่งก็ปล่อยไปเรื่อยๆนี่เหมือนกันจิตก็ก้าวไปนี่ก้าวไปต่อยข้างหลังไปเรื่อยพิจารณาอะไรเข้าใจแล้วปล่อยลงไปปล่อยเรื่อยจิตปล่อยก็เข้าใจว่ามันไม่ใช่สาระอะไรเรามาสำคัญไม่ถือเหมือนเราจะเอาไม้ทั้งแก่นไปหลงเอากระพี้มันเสียว่าเป็นแก่นก็ไม่ถากแค่ออกก็ไม่มีทั้งหมดไปเหลือเลยถากมันออกไปหมดมันเหลือแต่แก่นล้วนๆมีความทุกข์ความทุกข์อันนี้ไม่ยืดยาวอะไรไม่เหมือนความทุกข์ในวัฏฏะที่หมุนเกิดหมุนใจเย็นไปเย็นมาเกิดพบไหนชาติใดมันก็ต้องหาความทุกข์ไปตามขั้นภูมิกำเนิดของพบชาตินั้นเหมือนกันเพราะมันเป็นวัฏฏะวัฏฏะก็ไม่มีทุกข์ได้เลยนอกจากวิวัฏฏะเท่านั้นทุกข์จะเข้าไปแฝงไม่เลยเราพบได้ชาติใดก็ตามมันต้องมีทุกข์อยู่ในภพนั้นแม้จะไม่มีมากมันก็มีความมีทุกข์อยู่นั้นเหมือนกินข้าวผสมกับแกะกับลำนั่นเองมันจะไปเลือกอร่อยที่ไหนมีแต่ข้าวล้วนๆดิยังแต่มีทำอยู่ในนั้นลำบากมากแต่เราไม่เคยคิดท้อคิดถอยเสียอกเสียใจยั่วอะไรตำหนิตัวเองได้นอกจากได้ชมมันทำได้คือเดี๋ยวนี้มันทำอย่างนั้นไม่ได้ทำอย่างแต่ก่อนนั้นเป็นตายเลยคืออย่างนั่งตลอดรุ่งอย่างนี้มันไม่ใช่นั่งคนคืนหนึ่งคืนเดียวนะมันต้องถ้าคืน10คืนนะแต่ไม่ใช่ติดกันเล่นคืนเล่น2คืนบ้าง3คืนบ้างเอาเรื่อยเอาเรื่อยเล่นอาทิตย์หนึ่งบ้างเอาเรื่อยจนกระทั่งจิตมันแน่วจริงๆทีนี้ค่อยเดินไปโดยสม่ำเสมอเราไม่ทรมานมากนักอันนี้ที่พ่อแม่ครูอาจารย์ท่านเตรียมเพราะท่านเราท่านเห็นเมื่อเราเป็นคนมีเรียกว่าโลดโผนบุญหน่อยการแสดงท่านจริงจะแสดงมาธรรมดาไม่ได้แสดงเพียงยักไม่ให้มากเดี๋ยวมันจะทำให้คนเชิดเชิดนี่อ่อนแอท่านก็ยกเกียรติเหมือนกับม้าม้าตัวมันคึกขนองตัวมันผาดโผล่รวดเต้นต้องทรมานมันอย่างหนักสารถีนายสารถีต้องทรมานอย่างหนักไม่ควรให้มันกินหญ้ามันกินเลยตัดต้นนั้นจนกว่ามันอ่อนกำลังเมื่อมันออกกำลังยอมรับการฝึกของเราเราก็ผ่อนให้มันมันกินยากอะไรมากเป็นการเป็นงานแล้ว
เราก็ไม่ทรมานทรมานไปหาประโยชน์อะไรเพราะมันเป็นการเป็นงานแล้วคือการรักษาการระมัดระวังการบำรุงมันไปเวลาต้องการจะใช้ประโยชน์อะไรก็ใช่หมดมีจิตเวลามันกำลังคึกขนองมันผ่าผลหมดเต็มก็เอามันยังหนักตัดจนกระทั่งอาหารมันกินมาไหมอาหารทำหน้าสองแยกสองอย่างนะอาหารส่วนธาตุขันธ์มีอาหารที่เป็นพิษตับนะฮะไปยุ่งมันพูดมันเครียดอย่างจากนั้นท่านก็มาพูดถึงเห็นท่านมานั่งตลอดรุ่งบ่อยๆเล่าถวายแล้วพอนั่งตลอดรุ่งวันไหนแล้ววันหลังต้องไปเล่าถวายท่านเพราะมันมีของสัจจังเราไม่เคยทราบเรานั่งตลอดรุ่งเอาเป็นอาการเขาว่าที่ไรมันเกิดความรู้สึกทุกข์ขืนไม่เคยทราบเลยเพราะเราถึงยอมตายเพราะเราจับถึงหอดจันทร์นั้นนั่งภาวนาธรรมดามันไม่เกิดความรู้สึกในขนาดนั้นมันเกิดความรู้สึกด้วยปัญญาเวลามันเป็นกรอบมีความสนัดสามารถที่จะขุดค้นสิ่งที่เป็นสาระขึ้นมาให้เห็นอย่างชัดเจนได้สาระออกมาทั้งจิตนี่จิตทั้งธรรมก็จะเห็นนอนแบบเราต้องเขาบอกว่านี่เลือดมันไม่อยู่กับกายมันอยู่ในจิตจากกายมันเป็นเครื่องเสริมสร้างกายเป็นเครื่องเมื่อเวลาหนักก็หนักเมื่อสมควรที่จะผ่อนหนักผ่อนเบากันไปซึ่งไม่ทำให้เสียความเพียรเราก็ทำไปอย่างนั้นหนักอยู่ทุกเวลาทรมานทุกเวลาเพราะร่างกายก็บอกช้ำเพราะที่เลือดไม่อยู่กับกายที่เลือดอยู่กับจิตเมื่อจิตสงบเมื่อจิตเชื่อฟังพอเป็นการทำงานแล้วก็ผ่อนผันการกับความเปลี่ยนประเภทนั้นพอเหมาะพอสมและพูดขนาดนี้เราก็เข้าใจทำให้คุณมากกว่านั้นเพราะครัวเราจะอ่อนแอจากนั้นในจากปีนั้นมาแล้วเราก็ไม่เคยนั่งตลอดรุ่นนี้นะนั่งได้ขนาด7-8ชั่วโมงแล้วนั่งได้6ชั่วโมง8ชั่วโมง4-5ชั่วโมงถือเป็นธรรมดา8ชั่วโมงก็ไม่เคยนั่งตลอดรุ่นมันปีนั้นเพราะนั้นปีนั้นเอามันใหญ่หลังจากนั้นมันแล้วก็มีแต่เรื่องปัญญาปัญญานอนไม่นอนนั่งไม่นั่งไม่เป็นงานหนึ่งที่งานส่วนงานมากที่งานหนักมากท่านปัญญามีแต่งานของจิตล้วนๆพิจารณาแต่ว่ามีช่องทางพิจารณาเป็นงานที่ใหญ่คือรู้จักงานรู้จักวิธีทำเป็นอีกอย่างมันยากท่านรู้จักวิธีทำมันเหมือนการฝึกจิตเพื่อเป็นสมาธิที่เราไม่รู้จักวิธีเลยบืนตายไปนั่นแต่ทางด้านปัญญาเราพอรู้เรื่องเพราะปัญญาญาณลำบากมันก็เคยแก้ไขกันได้ในแง่ต่างๆมาอยู่แล้วเนี่ยนะมันขวางอยู่มันยังปล่อยไม่ได้เอาจนได้พิจารณาเหตุผลเทียบเทียมกันถ้าทุกข์กับทุกส่วนแล้วสิ่งนั้นมันก็ตกไปเรื่อยๆมันก็เชื่อความสมานตกไปเรื่อยๆเพราะปัญญาพิจารณาของเรามันยิ่งมีความคล่องแคล่วมีความเฉลียวฉลาดปัญญาโอเคนี่เป็นธรรมชาติหมุนตัวไปเองด้วยที่เรียกว่าอัตโนมัติจนกระทั่งไม่มีอะไรจะพิจารณามันก็หมดท่าล่างหมดปัญหาไปเองจิตปัญญาที่หมุนตัวเป็นเกลียวนั่นแหละคือมหาวิปัสสนาปัญญาถ้าเราจะพูดตามหลักธรรมเนี่ยเทียบกับธรรมประการเนี่ยตอนนี้เราไม่จะพูดมันเป็นการอาจเชื่อมมากไปสูงไปต่ำไปแล้วก็จิตปัญญาอัตโนมัติทั้งพอแล้วกับกลุ่มของเราเพราะสมมติเฉยตั้งมันเฉยๆเป็นยังไงต้องพอไปจับอยู่กับใจของเราแล้วนี่พอมันผ่านมันไปแล้วเพราะว่ามีสติมันก็ไม่ถูกว่ามีปัญญามันก็ไม่ชัดเพราะมันไปถือว่าสติปัญญาเป็นตนเป็นของตนแม้แต่จิตยังไม่ถือว่าเป็นตนเป็นของตนเราจะไปถือสติปัญญาว่าเป็นอะไรของเราได้ยังไงเป็นหลักธรรมชาติแล้วเป็นอย่างนั้นว่ามีสติก็ว่าไปนั้นว่ามีปัญญาก็ว่าไปมันไม่มีมันไม่ถูกทั้งสองสัตว์กับกิริยาเพราะสติก็เป็นกิริยาเป็นสมมุติปัญญาก็เป็นกิริยาเป็นสมมุติเป็นเครื่องมือแก้กิเลสเวลากิเลสขึ้นไปแล้วเป็นอะไรปัญญาเป็นเครื่องมือทำสำหรับใช้ทำประโยชน์เพราะมันเป็นสมมุติด้วยกันทุกสมุทัยนิโรธมากมันเป็นสมมุติทั้งนั้นเป็นทางก้าวเดินทั้งหมดทุกการปัญญาทุกเหยียบทุกกระนั่งสิหรือถอนสมุทัยด้วยมากเนี่ยนิโรธเมื่อถอนได้จิตมีความสงบไปมากน้อยมันความระงับดับทุกข์มันก็ดับไปเรื่อยปัญญาถอดถอนกิเลสประเภทใดได้มันมากน้อยเพียงใด
มันก็ดับทุกข์ไปเรื่อยๆเพราะกิเลสซึ่งเป็นสาเหตุที่เกิดทุกข์มันดับไปกิเลสประเภทนั้นดับไปทุกข์ที่จะเกิดขึ้นมาจากกิเลสประเภทนั้นมันก็ดับไปด้วยกันดับไปด้วยกันเรื่อยๆจนทั้งดับสนิทไม่มีอะไรเหลือเพราะกิเลสดับทุกข์ภายในใจไม่ดับหมดมรรคก็หมดปัญหาไปที่สติปัญญาที่ของมรรคสมาธิสมาธิโปรดสมาธิสมาธิเฉพาะอย่างนี้คือสติกับปัญญาที่ทำงานนี้หนักที่สุดก็หมดปัญหาไปมันหมุนขึ้นที่อย่างที่เคยเป็นจะหมุนหาอะไรก็ต่อสู้การนั้นก็ต่อสู้ฆ่าศึกเมื่อฆ่าศึกมันลาบไปแล้วมันจะต่อสู้กับอะไรต่อสู้คนตายเดียวเลยตายแล้วยิงอยู่นั่นยิงอยู่เสียก็ถึงมาบอกต่อสู้ก็ไม่ก็หมดต่อสู้ไปก็หมดกระสุนก็เปล่ามันเกิดประโยชน์อะไรนี่เรื่องนี้ออกเป็นกิริยานอกจากต้องมีเหตุมีอะไรขึ้นมาเป็นเรื่องสมมติที่ถูกเขากล่าวหาหรือฟ้องร้องดังทั้งพุทธการดังพระพุทธบรมบุตรเป็นต้นเขาหาว่าท่านเป็นอะไรเป็นพระพาราชิตาราชิตกับภิกษุณีชุนีหรือว่าทั้งที่ท่านเป็นประหารแล้วพระเท่ามันระบุท่านเป็นประหารนั่นก็เป็นเมรุนิพพุทธเจ้าก็ทรงยกสมมุตินี้ขึ้นรับกันองค์ผู้ฟ้องร้องพระองค์ผู้ทรงวินิจฉัยพระองค์ไม่ต้องวินิจฉัยยากพระเท่ามันระบุนั้นเธอเป็นผู้มีสติอันสมบูรณ์แล้วไม่อยู่ในข่ายที่จะแห่งการฟ้องร้องอย่างนี้คำว่าสติสมบูรณ์แล้วคือหมายความว่าจิตบริสุทธิ์แล้วซึ่งพ้นจากสมมุตินี้โดยประการทั้งปวงแล้วการต้องร้องเหล่านี้มันเป็นเรื่องของสมมุติหาประมาณไม่ได้คุณยังไงธรรมชาตินั้นเป็นของตายตัวแล้วมันเข้ากันไม่ได้คุณยังไงคุณอย่างนี้แต่ตำราบอกว่าท่านนี้เป็นมีสติเป็นสติวินัยนั่นกว่าเขานี่มาลาดปักเป็นสติวินัยเพราะอันนั้นก็เป็นสมมุติการฟ้องร้องก็เป็นสมมุติถ้าสิ่งที่ไหนก็เป็นสมมุติทางต้านทานกันปลดเปลื้องฟ้องร้องความประหารอิทธานั้นด้วยสติอยู่ไหนถ้าไม่มีอะไรที่สมมุติเข้ามาเกี่ยวข้องนั้นท่านก็ไม่ได้ว่าท่านมันยกขึ้นมาแม้แต่องค์ผู้เป็นอาหารเองก็ดีท่านไม่ได้สำคัญถ้ามันไปอยู่กับความมีสติและความขาดสติท่านอยู่ความจริงเท่านั้นเองความจริงโดยหลักธรรมชาติถ้าเราจะว่าท่านมีสติมันก็พูดไม่ถูกจะว่าท่านเผลอสติมันก็พูดไม่ถูกทั้งนั้นเนี่ยเพราะอันนั้นไม่มีในวิสัยอันนี้มันเหนืออันนี้แล้วเอาที่ปฏิบัติเลยการพูดเหล่านี้ไม่ได้นอกเหนือไปจากมัชฌิมาปฏิปทานอันนี้แหละเป็นเครื่องมืออย่างเอกที่เหมาะสมที่สุดกับการฆ่าที่เหลือทุกประเภทให้สิ้นไปจากใจด้วยมัชฌิมาปฏิปทาที่ผู้ยอดสมบัติวันนี้มีว่ามัชฌิมาฟังดูมีเดียวมีแหลมไปไหนมีต้นมีปลายที่ไหนท่ามกลางสำหรับเวลาเหมาะสมกับการแก้ที่เหลือทุกประเภทนั่นเองถ้าเรานำมาแก้ไม่ภายในที่เหลือมันก็ต้องตายเช่นเดียวทั้งพุทธเจ้าทั้งพุทธการกิเลสจะเป็นเพื่อเดียวกันกับครั้งพุทธกาลเครื่องมือแก้กิเลสกับประเภทเดียวกันขอให้ความเพียรเป็นประเภทเดียวกันเถิดสำคัญที่ความเพียรที่จะยกเครื่องมือไปต่อสู้กิเลสมันไม่มีเลยอาวุธจะดีขนาดไหนถ้าจะของมันยกขึ้นไปท้ามันก็จะประโยชน์ต้องอาศัยความเพียรหมุนมันลงไปความทุกข์เพราะความเพียรไม่ได้เป็นเครื่องกดทวงจิตใจรับความลำบากลำบนนอกจากมีส่วนร่างกายนี้แม้จะลำบากก็ลำบากในระหว่างต่อสู้กันเป็นไรไปเดี๋ยวเขาชกมวยกันบนเวทีก็ถึงขั้นสลบสลายอย่างนี้เขาทำไมเขาไม่กล้าหันต่อสู้กันอันนี้เราก็เป็นนักรบลูกศิษย์ถาพดไม่เคยทรงสั่งสอนให้ลูกสาคยบุตรของพระองค์นั้น
ให้ท้อถอยออกเลยให้ล้มละลายตายก็เป็นอีกทั้งหารไม่นอกจากเอาให้กิเลสมันตายหายหมดนั่งอยู่กับกิเลสตายอยู่รอบข้างยืนอยู่กิเลสตายอยู่รอบข้างโดยการพิจารณาด้วยการสังหารโดยทางความเพียรเดินอยู่ก็ดีนอนก็ดีเว้นตลับนั่งกิเลสไปที่ไหนกิเลสมันคลองกันทางกิเลสเป็นตัวไปวันที่ไหนเหยียบไปซากไปกับกิเลสแต่ก่อนมันเหยียบเราอยู่เหยียบเรามาตีพบตีชาติพบชาติของเรายิ่งมากกว่ากิเลสที่กิเลสฆ่าเราให้เกิดให้ตายให้เกิดให้ตายนี่ตีพบตีชาติมาแล้วเรานับได้หรือเพียงเราคนเดียวความเกิดของเราคนเดียวในพบนั้นพบนี้มันก็นับไม่ได้และมากไหมมันกิเลสมันไม่มากขนาดนั้นอยู่ในหัวใจเราเราทำไมจะฆ่ามันได้มันตายเกิดอยู่ตามไปของทางเพราะความเพียรในเอวบทต่างๆมีแต่เอวบทที่ฆ่ากิเลสนั้นกิเลสหมดไปแล้วมันหมดเท่านั้นแหละทุกข์มาจากไหนทุกข์ก็มีแต่ทุกข์ในขันธ์เท่านั้นรู้ในขันธ์นี่เพียงรับทราบเฉยๆที่จะมาย่ำมีจิตใจให้มีความกระทบกระเทือนและความบอบช้ำมันเป็นไปไม่ได้เพราะจิตนั้นเป็นจิตที่บริสุทธิ์แล้วมันพ้นวิสัยของสมุติเรื่องความทุกข์ทรมานเข้ากันได้ยังไงสมมุติจะเข้าไปเหยียบย่ำทำลายจิตของพระราหมณ์ได้ยังไงมันก็มีแค่นี้ถึงเรียกว่าพาราฮาเวปัญจขันธาพาขันธ์ห้าเป็นพาราหนักนะในตรงนี้ก็ได้กันอีกพาราขันธ์หนักให้เกิดจินาเพื่อเห็นโทษของมันตั้งแต่เวลาดำเนินก็เป็นพาราอันหนึ่งเป็นพาราเวรันตะกันธาประเภทนี้ที่เราจิตได้ผ่านพ้นลงไปแล้วพาราเวรันตะกันธาประเภทนี้คือต้องมีความรับผิดชอบตลอดไปจนถึงวันอวสานชีวิตพากินพานอนพาขับพาถ่ายพาเดินนั่งไปล้วนแล้วตั้งแต่พยุงขันประคองขันเล่นกับขันรักษาขันรับผิดชอบขันทั้งนั้นส่วนจิตไม่มีมันมีจะไปยุ่งไปเหยื่อวุ่นวายแต่ได้รักษาจิตจะเป็นอย่างนั้นจิตจะเป็นอย่างนี้ได้สามารถระวังรักษาไม่มีเห็นก็เห็นฟังก็ฟังฟังเท่าไรก็ฟังการฟังการรับทราบจากการฟังขึ้นจะถูกวิญญาณมันก็เป็นสมมติมันปรากฏขึ้นมาภาพดับพร้อมดับพร้อมในขณะที่จิตนั้นปรากฏขึ้นมาถึงนั้นดับไปความรับรู้ก็รับทราบมันก็ดับไปมันก็มีเท่านั้นไม่มีอะไรที่จะคืนทราบเข้าไปเหยียบย่ำทำลายจิตใจซึ่งเป็นธรรมชาติที่บริสุทธิ์ตายตัวแล้วนั่นได้เลยนะมีเรื่องนี้เรียกว่าพาราเวนด้วยความรับผิดชอบมาถึงขั้นนี้แล้วพิจารณาก็เป็นพาราเวนมันมีได้ทุกตอนตอนนั้นเป็นอย่างตอนนั้นสอนให้เห็นโทษเพื่อจะถอดถอนอุปทานตอนนี้มั่นถึงมั่นในขันธ์เห็นโทษเห็นภัยของมันพาราเวนปัญจพันธาขันธ์ห้าของพาราอันหนักนะภูเขาทั้งลูกไม่ได้มาทับเรานะแต่ขันห้าเนี่ยมันทับตลอดเวลาอันนี้มันหนักกว่าภูเขาซะอีกนะสอนให้เห็นโทษพิจารณาแยกเยอะดูส่วนต่างๆของมันของขันมันนี่มีอะไรบ้างพิจารณาแล้วมันเห็นมีสาระอะไรเห็นแล้วก็ไปหาไปแบกไปหามันของมีสาระจริงใจเราก็เลยกลายเป็นของหาสาระไม่ได้ไปด้วยเนี่ยพิจารณาพิจารณาเห็นชัดตามความจริงแล้วจิตก็ถอนตัวมาถึงถอนตัวมาโดยลำดับจิตก็แสดงความเป็นสาระขึ้นมาโดยลำดับจากการถอนอุปทานโดยลำดับมาแล้วนั่นถอนเต็มที่แล้วก็เป็นมหาสาระมันเป็นพาราเวปัญจกันตาขั้นปฏิบัติพอผันมาแล้วก็เป็นพาราเวปัญจกันตาด้วยความรับผิดชอบพระอรหันต์ต้องรับผิดชอบไปจนมันไปนิพพานพระเดินจงกรมนั่งสมาธิภาวนาเพื่อเป็นวิหารธรรมในที่จะทำเวลาเป็นอยู่ก็รักษาไปในระหว่างขั้นก็ให้พอเหมาะพอสมอันนี้เรียกว่าเป็นวิหารธรรมในที่จะทำเป็นความอยู่สบายในระหว่างขั้นกับจิตพอนี่หมดปัญหาไปแล้วพอนี่สลายจมไปแล้วที่นี่หมดคำว่าพาราเฮปัญจขันธาอันเป็นกองสมุดใหญ่รอบตัวแล้วเราแบกหามเรือเรือนี้หมดลงไปแล้วมันก็หมดปัญหาทันทีตาเราจะสูญหรือไม่สูญไม่คิดให้เสียเวลาขอให้มันเถอะบริสุทธิ์เถอะอีกหนึ่งเราจะไปคิดให้เสียเวลามามันอยู่กับตัวแท้ๆรู้อยู่จริงๆจะไปสูญไม่สูญที่ไหนไปหาตะคุบเงาอีกมันเสียเวลาเพราะเงามันอยู่กับตัวอยู่แล้ว
ได้ตัวมันยิ่งสำคัญยิ่งกว่าได้เราว่าเดี๋ยวนี้เราจะหาตัวจริงเราเห็นตัวจริงภายในจิตของเราดิเห็นเมื่อเห็นแล้วนิพพานเป็นยังไงไม่ต้องถามไปทำไมนิพพานสูญยังไงไม่สูญยังไงการแล้วเกิดการแล้วสูญถามไปทำไมเสียเวลาตัวก็อยู่ทั้งขังตัวก็อยู่กับเราเนี่ยถามหาตัวที่ไหนอีกสูญนี่ไม่สูญไม่มีอะไรที่จะรู้ยิ่งกว่าจิตนะเมื่อจิตเข้าถึงขั้นเต็มภูมิแห่งความรู้แล้วทำไมจิตจะไปสงสัยเรื่องสิ่งนี้พอที่จะมาคิดมาปรุงมันไม่มีมันเข้ากันไม่ได้ไม่มีการตั้งตั้งแต่เวลามันอยู่ด้วยกันการอบรมคำสอนนี่ก็ครูบาอาจารย์ทั้งหลายก็เหมือนกันนะผมไม่ได้ประมาทดูถูกครูบาอาจารย์ทั้งหลายเพราะผมก็เคยเป็นผู้น้อยมาเหมือนกันถามครูบาอาจารย์ทั้งหลายไปฟังเทศไม่ถึงใจไม่อยากอยู่หรือประการหนึ่งแค่คำพูดเป็นอย่างหนึ่งการปฏิบัติเป็นอย่างหนึ่งมันก็ทำให้แถลงตาแถลงใจเหมือนกันบริลามจะหมอบรากกับที่ปราท่านท่านพ่อแม่ครูอาจารย์มั่นเรามันหมอบรากหมดเลยทั้งที่กิเลสมีอยู่มันก็หมอบรากคือหาที่ค้านไม่ได้หาที่แย้งไม่ได้แล้วพอใจความเชื่ออย่างปุ๊บอันนี้แหละครูจำหลอกเนี่ยได้หลักยึดจะสอนถึงเหตุถึงผลถึงหลักถึงธรรมตามความจริงไม่ต้องด้นต้องเดาพอต้องมาจากความจริงนี้มาสอนตามขั้นภูมิของผู้มาปฏิบัติให้เข้าใจตามขั้นภูมินั้นผู้ฟังก็ถึงใจถึงใจถึงใจเพราะผู้สอนออกมาด้วยความถึงใจรู้แล้วจึงสอนมันจะดีไปไหนไม่ว่าจะพูดถึงเรื่องสมาธิประเภทใดรู้แล้วทั้งนั้นไม่ว่าจะพูดถึงเรื่องปัญญาประเภทใดรู้แล้วทั้งนั้นไม่ว่าจะพูดเรื่องกิเลสประเภทใดรู้แล้วทั้งหมดรู้แล้วทั้งหมดพูดสิ่งที่รู้แล้วเห็นแล้วรู้อยู่เห็นอยู่กับตัวเองนี่จะผิดไปไหนผิดไปไม่ได้น่ะอย่างพระพุทธเจ้าทรงสั่งสอนกับโลกที่ว่าแปดมือสี่พันธรรมขันธ์เพียงพอประมาณเท่านั้นแหละอย่างที่ได้พูดไว้ในเรื่องการปัญหาในเขียวขึ้นลิ้นน่ะเหมือนกับน้ำในตุ่มเรายอมรับทันทีเราทำเกิดเรื่อยๆรุ่นเรื่อยไม่มีสิ้นมีสุดถ้าไม่ตายเสียในเงี้ยต่างๆมีประมาณเมื่อไหร่เจ้านั้นมาจารึกทั้งหมดโอ้โหจะว่าแต่หนึ่งธรรมขันธ์นี้ไม่ทราบว่ากี่ล้านเป็นยกไว้เพียงประมาณท่านปุรุษนามันยกไว้พอประมาณดังนั้นมันจะท่านเสือเหลือกำลังอย่างผู้ปฏิบัติ

ระพุทธเจ้าซึ่งเป็นผู้นำของบรรดาสัตว์เริ่มเป็นศาสนาของโลกมาตั้งแต่ขณะที่เสด็จออกทรงผนวกมีความไม่เกาะเกี่ยวกับบริษัทบริวารเป็นลำดับมาและขณะที่ทรงประกอบความเพียรเพื่อความเป็นศาสดาก็ไม่ปรากฏว่ามีความเกาะเกี่ยวกังวลกับใครๆนี่เป็นปฏิปทาที่ชอบยิ่งซึ่งพระพุทธเจ้าได้ทรงดำเนินมาในเบื้องต้นแม้ได้ตรัสรู้แล้วก็ไม่เคยสาปแช่งการกระทำของพระองค์ว่าการเสด็จมาอย่างนั้นและการประกอบอยู่ในสถานที่เช่นนั้นเป็นการประกอบและเป็นสถานที่ไม่ถูกต้องอย่างนี้ไม่เคยมาและยังส่งเสริมสถานที่เช่นนั้นมาเป็นลำดับการสั่งสอนสาวกก็สั่งสอนเพื่อความไม่เกาะเกี่ยวกังวลกับเรื่องใดๆมีธรรมเท่านั้นเป็นที่มุ่งของพระองค์เพื่อจะให้สาวกทั้งหลายได้ดำเนินตนด้วยความสะดวกจึงแสดงที่สงัดวิเวกให้บรรดาสาวกทั้งหลายได้สดับผู้มีความสนใจอย่างเต็มที่ซึ่งออกมาจากตระกูลต่างๆพอได้สดับธรรมอันเต็มไปด้วยหลักเหตุผลจากพระโอษฐ์ของพระพุทธเจ้าเท่านั้นจิตใจก็เต็มตื่นไปด้วยความยินดีเกิดศรัทธาความเชื่อความเลื่อมใสความอุตสาห์พยายามฝังลงที่จิตใจทันทีเพราะฉะนั้นประโยคแห่งความเพียรของสาวกตามที่เราได้ทราบในตำราจึงไม่มีการท้อถอยเพราะได้รับพระโอวาทจากพระพุทธเจ้าทรงคำสอนแล้วอย่างใดเท่านั้นสาวกทั้งหลายรับด้วยความยินดีและปฏิบัติตามทุกวิถีทางที่จะเป็นไปเพื่อธรรมะที่พระองค์ทรงประทานไว้การอยู่ก็สบายการไปการมาก็สบายการขบการฉันทุกอย่างสาวกเป็นความสะดวกสบายเพราะความมุ่งมั่นซึ่งเป็นส่วนใหญ่อันเป็นเหตุให้ออกมาจากตระกูลของตนแม้จะเป็นตระกูลใดก็ตามเป็นหลักอันสำคัญที่จะให้สาวกทั้งหลายได้มุ่งหน้าต่อความเพียรเพื่อธรรมของพระพุทธเจ้าที่เรียกว่าสวัคขาตธรรมสัตว์ไม่ชอบแล้วแก่สาวกองค์นั้นๆการประกอบความเพียรก็เป็นไปเพื่ออัตเพื่อธรรมจริงๆเพราะฉะนั้นการแนะนำสั่งสอนจึงเป็นการง่ายสำหรับผู้มุ่งต่อธรรมอยู่แล้วและสถานที่พระพุทธเจ้าประทับก็ดีที่สาวกทั้งหลายอาศัยอยู่ก็ดีเมื่อสรุปความลงแล้วคือสถานที่สงัดปราศจากสิ่งรบกวนนั่นเองเช่นเดียวกับสถานที่บรรดาท่านผู้ปฏิบัติทั้งหลายแสวงหาและอยู่ทุกวันนี้คือร่มไม้ชายเขาในป่าในลกซึ่งเป็นที่ไม่รบกวนวุ่นวายจากสิ่งทั้งหลายมีจิตใจมุ่งต่อหลักธรรมว่าทำอย่างใดจึงจะเป็นไปเพื่อความพ้นทุกข์โดยทางเดียวเท่านั้นมีทางของพระพุทธเจ้าที่ทรงดำเนินมาและสาวกดำเนินมาท
ท่านดำเนินมาอย่างนี้นี่ก็เรียกว่าเป็นศาสดาของเราไม่เพียงจะเป็นศาสดาเฉพาะพระพุทธเจ้าเท่านั้นวิธีการทุกอย่างที่พระองค์ทรงวางร่องรอยไว้และสาวกทั้งหลายได้ดำเนินมาล้วนแล้วตั้งแต่เป็นครูของพวกเราจึงควรเรียกได้ว่าเป็นศาสนาได้ทุกระยะที่พระพุทธเจ้าทรงประกอบและสาวกทั้งหลายดำเนินธุระหน้าที่ทุกอย่างที่เราจะพึงกระทำโปรดได้คำนึงถึงครูเสมออย่าให้เคลื่อนคลาดจากหลักของพระพุทธเจ้าที่ทรงพาดำเนินมาใจตามธรรมดาจะต้องแสวงหาเรื่องโดยมากก็เป็นเรื่องที่ตนได้เคยชินมาแล้วคือการสั่งสมทุกข์ให้เกิดความเดือดร้อนแก่ตนเองนี่เป็นกิจประจำวันของจิตที่เป็นไปด้วยกิเลสเป็นเจ้าเวรจะต้องเป็นเช่นนี้การประกอบความเพียรทุกๆประโยชน์จึงเป็นการพยายามแก้ไขสิ่งที่มีอยู่และรบกวนจิตใจของเราอยู่ทุกขณะนี้ให้ค่อยจิตจางหรือหายไปเป็นลำดับและพยายามกีดกันจิตใจซึ่งเคยเดินในทางนั้นมาแล้วจนเคยตัวอย่าให้เพ่นพ่านออกไปตามทางสายที่ตน

ไม่สามารถจะเอาเรื่องพบเรื่องชาติของท่านผู้ใดใครผู้หนึ่งมาเป็นหลักฐานยืนยันว่าผู้นี้เป็นผู้ที่ได้เกิดตายมากกว่าเพื่อนมนุษย์หรือสัตว์ในไตรโลกธาตุนี้เพราะความเกิดตายเกิดตายซ้ำๆซักๆไม่มีเวลาหยุดยั้งหมุนไปเปลี่ยนมาอยู่เช่นนี้จนไม่สามารถจะทราบว่าเงื่อนต้นของภพและเงื่อนปลายของภพนี้อยู่ที่ไหนทั้งที่เรื่องภพเรื่องชาติก็คือตัวของเราแต่ละท่านละท่านแต่ละรายละรายนี่จึงเป็นเรื่องกองทุกข์อันสำคัญและเป็นสิ่งกังวลเป็นเรื่องรำคาญมากยิ่งกว่าเรื่องใดในโลกดังนั้นการประกอบความเพียรเพื่อจะแก้ไขเรื่องใหญ่โตนี้อย่าถือว่าเป็นเรื่องหนักหรือเป็นภาระซึ่งจะให้เกิดความอิจฉาละอาใจต่อความเพียรของตนเรื่องหลงร่องรอยของตนที่ผ่านมานี้เป็นเรื่องสำคัญพระพุทธเจ้าท่านจึงให้นามว่าอวิชชาคือความหลงเรื่องของตนเท่านั้นไม่ใช่เรื่องอื่นใดเรื่องเกิดเรื่องตายไม่ใช่เรื่องจะบกพร่องในสัตว์แต่สังขารเป็นเรื่องที่มีอยู่ประจำแผ่นดินคือมีอยู่ประจำสัตว์แต่สังขารทุกรูปทุกนามบัญญาบรรดาที่มียืนยันครองเป็นไปอยู่เช่นนี้ทั้งท่านและเราดังนั้นเรื่องพบเรื่องชาติของแต่ละรูปและนามนี้จึงไม่มีใครสามารถจะนับอ่านได้ว่ามีจำนวนเท่าไหร่เกิดมาแต่ละพบแต่ละชาติโปรดได้ทราบว่าคือเรื่องหาครองทุกข์ขึ้นมานั่นเองเริ่มทุกข์มาตั้งแต่เรื่องเริ่มเกิดถึงวันตายจะไม่มีบกพร่องในเรื่องของทุกข์ติดกันเป็นพืชไปหมดถ้าเป็นตัวหนังสือก็อ่านจนถึงไม่ได้ความเพราะมันย้ำแล้วย้ำเล่าทุกย้ำทุกซ้อนทุกซ้อนกันไปซ้อนกันมาจนหาที่แก้ไขไม่ได้อ่านไม่ได้ความแม้ตนเองซึ่งเป็นผู้ที่วางร่องรอยทุกไว้ในตนก็ไม่สามารถจะอ่านได้ความว่าเคยทุกข์อีกมากน้อยแต่ละพบละชาติจะต้องมีทุกข์ซ้อนๆอยู่เช่นนี้ทุกพบไปทีนี้พบซ้อนพบชาติซ้อนชาติวัฏฏะซ้อนวัฏฏะก็ซ้อนมากน้อยมาเท่าไหร่ไม่สามารถจะทราบได้แม้แต่รายเดียวสำหรับบรรดาเราทั้งหลายแล้วเราจะสงสัยเรื่องเกิดตายนี้ว่าเป็นอะไรต่อไปอีกจึงควรจะนอนใจในความเพียรเพื่อจะแก้เรื่องของตนอันนี้ซึ่งเป็นเรื่องใหญ่โตที่สุดในไตรโลกธาตุความหลงร่องรอยของตนจึงเป็นเหตุให้ทำตัวหมุนไปอยู่เสมอไม่มีเวลาจบสิ้นการตำหนิตีโทษในสภาพทั้งหลายซึ่งเกิดขึ้นจากตนนั้นจะไม่มีผลดีอะไรเกิดขึ้นจากบุคคลผู้ตำหนิตีโทษคนนั้นยกตัวอย่างใกล้ๆเช่นเราเป็นตัวเกิดตัวตายเป็นผู้ก่อความทุกข์ความลำบากทับผมตนเองจนไม่ทราบว่าร่องรอยอยู่ที่ไหนแล้วก็ไม่ทราบเรื่องของตนว่าเคยเกิดเคยตายมากี่ครั้งเพราะเหยียบย่ำแล้วเหยียบย่ำเราจนไม่ทราบร่องรอยของตนว่าเป็นรอยไหนแน่มีหนำซ้ำยังเป็นความสงสัยเครือบแคลงใจและเชื่อแน่ลงไปก็มีว่าตายแล้วไม่ได้เกิดคือตายแล้วสูญดังนี้เป็นต้นนี่ก็เพราะความหลงร่องรอยของตนนั่นเองถ้าจะพอทราบ

ได้บ้างเช่นเรามาจากบ้านของเราเราจะอยู่จังหวัดมณฑลตำบลอะไรก็ตามแม้เราจะไม่ทราบหรือนับร่องรอยของเราที่เหยียบย่ำมาจากที่โน้นจนถึงที่นี่ได้ก็ตามแต่เราก็พอทราบร่องรอยแห่งการมาของเราว่าจากบ้านมาแล้วมาสู่ที่นั่นจากที่นั่นมาถึงที่นั่นจากที่นั่นแล้วมาถึงที่นี่บัดนี้เราอยู่ที่นี่เป็นเวลานานเท่าไหร่ก็พอทราบได้แล้วเมื่อเราพิจารณาย้อนกลับคืนถึงบ้านเดิมของเราเราก็พอทราบได้ว่าเราจะมาจากบ้านเรามาสู่สถานที่นี้ถ้าเราจำร่องรอยแห่งความไปความมาของภพของชาติของเรื่องความทุกข์ความลำบากความสูงสูงต่ำต่ำรุ่มรุ่มดอนดอนความมีความจนของเราได้เช่นเดียวกับเราจำได้ในเรื่องการมาจากบ้านของเราถึงสถานที่นี้แล้วผู้นั้นก็พอจะมีทางแก้ไขตัวเองแล้วจะได้มีแก่ใจพยายามตัดทอนวัฏฏะที่หมุนอยู่ภายในตัวเองนั้นให้ลดน้อยถอยลงไปได้แต่นี้เพราะจำร่องรอยไม่ได้เลยจึงหมดหนทางที่จะแก้ไขตนเอง นี่ท่านเรียกว่าอวิชชาเราเป็นผู้มาจากบ้านเรามาถึงที่นี่เราก็ไม่ทราบว่าเรามาจากที่ไหนเมื่อจากที่นี้ไปแล้วเราจะทราบได้อย่างไรว่าเราจะไปที่ไหนอีกเพราะที่เรามาแล้วหยกเราก็ยังไม่รู้แล้วจะไปข้างหน้าเราจะรู้ได้อย่างไรนี่เรื่องของภพของชาติแต่ละสัตว์และบุคคลก็มีลักษณะเช่นเดียวกันต้องมีร่องรอยมีทางเดินมาเช่นนี้มีทางไปเช่นนี้เพราะอำนาจแห่งความกดดันหรือความผลักดันทางภายในมีอยู่ตราบใดเรื่องของภพของชาติเรื่องความเกิดความตายความสุขความทุกข์ซึ่งจะผสมปนเปกันนี้จะต้องมีอยู่ทุกสัตว์และบุคคลโดยที่ใครๆจะปฏิเสธไปไม่ได้แม้จะปฏิเสธทั้งวันเรื่องเหล่านี้ก็จะเป็นความจริงอยู่ในสัตว์และบุคคลนั้นๆทั้งวันเช่นเดียวกันการปฏิเสธเหล่านั้นจะไม่เป็นผลดีอะไรเกิดขึ้นแก่บุคคลเหล่านั้นเลยนี่ขอให้เราทั้งหลายได้ทราบไว้ตามหลักความจริงซึ่งมีอยู่ในเราและสัตว์สังขารทุกๆประเภทบรรดาที่มีวิญญาณครองต้องเป็นไปในลักษณะเดียวกันนี้การไปการมาไม่มีร่องรอยจะมาได้ที่ไหนไม่มีเหตุปัจจัยจะหมุนตัวไปได้อย่างไรเรื่องการเกิดการตายก็ต้องมีเหตุปัจจัยเป็นเครื่องหนุนให้เกิดไม่มีเหตุผลจะปรากฏตัวขึ้นมาไม่ได้เช่นเรื่องตายต้องสำเร็จผลมาจากตัวเกิดเกิดต้องสำเร็จผลมาจากความผลักดันภายในที่ท่านให้ชื่อว่าอวิชชาตัณหานั่นเองแล้วอวิชชาตัณหาที่ได้เราได้เคยอ่านเคยได้เห็นในคัมภีร์ตัวจริงที่แท้นั้นอยู่ที่ไหนในคัมภีร์ที่ท่านจารึกไว้นั้นเป็นชื่อของอวิชชาเป็นชื่อของตัณหาเป็นชื่อของกิเลสแต่ไม่ใช่กิเลสตัณหาอวิชชาที่แท้จริงธรรมชาติที่แท้จริงนั้นก็คือตัวของเราผู้นั่งอยู่ณบัดนี้ทุกๆรายไม่ใช่ผู้อื่นใดคำว่าอวิชชาที่ไม่ทราบเรื่องของตนเองทั้งที่ตนเป็นผู้ทำอยู่ทุกขณะทุกเวลาและทุกภพทุกชาตินี่ท่านเรียกว่าอวิชชาและความหมุนอยู่ภายในซึ่งเป็นไปอยู่ในจิตใจของผู้มีอวิชชานี้ก็ต้องหมุนออกมาจากความผลักดันอันนี้เองกลายเป็นตัณหาไปเรื่อยๆทันว่ากามตัณหาภวตัณหาวิภวตัณหานี่เป็นกิ่งก้านสาขาของรากแก้วที่สำคัญได้
แก่อวิชชานี่เป็นผู้วางร่องรอยของวัฏฏะไว้คืออวิชชาดวงนี้เท่านั้นเมื่ออวิชชามีอยู่ตราบใดใครจะปฏิเสธความเคลื่อนไหวไปมาของตนว่าไม่เป็นไปไม่ได้อย่างนั้นย่อมไม่มีหรือไม่ใช่ฐานะที่บุคคลนั้นจะทำได้ปฏิเสธได้ตามอำนาจของตนเองการประกอบความเพียรเพื่อจะรื้อถอนหรือรื้อร่องรอยของตนที่เที่ยวเหยียบย่ำไว้ทุกแห่งทุกหนทุกภพทุกชาติจนมาถึงบัดนี้ไม่เป็นของลำบากสำหรับผู้ที่มีความมุ่งจะพ้นจากบ่วงแห่งมัฏฏทุกข์อันนี้บ่วงแห่งมัฏฏทุกข์นี้เราอย่ามองไปให้มากมายและไกลนักหนาการปฏิบัติธรรมอย่ามองโลกว่ากว้างเกินไปและแคบเกินไปสูงเกินไปต่ำเกินไปดีเกินไปชั่วเกินไปโง่เกินไปฉลาดเกินไปนอกจากจะมองตัวโลกซึ่งมีอยู่ในตัวของเราอย่างสมบูรณ์นี้ว่ากว้างก็กว้างอยู่กับผู้นี้กว้างจนไม่สามารถจะนับอ่านในความเป็นมาของตนลึกจนไม่สามารถจะรู้เรื่องของตนเองสูงจนไม่สามารถที่จะเอื้อมมือปลดเปลื้องได้ในความเป็นมาแห่งกิเลสตัณหาของตนแคบหรือละเอียดจนมองไม่เห็นที่เงื่อนไขที่เราจะแก้จะไขโดยวิธีใดนี่มันรวมอยู่ที่นี่ทั้งหมดบรรดาไตรโลกธาตุอย่าเข้าใจว่าอยู่ที่อื่นใดอันเป็นสิ่งที่จะกดขี่บังคับจิตใจของเราและเป็นสิ่งที่เราจะรื้อถอนออกจากจิตใจของเรามันมีอยู่ที่ดวงใจอวิชชานี้ดวงเดียวเท่านั้นขอให้ทุกท่านจงกำหนดพินิจพิจารณาให้ชัดเจนแล้วพิจารณาแก้ไขกันลงที่นี่เราจะได้เห็นร่องรอยของเราที่เคยเหยียบย่ำมาที่ไหนมั่งเช่นเดียวกับเรามาจากสถานที่ต่างๆพอมาถึงที่จุดหมายแล้วเรากำหนดหรือมองไปตามร่องรอยที่เรามาเราก็พอทราบได้ครับมาที่นั่นมีความเดือดร้อนลำบากลำเค็ญมาที่นั่นมีความร่มเย็นเป็นสุขตลอดที่อยู่ที่อาศัยอาหารปัจจัยเป็นความสะดวกกายสมาใจจนมาถึงที่นี่การชำระแก้ไขสิ่งที่มืดมนต่อตนเองได้แก่อวิชชาให้หมดไปโดยลำดับเราก็มีช่องทางที่จะเห็นร่องรอยของเราที่เหยียบย่ำอยู่ในมัฏฏสงสารซ้ำรอยกันอยู่ตลอดเวลานี้ได้โดยลำดับและเราจะเห็นร่องรอยที่เหยียบนั้นว่าเป็นไปจากไหนใครเป็นตัวร่องรอยที่แท้จริงที่เที่ยวเหยียบย่ำไว้นั้นในสถานที่ต่างๆในภพในชาติต่างๆนั้นจะตามกระแสร่องรอยนั้นเข้ามาสู่ธรรมชาติคือผู้นี้ผู้เดียวการพิจารณาธรรมทั้งหลายซึ่งได้เคยอธิบายมาแล้วไม่ใช่พิจารณาเพื่อจะยึดมั่นถือมั่นในสิ่งใดและเพื่อจะเอาความรู้ความฉลาดจากสิ่งใดทั้งนั้นแต่เป็นเครื่องที่จะขัดเกลาจิตใจของเราและการพิจารณานั้นเพื่อจะให้รู้เหตุรู้ผลในสภาพต่างๆซึ่งจิตใจของเราเคยเกาะเกี่ยวเพราะความหลงตนเองอันเป็นบ่วงเกิดสำคัญให้เข้าใจในสิ่งทั้งหลายแล้วจะได้ย้อนความรู้สึกนั้นเข้ามาสู่จุดอันใหญ่นี้เป็นลำดับลำดับเพราะฉะนั้นการพิจารณาภายนอกก็เพื่อจิตภายในการพิจารณาภายในก็เพื่อจะแก้จิตโดยตรงเพราะธรรมชาตินี้เป็นผู้หลงทั้งนั้นทั้งใกล้ทั้งไกลทั้งอดีตอนาคตทั้งดีทั้งชั่วธรรมชาตินี้จะไม่มีความพอดีในเรื่องอุปาทานถือได้ทั้งดีทั้งชั่วทั้งรักทั้งชังมีความพอใจจะติดพันในสิ่งเหล่านี้ทั้งนั้น
ไม่ใช่ว่าสิ่งนั้นชั่วหรือคนนั้นไม่ชอบใจจะหมดความกังวลในคนนั้นหาไม่ได้ยิ่งคนไหนทำให้เรามีความเจ็บปวดแสบร้อนภายในใจอุปาทานยิ่งไปถือมั่นในคนนั้นมากและคนใดที่มีความรักใคร่ต่อเราก็ยิ่งมีความรักใคร่ต่อคนนั้นและก็เป็นอุปาทานยึดมั่นถือมั่นในคนนั้นด้วยไม่ว่าหญิงว่าชายวัตถุสิ่งใดที่เราเข้าใจว่าเป็นของดีอุปาทานยึดมั่นถือมั่นต้องมีในวัตถุนั้นทันทีนี่มันเป็นเรื่องของใจดวงเดียวซึ่งเป็นเจ้าโกหกมายาอยู่ภายในใจของตนเองโดยไม่รู้จุดมากี่กับกี่กันจึงพาให้เย็นว่าตาเกิดในวัฏสงสารไม่แล้วไม่เล่าเหยียบย่ำร่องรอยของตนเองเหยียบย่ำตนเองอยู่โดยแหลกละเอียดซึ่งตนของตนก็ยังไม่ทราบนี่จึงให้นามอวิชชาอย่างสนิททีเดียวฉะนั้นขอให้ทุกท่านจงได้พิจารณาโทษของตนที่เป็นมาตำหนิโทษของใครก็ไม่สำเร็จประโยชน์ไม่สามารถจะทำกิเลสให้หมดไปจากหัวใจดวงนี้รักใครก็ตามชังใครก็ตามจะตำหนิติชมผู้ใดใครก็ตามจะไม่มีผลดีอะไรเกิดขึ้นนอกจากจะรักตนเองและตำหนิติชมตนเองแก้ไขตนเองผู้เป็นผู้ผิดเท่านั้นจะไม่มีอะไรเกิดขึ้นในทางที่ดีนอกจากจะเป็นเรื่องสั่งสมกิเลสขึ้นทุกระยะที่ความเคลื่อนไหวของใจได้แสดงตัวออกไปการพิจารณาสิ่งใดทำสิ่งใดตรงทำด้วยความตรงใจอย่าให้มีความเผลอเลอในกิจการนั้นๆให้ถือว่ากิจนั้นคือที่ตั้งแห่งความเพียรของเราแม้ที่สุดปัดกวาดลานวัดก็ขอให้มีสติจดจ่ออยู่กับไม้กวาดหรืออาการเคลื่อนไหวของตนนี่คือผู้บำรุงสติผู้ประกอบความเพียรจะเป็นผู้มีความเพียรอยู่ทุกเวลาสติและความเพียรเหล่านี้เองจะกลายเป็นความเพียรที่มีกำลังและสติที่แก่กล้าจนกระทั่งสามารถเป็นมหาสติมหาปัญญาได้เพราะการฝึกหัดรู้สึกตัวและนึกคิดไตร่ตรองในเรื่องเหตุผลทั้งหลายทั้งหยาบทั้งกลางทั้งละเอียดทั้งข้างนอกข้างในก็เพื่อจะแก้จิตใจดวงนี้ดวงเดียวขอให้ท่านทั้งหลายได้ทราบไว้อย่างนี้ทุกๆอาการอย่าให้เป็นโมฆะในความเปลี่ยนของตนให้มีความตั้งใจเสมออย่าเห็นภพชาติว่าเป็นของเล็กน้อยผู้เห็นภพชาติว่าเป็นของเล็กน้อยผู้นั้นแลจะเป็นผู้ได้รับความทุกข์ลำบากเพราะภพชาติเป็นของเล็กน้อยนั้นตลอดกับกันไม่มีสิ้นสุดภพชาติคือเรื่องของเราทุกข์จะไม่ใช่เรื่องของเราอย่างไรไม่ใช่เรื่องของผู้อื่นใดเป็นเรื่องของเราผู้เดียวขอให้แก้ปมนี้ให้ได้ปมที่ไม่รู้สึกตัวเองปมนี้เป็นปมที่หนาแน่นที่สุดในไตรโลกธาตุนี้จะมีอยู่ปมเดียวเป็นผู้เกี่ยวข้องถ้าปมนี้ยังไม่ได้แตกกระจายไปเสียเมื่อไหร่เรื่องของภพชาติจะเป็นเรื่องของคนนั้นโดยตรงอยู่ตลอดเวลาอีกด้วยนี่เป็นองค์การของภพชาติทั้งหลายคือหัวใจดวงนี้ขอจงทำความเข้าใจในเรื่องความเป็นของตนภพชาติของตนความทุกข์ความลำบากทรมานของตนเหยียบย่ำตนอยู่ตลอดเวลาเรื่องของทุกข์จะไม่อยู่ที่ตรงไหนทางถนนจะกว้างจะแคบยืดยาวที่ทำไว้เรื่องของทุกข์จะไม่ไปก้าวเดินในสถานที่เหล่านั้นในถนนหนทางเหล่านั้นบ้านเรือนตึกทางร้านตลาดทำไว้กว้างแคบสูงต่ำกี่ชั้นเรื่องของทุกข์จะไม่เที่ยวเดินหรือเที่ยวอยู่ตามสถานที่เหล่านั้นแต่จะมาอยู่ที่ร่างกายและจิตใจของสัตว์และบุคคลท่องเที่ยวเถินเดินไปมาอยู่แถว
บริเวณเหล่านี้เท่านั้นแล้วเราจะเห็นว่าอะไรเป็นทุกข์ในโลกนี้นอกจากเรื่องหัวใจซึ่งเป็นเจ้าเหตุตัวการเป็นเรื่องเป็นผู้ก่อทุกข์ขึ้นมาเพราะความหลงในตัวเองแล้วเกิดทุกข์เผาลนตนเองเท่านั้นจะไม่มีวัฏฏะที่ไหนในใจโลกธาตุนี้ยิ่งกว่าวัฏฏะของใจซึ่งเป็นไปอยู่ในสัตว์และบุคคลทั้งหลายและจะเป็นไปอีกตลอดกับตลอดกันจะไม่นอกจากหัวใจดวงนี้เลยเพราะฉะนั้นบรรดาพระพุทธเจ้าทุกๆพระองค์ก่อนสาวกของพระพุทธเจ้าทุกๆพระองค์ก่อนผู้ที่ได้ทบต่อยปมอันสำคัญคือปมแห่งวัฏจักรได้แก่จิตวิชาดวงนี้ให้แตกกระเด็นไปจากจิตใจแล้วจึงปรากฏเป็นผู้ประเสริฐของโลกอย่างสมบูรณ์เช่นพุทธังสนังคัจฉามิโลกทั้งหลายกราบอย่างสนิทติดใจธรรมังสนังคัจฉามิธรรมที่เป็นความบริสุทธิ์ผุดขึ้นจากจิตในขณะที่ปมของมัตตานั้นแตกไปก็ดีโลกได้กราบอย่างสนิทติดใจฝากเป็นฝากตายสังฆังสนังคัจฉามิผู้ทุบต่อยวัฏจักรนี้ให้แตกกระเด็นออกจากใจจึงเป็นสังฆังสนังคัจฉามิอันสมบูรณ์ของโลกสรุปความแล้วเรียกว่าไตรรัตน์ครับไตรรัตน์เท่านั้นเป็นสิ่งที่ประเสริฐของโลกนี่คือผู้ทุบต่อยวัฏจักรให้แตกจากจิตใจหมดร่องรอยที่จะไปจะมาที่จะเหยียบทุกข์จะมาเหยียบย่ำอีกเป็นไปไม่ได้แล้วนี่คือผู้หมดวัฏฏะจริงๆผู้นี้เป็นผู้ไม่เกิดจริงๆผู้นี้เป็นผู้สูญจากความเกิดจริงๆไม่ได้สูญจากความเกิดเพียงคำพูดเหมือนอย่างเราทั้งหลายที่พูดกันอยู่แต่ความเกิดเต็มตัวอยู่กับผู้พูดทั้งที่พูดอยู่นั่นเองพุทธะหรือสังฆะเหล่านี้เป็นผู้ปฏิเสธในความเป็นเช่นอย่างพวกเราทั้งหลายเป็นอยู่นี้คำว่าศูนย์ศูนย์อย่างนี้ท่านศูนย์จริงในเรื่องความเกิดศูนย์จริงในเรื่องความทุกข์ศูนย์จริงในเรื่องวัฏฏะที่จะหมุนเวียนสับเปลี่ยนกันไปสับเปลี่ยนกันมาตามที่เป็นมานั้นจะไม่มีในพระพุทธเจ้าและสาวกอรหันต์ทั้งหลายต่อไปอีกแล้วนี่คือผู้ประเสริฐเพราะการทุบต่อยปมของวัฏจักรอันเป็นปมที่หนาแน่นที่สุดไม่มีสิ่งใดจะหนาแน่นยิ่งกว่าปมของวัฏจักรอันนี้ที่จะสั่งสมตัวไว้จนไม่มีอะไรสามารถจะทุบต่อยให้แตกกระเด็นไปได้นอกจากเรื่องคุณงามความดีที่ผู้มีความมุ่งหวังจะตามเสด็จพระพุทธเจ้าและบำเพ็ญให้เป็นไปในกายวาจาใจของตนเท่านั้นวัฏฏะตรงนี้จะกลัวสำหรับบุคคลผู้เช่นนี้เท่านั้นนอกจากนั้นวัฏฏะจะไม่กลัวยิ่งผู้ที่พูดว่าตายแล้วสูญนั่นยิ่งจะเป็นเหตุส่งเสริมวัฏฏะให้มีกำลังและยิ้มอยู่ตลอดเวลาว่าผู้นี้เองจะเป็นสถานที่อยู่ที่อาศัยเป็นเครื่องไม้เครื่องมือของเราเป็นห้องน้ำห้องส้วมของเราให้ถ่ายรถเยี่ยวรถทุกอย่างเราจะได้ลดลงในสัตว์และบุคคลผู้นี้เวลานี้เราทุกท่านได้มุ่งหน้ามาอย่างเต็มใจเพื่อประพฤติปฏิบัติแก้ไขตนเองจงเห็นความเคลื่อนไหวทุกๆประโยคที่เป็นไปจากตนว่าเป็นของสำคัญให้มีสติเป็นเครื่องกำกับรักษาพินิจพิจารณาในกิจการที่ตนกระทำและความเคลื่อนไหวที่เป็นไปจากตนอยู่เสมอเรื่องของสติเป็นเรื่องที่จะสั่งสมหรือบำรุงให้มีกำลังได้เรื่องของปัญญาก็เช่นเดียวกันจะเกิดขึ้นจากการสั่งสมทีเล็กทีละน้อย
ความชำนาญก็มีลักษณะเช่นเดียวกันเป็นสิ่งที่จะชำนาญได้เพราะความทำอยู่เสมอจนกลายเป็นความจริงขึ้นมาแล้วก็เรียกว่าความชำนาญขึ้นมาได้ขอให้พินิจพิจารณาให้ดีในเรื่องวัฏฏทุกข์ที่มีอยู่หัวใจของพวกเราจิตเป็นสิ่งที่เคยต่อตนเองในเรื่องจะสั่งสมสิ่งที่เป็นข้าศึกต่อตนเองเพราะฉะนั้นนอกจากสติกับปัญญาสัมปยุตเข้าเป็นความเพียรแล้วจะไม่มีทางแก้ไขจิตดวงที่ถูกกิเลสหลอกลวงหรือหุ้มห่อไว้นี้ให้กลายขึ้นมาเป็นจิตที่บริสุทธิ์พุทโธได้ขอให้พากันพินิจพิจารณาภายในตัวเสมอวิธีใดที่จะเป็นไปเพื่อความสงบปรากฏผลเป็นความสงบขึ้นมาวิธีนั้นเป็นวิธีที่ถูกต้องกิริยาอาการใดที่แสดงออกจากจิตใจหรือการกระทำทางกายและพูดทางวาจาเป็นเหตุให้เกิดอารมณ์สังสมกิเลสโกรธได้ทราบว่านั่นคือทางของกิเลสมัตตะไม่ใช่ทางวิวัตตะคือทางของพระนิพพานแม้จะไม่มีแบบแผนประกาศไว้ก็ตามโกรธทราบทันทีว่านั่นคือทางผิดตามลักษณะตัดสินธรรมวินัยเราเป็นผู้จะนำลักษณะแห่งการตัดสินธรรมินัยมาไว้ที่หัวใจของเราเราจะไม่ทราบความเคลื่อนไหวของเราว่าถูกหรือผิดได้อย่างไรเราต้องทราบเมื่อเป็นผู้หนักในเหตุผลและหนักในการพินิจพิจารณาความเคลื่อนไหวของตนอยู่เสมอเลยเรื่องผิดเรื่องถูกต้องแสดงขึ้นที่นี่และต้องทราบกันที่นี่และแก้ไขเปลี่ยนแปลงกันได้ในสถานที่แห่งเดียวนี้จะกลายเป็นผู้ร่มเย็นขึ้นมาการบังคับจิตใจต่อความเพียรอย่าถือเป็นของลำบากให้ถือเป็นหน้าที่และจิตจำเป็นสำหรับตนเองอยู่ทุกขณะไม่เคยทราบว่าผู้มีความเพียรกล้าเพราะอำนาจแห่งการรักษาสติการแก้ควรด้วยปัญญาหรือการกดขี่บังคับจิตใจของตนได้มีการแตกสลายตายไปนอกจากจะเกิดโรคภัยไข้เจ็บตามธรรมดาสามัญของโลกที่ปรากฏมาอยู่ประจำเท่านั้นไม่มีทางอื่นเพราะฉะนั้นเราเป็นลูกศิษย์ของพระตถาคตจึงไม่กลัวตายเพราะความเพียรกล้าธรรมกล้าในสถานที่นี้หมายถึงกล้าในเรื่องถอดถอนกิเลสไม่ใช่กล้าเอาเฉยๆเรื่องของสติตัวเราที่เคลื่อนไหวนั้นขอให้ติดกันเป็นพืชอย่าเข้าใจว่าจะเป็นไปไม่ได้จะเกิดขึ้นได้เป็นขึ้นได้เพราะความเพียรพาให้เป็นไปจิตใจที่มีกิเลสเป็นพืชอยู่ตลอดเวลานี้ก็ต้องเป็นมาด้วยวิธีเดียวกันความสงบของใจเป็นภาคพื้นที่จะทำความแยบคายในทางปัญญาให้เกิดตรงทำความหนักแน่นในความสงบของตนการทำความหนักแน่นในความสงบนั้นคือการตั้งจิตด้วยสติจะเกี่ยวกับบทธรรมบทใดขอให้เป็นไปในบทธรรมบทนั้นจริงๆเช่นกำหนดลมหายใจให้รู้สึกในลมหายใจของตนจริงๆจะเข้าดูความละเอียดขนาดไหนสำหรับลมก็ให้รู้เรื่องกันจนปรากฏว่าลมหายไปหมดไม่มีอะไรเหลือมีธรรมชาติความรู้อันเดียวเท่านั้นก็ให้ทราบชัดที่ใจของตนผู้ที่บริกรรมในธรรมบทใดก็ให้มีลักษณะเช่นเดียวกันเรื่องความสงบแล้วเราจะมาหาได้ที่ไหนนอกจากในกรอบของสติและบทธรรมนี้เท่านั้นเป็นธรรมประกันความสงบเรื่องของปัญญาก็จะเกิดขึ้นจากการพักให้ชวนพินิจพิจารณาวันละเล็กวันละน้อยและจะเป็นความเคยชินต่อตนเองขึ้นมาเช่นเดียวกับลักษณะการตั้งสติและความสงบที่เคยปรากฏขึ้นอย่าเข้าใจว่าเราจะโง่อยู่ตลอดเวลาเพราะอำนาจของความเพียรนี้แต่ตัวได้ทราบมาเพราะความเพียรนี้เองจะทำเราให้มีความฉลาดรอบตัว
ช่นพระพุทธเจ้าและสาวกท่านไม่ใช่เกิดขึ้นมาแล้วจะเป็นพระพุทธเจ้าและสาวกอรหันต์ขึ้นมาทันทีหาเป็นเช่นนั้นไม่เป็นขึ้นมาจากวิธีการที่อบรมแล้วอบรมเล่าทำติดต่อกันอยู่เสมอก็กลายเป็นความสมบูรณ์ขึ้นมาลักษณะของสติกับปัญญาและความสงบของใจความเรียบคลายของใจก็มีเช่นเดียวกันขอให้พยายามสนใจต่อความรู้สึกของตนเราอย่าไปสนใจในรูปในเสียงในกลิ่นในรสในเครื่องสัมผัสโลกกว้างแคบลึกตื้นหยาบละเอียดใกล้ไกลที่ไหนนอกจากตัวโลกที่กล่าวแล้วนี้จงสนใจในความรู้สึกหรือธรรมชาติอันนี้ให้จงดีแล้วจะเห็นความเปลี่ยนสภาพของใจเป็นลำดับไปความเปลี่ยนสภาพของปัญญาที่มีความแยบคายต่อตนเองและความเปลี่ยนสภาพของสติที่ขาดมาขาดตอนกลายเป็นสติที่ติดกันเป็นพืชและกลมเกลียวกันกับปัญญาไปในตัวของเราเรื่องของจิตเรื่องของสติเรื่องของปัญญาเมื่อถึงขั้นละเอียดข้อความบำรุงอยู่เสมอแล้วจะคล้ายกับว่าเป็นธรรมชาติอันเดียวกันพอความรู้สึกถึงไหนสติกับปัญญาจะต้องไปพร้อมๆกันนี่เรื่องการอบรมให้มีความเคยชินต่อตัวเองต้องเป็นเช่นนี้เรื่องของกิเลสตัณหาไม่มีที่ไหนจะสั่งสมขึ้นมาได้นอกจากเรื่องความหลงเท่านั้นความโง่เท่านั้นจะสั่งสมกิเลสขึ้นมาความฉลาดมีทางเดียวที่จะแก้กิเลสเพราะฉะนั้นจงพยายามสั่งสมความฉลาดขึ้นมาเพื่อเป็นกำลังต้านทานด้วยแก้ไขกิเลสอันเป็นความโง่ของตนเองให้สิ้นไปจากใจจะกลายเป็นความที่ฉลาดอย่างสมบูรณ์ขึ้นมาเรื่องมัตตจักรที่เคยหมุนตัวเองอยู่นั้นและที่เราเคยสงสัยในเรื่องตัวของเราว่าเป็นอะไรมั่งเป็นมัตตจักรไปถึงไหนมั่งจะมาที่ไหนมั่งและจะเป็นไปอีกที่ไหนมั่งนั้นจะหมดปัญหาเพราะอำนาจแห่งความฉลาดรอบตัวซึ่งเกิดขึ้นมาจากการบำรุงสติปัญญาเป็นของสำคัญมีตรงพากันตั้งใจวันนี้รู้สึกเหนื่อยจึงขอยุติธรรมเทศนาเพียงเท่านี้ขอความสวัสดีมงคลจงมีแก่ท่านผู้ฟังโดยทั่วหน้ากันเทอญ

ย่อมเต็มไปด้วยความลำบากล้มลุกคลุกคลานจะเรียกว่ามันมืดมิดปิดตาจนหาทางออกทางเข้าหาทางเดินไม่ได้เพราะสิ่งที่เราไม่เคยทำไม่ว่าซอกใดมุมใดรอบกายรอบใจของเรามันมีแต่ข้าศึกที่คอยทำลายธรรมของเราทั้งนั้นเพราะมันมีอำนาจมากถ้าเป็นวัวก็มันอยู่ปากคอกตลอดเวลาพอแย้มประตูออกนิดมันก็ออกได้เลยล้วนตัวมันทันทีพอแย้มปั๊บมันก็ออกได้ปุ๊บเพราะมันคล่องตัวมีเป็นหลักธรรมชาติของสิ่งที่เป็นข้าศึกต่อธรรมนั่นว่าเรียกว่ากิเลสสมานคือสิ่งรังควานอัตธรรมทำลายอัตธรรมภายในจิตใจเพราะฉะนั้นเราจึงไม่เคยคิดเคยคาดเคยฝันกันว่าธรรมจะมีอยู่ภายในใจเพราะใจทั้งดวงในขณะที่ยังไม่ได้เรื่องได้ราวเกี่ยวกับธรรมมันเป็นกิเลสเสียทั้งหมดจึงลำบากในการประพฤติปฏิบัติเบื้องต้นจึงจะทำให้จิตสงบร่มเย็นปราศจากความคิดความยุ่งเหยิงอันเกิดขึ้นจากความคิดของตนเกี่ยวกับเรื่องต่างๆซึ่งก็เป็นเรื่องของใจเป็นผู้ปรุงขึ้นมาแต่งขึ้นมาเพราะมีสิ่งบังคับให้ปรุงให้คิดเรื่องนั้นๆไม่ใช่เป็นขันธ์ล้วนๆที่คิดปรุงธรรมดาของตนอันไม่เกิดเรื่องเกิดราวอะไรแก่เจ้าของแต่มันเต็มไปด้วยพิษด้วยภัยในขณะที่คิดออกแต่ละเรื่องละราวเพราะตัวพิษบังคับให้คิดให้ปรุงนี่มันลำบากการปฏิบัติเบื้องต้นจึงถอยหน้าถอยหลังการถอยหน้าถอยหลังก็คืออำนาจของสิ่งเหล่านี้แหละพาให้ถอยคำว่าถอยนั้นก็คือว่าด้อยความภาคเพียรลงมีความสงสัยเป็นกำลังความด้อยกำลังลงก็ดีมีความสงสัยทำให้เกิดความด้อยกำลังลงไปก็เป็นเรื่องของมารนี่ทั้งนั้นเราจะแยกออกตรงไหนสิ่งนี้ไม่แทรกไม่แซงไม่เจอสิ่งนี้อยากจะพูดว่าร้อยทั้งร้อยเปอร์เซ็นต์เจอทั้งนั้นเจอแต่สิ่งเหล่านี้มันปิดมันล้อมมันอุดมันตันอยู่ทุกแง่ทุกมุมไม่ว่าจะเป็นความคิดในแง่ใดด้านใดเบื้องต้นเป็นอย่างนั้นด้วยกัน เพราะเรายังหาทางออกไม่ได้หาทางสู้ไม่ได้เนื่องจากสติปัญญาอันเป็นฝ่ายธรรมไม่พอความเพียรก็ไม่ทราบจะเพียรอย่างไรถึงจะถูกมีจิตซึ่งเป็นเหมือนกังหันนั้นมันก็ไม่หยุดหมุนเพราะผู้บังคับให้หมุนมีอยู่เนี่ยยากที่ตรงนี้แต่อย่างไรก็ตามการกล่าวทั้งนี้ไม่ได้กล่าวให้ท่านผู้ฟังและท่านผู้ปฏิบัติทั้งหลายเกิดความท้อถอยอ่อนใจน้อยเนื้อต่ำใจเราพูดถึงเรื่องกลอุบายของสิ่งที่เป็นมารต่อธรรมซึ่งจะเกิดหรือจะปรากฏขึ้นภายในใจของเรามันปิดมันกั้นมันอุดมันตันไว้หมดท่านจึงเรียกว่ามารให้ท่านผู้ฟังทั้งหลายได้ทราบไว้ความเพียรพยายาม นั่นแหละเป็นทางที่จะบุกเบิกสิ่งที่เป็นข้าศึกทั้งหลายออกได้เพียงเล็กน้อยเพียงใจไม่เคยสงบเมื่อพยายามหลายครั้งหลายหนต่อสู้กันไม่หยุดไม่ถอยก็ต้อง
ปรากฏเป็นความสงบขึ้นมาในขณะหรือเวลาหนึ่งจนได้พอให้เห็นช่องทางและพอเป็นเครื่องเสริมจิตใจให้มีกำลังขึ้นมาในเบื้องต้นเราไม่ทราบจริงๆว่าอาการของจิตแต่ละอาการที่แสดงออกนั้นมีอะไรเป็นฉากหลังบังคับอยู่เราไม่มีทางทราบได้จึงถือเอาความคิดความปรุงทั้งหลายเหล่านั้นเป็นของจริงของจังเป็นความเชื่อความดูดดื่มไปเสียทั้งมวลโดยไม่ได้คำนึงว่าเป็นสิ่งที่ผิดหรือที่ถูกเพราะมันกลมกลืนกันไปด้วยธรรมชาติอันเดียวจนมองหาสิ่งที่จะแทรกสิ่งที่จะแข่งสิ่งที่จะวัดคัดตวงกันไม่มีต่อเมื่อได้ฝึกฝนอบรมอยู่ไม่หยุดไม่ถอยก็จิตใจก็ค่อยเปิดเผยตัวออกเห็นเป็นความสงบบ้างเล็กน้อยแล้วความสงบละเอียดเข้าไปเพราะเวลาจิตสงบนั้นเครื่องปรุงเครื่องกวนใจทั้งหลายได้แก่ความคิดนั้นมันสงบตัวลงจิตก็เย็นสบายยิ่งผู้ไม่เคยพบเคยเห็นไม่เคยปรากฏเลยด้วยแล้วก็ยิ่งเป็นความอัศจรรย์ขึ้นภายในตนของตนในขณะที่จิตสงบนั้นท่านจึงสอนให้มีธรรมเป็นเครื่องดึดถ้ามันมีธรรมเป็นเครื่องดึดจิตก็พระอะไรไม่ติดเพราะมีตั้งแต่เรื่องของกิเลสทั้งมวลอยู่ภายในจิตใจจึงต้องอาศัยธรรมบทใดก็ตามเป็นที่ยึดของจิตในขั้นเริ่มต้นเพื่อท่านสอนให้บริกรรมภาวนาทำที่ตนชอบกับจริตนิสัยเป็นเครื่องกำกับใจมีสติคอยกำกับอยู่กับคำบริกรรมนั้นๆให้สืบต่อเนื่องกันไปเป็นลำดับไม่ให้เผลอแต่ไม่ถึงกับต้องเป็นเนื้อเป็นตัวจนเกินไปเลยความปกติให้มีความรู้สึกอยู่เท่านั้นในขณะที่ทำบริกรรมภาวนานั้นภาระทั้งหลายที่จิตมันคิดมันแผ่รัศมีออกไปกว้างแคบด้วยความรู้เป็นเครื่องหลอกลวงต่างๆนั้นให้ปลดเปลื้องทั้งมวลตั้งหนึ่งว่าโลกธาตุนี้ไม่มีอะไรเลยมีเฉพาะคำบริกรรมกับความรู้ที่กลมกลืนกันอยู่เท่านั้นไม่ต้องคาดต้องหมายถึงมรรคถึงผลจะเป็นผลของสมาธิขั้นใดภูมิใดจะเป็นความรู้แบบประหลาดเห็นเปรตเห็นผีเห็นนรกอเวจีเห็นเทวบุตรเทวดาก็ตามไม่สนใจคิดทั้งมวลนอกจากคำบริกรรมซึ่งเป็นงานของตนทำอยู่ในเวลานั้นเท่านั้นมีวิธีการภาวนาที่จะให้จิตสงบโลกธาตุเหมือนไม่มีไม่เอ็นความรู้สึกนี้ไปเกี่ยวข้องกับสิ่งใดนอกจากคำบริกรรมที่กำลังทำอยู่เท่านั้นให้รู้กันอย่างเต็มเม็ดเต็มหน่วยด้วยเจตนานี่อุบายที่จะทำจิตให้สงบต้องสงบได้ไม่สงสัยผู้กำหนดลมก็ตาม มีสติเป็นของสำคัญมากใครจะภาวนาในธรรมบทใดหรือวิธีการใดก็ตามสตินี้เป็นพื้นฐานที่จะเหนี่ยวรั้งจิตใจให้ยึดกับธรรมที่ตนพิจารณานั้นได้เป็นอย่างดีหากปราศจากสติเสียเมื่อไรงานก็ขาดวรรคขาดตอนผลก็ย่อมไปเป็นตาย่อมเป็นไปตามกันนั้นแล้วไม่ค่อยได้ผลเท่าที่ควรหรือไม่ได้ผลเพราะความเผลอเราคอยแต่จะเอาผลอย่างเดียวโดยไม่คำนึงถึงเหตุว่าสืบต่อเนื่องที่จะให้ผลเกิดขึ้นหรือได้เพียงมากน้อยเพียงไรหรือไม่นี่ขาดตรงนี้เพราะฉะนั้นนักภาวนาจึงไม่ค่อยได้ผลในการภาวนาของตน เรื่องจะรู้จะเห็นสิ่งใดนั้นไม่ต้องไปคาดนั่นเป็นเครื่องก่อกวนจิตใจให้ทำงานไม่สะดวกและไม่เห็นผลเท่าที่ตนต้องการให้มีความรู้อยู่กับงานที่ทำเท่านั้นไม่มีสิ่งใดเข้ามาเกี่ยวข้อง
เรื่องความอยากนั้นมันผลักดันขึ้นมาตลอดมีให้ทราบว่าความอยากอันนี้คือตัวกิเลสโดยแท้อยากคิดอยากปรุงเรื่องนั้นเรื่องนี้เกี่ยวโยงไปจนครอบโลกธาตุล้วนแล้วตั้งแต่เรื่องของกิเลสมันผลักดันความคิดวาดภาพออกมาหลอกตัวเราเองให้ตื่นเงาตื่นภาพตื่นมโนภาพที่มันหลอกออกมาไม่มีวันจืดจางอิ่มพอเลยนี่เป็นนิสัยของกิเลสที่หลอกลวงสัตว์โลกเฉพาะอย่างยิ่งผู้ภาวนาเอาให้เผลอจากหลักของการภาวนาจนได้ผลสุดท้ายก็ไม่เกิดผลอะไรขึ้นมาเพราะฉะนั้นเราจึงควรจะทราบเล่ห์เหลี่ยมความแง่งอนของมันดังที่กล่าวมาโดยย่นย่อนนี้ไว้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปการภาวนาจะเป็นไปเพื่อความสงบร่มเย็นวิธีการที่กล่าวมานี้ท่านเรียกว่าสมถะเพื่อความสงบสมถะภาวนาต้องเป็นไปตามนี้ไม่สงสัยถ้าเราดำเนินตามที่อธิบายมาจะเข้าสู่ความสงบได้จิตจะไม่เหนือกำลังของความผลักเปลี่ยนของเราไปได้เลยเอาให้จิตได้รับความสงบอิริยาบถต่างๆซึ่งเหมาะสมกับตนในการใดเวลาใดก็ให้ทราบภายในตัวเองและปฏิบัติต่อตัวเองให้เหมาะเช่นนั่งภาวนาสงบงกงันลงเดินอุบายของเราที่จะแก้นั่นแหละเรียกว่าธรรมเรียกว่ามรรคกิเลสเกิดขึ้นจากใจมรรคก็คือธรรมก็เกิดขึ้นจากใจคิดขึ้นมาได้สังขารประเภทหนึ่งเป็นสมุทัยคือเครื่องผูกมัดจิตใจสังขารประเภทหนึ่งเป็นมรรคเป็นฝ่ายแก้สมุทัยนั้นเป็นสังขารเหมือนกันแต่แยกความหมายต่างกันความรู้สึกต่างกันออกไปความรู้สึกของความคิดปรุงอันหนึ่งเป็นกิเลสความรู้สึกอันหนึ่งคิดปรุงขึ้นมาอย่างเป็นฝ่ายแก้กิเลสเกิดขึ้นมาจากใจอันเดียวกันเบื้องต้นการจะตั้งหลักจิตใจให้มีความสงบแน่วแน่ให้เป็นพื้นเป็นฐานหรือว่าเป็นต้นทุนเป็นสิ่งที่ลำบากอยู่เป็นธรรมดาแต่อย่าเอาความลำบากเข้ามาเป็นอุปสรรคขีดขวางทางดำเนินของตนไม่ใช่ทางเป็นเรื่องของกิเลสอีกเหมือนกันความอุตสาห์พยายามจะเอาให้ได้ให้ถึงตามที่ตนต้องการนั่นเป็นความต้องการหรือเป็นความอยากเป็นฝ่ายมรรคเป็นฝ่ายที่จะให้ถึงจุดหมายปลายทางได้นี่เพราะฉะนั้นความอยากจึงมีทั้งเป็นฝ่ายกิเลสมีทั้งเป็นฝ่ายมรรคถ้าความอยากที่จะสั่งสมกองทุกข์ขึ้นมาด้วยอำนาจของกิเลสนั้นเรียกว่าความอยากประเภทนั้นเป็นกิเลสเห็นอยากได้เห็นได้ยินได้ฟังดมกลิ่นลิ้มรสแบบโลกทั่วไปนั่นล้วนแล้วตั้งแต่เป็นเรื่องของกิเลสอยากรู้เท่าทันอยากถอดอยากถอนก็ในสิ่งเหล่านี้ความอยากนี้เป็นมรรคการพิจารณาคลี่คลายให้เห็นเหตุเห็นผลเพื่อจิตจะถอดถอนตนออกมาจากความยึดมั่นถือมั่นเพราะอำนาจของกิเลสเสกสรรปัญญานั้นเรียกว่ามรรคนะผิดขึ้นได้ภายในใจของเราเพราะธรรมมีอยู่ที่ใจเกิดขึ้นได้ที่ใจสถิตอยู่ที่ใจไม่มีที่อื่นใดเป็นที่เกิดขึ้นของธรรมเป็นที่สถิตอยู่ของธรรมนับแต่ธรรมขั้นหยาบจนถึงขั้นสูงสุดคือวิมุตตินิพพานไม่นอกเหนือไปจากใจดวงนี้ที่จะรับสัมผัสสัมพันธ์และเป็นภาชนะอันเหมาะสมแห่งธรรมขั้นนั้นๆได้เลยมีจิตดวงเดียวเท่านี้เป็นจิตธรรมชาติที่เหมาะสมอย่างยิ่งทำจึงเกิดได้ทั้งฝ่ายมรรคทั้งฝ่ายผลถ้าเราทำให้เกิดถ้าไม่ทำให้เกิดก็จิตตรงนี้ก็เป็นภาชนะใส่มูดใส่คูดไปดังที่เคยเป็นมาคำว่ามูดคูดได้แก่อะไรก็ได้แก่ขี้โลภขี้โกรธขี้หลง
ของต่ำช้าเดียวตามอะไรจะไปเกินกิเลสไม่มีสิ่งที่สะอาดหมดตดอัศจรรย์อย่างยิ่งเกินโลกเกินสงสารก็ไม่มีอะไรเหนือธรรมเพราะฉะนั้นทั้งสองประเภทนี้จึงเป็นข้าศึกขัดแย้งกันอยู่เสมอไม่เคยลงรอยกันได้เลยแต่การไหนมาและจะตลอดไปด้วยและสิ่งทั้งสองนี้มีอะไรเป็นสถานที่อยู่เป็นสนามรบกันก็คือใจถ้าไม่มีอะไรมาขัดมาแย้งมาต้านทานซึ่งกันและกันหากิเลสก็อยู่อย่างสนุกเพลินใจดังคนที่ไม่เคยสนใจอัตธรรมเลยนั้นจิตดวงนั้นก็คือคลังของกิเลสเต็มดวงผู้มีความสนใจในอัตในธรรมหลังบุญหวังกุศลมีความรักใคร่ฝ่ายอัตฝ่ายธรรมฝ่ายบุญฝ่ายกุศลอยู่ก็ยังมีข้อขัดข้อแย้งกันยังมีพูดมีเครื่องต่อสู้กันกับกิเลสกิเลสก็ไม่ได้ดูอย่างสะดวกสบายเป็น 100% ของตนเพราะถูกขัดถูกแย้งถูกทำลายกันอยู่เสมอยังดังที่เราเป็นนักปฏิบัตินี้เรียกว่าขึ้นเวทีแล้วเพื่อต่อกรกันกับกิเลสไม่ว่ากิเลสประเภทใดจะต้องออกเป็นลวดเต็มลายของมันเรามีเครื่องต่อสู้มากน้อยเพียงไรก็จะต้องแสดงออกเป็นลวดลายของตนไม่เช่นนั้นก็แพ้มันจนได้ในเบื้องต้นยอมแพ้ไปซะก่อนแต่ไม่ใช่ยอมแพ้แบบถอยหลังกูดๆอย่างนั้นยอมแพ้โดยการสู้ยังสู้มันไม่ได้เราจะเอาชนะชัยชนะมาจากไหนก็สู้มันไม่ได้เพราะกำลังยังไม่พอก็เรียกว่ายอมโดยหลักธรรมชาติไม่ใช่ตั้งใจยอมจำนนยอมโดยหลักธรรมชาติที่กำลังยังไม่พอกับมันสู้มันไม่ได้แต่กำลังนี้จะต้องผลิตขึ้นมาเรื่อยๆไม่ถอยจนกระทั่งพอกับกิเลสประเภทนั้นๆถึงจนถึงกิเลสประเภทที่ละเอียดสุดยอดทำเครื่องลบล้างถากถางกิเลสก็เป็นธรรมสุดยอดเหมือนกันดังท่านกล่าวไว้ว่ามหาสติมหาปัญญานั่นแหละยอดเครื่องมือทำไฟสาเหตุก็คือว่ายอดธรรมผ่านจากนั้นไปแล้วก็เป็นผลเต็มตัวเนี่ยที่กล่าวมาทั้งมวลนี้อยู่ที่ใจดวงเดียวนี้อย่าเข้าใจว่าธรรมก็ดีกิเลสก็ดีอยู่ในสถานที่อื่นใดนอกจากใจดวงนี้น้ำเป็นน้ำลมเป็นลมไฟเป็นไฟดินเป็นดินอากาศธาตุเป็นอากาศธาตุทุกสิ่งทุกอย่างที่นอกจากใจไปแล้วเป็นด้านวัตถุหรือนามธรรมก็ตามไม่ใช่กิเลสไม่ใช่มรรคไม่ใช่ผลไม่ใช่สถานที่อยู่ของกิเลสและมรรคผลนิพพานมีใจนี้เท่านั้นเป็นที่เหมาะทั้งสองอย่างคือฝ่ายกิเลสและฝ่ายธรรมกิเลสทุกประเภทอยู่กับใจได้สนิทธรรมทุกประเภทเกิดกับใจได้ทั้งนั้นและอยู่ได้ด้วยกันสนิทเพราะฉะนั้นจึงต้องได้แก้กันที่ตรงนี้เอาให้ดีสติปัญญาพิจารณาอย่างไรเป็นธรรมพิจารณาอย่างไรเป็นเครื่องถอดถอนก็เคยอธิบายให้ฟังแล้วหลายครั้งหลายหนนับไม่ถ้วนขณะจะทำสมาธิภาวนาให้ตั้งหน้าตั้งตาทำเพื่อความสงบที่เรียกว่าสมถะถ้ามันหาความสงบไม่ได้จะพิจารณาทางด้านปัญญาเพื่อสกัดลัดต้อนไปกันอย่างแหลกเหลวท่มกันลงด้วยกำลังปัญญาตั้งใจทำหน้าที่ปัญญาอันเผ็ดร้อนจริงๆเราก็ทำตามแต่จังหวะของมันที่จะให้ใช้ในแบบใดวิธีใดที่กิเลสจะหมอบลงไปจนเห็นความสว่างกระจ่างแจ้งหรือความสงบเย็นใจอันเป็นผลเกิดขึ้นจากอุบายวิธีปัญญาเช่นนั้นเราก็ทำอย่าไปเลือกการเลือกเวลาให้สังเกตดูความเหมาะสมที่จะต่อสู้กันด้วยวิธีการใดนี้เป็นอุบายของผู้ฉลาดเพื่อแก้ความโง่ของตนออกจากใจไปได้โดยลำดับจิตที่หาความสงบไม่ได้ไม่มีโลกอยู่เพราะเราอยู่ด้วยจิตเราจะหวังเอาความสุขจากจิตเราไม่ได้หวังเอาความสุขจากสิ่งใดรูปเสียงกลิ่นรสเครื่องสัมผัสวัตถุสิ่งของต่างๆนั้นเป็นเพียงเครื่องอาศัยท่านเรียกว่าปัจจัยเป็นเครื่องสนับสนุนให้เป็นไปในวันหนึ่งคืนหนึ่ง
เดือนหนึ่งปีหนึ่งเป็นระยะระยะไปเท่านั้นที่จะเอาดีเอาวิเศษวิโสจากสิ่งเหล่านี้นั้นไม่มีทางเพราะเป็นเพียงเครื่องอาศัยเท่านั้นไม่ใช่เป็นของจริงจังอะไรพอที่จะไว้วางใจได้ฝากเป็นฝากตาได้กับสิ่งเหล่านี้แต่สิ่งที่จะเราจะฝากเป็นฝากตาได้ตลอดไปนั้นได้แต่ธรรมจึงต้องอาศัยกุศลธรรมไม่ใช่ความฉลาดฝึกฝนอบรมเริ่มต้นตั้งแต่วิริยะธรรมคือความภาคเพียรขันติธรรมต้องอดต้องทนนักปฏิบัติไม่มีใครเกินพระพุทธเจ้าขึ้นที่ว่าความอดความทนความภาคเพียรนี่ศาสดาของเราท่านเดินอย่างไรเราพยายามเดินตามร่องรอยของท่านอย่าให้กิเลสมายั่วมายุมาหลอกมาหลอนให้ท้อถอยน้อยใจในการตามเสด็จพระพุทธเจ้าด้วยความภาคเพียรอันจะเกิดผลแก่ตนเองแล้วให้กิเลสเอาไปกินเลี้ยงกันเสียอย่างนั้นใช้ไม่ได้นักปฏิบัติเสียเล่ห์เหลี่ยมของกิเลสความฉลาดพระพุทธเจ้าทรงสอนแล้วทุกแง่ทุกมุมซึ่งเป็นผลเกิดมาจากพระองค์ปราบกิเลสจนดุมหมัดแล้วจึงได้นำมาสอนโลกทำไมทำเหล่านั้นในเมื่อเราจะนำมาปราบกิเลสทำไมจะกลายเป็นเรื่องที่กิเลสปราบทำไปเสียล่ะมันก็ขัดกับการดำเนินเพื่อตามเสด็จพระพุทธเจ้าโดยไม่สงสัยเพราะฉะนั้นอุบายวิธีใหญ่ที่จะเป็นไปเพื่อถอดถอนกิเลสให้จิตทั้งเราได้มีความผาสุกเย็นใจเพราะมีธรรมอารักขาสติอารักขาใจปัญญาเป็นเครื่องรักษาใจเป็นเครื่องทำลายสิ่งที่เป็นข้าศึกต่อจิตใจเพียรก็เพียรเพื่อรักษาใจเพียรเพื่อถอดถอนกิเลสอดทนก็อดทนในการต่อสู้กับกิเลสซึ่งเป็นความที่ถูกต้องดีงามทั้งนั้นไม่มีความเสียหายอะไรทุกข์เราก็เคยทุกข์มาแล้วตั้งแต่วันเกิดจนถึงบัดนี้ทำไมเวลาทุกข์เพราะการประกอบความเพียรเราจะมากระเทือนใจเกิดความท้อถอยไม่ถูกทุกอย่างอื่นเรายังยอมรับได้ทุกข์เพราะความเพียรอันเป็นประโยคพยายามเรียกว่ายอดธรรมยอดแห่งการต่อสู้ทำไมเราจะเห็นว่าเป็นทุกข์แปลกประหลาดยิ่งกว่าทุกข์ทั้งหลายที่เคยดำเนินมาที่เคยได้รับสัมผัสสัมพันธ์มาความทุกข์อันนี้ที่จะนี่แหละที่จะเป็นผลให้เกิดความสงบสุขเย็นใจจนกระทั่งถึงความสุขสุดยอดไม่พ้นจากความทุกข์อันนี้ไปได้เลยความทุกข์อย่างอื่นหวังเอาความดีความดีกับมันไม่ได้แต่ความทุกข์เพราะการพยายามในการต่อสู้กับกิเลสประเภทต่างๆนี้เป็นความทุกข์ที่จะยังผลอันเป็นที่พึงใจให้เกิดขึ้นแก่จิตใจของเราโดยลำดับจนเป็นที่พึงใจอย่างเต็มที่ได้เราจึงควรภูมิใจทุกข์ก็ยอมรับว่าทุกข์มีผู้ปฏิบัติเพื่อจะก้าวให้พ้นจากทุกข์โลกนี้ไม่มีอันใดที่จะน่าสงสัยแล้วเคยเกิดก็เคยเกิดมานานอยู่กับโลกอันนี้มานานทุกข์ก็เคยทุกข์มานานสิ่งที่เราเคยสัมผัสสัมพันธ์นี้เราเคยสัมผัสสัมพันธ์มามากต่อมากแล้วมีอะไรเป็นสาระคุณพอให้เป็นที่ระลึกเป็นที่วางจิตวางใจมอบชีวิตจิตใจของมันได้ด้วยความตายใจไม่เห็นมีอันใดพอที่จะให้ได้รับความสุขแบบตายใจนั้นได้เลยนอกจากธรรมเท่านั้นพระพุทธเจ้าก็เคยผ่านโลกมาเช่นเดียวกับพวกเราผ่านวัฏฏะวนวนเวียนเกิดตายแบกหามกองทุกข์มากน้อยมาโดยลำดับลำดาก็ไม่ปรากฏว่าพระองค์วิเศษเพราะทุกตอนใดเพราะพบใดชาติใดในการท่องเที่ยวแต่พอพ้นจากกิเลสอันเป็นสาเหตุให้เกิดแก่เจ็บตายภายในพระทัยนี่เท่านั้นพระองค์ก็ทรงเก่งอุทานขึ้นมาทันทีนามุสิตังพรหมจริยังกตังกรณียังนะเสร็จแล้วกิจการงานทั้งหลายซึ่งเป็นเรื่องใหญ่โตมากในไตรภพได้แก่การต่อสู้กับกิเลสนี่คืองานท่านยอดท่านเยี่ยมงานใหญ่โตมากได้เสร็จสิ้นลงแล้วเพราะกิเลสตายเรียบไม่มีกิเลสตัวใดเหลืออยู่แล้วกตังกรณียังจิตที่ควรจะทำให้ยิ่งกว่านี้ไปอีกไม่มีแล้วนัตถิดานิปุนัพพะโวบัดนี้ความ
เกิดความตายทั้งซ้ำซากซากบกเวียนเปลี่ยนแปลงทั้งภพทั้งชาติทั้งสกลอากาศเปลี่ยนอยู่ไม่หยุดไม่ถอยจนหาที่สิ้นสุดยุติไม่ได้นั้นได้มายุติแล้วในขณะที่กิเลสได้สิ้นซากลงไปจากใจนั่นอโกหมัสมิโลกัสสะวางเราเป็นผู้ประเสริฐเหนือโลกแล้วเวลานี้นั่นเนี่ยพระองค์ประเสริฐตอนกิเลสหลุดลอยไปจากใจตอนปราบกิเลสให้เรียบราบไปหมดแล้วจึงได้ทรงอุทานขึ้นมาว่าวิเศษแต่ก่อนไม่เห็นได้รับได้ยินได้ฟังว่าพระองค์วิเศษอันนี้เราทั้งหลายก็เคยสัมผัสสัมพันธ์กับเรื่องสิ่งดังกล่าวมานี้มากมายไม่มีใครจะแข่งใครได้แล้วเรื่องความเวียนว่ายตายเกิดที่เต็มไปด้วยกองทุกข์ในภพชาตินั้นๆแล้วเราจะสงสัยอะไรที่ไหนถ้าไม่ใช่ถูกกล่อมที่เหลือเสียจนหลับสนิทว่าอันนั้นก็จะดีอันนี้ก็จะดีนี้ตั้งแต่กิเลสมันพาเหอะเหอะเอาเสียจนลืมเนื้อลืมตัวลืมตายตายไปแล้วยังว่าจะได้รับความสุขความสบายเพียงอีกทั้งที่หัวใจมันร้อนเหมือนฟืนเหมือนไฟและจะเอาอะไรจะเป็นความสุขในภพหน้าถ้าใจดวงเป็นตัวเหตุตัวการตัวแกนอันสำคัญนี้หาความสุขไม่ได้แล้วเราจะไปเอาความสุขจากอะไรเอาความสุขจากดินมันก็เป็นดินมันเป็นความสุขที่ไหนจากน้ำก็เป็นน้ำจากลมเป็นลมจากไฟเป็นไฟจากวัตถุหรือแร่ธาตุต่างๆตลอดถึงดินฟ้าอากาศมันก็เป็นของมันดังนั้นดังนั้นมันจะเอาความสุขอะไรมาให้เราถ้าเราไม่แก้ลงที่จิตอันเต็มไปด้วยยาพิษคือตัวเผาผลาญจิตใจได้จากกิเลสนี้ให้หมดไปโดยลำดับดับแล้วไม่ต้องถามเรื่องความสุขจริงสถานที่ใดการใดเวลาใดไม่ถามพบใดชาติใดพบหน้าชาติหลังอะไรไม่ถามหมดปัญหาที่จะถามแล้วเพราะพอตัวแล้วทุกอย่างภายในจิตไม่มีความหิวโหยอีกแล้วจะไปถามหาอะไรจะไปสงสัยกับอะไรว่าอันนั้นน่าจะดีอันนี้น่าจะ

สอดแทรกเป็นตัวการขึ้นมาแล้วก็ไปแบกไปหามสิ่งอย่างนี้เข้ามาเป็นตนเป็นของตนเป็นเราเป็นของเราของเขาด้วยความไม่อายเพราะกิเลสมันพาให้หน้าด้านเท่านั้นเราจึงไม่รู้จักว่าจะทนอายหรือไม่ทนอายเพราะยอมจำนนกับมันเมื่อสติปัญญาทำได้เพียงพอแล้วทำลายสิ่งนี้ลงไปแล้วเราจึงได้เห็นความลามกของมันความอยากท้าความร้อยเล่ห์พันเหลี่ยมร้อยสันพันคมของมันเมื่อสติปัญญาได้ทันมันทำลายลงไปแล้วทีนี้เอายกมาเปรียบมาเทียบมาเป็นคู่แข่งกันในโลกทั้งสามโลกธาตุนี้กับจิตดวงที่บริสุทธิ์ล้วนๆนี้อันใดมีคุณค่ามากกว่าสิ่งใดจะไม่มองดูเลยในสามโลกธาตุนี่เป็นโลกที่เราเคยอยู่มาแล้วทั้งนั้นให้ความสุขความทุกข์มากน้อยเพียงไรเราเคยผ่านเคยพบเคยสัมผัสสัมพันธ์มาแล้วไม่มีอะไรสงสัยแต่ความบริสุทธิ์พุทโธเต็มดวงที่จะเกิดขึ้นเพราะอำนาจแห่งความภาคเพียรหนักเบาเอาสู้นี้หนักก็เอาเบาก็สู้นี้เรายังไม่เคยเห็นยังไม่เคยรู้แต่ได้รู้ได้เห็นเสียแล้วบัดนี้หายสงสัยนี่แหละศาสนาธรรมของพระพุทธเจ้าสอนลงถึงเหตุถึงผลถึงความสัตย์ความจริงไม่มีปลอมแม้แต่นิดหนึ่งคำว่าปลอมให้คุณทราบว่าเป็นกิเลสทั้งมวลเพราะกิเลสมีแต่ปลอมหาความจริงไม่ได้ปลอมตลอดมาเป็นคู่แข่งกับธรรมคือความจริงตลอดมาเพราะฉะนั้นกิเลสจึงปลอมไปเรื่อยๆปลอมมาแต่ลูกแต่ล้านแต่เหลิงปู่ย่าตายายของมันปลอมหมดอาการในแสดงมาเป็นเรื่องปลอมขัดกับธรรมขัดกับธรรมทั้งนั้นการแก้กิเลสจึงต้องแก้ของปลอมเมื่อแก้ของปลอมออกได้มากน้อยก็เห็นของจริงขึ้นมาที่ใจมากน้อยโดยลำดับๆจนกระทั่งจริงเต็มส่วนสิ่งภายนอกก็จริงดินน้ำลมไฟฟ้าอากาศทุกสิ่งทุกอย่างไม่ว่าวัตถุไม่ว่านามธรรมเมื่อกิเลสไม่พาไปหลอกว่านั้นเป็นอย่างนั้นนี่เป็นนี่แค่อย่างเดียวจริงนั้นเป็นความจริงล้วนๆตามธรรมชาติของเขาเพราะเรารู้รอบขอบคิดแล้วเราก็กลับมาจริงของเราเป็นส่วนแล้วก็ไม่ตำหนิกันนี่เมื่อต่างอันต่างจริงแล้วก็ไม่กระทบกระเทือนกันถึงจะร้อนจะหนาวจะหิวจะกระหายก็เป็นเรื่องธรรมดาของธาตุของขันธ์ก็รับทราบมันอยู่เพียงเท่านั้นคือจะให้ความหิวความกระหายความทุกข์ความลำบากเข้าไปแทรกแซงภายในจิตใจให้เกิดทุกขเวทนาขึ้นมาภายในใจนั้นเป็นอันว่าขาดสะบั้นไปหมดแล้วตั้งแต่ขณะที่เหลือแตกกระจายไปจากใจเพราะฉะนั้นพระหันจึงหาเวทนาไม่ได้ภายในจิตตั้งแต่วันบรรลุธรรมจนกระทั่งวันนิพพานตลอดอนันตกาลจึงไม่มีสุขเวทนาทุกขเวทนาอุเบกขาเวทนาเหล่านี้เป็นสมมติทั้งหมดจิตปริมุตกับสิ่งสมมุติจะเข้ากันเองคำว่าปรมังสุขขังที่สถานนิพพานังปรมังสุขขังนั้นเป็นสุขในหลักธรรมชาติของความบริสุทธิ์ตัณหาไม่ใช่สุขเวทนาเพราะฉะนั้นจึงไม่มีคำว่าอนิจจังสุขขังอนัตตาเข้าไปแทรกเลยนั่นจึงหมดตัณหาหมายถึงผลเหตุคือการอุตส่าห์พยายามทุกพระพุทธเจ้าก็เป็นทรงเป็นพยานมาแล้วทรงเดินไปก่อนพวกเราให้เห็นอย่างหยกหยกหยกอยู่แล้วเท่านั้นถ้าหลบสามหนจะหลบสามหนฟังเถอะถ้าอ่านคำพีอ่านกี่ครั้งก็บอกว่าสลบทรงสลบสามหนสามหนอยู่ก็เหมือนอย่างเดี๋ยวนี้เดี๋ยวนี้นั่นไม่ชัดแจ้งเลยนั่นองค์ความจริงของศาสนาดำเนินเป็นอย่างนั้นเห็นประจักษ์สาวกทั้งหลายก็ทุกข์ลำบากลำบนเพราะไม่ใช่เพียงสกุลหนึ่งสกุลเดียวหลายสกุลหลายชาติชั้นวรรณะที่สละตนออกมาเพื่อทำไม่เห็นเกิดความยากลำบากแม้จะเคยอยู่ในสกุลที่ได้เกียรติอ่อนเพียงใดเช่นสกุลกษัตริย์แต่เวลาเสด็จออกมาบวชในพุทธศาสนาปฏิบัติตนแบบลูกศิษย์มีครูตามร่องตามรอยพระบาทของพระพุทธเจ้าแล้วย่อมเป็นทุกข์ด้วยกันท่านยอมรับไม่ได้คำนึงไม่ได้คิดถึงไม่ได้วุ่นวายกับสมบัติเงินทองข้าวของมากน้อยสกุลสกุลสูงสกุลต่ำสกุลใดก็เป็นเหมือนกันกับโลกเขาเป็นความทุกข์ความลำบากไม่ได้วิเศษวิโสอะไรแหละก็เป็นไปตามสมมตินิยมของโลกเราจะหาธรรมวิเศษถ้าจะไปยุ่งกับสิ่งที่ต่ำตามยิ่งกว่าธรรมนี้แล้วเราจะหาความวิเศษเหนือสิ่งเหล่านั้นไปได้อย่างไรนี่แหละเป็นเหตุท่าน

พออกพอใจถ้าทราบซึ้งในพระว่าของพระเจ้าที่ทรงแสดงตามความสัตย์ความจริงตามเหตุตามผลการประพฤติปฏิบัติเมื่อใจมีกำลังมีศรัทธาความเชื่อมั่นในเหตุในผลแล้วความเพียรก็มีมาตามๆกันความอดความทนพออดพอทนทั้งนั้นมันดูกับใจดวงเดียวใจพอถอยอ่อนแอเสียอย่างเดียวอยู่ที่ไหนมันก็อยู่ไม่ได้มันทนไม่ได้ค่อยแต่จะตายถ้ากำลังใจมีกำลังศรัทธามีมันพออดพอทนทำไมจะไม่อดไม่ทนได้โลกเขาทำการทำงานเขาก็ทุกข์เหมือนกันกับเราเขาก็ทนเขายังทนได้เราที่ทำความภาคเพียรเพื่อถอดถอนกิเลสอันเป็นเสี้ยนเป็นหนามเป็นหอกเป็นหลาอยู่ภายในจิตใจให้ออกไปจากใจทำไมจะไม่ยอมรับทุกประเภทนี้ที่เป็นทุกข์ใจถึงธรรมอันวิเศษเราต้องยอมรับนักปฏิบัติต้องมีความเข้มแข็งให้มีความจริงจังต่อทุกสิ่งทุกอย่างด้วยความมีสติจดจ่อต่อเนื่องกันไปมีเจตนาอย่าล้อแหละความล้อแหละไม่ใช่นิสัยของผู้จะมีธรรมสมบัติขึ้นที่ใจจะกลายเป็นเรื่องกิเลสสมบัติกิเลสมันจะเป็นสมบัติได้ยังไงธรรมสัมปติสัมปติก็หมายถึงพร้อมสมบูรณ์หวังเป็นสิ่งที่พึงหวังด้วยความถึงพร้อมด้วยความสมบูรณ์พึงใจที่เรียกมันเป็นที่พึงใจอะไรมันจะเป็นสมบัติได้ไหนนอกจากมันเป็นข้าศึกเป็นมารอย่าลืมคำว่าสติผมเห็นคุณค่าของสติมากปัญญาสติเป็นสำคัญเพียรอยู่เสมอผู้มีสติอยู่ชื่อว่าผู้มีความเพียรยืนเดินนั่งนอนขบขันทำหน้าที่การงานเลยอย่างน้อยให้มีสัมปชัญญะรู้สึกตัวถ้าไม่มีสติจดจ่ออยู่กับคำภาวนาก็ให้มีความรู้สึกตัวเสมอไม่ผิดเวลาเราจะเอาเข้าสู่การสังวรจริงๆมันก็เหมือนกับสัตว์ที่เราเลี้ยงดูมันอยู่จะไล่ต้อนเข้าคอกเมื่อไหร่ก็ได้ไม่เหมือนที่ปล่อยไปตามยถากรรมกว่าจะไปตะเวนหาบางทีเขาเอาขึ้นเขียงแล้วคิดที่เราระมัดระวังเรารักษาจะอยู่โดยสม่ำเสมอเวลาจะให้เข้าสู่ความสงบในองค์ภาวนาก็ได้ตามความต้องการไม่ดื้อดึงเหมือนที่ปล่อยให้เป็นไปตามยถาตังการระมัดระวังสติก็ต้องฝืนเพราะฝืนกิเลสเป็นผู้ทำลายสติเป็นผู้ทำลายปัญญาเป็นผู้ทำลายความเพียรในแง่ธรรมะทุกด้านกิเลสจะต้องขีดต้องขวางต้องทำลายเสมอเพราะฉะนั้นการที่เราฝืนตรงนี้จึงเป็นการฝืนกิเลสอยู่ในตัวของมันเองถ้าเราไม่ฝืนก็คือว่าเราคล้อยตามกิเลสยอมจำนนกิเลสเราจะหาทางออกทางพ้นจากกิเลสไม่ได้มัดตัวกิเลสเข้าไปแบบนี้ที่เรียกว่าสติปัญญาเอาให้มันแหลมคมยิ่งกว่ากิเลสจึงจะปราบกิเลสได้ถ้ากิเลสยังแหลมคมกว่าเราเมื่อไหร่เราก็มีทางที่จะหลุดพ้นจากอำนาจของมันได้เนี่ยคุณต้องคิดตัวเสมอนักบวชเราสะดวกมากในการประกอบสมณกิจสมณธรรมทำเพื่อความสงบจิตการงานเพื่อความสงบเย็นใจเราทำได้สะดวกก็มีญาติโยมศรัทธามากมายกายกองที่จะคอยสนับสนุนอนุโมทนากับท่านผู้ตั้งใจเพื่อปฏิบัติไม่ตายไม่อดนอกจากเราจะอดเพื่อฆ่ากิเลสที่จะให้อดตายเพราะไม่มีผู้มาทำบุญให้ทานไม่ช่วยสอยไม่ให้ที่อยู่อาศัยเป็นไปไม่ได้เพราะคนบุญยังมีอยู่มากในเมืองไทยของเราเป็นเมืองพุทธด้วยขออนุโมทนาอยู่เสมออยากได้บุญได้กุศลด้วยทีนี้เราพูดที่จะเสาะแสวงหาบุญเพื่อตนและเพื่อผู้อื่นในอันดับต่อไปนั้นต้องตั้งหน้าตั้งตาประพฤติปฏิบัติอย่าลดละท้อถอยให้เห็นสมบัติอันพึงใจเกิดขึ้นที่ใจใจเองเป็นมหาสมบัติธรรมสมบัติก็อยู่ที่ใจมหาสมบัติทั้งมวลอยู่ที่ใจลงใจกับธรรมได้กลมกลืนไปหนึ่งอันเดียวกันแล้วนั่นแหละคือมหาสมบัติเวลานี้มีแต่กิเลสมันพันหัวใจจึงต้องได้แก้ได้ถอดได้ถอนฟาดเหวี่ยงกันอยู่ตลอดเวลาทุกข์ยากลำบากก็ทนเอา
นี่เนี่ยสิทนี่ครูอะไรจะยากที่จะฝึกฝนอบรมพระให้เต็มให้เป็นพระอย่างสมบูรณ์แบบให้เป็นคนอย่างสมบูรณ์แบบของคนไม่มีฝึกอะไรจะยากขึ้นกว่าฝึกคนคำว่าคนก็ต้องหมายอัตตบุคคลของเราเป็นอันดับแรกและการสอนไม่มีอะไรจะสอนยากขึ้นกว่าสอนคนหมายถึงเรา เป็นคนแรกเราสอนเรานั่นคือสอนคนเราฝึกเรานั่นแหละคือฝึกคนจึงต้องยากทุกระยะระยะไม่มีอันใดที่จะยากยิ่งกว่า การฝึกคนการทรมานคนการทำคนฝึกคนให้เป็นคนดีจนถึงขั้นวิเศษวิโสหมายเอาตัวของเราเป็นคนเป็นคนเป็นคนคนภายนอกคนอื่นนั้นไม่มีปัญหายิ่งกว่าเราจะฝึกเรา ให้เป็นเราอย่างเต็มตัวเมื่ออันนี้สมบูรณ์แล้วเรื่องประโยชน์ทางโลกนั้นมันแยกกันไม่ออกเพราะโลกกับธรรมอาศัยกันอยู่แล้วชาวบ้านกับชาววัดก็แยกกันไม่ออกอาศัยซึ่งกันและกันหากเป็นไปเองตั้งพระพุทธเจ้าเมื่อได้ตัดจะรู้แล้วเรื่องประโยชน์ของโลกก็ตามมาเองในขณะที่ทรงบำเพ็ญไม่ทรงสนพระทัยกับผู้หนึ่งผู้ใดทั้งนั้นนี่จะตั้งหน้าประพฤติปฏิบัติกำจัดสิ่งที่มืดมนอนตรการอยู่ภายในจิตไม่มีอะไรที่จะมืดยิ่งกว่ากิเลสครอบหัวใจสิ่งที่มีอยู่มันก็ไม่เห็นสิ่งที่มีอยู่ควรจะรู้มันก็ไม่รู้เพราะกิเลสไม่ให้เห็นกิเลสไม่ให้รู้กิเลสไม่ให้เชื่อกิเลสไม่ให้ทำนี่สำคัญตรงนี้กิเลสเป็นผู้คัดผู้ค้านผู้ขีดผู้ขวางอยู่ในหัวใจของเราเนี่ยนั้นจึงรู้ไม่ได้เห็นไม่ได้ในสิ่งที่มีดังพระพุทธเจ้าทรงแสดงไว้ทุกแง่ทุกมุมบาปก็ไม่ทราบว่าเป็นยังไงบุญก็ไม่ทราบว่าเป็นยังไงนรกไม่ทราบว่าเป็นยังไงสวรรค์ไม่ทราบเป็นยังไงพรหมโลกไม่ทราบเป็นยังไงนิพพานไม่ทราบเป็นยังไงทั้งที่ใจนี้แหละจะเป็นผู้รู้แต่มันรู้ไม่ได้เพราะถูกกิเลสปิดเอาอย่างมิดตัวการประพฤติปฏิบัติทางความภาคเพียรของเราเป็นการเปิดการเพิกถอนสิ่งที่หุ้มห่อให้เมื่อคิดปิดตาภายในใจนี้ออกไปโดยลำดับหรือเห็นความสงบก็ให้เห็นสมาธิก็จะได้รู้ได้เห็นที่ใจเมื่อความวุ่นวายในตัวกิเลสจางลงไปจางลงไปปัญญาความสอดส่องก็มีทางจะออกจะก้าวเดินได้เพราะกิเลสไม่จีบไม่ขวางปิดตันไว้เสียจนหาทางออกไม่ได้ปัญญาก็ออกได้กล้าได้เมื่อจิตมีความสงบพอเป็นปากเป็นทางแล้วปัญญาก็พอจะก้าวเดินได้หรือก้าวเดินได้และก้าวเดินได้อย่างเป็นขุนนั่นมีกิเลสเท่านั้นเป็นผู้ปิดบังของจริงมีมากเท่าไหร่จะควรจะรู้เต็มหัวใจความรู้ความเห็นความเป็นต่างๆที่ไม่เคยปรากฏขึ้นภายในใจย่อมปรากฏขึ้นเรื่อยๆอุบายวิธีการต่างๆปรากฏขึ้นเรื่อยความจริงที่เคยมีอยู่ที่ไหนที่ไหนมาดั้งเดิมมาดั้งเดิมแต่เราไม่รู้ก็กลับให้รู้ให้เห็นขึ้นมาชัดขึ้นมาภายในใจสุดท้ายใจก็เปิดตัวเองขึ้นมาเพราะไม่มีอะไรปิดกิเลสสลายตัวไปหมดแล้วเหลือตั้งแต่ความรู้อันเป็นธรรมล้วนๆทำไมจะไม่มองเห็นสิ่งทั้งหลายโลกวิถูรู้แจ้งโลกก็รู้แจ้งที่ใจนี้ก่อนเมื่อรู้แจ้งที่ใจแล้วสิ่งต่างๆมันก็รู้เองมันปิดไม่อยู่ปิดใจมีแต่กิเลสทั้งนั้นปิดใจอยู่พอกิเลสสิ้นสร้างไปแล้วอะไรจะปิดใจไม่อยู่เลยแต่รู้อย่างประจักษ์เรารู้ประจักษ์เราเพียงคนเดียวเท่านั้นสามารถที่จะพูดได้เต็มปากเพราะพูดด้วยความรู้จริงเห็นจริงไม่ได้พูดด้วยความด้นเดาเก่ามาแล้วก็ทราบแล้วว่าพุทธเจ้าเพียงพระองค์เดียวเท่านั้นสามารถเป็นศาสดาสอนโลกทั้งสามได้สัทธาเทวมนุษย์สามหนังสังสิทธิ์ทำบทย่อท่านแสดงเอาไว้มันเพียงแต่เป็นครูของเทวดาเท่านั้นยังเป็นครูของเทวดาอินทร์ผมทั้งหลายอีกด้วยนั่นแหละความรู้ที่จริงสามารถสอนได้หมดถอดออกมาพูดได้ทั้งนั้นเพราะออกมาจากความรู้จริงเห็นจริงไม่งกงันไม่รูปไม่คำเราจะพยายามสอนเราเพียงคนเดียวทั้งที่มีเครื่องมือคือเจ้าอาวาสพระเจ้าอุบายต่างๆยังสอนไม่หมดแล้วมันก็ยังเป็นไปไม่ได้จะหวังเอาผลเอาประโยชน์อะไร
ตายเกิดตายทุกข์ตายยากตายลำบากวกเวียนกันอยู่ไม่หยุดไม่ถอยมันได้ผลประโยชน์อะไรภพนั้นกับภพนี้มันต่างกันไหนก็คือภพแห่งความเกิดความตายความทุกข์ความทรมานเหมือนกันจะเอาความวิเศษวิโสจากการเกิดการตายนี้มันวิเศษวิโสกันหมดแล้วในโลกธาตุนี้ไม่มีใครยิ่งกว่าใครความพ้นจากสิ่งเหล่านี้เพราะทำลายเชื่อมันหมดแล้วเท่านั้นเป็นผู้ประสบเป็นผู้หมดกังวลแล้วทีนี้เป็นนั้นว่าขาดบั้นไปแล้วนัตถิดานิปุณัพโภตอนนี้ความเกิดความตายทำท่ำทักษะอย่างที่เคยเป็นมาของเราไม่มีแล้วหมดแล้วการปฏิบัติลงได้จริงจังกับธรรมะปฏิบัติแล้วผลจะต้องปรากฏขึ้นไปตั้งแต่ขั้นความสงบเย็นใจปัญญาจะก้าวออกไปเรื่อยสิ่งที่ไม่เคยรู้ก็จะรู้ขึ้นมาภายในจิตใจสิ่งที่ไม่เคยละได้ก็ละได้เป็นลำดับกิเลสประเภทต่างๆขาดที่หัวใจนะอย่าว่าขาดที่ไหนนะเมื่อรู้แจ้งกันชัดเจนแล้วมันก็ขาดไปเป็นลำดับลำดับแต่ไม่ใช่ขาดทีเดียวแบบขาดสะบั้นไปเลยนอกจากที่ปาปัญญาที่บรรลุธรรมได้อย่างรวดเร็วเท่านั้นผมเนยยะจึงต้องฝึกทรมานตนด้วยวิธีการต่างๆต้องขาดไปโดยลำดับลำดาตั้งแต่ขั้นหยาบขั้นกลางขั้นละเอียดค่อยขาดไปบทสุดท้ายคืออวิชชาขาดจากใจนั้นจึงขาดสะบั้นฉะนั้นขาดสะบั้นเหมือนกันหมดพอถึงจุดนั้นแล้วก็เหมือนกับถอนรากแก้วพรวดขึ้นมาพรวดเดียวเท่านั้นหมดนั่นแหละถอนรากแก้วของอวิชชาพรวดขึ้นจากใจเท่านั้นหนเดียวเท่านั้นไม่ต้องได้ถอนอีกแล้วทีนี้อกุปธรรมอันนี้เป็นอกุปธรรมขั้นสุดยอดอกุปธรรมขั้นโสดานั้นเป็นขั้นหนึ่งขั้นสกิทาเป็นขั้นหนึ่งขั้นพระนาคาเป็นขั้นหนึ่งขั้นพระอรหันต์เป็นขั้นหนึ่งคือคำว่าสกิทาโสดานั้นท่านเป็นอกุปธรรมคือหมายความว่าไม่เสื่อมจากนี้ลงไปอยู่แล้วแต่ยังมีความเจริญความเสื่อมในขั้นที่ตนกำลังก้าวกำลังปีนอยู่ยังไม่ได้ที่ยึดที่เกาะอย่างเต็มที่ปีนขึ้นตกลงเป็นขึ้นตกลงอันนั้นยังมีการกำเริบส่วนขั้นภูมิที่ได้แล้วนั้นเป็นอกุปธรรมไม่กำเริบคือหมายความว่าไม่เป็นอื่นพอก้าวขึ้นอีกพักหนึ่งได้เป็นที่แน่แล้วนั่นก็เป็นอกุปะอีกแล้วก้าวต่อไปเห็นพระสกิทาคาจะก้าวขึ้นสู่พระอนาคาก็ต้องก้าวแล้วตกไปก้าวแล้วตกลงก้าวแล้วตกลงเรียกว่าเจริญแล้วเสื่อมเจริญแล้วเสื่อมเพราะยังไม่ชำนาญจนกระทั่งชำนาญจนถึงกับเกาะติดปั๊บแล้วก็เป็นอกุปะในขั้นนั้นๆพอถึงขั้นอรหัตภูมิเต็มตัวแล้วหมดที่นี่ไม่มีก้าวไปไหนอีกจึงไม่มีคำว่าตกลงอีกไม่มีคำว่าเจริญแล้วเสื่อมอีกเพราะเจริญเต็มที่ธรรมะเจริญเต็มภูมิแล้วถึงหลักธรรมชาติเป็นอกุปะขั้นสุดยอดที่กล่าวมาทั้งหมดนี้ไม่ใช่อันใดสิ่งใดจะเป็นผู้สัมผัสจะเป็นผู้รับรู้จะเป็นเจ้าของสมบัติที่กล่าวนี้นอกจากใจดวงเดียวนี้เท่านั้นทำทั้งมวลมีใจดวงเดียวนี้เท่านั้นจะเป็นผู้รับสัมผัสสัมผัสจะเป็นผู้บรรจุไว้ในตนเป็นมหาสมบัติขอให้ทุกท่านพยายามให้เห็นของวิเศษภายในใจของตนจะหายกังวลในสิ่งทั้งหลายโดยไม่ต้องสงสัยต่อไปนี้ท่านปัญญาอธิบายให้เพื่อนฟัง

0: นับแต่วันเข้าพรรษามาจนกระทั่งวันนี้ไม่เคยมีการประชุมกันเลยประชุมเฉพาะวันเข้าพรรษาเท่านั้นก็จะเรียกว่า1เดือนก็ไม่ผิดยังอีกวันเดียวเท่านั้นก็จะครบเดือนนับแต่วันเข้าพรรษามาซึ่งแต่ก่อนก็ไม่เคยได้ทำอย่างนี้นี่ก็เพราะธาตุขันธ์ไม่อำนวยมีขัดมีข้องอยู่ตลอดเวลายิ่งนับวันแสดงให้เห็นชัดเจนในสิ่งที่ไม่ปรากฏไม่เคยปรากฏก็ปรากฏขึ้นมาเรื่อยๆเพราะฉะนั้นขอให้หมู่เพื่อนได้ตั้งอกตั้งใจประพฤติปฏิบัติทำอย่าได้ประมาทนอนใจไม่มีสิ่งใดที่จะเป็นของแปลกประหลาดในโลกอันนี้มีอย่างนี้มาตั้งกับตั้งกันและจะมีอย่างนี้ไปเรื่อยๆจนประมาณไม่ได้นั่นแหละเพราะเรื่องของสมมุติเป็นอย่างนี้หาที่ยุติไม่ได้ไม่เหมือนเรื่องวิมุตติได้จากความหลุดพ้นของใจนี่จึงเตือนเพื่อนฝูงทั้งหลายให้ระลึกอยู่เสมอว่าความทุกข์เป็นความทุกข์ความสุขเป็นความสุขไม่มีคำว่าชินชาการแนะนำสั่งสอนเพื่อนฝูงตั้งแต่เกี่ยวข้องกันมาผมก็พยายามแนะนำสั่งสอนเต็มสติกำลังความสามารถเรื่อยมาทั้งด้านปริยัติทั้งด้านปฏิบัติได้พยายามขวนขวายเต็มกำลังในการนำมาอบรมสั่งสอนหมู่เพื่อนทางด้านปริยัติเราก็พยายามค้นคว้าตั้งแต่เริ่มแรกเรียนหนังสือเพื่อเอาความสัตย์ความจริงหลักเกณฑ์อันถูกต้องดีงามเข้าสู่ตัวเป็นอันดับแรกเพราะการเรียนหนังสือของผมไม่ได้มีความมุ่งหมายที่จะต้องการยศถาบรรดาศักดิ์อันใดดังโลกทั้งหลายเขาต้องการแม้จะมีกิเลสอยู่ภายในหัวใจก็ตามแต่มีความมุ่งหมายที่จะออกประพฤติปฏิบัติธรรมเพื่อแก้และเพื่อถอดถอนกิเลสโดยถ่ายเดียวเท่านั้นหลังจากการศึกษาเสร็จเรียบร้อยแล้วเพราะฉะนั้นการศึกษาเล่าเรียนจึงเรียนจึงค้นคว้าเต็มสติกำลังด้วยความสนใจทุกแง่ทุกมุมการค้นหนังสือก็ไม่ได้มีประมาณนอกจากหลักวิชาที่เรียนมาแล้วยังค้นคว้าเพื่อหาหลักหาเกณฑ์อันสำคัญที่จะได้นำออกไปปฏิบัติเวลาได้บำเพ็ญทางด้านปฏิบัติเต็มเม็ดเต็มหน่วยตามความต้องการแล้วเพราะฉะนั้นการแนะนำสั่งสอนเพื่อนฝูงทางด้านปริยัติที่ได้ศึกษาค้นคว้ามามากน้อยตามกำลังของตนจึงไม่ได้มีความสงสัยในแง่ธรรมต่างๆที่นำมาสอนหมู่เพื่อนสอนอย่างเต็มเม็ดเต็มหน่วยตามตำรับตำราที่ได้พบได้เห็นมาอย่างเช่นสอนให้อยู่ ดังพระพุทธเจ้าท่านประทานพระโอวาทแก่บรรดาภิกษุบริษัทท่านสอนอย่างไรที่อยู่ที่อาศัยการประกอบความภาคเพียรปัจจัยทั้ง4ปฏิบัติอย่างไรที่จะให้พอเหมาะพอดีนี่ที่พระพุทธเจ้าทรงสั่งสอนภิกษุบริษัทในครั้งนั้นก็พยายามค้นคว้าและเก็บเล็กผสมน้อยตามกำลังของตนออกมาและทางภาคปฏิบัติตั้งแต่วันเริ่มแรกออกปฏิบัติเรื่อยมาทั้งเหตุคือการบำเพ็ญหนักเบามากน้อยเพียงไรและผลที่ปรากฏขึ้นภายในจิตใจจากการปฏิบัติมากน้อยเพียงไรก็ได้นำมาสั่งสอนหมู่เพื่อนด้วยความเปิดเผยเพราะอำนาจแห่งความเมตตาสงสารอยากให้รู้ให้เห็นให้เป็นดังที่อธิบายให้ฟังนั้นๆเมื่อสรุปความลงแล้วทั้งด้านปริยัติทั้งด้านปฏิบัติที่ได้ศึกษาเรียนมาและได้ปฏิบัติบำเพ็ญมาเต็มสติกำลังความสามารถของตนแล้วนำออกแนะนำสั่งสอนหมู่เพื่อนจึงไม่มีความสงสัยในแง่แห่งธรรมที่สั่งสอนหมู่เพื่อนทั้งด้านปริยัติและด้านปฏิบัตินี้เลยเพราะฉะนั้นจงเป็นที่แน่ใจสำหรับเพื่อนฝูงที่มาอบรมศึกษาที่ได้แนะนำสั่งสอนอย่างไรอย่าให้ผิดให้พลาดจากหลักคำสอนของพระพุทธเจ้าที่ได้นำมาแนะนำสั่งสอนหมู่เพื่อนก็ดีที่เพื่อนฝูงได้ศึกษาเรียนปฏิบัติมาก็ดีให้นำสิ่งที่ถูกต้องดีงามนั้นมาประพฤติปฏิบัติต่อตนเองให้เห็นผลประจักษ์ดังที่พระพุทธเจ้าทรงบำเพ็ญและเห็นผลมาแล้วประกาศทั้งเหตุทั้งผลแก่บรรดาสาวก ทั้งหลายจนปรากฏเป็นพระอรหันต์ขึ้นมานับจำนวนไม่น้อยให้สมกับว่าธรรมเป็นอกาลิโกไม่มีการไม่มีสถานที่เริ่มเวลาเช้าสายบ่ายเช้าสายบ่ายเย็นเป็นหลักความจริงมาโดยตลอดไม่ว่าพระพุทธเจ้าจะทรงพระชนอยู่หรือปรินิพพานไปแล้วธรรมย่อมเป็นธรรมผิดย่อมเป็นผิดถูกย่อมเป็นถูกบาปย่อมเป็นบาปบุญย่อมเป็นบุญสุขย่อมเป็นสุขทุกข์ย่อมเป็นทุกข์นรกสวรรค์ย่อมเป็นนรกสวรรค์นิพพานย่อมเป็นนิพพานสรุปความลงความพ้นทุกข์ย่อมเป็นความพ้นทุกข์โดยสมบูรณ์นี่คือหลักธรรมที่คงเส้นคงวาหนาแน่นมาตลอดและจะเป็นอย่างนี้ไปตลอดกาลไหนๆท่านผู้ปฏิบัติทั้งหลายก็ปฏิบัติเพื่อแก้สิ่งที่ไม่พึงปรารถนาซึ่งฝังจมอยู่ภายในตัวของเราเองเฉพาะอย่างยิ่งภายในจิตใจทำให้เกิดความทุกข์ความเดือดร้อนและอยู่ใต้กฎอำนาจแห่งธรรมชาตินี้เรื่อยมาไม่มีทางที่จะได้เลื่อนรอดออกไปเพราะเห็นแสงสว่างกระจ่างแจ้งแห่งธรรมทั้งหลายเลยจึงมีตั้งแต่เรื่องความทุกข์ความทรมานภายในจิตใจเราทั้งหลายไม่มีความเข็ดหลาบในความทุกข์ความทรมานเฉพาะอย่างยิ่งในชาติปัจจุบันนี้ก็เห็นประจักษ์แล้วก็เมื่อไม่มีความเข็ดหลาบในสิ่งที่ปรากฏกับตนทั้งๆที่ตนก็ไม่พึงปรารถนาอย่างนี้แล้วความเพียรที่จะก้าวต่อไปก็ไม่มีกำลังการแก้ไขดัดแปลงตนเองทุกชิ้นทุกอันซึ่งคือว่าความดีแล้วจะไม่มีกำลังแต่สิ่งที่เราไม่ต้องอุดต้องหนุนมันนั้นเป็นสิ่งที่คล่องตัวอยู่ตลอดเวลาภายในจิตใจของเราเพราะเคยครองหัวใจสัตว์มามากต่อมากนานแสนนานแล้วทุกดวงของจิตใจที่อยู่ใต้อำนาจของมันนี้หนุนขึ้นทุกวันทุกวัน หนุนอยู่ภายในจิตใจของเรานี่แหละสิ่งนี้หนุนก็เรียกว่าก่อไฟขึ้นเรื่อยๆเสริมหาเชื้อมาเสริมไฟขึ้นเรื่อยๆภายในจิตใจของเราราคะกิเลสก็นับวันหนาแน่นเมื่อราคะกิเลสเป็นต้นเหตุเป็นตัวใหญ่โตอันสำคัญแล้วย่อมจะฉุดลากจิตใจให้เกิดความโทสะความขี้ความโกรธความอิจฉาพยาบาทขึ้นอย่างรวดเร็วและมีกำลังมากเนี่ยถ้าธรรมชาตินี้ได้อ่อนตัวลงไปสิ่งทั้งหลายก็ย่อมอ่อนไปอ่อนไป ความสุขก็ย่อมปรากฏขึ้นมาเฉพาะนักปฏิบัติแล้วความสงบนี้เป็นพื้นฐานอันสำคัญที่ควรจะได้จะถึงที่ควรจะได้เป็นสมบัติของเราผู้ปฏิบัติได้ทรงไว้ไม่มากก็พอประจักษ์ในหัวใจคือความสงบเย็นใจจากการบำเพ็ญภาวนานี่เป็นหลักสำคัญมากในพระว่าที่ทรงสั่งสอนภิกษุบริษัทเน้นหนักลงในเรื่องศีลในสมาธิปัญญาวิมุตติหลุดพ้นนี้มากต่อมากเท่าที่ได้ศึกษาเรียนมาจึงไม่สงสัยในการที่จะนำข้ออัดข้อธรรมเหล่านี้มาสั่งสอนหมู่เพื่อนท่านสอนพระสอนประเภทหนึ่งสอนคฤหัสถ์ญาติโยมเป็นอีกประเภทหนึ่งเพราะท่านเหล่านั้นเป็นกองหลังกองเสบียงผู้คอยส่งเสริมผู้ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบเป็นกำลังทางด้านปฏิบัติสืบเนื่องกันไปหนุนกันไปสำหรับผู้เข้าสู่แนวรบที่จะฟาดฟันหั่นแหลกกับกิเลสแล้วแยกตัวออกจากการบีบบังคับให้หลุดพ้นนั้นคือเรื่องของพระโดยตรงนี่เรียกว่าเป็นแนวหน้า ท่านจึงสอนธรรมเพื่อความหลุดพ้นโดยลำดับมากยิ่งกว่าธรรมอื่นใดท่านทั้งหลายจำไว้อย่างถึงใจ นี่แหละเรื่องความทุกข์ก็สดๆร้อนๆอยู่ภายในตัวของเราในใจของเราทุกเวลาไม่ต้องไปหาที่ไหนพอให้เกิดความสงสัยเพราะความสงสัยว่าทุกข์มีหรือไม่มีทุกข์มีมากมีน้อยเพียงไรให้ดูในตัวของเราในใจของเหล่านี้ถ้ากิเลสเครื่องเสริมไฟหรือเป็นฟืนเป็นไฟสั่งสมตัวขึ้นมากน้อยแม้ภายในใจของเราที่กำลังบำเพ็ญภาวนาอยู่นี่ก็กวัดแกว่งยุ่งเหยิงวุ่นวายขึ้นในขณะนั้นประจักษ์ใจของเราจึงไม่ควรที่จะสงสัยว่าทุกข์มีหรือไม่มีแล้วทุกข์เป็นยังไงมีความชินชาต่อมันหรือไม่เช่นไฟถูกไฟที่หรือเหยียบเพียงฐานไฟเท่านั้นเป็นอย่างไรมีความชินชากับมันอย่างไรบ้างหรือไม่เรื่องของความทุกข์นี้ก็เป็นเช่นนั้นเหมือนกันเ นี่ยที่พระพุทธเจ้าทรงฉุดทรงลากสัตว์โลกทั้งหลายให้หลุดพ้นจากทุกข์เพราะพระองค์ได้รู้ได้เห็นได้เคยเสวยมาแล้วทั้งพระองค์เองและสัตว์โลกทั่วไปอย่างประจักษ์พระทัยไม่มีทางสงสัยในเรื่องความทุกข์ที่สัตว์ท่านหลายได้รับมากน้อยทั่วแดนโลกธาตุจึงได้นำนั้นมาประกาศธรรมสอนโลกเพื่อให้เห็นโทษเห็นฐานของมันและประกาศความหลุดพ้นจากพระทัยของพระพุทธเจ้าเสียเองว่าเป็นผู้หลุดพ้นแล้วถึงขั้นศาสดาเอก ไม่มีใครเสมอทุกข์ก็เห็นอย่างสมบูรณ์สาเหตุที่ทำให้เกิดทุกข์คือกิเลสตัณหาประเภทต่างๆก็ประจักษ์อย่างสมบูรณ์และละได้อย่างเด็ดขาดไม่มีกิเลสตัวใดเหลือหลออยู่ในพระทัยแม้นิดหนึ่งเลยถึงขั้นบริสุทธิ์ความถึงขั้นแห่งความบริสุทธิ์พุทโธเต็มพระองค์ท่านหรือว่าเต็มดวงจนเป็นศาสดาเอกก็ประจักษ์อยู่ในพระทัยนำความอัศจรรย์ที่หลุดพ้นแล้วจากทุกข์ทั้งหลายเพราะกิเลสเป็นเหตุนั้นมาสั่งสอนสัตว์โลกอย่างเต็มเม็ดเต็มหน่วยเต็มสติกำลังพระเมตตาที่มีในพระทัยของพระองค์การแนะนำสั่งสอนของพระพุทธเจ้ากับการประกอบความภาคเพียรของเรานั้นให้เอามาเทียบกันดูหนักมากขนาดไหนที่พระพุทธเจ้าทรงสั่งสอนและทรงสั่งสอนอย่างแท้อย่างจริงมาจากความจริงทั้งหลายทั้งสุขทั้งทุกข์ ทั้งสาเหตุให้เกิดสุขทั้งสาเหตุให้เกิดทุกข์พร้อมทั้งสุขพร้อมทั้งทุกข์ออกมาประกาศกังวานให้โลกทั้งหลายได้ทราบตลอดมานี้ออกมาจากพระทัยทั้งนั้นนะความเมตตาก็เต็มพระทัยสั่งสอนอัตธรรมทุกแง่ทุกมุมไม่มีคำว่าเบาว่าบางมีแต่ความหนักแน่นแม่นยำเต็มไปด้วยเหตุด้วยผลที่จะให้สัตว์ให้สัตว์โลกทั้งหลายได้รู้ได้เห็นประจักษ์ใจสิ่งที่ควรถอนก็จะรีบถอนตัวออกมาสิ่งที่ควรจะบำเพ็ญเน้นหนักในทางความดีงามก็ให้บำเพ็ญเน้นหนักลงไปเรื่อยๆด้วยพระเมตตาของพระองค์อันนี้พวกเราผู้ประพฤติปฏิบัติตามพระองค์ท่านถ้าเป็นอยู่อย่างที่เป็นนี้มันเข้ากันไม่ได้มีแต่ความอ่อนแอทอดแท้เหลวไหลทำอะไรไม่มีน้ำใจพอที่จะทำให้กิเลสถลอกปอกเปิดสมพระเมตตาที่ทรงถอดทรงถอนให้นั่นเลยด้วยอุบายวิธีการต่างๆเอามาเทียบอย่างนี้ที่เรานักปฏิบัติถ้าพูดตามภาษาของโลกก็ขอให้เห็นใจพระพุทธเจ้าที่ทรงบำเพ็ญมาโดยลำพังพระองค์เพื่อความตรัสรู้เป็นอันดับแรกก็หนักแสนหนักนานแสนนานไม่ทราบว่ากี่กับกี่กันกว่าจะได้มาเป็นพระพุทธเจ้าเป็นอันดับแรกของพระซึ่งเป็นสมบัติของพระองค์เองแล้วก็นำมาสั่งสอนสัตว์โลกเลื่อยมาจนกระทั่งปัจจุบันนี้หนักขนาดไหนพระภาระของพระพุทธเจ้าตั้งแต่ทรงบำเพ็ญมาจนกระทั่งได้ผลเป็นที่พอพระทัยแล้วนำมาประกาศสอนโลกเรื่อยมาจนกระทั่งปัจจุบันนี้ไม่มีธรรมบทใดได้ขาดตกบกพร่องไปเพื่อความถูกต้องดีงามเต็มไปด้วยความถูกต้องดีงามที่จะให้สัตว์ทั้งหลายได้ละเต็มสติกำลังความสามารถในสิ่งไม่ดีทั้งหลายและให้ได้บำเพ็ญสิ่งที่ถูกต้องดีงามให้เต็มเม็ดเต็มหน่วยเต็มกำลังของตนทั้งนั้นเราต้องคิดให้มากในเรื่องเช่นนี้ตกใจกิเลสมันเหยียบมันย่ำบังคับบัญชาตลอดเวลาไม่ปลุกไม่ฉุดไม่ลากไม่ได้วิธีการปลุกวิธีการฉุดการลากวิธีโต้ตอบกันทางแง่แห่งสติปัญญาต้องให้เป็นไปในวงความเพียรของผู้ปฏิบัติอย่าอยู่เหินห่างจากความคิดความอ่านไตร่ตรองอย่าอยู่เหินห่างจากสติคือความรู้สึกตัวอยู่เสมออย่าอยู่เหินห่างจากปัญญาความพินิจพิจารณาหนักเบามากน้อยในแง่ต่างๆแห่งความดีชั่วทั้งหลายที่เรียกว่าธรรมอย่างนี้จึงชื่อว่าเป็นผู้ปลุกตนเองออกจากความหลับได้จากที่เรียกเป็นผู้กล่อมให้หลับสนิทมืดมิดปิดตาทั้งตื่นนอนทั้งหลับทั้งมืดทั้งแจ้งเอียบทต่างๆถูกกิเลสปิดบังหุ้มห่ออยู่อย่างมืดมิดปิดตานี่เป็นสิ่งสำคัญมากขอให้ทุกท่านได้พินิจพิจารณาอย่างถึงใจ มีกับพูดซ้ำแล้วซ้ำเล่าเพราะความสงสารหมู่เพื่อนไม่ได้สงสารธรรมดาที่เพียงคิดเอาคาดเอาหากเป็นอยู่ในหัวใจนี่ทีเดียวไม่เป็นอย่างอื่นเต็มอยู่ในหัวใจที่เกี่ยวข้องกับหมู่กับเพื่อนตลอดโลกทั่วไปยังได้พยายามตะเกียกตะกายแนะนำสั่งสอนอย่างเน้นอย่างหนักเต็มเม็ดเต็มหน่วยไม่ว่ากิริยาท่าทางที่ออกมาจากกำลังของใจซึ่งหนุนเนื่องมาจากความเมตตาสงสารการแสดงธรรมจึงมีการแสดงดังที่รู้เห็นดังที่ได้ยินกันอยู่นั่นแหละไม่ใช่เป็นมาเพราะอำนาจแห่งพลังของกิเลสหรืออำนาจของกิเลสผลักดันออกมาให้แสดงกิริยาท่าทางซุ่มเสียงอย่างนั้นแต่เป็นเรื่องของอัตของธรรมเป็นเรื่องความจริงทั้งหลายเอาขอพูดเต็มเม็ดเต็มหน่วยว่าได้รู้ได้เห็นอย่างไรออกมาเปิดมาเผยเพราะสิ่งที่เป็นโทษเป็นจริงๆสิ่งที่เป็นคุณเป็นจริงเป็นอย่างเต็มเม็ดเต็มหน่วยไม่มีอะไรบกพร่องถ้าว่ามหันตทุกข์ก็เป็นจริงๆประจักษ์อยู่ในหัวใจเอาบรมสุขก็ดำเพ็ญให้ถึงหัวใจอย่างไม่มีที่สงสัยแล้วทำไมจะพูดไม่ได้ตามเรื่องอัดเรื่องทำหนักเบาแง่น้อยทั้งหนักบะหนักเบามากน้อยทั้งแง่ดีแง่ชั่วแง่สุขแง่ทุกข์นี่แหละอันสำคัญแล้วที่กล่าวมาเหล่านี้สัตว์ตัวใด ไม่เคยสัมผัสสัมพันธ์สัตว์ตัวใดไม่ได้เคยเสวยส่วนมากมักจะเสวยตั้งแต่สิ่งที่ต่ำทรามที่ไม่พึงปรารถนามีแต่ทุกข์ทุกข์ทุกข์เรื่อยจนกระทั่งถึงขั้นมารแต่ทุกข์แล้วก็ถูกปิดถูกบังเรื่อยมากบเรื่อยมากบเรื่อยมาไม่เห็นร่องเห็นรอยแห่งความเป็นมาของตนแม้จะทุกข์ขนาดไหนอันนี้ที่มันน่าสลดสังเวชเอาอย่างมากสำหรับพวกเราทั้งหลายหูมีตามีไม่เห็นใจมีไม่รู้สติปัญญามีไม่ได้คิดสอดส่องไปถึงมันได้เลยนี่คือสำคัญนี่แหละมันหนาแน่นเวลามันเก่งๆอย่างนี้กิเลสเวลามันละเอียดละเอียดเราอยากจะทราบความละเอียดของกิเลสให้ปฏิบัติบำเพ็ญทางด้านจิตตภาวนาเข้าให้มากๆภูมิจิตภูมิธรรมถึงเข้าถึงขั้นสมาธิก็เริ่มเห็นโทษแห่งความฟุ้งซ่านความวุ่นวายความสายแสบความกวัดแกว่งของจิตเป็นลำดับลำดาจิตเข้าสู่ความสงบละเอียดเท่าไรก็ยิ่งเห็นคุณค่าแห่งความละเอียดของจิตที่เป็นความสงบแล้วเกิดความสุขขึ้นมาในขณะเดียวกันก็ได้เห็นโทษแห่งความวุ่นวายของใจทั้งหลายซึ่งไม่เคยได้รับความสงบแต่ก่อนมาเป็นลำดับลำดาขึ้นมานี่มันเห็นประจักษ์อยู่ในใจทั้งดีทั้งชั่วเพราะจิตนี้เคยได้สัมผัสสัมพันธ์สิ่งนี้มาแล้วทำไมจะไม่ประจักษ์เอามาเทียบเคียงกันก็รู้กันทันทีนี่เพียงสมาธิเท่านี้ก็เป็นคู่ฟัดคู่เหวี่ยงคู่เทียบคู่เคียงกันแล้วเห็นอย่างชัดเจนดังนั้นเอาก้าวขึ้นสู่ปัญญาถ้าเราจะได้เห็นเรื่องของกิเลสที่มันทำให้สัตว์โลกได้รับความล่มจมที่หายเรื่อยมาไม่ทราบกลับใดกันเอาพิจารณาลงไปเราอยากจะพูดเอาเลยมันถึงใจดีเพราะได้เคยปฏิบัติมาอย่างนี้เวลาเอาข้อกิเลสเอาอย่างนี้จริงๆผมขอพูดให้ท่านทั้งหลายได้ฟังด้วยความถึงใจว่าได้ปฏิบัติมาอย่างนี้หากจะรู้ก็รู้อย่างนี้นะไม่ได้รู้อย่างอื่นเพราะฉะนั้นจึงกล้าพูดที่ใครจะว่าบ้าก็บ้าใครจะว่าเป็นอะไรก็ว่าโลกเขาพูดได้เรื่องโลกเรื่องธรรมเรื่องความจริงทั้งหลายที่ได้รู้ได้เห็นมาธรรมพระพุทธเจ้าประกาศธรรมสอนโลกเพื่อให้รู้เห็นจริงทำไมรู้ไม่ได้ทำไมเห็นไม่ได้รู้ได้เห็นได้ทำไมสอนกันไม่ได้พูดกันไม่ได้นั่นเอากันตรงนี้สินี่เป็นคำพูดคำสอนกันไม่ใช่คำอวดอุตริว่าไม่มีในตนก็มาอวดไม่มียังไงความจริงมีอยู่พระพุทธเจ้าสอนให้เห็นให้รู้ความจริงภายในจิตใจของตัวเองเมื่อรู้แล้วทำไมพูดไม่ได้สอนไม่ได้นี่เอาปฏิบัติลงไปยิ่งถึงขั้นปัญญาด้วยแล้วนี่เราขอพูดเป็นกลางๆไปเลยไม่แยกไม่แยกถึงเรื่องปัญญาประเภทเช่นอย่างพิจารณาดังเรื่องนั้นเรื่องนี้นี่เราจะพูดเพื่อให้เห็นเรื่องของกิเลสโทษของกิเลสกลมายาของกิเลสเมื่อปัญญาถึงขั้นละเอียดเข้าเพียงไรเรื่องของกิเลสที่มันเคยซุกเคยซ่อนเคยหลบเคยหลีกปลีกตัวใช้กลมายาทำลายสัตว์ทรมานสัตว์ให้รับความที่หมายผลที่เรื่อยมานั้นมันก็รู้กันไปโดยลำดับรู้ไปที่ไหนเผาไหม้กันไปที่นั่นเช่นอย่างไฟได้เชื้อเผาไปไหม้ไปสืบต่อกันไปจนกระทั่งเชื่อไม่มีเหลือแล้วไฟถึงจะดับจะมอดตัวเองนี่ชั้นใดก็เหมือนกันเรื่องของปัญญาที่อยากจะทราบเรื่องของกิเลสที่มันเคยเป็นข้าศึกต่อหัวใจเรานั่นแหละเป็นสำคัญเพราะเราเป็นนักปฏิบัติที่จะถอดถอนตนเองให้พ้นจากฟืนจากไฟจงจดจ่อสติปัญญาเข้ามาสู่ที่นี่ตามที่อธิบายอยู่เวลานี้เมื่อสติปัญญามีความสามารถแก่กล้าแล้วปิดไม่อยู่ไม่เคยรู้ไม่เคยเห็นมากี่กับกี่กันก็ตามพอเปิดขึ้นสติปัญญาจ่อเข้าไปตรงไหนเปิดออกตรงนั้นกิเลสมันหลบมันซ่อนอยู่ไหนเปิดเผยขึ้นมาเดินลำดันแล้วก็ฆ่ากันไปเรื่อยๆแก้กันไปเรื่อยๆชำระกันไปเรื่อยในขณะเดียวกันก็เปิดเผยเรื่อยขึ้นมานี่ล่ะท่านเห็นโทษของกิเลสท่านเห็นโทษแห่งสิ่งที่ฝังจมอยู่ภายในจิตใจทั้งที่ผู้นั้นซึ่งถูกฝังจมของกิเลสก็ไม่รู้ไม่เห็นนะแต่ท่านสามารถรู้เห็นอย่างชัดเจนอย่างนี้จนกระทั่งเผาไหม้หมดด้วยอำนาจแห่งความสามารถแก่กล้าความแหลมคมของสติปัญญาไม่มีกิเลสประเภทใดเหลืออยู่ภายในจิตใจแม้จะว่าเม็ดหินก็ตามเม็ดทรายก็ตามเลยเหลือแต่วิมุตติวิสุทธิธรรมวิสุทธิจิตก็ล้วนเต็มหัวใจนั่นที่นี่ไม่ดูก็รู้เรื่องของธรรมชาติอันนี้มันอยู่ที่ไหนไม่ได้อยู่ต้นไม้ไม่อยู่ภูเขาไม่อยู่ตามดินฟ้าอากาศไม่อยู่ตามผ้าแดดดินลมน่าจะฐานที่ใดๆทั้งสิ้นธรรมชาตินี้ไม่อยู่อยู่กับหัวใจของสัตว์ทั้งหลายอยู่ในหัวใจของสัตว์โลก พูดให้เต็มภาษาคือว่ากินอยู่กับนั่นขี้อยู่กับนั่นเยี่ยวรถอยู่กับนั่นขับกล่องบำรุงบำเรออยู่กับนั่นไม่ไปอยู่ที่อื่นเถินอยู่ในหัวใจของสัตว์นั้นเพราะสัตว์นี่โง่แสนโง่ให้มันขี้รถเยี่ยวรถขับกล่อมบำรุงบำเรอรื่นเริงอยู่ภายในหัวใจของสัตว์โลกนั้นมันสนุกเมื่อเราไม่รู้ไม่เห็นมันแต่เมื่อได้รู้ได้เห็นแล้วก็อย่างที่ว่านี่แหละหากจะพูดยกเป็นข้อเปรียบเทียบก็ยกหรือผลครอบครัวสมบัติอะไรๆออกไม่ทันถูกตปะธรรมเผาไหม้ไปแหลกเหลวไปหมดนั่นแหละพระพุทธเจ้าเป็นพระองค์แรกพระองค์ทรงรู้ทรงเห็นอย่างนั้นแล้วพระสาวกอันดับสองเมื่อได้ยินได้ฟังอุบายต่างๆจากพระพุทธเจ้าแล้วก็พยายามตะเกียกตะกายเต็มเม็ดเต็มหน่วยเต็มกำลังความสามารถไม่ว่าท่านจะอยู่ในสถานที่ใดฐานะใดท่านใดภูมิใดเป็นเศรษฐีกรุงพีเป็นพระราชามหากษัตริย์จนกระทั่งถึงพ่อค้าประชาชนเมื่อได้ยินได้ฟังอัตธรรมหลังจากการอุปสมบทหรือได้ยินได้ฟังแล้วอุปสมบทบวชเป็นพระแล้วเข้าป่าเข้าเขาตามที่พระเจ้าทรงแนะอุบายและทางเดินให้ลูกขมูลเสนาสนังเป็นต้นไล่เข้าป่าเข้าเขาไปบำเพ็ญไม่สนใจกับบ้านกับเรือนกับตำแหน่งของพระราชามหากษัตริย์เพราะสิ่งเหล่านี้เคยครองมามากต่อมากแล้วมันเจือปนอยู่ด้วยอะไรก็เหมือนเบ็ดกับเหยื่อล่อมันอยู่ด้วยกันถ้ามีแต่เบ็ดตาก็ไม่กินมีเหยื่อล่อนั่นแหละปลาที่ติดเบ็ดติดเพราะเหยื่อล่อนั่นเองนี่ก็เหมือนกันเขาเรียกว่าอามิสสินจ้างก็ไม่ผิดมันเต็มอยู่ในนั้นที่มันแฝงเอาไว้แฝงไว้เวลาท่านออกจริงๆประพฤติปฏิบัติจนได้สำเร็จเต็มความมุ่งหมายคือหลุดพ้นจากทุกข์เป็นจิตที่บริสุทธิ์เช่นเดียวกับพระพุทธเจ้าและแสนสบายสิ่งนั่นแหละท่านเห็นทุกข์ท่านก็เห็นอย่างถึงใจท่านเห็นความสุขบรมสุขที่ว่าแสนสบายท่านก็เป็นผู้ทรงไว้เฉยเองเห็นประจักษ์อยู่ตลอดเวลาอากาลิโกกับเช่นเดียวกับธรรมทั้งหลายอย่างเต็มหัวใจเช่นเดียวกันเพราะฉะนั้นการแนะนำสั่งสอนด้วยความเมตตาของท่านจึงมีมากผิดกับคนทั้งหลายที่มีกิเลสแนะนำสั่งสอนหรือฉุดลากกันเป็นไหนๆเพราะคนหนึ่งก็เป็นภาพความคาดความเดาเป็นคาดทะเนแต่ท่านรู้จริงๆเห็นจริงๆทั้งสิ่งที่ชั่วทั้งสิ่งที่ดีทั้งผลทั้งข้อแห่งความชั่วความดีปรากฏมาเป็นสุขเป็นทุกข์ท่านเห็นหมดครอบแดนโลกธาตุจิตใจของท่านมีขอบเขตที่ไหนเมื่อถึงขั้นที่รู้แล้วไม่มีขอบเขตรู้ได้ตลอดทั่วถึงไปหมดนั่นแล้วสัตว์โลกมีมากมีน้อยเพียงไรท่านทำไมท่านจะไม่เห็นไม่รู้และสัตว์โลกมีจำนวนเท่าไรเรื่องธรรมชาติอันนี้มันก็ฝังจมในจิตใจนั้นเพราะฉะนั้นจึงไม่มีอะไรสงสัยว่าสัตว์โลกแดนใดที่จะมีความสุขสบายอิสระเสรีไม่มีสิ่งธรรมไม่มีธรรมชาติอันนี้เข้าไปเหยียบย่ำทำลายหรือเกี่ยวข้องหรือถูกต้องสัมผัสจิตใจตรงนั้นไม่มีนี่เมื่อเป็นอย่างนั้นเราสงสัยอะไรโลกอันนี้โลกไหนก็โลกของกิเลสตัณหาที่มันเต็มอยู่ในหัวใจนี้แล้วยังไงก็หาความสุขความสบายไม่ได้วันนี้ดีวันหน้าชั่วสูงๆต่ำๆอยู่อย่างนี้ตลอดไปเราเคยเป็นเคยผ่านมาแล้วไม่รู้ก็ตามความจริงประกาศกลางวันให้ทราบอยู่นี่ว่าลูกข้างนาทีอาชาตัดสะทุกข์ติดตามสำหรับผู้เกิดเป็นลำดับลำดาไปแต่ทุกข์ไม่มีสำหรับผู้ไม่เกิดก็คือผู้ที่ขึ้นกิเลสถึงความบริสุทธิ์แล้วนั่นแหละทรงบรมสุขผู้นี้ไม่มีอะไรมาเกี่ยวข้องสมมุติอะไรที่ว่ากิเลสก็คือสมมุติไม่กล้าสามารถที่จะเข้าไปสัมผัสสัมพันธ์ท่านได้เลยนี่แหละธรรมของพระพุทธเจ้าท่านประกาศสอนโลกสอนด้วยกำลังพระเมตตาล้วนๆเต็มไปในพระทัยแล้วสอนอย่างแม่นยำถ้าใครปฏิบัติดำเนินตามหลักธรรมที่ท่านสอนซึ่งเรียกว่าสวัสดิธรรมนั่นแล้วอ้าวพระพุทธเจ้าปรินิพพานไปแล้วก็ตามธรรมนี้คือธรรมเพราะทุกข์คือทุกข์สมุทัยคือทุกข์คือสมุทัยนิโรธกับมรรคก็คือนิโรธกับมรรคซึ่งเป็นเครื่องแก้กันมาแต่กาลนั้นแล้วทำไมความบริสุทธิ์คือความบริสุทธิ์ไม่ได้ต้องเป็นความบริสุทธิ์ได้เช่นเดียวกันกับขั้นบริการนั่นเองให้ตั้งใจเพื่อปฏิบัตินะให้เห็นประจักษ์ในหัวใจของเรานี่เป็นยังไง ทำเลิศทำประเสริฐท่านบรมสุขมันเป็นยังไงเห็นดูสิหนักเป็นยังไงเอาฟาดตรงไปเราอย่าเสียดายเรื่องความเป็นความตายที่กิเลสมันหลอกมันลวงถ้าว่าจะประกอบความภาคความเพียรเพื่อฆ่ามันแล้วมันจะหาเรื่องหาราหาคะแนนหรืออะไรมาตัดเราเรื่อยเรื่อยมากีดมาขวางกำลังบังชาก็กำหนดให้กำหนดให้เวลาเวลากำหนดให้ทุกสิ่งทุกอย่างมันจะมากำหนดให้หมดให้หมดให้หมดบังคับบัญชาให้อยู่ในกรอบของมันจนได้นั่นแหละนี่เรื่องของกิเลสเป็นอย่างนั้นถ้าเราจะทราบวันนี้ก็เอาดำเนินไปอย่างที่ว่านั่นเมื่อมันถึงขั้นที่ทิ้งเหล่านี้หรือกิเลสเหล่านี้มากีดมาขวางมาแล้วมันก็พุ่งไม่มีคำว่าวันไม่มีคำว่ากลางคืนไม่มีคำว่าเหน็ดมาเหนื่อยมีแต่ความหมุนติ้วติ้วที่จะฆ่ากิเลสซึ่งเป็นตัวฆ่าศึกโดยถ่ายเดียวเท่านั้นนั่นมันเห็นกันอย่างนี้ที่มันต้องพูดได้สิไม่งั้นเอามาเทียบกันได้ยังไงให้กิเลสกำหนดให้ทุกสิ่งทุกอย่างอย่างนี้เราไม่เคยเห็นเรื่องของกิเลสมันเป็นอย่างนี้ในหัวใจของเราเราเอามาพูดได้ยังไงมันเห็นดูสิหนักทำไมจะพูดไม่ได้เมื่อรู้แล้วต้องพูดได้ทั้งนั้นเนี่ยมันเห็นในหัวใจของเรานั่นแหละการฆ่ากิเลสต้องให้เห็นเรื่องของกิเลสเป็นดับลำดาไปแล้วฆ่าไปเรื่อยชำนาญไปเรื่อยเทินไปเรื่อยหมุนตัวเป็นเกลียวไปเรื่อยนั่นท่านบัดธรรมจักรบนหัวใจของผู้ปฏิบัติบำเพ็ญซึ่งแน่แล้วต่อความพ้นทุกข์โดยไม่สงสัยเพียงแต่เพียงว่าช้าบ้างเร็วบ้างหรือว่าช้ากับเร็วนี่เท่านั้นแต่ยังไงก็ไม่ผลเหมือนกับว่าไม่วันนี้ก็วันหน้าไม่เวลานี้ก็เวลาหน้าไม่นาทีนี้ก็นาทีหน้าชั่วโมงนี้ชั่วโมงหน้าสกัดกันเข้าสกัดกันเข้าอย่างนั้นถ้ามันเห็นประจักษ์ที่ธรรมะพระพุทธเจ้าสอนว่าเป็นสันทิฏฐิโกสันทิฏฐิโกของผู้ปฏิบัติไร้ค่าไปที่ไหนธรรมะพระพุทธเจ้าไม่เคยไร้ค่ามีแต่กิเลสนั่นแหละตัวมันหลอกหลอนให้ทำไร้ค่าไร้ค่าให้มันตัวเป็นผู้มีคุณค่าขึ้นมาเราจึงหลงจึงเพลินกับมันตาเห็นก็เพลินหูได้ยินก็มีตั้งแต่เรื่องความเพลินความสุขก็เพลินความทุกข์ก็หลงไปหมดฟังสิกิเลสได้แทรกเขาตรงไหนไม่มีคำว่ารู้ตัวเลยมันละเอียดไหมฟังสินะเมื่อถึงขั้นที่รู้แล้วมันจะแยกไปตรงไหนมันรู้กันหมดเอาพังลงจากหัวใจตัวเองจากหัวใจของตัวแล้วมันไปอยู่ในหัวใจใดแสดงออกมาจากอากัปกิริยาใดก็ตามถ้าไม่มียานมันก็รู้เหมือนกันมันแสดงออกอากัปกิริยาใดอันนี้มีความหมายอย่างนั้นนี่มีความหมายนะจิตของกิเลสของกิเลสมันรู้ทันทีนั่นละธรรมท่านว่าทำละเอียดเป็นอย่างนั้นทำกล้าเป็นอย่างนั้นมาอยู่กับนี้แหละเป็นเครื่องมือของที่จะให้เห็นทำกล้านั่นก็ทำละเอียดก็คือสติปัญญามาจากความเพียรเป็นเครื่องหนุนหมุนติ้วอย่างนี้เอานะถ้าไม่ผู้ปฏิบัติเนี่ยจะไม่มีใครเป็นผู้ทรงมรรคทรงผลทรงมรดกอันล้ำค่าของพระเจ้าไว้ได้เลยนะศาสนธรรมนี้เป็นมรดกอันล้ำค่าของชาวพุทธเราชาวพุทธเราคือใครทำไมนับเราคนหนึ่งจะเป็นใครไปยิ่งเราเป็นผู้ปฏิบัติเป็นพระนี่ด้วยแล้วยิ่งนี่แหละเป็นเบอร์หนึ่งเน็ตตรงไปตรงนี้ที่สับลงไปตรงนี้ยำไปตรงนี้ที่เด่นมันจะอยู่ได้ยังไงที่เด่นมันเคยแพ้หรือเคยชิบหายจากทำเครื่องสังหารนี่มามากต่อมากแล้วทำไมมันจะได้นอนอยู่สบายเทินตัวอยู่ในหัวใจเราเพียงดวงเดียวนี้มันเกินไปนะผู้ปฏิบัติทั้งหลายมองไปมันอดคิดไม่ได้นะพอไปไหนตาก็ไปด้วยหูไปด้วยจิตใจไปด้วยสัมผัสสัมพันธ์อะไรพูดตามความจริงเลยมันเป็นไปในธรรมชาติมันหมุนดวงมันเองอยู่ภายในจิตใจซึ่งแต่ก่อนมันก็ไม่เป็นพูดให้มันเต็มเม็ดเต็มหน่วยเนี่ยเวลามันเป็นจะไม่ให้พูดบ้างเหรอนั่นสินี่เราที่ได้รู้ได้เห็นได้พูดมานี่เพราะสิ่งที่มาสัมผัสสัมพันธ์ให้รู้ให้เห็นให้ได้พูดนั่นเองมันถึงพูดคนเรานะเรื่องจิตนี่มันอะไรที่จะไปละเอียดแหลมคมนี่ตัวจิตว่ะเปิดออกสิ่งใดที่มันมาบีบมาบังคับปิดหูปิดตาไว้เปิดออกอะไรจะโล่งยิ่งกว่าหัวใจอะไรจะดีดจะอะไรจะเร็วยิ่งกว่าหัวใจอะไรจะกว้างขวางลึกซึ้งยิ่งกว่าใจไม่มีในโลกธาตุนี้ว่างั้นเลยเปิดให้เห็นสิสิ่งเหล่านี้มาจากอะไรใครเป็นผู้รู้ผู้เห็นก่อนพระพุทธเจ้าเป็นผู้เห็นก่อนท่านทรงดำเนินยังไงท่านต้องเห็นต้องรู้อย่างนี้แต่นั้นมากับพระสาวกผู้เชี่ยวชาญก็เปิดหมดเช่นเดียวกันนั่นทางที่น่ะทำเหล่านี้เป็นโมฆะที่ไหนไร้ค่าที่ไหนมันไร้ค่าตั้งแต่เรื่องที่เรียนมาบีบมาบังคับนั่นแหละอันนี้ราคาเท่านั้นมันตัดลงไปถ้าเป็นเรื่องของธรรมแล้วมันจะถูกตัดโดยลำดับลำดานะเมื่อยังไม่ถึงขั้นที่ควรฟัดควรเหวี่ยงกันได้พอแพ้พอชนะบ้างหรือมีแต่ชนะโดยถ่ายเดียวแล้วมันจะถูกต้มอย่างนี้เรื่อยๆไปนะพวกเราอย่าเข้าใจมื้อวันปีเดือนจะช่วยทุกข์ให้เรานะกิเลสมันสร้างทุกข์ขึ้นมาไม่ใช่มื้อวันปีเดือน
1: มืดแจ้งสว่างนี่สร้างทุกข์ขึ้นมานะกิเลสเป็นผู้สร้างทุกข์ท่านจริงๆว่าสมุทัยคืออะไรนั่นน่ะตัวสร้างทุกข์แล้วที่จะปราบทุกข์นี้ก็ต้องปราบสมุทัยคือตัวกิเลสนั่นสิปราบที่หัวใจเรานักปฏิบัติอย่าท้ออย่าถอยอย่าอ่อนอย่าเอตั้งใจเราไปปฏิบัตินะอย่าเห็นนั่นน่ะยิ่งเป็นของสำคัญยิ่งกว่าธรรมพระพุทธเจ้าเลิศก็คือธรรมพระพุทธเจ้าเท่านั้นในโลกอันเนี้ยเมื่อได้เห็นในหัวใจแล้วไม่ต้องถามใครก็มันก็อิ่มเองพอเองทุกสิ่งอย่างพออยู่ในนั้นหมดเลยหากันจำมานะนี่เทศไปเทศไปมันก็เหนื่อยแล้วแหละเอาละพอเวลาเทศจะพูดธรรมดาไหมครับเป็นนี่ในนี้อันอย่างว่านี่ก็ดีพอเทศเราจะเหนื่อยพอเหนื่อยแยบประมาณเหนื่อยแล้วหยุดแล้วโอ้วันนี้ก็เหนื่อยนะไม่ได้เทศมากอะไรเลยเป็นอะไรธรรมหาฟังเทศน่ะเราพูดตามความจริงนะผมพูดอย่างนี้ไม่ถึงใจนี่มันอยากว่างั้นเนี่ยเพราะพูดอย่างนี้พูดออกมาจากความถึงใจจริงทุกสิ่งทุกอย่างไม่ได้แบบรุ่งคำมาพูดนะแล้วอยากว่างี่นะมันเต็มอยู่ในหัวใจเนี่ยถึงออกมาพูดนี่ที่พระองค์ยังไม่ยอมรับพระพุทธเจ้าทุกอย่างพระองค์เห็นเต็มพระทัยนั่นอ่ะมันมีเครื่องยันกันอยู่นี่เราจะตัวเท่าหนูตามหนูกับตามมันก็วิ่งไปตามกันได้หรือไม่เจอแล้วตั้งแต่จิ้งจกมันยังไต่ขอนยางทั้งขอนใหญ่ๆมันยังไต่ได้ตัวเล็กๆใช่ไหมมันไปอาดกันยังไงมันไม่อาดมันก็ไต่ของมันนั่นแหละนี่เหมือนกันเรามีกิเลสแล้วมันเป็นยังไงก็ตามเราโง่แล้วก็เราโง่แต่ว่าเมื่อมันเป็นจุดไหนจุดไหนที่ควรจะพูดได้ทำไมพูดไม่ได้วะนั่นธรรมะจึงสดๆร้อนๆสดๆร้อนๆดีกิเลสมันกล่อมเข้าไปก่อนแม่กิเลสนี่มันเนี่ยจริงนะมันสำคัญมากนะมันมีอ่อนตัวนะนี่สำคัญมากนะพออ่อนช่องไหนมันจะเหยียบทันทีพอมีโหวช่องไหนมันจะเข้าทันทีเข้าทันทีนี่พอมันคล่องตัวมาตั้งกี่กับกี่กันแสนกับแสนกันนั่นเข้าใจลงมันถึงรวดเร็วนู่นไปถึงขั้นมันเหนือกันมันถึงได้รู้ชัดว่าสมาธิเดี๋ยวพูดที่นี่เพราะขั้นมันเหนือกันมันมีนี่ไม่มีค่าได้ไงนั่นแหละเอาตรงนั้นสิพอขั้นมันทันกันมันก็รู้ในขั้นทันพอขั้นมันเหนือกันไปแล้วมันรู้ลูกไปเดิมดับดาอย่างนี้ใครบอกมันก็รู้มันว่ามันไม่พูดไม่ถูกนะเพราะสิ่งที่เป็นที่รู้ในจิตใจนั้นเราจะนำมาพูดทุกแง่ทุกมุมมันจะพูดได้เป็นบางแง่บางกระทงซึ่งไม่มากอะไรเลยนะแต่ที่พูดไม่ได้ที่มันมากต่อมากผมยิ่งมันเป็นจริงนะเป็นในหัวใจมันยิ่งนับวันนี้ตกวิจารณ์กับเพื่อนกับฝูงกังวลกับเพื่อนฝูงแต่ไม่ใช่กังวลแบบนั่นนะมันกังวลอันหนึ่งก็อะไรพูดไม่ถูกเลยก็คือความเมตตาสงสารห่วงใยนั่นเองล่ะมันเป็นอยู่ในเนี่ยเราอ่อนตัวลงเท่าไหร่ที่จะทำประโยชน์หรือทำหน้าที่เพื่อเพื่อนฝูงไม่ได้เป็นเม็ดเป็นหน่วยแล้วทำไม่ได้นี่สิมันทำให้เกิดความห่วงความใยเราจะว่าเรานี่เก่งกว่าโลกของสารก็ไม่ว่ามันหักเป็นในหัวใจแล้วก็การสอนกันให้เป็นเม็ดเป็นหน่วยให้ถึงความจริงซึ่งเป็นความจริงล้วนๆจริงนี่ที่อันหนึ่งอ่ะมันจะเอามาสอนกันได้ยังไงเนี่ยอันหนึ่งอ่ะไม่ใช่จะสอนกันได้ทุกคนทุกรูปทุกนามไปนะสำคัญก็พูดมันเต็มเม็ดเต็มหน่วยไม่รู้มันสอนไม่ได้มีว่างั้นเลยนะถ้ารู้แล้วมันปิดไม่อยู่เนี่ยก็ไปตรงนั้นมันก็ลงนั่นอีกแหละใครจะมาปิดปากได้ว่างั้นเลยตีปากกันเลยใช่ไหมใครจะมาปิดปากว่าตีปากเลยหรือกิเลสหรือจะมาแบบปิดปากฟาดปากได้เลยมันสนุกอย่างนั้นเหรอเราพูดเนี่ยแบบสนุกกันสนุกแบบฆ่าเป็นอะไรไปวะมึงถึงจะพูดคือว่าเกลียดแค้นอย่างที่มันก็ว่าเกลียดแค้นในกิเลสแต่ความจริงแล้วเราก็จะมาเกลียดมันอะไรของกิเลสนั่นเป็นนามธรรมใช่ไหมล่ะเรายกออกมาให้มันชัดขึ้นยกออกมาพูดให้มันชัดขึ้นตั้งเป็นปุคลายฐานขึ้นมาให้ชัดขึ้นเพื่อมันจะเด่นในใจเพื่อมันจะใจจะได้ปักลงความหมายว่า
2: เพราะว่าถ้าราคะมันลดหรือมันหายแล้วมันจะพวกนี้มันจะเรื่องนี้อย่างอื่นมันจะไปได้ขึ
1: ้นโอ้ลดลงอย่างรวดเร็วครับอันนี้สำคัญมากว่ะ
2: ทีนี้ทำมันจะเป็นอย่างผมเนี่ยครูอาจารย์พูดนะครับปรากฏขึ้นให้ชัดๆเลย
1: มันเป็นอยู่ในหัวใจนะเพราะเราเป็นผู้ที่จะฆ่ามันอยู่แล้วแม้แต่มันเป็นอยู่ในใจตรงนี้มันก็เจ็บก็แสบพอนะผมเคยเป็นมาแล้วเนี่ยเจ็บแสบจริง เพราะเป็นจุดที่เราปักใจกับมันมากจุดที่เราเห็นว่ามันเป็นข้าศึกต่อใจมากเนี่ยมันปักอย่างนั้นเพราะงั้นเพราะมันกระดิกขึ้นมาเลือกอะไรแล้วมันเป็นเจ็บแสบมากเราก็ดีเราก็เจ็บแสบมากเครียดแค้นกันเนี่ยมันไม่ได้เป็นอวัยวะนะไม่ได้เป็นมันจะเป็นได้ยังไงก็ตอนเราเตรียมจะข้ามอยู่แล้วใช่ไหมล่ะมันก็เป็นในช่องที่มันเป็นได้นั่นแหละละเอียดมันยึดอยู่ในนั้นน่ะโอ้โหดูให้ผมน่ะแต่นั้นเรามีปัญญาที่สู้กับมันมันละเอียดมันเป็นอยู่ในข้างในนั่นจึงต้องหาอุบายที่ว่าอดนอนปลอดอาหารเข้าไปนะถ้าเวลาถ้าขันเรามีกำลังเนี่ยอันนั้นมันจะแสดงอ๋อมันเป็นเครื่องมือเสริมได้เป็นอย่างดีนั่นมันก็รู้

มีเวลามันพูดมันเต็มไม่เต็มอ่ะเวลากุศลามันได้แล้วเอาอย่างนั้นเลยเวลาเมื่อกุศลามันแล้วอะไรมาถ่วงวะฮึไอ้ถ่วงจริงก็บอกว่าไม่มีดิโอ้นี่เป็นสําคัญงานนั่นถ้าถึงให้ปากลงหน้าปากหน้าตรงนี้นะวะเอาเป็นกระปาฟาดกันให้หนักนะตรงนี้นะอันนี้ตัวสําคัญมากในภาคปฏิบัติภาวนาเพื่อความพ้นทุกข์ของเราอันนี้เป็นสําคัญมากที่สุดเลยเป็นขอกเป็นหนามเป็นทุกได้เป็นได้ทุกสิ่งทุกอย่างคืออันนี้เองโอ้ย 13,000 คมเหมือนเป็นแล้วก็พอมันถึงพูดได้เวลาช่วงนั้นเยอะมากเป็นทุกข์มากเครียดแค้นมันก็เครียดแค้นกับผมนะผมมันเป็นจริงหัวใจผมไม่เหมือนไม่ใช่ว่าเหมือนใครก็น่าจะถูกถ้ามันเด็ดจริงๆมันจริงจังมากนะมันดีอย่างที่ว่านิสัยไม่เคยไม่นิสัยไม่รอเลยจริงจังมากที่พอมันลงตรงไหนแล้วมันพุ่งของมันเลยจนกับตายไม่มีความหมายเลยหรอกมีเห็นเรื่องของมันตอนเริ่มออกปฏิบัติที่แรกก็กำลังวังชามันดีนี่ท่านหาอายุก็27ออกปฏิบัติพรรษา7ทำมันแปลกดีนะพอเวลาเราจะฆ่ามันจริงแล้วแหมมันก็เหมือนควายนะมันขุดเอาถ้าธรรมดาจูงไปจูงมาแล้วมันก็ไม่เป็นไรมันก็กินหญ้ากัดหญ้าไปเรื่อยเดินตามเจ้าของไปเรื่อยใช่ไหมล่ะมันก็ไม่ชนเจ้าของนะเวลาเราจูงไปเวลาเราจูงมันจะเข้าที่ฆ่ามันขุดเอาเลยอันนี้ของมันกันเรื่อยไม่ทันเรียนหนังสืออยู่มันก็ไม่เห็นแสดงนี่สิผัวมาเทียบนะไม่ได้เรียนหนังสืออยู่มันไม่เห็นมันแสดงหรือว่าเรานี่หยาบเกินกว่าจะรู้เรื่องของมันแสดงอะไรก็มันต้องให้เชิงนะมันก็ไม่เห็นใจสนใจมันมุ่งอยู่กับเรียนนั่นแหละไม่ไปไหนจิตจนเป็นสมาธิอยู่กับเรียนไม่ออกไหนเลยมุ่งเพราะมันจดจ่อจริงเอาจริงให้หมดเวลาออกปฏิบัตินี่จะฆ่ามันที่นี่นั่งที่มันเป็นอย่างนี้ยับยั้งมันรวดเร็วเนี่ยยังไงแต่ก่อนเราเรียนฝึกมันเห็นมันแสดงทีนี้ออกมาจะปฏิบัติเพื่อจะให้รู้มากรู้ผลมันทำไมมันรู้ถึงแต่เรื่องอันนี้เป็นเรื่องอันนี้หนักอะไรนะจริงยังไงถึงไม่ลืมนะฟัดกันไปฟัดกันมาทุกข์มากเรื่องนี้ทำให้ทุกข์มากนะมันหาทางหาด้านหาทางบุรามันจะมาพอรู้เรื่องรู้ราวกันก่อนนะมันเป็นยังไงไม่ได้มาแสดงอวัยวะมันเป็นยึดคนที่มันนี่นั่นสิ่งนี้มันลืมได้ไงทำอะไรก็จะตั้งสติตั้งที่จะแก้มันโอ้ยพอตั้งภาพล้มภาพล้มหายเหรอเหมือนกับมันถูกมันปัดมือทันทีเลยที่มันเสียใจมากนะผมเสียแค้นมากเมื่อเพื่อหลายวิธีการก็การนะการในสัจจีไม่นอนนี่ผมก็ลองทดลองนะมันก็ไม่ดีนั่นแหละผมไม่ถูกไม่นอนไปสองคืนสามคืนเข้าไปมันเลยกลายเป็นอะไรมันทื่อไปหมดนะเห็นไหมเป็นทื่อๆเหมือนกับเราเรียนหนังสือมากๆนะแล้วสมองไม่ทำงานมันทื่อๆลักษณะนั่นแหละบางครั้งที่เราไม่อะไรใช้สมองนะมันซึมๆเลยครับคนไม่ได้นอนเป็นลักษณะซึมๆแต่เวลาอดอาหารไม่เป็นอย่างนั้นเนี่ยที่เนี่ยฟัดได้เหวี่ยงกันด้วยวิธีการนั้นทุกแสนทุกข์ทนเพราะเห็นความโล่งความสบายในใจมันช่วยทางภาคปฏิบัติเราได้ดีทนนะลูกมันจะต้องท้องเสียอดมากอดนานท้องเสียได้นะก่อนผมก็ไม่สนใจท้องเสียท้องเสียไม่สนใจยิ่งกว่าที่จะฆ่าด้วยก็ช่างมันดูสบายแล้วทีนี้แบบอยู่อันหนึ่งนะผมก็เคยเลยพูดกับพ่อแม่ครูอาจารย์หลังกันเพราะถึงเวลาธรรมะกันว่ามันเป็นยังไงวะวางนี่เหรอคือตอนที่มันเผลอมันก็เผลอมันคิดเรื่องอื่นเรื่องธรรมดานี่มันไม่ค่อยรู้เรื่องอะไรนักเรียนไม่ทันมันคิดเรื่องอะไรไม่ทัน

ยู่ในขั้นที่มันเริ่มของมันไม่ทันแต่พอคิดเรื่องอันนี้ขนาดไหนขนาดนั้นเลยแต่ถึงจะทำหามเช่นหามเสาเนี่ยอยู่เนี่ยแล้วก็อย่างเช่นอยู่หนองขือไปหามเสามาทำบันไดขึ้นเพราะฝนตกขู่บันไดเลยจะหามเสามาฝังเอาสังกะสีหมูเนี่ยกลัวแม่มันถูกเนี่ยผมยังจำได้เนี่ยเราหามเสามาทั้งหลักมามาอันนี้มันยับขึ้นเรื่องนั้นเรื่องการมาราคานะมันจะปั๊บปั๊บเนี่ยชวนกันอยู่นั่นแหละไม่ว่างานหนักงานเบาถ้าอันนี้ขึ้นมามันจะทันกันทันทีทันทีมันทันถึงนะมันก็ระงับเพราะมันไม่สอบมันทางมือทั้งมันอยู่นั่นมันหนักไม่สอบไม่ถึงขั้นที่มันสอบแสวงหาพอใจหาวางกันถึงมันสงบตัวมันแต่เวลามันปรุงยับอย่างนี้มันทันพับทุกขณะเลยนี่เราจะมาเล่าพ่อแม่ครูอาจารย์มันทำไมสังขารเหมือนกันเราก็ว่างสังขารคือความปรุงเหมือนกันมีเวลาเราปรุงไปธรรมดาเรื่องนี้อะไรธรรมดานี่ยังไม่ทันนะก็บอกนี่แหละบอกว่ามันไม่ได้ทันทุกอย่างนะว่าคือตอนมันยังไม่ทันไม่ทันอย่างแต่เรื่องนี้มันขึ้นขนาดไหนมันเป็นไม่เคยละไม่เคยผ่านไปได้เลยมันจะทันของมันทุกอย่างนะทั้งที่ไม่ได้ตั้งใจกับมันนะมันของทันมันทำไมจะเป็นงั้นสังขารอย่างเดียวกันทำไมเรื่องอย่างนั้นไม่ทันอันจะเรื่องนี้มันทำไมทันนะอย่างว่าท่านตอบว่าคือมันเรื่องนี้ถ้าพูดแล้วว่ามันเป็นพิษมันเป็นมากมันจึงกระเทือนมากความระวังเราก็ระวังมากตรงนี้ก็ท่านพูดนี้น่าฟังนะแล้วผมจะสักนิดน่าฟังจับใจมากเหมือนกันเวลาท่านพูดเข้าก็ได้ปั๊บเลยอ๋อเป็นเพราะอย่างนี้เองคือความระวังมากอะไรนี่มันเทียบมันก็อะไรเห็นควายก็เห็นเสือมันต่างกันนะเห็นควายมันก็ไม่เห็นกลัวแต่เห็นเสือมันกลัวตั้งที่ตายเห็นเหมือนกันอย่างนี้น่าฟังฟังที่น่ะอันนี้เหมือนกันสังขารอันหนึ่งสังขารธรรมดาอันหนึ่งสังขารเป็นเสือด้วยอู้น่าฟังนะจับใจผมสังขารหนึ่งเป็นเสือสังขารหนึ่งสังขารธรรมดาเหมือนกับวัวกับควายเออนี่ตอนที่ว่ามันทันแต่มันยังฆ่าไม่ได้นะนี่เราพูดถึงว่ามันฆ่ายังฆ่ากันไม่ได้มันหลักทันของมันถึงมันทันทันจริงจะทำงานอะไรอยู่ก็ตามอะไรก็ตามเถอะถ้าลงอันนี้จะแยบขึ้นมาปั๊บเดี๋ยวทันทีเลยแล้วตั้งใจไม่ตั้งใจก็ตามมันไม่หลักฐานแต่อย่างอื่นที่หนึ่งไม่ทันถึงขนาดนั้นเหมือนกับว่าจับหางมาได้ยังฆ่ามันได้จับหางมาได้มันยังพาเราวิ่งหัวถลอกปอกจับหางมาได้มันพาวิ่งยังฆ่ามันได้ว่างั้นเถอะตามมันทันจนกระทั่งจับหางมันยังพาเราวิ่งจะเทียบอย่างนั้นกระทั่งมันก็อย่างว่าแล้วมันละเอียดเข้าไปนี่เพราะเราพิจารณาทุกวันทุกเวลานี่นะต่อสู้ทุกเวลาขัดทุกเวลาสติปัญญาฝึกทุกเวลามันเป็นการฝึกอยู่ในตัวก็คล่องตัวคล่องละเอียดเข้าละเอียดเข้าสุดท้ายมันก็ทำมันจนได้อันนี้มันรู้ได้ชัดนั่นเวลามันขาดจากกันมันรู้ได้ชัดเช่นเดียวกับอะไรตอนนี้กับตอนสุดท้ายของความสามารถของเรามันชัดเหมือนกันกับตอนที่ว่าเออทีนี้ไม่เสื่อมนั่นอันหนึ่งขั้นของสมาธิที่ว่าจะไม่เสื่อมมันถึงพักของมันที่มันลงด้วยความตายใจว่างั้นเถอะเถอะนะว่าใครต้นของนี้เอออย่างทีนี้ไม่เสื่อมนะนี่อันหนึ่งมันมีอยู่สามระยะผมแต่ระยะที่มันกระเทือนและกระเทือนมากที่สุดก็มีนี่แหละกันราคานี่กระเทือนเทือนมากอันนี้เลยเวลามันขาดจากกันนี่มันกระเทือนมากกับเวลาสุดท้ายความสามารถของเราเนี่ยอันนั้นก็เหมือนกันกระเทือนมากประหนึ่งว่าสะดุ้งนี่แหละที่หลวงตาบัวท่านพูดหลวงพ่อบัวน้องแสงพูดอันนี้เข้ากันได้กับเราคือไอ้เราถ้าท่านมาพูดให้ฟังหลวงตาบัวนี่มาพูดให้ฟังท่านเข้าใจว่าท่านสิ้นจะพูดมันไม่เป็นจังหวะที่จะคัดจะค้านจะแก้กันเต็มที่คือพูดมันพูดในสถานที่ยังไม่สมควรที่จะได้เปิดธรรมะสถานให้เต็มที่ไม่ลงใจในหัวใจของผมมันก็ฟังไปนั่นแหละพูดเท่าพูดไปพูดไปมันก็ฟังจะพูดเท่าเข้าใจจะของสิ้นหรือนั่นน่ะจนถึง
วันนั่นมันจะประกอบกันได้ก็ไม่รู้นะไปทำบุญอะไรหลวงปู่ขาวเรานี่แหละที่วัดป่าแก้วสมพลเขามานิมนต์ก็พ่อท่านทุยนี่แหละมานิมนต์นี่นิมนต์นิมนต์หลวงตาบัวไหมวะถ้าไม่นิมนต์หลวงตาบัวนี่มาไปวะถ้าหลวงตาบัวไปนี่จะไปวะคือที่นี่เตรียมพร้อมแบบนั้นนะขอนิมนต์หน่อยออกจากนี้ก็จะไปนิมนต์นู่นระหว่างนั้นเลยนะไปนิมนต์หลวงพ่อบัวพอไปพนุ่นก็พูดอยู่เหมือนกันนิมนต์ท่านอาจารย์มหาบัวไปด้วยไหมอีละหลวงตาบัวน้องแจงถ้านิมนต์ท่านอาจารย์มหาบัวไปอาตมาก็จะไปถ้าไม่นิมนต์ท่านอาตมาแบบก็ออกมาจากนั้นท่านก็พูดแบบเดียวกันนี่นะไม่อย่างนั้นเลยหัวแล้วขับพูดเท่านั่นแหละที่นี่นะไอ้พุทธานั่นแหละเตรียมกุฏิให้ผมสุดวัดทางด้านตะวันตกสุดเลยกับรั้ววัดเลยเดียวแต่ก่อนป่าไม้เต็งไม้หลังไม่ใหญ่โตเลยผู้เฒ่ากุฏิดอกอยู่นั้นผมวันหลังนี่รั่วกับมันนี่เลยผู้เฒ่าไปถึงก่อนผมแต่ก่อนหน้าตั้งแต่เช้าอยู่ไหนผู้เฒ่าเราไปจัดเองนี่ไงท่านอาจารย์ท่านอยู่ที่นี่ผมอยู่ที่นั่นมุ่งแล้วนะอันเราถึงได้มาพูดกันทีพอไปอาบน้ำท่าเสร็จแล้วก็ไปถึงกับสี่วงกว่าเอาน้ำมาท่าเสร็จแล้วก็คุยกันพอทุกคนแล้วก็หมู่ขวัญลงมาไล่หมู่ขวัญลงอ้าวที่นี่เอาแล้วนั่นที่นี่ไล่เบี้ยกันนะไล่เบี้ยหลังตะบัวเอาพูดมาที่นี่นะผมจะฟังว่างั้นเลยเอาเป็นตั้งแต่ต้นนะเอาพูดมาตั้งแต่ต้นกอไก่กอกามาเลยนะวะผมจะฟังทุระยะเป็นยังไงให้รู้กันวันนี้นะวะเดี๋ยวก็เล่าไปเดี๋ยวก็สรุปเลยนะที่นี่นะไม่ต้องพูดเยอะมากเพราะอะไรๆผู้เฒ่าก็เล่าไปก็ไปถึงจุดที่มันรวมตัวนั่นแหละผู้เฒ่าก็ไปหยุดพอไปถึงนั้นแล้วผู้เฒ่าก็หยุดนี่อ้าวอะไรอีกล่ะวะสุดเท่านี้เหรอมีเท่านี้เหรอมีเท่านี้เหรอวะมีเท่านี้แล้วเป็นยังไงเจ้าของเข้าใจว่าไงก็เข้าใจว่าสิ้นแล้วกูตายอยู่ในใจโอ้นี่เหรอว่าสิ้นแล้วอย่างนั้นเหรอก็นี่แล้วเขาจะสิ้นแล้วห่างเดียวอย่างนั้นก็อธิบายต่อแล้วก็คนตวนแล้วตวนเต็มที่แล้วไปนอนตายกับกองขี้ควายนั่นเฉยนั่นแล้วนั่นกองขี้ควายที่ว่าไปเห็นเป็นของอัศจรรย์ขึ้นมาไปอยู่นั่นเฉยอย่างนั้นเดียวไม่คิดนี่พิจารณาอะไรเลยอยู่นั่นนี่แหละเรื่องความนอนใจเป็นมันก็เป็นนิสัยปัญญาจริงคุณที่เชื่อแน่ว่ามันต่างกันความรวดเร็วแหลมคมของปัญญามีแต่มันต่างกันอันนี้อย่างเห็นด้วยกันพอพูดแล้วผู้เฒ่าก็ลงใจกับที่นี่ลงใจที่เราพูดในอากัปกิริยาก็บอกหมดเลยยิ้มแย้มแจ่มใสพอใจกับอุบาสกเราที่นั่นเอาที่นี่ให้พิจารณาอย่างนั้นนั่นบอกชัดเจนเลยโอ้พอใจเอาคืนวันนี้ไม่ต้องลงไปละหลงตาแล้วหลวงพ่อภาวนาแล้วงานนั้นผมไปเองนอนนั่งเขาก็ถูกเพราะนี่เทศด้วยผมมาแล้วก็ตามมานิมนต์ไปเทศอีกก็กลับไปเทศบ้างไม่มากแล้วลงไปมาเขาก็เอากุฏิเลยตอนเช้ามันพอสว่างเป็นอรุเป็นอรุณเป็นวันใหม่เสียงก็กระตั้งบันไดเรากำลังไหว้พระไม่จบเสียงใครนั่นมาผมเองเลยหลวงพ่อเลยว่าใช่เอาขึ้นมานั่นแหละที่นี่เนี่ยที่มันคล้ายกันเป็นเราขึ้นมาเป็นยังไงวะโอ้ได้แล้วที่นี่ได้แล้วนะเนี่ยฟังจริงนะอาว่าพี่วะพอไปถึงที่อาจารย์ว่าแล้วผมก็พิจารณาอย่างนั้นเลยว่าพอมันจวนนั่นนี่พอเห็นนั่นแล้วพอถึงตึกตรงนั้นก็ฟาดตรงนั้นเลยก็พังเลยผมท่านเมื่อเข้าใจนะคือนั่งภาวนาอยู่บนกุฏินะเข้าใจว่าภาษาอีสานก็เรียกขางกุฏิคือคานกุฏิขาดตมุงตรงพื้นกุฏิอยู่บนพื้นกุฏินะแล้วคานกุฏิพาขาดลงนุ่นลงพื้นถึงเลยว่างั้นแต่ไม่เจ็บเห็นไหมเต็มว่างนะแต่ไม่เจ็บถึงนึกว่าคานกุฏิพาขาดลงทั้งกระดานทั้งพื้นแล้วลงไปหมดเลยลงท่านเข้าใจว่านะมันกระเทือนขนาดนั้นคราวนี้พออันนี้ทำงานเสร็จแล้วพองานทุกอย่างมันเกิดอากับกิริยาของจิตหยุดแล้วทุกอย่างแล้วจึงมากำหนดดูโอ้ยกุฏิอยู่ดีๆโอ้มันว่าเป็นขางกุฏิหักไม่ใช่ขางกุฏิมันขางอวิชชาหักเป็นโทษเป็นย่อก็ใจยังไงด้วยนั่นพุทธเจ้าแรงเลย
เลยนั่นมันเป็นอันหนึ่งของมันเพราะเวลานั้นมันไม่พูดไม่ถูกนะน้องพ่อบัวนี่มีเป็นอย่างนั้นขนาดใหญ่โตมากถ้าดินทองนี้ไม่เหมือนจึงทำให้เราคิดผมเราเอามาแยกอีกนะเพราะปริยัติเราก็เรียนทุกข์ไข่ปัจทุกข์ไข่ปัสสโกเตวิโชชราพิโยจตุริสามิทัตตัวนะตัวนะนี่อรหันต์สี่นะถ้ามันเป็นอย่างเดียวกันถ้าจะไปแยกอะไรกันมันก็ต้องเป็นอย่างนี้อย่างนี้มันแยกจากกันกิริยาอาการอะไรมันแยกจากกันแต่เรื่องความที่กิเลสมันขึ้นเหมือนกันแต่กิริยาที่จะสิ้นกิเลสมันต่างกันนะทำให้เราแยกเพราะตอนนี้ทองนี่กับเรามันติดพันกันอยู่ตลอดเวลานี่เป็นยังไงมาก็รู้กันโดยลำดับลำดาคุยกันเรื่อยถึงเวลามาถึงขั้นที่ท่านหมดทางที่จะพิจารณาท่านบอกนี่นะท่านหมดไม่ทราบจะพิจารณาอะไรทั้งไม่สงสัยด้วยเลยพิจารณาไปแล้วพูดถึงเรื่องราคาท่านพูดได้ถูกต้องนี่อันหนึ่งนะพูดถึงเรื่องราคาเวลามันจะขาดจากกันท่านพูดได้ถูกต้องมึงอย่างนี้แหละเรื่องอันนี้ไม่ได้มีในตำรานะเราก็เรียนแต่เราไม่เห็นแต่เวลามันเป็นสิถ้าทางนั้นเป็นทางนี้เป็นทางนั้นเป็นมันก็รู้กันทันทีอย่างนี้นะเคลื่อนคาดได้ไงเพราะงั้นการพูดในทางภาคปฏิบัตินี่ผิดกันนิดนึงไม่ได้นะว่างั้นเลยมันเหมือนกับว่าหัวเรียวหัวต่อหรือลงในจุดเดียวกันแยกนิดนึงไม่ได้เหมือนกับเรือบินจะลงสนามพลาดนิดนึงบันไลเลยไม่มีอะไรเหลืออันนี้ผิดไปนิดนึงก็ไม่ได้ท่านทิพย์ทองพูดเรื่องราคาท่านพูดถูกต้องแล้วนี่จากนั้นท่านกับพี่ท่านก็พูดไปละเรื่องต่อไปนะค่อยละเอียดไปข้างหลังที่มาแล้วความละเอียดเริ่มหมดไปข้างหลังท่านพูดแล้วละเอียดไปนี่ความละเอียดเริ่มหมดไปข้างหลังนั่นเหลือแต่รู้เฉยๆท่านว่าจะพิจารณาอะไรก็ไม่เรื่องเวลาอะไรแล้วก็ไม่สนใจจะพิจารณาด้วยว่านี่นะมันแปลกอยู่ตรงนี้แหละที่ว่าท่านไม่สนใจพิจารณาเพราะว่าท่านผิดเองเวลาพูดในผลของมันมันก็เหมือนกันนั่นที่เราคาดไม่ได้นะตรงนี้แต่ตอนราคาเนี่ยมันก็เข้ากันได้ปุ๊บทันทีเป็นน้ำมันลงใจเลยพอท่านพูดไปถึงจุดนั้นแล้วท่านผ่านแล้วก็ค่อยฟังไปหนึ่งฟังไปพอไปถึงนั้นท่านผ่านเกี่ยวกับเรื่องความละเอียดของกิเลสความละเอียดของธรรมเป็นไปด้วยกันนะแล้วละเอียดลงไปละเอียดลงไปท่านว่าเนี่ยท่านพูดท่านบอกว่าละเอียดลงไปมันถนัดตามความถนัดของนิสัยของแต่ละคนที่จะพูดออกมาเพราะมันเป็นสมมติหนึ่งจากนั้นเราก็มีแต่ความละเอียดของจิตไม่เกี่ยวข้องกับอะไรเลยนั่นมันก็ถูกแล้วมีแต่ความละเอียดเฉพาะไม่ได้เกี่ยวข้องอะไรโลกกระทันเหมือนไม่มีเนี่ยมันเข้ากันได้ขนาดทุกอย่างแล้วก็ไปนี่อันนี้ละเอียดวันเล่มหมดไปเลยหมดไปละเอียดไปค่อยหมดไปเลยไม่ทราบว่าหมดขนาดไหนฉันว่างั้นน่ะแต่ที่นี่เวลาอันนี้หมดไปแล้วก็หาที่พิจารณาไม่ได้แล้วเราจะเป็นคำหลงว่าเอ๊ะนี่หลงยังไงมันก็ไม่เห็นมีแล้วจะพิจารณาอะไรนี่มันก็ไม่สนใจที่จะพิจารณามันก็ไม่สนใจว่าเจ้าของได้ผิดพลาดไปยังไงฉันว่างั้นนะมันเลยอยู่อย่างนั้นแล้วเหลือหนึ่งกันไม่รู้ว่าอันนี้รู้นี่มันก็ไม่มีปัญหาเหมือนรู้ทั้งหลายเพราะว่าเนี่ยนี่แปลกอยู่นะรู้นี่ไม่มีปัญหาไม่สร้างปัญหาเหมือนรู้อะไรกับอันนี้อันที่ละเอียดพารู้ไปนี่สิ่งเหล่านี้พาเป็นปัญหาเลยพอหมดอันนี้ไปแล้วไม่มีปัญหาอะไรเลยเรื่องอันหนึ่งท่านพูดของท่านแปลกอยู่ท่านก็ยอมรับว่าท่านไม่มีขนาดอันนี้ทองเลยแต่ผลที่แสดงมาทันทีมือไม่มีก็ตามแต่ผลมันค้านกันไม่ได้จริงผมก็ไม่มีที่ค้านท่านผมจึงเลยย้อนกลับมาพิจารณาถึงเรื่องท่านมาตามปริยัตินะอรหันต์สี่นั่นลูกขาวิปัสสโกเตวิโชชลาภิโยจตุปิสัมพิทัปปโตว่าลูกขาวิปัสสโกนี่ก็คงเป็นเรื่องของวิปัสสนาไม่เกี่ยวกับเรื่องอะไรภายนอกภายในอะไรหมุนก็ไปอิปัสสกะก็คือความรู้ความแจ้งด้วยปัญญาไปเรื่อยไม่มีเครื่องอะไรที่จะมาเกี่ยวข้องกันตัววิโชมันก็เป็นวิชาสามอีกนั่นความเกี่ยวข้องมันมีรู้ทั้งอดีตรู้ทั้งอะไรวิชาสามก็ก
็คืออะไรบุเพนิวาสานติยานนั่นจตุปาตยานนั่นอาสวะขยายานนั่นรู้ขณะที่อวิที่สิ้นจากกิเลสนั่นวิชาสามอันนี้ท่านบอกวิปัสสโกวิปัสสกวิปัสสโกรู้อย่างเงียบๆไปเลยแต่ท่านไม่พูดอะไรแต่ยังรู้อย่างแห้งแล้งนี่อะไรไปว่ามันแห้งแล้งบ้ามันเลยนั่นคือแปลถือรู้อย่างแห้งแล้งว่ามันแห้งแล้งบ้ามันอะไรมันเห็นมันซึมลาว่าอยากว่าอยู่ในเราเนาะมันแห้งแล้งอย่างนี้คือปริยัตินะผมไม่ได้ตำหนิผู้ที่เจ้านี่นะผมตำหนิผู้ที่ว่ายุ่งอย่างแห้งแล้งเนี่ยมันแห้งแล้งพ่อมันเนี่ยเดินเล่าอยู่ว่างนั่นมันโมโหเนี่ยมันไม่เห็นเมื่อนำมันเจอไหนแห้งแล้งอยู่บ่อยจะว่าอยู่เกิดมาตะโกนปอกนมาบ่ก็เห็นพอดีผ่านความรู้สึกตกใจแต่มันมีหน้ามีตาวูดูยันแข็งแรงอยู่เหลือมันจะว่านะใครเป็นคนบัญญัติไว้เนี่ยแสดงว่าเนี่ยสุขไขปัสสโกกับพระอรหันต์พระพุทธเจ้าทรงบัญญัติไว้เรื่องของพระอรหันต์แท้ๆมันแห้งแรงที่ตรงไหนน่ะเข้าใจแล้วหรือเปล่าผมมันเป็นนิสัยอย่างนี้พูดแล้วอย่าว่าชระพิญโยก็รู้อยู่แล้วอภิญญาณ6จตุปัยสัมภิรัปโตแต่ฉันในปฏิปฏิเจตุปฏิสัมภิทายานทั้งสี่อัตธรรมนิรุตปฏิภาณและปฏิสัมภิทานั้นสี่นะแล้วก็นานแล้วมันก็ลืมไปหลายเรื่องมีถึงจะพอจำได้พอด้นได้ดาวได้ไปเรื่องอะไรก็ตามภาคปฏิบัตินี่มันประจักษ์กับเจ้าของอยู่นะมีในตำราไม่มีในตำรามันจะประจักษ์ประจักษ์ประจักษ์นั่นมันเป็นวางอย่างที่ว่าราคาเนี่ยตอนมันจะขาดจากราคาขาดกันเนี่ยขาดยังไงในนั่นเราไม่เห็นในปริยัติเราก็เรียนกันแต่มันไม่เห็นนี่แต่ความจริงเป็นอย่างนี้ว่าไงนั่นมันเห็นแต่ทำเห็นแต่ทางนั่นสินั่นแหละคือความจริงสงสัยไปไหนว่างั้นเลยถ้าท่านจะมีในคำพิเศษไม่มีก็ตามความจริงมีทั่วไปนั่นนะฮะเรื่อยๆแล้วนิสัยไปก็ได้แบบอะไรเลิกอะไรเนาะเอาเจ็บออกแล้ว

นี่จะพูดธรรมะพูดถึงเรื่องศาสนธรรมของพระพุทธเจ้าก็สมบูรณ์พูนผลอยู่ตลอดมาเช่นเดียวกับแม่น้ำมหาสมุทรมีสมบูรณ์อยู่ตลอดเวลาแต่สิ่งที่เป็นข้าศึกหรือเป็นภัยต่อแม่น้ำนั้นก่อนมีมากต่อมากสิ่งที่จะทำให้น้ำสกปรกโรครุงรังไม่เป็นที่น่าอาบดื่มใช้สอยได้สะดวกสบายและใสสะอาดนั้นมีมากสิ่งทำลายน้ำที่บริสุทธิ์ให้กลายเป็นน้ำสกปรกโสโครกไปมีอยู่ทั่วดินแดนนี่เรื่องธรรมของพระพุทธเจ้าก็เป็นเช่นนั้นเหมือนกันมีเต็มอยู่ในแดนโลกธาตุนี้ไม่บกพร่องในธรรมของพระองค์เลยนี่หมายถึงธรรมในหลักธรรมชาติแท้เป็นอย่างนั้นและธรรมที่เป็นกิริยาก็ได้แก่ที่พระพุทธเจ้าทรงนำมาแนะนำสั่งสอนก็สมบูรณ์พูนผลไปด้วยเหตุด้วยผลแต่สิ่งที่รกรุงรังซึ่งเป็นข้าศึกต่อศาสนธรรมก็มีอยู่ทุกแห่งทุกหนตำบลหมู่บ้านทั้งใกล้ทั้งไกลทั้งข้างในข้างนอกมีอยู่ทั่วไปหมดสิ่งที่จะทำให้ศาสนามัวหมองหรือขุ่นเป็นตมเป็นโคลนไปก็มีมาพร้อมๆกันและทำหน้าที่ของตนอยู่ตลอดเวลาฉะนั้นจึงไม่ได้ปรากฏผลเป็นธรรมที่พึงใจแก่ผู้ปฏิบัติบำเพ็ญทั้งหลายเพราะในผู้ปฏิบัติบำเพ็ญเสียเองก็เป็นผู้เที่ยวสอดแสวงหาและกอบโพยเอาสิ่งสกปรกโสมมมาค้าเข้ากับธรรมคือภาคปฏิบัติของตนให้เต็มไปด้วยสิ่งที่เป็นตมเป็นโคลนอยู่ภายในตัวนั่นแหละสมาธิคือความสงบใจให้มีความเย็นจึงเป็นไปไม่ได้พูดถึงเรื่องปัญญาก็ไม่มียิบยิบแยบแยบก็เพราะสิ่งสกปรกทั้งโรครุงรังทั้งหลายเหล่านี้เข้าค้าเคล้ารบกวนทำลายแล้วไม่มีเพียงรายหนึ่งรายเดียวเฉพาะอย่างยิ่งเราพูดถึงชาวพุทธของเราย่นเข้ามาถึงผู้ปฏิบัติก็ไม่พ้นที่จะขวนขวายหาสิ่งสกปรกโสมมเข้ามาทำลายตนซึ่งเป็นแหล่งที่สถิตแห่งธรรมได้แก่หัวใจแต่ละดวงละดวงนั้นให้ขุ่นมัวไปตามอารมณ์ต่างๆคำว่ารูปก็หาประมาณไม่ได้ซึ่งล้วนแล้วตั้งแต่สิ่งที่เป็นภัยต่อธรรมภายในจิตใจเสียงก็หาประมาณไม่ได้กลิ่นรสเครื่องสัมผัสเหล่านี้ซึ่งเป็นเหมือนกับกลมกับโคลนไหลเข้ามาค้าเข้าจนได้ทำให้จิตใจมีความขุ่นมัวตลอดเวลาถามเฮาสมาธิสิ่งเหล่านี้ก็เอาไปกินหมดถามถึงเรื่องปัญญาสิ่งเหล่านี้ก็เอาไปกินหมดถามวิมุตติหลุดพ้นยิ่งไม่ปรากฏเลยเพราะสิ่งที่เป็นภัยนี้กลืนเข้าไปซะหมดกลืนเข้าไปซะหมดศาสนาเลยถูกกิเลสตัณหาประเภทต่างๆที่เต็มอยู่ในสัตว์ในบุคคลกลืนเข้าไปกลืนเข้าไปจนแสดงอากัปกิริยาออกมาภายนอกให้เป็นที่สลดสังเวชมีมากมายเวลานี้เรียนมากเท่าไรก็ยิ่งสั่งสมสิ่งไม่ดีทั้งหลายคร่าเข้าเข้าไปให้มากเพียงนั้นสุดท้ายผู้เรียนมากก็ดีผู้ไม่ได้เรียนก็ดีแต่ปฏิญญาณตนว่าเป็นชาวพุทธนับถือพระพุทธศาสนาก็มีลักษณะเดียวกันหมดเลยไม่ทราบว่าใครยิ่งใครหย่อนกว่ากันในการสอดแสวงหาธรรมหรือเป็นการสอดแสวงหากิเลสไปในตัวด้วยกันหมดก็ไม่ทราบได้นี่ขอให้ท่านนักปฏิบัติทั้งหลายพินิจพิจารณาเราเป็นพระนักปฏิบัติอย่าสอดจะแสวงหาอารมณ์ที่กล่าวมาเหล่านี้ซึ่งเป็นภัยต่อจิตใจมาแต่การไหนๆธรรมของพระพุทธเจ้าก็ทรงประกาศโทษแห่งสิ่งเหล่านี้มาประจำกับศาสนธรรมไม่เคยขาดพักขาดตอนเลย
ิ่งเหล่านี้ก็ยังเป็นภัยต่อสัตว์โลกอยู่จนได้เพราะการเสาะแสวงหาด้วยอำนาจแห่งการเชื่อฝ่ายต่ำนั่นแหละจึงทำให้เด็กขวนขวายเข้ามาสู่ใจของตนโดยไม่รู้เนื้อรู้ตัวการปฏิบัติธรรมแทนที่จะเกิดผลเกิดประโยชน์ก็มีแต่โทษภายในตัวไปเสียเมื่อถามถึงศาสนาก็เลยไม่ทราบว่าศาสนาคืออะไรอยู่ที่ไหนเพราะมันมีตั้งแต่สิ่งเหล่านี้คล้าเข้าไปจนหมดของปลอมกลายเป็นของจริงเข้าสิงสถิตอยู่ภายในจิตใจของผู้ปฏิบัติธรรมเสียโดยสิ้นเชิงธรรมเลยไม่ค่อยปรากฏในหัวใจนี่เป็นที่น่าวิตกมากขอให้ท่านทั้งหลายคิดให้ดีผมน่ะแก่มาทุกวันทุกวันก็ยิ่งเป็นห่วงเป็นวิตกกังวลกับเพื่อนฝูงในวงปฏิบัติของเรามากขึ้นเพียงนั้นเพราะจะไม่ได้หน้าได้หลังจะมีแต่สิ่งเหล่านี้เข้าไปคลาคร้าภายในจิตใจคำว่ามรรคว่าผลว่าสมาธิปัญญาจะไม่ค่อยปรากฏและไม่ปรากฏแล้วเวลานี้การปฏิบัติธรรมก็สักแต่ว่าเป็นกิริยาเดินจงกรมก็มีแต่ความเคลื่อนไหวเป็นกิริยาแต่กิเลสเข้าไปทำงานอยู่ในวงงานอันนั้นโดยไม่รู้เนื้อรู้ตัวนั้นมากยิ่งกว่าความเพียรจะแสดงตัวออกได้ทีละนิดละหน่อยว่านั่งสมาธิก็เหมือนกันวงงานแห่งความแห่งการทำงานในวงสมาธิก็มีแต่สั่งสมอารมณ์กว้านหาอารมณ์นั้นกว้านหาอารมณ์นี้เข้ามาจึงล้วนแล้วแต่เป็นอารมณ์ที่เป็นข้าศึกของความสงบเย็นใจจึงหาสมาธิไม่ได้ภาวนาสักเท่าไหร่ก็ได้แต่อารมณ์เหล่านี้เข้ามาครุ่นมาคิดมานึกมาฝันวาดภาพอยู่ภายในตัวเองนั่นแหละซึ่งล้วนแล้วตั้งแต่เป็นภาพของกิเลสทำงานนี่จึงน่าสลดสังเวชเอามากนะผู้ปฏิบัติยังเสียดายอารมณ์เหล่านี้อยู่แล้วจะก้าวไม่ออกอารมณ์เหล่านี้พระพุทธเจ้าทุกๆพระองค์แสดงไม่เต็มเม็ดเต็มหน่วยว่าเป็นภัย 100% คำว่ารูปอย่างเดียวนั้นรูปไหนที่ไม่เป็นภัยเพราะใจชอบหมดใจชอบรูปไหนรูปไหนก็เป็นภัยรูปนั้นรูปนั้นมาเป็นภัยต่อใจเสียเองนี่แล้วรูปที่เห็นว่าเป็นภัยมากเท่าไหร่จิตใจยิ่งชอบยิ่งรักรูปที่พระพุทธเจ้าทรงตำหนิมากเท่าไหร่ว่าเป็นภัยต่อจิตใจต่ออัตต่อธรรมผู้ปฏิบัติหรือเราเสียเองยิ่งชอบมากในรูปประเภทนั้นเพราะฉะนั้นจะมีมากมีน้อยเพียงไรก็ตามคำว่ารูปว่ารูปก็รวมตัวกันมาเป็นภัยต่อจิตใจเสียทั้งมวลแล้วจะหาความสงบร่มเย็นมาจากไหนคำว่าเสียงก็เหมือนกันเสียงหาประมาณไม่ได้แต่เสียงใดที่เป็นเสียงธรรมดาธรรมดาจิตใจก็ไม่ชอบแต่ไปชอบเอาเสียงที่เป็นภัยต่ออัตต่อธรรมต่อจิตใจนั่นแหละมีมากมีน้อยเท่าไรกว้านเข้ามาเผาหมดภายในหัวใจดวงนี้เป็นรสเครื่องสัมผัสก็เป็นเช่นเดียวกันสิ่งเหล่านี้อันใดที่ไม่เป็นภัยจิตไม่ชอบไปปักลงไปและไปคิดลงไปในจุดนั้นไปสั่งสมจุดนั้นไปสนใจในจุดนั้นถ้าสิ่งใดเสียงกลิ่นรสเครื่องสัมผัสใดที่เป็นภัยต่อจิตใจตามหลักธรรมที่ทรงแสดงไว้แล้วจิตใจย่อมชอบในสิ่งนั้นสิ่งนั้นเพราะกิเลสทำให้ชอบขอให้ทุกท่านจำเอาไว้เราเองนั้นมุ่งอัดมุ่งทำมาด้วยกันตั้งหน้าตั้งตามาสอดแสวงหาอัตถาธรรมไม่ตั้งหน้าตั้งตามาสอดแสวงหารูปเสียงกลิ่นรสเครื่องสัมผัสซึ่งเป็นตัวภัยนี้เลยแต่ทำไมจิตใจมันถึงกลมกลืนกันกับภัยนี้เป็นอันหนึ่งอันเดียวกันโดยไม่รู้เนื้อรู้ตัวตลอดมาจนกระทั่งถึงว่าธรรมที่เคยปรากฏธรรมที่เรามุ่งหวังอย่างแรงกล้ามาโดยลำดับลำดานั้นไม่ค่อยจะปรากฏรสชาติขึ้นมาภายในจิตใจเลยก็เพราะสิ่งเหล่านี้กลืนไปกินหมดนี่แหละมันลำบากการปฏิบัติธรรมเพราะกิเลสมันก็มีรสชาติอันหนึ่งที่จะหลอกลวงสัตว์โลกให้ล่มจมกับมันได้เกินกว่าธรรมจะเข้าแทรกถึงในเวลาเริ่มแรกมีแต่สิ่งเหล่านี้ทำงานทั้งนั้นอวัยวะของเรามีทุกสัตว์ทุกส่วนพร้อมแล้วที่จะรับสิ่งเหล่านี้เข้ามาเป็นภัยต่อตนเอง
ถ้าว่ารูปหรือตาเราก็มีเสียเนี่ยเสียงหรือหูเราก็มีเสียเนี่ยเครื่องรับกันที่จะมาเป็นภัยเครื่องต้อนรับที่จะมาเป็นภัยเผาไหม้ตัวเองเป็นยังไงจมูกเราก็มีเสียรสลิ้นก็มีเสียความเย็นร้อนอ่อนแข็งกายของเราที่คอยสัมผัสสัมพันธ์ก็มีเสียรวมไปแล้วใจผู้คอยสัมผัสสัมพันธ์รวมยอดก็มีเต็มตัวอยู่นั่นคอยแต่จะรับทราบคอยแต่จะรู้จะยึดจะถือจะปักใจลงในสิ่งนั้นสิ่งนั้นมันจึงมีแต่ภัยเต็มตัวนี่ละที่ว่าการบำเพ็ญธรรมลำบากเพราะสิ่งที่เป็นภัยมันกลมกลืนไปด้วยกันยากที่จะแยกจะแยกให้รู้ว่าอะไรเป็นภัยอะไรเป็นคนเป็นคุณผลสุดท้ายก็มีตั้งแต่ภัยเต็มหัวใจผู้ปฏิบัติจึงไม่ค่อยจะรู้เรื่องรู้ราวอะไรนี่เท่าแก่มาเท่าไรก็ยิ่งเป็นห่วงเป็นใยหมู่เพื่อนแล้วสิ่งที่ล่อแหลมต่อธรรมนั้นมีมากขึ้นไปทุกวันทุกวันแล้วก็พอใจอีกด้วยกิเลสตัวทำให้พอใจมีส่วนธรรมที่ทำให้พอใจมีน้อยมากคิดได้เป็นชั่วขณะแต่ละครู่ละยามเท่านั้นต่อจากนั้นมันก็มีตั้งแต่เรื่องของกิเลสทำงานบนหัวใจเสียศาสนาก็ถึงจะว่ามีสมบูรณ์พูนผลเทียบกันกับน้ำมหาสมุทรทะเลหลวงก็ตามแต่ก็ไม่พ้นที่จะค้าเข้าด้วยสิ่งโสโครกโสมมเหล่านี้จึงแสดงตัวออกมาเป็นน้ำที่บริสุทธิ์สมาธิปัญญาที่บริสุทธิ์ผุดผ่องตามขั้นภูมิของตนไม่ได้ก็เพราะสิ่งเหล่านี้กวนสิ่งเหล่านี้คร่าคร้าวในเรื่องอัดเรื่องทำนั้นเราหาประมาณไม่ได้แล้วว่าที่จะคำว่ากว้างว่าลึกว่าซึ้งของธรรมมีอยู่ตลอดมาแต่ผู้ที่จะอาจเอื้อมฝ่าฝืนอุปสรรคดังที่กล่าวมาแล้วนี้ซึ่งล้วนแล้วแต่เป็นภัยให้ก้าวเข้าสู่อัตถุธรรมด้วยความอุตสาห์พยายามความบึกความบืนนั้นมันมีกำลังน้อยและไม่มีกำลังทั้งความโง่เขลาบ่อปัญญาก็ไม่ทันกับกิเลสที่มันเป็นตัวฉลาดแหลมคมบนหัวใจเราดังจึงลำบากต่อการปฏิบัติเพราะฉะนั้นผู้ปฏิบัติจงเป็นผู้เอาจริงเอาจังประหนึ่งว่าโลกนี้ไม่มีตาก็เหมือนไม่มีอะไรดูหูเหมือนไม่มีอะไรฟังจมูกลิ้นกายเหมือนไม่มีอะไรมาสัมผัสสัมพันธ์ให้มองเห็นความสัมผัสสัมพันธ์อยู่ระหว่างจิตกับอารมณ์ที่สัมผัสสัมพันธ์กับอะไรให้จิตรู้ด้วยความมีสติอยู่ตรงนั้นตรงนั้นนั่นละจะเริ่มเห็นความแปลกประหลาดของใจถ้ามีสติจดจ่อต้องเอาจริงเอาจังการฆ่ากิเลสฆ่าเล่นๆไม่ได้กิเลสเป็นสิ่งที่แหลมคมมากเป็นสิ่งที่มีอนุภาพมากที่สุดไม่เช่นนั้นไม่ครอบหัวใจสัตว์โลกได้ทั่วแดนโลกธาตุตลอดมาและยังจะตลอดไปก็เพราะความฉลาดแหลมคมมีคนมายาหลายด้านหลายทางหลายสรรพันคมส่วนหยาบก็มีคนมายาหลอกสัตว์ให้ติดส่วนกลางก็มีคนมายาหลอกสัตว์ให้ติดส่วนละเอียดก็ยิ่งมีคนมายาอันละเอียดแหลมคมมากทำสัตว์ให้ติดได้ติดได้เช่นเดียวกันหมดเพราะฉะนั้นสัตว์จึงไม่สนใจที่จะก้าวออกจากสู่ความหลอกลวงต้มตุ๋นของมันเข้าสู่แดนแห่งความบริสุทธิ์พุทโธคือธรรมทั้งแท่งได้ก็เพราะอันนี้เองผู้ปฏิบัติต้องหนักแน่นเรื่องสติอย่าให้ขาดว่าขาดตอนจิตไม่มีสติรู้เฉยๆก็เหมือนกับคนบ้านั่นดูเอานั่นแหละสติไม่มีเป็นบ้า 100% สติไม่มีเลยเป็นบ้า 100% ดังที่เราเห็นอยู่ตามถนนหนทางสติเหล่านี้มีสติอยู่ธรรมดาของคนมีกิเลสแน่มันไม่ใช่เป็นสติธรรมดาของคนมีธรรมสติธรรมดาของคนมีกิเลสย่อมรู้ไปตามเรื่องของกิเลสไปหมดไปหมดเนี่ยถ้าสติของคนมีธรรมระลึกรู้ตัวเสมออะไรเข้ามาสัมผัสสัมพันธ์จะระลึกรู้ตัวอยู่เรื่อยๆแล้วพยายามแก้ไขดัดแปลงกันเรื่อยๆระมัดระวังไปเรื่อยๆนี่สติของผู้มีธรรมต่างกันอย่างนี้จงเป็นผู้มีสติของผู้มีธรรมจะได้รักษาตัวคุ้มไม่งั้นรักษาไม่ได้กิเลสจะเอากลืนไปหมดเหมือนดังน้ำในมหาสมุทรทะเลมีจะถุ่มขุ่นเป็นตมเป็นโคลนไปหมดกว้างลึกขนาดไหนก็ไม่พ้นสิ่งสกปรกโสมมที่มันจะเข้าจนได้นั่นแหละนี่ธรรมของพระพุทธเจ้า
ยิ่งกว้างลึกซึ้งยิ่งกว่ามหาสมุทรทะเลหลวงก็ตามแต่สิ่งที่จอมปลอมซึ่งเป็นคู่เคียงกันเป็นข้าศึกกันมันก็คร่าวๆได้ตลอดไปหมดไม่ว่าจะลึกตื้นกว้างแคบขนาดไหนกิเลสนี้เป็นเอื้อมถึงทั้งนั้นทั้งนั้นถ้าไม่มีธรรมเหนือมันแล้วเป็นเช่นนั้นเพราะฉะนั้นจึงต้องตั้งสติสตังให้ดีตั้งหน้าตั้งตาตาหูจมูกลิ้นกายของเรานี้มีให้เหมือนไม่มีอย่าเสียดายใช้ในสิ่งไม่เกิดประโยชน์อะไรอย่าเสียดายฟังอย่าเสียดายความสัมผัสสัมพันธ์เพราะสิ่งเหล่านี้เคยเกิดมากับตัวของเราแล้วตั้งแต่วันเกิดมาจนกระทั่งบัดนี้ตาหูจมูกลิ้นกายใช้มาตั้งแต่บัดนี้ได้ผลประโยชน์อะไรบ้างมีแต่กิเลสเอาไปใช้จะได้ผลประโยชน์อะไรดูก็เพื่อกิเลสฟังก็เพื่อกิเลสจมูกลิ้มรสก็จมูกกินก็เพื่อกิเลสรสก็เพื่อกิเลสทุกสิ่งทุกอย่างมันเพื่อกิเลสไปซะหมดมันไม่ได้เพื่อธรรมเพราะฉะนั้นมันจึงไม่มีคำว่าจืดจางกิเลสได้อาหารเท่าไหร่ก็ยิ่งรุนแรงขึ้นมีกำลังมากขึ้นทำให้คนหลงเข้าไปเรื่อยๆคนหลงคือเรานั่นแหละเป็นผู้หลงคนอื่นคนใดก็เป็นเรื่องของใครของเราไปเราผู้ปฏิบัติหลงนี่ที่มันรู้สึกว่ามันผิดแปลกจากโลกเขาโลกที่เขาไม่ได้ปฏิบัติเขาหลงก็เป็นอีกอย่างหนึ่งไอ้เล่าผู้ปฏิบัติหลงนี่มันเกินเหตุเกินผลเกินประมาณจึงขอให้พากันตั้งอกตั้งใจให้ดีศาสนาของพระพุทธเจ้าอย่ามองที่อื่นให้มองดูใจของเรานั่นแหละน้ำมหาสมุทรทะเลก็เป็นน้ำมหาสมุทรทะเลน้ำอัดน้ำทำนั้นจะลึกตื้นหยาบละเอียดแค่ไหนมีใจเท่านั้นเป็นผู้อย่างทราบสิ่งอื่นจริงใดมาอย่างทราบไม่ได้เพราะฉะนั้นท่านจึงเรียกว่าธรรมเกิดกับใจใจมีธรรมคือใจเป็นนักรู้ที่จะคอยสอดส่องที่จะคอยสัมผัสสัมพันธ์กับธรรมทั้งหลายที่เกิดขึ้นกับตนนอกนั้นรู้ไม่ได้เพราะฉะนั้นจึงต้องปรับปรุงจิตใจของเราให้เข้าในระบบที่ควรจะเป็นไปได้ในความรู้ความเห็นธรรมทั้งหลายเช่นคำว่าสมาธิสมาธินี่ในแบบในตำรับตำราท่านก็ชี้เข้ามาในหัวใจของผู้ปฏิบัตินี่แหละทำไมจิตใจจึงจะมีสมาธิถ้าไม่มีสติรักษาจิตเป็นสมาธิไม่ได้จิตที่จะเป็นสมาธิจิตต้องมีความแน่วแน่ต่ออารมณ์ใดอารมณ์หนึ่งเกาะไว้ติดเช่นพุทโธเป็นต้นคำบริกรรมคำใดก็ตามต้องเกาะไว้อย่างติดแน่นมีสติบังคับไม่ให้ถอยพลาดพลาดจากกันนี่เรียกว่าจิตเกาะติดในธรรมแล้วธรรมนั้นก็จะมีความเกี่ยวเนื่องหรือต่อเนื่องกันเป็นลำดับลำดาพลังของธรรมก็ปรากฏขึ้นมาเป็นจิตใจที่แน่หนามั่นคงขึ้นโดยลำดับลำดาเพราะความสืบเนื่องกันแห่งความมีสตินี่มีได้เป็นสมาธิได้ถ้าจิตมีการสืบเนื่องกันอยู่อย่างนี้ดังที่เคยพูดให้ฟังเสมอเวลาไปอยู่ในสถานที่กลัวกลัวห้ามจิตไม่ให้คิดออกหาสิ่งที่กลัวเช่นเสือเป็นต้นกลัวมากเท่าไรยิ่งหันเข้ามาสู่ภายในจิตใจให้ยึดเช่นใจอยู่ในขั้นพุทโธก็ให้ยึดอยู่กับพุทโธจนติดแน่นเลยเป็นตายเสียสละหมดจิตไม่ยอมคิดออกถึงหาสิ่งที่เป็นอันตรายมีเสือเป็นต้นคิดอยู่กับพุทโธคำเดียวติดแนบอยู่นั่นและพุทโธเมื่อได้สัมผัสสัมพันธ์กันกับใจโดยสืบต่อกันอยู่แล้วไม่ขาดว่าขาดตอนก็สร้างผลขึ้นมาสร้างผลขึ้นมาให้เกิดความแน่นหนามั่นคงขึ้นเรื่อยๆเรื่อยๆจนกระทั่งแน่นปังเลยทีนี้จะคิดไปถึงเสือก็แล้วคิดไปอะไรก็แล้วเมื่อกำลังของธรรมได้กับใจได้เข้าสัมผัสกันแล้วมีกำลังมากนี่แหละทีนี้จิตจะเป็นสมาธิก็แบบเดียวกันนี้จิตจะเป็นสมาธิคือความสงบแน่วแน่เป็นกำลังใจขึ้นมาเป็นลำดับลำดาจนมีความแน่นหนามั่นคงก็ต้องเป็นขึ้นมาจากการตั้งสติอย่างเหนียวแน่นไม่พลาดท่าจากการนี่แหละนี่ผู้นี้พึงผู้จะได้ชมสมาธิไม่สงสัยถ้าตั้งสติแบบขาดวรรคขาดตอนแล้วแต่จะคิดได้เมื่อไรเราคิดไปตามโลกตามสารให้กิเลสตัณหาไปถลุงจะทั้งวันแล้วแยบเข้ามาหาพุทโธธัมโมสังโฆชั่วระยะวินาทีเดียวก็ไม่ได้จากนั้นก็คิดจะไปถลุงเสียอย่างนี้จนกระทั่งวันตายก็ไม่มีสมาธิจะปรากฏขึ้นในใจเลยขอจำให้ดีในคำบทนี้ถ้าต้องการอยากชมสมาธิให้ชมให้
บำเพ็ญเหตุดังที่กล่าวนี้จะไม่ไปไหนแน่นอนต้องรู้ต้องเห็นอุบายวิธีการต่างๆก็เคยได้แสดงให้ฟังแล้วเช่นอดนอนผ่อนอาหารอดอาหารนี้เป็นวิธีการอันหนึ่งคือเป็นเครื่องหนุนให้ความเพียรของเราสะดวกขึ้นความเพียรขุกขักเมื่อมีสิ่งหนุนมันฝ่ายกิเลสมากความเพียรย่อมไม่สะดวกเพราะฉะนั้นจึงตัดสิ่งที่จะหนุนฝ่ายกิเลสให้เบาลงเช่นอดนอนก็เพื่อจะทรมานร่างกายนั่นเองจะเป็นอะไรไปไม่ให้มันสมบูรณ์เต็มที่กิเลสจะเอาไปใช้หมดต้องให้มีอดหลับอดนอนจากนั้นก็ผ่อนอาหารเมื่อผ่อนอาหารกำลังร่างกายไม่ค่อยมีก็เรียกว่ากำลังตัดกำลังกิเลสลงไปที่จะก้าวเดินของกิเลสเครื่องมือของกิเลสไม่สะดวกทางธรรมะสะดวกกว่าธรรมะก็ก้าวไปได้นั่นอดอาหารเหมือนกันวิธีทรมานนี่เป็นวิธีตัดทอนกิเลสประเภทต่างๆให้ลดกำลังลงไปเพื่อทำจะได้ก้าวออกไปนั่นแหละพากันจำไว้ให้ดีการตั้งจิตให้เป็นสมาธินี่เป็นของลำบากอยู่ไม่น้อยเหมือนกันเมื่อเป็นสมาธิแล้วที่จะก้าวสู่ปัญญานั้นถึงจะได้ดึงได้ลากออกก็ลากออกจากความสงบไม่ใช่ลากออกจากฟืนจากไฟเป็นลากออกจากความสงบโดยเจ้าของถือว่าเย็นใจสบายใจแล้วไม่อยากออกทำงานจึงต้องได้ลากและเข็นกันออกไปพิจารณาถึงเรื่องธาตุเรื่องขันธ์เรื่องอนิจจังทุกขังอนัตตาสุภะอสุภะอสุภังในร่างกายของเขาของเราทั่วโลกดินแดนเอามาพิจารณาเทียบเคียงกันตาให้ได้สัดได้ส่วนแล้วจิตก็มีความแยบคายแยกแยะสิ่งนั้นสิ่งนี้เข้าไปแล้วมีความละเอียดแหลมคมเข้าไปเพราะความรู้ของปัญญากับความรู้ของสมาธินี้ต่างกันมากทีเดียวต่างกันไปเป็นลำดับ เริ่มขั้นปัญญาก็เริ่มรู้สึกแปลกแล้วจากขั้นสมาธิยิ่งมีความละเอียดละออเข้าไปเท่าไรปัญญานี่เป็นธรรมชาติที่บุกเบิกความโง่เขลาบ่อปัญญาของตัวเองเหมือนกับเมฆหมอกที่มันปิดบังอยู่ท้องฟ้าอากาศเมื่อเมฆหมอกมันกระจายไปแล้วย่อมมองเห็นท้องฟ้าอากาศสะดวกสบายนี่ก็เหมือนกันอารมณ์ต่างๆมันครอบอยู่ในภายในจิตใจเมื่อปัญญาได้ส่องทะลุเข้าไปส่องทะลุเข้าไปก็ย่อมมีความสว่างกระจ่างแจ้งขึ้นไปนี่เรียกว่าปัญญาเราจะไปหาที่ไหนถ้าไม่หาที่ใจตามวิธีการซึ่งพระพุทธเจ้าทรงสั่งสอนมาแล้วทุกแง่ทุกมุมไม่ผิดอุบายแห่งวิธีการที่จะทำจิตใจให้สงบก็มีถึง40ห้องดังที่เคยอธิบายให้ฟังแล้วอุบายใดในทำข้อใดบทใดที่จะถูกเหมาะสมกับจริตของตนก็ทำเพื่อความสงบต่อจากนั้นสิ่งเหล่านี้แม้จะเป็นอารมณ์ของสมถะก็ตามเมื่อปัญญาก้าวเดินแล้วสิ่งเหล่านี้ก็กลายเป็นเรื่องอารมณ์ของปัญญาเป็นงานของปัญญาไปได้โดยไม่ต้องสงสัยคำว่าอสุภะสุพังก็คือร่างกายของเรานี่เราพิจารณาเข้าไปนี่ให้เห็นชัดตามเป็นจริงของมันแล้วแยกแยะออกไปปัญญาจะก้าวเดินเมื่อปัญญาก้าวเดินแล้วความสว่างกระจ่างแจ้งของจิตนั้นจะค่อยเบิกกว้างออกไปเบิกกว้างออกไปไม่มีสิ้นสุดเหมือนกันปัญญาก็ไม่มีสิ้นสุดจนกระทั่งวิมุตติหลุดพ้นเมื่อใดแล้วคำว่าสิ้นสุดก็สุดที่กิเลสเอื้อมไม่ถึงนั่นแหละแต่เรื่องปัญญาจะให้สิ้นสุดโดยลำพังตนเองนั้นไม่สิ้นสุดอะไรมาสัมผัสจะรับทราบไปตลอดรับทราบไปตลอดทั้งท่านที่กิเลสไม่มีไม่ได้สู้กับกิเลสแหละแต่เป็นเรื่องของปัญญาทำหน้าที่ของตนเองเพียงว่าไม่เรียกว่ามรรคเท่านั้นเองเพราะคำว่ามรรคทางแก้กิเลสเครื่องมือแก้กิเลสเมื่อกิเลสสิ้นลงไปแล้วไม่เรียกว่ามรรคเป็นสมบัติของจิตวิมุตตินำออกใช้ต่อโลกต่อสงสารเวลามีความจำเป็นแล้วก็นำออกไปใช้เมื่อหมดความจำเป็นแล้วก็ระงับดับไปเองตามหลักธรรมชาติของตนธรรมที่กล่าวมาเหล่านี้อยู่ที่ไหนอยู่ที่ผู้ปฏิบัติเราอย่ามองดินฟ้าอากาศเราอย่ามองคัมภีร์อย่ามองว่าผู้เรียนมากเรียนน้อยจะเป็นผู้ทรงคุณสมบัติไม่ได้ขึ้นอยู่กับเรียนมากเรียนน้อยไม่ได้ขึ้นอยู่กับดินฟ้าอากาศแต่มันขึ้นอยู่กับผู้ที่เข้าอกเข้าใจในธรรมทั้งหลายที่ได้ยินได้ศึกษามาแล้วมาปฏิบัติตัวเองให้เป็นผลขึ้นมาภายในใจเป็นสมาธิขึ้นมาเป็นปัญญาขึ้นมาแล้วก็เป็นวิมุตติขึ้นมาภายในจิตใจนี้ต่างหากไม่ได้เป็นขึ้นจากที่ไหนการเรียนใครเรียนก็รู้เด็กเรียนก็รู้ผู้ใหญ่เรียนก็รู้ผู้หญิงผู้ชายเรียนรู้ทั้งนั้นไม่ว่าทางโลกทางธรรมเพราะเรียนให้รู้แต่มันเพียงจำได้เฉยๆถ้าไม่นำมาประกอบปฏิบัติตนเองขึ้นไปให้เป็นเนื้อเป็นหนังก็เป็นเนื้อเป็นหนังขึ้นมาไม่ได้เช่นเดียวกับแบบแปลนแผนผัง
จะเขียนเท่าไรก็ได้เต็มห้องเต็มหับก็ไม่เกิดประโยชน์เป็นบ้านเป็นเรือนเป็นตึกเป็นห้างขึ้นมาไม่ได้เพราะไม่มีภาคปฏิบัติถ้ามีภาคปฏิบัติแล้วจะทำให้ได้สักกี่ชั้นก็ได้นี่ก็เหมือนกันภาคปริยัติได้แก่การศึกษาเรียนมาเรียนสมาธิเป็นยังไงเนี่ยท่านก็บอกวิธีการแล้วนำมาปฏิบัติตามวิธีที่เรียนมานั้นการก้าวเดินทางด้านปัญญาเดินยังไงพิจารณาตามทางที่ท่านแนะนำสั่งสอนเอาไว้ก็รู้เห็นขึ้นมานี่คือภาคปฏิบัติท่านจึงเรียกว่าปริยัติได้แก่การศึกษาเรียนเพื่อรู้เข็มทิศทางเดินปฏิบัติแล้วดำเนินงานไปตามที่เรียนมาแล้วนั้นปฏิเวทหรือปฏิเวทธรรมจะรู้แจ้งไปโดยลำดับลำดาจนกระทั่งถึงวิมุตติหลุดพ้นเรียกว่ารู้แจ้งแทงตลอดเรียกว่าวิเทศปฏิเวทธรรมรู้แจ้งแทงตลอดไม่นอกเหนือไปจากธรรมทั้ง3ประการนี้เลยเกี่ยวโยงกันธรรมทั้ง3ประการนี้อยู่ในวงศาสนาแยกไม่ออกถ้าใครไปแยกปริยัติเป็นอย่างหนึ่งแยกปฏิบัติไปอย่างหนึ่งไม่ทำงานประสานกันแล้วศาสนาก็เรียกว่าขาดศาสนานี่ขาดมรรคขาดผลขาดวรรคขาดตอนศาสนาขาดตาเต็งตาช่างไม่ใช่ศาสนาที่เต็มเม็ดเต็มหน่วยเต็มตาเต็งตาช่างดังที่พระพุทธเจ้าทรงสอนไว้ถ้าอยากให้เต็มเม็ดเต็มหน่วยก็ต้องมีปริยัติแล้วการศึกษาเราเรียนมาแล้วก็ต้องปฏิบัติปฏิบัติปรากฏผลขึ้นมาแล้วก็เป็นปฏิเวทขึ้นมาโดยลำดับนี่แหละศาสนาที่ทรงมรรคทรงผลทรงอยู่กับผู้มีทำทั้ง3ประเภทนี้เกี่ยวโยงกันเบื้องต้นกับ2ประเภทคือปริยัติกับปฏิบัติก่อนเมื่อพอสมควรแก่ผลที่จะรู้จะเห็นแล้วก็ย่อมเกิดขึ้นไปเองเกิดขึ้นไปเองเรื่อยๆจนกระทั่งถึงวิมุตติหลุดพ้นพ้นขึ้นที่ใจนี่เองไม่พ้นที่ไหนเราทั้งหลายเห็นศาสนาว่าเป็นอย่างไรทุกวันนี้ปฏิบัติมานานแล้วบวชมานานแล้วเห็นศาสนาเป็นอย่างไรเราอยากถามข้อนี้เหลือเกินโลกถึงได้ตื่นได้เต้นเป็นบ้ากับเรื่องของกิเลสตัณหานั่งหนาจนไม่มีวันมีคืนยืนเดินนั่งนอนจะเป็นบ้ากันทั้งโลกแล้วเวลานี้เรายังไม่รู้อยู่หรือว่ากิเลสหลอกคนได้ขนาดไหนธรรมะซึ่งเป็นของเลิศเลอขนาดไหนเทียบกันไม่ได้เลยกับกิเลสแต่ทำไมจริงไม่มีใครสนใจนั่นก็เพราะรสชาติของกิเลสมันครอบมันงำไว้หมดประหนึ่งว่าน้ำในบึงในบ่ออันใหญ่โตและลึกกว้างขวางด้วยเต็มไปด้วยความสะอาดเป็นน้ำเต็มบึงเต็มบ่อที่สะอาดแล้วถูกจอกแหนปกคลุมไว้บางๆข้างหน้านี้เท่านั้นใครมองมาจากไหนก็เห็นตั้งแต่จอกแต่แหนอยู่บนน้ำนี่เสียไม่มองเห็นน้ำซึ่งอยู่ใต้จอกแหนนั่นเลยเพราะฉะนั้นจอกแหนจึงเป็นความที่เด่นมากในบึงนั่นไม่มีอะไรจะเด่นยิ่งกว่าจอกก่อนแหนที่ปกคลุมห้องห่อน้ำมาไว้ชั้นใดก็เหมือนกันธรรมของพระพุทธเจ้าเต็มบึงเต็มบ่อเต็มหัวใจของโลกเต็มหัวใจเต็มโลกธาตุก็ตามแต่อำนาจแห่งความโลภความโกรธความหลงราคะตัณหามันซึ่งเป็นเปรียบเหมือนกันกับจอกกำแหนนี่ปกคลุมห้องห่อไว้หมดในหัวใจแต่ละดวงละดวงเวลากระดิกออกมาจึงมีแต่เห็นแต่จอกแต่แหนนี่ทั้งนั้นเห็นแต่รูปแต่เสียงแต่กลิ่นแต่รสเครื่องสัมผัสว่าเป็นของประเสริฐเลิศเลอไปเสียสิ้นไปเสียสิ้นเรื่องอัตธรรมที่จะแก้สิ่งเหล่านี้ไม่มีเบิงทั้งเบิงก็ไม่มีความหมายอะไรมีแต่จอกแต่แหนนี่เหมือนกันธรรมของพระพุทธเจ้าจะลึกซึ้งเลิศเลอขนาดไหนก็ตามก็มีความหมายเพราะจอกแหนได้เกิดกิเลสตัณหาประเภทต่างๆมันปกคลุมหุ้มห่อไว้หมดไม่ให้มองเห็นความอัศจรรย์ของธรรมเลยไม่เห็นแต่จอกแต่แหนเพราะฉะนั้นศาสนาจึงกลายเป็นจอกเป็นแหนไปหมดตามกิเลสกลืนไปกลืนไปนั่นแหละจะเป็นอะไรไปเรียนทุกวันนี้ใครจะเรียนมากยิ่งกว่าพวกนักบวชเราเรียนธรรมแต่มันไม่เรียนแต่ธรรมมันสิเรียนทั้งโลกเข้ามาเอามาค้าเข้ากลืนทำไปกินไปเรื่อยๆจนไม่มีเหลือแล้วเวลานี้เรียนมากเท่าไรกิเลสยิ่งมากราคะตัณหายิ่งมากความทะเยอทะยานยิ่งมากก็เรียนเพื่อกิเลสไม่เรียนเพื่อธรรมถ้าเรียนเพื่อธรรมเรียนแล้วต้องปฏิบัติตามหลักธรรมที่พระพุทธเจ้าทรงสอนเห็นสิ่งทั้งหลายเหล่านั้นซึ่งพระองค์แสดงไว้แล้วว่าเป็นภัยว่าเป็นภัยเช่นเดียวกับพระพุทธเจ้าแล้วกำจัดมันด้วยการนำมาระมัดระวังรักษาด้วยการกำจัดด้วยทุกวิถีทางที่จะทำได้สิ่งเหล่านี้มันก็ค่อยหมดไปหมดไปจากจิตใจจิตใจก็ค่อยเด่นขึ้นมาให้ปรากฏของอัศจรรย์ขึ้นมานี่เห็นแล้วที่นี่น้ำเมื่อเราเอาจอกเอาแหนออกเวิกจอกเวิกแหนออกจากน้ำน้ำย่อมค่อยปรากฏการขนจอกขนแหนออก
หรือจอกหรือแหนออกนั้นด้วยวิธีใดคือด้วยวิธีปฏิบัติธรรมการปฏิบัติธรรมนั่นแหละคือการหรือจอกหรือแหนออกจากน้ำให้มองเห็นน้ำได้ชัดเจนปฏิบัติได้มากเท่าไรก็ยิ่งหรือขนจอกแหนออกได้มากได้มากจนกระทั่งโล่งหมดทั้งบึงแล้วเป็นยังไงมองไปที่ไหนก็ขาวจ้าขาวจ้าแต่น้ำทั้งนั้นอาบดื่มตรงไหนสะดวกสบายไปหมดนี่ชั้นใดก็เหมือนกันจิตใจครับเมื่อได้รอบตัวแล้วเป็นเช่นนั้นจิตใจรอบตัวเหมือนกับน้ำที่เปิดแล้วในบึงไม่มีอะไรปกปิดกำบังแล้วฉันนั้นเหมือนกันใจเมื่อได้เปิดตัวเต็มที่แล้วก็คือองค์แห่งมรรคผลนิพพานนั่นแหละในหัวใจดวงนั้นนั้นนี่แหละพระพุทธเจ้าประเสริฐประเสริฐอย่างนี้พระสงฆ์สาวกประเสริฐประเสริฐอย่างนี้ไม่ประเสริฐด้วยจอกด้วยแหนเหมือนอย่างที่พวกเรากำลังเป็นบ้ากันอยู่เวลานี้นักบวชเรานี่แหละมันไม่น่าจะเป็นบ้านักปฏิบัติของเราเนี่ยมันยิ่งเป็นบ้ากว่าโลกกว่าสงสารอันนี้ที่มันน่าทุเรศนะเก่งไหมกิเลสหลอกสัตว์โลกเก่งไหมไม่มีใครมองเห็นได้เลยมีพระพุทธเจ้าพระสาวกอรหันต์เท่านั้นมองเห็นกิเลสได้เต็มตัวกิเลส 100% มองเห็นอัตเห็นธรรม 100% เพราะฉะนั้นจึงเอามาพูดได้ทั้ง2อย่างมันเลวขนาดไหนแล้วความละเอียดแหลมคมความเฉลียวฉลาดของมันขนาดไหนก็นำมาพูดหมดอุบายวิธีการของกิเลสที่หลอกสัตว์โลกให้ตกหลุมตกบ่ออยู่ตลอดมาจนกระทั่งตลอดไปอีกไม่มีที่สิ้นสุดก็เพราะอะไรเพราะความฉลาดแหลมคมของกิเลสมันเลิศมันเลอเหลือประมาณนั่นเองทำเข้าไม่ถึงถูกกิเลสปัดออกหมดเนี่ยเพราะว่าจะบำเพ็ญคุณงามความดีประเภทต่างๆนี่ถูกกิเลสปัดนะทำให้ขี้เกียจขี้คร้านท้อถอยอ่อนแอเพราะแท้เหลวไหลเป็นไปตามๆกันหมดถ้าพูดถึงเรื่องของกิเลสให้ถึงใจฟังก็ถึงใจดูก็ถึงใจขนขวายก็ถึงใจคิดก็ถึงใจทุกอย่างคือชื่อว่ากิเลสเพราะมันเสียบตักเครื่องต้มเครื่องตุ๋นเครื่องหลอกลวงไว้เต็มหัวใจหมดแล้วทำไมจะไม่ติดใจกับมันล่ะเมื่อเป็นอย่างนั้นโลกจะไม่ปิดมันได้ยังไงถ้ามีเงื่อนพอที่จะมองเห็นเงื่อนของกันและกันว่าผิดว่าถูกประการใดพอจะจับได้บ้างแล้วใครจะไปติดกิเลสจนจมดิ่งเหมือนอย่างที่เป็นมาอยู่อย่างนี้เราดังท่านผู้ติดรู้ธรรมทั้งหลายยกตั้งขึ้นมาเฉพาะอย่างยิ่งก็คือตั้งแต่พระโสดาขึ้นไปนี่ท่านเริ่มรู้ท่านเริ่มเป็นกระแสของธรรมเริ่มรู้เห็นโทษของกิเลสแล้วสกิทาคาอนาคาขึ้นไปก็ยิ่งเปิดโล่งถึงอรหัตผลอรหัตบุคคลแล้วเปิดโล่งหมดกิเลสมีเท่าไรพังหมดไม่มีอะไรเหลือสนุกถ้าว่าสนุกดูโลกธาตุที่จมไปด้วยอำนาจของกิเลสหลอกลวงสัตว์โลกต้มตุ๋นสัตว์โลกนี่มีอยู่ทุกแห่งทุกหนไม่ว่าสูงว่าต่ำไม่ว่าดินฟ้าอากาศเต็มไปหมดนรกของสัตว์โลกเต็มไปหมดสัตว์ตัวไหนอยู่ที่ใดมีแต่เสวยกรรมไม่มีใครที่จะเหนือกรรมไปได้นอกจากผู้สิ้นกิเลสแล้วเท่านั้นเก่งไหมกิเลสแล้วเรายังจะมาทำย่อๆย่อนๆ อ่อนกำลังอยู่อย่างนี้ได้หรือเราต้องขึงขังตึงตังสิการจมอยู่ในวัฏฏสงสารเหมือนสัตว์ทั้งหลายจมวิเศษวิโสอะไรบ้างดูเอามาเทียบเคียงกันสิแล้วการหลุดพ้นชั่วระยะการเพียงเท่านั้นเป็นยังไงมันก็เห็นคุณค่าต่างกันอยู่แล้วแล้วฟาดมันหลุดพ้นไปเสียหมดโดยประการทั้งปวงแล้วเป็นอนันตการเป็นยังไงที่นี่ทำมุจเจ้าเลิศหรือไม่เลิศเอาอะไรไปเทียบไม่ได้ไม่มีคาดได้เดาได้คะเนได้แหละทำกับพระพุทธเจ้าเป็นขึ้นที่หัวใจพอเหมาะพอดีกับหัวใจดวงเดียวนี้เท่านั้นของผู้เป็นผู้ไม่เป็นเดาเท่าไรก็ไม่ถูกผู้เป็นแล้วไม่ต้องเดามันพอเหมาะพอดีทุกอย่างไม่มีอะไรเกินธรรมของพระพุทธเจ้านั่นที่เรียกพอดีท่านเรียกมัชฌิมาการดำเนินก็เป็นมัชฌิมาพอเหมาะพอสมกับการแก้กิเลสเมื่อถึงขั้นบริสุทธิ์แล้วก็เป็นมัชฌิมาในหลักธรรมชาติไม่มีอะไรเกินหลักธรรมชาตินี้ไปได้พอเหมาะพอดีคำตำหนินิดหนึ่งก็เข้าไม่ถึงชมนิดหนึ่งก็ไม่ถึงเพราะเป็นส่วนเกินธรรมชาตินั้นพอเหมาะพอดีเรียบร้อยแล้วทุกอย่างนี่แหละพระพุทธเจ้าทรงทำประเภทนี้ไว้พระสาวกอรหันต์ท่านทรงทำประเภทนี้ไว้และเป็นทรงไว้ตลอดอนันตกาลด้วยท่านว่านิพพานเที่ยงนิพพานเที่ยงก็หมายถึงใจดวงที่บริสุทธิ์พุทโธเต็มที่พอตัวแล้วนั่นแหละเป็นผู้เที่ยงจะเป็นอะไรเที่ยงกิเลสมันไม่พาเที่ยงล่ะถ้าลงกิเลสแทรกอยู่ตรงไหนอนิจจังทุกขังอนัตตาต้องเหยียบย่ำทำลายอยู่จนได้เพราะอันนี้เป็นกฎของไตรลักษณ์เรื่องสมมุติทั้งมวลนี้เป็นกฎของไตรลักษณ์เรื่องวิมุตติหลุดพ้นนั้นเป็นหลักธรรมชาติของความพ้นจากกฎของไตรลักษณ์ไปแล้วจึงเข้าเอื้อมไม่ถึงนี่ขอให้ทุกท่านตั้งอกตั้งใจปฏิบัติ
ศาสนาเสื่อมอย่ามองที่อื่นนะให้ดูหัวใจของเจ้าของดูหัวใจของเราเองมันเสื่อมยังไงมันเจริญยังไงเดี๋ยววันหนึ่งวันหนึ่งผมก็คิดถึงหมู่เพื่อนก็คิดอยู่เท่านั้นน่ะที่จะมาแนะนำสั่งสอนหมู่เพื่อนมันมาลำบากมากไม่เหมือนแต่ก่อนท่านทั้งหลายก็รู้แล้วนี่แต่ก่อนเป็นยังไงเกี่ยวข้องกับหมู่กับเพื่อนในการแนะนำสั่งสอนแต่ทุกวันนี้เป็นยังไงก็ดูเอาอยู่โดยลำพังเจ้าของก็พอแล้ววันหนึ่งวันหนึ่งแต่ความสงสารนั้นล้นหัวใจนอกจากไม่พูดเฉยๆเพราะฉะนั้นการตะเกียกตะกายโดยวิธีการต่างๆนี้จึงออกมาจากความอำนาจแห่งความเมตตาทั้งนั้นทั้งทางวัตถุทั้งทางธรรมนามธรรมที่แนะนำสั่งสอนประชาชนพระเนรเราก็ดีที่สงเคราะห์โลกด้วยวิธีการต่างๆก็ดีล้วนแล้วแต่ทำด้วยความเมตตาสงสารที่จะพอเป็นไปได้อย่างไรก็ช่วยเหลือตามกำลังที่พออำนวยให้บ้างเมื่อหมดนี้แล้วก็จะหมดปัญหาก็จะหมดประโยชน์ผลประโยชน์ไปโลกทั้งหลายก็จะขาดไปจึงได้อุตส่าห์พยายามนี่ก็ขอให้ตั้งอกตั้งใจประพฤติปฏิบัติตัวตั้งหน้าประกอบความเพียรเข้าพรรษาไม่มีธุระอะไรตั้งอะไรนิรงวัดใหม่กลับแล้วเหรอโหนั่งแล้วเข้าพรรษาเรื่องนะจะตั้งสามพรรษาทั้งนู้นอาวาเซ่นี่เป็นอาวาสของนี่งั้นไปนู่นไปเข้าไปตั้งเข้าพรรษานู่นนะเข้าแล้ววันอุโบสถก็จะหามาเพราะไม่มีพระปัจจุโมกเขามีพระปัจจุโมกเขาโยงเรื่องได้เลยมีพระปัจจุโมกเขามีพระจะครบองค์ก็ไม่มีนู่นวันนั่งก็มาข้างที่นี่หลวงปู่สุดเสร็จแล้วกันข้าวเข้าไปมันจะไม่มีพระไม่มีวัดไม่มีพระปัจจุโมกข์ท่านยังให้สัจจะไปเรียนไปเรียนปัจจุโมกข์อันนี้ไม่มีปัจจุโมกข์ก็ต้องสัจจะมาลงปัจจุโมกข์กับคณะใหญ่เลยจังคนจังไปทำมันก็เป็นปีกเป็นหางไปไม่ใช่ของดีนะมันเป็นปีกเป็นหางไปแล้วมันมีแน่มีงอนไปต่างๆเลยเป็นผลยกไปเรื่อยๆ

ก็มาอะไรกบไก่ผ้าใส่อะไรเขาก็ปกลบลงรังมุกไม่อยากคิดอยากอ่านไม่อยากดูอะไรดูเฉพาะที่จำเป็นคือเฉพาะที่จำเป็นเราการพูดกับห่วงกับของกลับไม่ห่วงนะบอกว่าไม่มีวางก็ไม่ผิดบอกว่าเปิดเผยเลยบอกไม่มีที่จะห่วงกับของห่วงโลกห่วงสงสารกันนั่นเองเวลานี่นะห่วงเพื่อนฝูงเพราะไม่ได้หน้าหลังยังคือว่าอยู่ที่นี่มันคือมันเป็นไฟตลอดเวลาใครหันหน้าเขาไปหาเบื่อทั้งนั้นเข้าไปหาฟืนหาไฟไม่มีหันออกข้างนอกนะนี่คือมันคือเรื่องมากนะเป็นยังไงจะสร้างวัดเนี่ยมันจะไม่เป็นโรงงานก่อสร้างยุ่งขึ้นหรอผมมีตกในนั้นเรื่องนี้ไม่ใช่ผมไม่มีตกเพราะผมไม่เคยสร้างอะไรท่านก็เดี๋ยวนี้นอนกลับเป็นไทยนะแทนที่จะสงบธาตุขันธ์สบายสบายพักนอนสบายนี้กลับไม่เป็นยังไงนอนเลยกลายเป็นเรื่องลำคางไปมันไม่หลับนะไม่หลับให้ง่ายๆนะไม่ไปไหนจิตก็ไม่ไปไหนอยู่นี่มันแต่มันไม่ลงพลังความหลับของมันแล้วพวกเส้นพวกเอ็นอะไรก็ค่อยดีดค่อยดิ้นของมันเพราะมันจะหาทางแตกจะว่าไงแต่เจ็บนั้นเจ็บนี้เดียดเดียดดัดดัดเลยมันนักเป็นของมันอยู่ทั่วตัวบางทีก็ลุกออกมาเดินยังคมกลางคืนผมเดินยังกรมผมตลอดนั่นจะออกเมื่อไรผมก็ออกไม่มีกำหนดเดินยังกรมเดินไปมานั่นจากนั้นมานั่นมานั่นผมทางยังกรมอยู่กุฏิแล้วนอนแล้วก็หลับหลับเงียบเงียบคืนนึงมันจะถึง3ชั่วโมงเหรอให้มันเต็ม3ชั่วโมงนี้หน้าควรจะไม่เต็มพอมันหลับหลับตื่นหลับเงียบเดียวตื่นแล้วเงียบเดียวตื่นแล้วมันไม่หลับเป็นว่าเป็นตอนเหมือนแต่ก่อนแต่ก่อนว่าพอปั๊บมีหลับพอตื่นขึ้นปั๊บลุกเลยนะฉันอย่างที่ผมเคยนอน5 ทุ่มอย่างเงี้ยพอตีสามเป็นมันตื่นแล้วลุกเลยในย่านกลางไม่ตื่นนะธาตุมันดีตื่นได้เวลาพอดีพอดีเราฝึกธาตุขันมันก็อยู่ในอำนาจของการฝึกได้พอสมควรแต่ทุกวันนี้โอ้ยไม่ได้แล้วนอนในลำคางกลางวันนี้มันก็ไม่ค่อยหลับนะนอนถ้าหลับมันก็จะถึง15 นาทีเลยน่ากลัวไม่ถึงเคลิ้มไปงีบเดียวตื่นมันเรียกว่าไม่เป็นชิ้นเป็นอันกลางคืนก็เหมือนกันกลางวันเหมือนกันหลับเพราะฉะนั้นธาตุขันจึงไม่มีกำลังมันมีแต่อ่อนเพลียเดินโยกมก็เพลียก็อายุขนาดนี้เป็นอย่างนี้ขนาดนี้เป็นอย่างนี้จับมันได้ทุกระยะเมื่อใจไม่มีส่วนได้ส่วนเสียกับมันแล้วก็จะพูดถึงแบบโลกก็เรียกว่าสนุกดูมันว่างั้นก็ได้ได้เป็นไรไปไม่ได้ห่วงมันมันจะไปเมื่อไรก็ไปสิเนี่ยถ้าเรื่องขอขันของเราถ้าเรื่องของโลกนั้นเป็นห่วงเลยโลกก็ยิ่งเป็นปืนเป็นไฟก็โดยลำดับลำดาเพราะมันทำให้รู้เนื้อรู้ตัวผมกระโดดสังเวชมากนะเรื่องของกิเลสไม่รู้ไม่มีใครรู้นะพระพุทธเจ้าโผล่ขึ้นมาจึงอัศจรรย์เลยมารู้สิ่งเหล่านี้พระอรหันต์ท่านรู้สิ่งเหล่านี้เต็มหัวใจเต็มหัวใจว่าเป็นไทยขนาดไหนกับโลกโลกไม่รู้เลยทำไงโหมันกล่อมได้ขนาดนั้นนะมันเป็นชั้นชั้นชั้นชั้นนะพูดถึงหนึ่งภาคปฏิบัติสติปัญญาขั้นนี้รู้กิเลสขั้นนี้ถ้าสติปัญญายังไม่ถึงขั้นไหนไม่รู้มันละมันก็เหนืออยู่เรื่อยเรื่อยตามก็ไปเรื่อยตามก็ไปเรื่อยนี่แล้วใครคิดใครมาสังเกตมันหมดโลกนี่สังเกตว่ามันเป็นกิเลสมันเป็นไทยความโกรธมันก็เป็นคุณเสียเนี่ยจะว่าไงได้ฆ่าเขาแล้วก็ว่าเป็นของดีเสียนั่นฟังที่ทั้งๆที่มันเร็วขนาดไหนนั่นเพราะมันกล่อมได้สนิทมากพวกเราเนี่ยไม่ผิดอะไรกับควายตัวหนึ่งแล้วสัตว์โลกนี่เหมือนควายตัวหนึ่งไม่รู้เลยนะมันจูงไม่รู้เลยเป็นขั้นเป็นตอนเป็นขั้นเป็นตอนผู้ที่ละเอียดมันตอนนี้มันก็ละตอนนี้มันกระจุงตอนนั้นละตอนนั้นมันกระจุงตอนนั้นจนได้จนเราก็ทะลุหมดไม่มีอะไรจูงมันต้องมีรู้โทษของมันเต็มหัวใจเฮ้ยวันนี้มาทราบไปยังไงตัวยังไงแล้วจะดีหนึ่งที่ไม่มีอะไรมากวนขนาดเท่าก็ได้สะดวกตามธาตุขันธ์ธาตุขันธ์ขนาดไหนก็ไปตาม
เรื่องของตัวเองไม่มี

พิ่มเติมเขาอีกถ้าปฏิบัติเราไม่ได้มีภาระอะไรมากพอจะยุ่งควรใครต่อใครมาเรื่องยุ่งควรนี่ให้ระวังให้มากนะนี่ไม่เคยมาแต่ไหนยุ่งควรใครขอใครเป็นมาแต่ไหนแต่ไรอยู่ตามลำพังเจ้าของนั่นแหละเรียนหนังสืออยู่ก็ไม่รู้จักกับใครไม่ทราบจะไปขอใครไงออกปฏิบัติแล้วยิ่งแล้วเลยไม่เคยควรใครขอใครให้ระมัดระวังให้ดีพระควรนั่นควรนี่ขอนั่นขอนี่ดูไม่ได้นะขออย่าให้มีในวัดป่าบันตาดไปควรดังนั่นไปควรดังนี่นะหรือองค์ไหนมันเก่งๆนี่มีไหมมีแล้วไม่มีในภาษานอกภาษานะขับเลยทันทีความเร็วมันมีได้ทั้งในภาษานอกภาษาว่าไงมันต้องปฏิบัติกันให้ทันกันด้วยจะมารอภาษาได้ยังไงเดี๋ยวเรื่องนั่นเดี๋ยวเรื่องนี้กับญาติกับโยมนะถ้าไปคุ้นใครเรื่องพระกรรมปฏิบัติไปคุ้นกับใครวะมันจะดูหัวใจเจ้าของทั้งวันมันก็ยังสู้กิเลสไม่ได้มันเอามาสุดเหวี่ยงแล้วมันโอ้มองดูเพื่อนดูฝูงทนเฉยๆนะแบบหูหนวกตาบอดเหมือนไม่ดูไม่ฟังอย่างนั้นมันถึงอยู่ได้นะถ้าจะอยู่ด้วยความคิดความอ่านให้ปฏิบัติตามความคิดความอ่านนี่โอ้ไม่ได้แล้วมันเซ่อๆซ่าๆเรื่องอัดเทปก็จะไปนั่นมากนะมันจะกลายเป็นโรงงานขึ้นนะเวลานี้มันหนักมากนะพวกที่เกี่ยวข้องกับเทปก็หนังสือนะแจกก็แจกไปมากแล้วควรงดคนพักก็พักไปซะบ้างสิจะยุ่งกันมากนักนะพระเลยจะตายเลยไม่ได้เรื่องเลยราวอะไรช่วยแต่โลกจะของจมมันมีอย่างเลยเราวิตกมานานนั่นมันใช่ไหมวิตกเรื่องนี้ไม่คิดได้หรือเรื่องหยาบหยาบแจกกระแจกมามากต่อมากแล้วเทพก็ดีวิตกในวงกรรมฐานเราเนี่ยผมนะวิตกแต่วงไหนก็ตามย่นกรรมในวงของเรานี่อีกในสายของเรานี่มันเสียได้ง่ายมากนะเรื่องกิเลสนี่เร็วที่สุดนะไม่ทันมันง่ายๆนะถึงได้พูดเสมอว่ะมันมาแอบกินแล้วแอบกินแล้วคิดดูที่ศาสนาเราใครจะคิดว่าศาสนาเป็นโรงสินค้าได้เดี๋ยวนี้มันเป็นโรงสินค้าแล้วนะศาสนาน่ะใครคิดหรือไม่คิดก็ไม่รู้ล่ะมันออกทุกแง่ทุกมุมกิเลสเขาตีตลาดหมดอะไรอะไรเป็นสินค้าหมดที่ให้กันด้วยความเต็มอกเต็มใจด้วยน้ำใจตามหลักศาสนาสอนไว้นะมีแต่กิเลสเขาไปตีตลาดเดี๋ยวนี้กับพระพุทธรูปแล้วเกินโลกเกินสงสารน่ะว่าได้อื่นได้แม้แต่เทียนนี่ดูสิเทียนพรรษาเทียนพรรษาไหนมีอยู่ไหนในตำรับตำราบอกว่าเทียนพรรษามีตรงไหนมันไม่มีมันก็กำเริบเสื่อมสารทำมันขึ้นประกาศโฆษณาคุณภาพคุณสมบัติขึ้นผู้เป็นบ้าก็เป็นบ้าไปตามกันเลยนี่อย่างนั้นแล้วเทียนทูบเทียนธรรมดาเป็นอามิสบูชาไม่เห็นทำกำเริบเสื่อมสารกันแบบนี้นี่มีน้ำซ้ำยังไปแข่งกันโถวัดนั่นวัดนี่แข่งกันไม่ได้ที่หนึ่งใครได้ที่สองที่สามเห็นไหมพระพุทธรูปนี่ขายเกลื่อนโอ้หนังสือธรรมะธรรมโมใครได้คิดขึ้นได้แล้วกิเลสนี่อิ่มท้องแล้วพอดีตั้งแต่ของเราเนี่ยไม่ออกสักเล่มเดียวเลยโอ้มีอุมาเกี่ยวข้องกับผมน้อยเมื่อไรหนังสือเนี่ยเขาจะพยายามเอาจนได้ผมก็เด็ดของผมนี่นะผมไม่ยอมให้มันยังยังอยู่นี่แหละขายไปหาอะไรถ้าเป็นนักบุญนักกุศลก็เสียตลาดให้กันไม่ได้หรือมีไม่แต่กิเลสตีตลาดจึงบอกแล้วผลสุดท้ายน้ำมนต์ขายกันเกลื่อนว่าไงทำลูกทำเหรียญออกขายทำน้ำมนต์ออกขายอะไรนี่จะขายขายกิเลสตีเข้าไปหมดโอ้ทำไปแท้จะไม่มีที่เป็นอย่างนี้เอ๊ะมันอดคิดไม่ได้นะเดี๋ยวนี้กำลังภาคเรียนหนังสือนะกำลังหนักเป็นโรคไปหมดเลยศาสนาเป็นโรคไปหมดดังที่เคยพูดเมื่อเช้าวานนี้วันไหนเดี๋ยวนี้แล้ววิชาทางโลกเนี่ยเข้าไปในวัดในวาพระเนรเรียนไม่เป็นบ้าทางโลกกันไปหมดแล้วเวลานี้ทำไม่มีความหมายเนาะโลกกิเลสกินกินหมดแล้วโอ้หนักทุเรศจริงๆนะถ้าคิดไปอย่างนี้แล้วมันอ่อนใจนะมันไม่อยากเล่นกับใครเลยนะก็ไม่ทราบจะสอนไปทำไมแน่มันเป็นงั้นนะสอนไปแล้วก็อย่างว่าเหมือนเทน้ำใส่หลังหมาเอาละเลิกกันแล้วนะวันนี้แหละพอ

การแสดงธรรมที่ขวางโลกเขาอยู่บ้างลึกขวางโลกเขาอยู่มากแล้วแต่จะพิจารณาว่าคือเราเนี่ยประเทศทางภาคปฏิบัติล้นล้วนมากกว่าที่จะเทศเรื่องอื่นใดเมื่อเทศภาคไปปฏิบัติซึ่งทางด้านปริยัติต่างก็เรียนอยู่แล้วทราบกันมาแล้วก็เกี่ยวโยงกันมาจากปริยัติออกจากภาคปฏิบัติจะไม่เป็นปฏิเวทจะเป็นอะไรก็มาเทศภาคปฏิบัติแล้วก็ต้องเทศภาคปฏิเวทซึ่งเป็นธรรมเกี่ยวโยงกันมาตั้งแต่ครั้งพระพุทธเจ้าซึ่งเป็นองค์ศาสดาที่ทรงแสดงธรรมทั้งสามประเภทนี้แก่สัตว์โลกจนกระทั่งวันปรินิพพานการจารึกไว้เป็นตำรับตำราก็เป็นแบบเป็นฉบับแต่แบบฉบับนั้นเราจะนำมาเป็นประโยชน์สำหรับเราโดยตรงก็เป็นได้ยากเพราะยังไม่สมบูรณ์ด้วยเหตุนั้นการจดจำมานั้นจึงเรียกว่าปริยัติแล้วเพื่อปฏิบัติจึงจะเป็นปฏิเวทต่อไปนั่งท่านอาจารย์นั่นท่านแสดงไว้แล้วที่เขียนไว้ในปัญหานั้นว่าการที่พระพุทธเจ้าทรงแสดงธรรมแก่มวลสัตว์นั้นเป็นธรรมลึกซึ้งถึงใจโดยทั่วกันความถึงใจของธรรมนั้นออกมาจากความถึงพระทัยของพระพุทธเจ้าผู้เป็นต้นเค้าแห่งธรรมทั้งมวลที่ทรงค้นพบด้วยภาคปฏิบัติ จนกลายเป็นปฏิเวทหรือปฏิเวทธรรมขึ้นมาอย่างสมบูรณ์ภายในพระธรรมเมื่อเป็นเช่นนี้การแสดงออกแต่ละแง่ละมุมในธรรมขั้นต่างๆจะไม่ถึงใจของผู้ฟังซึ่งเสาะแสวงหาความจริงอยู่แล้วได้อย่างไรถ้าไม่ใช่เป็นคนใจไม้ไส้และกรรมเป็นหูกระทะหูกระทอไปเท่านั้นจึงจะไม่ยอมรับความจริงที่พระพุทธเจ้าทรงสั่งสอนด้วยความถึงพระทัยลำดับจากนั้นก็คือสาวกซึ่งถ่ายทอดออกจากพระพุทธเจ้าด้วยภาคปฏิบัติเช่นเดียวกันในขณะรับฟังการอบรมจากพระพุทธเจ้าก็เป็นภาคปฏิบัติอยู่แล้วในขณะที่ฟังออกจากสถานที่อบรมไปแล้วก็ทำหน้าที่ปฏิบัติเพื่อค้นหาความจริงตามที่พระพุทธเจ้าทรงสั่งสอนไว้ทุกแง่ทุกมุมเต็มสติกำลังความสามารถของตนจนได้เห็นผลประจักษ์ใจขึ้นมาตามขั้นตามภูมิโดยลำดับลำนากระทั่งถึงขั้นอรหัตตภูมิสมบูรณ์เต็มที่ภายในใจที่เรียกว่าปฏิเวทธรรมซึ่งเคยได้ยินแต่ชื่อจำได้แต่ชื่อแต่นามแล้วก็มารวมอยู่ที่ใจซึ่งเป็นผู้ปฏิบัติเป็นผู้คิดค้นคว้าเป็นผู้รับผลคือปฏิเวทธรรมนั้นพระพุทธเจ้าท่านก็สอนอย่างนี้พระสาวกทั้งหลายท่านก็สดับจากพระพุทธเจ้าทางภาคปฏิบัติและได้ปฏิบัติอย่างนั้นมาการสั่งสอนท่านจึงสั่งสอนให้กลมกลืนไปกันกับปฏิบัติทางปฏิบัติมันเป็นสิ่งสำคัญซึ่งจะให้เห็นผลประจักษ์
กลายเป็นปฏิเวธขึ้นมาภายในใจการแสดงเราจึงมักแสดงทางภาคปฏิบัติอยู่เสมอถ้าจะว่าขวางโลกเราก็ยอมขวางยอมรับว่าขวางแต่อย่างไรก็ตามอย่าให้ขวางธรรมที่เป็นพระอุบายของพระพุทธเจ้าหรือพระประสงค์ของพระองค์ที่ทรงสั่งสอนสัตว์โลกด้วยการปฏิบัติเพื่อความรู้แจ้งเห็นจริงในธรรมทั้งหลายก็แล้วกันถ้าไม่ขวางธรรมพระพุทธเจ้าแล้วก็ไม่เป็นข้าศึกต่อธรรมการดำเนินตามธรรมการแนะนำอบรมสั่งสอนตามธรรมชื่อว่าเป็นผู้คล้อยตามธรรมเห็นชอบตามธรรมปฏิบัติตามธรรมย่อมจะนำมาซึ่งความสงบสุขและความเฉลียวฉลาดรอบคอบไปโดยลำดับไม่สงสัยด้วยเหตุนี้การปฏิบัติจึงเป็นสิ่งจำเป็นเป็นเนื้อเป็นหนังของศาสนาจริงๆเพียงการนับถือเฉยๆนั้นใครๆก็นับถือได้ไม่สำคัญอะไรนักเลยคนทั่วๆไปเขานับถือกันได้ทั้งนั้นเช่นเมืองไทยเรานับถือพระพุทธศาสนาไปบ้านใดถามว่าท่านคุณถือศาสนาอะไรเขาก็บอกว่าถือพุทธศาสนาบ้านใดเมืองใดตำบลใดตำบลใดอำเภอใดจังหวัดใดเราอยากจะพูดว่า 80-90% ของเมืองไทยเราที่นับถือพระพุทธศาสนาท่านเหล่านี้พูดได้อย่างเต็มปากว่านับถือพระพุทธศาสนาการนับถือจึงเป็นสิ่งง่ายดายสำหรับผู้ยอมรับพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์ว่าเป็นธรรมชาติอันประเสริฐพูดได้เต็มปากแม้ที่สุดนักโทษในเรือนจำเขาก็พูดได้ว่าเขาถือพุทธศาสนาการนับถือพุทธศาสนาจึงไม่เป็นของยากอะไรมากยิ่งกว่าการปฏิบัติตามศาสนธรรมการปฏิบัติตามหลักธรรมสอนของพระพุทธเจ้าทั้งฝ่ายพระสงฆ์ทั้งฝ่ายคฤหัสถ์เป็นสิ่งที่ยากลำบากไปตามหน้าที่และเพศภูมิของตนคนจึงไม่อยากปฏิบัติกันเพราะไม่ฝืนความยากไม่ฝืนความลำบากมนุษย์เราต้องการความสบายไม่ต้องการความยากลำบากแต่ความสบายตามความรู้สึกของตนนั้นเป็นสิ่งที่จะนำมาให้เกิดความทุกข์ร้อนประการใดบ้างนั้นมนุษย์ไม่ค่อยจะคิดกันจึงโดนตั้งแต่เรื่องความทุกข์ความลำบากเรื่อยมาไม่ว่าอยู่แห่งหนตำบลใดมีแต่คนโดนทุกข์ทั้งนั้นทุกข์ด้วยหลักธรรมชาติก็เป็นอีกอย่างหนึ่งหรือทุกข์ที่สร้างขึ้นมาภายในจิตใจและความประพฤติของตนที่เป็นข้าศึกต่อธรรมนี่สิผลจะให้ลงรอยกับธรรมได้ยังไงมันก็ต้องเป็นทุกข์เป็นธรรมดาการปฏิบัติศาสนาเป็นของยากคนจึงไม่อยากทำไม่อยากปฏิบัติหากต่างคนต่างปฏิบัติผลที่ปรากฏไม่ว่าคฤหัสถ์ไม่ว่าพระจะต้องมีความสงบร่มเย็นทั้งส่วนย่อยส่วนใหญ่ส่วนบุคคลและส่วนรวมทั้งนักบวชและคฤหัสถ์ไปที่ไหนจะได้พบได้เห็นความสวยงามแห่งมารยาทความประพฤติกิริยาแสดงออกของประชาชนและพระเองทั่วไปในแดนแห่งพระพุทธศาสนาสมกับว่าเมืองไทยเราเป็นเมืองพุทธอย่างแท้จริงไม่สักแต่ว่าถือพุทธโดยชื่อเท่านั้นแต่ถือหลักความจริงนั้นตามคำสอนของพระเจ้ามาประพฤติปฏิบัติด้วยผลคือความสงบร่มเย็นย่อมเป็นไปโดยทั่วกันเนื้อหลักใหญ่อยู่ที่ตรงนี้จึงไม่สามารถที่จะสอนหรืออบรมเพื่อนฝูงหรือใครก็ตาม
ให้นอกเหนือไปจากภาคปฏิบัติตามหลักศาสนาศรัทธาความเชื่อความเลื่อมใสในพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์เป็นของประเสริฐนั้นยกยอมรับว่ามีด้วยกันแต่ศรัทธาที่จะเกิดขึ้นโดยความเชื่อผลแห่งการประพฤติปฏิบัติและฝ่าฝืนความทุกข์ความลำบากในการปฏิบัติธรรมตามหลักธรรมของพระพุทธเจ้านั้นนั่นยากยิ่งกว่าความเชื่อพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์โดยธรรมดาทั่วไปเป็นไหนๆเชื่อการปฏิบัติเชื่อผลที่จะเกิดขึ้นจากการปฏิบัตินี่เป็นขั้นหนึ่งแห่งความเชื่อที่เป็นรากฐานสำคัญของผู้จะเห็นความจริงพบความจริงต้องเชื่อในแง่นี้ก่อนทีนี้ครูอาจารย์ทั้งหลายท่านเป็นผู้อบรมสั่งสอนสั่งสอนในแง่ปฏิบัติตามหลักความจริงอย่างแท้จริงหรือท่านสอนแบบรูปๆคำๆหรือสอนแบบที่ว่าประจักษ์มาแล้วดังพระพุทธเจ้าและสาวกสั่งสอนซึ่งกันและกันนิประชาชนทั่วไปนี่เราเป็นสิ่งที่จะให้จิตใจของเรามีความหนักแน่นในความเชื่อต่อโอวาทคำสั่งสอนนั้นๆนี่สำหรับผมเองไม่ได้คำหนึ่งไม่ได้มาคิดว่าตนมีความสามารถเพียงไรทั้งปฏิบัติทั้งปฏิเวทแต่ก็มีความพอใจในการสั่งสอนหมู่เพื่อนตลอดประชาชนทั่วไปด้วยภาคปฏิบัติเพื่อผลคือความสงบเย็นใจและปฏิเวทธรรมความรู้แจ้งแทงตลอดในมรรคผลนิพพานจึงไม่เคยลดละเรื่องการสอนแบบนี้เลยหากยังมีชีวิตอยู่ก็จะต้องสอนอย่างนี้เรื่อยไปเพราะหลักสำคัญอันแท้จริงของพุทธศาสนานั้นอยู่ที่ตรงนี้ไม่อยู่ที่ไหนภาคพื้นธรรมดาแห่งความเชื่อนั้นเรายอมรับกันแล้วทั่วแดนแห่งพุทธศาสนาที่แผ่กระจายไปถึงไหนคนเชื่อเคารพนับถือผู้ปฏิบัติตามนั้นมีน้อยมากเห็นผลเป็นที่พึงพอใจนี่เราทั้งหลายตั้งหน้าตั้งตาเข้ามาบวชในพระพุทธศาสนาก็คือตั้งหน้าตั้งตาประพฤติปฏิบัติตามหลักธรรมหลักวินัยหลักศีลสมาธิปัญญาจึงไม่ควรลืมความตั้งใจลืมเจตนาและความมุ่งมั่นของตนอย่าให้ความมุ่งมั่นเพื่อผลอันตั้งไว้แล้วนั้นให้ด้อยลงไปภาคปฏิบัติจะทำให้ด้อยลงไปตามความด้อยแห่งความมุ่งมั่นนี่เป็นหลักสำคัญศาสนาเรียวแหลมนั้นเรียวแหลมที่ไหนเจริญที่ไหนตามหลักความจริงแห่งศาสนาที่พระพุทธเจ้าทรงสั่งสอนนั้นเจริญที่ใดเสื่อมที่ใดอย่าไปคิดให้มากให้เสียเวลาว่าพระพุทธเจ้าตรัสรู้ที่อินเดียศาสนาเจริญอยู่ที่อินเดียเวลานี้เสื่อมสูญไปหมดที่อินเดียอันนั้นเป็นภาคอันหนึ่งแต่ไม่ใช่สำคัญยิ่งกว่ารายแห่งบุคคลแต่ละรายละลายไปรวมแล้วเป็นกลุ่มแห่งผู้นับถือพุทธศาสนาทำศาสนาให้เสื่อมลงและทำศาสนาให้เจริญยิ่งไปดูลำดับเหมือนศาสนาเจริญในหัวใจของชาวพุทธเราในครั้งพุทธกาลโน้นด้วยเหตุนี้จึงพยายามใจดูใจที่กำลังถูกที่เหลียดเหยียบย่ำทำลายอยู่ทุกระยะทุกขณะทุกอิริยาบถอย่าได้เผลอตัวนี่แหละจุดที่เจริญจะเจริญที่นี่
จุดที่ได้รับความบอบช้ำเพราะกิเลสย่ำยีก็อยู่ที่นี่คุณธรรมที่เคยปรากฏขึ้นมาบ้างเสื่อมลงไปก็เสื่อมที่นี่และจะฟื้นความเสื่อมแห่งคุณธรรมนั้นให้เจริญขึ้นมาด้วยคุณธรรมเพราะการปฏิบัติมีความเข้มแข็งก็จะเจริญที่นั่นเพราะความเข้มแข็งแห่งการปฏิบัติอยู่ที่นั่นนี่เป็นจุดสำคัญของการปฏิบัติศาสนธรรมเพื่อมรรคผลเป็นของเราทุกคนอย่ามองที่อื่นเสียเวลาเวลาศาสนธรรมนั้นที่จารึกไว้มาจากอินเดียมาถึงพวกเรานี้จารึกเรื่องอะไรจารึกเรื่องของกิเลสบาปบุญคุณโทษนรกสวรรค์มรรคผลนิพพานสิ่งเหล่านี้มีอยู่กับผู้ใดผู้ใดเป็นต้นเหตุที่จะเกี่ยวข้องกับสิ่งเหล่านี้เช่นบาปความลามกเพราะเหตุพาให้ลามกคือการกระทำไม่ดีบุญความสะอาดสวยงามความสุขเพราะเหตุแห่งการกระทำสะอาดด้วยกายวาจาใจอยู่ที่นี่ไม่ได้อยู่ที่ไหนบาปบุญกิเลสอาสวะประเภทต่างๆมีอยู่ที่ไหนในตำราท่านชี้เข้ามาที่ไหนก็ชี้เข้ามาที่ดวงใจของสัตว์โลกแต่ละหลายละหลายเช่นพวกเราเป็นต้นกิเลสทุกประเภทไม่มีที่ใดเป็นที่สถิตไม่มีที่ใดเป็นที่อยู่อาศัยได้สนิทเหมือนใจนั่นเลยใจจึงเป็นที่อยู่อันดีเป็นที่เป็นทำเลอันเหมาะสมของกิเลสประเภทต่างๆเป็นอย่างดีตลอดมาและในขณะเดียวกันใจก็เป็นที่สถิตแห่งธรรมทุกประเภททุกขั้นแห่งธรรมได้เป็นอย่างดีสำหรับผู้บำเพ็ญที่จะให้ทำขั้นนั้นเจริญขึ้นภายในตนด้วยการปฏิบัติอย่างเข้มงวดกวดขันตามหลักที่พระพุทธเจ้าทรงสั่งสอนไว้แล้วไม่มีที่อื่นใดเป็นที่สถิตของธรรมเมื่อเป็นเช่นนั้นมรรคผลนิพพานจะอยู่ในสถานที่ใดถ้าไม่อยู่ที่จิตดวงนี้ไม่อยู่กับความมืดความแจ้งกับดินฟ้าอากาศเมืองโน้นเมืองนี้แต่อยู่กับที่ใจของผู้ปฏิบัติตั้งแต่ครั้งไหนครั้งไรมาก็เป็นความจริงอันตายตัวอยู่เช่นนี้กิเลสไม่เคยเปลี่ยนแปลงสถานที่อยู่ไปอยู่ในสถานที่หนึ่งที่ใดเพราะเห็นว่าที่นี่น่าเบื่อหน่ายรำคาญเนื่องจากได้เคยอยู่มาเสียจนกรรมเจกิเลสไม่เคยอิ่มพอสำหรับทำลายย่ำยีจิตใจของสัตว์โลกเลยด้วยเหตุนั้นสัตว์โลกจึงมีกิเลสประจำใจสันทุกคนเพราะชอบกิเลสมากกว่าธรรมความโลภมันเป็นกิเลสโลกทั้งหลายก็ชอบความโลภความโลภเป็นประจำนับตั้งแต่วันเกิดมารู้จักเรียงสาภาวะมามีความโลภขึ้นมาต่ำวัยตามความรู้ความสามารถอันเป็นไปในทางโลกเป็นการสั่งสมความโลภให้มากมูลขึ้นไปโดยลำดับนี้ดูที่หัวใจตื่นขึ้นมาก็โลภอยู่ที่ไหนก็โลภจนกระทั่งหลับไปเพศต่างๆระงับตัวลงเสียทีหนึ่งไม่ออกเพ่นพ่านทำงานก่อกวนจิตใจพอตื่นขึ้นมาก็สั่งสมตั้งแต่กิเลสพอใจสั่งสมความโลภความโกรธความโมโหโทโสความหลงงมงายลืมเนื้อลืมตัวอย่างนี้สั่งสมกันอยู่ตลอดเวลาใจที่ชอบสั่งสมสิ่งเหล่านี้แล้วจะให้สิ่งเหล่านี้เกิดความเบื่อหน่ายขยายจากที่นี้ไปอยู่ที่อื่น
ที่ใดจึงจะเหมาะสมไม่มีที่เหมาะสมไม่มีที่อยู่อันดีเป็นความผาสุกของกิเลสทุกประเภทยิ่งกว่าได้อยู่บนหัวใจของสัตว์โลกนี้เลยด้วยเหตุนี้สัตว์โลกกับกิเลสจึงแยกกันไม่ออกถ้าไม่นำธรรมเข้ามาแยกแล้วจะไม่เห็นว่าธรรมเป็นอย่างไรกิเลสเป็นอย่างไรเลยมีพระพุทธเจ้าองค์เอกพระองค์เดียวเท่านั้นที่ทรงสามารถแยกแยะระหว่างกิเลสกับธรรมภายในพระทัยของพระองค์จนรู้แจ้งเห็นชัดทั้งฝ่ายคุณอย่างถึงพระทัยทั้งฝ่ายโทษอย่างถึงพระทัยเช่นเดียวกันแล้วสลัดอัดออกในสิ่งที่ไม่พึงต้องการทั้งหลายเหลือไว้ตั้งแต่แดนแห่งความเมยสุดด้วนล้วนเรียกว่าธรรมทั้งแท่งธรรมทั้งดวงภายในพระทัยนี่ก็คือพระองค์ซึ่งไม่มีครูมีอาจารย์มาสั่งสอนแต่อย่างใดเลยจึงเรียกว่าสัตว์สยามขู่ทรงรู้เองเห็นเองแล้วมาสั่งสอนสัตว์โลกทั้งหลายยกตัวอย่างใกล้ๆก็คืออย่างพวกเรามีครูมีอาจารย์เป็นผู้มาสั่งสอนธรรมะพระพุทธเจ้าทรงสั่งสอนชี้ลงที่นี่ให้รู้สถานที่ของกิเลสเกิดขึ้นตั้งอยู่และชี้สถานที่ที่ทำจะพึงสถิตได้อยู่ได้และเจริญรุ่งเรืองขึ้นคือที่ใจนี้ด้วยการประพฤติปฏิบัติตามหลักปฏิปทาที่ทรงสั่งสอนไว้นั่นคือปฏิปทาเครื่องดำเนินส่งเสริมทำให้มีพลังกำจัดกิเลสอาสวะที่มีอยู่ภายในใจนี้ให้หมดจนกระทั่งไม่มีสิ่งใดเหลือเลยใจตรงนั้นก็กลายเป็นธรรมทั้งแท่งขึ้นมานั่นแหละคือบรมสุขมรรคผลนิพพานจะหาที่ไหนถ้ามันหาที่ใจนั้นการปฏิบัติเพื่อมรรคผลนิพพานถ้านอกจากปฏิปทาเครื่องดำเนินมีสมาธิเป็นต้นสมาธิเป็นที่สุดแล้วก็ยากที่จะมีปฏิปทาใดนอกเหนือจากปฏิปทานี้มามีอำนาจกำจัดกิเลสให้ขาดสะบั้นไปจากใจไม่มีเพราะฉะนั้นคำว่ามัชฌิมาปฏิปทาจึงเหมาะสมอยู่ทุกระยะกาลตั้งแต่พระพุทธเจ้ามาจนมาทั้งบัดนี้และเป็นธรรมที่เหมาะสมอย่างยิ่งในการปราบปรามกิเลสทุกประเภทไม่ว่าจะเป็นชนิดผาดผลรุนแรงขนาดไหนโหดร้ายทารุณขนาดไหนไม่มีประเภทใดที่จะนอกเหนืออำนาจมัชฌิมาปฏิปทาคือศีลสมาธิปัญญานี้ไปได้นี่เป็นคำรับรองเครื่องมือนี้เป็นเครื่องมือปราบกิเลสได้อย่างทันควันถึงใจตั้งแต่พระพุทธเจ้ามาแล้วจนกระทั่งปัจจุบันไม่เคยเสื่อมคุณภาพลงไปเลยนอกจากผู้ปฏิบัติจะเป็นผู้มีความอ่อนแอหาคุณภาพภายในตัวไม่ได้ศรัทธาก็ไม่มีวิริยะก็หมดไปโดยลำดับความอดความทนก็ที่เคยมีบ้างก็เสื่อมทรามลงไปซึ่งเป็นเครื่องจะสนับสนุนมากทั้งแปดนี้ไม่มีแล้วมากทั้งแปดก็เป็นเครื่องมือทิ้งไว้อย่างนั้นเนี่ยไม่เกิดประโยชน์อะไรนี่เราตั้งหน้าตั้งตามาประพฤติปฏิบัติเพื่อกำจัดกิเลสด้วยมัชฌิมาปฏิปทามีศรัทธาวิริยะขันติเป็นสำคัญเครื่องสนับสนุนจึงไม่ควรที่จะท้อถอยอ่อนแอเอาให้เห็นจริงเห็นจังทั้งกิเลสและธรรมภายในจิตใจว่าปฏิเวทธรรมจะรู้แจ้งไปโดยลำดับสมาธิซึ่งเคยได้ยินแต่ชื่อก็จะแจ้งประจักษ์ภายในจิตใจดวงสงบเพราะอำนาจแห่งจิตตภาวนาคือภาคปฏิบัติของเราและสมาธิทุกขั้นจนถึงขั้นละเอียดสุดจะไม่นอกเหนือไปจากการฝึกฝนอบรมในภาคกิจภาวนานี้เลยคำว่าปัญญาที่ได้ยินแต่ชื่อพกเอาคำจำว่าปัญญามาเต็มหัวใจจนกลายเป็นกิเลสขึ้นมาท่วมทับหัวใจว่าตนฉลาดมานานสักเท่าไหร่
เมื่อได้นำปัญญานี้ขึ้นมาภายในจิตใจทางภาคปฏิบัติแล้วปัญญานี้จะเป็นสิ่งที่ฉลาดแหลมคมเห็นประจักษ์ใจตัวเราเองไม่เพียงแต่เอาความจำมาเป็นตัวเป็นตนเป็นมรรคเป็นผลเป็นสมบัติของตนซึ่งไม่ใช่สมบัติของตนอย่างแท้จริงเลยผิดกันอยู่มากเพราะฉะนั้นให้ผิดสติปัญญาขึ้นมาให้ทันกับกิเลสประเภทต่างๆจิตใจมีความดิ้นรนกระวนกระวายเพราะกิเลสเป็นสิ่งที่พาให้ดิ้นรนบังคับจิตที่กำลังดิ้นรนอยู่ด้วยข้อปฏิบัติมีสมาธิมีปัญญาเป็นต้นให้สงบตัวลงได้และให้มีความฉลาดรอบคอบทันกับกิเลสทั้งหลายแล้วใจจะมีความสง่าผ่าเผยหรือสง่างามขึ้นโดยลำดับเป็นที่ภูมิใจเห็นได้อย่างชัดเจนว่าปัญญาก็อยู่ที่นี่ปรากฏขึ้นมาแล้วความจำว่าปัญญาทั้งหลายที่จดจำสิ่งนั้นสิ่งนี้ได้นั้นกลายมาเป็นความปัญญาความจริงขึ้นแล้วภายในจิตใจเป็นสมบัติของตนล้วนๆแล้วแล้วปัญญาแต่ละขั้นที่ปรากฏขึ้นมามีความแยกคายต่างกันไปโดยลำดับและสามารถกำจัดกิเลสประเภทต่างๆได้ตามปัญญาขั้นนั้นๆจนกระทั่งกิเลสอย่างละเอียดสุดกับปัญญาขั้นละเอียดแหลมคมเต็มที่ทันกันปราบมันได้เรียบไม่มีกิเลสตัวใดเหนืออำนาจของสติปัญญาเป็นต้นไปได้เลยนี่ทางดำเนินเพื่อความพ้นทุกข์พ้นที่ใจนี้เพราะใจเป็นแหล่งแห่งความทุกข์กิเลสอยู่ที่ไหนที่ความทุกข์ต้องอยู่ที่นั่นเพราะเหตุกับผลอยู่ด้วยกันกิเลสคือเรื่องของสมุทัยนี้ตั้งแต่เรื่องขวนขวายสั่งสมเรื่องความทุกข์ขึ้นมาเผาโรนจิตใจมีมากเพียงไรใจก็ย่อมได้รับความทุกข์มากเพียงนั้นมากเพียงนั้นจึงอยู่ที่ตรงนี้แห่งเดียวกันนี่กิเลสมีมากเพียงไรทุกข์ก็มีมากเพียงนั้นทีนี้มรรคมีมากเพียงไรสุขก็มีมากเพียงนั้นเหมือนกันรวมแล้วมาอยู่ที่จิตเอาให้เห็นจริงเห็นจังที่ตรงนี้ตรงนี้เป็นจุดสำคัญเป็นปัจจุบันธรรมเป็นมัชฌิมาธรรมเหมาะสมอย่างยิ่งอดีตอนาคตไม่สำคัญเท่ากับวงปัจจุบันที่กำลังตั้งหน้าตั้งตาชำระกันอยู่นี้เอาให้จริงลูกศิษย์ตถาคตต้องเป็นผู้จริงเสมอพระพุทธเจ้าไม่ใช่เป็นศาสดาองค์หล่อแหละที่เราว่าพุทธังสรณังคฉามิธัมมังก็เป็นสวดขาตธรรมชอบแล้วทุกแง่ทุกมุมไม่มีข้อต้องติขัดแย้งได้เลยสังฆังสนังกัจฉามิล้วนแล้วตั้งแต่ท่านผู้บริสุทธิ์แล้วจากพระปฏิปทาคือมัชฌิมานี้ทั้งนั้นไม่นอกเหนือไปจากมัชฌิมาที่กั่นกรองให้ท่านนั้นถึงความบริสุทธิ์ได้เลยมีมัชฌิมาเป็นสำคัญเครื่องยืนยันรับรองท่านได้ถึงความบริสุทธิ์เรานำมัชฌิมาปฏิปทาทำมาปฏิบัติทำไมจะกลายเป็นพระปลอมมรรคผลนิพพานปลอมไปมีได้ที่ไหนเพราะมัชฌิมาไม่ใช่ของปลอมเป็นธรรมจริงอย่างแท้จริงไม่มีอะไรจะจริงเท่ามัชฌิมาในการแก้กิเลสเรานำมาแก้กิเลสเหตุใดจะกลายเป็นของปลอมเป็นมรรคเป็นผลปลอมขึ้นมาเป็นความบริสุทธิ์หลุดพ้นปลอมขึ้นมาเป็นไปไม่ได้ต้องจริงอย่างพระพุทธเจ้าและสาวกทั้งหลายที่ท่านเคยจริงก่อนพวกเรามาแล้วโดยไม่สงสัยตั้งหน้าตั้งตาประพฤติปฏิบัติเพื่อให้เห็นตรงนี้เหตุทำไมจึงไม่สงบถ้ามีสติมีกำลังบังชาที่จะต่อสู้กันอยู่แล้วจิตไม่ความฟุ้งซ่านของจิตคือเรื่องกิเลสพายฟุ้งได้กล่าวแล้วสักครู่นี้สติเป็นเครื่องยับยั้งเป็นเครื่องบังคับจิตให้อยู่กับงานอันเป็นงานที่ให้เกิดความสงบของจิตอย่างน้อยก็คือคำบริกรรมหรือกำหนดอานาปานสติเป็นต้นเราจะตามด้วยพุทเข้าโทออกหรือเข้ากับพุทโทออกพุทโทได้ทั้งนั้นขออย่าให้เผลอสติในขณะที่ทำภาวนาบทนั้นๆ
ในท่านเริ่มแรกที่จะทำให้สงบท่านเริ่มกันอย่างนี้เมื่อสงบจนเป็นบาทเป็นฐานแล้วคำบริกรรมจะมีหรือไม่มีไม่สำคัญเพราะฐานแห่งความสงบนั้นบ่งบอกชัดเจนอยู่แล้วว่านี้คือจุดแห่งความสงบของใจใจก็อยู่ที่ความสงบอยู่ที่จุดแห่งความสงบมีปรากฏอยู่นั่นแหละจากนั้นก็พยายามฝึกหัดคิดค้นด้วยปัญญาคลี่คลายดูสิ่งต่างๆรอบตัวเฉพาะอย่างยิ่งเบญจขันธ์ของเราของเขาและรูปประขันธ์เป็นสำคัญดูให้เห็นจริงเห็นจังตั้งแต่ภายนอกเข้าสู่ภายในโดยตลอดทั่วถึงทั้งทางอสุภะหรือทางไตรลักษณ์อนิจจังทุกขังอนัตตาเนื่องจากรูปประขันธ์นี้เป็นได้ทั้งอสุภะอสุภังปฏิกูลโสโครกเป็นได้ทั้งอนิจจังทุกขังอนัตตาเป็นได้ทั้งสองอย่างการพิจารณาเพื่อความถนัดตามจดีนิสัยในแง่ใดได้ทั้งนั้นปัญญาถ้าไม่คิดอยากเข้าใจว่าจะฉลาดขึ้นมาเฉยๆท่านกล่าวไว้ว่าสมาธิปริภาวิตาปัญญาศีลสมถะศีลปริภาวิโตสมาธิมหาพโลโหติห้านิสังโสสมาธิที่ศีลอบรมแล้วย่อมมีผลมากมีความหมายถึงว่ามีศีลเป็นภาคพื้นสำหรับผู้มีศีลคือนักบวชเก่าให้ระมัดระวังรักษาศีลอย่าให้ด่างพร้อยและทะลุจิตใจก็มีความชุ่มเย็นไม่เป็นนิวรณ์คิดแค่ระคายระเวียงระวังตนว่าเป็นความเสียหายในเงื่อนในเงื่อนหนึ่งของจิตจิตก็มีความอบอุ่นแล้วพิจารณาทางสมาธิเมื่อจิตไม่เกิดนิวรณ์มาขั้นกลางแล้วก็เข้าสู่ความสงบได้เร็วสมาธิปริภาวิตาปัญญามหัพพลาโหติมหานิสังสาปัญญาอันสมาธิเป็นเครื่องหนุนสนับสนุนแล้วย่อมมีพลังสามารถที่จะพิจารณาสิ่งต่างๆซึ่งเคยปกปิดกำบังอยู่ภายในจิตใจนี้ให้กระจ่างแจ้งไปได้โดยลำดับปัญญาปริภาวิตังจิตตังสัมมาเดวะอาสเวหิมุจติจิตที่ปัญญาได้ซักฟอกกำจัดสิ่งที่เป็นภัยทั้งหลายคือกิเลสนั่นแหละออกหมดแล้วย่อมพ้นจากทุกข์ได้โดยชอบนั่นคำว่าปัญญาที่ว่านี้ท่านก็บอกแล้วว่าสมาธิเป็นเครื่องหนุนปัญญาไม่ใช่สมาธิจะสร้างปัญญาให้เกิดขึ้นได้สมาธิต้องเป็นสมาธิปัญญาต้องเป็นปัญญาถ้าเราไม่ผิดให้เป็นปัญญาก็ไม่เป็นการพิจารณาปัญญาด้วยความสะดวกเพราะมีสมาธิเป็นเครื่องหนุนนั้นก็เนื่องจากใจที่มีความสงบแล้วเป็นใจที่ไม่หิวโหยมอกแลกคลอนแคลนไม่คว้านนคว้านี้ส่งหน้าส่งหลังส่งซ้ายส่งขวาส่งไปรอบด้านเรียกว่าฟุ้งซ่านรำคาญเพราะความหิวโหยมันฉุดมันลากไปจิตที่มีความสงบย่อมเป็นจิตที่อิ่มตัวตามขั้นภูมิของตนไม่หิวโหยในอารมณ์ต่างๆเมื่อนำไปพิจารณาทางด้านปัญญาจึงทำตั้งใจทำหน้าที่ปัญญาสอดส่องไปตามเหตุการณ์ต่างๆในธาตุในขันธ์ทั้งปวงแง่ใดก็ตามปัญญาตั้งหน้าทำตั้งหน้าตั้งตาทำงานของตนให้เป็นไปได้เป็นเม็ดเป็นหน่วยเพราะจิตมีความอิ่มตัวด้วยสมาธินี่สมาธิหนุนปัญญาหนุนอย่างนี้ไม่ใช่สมาธิสร้างปัญญาขึ้นมาเลยหากว่าสมาธิมีแล้วปัญญาเกิดขึ้นเองแล้วผู้ที่มีสมาธิแล้วจะต้องหลุดพ้นไปด้วยกันทั้งนั้นแต่ทำไมจึงไม่หลุดพ้นเพราะสมาธิก็เป็นสมาธิไม่ได้เป็นปัญญาถ้าเราไม่พิจารณาให้เป็นปัญญาและไม่ต้องติดในสมาธิมีติดสมาธิกันเกลื่อนผู้ปฏิบัติทั้งหลายเพราะสมาธิก็มีคุณสมบัติมีรสชาติซาบซึ้งพอที่จะให้ติดได้เหมือนกัน
นักภาวนาที่มีความชำนาญในสมาธิจึงนักติดสมาธิสมัยและมีจำนวนมากด้วยด้วยเหตุนี้ท่านจึงสอนให้ออกทางด้านปัญญาสมาธิเป็นเครื่องอบรมจิตให้มีความอิ่มตัวหรือเป็นอาหารประเภทหนึ่งให้จิตได้รับเสวยมีความอิ่มตัวไม่บอกแหวกกรอนแคลนแล้วก็พาทำงานปัญญาก็ตั้งหน้าตั้งตาทำงานเต็มเม็ดเต็มหน่วยรู้แจ้งชัดตามอาการนั้นๆหรือตามสภาวะธรรมต่างๆที่ปัญญาทำงานคลี่คลายรู้ไปโดยลำดับลำดับถึงเวลาควรที่จะพักเข้าสู่สมาธิเพื่อสงบใจให้ได้พักตัวในสมาธิก็ต้องพักเมื่อถอนออกจากความสงบนั้นแล้วก็ทำหน้าที่การพิจารณาคลี่คลายโดยทางปัญญาทำอย่างนี้โดยความสม่ำเสมอแล้วจิตก็ย่อมมีความผ่องใสขึ้นเรื่อยๆปัญญาจะสามารถตัดกิเลสออกไปได้โดยลำดับลำดับจนผลสุดท้ายไม่มีกิเลสตัวไหนนอกเหนืออำนาจของสติปัญญาไปได้เลยขาดสะบั้นไปหมดเหลือแต่จิตที่บริสุทธิ์ล้วนๆเท่านั้นนี่ที่เรียกว่าสัมมาเดวะอาสเวหิมุจจติหลุดพ้นไปโดยชอบชอบด้วยปัญญาชอบด้วยสติไม่หลุดพ้นด้วยมีสมาธิแล้วปัญญาพาให้เกิดขึ้นมาเองแล้วฆ่ากิเลสให้หลุดลอยไปท่านมันหนุนกันมาเป็นลำดับลำดับเนี่ยธรรมะที่กล่าวมาเหล่านี้อยู่ที่ใจของพวกเราทุกๆรูปทุกนามไม่ได้อยู่ในอดีตไม่อยู่ในดินฟ้าอากาศอยู่ที่ใจผู้รับรู้อยู่นี่แหละกิเลสก็อยู่ที่นี่ปัญสติปัญญาก็ผลิตขึ้นมาที่นี่ฟาดฟันหันแหลกกันลงไปที่นี่ปฏิเวทธรรมจะอยู่โลกไหนถ้ามาอยู่ในโลกมืดที่หัวใจดวงนี้ซึ่งกำลังมืดอยู่นั้นจะเป็นโลกที่ขจางขึ้นมาโดยไม่สงสัยนั้นการปฏิบัติธรรมก็เห็นว่าสมควรขอยุติอย่างนี้ต่อไปท่านพระยาอธิบายด้วยฟัง

หรือที่มาทั้งคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าผู้บรรดาท่านผู้ฟังทั้งหลายต่างท่านต่างพร้อมแล้วที่จะก้าวเลยเพราะธรรมะที่ประกาศสอนไว้ล้วนแล้วแต่เป็นธรรมที่เรียนจิตใจไม่ให้มีความประมาทนอนใจให้เตรียมพร้อมต่อเรื่องของตัวขโมยเรื่องใดในโลกไม่สำคัญและไม่ใหญ่โตเหมือนเรื่องของตัวเราทุกท่านฉะนั้นธรรมะที่สอนไว้จึงเป็นธรรมะที่สอนเพื่อความเตรียมพร้อมคนผู้มีความเตรียมพร้อมคือคนไม่ประมาทความไม่ประมาทในหลักธรรมะคือความไม่นอนใจและอยู่สถานที่ใดไปที่ใดมาที่ใดในเอียบททั้งสี่ไม่ว่าจะอยู่ในบ้านในเมืองอยู่ในป่าหรือในวัดนอกวัดต้องเป็นผู้คอยสังเกตรับทราบวิถีทางเดินของจิตที่จะสั่งงานออกทางกายวาจาสมองเพราะจิตเป็นสิ่งสำคัญเนื่องจากเป็นหัวหน้าในงานทุกแผนกไม่ว่าภายนอกภายในเราซึ่งเป็นนักบวชและเป็นนักปฏิบัติด้วยแล้วก็ยิ่งเป็นผู้จำเป็นอยู่ตลอดเวลาจิตคำว่าจิตทุกท่านพอจะทราบแล้วเพราะได้แสดงมาเป็นเวลานานนั้นในหลักธรรมะก็มีอยู่ทุกคนจิตถ้าทำให้เป็นทองทั้งแท่งแล้วอยู่ที่ไหนก็ต้องเป็นเช่นนั้นนอกจากจะถูกปกคลุมหุ้มห่อได้ด้วยดินด้วยหญ้าเหยียบย่ำไปมาเท่านั้นจึงจะมีคุณค่าเพื่อผู้ใดเป็นเช่นเดียวกับวัตถุต่างๆที่เราเหยียบย่ำไปมาอยู่ไม่ผิดอันหนึ่งทั้งที่ทองคำธรรมชาตินั่นเป็นของที่มีคุณค่าใจก็ย่อมเป็นเช่นนั้นเหมือนกันสิ่งที่ปกคลุมหุ้มห่อและเราเหยียบย่ำไปมาอยู่เวลานี้ก็คืออารมณ์ของเราเองแต่เราเข้าใจว่าทางรูปทางเสียงกลิ่นรสเครื่องสัมผัสมาเป็นเครื่องปกคลุมจิตใจของเราความจริงแล้วก็คือตาหูจมูกลิ้นกายซึ่งสืบเนื่องไปจากใจเป็นผู้บงการนี่แหละเป็นที่เชื่อขวัญสิ่งทั้งหลายเข้ามาปกคลุมหุ้มห่อตัวเองและเหยียบย่ำไปมานั้นหมายถึงว่ามองข้ามตนคือมองข้ามธรรมชาติที่ประเสริฐซึ่งมีอยู่กับตัวของเราทุกขณะจึงไม่เจอของที่มีคุณค่าแม้จะอยู่ในตัวของเราทุกคนก็ตามดังนั้นหลักธรรมะที่ประกาศสอนไว้เป็นธรรมที่รื้อถอนและที่แนวทางวิธีการต่างๆที่จะรื้อถอนสิ่งปกคลุมหุ้มห่อจิตใจให้ออกเป็นลำดับด้วยความเพียรของเราคำว่าความเพียรโปรดได้พิจารณาให้ถึงหลักธรรมความเพียรด้วยการท่องบทเป็นอย่างความเพียรด้วยความตั้งอกตั้งใจพยายามดำเนินตามหลักธรรมของพระพุทธเจ้าด้วยความมั่นใจไม่ลดละนี่จะเป็นความเพียรตามหลักธรรมของพระพุทธเจ้าที่สอนไว้ความเพียรถ้าได้เข้าสู่จุดใดจุดนั้นจะเป็นผลสำเร็จขึ้นมาเข้าในวงงานใดๆก็ตามถ้าไม่ใช่งานที่สุดวิสัยของผู้จะเพียรได้
ท่านสอนไม่ว่าศีลสมาธิปัญญานี่ไม่ใช่ธรรมเล็กน้อยเป็นธรรมเครื่องรื้อถอนสิ่งปลอมทั้งหลายที่มีภายในใจของเราให้ออกกล้าด้วยธรรมเหล่านี้ทั้งนั้นแม้พระพุทธเจ้าองค์เป็นศาสดาของโลกก็ไม่ปรากฏว่าพระองค์ได้เครื่องมือแปลกประหลาดอันใดนอกไปจากธรรมะที่นำมาสอนโลกนี้คือศีลสมาธิปัญญาพระองค์ท่านเป็นพระองค์แรกที่ได้เห็นผลจากธรรมะทั้งสามประเภทนี้เป็นเครื่องแก้พระองค์เป็นปรากฏเป็นผู้บริสุทธิ์ขึ้นมาในโลกแล้วเป็นศาสดาสอนโลกตลอดมาคือเครื่องมืออันนี้แหละไม่มีสิ่งใดที่จะผิดแปลกจากพระวาทที่สอนสัตว์ล้วนแน่แต่เป็นผลที่ได้รับในพระองค์เองทั้งนั้นพระองค์ได้ผลอย่างไรด้วยวิธีการอย่างไรก็นำวิธีการและผลนั้นๆมาสอนโลกไม่สอนให้ผิดจากทางเดินของพระองค์ด้วยผลที่พึงได้รับก็ไม่ให้ผิดแปลกจากพระองค์ด้วยศาสดาเป็นฉันใดธรรมะที่สอนโลกก็คือธรรมะของศาสดาทางดำเนินก็คือทางของศาสดาที่ได้ดำเนินแล้วผลที่จะพึงได้รับจากท่านผู้มีความขยันหมั่นเพียรก็คือผลดังที่พระพุทธเจ้าทรงได้รับแล้วเช่นเดียวกันเพราะเป็นทางสายเดียวที่เข้าจุดเดียวกันคำว่าจุดเดียวกันนี้ได้แก่อะไรถ้าพูดส่วนรวมในตัวของบุคคลหนึ่งก็ชี้เข้ามาที่คายวาจาใจของเราแต่ละท่านละท่านแต่ละรายมาถ้าชี้เข้าไปสู่จุดใหญ่ที่เป็นจุดสำคัญยิ่งก็หมายถึงใจเพราะฉะนั้นศีลจึงเป็นหน้าที่ของใจที่จะต้องนำไปขัดเกลาตนเองระมัดระวังรักษาด้วยเจตนาสมาธิที่ท่านกล่าวไว้ก็เป็นเรื่องของจิตที่จะนำมาพิจารณาอบรมให้มีความสงบแน่วแน่ตามหลักธรรมที่สอนไว้เพราะหลักธรรมที่สอนไว้คือศีลสมาธิปัญญาเป็นต้นนี้ไม่เป็นอื่นจากทางที่พระองค์เจ้าเสด็จไปแล้วทั้งผลที่ได้ปรากฏไม่มีการแตกแยกกันโปรดทำความมั่นใจในทางเดินที่พระว่าที่สอนไว้พยายามดำเนินตามหลักที่ท่านสอนอย่าให้ผิดแวะเราจะเอาศาสดาที่ปลอมแปลงซึ่งมีอยู่ทุกแห่งทุกผลทุกอิริยาบถทุกขณะใจเข้ามาเป็นเครื่องครอบงำจิตใจขับไล่ธรรมะของพระพุทธเจ้าออกจากใจของตนผลที่ปรากฏจะมีแต่ความปลอมแปลงเดือดร้อนวุ่นวายทั้งวันทั้งคืนนั่นท่านเรียกว่าศาสดาปลอมมาค่อยเขี่ยมสอนยุ่ยแย่ให้จิตใจแตกร้าวจากธรรมะแล้วหาความสุขไม่เจออันนี้มีอยู่ทุกขณะภายในใจคำว่าธรรมะจึงไม่สามารถที่จะแทรกเข้าสู่จิตใจดวงนั้นได้เนื่องจากสิ่งที่ปลอมแปลงหุ้มห่อกันแน่นอย่างแน่นหนาเนี่ยโปรดทำความมั่นใจกับหลักธรรมะของพระพุทธเจ้าจะยากลำบากก็ตามเราอย่าคิดถึงใครก่อนอื่นให้คิดถึงคำว่าพุทธังสนังคัจฉามินี่แหละศาสดาของโลกเป็นผู้แม่นยำทั้งการแนะนำสั่งสอนไม่มีผิดเพี้ยนไม่มีเคลื่อนคลาดจะตรัสไม่ถึง 84,000 พระธรรมขันธ์เท่าที่พอประมาณนี้ก็ตามหรือจะมากยิ่งกว่านั้นที่พระองค์ท่านสอนเองก็ตามและไม่มีเท่าวาดบทใดบาทใดเป็นความปลอมแปลงแม้แต่นิดแฝงอยู่ในพระวาทของพระพุทธเจ้าจึงสมนามมากว่าคาถาธรรมปรับไม่ชอบอีกมันเหมือนอย่างพวกเราที่มีกิเลสตามธรรมดาของคนที่มีกิเลสทั่วๆไป
พูดมากแต่ได้ผลน้อยมีความถูกน้อยแต่ความผิดมากมีผิดกันอย่างนี้เพราะหลักเดิมเป็นสิ่งที่ผิดอยู่แล้วระบายออกมาจะเอาของจริงจังแน่นอนมาจากที่ไหนให้เต็มเม็ดเต็มหน่วยก็ต้องปลอมแปลงไปตามหลักเดิมส่วนพระพุทธเจ้าองค์พุทธะคือหมายถึงพระไทยนั้นก็บริสุทธิ์การดำเนินมาก็ดำเนินด้วยความถูกต้องผลจึงปรากฏเป็นความบริสุทธิ์เมื่อนำออกแสดงก็จะต้องนำสิ่งที่ถูกต้องออกมาแสดงให้สารโลกได้ทราบซึ้งถึงใจถึงธรรมะของพระองค์ท่านและดำเนินตามเนื่องจากธรรมะไม่เปราะผู้ที่ตามเสด็จพระพุทธเจ้ามีจำนวนเท่าไรซึ่งเราก็ทราบแล้วว่าสาวกอรหันต์นับประมาณไม่ได้ล้วนแล้วแต่ดำเนินตามหลักสวคาตธรรมที่กัดไม่ชอบมาจากความมุ่งสุดในพระทัยของพระองค์ทั้งนั้นไม่มีอย่างอื่นเข้ามาแฝงไม่ว่าจะเป็นสมัยโน้นหรือสมัยนี้ก็ตามหลักธรรมเป็นอันเดียวไม่เคยเปลี่ยนแปลงตัวเองเป็นอย่างอื่นชี้ว่าถูกต้องถูกชี้ว่าผิดต้องผิดชี้ว่าทุกข์ต้องเป็นทุกข์เช่นสัจธรรมทั้งสี่นี้เคยมีมาตั้งแต่ดั้งเดิมก่อนพระพุทธเจ้าตรัสรู้แต่ไม่มีใครสามารถอาจเอื้อมที่จะรู้ฟื้นขึ้นมามีพระพุทธเจ้าเท่านั้นที่สามารถรู้ฟื้นขึ้นมาให้ปรากฏในพระทัยของพระองค์แล้วนำของจริงนั้นแหละมาประกาศสอนโลกไว้ทุกวันนี้เสื่อมสูญไปไหนธรรมทั้งสี่ประเภทนี้มีอยู่กับสัตว์กับบุคคลที่มีวิญญาณครองด้วยกันทั้งนั้นถ้าต่างกันอยู่บ้างก็คือว่ามียิ่งกับหย่อนมันเกี่ยวกับเจ้าของผู้จะหนักแน่นหนักไปทางไหนถ้าหนักไปทางสมุทัยทุกข์ก็เพิ่มถ้าหนักไปทางมรรคคือข้อปฏิบัติเพื่อกำจัดตนเองผลคือความดับทุกข์ก็แสดงขึ้นเรียกว่านิโรธเป็นลำดับกันมีอยู่เพียงเท่านี้ความจริงที่พระพุทธเจ้าสอนไว้และไม่อยู่ห่างไกลจากตัวของบุคคลตัวจะได้คาดคะเนไปตามสถานที่นั้นๆและผิดจากหลักสัจธรรมอันแท้จริงทุกเกิดขึ้นในสถานที่ใดให้ค้นหาต้น

แฝงอยู่ภายในตัวของมันฉะนั้นเมื่อคิดอ่านอะไรเรื่องอะไรออกมาระบายออกมาจากจิตแสดงความกระเพื่อมเท่านั้นก็เป็นของปลอมขึ้นมาแล้วผลที่จะปรากฏเป็นที่แน่ใจจริงไม่ค่อยมีดังนั้นตัวใจนำหลักธรรมะเข้าไปซักพอกจิตใจให้ถือคำว่าพุทธังสนังกัจฉามิเป็นต้นของใจเสมออย่านำความเหยียดคร้านลำคาญท้อถอยมาเป็นศาสดาแทนองค์พระพุทธเจ้าจะกลายเป็นเทวทัตขึ้นมาภายในตัวเองโดยไม่รู้สึกว่าตัวเป็นพระเทวทัตในหลักธรรมชาติเป็นอย่างนั้นเพราะสิ่งเหล่านี้ไม่เคยปรากฏทำความเจริญรุ่งเรืองให้แก่ผู้ใดทั้งนั้นเมื่อได้ถูกสิ่งเหล่านี้ฉุดลากไปนับแต่วันจะต่ำต้อยลงไปเป็นลำดับกำลังแม้ข้อวัดปฏิบัติซึ่งเคยดำเนินมาด้วยความเข้มแข็งในส่วนภายนอกก็ลดลงจิตใจที่เคยได้รับความสงบสุขเย็นสบายก็ลดลงปัญญาที่เคยคิดค้นบ้างให้เกิดความแยบคายได้อุบายต่างๆก็ลดตัวลงไปเต็มหนักเพราะสิ่งที่กล่าวนี้แหละเป็นเครื่องกำจัดหรือทำลายให้ของดีนั้นอับเฉาไปเสียดังนั้นโปรดได้คำหนึ่งถึงคำว่าพุทธังสนังกัจฉามิความลำบากก็คือพระพุทธเจ้าแลเป็นพระองค์แรกในการบำเพ็ญเพียรซึ่งเหนือรับความลำบากไม่มีใครจะเสมอพระองค์เรื่องความเพียรก็ยกให้พระพุทธเจ้าความเพียรนั้นแลเป็นเครื่องแก้ความลำบากลำบนภายในจิตใจโอ้ความทุกข์ความทรมานภายในจิตใจออกได้หมดจนไม่มีอะไรเหลือเพราะความเพียรหากว่าเกิดความท้อถอยหรือเกิดความทุกข์ความลำบากขึ้นมาโปรดได้ระลึกถึงคำว่าพุทธังสนังกัจฉามิให้ถึงใจอย่าปล่อยวางเช่นเดียวกับคนตกน้ำให้คว้าที่ยึดถ้าไม่เช่นนั้นก็จมน้ำตายหลักธรรมก็คือพระพุทธเจ้าเป็นพระองค์แรกในวิธีการความลำบากลำบนพระองค์ผ่านมาทั้งนั้นไม่มีอะไรที่จะเป็นที่สงสัยว่าพระองค์จะเป็นบุคคลพิเศษจากโลกในขั้นเริ่มแรกต้องได้ผ่านความทุกข์ความทรมานลำบากลำบนมาเช่นกับเราทั้งๆหรือมากยิ่งกว่าเราเพราะกษัตริย์ออกทรงพระหนุนไม่เคยทรงได้รับความลำบากลำบนแต่ถึงการที่จะเป็นเพียงนั้นพระองค์ท่านก็ปรับองค์ของพระองค์ให้เป็นไปกับเหตุการณ์ได้จนสามารถผ่านพ้นไปได้แล้วกลายเป็นศาสดาของโลกตลอดมานี่เราได้เคารพกราบไหว้พระพุทธเจ้าอยู่ทุกๆวันพอรู้บุญรู้บาปรู้ดีรู้ชั่วก็รู้เพราะพระพุทธเจ้าได้ทรงบำเพ็ญมาด้วยความลำบากลำบนเราจะเห็นว่าเราลำบากคนเดียวจะเห็นว่าเรามีความเพียรกล้าแสนสหัสเสียคนเดียวจะเห็นว่าเราฉลาดคนเดียวจะเห็นว่าเราได้รับความทุกข์ความลำบากเพียงคนเดียวคนในโลกนี้โดยไม่คำนึงถึงองค์ศาสดาที่ได้เคยผ่านมาแล้วมากยิ่งกว่าเราหากเราคิดถึงศาสดาเช่นนี้แล้วก็จะพอมีทางดำเนินเรียกว่าตามเสด็จพระองค์ท่านโดยทางความเพียรแล้วจะเห็นผลประจักษ์ดังที่พระองค์ท่านเห็นคือพุทโธทั้งแท่นนี่ชื่อว่าไม่ปลีกแวะตามทางที่เสด็จไปแล้วธรรมังสนังคัจฉามิอันเป็นวาระที่สองนี้ออกมาจากความเพียรออกมาจากความรู้สึกกลายเป็นธรรมะสอนโลกขึ้นมาทั้งครั้งสนังคัจฉามินี้เป็นวาระที่สามเรียกว่าสรณะที่สามมีท่านก็ดำตามเสด็จพระพุทธเจ้าที่พระองค์มีความภาคเพียรเช่นใดไม่ปีกแม้ตามทางเดินที่พระองค์ท่านพาดำเนินพระองค์พาทุกข์ก็ทุกข์พาลำบากยังไงไม่ถอยหลังดำเนินมีเรียกว่าเสด็จตามด้วยข้อปฏิบัติกำจัดความขี้เกียจขี้คร้านความอ่อนแอลงได้ด้วยความเพียรนี่ชื่อว่าตามเสด็จพระพุทธเจ้าเลยกลายเป็นสรณะที่สามขึ้นมา
ให้โลกได้กราบไหว้สังฆังท่านนั้น

ตรัสไม่ใช่ผู้ตรัสรู้ขึ้นมาเฉยๆโดยไม่มีต้องแทบล้มแทบตายเช่นเดียวกับพระพุทธเจ้าฉะนั้นเราอยากเข้าใจว่าเรานี่มีความเพียรกล้ายิ่งกว่าครูคือศาสดาถ้าเราคิดอย่างนั้นใจจะท้อถอยต้องทำความเข้มแข็งการพิจารณาธรรมฟังธรรมะในหลักปฏิบัติซึ่งได้เรียนมาพอสมควรเวลาเราอุปสมบทอุปัชฌายะก็สอนเราในหลักสำคัญอยู่แล้วว่าเกสาโลมานขาทันตาตะจูโปรดยึดไว้ให้ดีนี่คือเครื่องมือหรือมรดกอันสำคัญที่พระอุปัชฌายะได้มอบให้เราผู้ได้บวชมาในพระศาสนาอย่าลืมนี่ยึดไว้ให้ดีให้นำธรรมชาตินี่แหละเรียนดื่มภายในตัวให้รู้ถึงหลักธรรมชาติแห่งความจริงที่ท่านมอบให้นี้ถ้าเราได้พิจารณาเห็นตามธรรมชาตินี้โดยหลักความจริงแล้วเราจะมีอะไรสงสัยในโลกนอกโลกในโลกนอกคือทั่วไปโลกในหมายถึงส่วนธาตุขันธ์ของเราที่มีอยู่เป็นประจำในวันนี้แยกแยะออกให้เห็นชัดเจนทุกข์ก็อยู่ที่นี่สมุทัยก็อยู่ที่นี่มรรคก็คือผู้แยกแยะพินิจพิจารณาตลอดถึงความเพียรเพื่อแยกเพื่อแยะเพื่อพินิจพิจารณาเรียกว่ามรรคนิโรธะหรือว่านิโรธหมายถึงความดับความกังวลวุ่นวายภายในใจเขาได้เป็นระดับใจกลายเป็นความสงบขึ้นมานี่เรียกว่านิโรธดับทุกข์ไปได้เป็นลำดับลำดับอย่างนี้เริ่มดับทุกข์ตั้งแต่เริ่มดำเนินมรรคคือข้อปฏิบัติดับไปเรื่อยๆเมื่อถึงจุดสุดท้ายแล้วก็ดับในขณะเดียวไม่มีสิ่งใดที่เหลืออยู่นั่นท่านเรียกว่านิโรธอันสมบูรณ์ฆ่าศึกก็หมดคำว่าฆ่าศึกหมายถึงสมุทัยสิ่งที่คอยยุแย่ทำให้จิตใจแตกร้าวจากความภาคเพียรจากอัตจากธรรมเดินจงกรมพออยู่ก็ตามนั่งสมาธิอยู่ก็ตามถ้าว่าธรรมชาตินี้เข้ามายุ่ยแย่แล้วจะต้องทำให้แตกทำลายไปได้หรือเกิดความขี้เกียจความพุ่งข้างลำคาญทำไปก็ลำบากลำบนทำไปเท่าไรก็ลำบากลำบนไม่เห็นผลนี่เกิดความท้อใจขึ้นมาเพิ่งทราบว่านี่เราได้ถูกธรรมชาตินั้นต้มตุ๋นเราแล้วเราต้องทำความเข้าใจไว้เสมอนี่ไม่ใช่ศาสนาความคิดเช่นนี้ไม่ใช่ดำเนินตามหลักของศาสดาที่สอนไว้แต่เป็นความคิดที่ผิดและจากแนวทางแล้วโปรดทราบว่านั่นคือความคิดผิดถ้าคิดฝืนคิดไปมากก็ผิดมากคิดไปมากยิ่งกว่านั้นก็ไม่มีทางเลยตัดหนามกั้นทางตัวเองหาทางไปไม่ได้แล้วกลายเป็นคนจนกรอกจนมุมเราต้องการเหลือเราเกิดมาในโลกนี้บวชมาในศาสนานี้ต้องการเป็นคนจนมุมศาสดาของเราไม่ได้สอนเพื่อความจนมุมธรรมะทุกบททุกบาทไม่ได้สอนให้คนจนมุมทำไมหรือเราจึงจะเป็นคนจนมุมเสียท่าเราตรงกันแล้วหรือก็ว่าเราเป็นลูกศิษย์ที่มีครูนี่ไม่ตรงเราต้องทำความรู้สึกตัวขึ้นมานี่แหละวิธีสอนตนต้องสอนอย่างนี้อุบายต่างๆเราจะนำจากครูอาจารย์ไปสอนทุกแง่ทุกมุมนั้นไม่ทันกับเหตุการณ์ที่แสดงขึ้นกับตัวเสมอเราต้องใช้ความพลิกแพงเปลี่ยนแปลงไหลพลิกปัญญาของเราให้ทันกับเหตุการณ์เรานำมาจากครูบาอาจารย์เพียงเป็นชิ้นเป็นอันเท่านั้นไม่ได้มาทุกกระทงหรือไม่ได้มาทุกแง่ทุกมุมเพียงเป็นข้อคิดแล้วเรานำมาใช้ภายในตัวของเราสำคัญที่สุดก็คือให้พิจารณาหลักมูลกรรมฐานที่อุปัชฌาย์ท่านมอบให้นี่แหละหลักปริยัติที่เราจะไม่เรียนมากให้เอาเท่านี้ก่อนเรียกว่าปริยัติแล้วนะท่านสอนแล้วเราเรียนแล้วเจสาโลมานขาทันตาตะจุนี่เอาเท่านี้ซะก่อนถ้าเราไม่สามารถแล้วให้พิจารณาเพียงเท่านี้ก็พิจารณาความหมายให้ดีคำว่าเกสาหมายถึงอะไรสถานที่เกิดที่อยู่เป็นอย่างไรดูให้ดีอยู่ในตัวของเรานี่แหละเนี่ยเราจะรื้อถอนความลุ่มหลง
เป็นกลุ่มเป็นก้อนเป็นสัตว์เป็นบุคคลเป็นเราเป็นเขาออกได้จากอันนี้แหละจากคำว่าเกสานี่พิจารณาให้ถึงฐานความจริงเราเห็นตามถนนทางเป็นยังไงบ้างแล้วเมื่อมาเห็นอยู่กับคนเป็นยังไงผมก็เป็นผมอันเดียวกันเขาตัดทิ้งเกลื่อนอยู่ตามถนนทางในร้านตัดผมเขาเป็นยังไงเราตื่นเต้นไหมเวลามาเห็นอยู่กับคนทำไมตื่นเต้นถ้าอย่างนั้นเป็นความคิดผิดหรือคิดถูกทั้งๆที่เป็นผมเช่นเดียวกันทำไมจึงเกิดความรู้สึกอย่างในเมื่อเห็นผมอยู่กับบุคคลและกำนอกจากบุคคลไปแล้วทำไมจึงแตกกันในความรู้สึกทั้งๆที่ธรรมชาตินั้นอันเดียวกันเราต้องนำมาพิจารณานี่ก็คือความหมายของใจของเราซึ่งแสดงความหลอกลวงเราไม่ตรงตามความจริงถ้าตรงตามความจริงแล้วอยู่ที่ไหนต้องเป็นผมเหมือนกันวางตนให้ถูกต้องกับสิ่งที่มีอยู่ตามหลักความจริงของเขาไม่ว่าจะอยู่ในกายไม่ว่าจะอยู่นอกกายไม่ว่าจะอยู่ที่ไหนต้องวางตนคือใจนั้นให้ถูกต้องตามหลักความจริงแล้วจะไม่ตื่นเต้นผมก็ขนเช่นเดียวกันเล็บเหมือนกันฟันหนังเนื้อเองก็ดูตรวจเทียบเคียงดังที่อธิบายมาเพียงอันเดียวหรือจะไม่เข้าใจถ้าไม่เข้าใจจะแยกอีกเล็กน้อยตาโจท่านว่าตาโจหนังหนังรองเท้ากับหนังเราผิดกันอย่างไรบ้างหนังที่นอกตัวของคนและสัตว์กับหนังของคนและสัตว์ผิดกันอย่างไรบ้างก็คือหนังอันเดียวกันออกไปไว้ข้างนอกก็คือหนังอันเดียวกันอยู่กับตัวก็คือหนังอันเดียวกันก็เช่นเดียวกับผมอีกพลิกข้างในออกข้างนอกดูให้เห็นชัดเจนเฮียภาคปฏิบัติอย่างนี้อย่าให้ฝืนความจริงคนไม่มีหนังสัตว์ไม่มีหนังดูกันไม่ได้เท่าที่พอดูได้เพราะหนังหุ้มห่อพลิกออกมาให้ดูให้เห็นชัดเจนแล้วเราจะไม่เป็นข้อกังวลและเป็นเครื่องกดถ่วงจิตใจเพราะสัญญาอารมณ์ของเราเองเนี่ยที่เรียกว่ากว้านเที่ยวกว้านออกมาทับผมตนเองให้เกิดความหนักอึ้งตลอดทั้งวันทั้งคืนไม่มีเวลาตรงจิตตรงใจเลยนะเพราะเที่ยวแบบเที่ยวหามเสกสรรปั้นรอขึ้นมาเองโดยหาความจริงไม่ได้นี่เมื่อสิ่งที่ไม่มีมูลมันก็ปลอมสิ่งที่มีมูลแล้วต้องจริงเสมอความคิดเช่นนั้นหามูลเหตุไม่ได้เราต้องค้นเข้าไปถึงมูลเหตุเราจะเห็นของจริงเนื้อเป็นยังไงเมื่อหนังออกแล้วมันก็เห็นทีเดียวแล้วเนื้อมันเป็นยังไงเป็นกระดูกเป็นท่อนเป็นท่อนเป็นชิ้นเป็นอันเราเห็นอยู่ตามถนนเส้นทางเป็นยังไงมันผิดแปลกอะไรกับอยู่ในตัวของคนแล้วข้างนอกกับข้างในมันเหมือนกันถ้าพิจารณาให้ผูกตามหลักความจริงแล้วไม่มีทางตื่นเต้นนี่แหละท่านเรียกว่าเครื่องมือที่อุปัชฌาย์จะท่านมอบให้ไม่ใช่เป็นสิ่งไม่จำเป็นจำเป็นอย่างยิ่งถ้าเราจะทำตัวของเราให้เป็นคนสำคัญเราต้องเห็นธรรมเหล่านี้เป็นของสำคัญประจำองค์ของพระของนักปฏิบัติหรือของผู้มีธรรมะหรือลูกศิษย์มีครูต้องเอาหลักธรรมะของครูมาข้ามสอนตัวเองจิตใจจะพุ่งเพื่อเหิมไปสักเท่าไรก็ตามจะทนทำนกอันใหญ่คือหลักธรรมะที่อธิบายมานี้ไปไม่ได้อันนี้แหละเป็นเครื่องกั้นความล้นฝั่งของจิตเมื่อทุกสิ่งทุกอย่างก็พิจารณาลงเห็นตามหลักความจริงแล้วจะพุ่งเพื่อเหิมไปที่ไหนมันเข้ามาเองเข้ามาสู่ความสงบเย็นใจสมาธิได้ยินแต่ชื่อก็จะเห็นตัวของสมาธิขึ้นไปในใจตัวที่เห็นสิ่งทั้งหลายชัดเจนแล้วกลับตัวเข้ามาเป็นความสงบสุขนี่ท่านเรียกว่าสมาธิในหลักใจจริงๆคือเย็นสบายที่อธิบายไปนั่นเป็นเรื่องของปัญญาแยกแยะปัญญาก็ตามเมื่อปัญญาได้เห็นชัดเจนนั้นแล้วความสงบของใจจะเป็นมาทันทีกลายเป็นสมาธิขึ้นเป็นอุบายหนึ่ง
อุบายหนึ่งเราจะกำหนดบริกรรมในธรรมบทใดเช่นอานาปานสติเป็นต้นดูให้ถึงเหตุถึงผลของลมเราไม่ต้องไปปรุงเอามรรคผลนิพพานที่ไหนล่ะให้ดูลมลมก็คือกายอันหนึ่งเหมือนกันเมื่อจิตได้รับสัมผัสอยู่กับลมซึ่งเป็นกายส่วนหนึ่งนั่นแล้วจิตก็กลายเป็นปัจจุบันนจิตขึ้นมาเมื่อตั้งเป็นปัจจุบันนจิตแล้วจะเห็นสิ่งที่เป็นปัจจุบันธรรมภายในตัวของตนและเห็นปัจจุบันนจิตของตนคือสงบลงไปเย็นใจขึ้นมาเป็นวิธีวิธีแยกแยะนั่นเรียกว่าปัญญานั่นก็เป็นเครื่องทำหน้าจิตสมาธิก็เป็นเครื่องตะล่อมจิตให้มีความสงบเย็นใจเป็นต้นทุนเพื่อปัญญาคือเพื่อหนุนปัญญาให้มีความแยกขาดท่านว่าจิตสมาเป็นสมาธิแล้วพิจารณาปัญญานั้นเป็นความถูกต้องหาที่ค้านไม่ได้คือตามธรรมดาจิตที่มีความหิวโหยวุ่นวายอยู่ตลอดเวลาแล้วเราจะพิจารณาเป็นปัญญาโดยมากเป็นสัญญาอารมณ์ไปเสียเพิบขณะเดียวก็ต้องเป็นอื่นไปแล้วแต่จิตที่มีความสงบเย็นใจอยู่แล้วพิจารณาอะไรก็เป็นชิ้นเป็นอันเพราะความหิวโหยเป็นเรื่องสำคัญก่อกวนมากทีเดียวเช่นอย่างธาตุขันธ์นั้นเราหิวโหยนี่เราก็ทราบจะทำการทำงานอะไรไม่ค่อยเป็นชิ้นเป็นอันใจก็ไม่ดีเพราะความหิวบังคับทำอะไรก็พูดผู้พูดผ่านใครมาพูดขัดหูเล็กน้อยก็โกรธเคืองเขาดีไม่ดีเกิดทะเลาะกันเพราะความหิวเป็นต้นเหตุก็มีเพียงคำนี้ก็พอทราบได้ว่าจิตที่มีความหิวโหยจะพี่นะให้เป็นอัดเป็นทำอะไรลำบากไม่ค่อยได้ความชัดเจนฉะนั้นท่านจึงอบรมให้มีสมาธิคือความเย็นใจเหนื่อยใจรับความเย็นใจก็เหมือนกับว่าคนรับทานอิ่มแล้วจะทำหน้าที่การงานใจก็สบายธาตุขันธ์ก็สะดวกเหนื่อยใจที่มีสมาธิพิจารณาอะไรก็เป็นอัดเป็นธรรมรองอะไรก็เป็นเรื่องตรองจริงๆมีเหตุมีผลไปอย่างพร้อมมูลเพราะจิตไม่หิวโหยวิ่งเต้นไปโน่นไปนี้สมาธิอบรมปัญญาอบรมอย่างนี้หากว่าจะมีตั้งแต่เราจะพิจารณาอย่างนั้นมันไม่ได้ผลก็นำปัญญาออกมาสกัดรัดกั้นตีตะล่อมเข้ามาให้จนหมอบด้วยเหตุผลนี่เรียกว่าปัญญาอบรมสมาธิคือให้เป็นสมาธิขึ้นมาในทั้งที่กำลังพุ่งเพ้อเหิมอยู่นั่นแหละปัญญาสามารถยับยั้งเอาไว้ได้ไม่ผ่านพ้นอำนาจของปัญญาไปนี่เป็นวิธีหนึ่งทั้งสองวิธีนี้เพื่อเราผลคือความสงบเย็นใจเห็นเหตุเห็นผลเช่นเดียวกันโปรดนำไปปฏิบัติต่อตนเองตามโอกาสที่เห็นว่าสมควรจะปฏิบัติต่อแง่ใดในวิธีการทั้งสองประเภทนี้แนวความเย็นใจจะเห็นขึ้นมาภายในใจธรรมะพระพุทธเจ้าไม่ได้สอนไปที่อื่นให้บุคคลได้รับความทุกข์ความลำบากนอกจากจะสอนให้เห็นความสุขเห็นความจริงคนเราถ้าเห็นความจริงแล้วต้องเป็นสุขไม่เดือดร้อนวุ่นวายนอกจากไม่เห็นความจริงเท่านั้นจึงลำบากลำบนมีอธิบายถึงเรื่องมูลกรรมฐานเป็นเครื่องมือของเรานำไปใช้ในสงครามระหว่างจิตกับกิเลสมีเป็นสงครามมันใหญ่โตสงครามถึงก็ต้องให้ก่อภพก่อชาติอยู่ตั้งกับตั้งกันหาที่ออกไม่ได้ไม่มีช่องที่จะออกแล้วเครื่องมือนี่แหละไปใช้บุกเบิกหนทางเดินของจิตให้เป็นไปเพื่อความราบรื่นและปลอดภัยพระพุทธเจ้าก็ราบรื่นปลอดภัยด้วยอุบายวิธีนี้แล้วจึงได้มาสอนโลกเราดำเนินตามทางสายนี้จะไม่ผิดหวังคำว่ามัชฌิมาโปรดพังให้ถึงใจเป็นศูนย์กลางเสมอทั้งภาคปฏิบัติคือฝ่ายมรรคทั้งผลที่จะพึงได้รับมีอยู่กับตัวของเราปฏิบัติให้ตรงตามหลักธรรมของพระพุทธเจ้าท่านเรียกว่ามัชฌิมาผลจะแสดงขึ้นมาเป็นลำดับนักปฏิบัติถ้าชอบเป็นนักค้นคว้านั่นแหละจะเป็นไปได้อย่างรวดเร็ว
เราอยู่เฉยๆอิริยาบถทั้ง4ให้เป็นไปด้วยสติด้วยปัญญาใจให้อยู่ในกรอบของสติของปัญญาเสมอจะชื่อว่าเป็นผู้รักษาตนถ้าปราศจากธรรมทั้ง2ประเภทนี้แต่ส่วนใดส่วนหรือทั้งหมดก็แสดงว่าขาดเครื่องคุ้มครองป้องกันภัยเข้ามาได้ง่ายหลักวิชาธรรมะทั้งหมดนี้เพื่อรักษาใจรักษาตัวของเราให้ปลอดภัยดูให้มีธรรมะไปก็ให้มีธรรมะความเคลื่อนไหวของจิตทุกๆระยะให้ทราบเรื่องความเคลื่อนไหวของตนเสมอสติกับจิตอยู่ด้วยกันในใจดวงเดียวกันทำไมจะไม่ทันกันเมื่อตั้งหน้าจะพิจารณากันอยู่นอกจากจะทอดทุระเท่านั้นแล้วถึงจะไม่ทราบเพียงขั้นสมาธิก็เย็นใจแล้วมีทางหายใจได้หากไม่มีความสงบเลยลำบากการปฏิบัติรับความสงบเป็นต้นทุนแล้วก็พอบุกบุญถูไถกันไปถึงจะลำบากก็มีทางหลบหลีกดังนั้นก่อนพิจารณาทางด้านปัญญาเสมอปัญญาข้างนอกข้างในเป็นเรื่องของใจอันเดียวกันทำอะไรให้มีเหตุมีผลอย่าทำแบบสุ่มเดาไม่สมกับหลักธรรมของพระเจ้าซึ่งเต็มไปด้วยเหตุผลความเคลื่อนไหวไปมาทำหน้าที่การงานไม่ว่าข้างนอกข้างในให้ถือเป็นกิจวัตรหรือความเพียรประจำไปเสมอการค้นคว้าไตร่ตรองเบื้องต้นก็ฝืดเคืองลำบากแต่เมื่อค่อยฝึกหัดไปเสมอก็ค่อยคล่องแคล่วปัญญาเมื่อได้รับการส่งเสริมหรือการหนุนด้วยความเพียรเพื่อค้นเพื่อคิดเสมอก็จะมีวันคล่องแคล่วเจริญรุ่งเรืองขึ้นไปจนกลายเป็นปัญญาที่ทำหน้าที่ของตัวไปโดยลำดับโดยไม่ต้องถูกบังคับบัญชากดขี่เหมือนอย่างแต่ก่อนนี่อาศัยการฝึกหัดนี่แหละสำคัญความเพียรทุกๆประโยคไม่ใช่ว่าจะต้องได้รับหรือว่าต้องถูไถกันไปทุกๆระยะการตั้งแต่ต้นจนอวสานไม่ใช่อย่างนั้นเบื้องต้นก็ต้องถูไถกันบ้างเพราะยังไม่ทราบเหตุทราบผลเช่นเดียวกับเด็กที่ไม่รู้หน้าที่การงานผลของงานก็ไม่ทราบว่าเป็นยังไงพ่อแม่ต้องคอยบังคับบัญชาถ้าเผลอแพร่เดียวเด็กก็วิ่งหนีไปแล้วพอเติบโตขึ้นมารู้ผลของงานแล้วก็รู้หน้าที่ของการงานไม่จำเป็นจะต้องบังคับกันตลอดไปมีใจเมื่อเห็นผลจากความเพียรของตนแล้วก็ย่อมเป็นเช่นนั้นความขยันหมั่นเพียรทั้งด้านสมาธิและด้านปัญญาจิตจะค่อยหมุนตัวของตัวเองไปจนกระทั่งถึงกลายเป็นธรรมจักรสติปัญญากลายเป็นธรรมจักรไปอยู่ที่ไหนก็เป็นสติเป็นปัญญาอะไรจะมาสัมผัสหรือไม่สำคัญเพราะจิตแสดงตัวอยู่เสมอคือความกระเพื่อมจากความคิดความปรุงของใจและเรื่องความสัมผัสก็จะมีอยู่เสมอเช่นเดียวเพราะตาหูจมูกลิ้นกายมีสิ่งภายนอกมีอยู่แล้วที่จะมาสัมผัสการได้รับสัมผัสนั่นแหละเป็นเครื่องกระตุ้นเตือนสติปัญญาให้ออกทำงานมีวิธีดำเนินทางด้านปัญญาเมื่อถึงขั้นที่สามารถจะดำเนินโดยลำพังตนเองแล้วเรื่องบังคับบัญชากันนั้นไม่จำเป็นถึงการจะพักสงบจิตให้มีความเย็นใจเราก็ต้องทราบเรื่องของเราเองแล้วพักให้สบายถอนออกมาจากความสงบแล้วให้พิจารณาทางด้านปัญญาอะไรมาสัมผัสเรื่องของไตรลักษณ์จะประกาศตัวเสมอสัมผัสทับเรื่องอนิจจังทุกขังอนัตตาจะบอกขึ้นมาทันทีเหมือนกันข้างนอกก็แสดงอย่างนั้นข้างในที่แสดงออกรับกันก็เป็นไตรลักษณ์เช่นเดียวกันเป็นธรรมทั้งหมดคำว่าไตรลักษณ์ก็คือหินลับของปัญญานั่นแหละพิจารณาเป็นไตรลักษณ์แล้วใจก็ฉลาดปล่อยวางได้เป็นลำดับลำดับรูปกายหมายถึงกองธาตุ4
เราจะพิจารณาข้างนอกกายนอกก็ตามกายของเรานี่ก็ตามจัดเป็นสติปัฏฐานหรือสัจจะเช่นเดียวกันเวทนาข้างนอกก็ตามข้างในก็ตามเราเห็นเขาได้รับความทุกข์ความเดือดร้อนรันนามาพิจารณาเทียบเทียงกับเรื่องของเรามันมีสาเหตุเป็นมาอย่างไรอันนี้ก็จัดว่าเป็นมรรคคือทางดำเนินเพื่อรู้เรื่องของสมุทัยและถอดถอนออกได้นิโรธานะมีเป็นผลที่จะคอยระงับความทุกข์ไปได้ด้วยอำนาจของมรรคคือข้อปฏิบัติจะทำงานโดยลมทางตนเองไม่ได้เรื่องนิโรธะมันเป็นเรื่องของมรรคเป็นผู้ทำงานผลก็แสดงตัวมาเช่นเดียวกับความอิ่มการรับทานเป็นงานความอิ่มไม่จำเป็นจะต้องไปปรับปรุงให้มันเต็มขึ้นมาการรับทานเป็นเครื่องหนุนให้มีความอิ่มขึ้นมาเป็นลำดับๆอยู่แล้วนี่เป็นอย่างนั้นที่ละเอียดก็คือพวกเวทนาทางใจนี่สำคัญมากเวทนาทางกายไม่สำคัญนะแต่ก็สำคัญสำหรับจิตที่อยู่ในขั้นหยาบเพราะฉะนั้นเวทนาทางกายจึงสามารถครอบจิตให้เผลอตัวไปได้บางรายเวลาจะล้มจะตายไม่มีสติเลยนี่เราก็เห็นเพราะมันหนักมากอยู่แต่ถ้าเป็นนักปฏิบัติได้พิจารณารู้เรื่องของเวทนามาพอสมควรแล้วเวทนาเหล่านี้พอต้านทานหรือหลบหลีกกันได้ด้วยหลักของสติปัญญาที่เคยพิจารณามาแต่ส่วนที่ละเอียดยิ่งกว่านี้ยังมีคือเวทนาทางใจมีสำคัญมีความสุขเมื่อทุกข์ทั้งส่วนที่หยาบๆหมดไปก็สุขส่วนที่ละเอียดปรากฏขึ้นมามีทางเรียกว่าเวทนาทุกขเวทนาก็มีจิตมีความอับเฉาบ้างหรือมีความบอบช้ำในเวลาพิจารณามากๆก็แสดงเวทนาขึ้นมาอย่างละเอียดละเอียดให้มีความเหน็ดเหนื่อยภายในจิตใจอย่างนี้ท่านเคยเรียกว่าเวทนาแต่เรื่องของปัญญาแล้วจะต้องย้อนมาทราบกันหมดจะเป็นเวทนาประเภทใดก็ตามต้องทราบกันไปเป็นระยะระยะจึงจัดว่าปัญญาทันเหตุทันการที่กล่าวมาทั้งหมดนี้ไม่ใช่เรื่องอันดั้งเดิมแต่อาศัยธรรมชาติดั้งเดิมคือจิตนั้นเกิดขึ้นเวทนาคือความสุขก็ดีความทุกข์ก็ดีมีการเกิดการดับมีการเปลี่ยนแปลงกันไปได้ฉะนั้นจึงไม่จัดว่าเป็นของดั้งเดิมปัญญาพิจารณาให้เห็นชัดตามสิ่งที่เกิดขึ้นตั้งอยู่และดับไปพิจารณาซ้ำๆซากๆอยู่เช่นนั้นจนกระทั่งว่าอะไรปรากฏอยู่ในความรู้สึกนั้นมีอะไรปรากฏขึ้นสัมผัสขึ้นมาภายในตนเองปัญญาต้องพิจารณาตามให้ทราบเสมอกับสิ่งที่สัมผัสความสัมผัสนั่นแลคือทางเดินของปัญญาต้องอาศัยความสัมผัสเป็นทางเดินคือพิจารณาตามสิ่งที่สัมผัสแล้วปล่อยกันไปเป็นลำดับลำดับจนสามารถเข้าถึงจุดอันสำคัญของจิตในตัวจิตจริงๆก็มีธรรมชาติอันหนึ่งแทรกซึม

ิตที่หมักหมมอยู่ด้วยกิเลสอาสวะคือสิ่งสกปรกของจิตย่อมเป็นจิตที่มัวหมองตลอดถึงมืดดำรู้ก็รู้หยุดสักแต่ว่ารู้ไปตามวิสัยของความมัวหมองของความมืดดำเท่านั้นไม่มีอะไรแตกต่างยิ่งกว่านั้นไปไม่ว่าจะเป็นจิตของดวงใดของผู้ใดคุณคิดว่ากิเลสยังครอบหัวใจอยู่แล้วความหนาบางต่างกันก็ความครอบของกิเลสก็มีความหนาบางต่างกันแต่ยังไงก็ต้องทำให้มัวหมองให้มองไม่เห็นชัดเจนแจ่มแจ้งตามความจริงทั้งหลายและมืดตื้อไม่ยอมฟังเหตุฟังผลใดๆทั้งสิ้นจนถึงกับว่าไม่เชื่อบาปบุญคุณโทษนรกสวรรค์ใดๆทั้งหมดนี่เรียกว่ามืดตื้อจิตที่มีความเชื่อต่อเหตุต่อผลต่ออัตต่อธรรมต่อบุญต่อบาปเป็นจิตที่พร้อมที่จะรับเหตุรับผลรับอัตรับธรรมได้แม้จะมัวหมองมองไม่ชัดเจนเต็มความรู้ที่ควรจะมองได้ชัดเจนก็ตามแต่ยังมีหวังที่จะแจ่มแจ้งชัดเจนหรือสว่างมากขึ้นกว่านั้นโดยลำดับเมื่อได้รับการอบรมศึกษาอยู่เสมอนี่หมายถึงจิตที่มีกิเลสสมมุติเข้าเคลือบแฝงหรือหุ้มห่อเป็นเช่นนี้ทุกๆดวงผิดกันกับจิตที่บริสุทธิ์หลุดพ้นจะเทียบว่าคนละโลกก็รู้สึกว่ายังใกล้อยู่เทียบอะไรก็เทียบไม่ถูกเพราะไม่ใช่อันเดียวกันเลยต่างกันอย่างพูดไม่ถูกแม้จะรู้อยู่เต็มหัวใจก็แยกออกมาพูดไม่ถูกตามความจริงนั้นนะเรียกว่าต่างกันมากหรือหากพอจะเทียบกันได้ก็เป็นคนละโลกจับถูไถกันเข้ามาใส่กันเท่านั้นเพราะไม่มีอะไรจะยกมาเปรียบเทียบยกเอาเพียงว่าสองโลกเนี่ยอยู่คนละโลกเป็นคนละโลกนั่นความรู้ของความรู้ที่บริสุทธิ์เป็นเช่นนั้นคือไม่มีอะไรเข้าไปเคลือบแฝงเลยสิ่งที่เคยมีก็คือสมมุติละเอียดก็เป็นสมมุติละเอียดลงไปขนาดไหนก็ยังเป็นสมมุติยังเป็นสิ่งเคลือบแฝงไม่ใช่ของจริงไม่ใช่ธรรมชาติของจิตแท้เป็นสิ่งที่เคลือบที่แฝงจิตอยู่โดยดีเรียกว่าสมมติเนี่ยจิตอันนี้แหละที่พระพุทธเจ้าทั้งหลายไม่ว่าแต่พระพุทธเจ้าของเราตามหลักธรรมท่านกล่าวไว้อย่างนั้นว่าจะตามดูจิตดวงนี้น่ะว่าเคยเกิดเคยมีมาตั้งแต่เมื่อไหร่นั้นท่านบอกเป็นอจินไตยอย่าไปคำนึงคิดถึงมันเลยถึงจะรู้ขนาดไหนก็จะนำมาพูดให้เหมาะให้ถูกต้องกับความจริงนั้นแก่โลกโลกจะไม่เข้าใจไม่มีทางเข้าใจเลยแล้วไม่เกิดผลเกิดประโยชน์อันใดเลยจึงเรียกว่าเป็นอจินไตยไม่ควรคิดเสียดีกว่าท่านเทียบเหมือนกับหนามยอกเท้าเราให้รีบบ่งออกเสียนั่นว่าอย่าไปถามหาสกุลหนามนี่ว่ามาจากไหนจากไหนแล้วเคยเกิดเป็นหนามมานี้แต่นานเท่าไหร่มาจากสกุลหนามใดสกุลใดเมื่อไหร่จะเสียเวลาเปล่าๆให้นี่บ่งน้ำนั้นออกเสียแล้วหายาใส่นี่เป็นผลที่จะพึงได้รับโดยไม่ต้องสงสัยการค้นคว้าหาหรือคิดหาเหตุหาผลของสกุลน้ำทั้งหลายนั้นจะไม่มีอะไรเป็นผลดีเกิดขึ้นเลยนอกจากจะทำเท้าของเราให้เน่าเฟะไปเปล่าๆนี่แหละท่านตันเทียบจิตดวงนี้ก็เหมือนกันเช่นนั้นท่านมาเวลานี้มันขวางอยู่กับอะไรมันขวางเพราะเหตุใดสิ่งที่มันขวางพระองค์ก็แสดงบอกแล้วเราจะถอดถอนสิ่งที่มันจิตมันขวางนี้ออกได้ด้วยวิธีใดนี่พระองค์ก็สอนไปแล้วเป็นศาสนธรรมด้วยกันคือกิเลสเป็นเหมือนกับเสี้ยนกับหนามยอกหรือปักเท้าเราธรรมะเป็นเครื่องบ่ง
ซึ่งเป็นเข็มหรือเป็นหนามยอกหนามบ่งวิธีการบ่งหนามออกก็สอนหมดแล้วนำยามาใส่ให้ความระมัดระวังรักษาคือจิตใจอย่าส่งสายแสไปหาสิ่งที่เป็นภัยเช่นเดียวกับเราแกว่งเท้าหาหนามมันจะได้เหยียบหนามบ่อยๆให้ระมัดระวังเท้าของตัวเองยาก็ใส่เสียการรวมจิตใจก็อบรมการระมัดระวังไม่ให้จิตใจสายแสไปสิงหาสิ่งที่เป็นกวักเป็นหนามก็ให้ระมัดระวังท่านสอนไว้หมดสติเป็นธรรมรักษาใจได้อย่างเป็นอย่างดีปัญญาเป็นสิ่งที่รอบคอบขอบคิดพินิจพิจารณาหาเหตุหาผลเป็นช่องทางที่จะออกจากสิ่งปิดบังหรือสิ่งยัดล้อมภายในจิตใจของตนได้โดยลำดับลำดาถึงนำมาใช้ทำทั้งสองนี้ให้แนบสนิทติดอยู่กับใจของตนนี่คืออุบายวิธีการที่ท่านสอนโดยถูกต้องผู้มีความรักใคร่ต่อสติต่อปัญญาเพื่อความปลดเปลื้องตนเองจะเห็นทางพ้นจากขวากจากน้ำคือกิเลสประเภทต่างๆไปโดยลำดับระมัดระวังใจของตนต้องฝืนความเสียดายฝืนความอยากเห็นนะฟังสิอยากเห็นอยากดูอยากได้ยินได้ฟังอยากดมกลิ่นที่มดอยากสัมผัสสัมพันธ์สิ่งที่เคยเป็นมาทั้งหลายและยังไม่เคยเป็นก็ตามส่วนมากเป็นสิ่งที่เคยเป็นเท่านั้นแหละเพราะมันเป็นสัญชาตญาณของจิตที่สัมปยุตด้วยกิเลสย่อมเป็นสิ่งเกี่ยวพันกันทันทีทันใดอยากรู้อยากเห็นอยากสัมผัสสัมผัสนี่ให้ระวังความอยากให้ฝืนความอยากอยากเห็นก็อยากดูก็ไม่ดูความไม่ดูความฝืนความอยากนั่นแหละเป็นธรรมเครื่องกั้นกลางห่วงห้ามตนไม่ให้ก้าวเข้าสู่พิษภัยทั้งหลายไม่แล้วจิตก็ไม่เป็นอันตรายไม่ว่าอยากดูอยากเห็นไม่ว่าอยากได้ยินสิ่งที่เป็นภัยนั้นให้ห้ามความอยากนั้นด้วยสติด้วยปัญญาพินิจพิจารณาดูโทษของมันรู้โทษของมันและอย่าใกล้ชิดอย่าสนิทอย่าติดจมอย่าคุ้นอย่านอนใจกับสิ่งที่เคยเป็นภัยจะไม่เป็นคุณต่อผู้ใดทั้งนั้นนอกจากเราจะระมัดระวังตัวตลอดเวลาสิ่งที่เคยเป็นคุณเป็นคุณสิ่งที่เคยเป็นโทษเป็นโทษตามหน้าที่ของมันในหลักธรรมชาติเป็นเช่นนั้นพากันระมัดระวังรักษาการปฏิบัติจิตต่อสิ่งที่ยื้อแย่งแข่งดีกับธรรมอยู่นี้เป็นสิ่งที่ทำได้ยากเพราะเวลานี้กำลังฝ่ายต่ำมันมากยิ่งกว่ากำลังฝ่ายสูงคืออัตคือธรรมที่จะเข้าไปรักษาจิตใจชุดลากจิตใจไว้จากสิ่งเหล่านั้นไม่ให้สิ่งเหล่านั้นชุดลากเอาไปเป็นอาหารของตนหรือเอาเป็นเครื่องใช้ของตนเอาเป็นเครื่องมือของตนก็ได้มันเป็นเรื่องยากแต่ยากขนาดไหนเราอย่ามาคิดเอาคำยากที่เห็นอยู่นี้มันเป็นเรื่องความคิดที่ตื้นเกินไปไม่สมกับผู้ปฏิบัติศาสนธรรมอันเป็นสิ่งที่ลึกซึ้งกว้างขวางมากยิ่งกว่ากิเลสนี้เป็นไหนความที่หลุดพ้นจากสิ่งเหล่านี้จะยากลำบากขนาดไหนก็ตามไม่คำนึงในความยากนี้แต่คำนึงถึงความหลุดความพ้นจากสิ่งเหล่านี้ไปโดยลำดับลำดาเท่านั้นเป็นจุดมุ่งหมายของผู้ดำเนินนี่แหละเชื่อเป็นจุดมุ่งหมายของผู้มีธรรมคือสติธรรมปัญญาธรรมเป็นสำคัญปัญญานี่สอดส่องมองทะลุไปไหนแล้วจะเพิ่มความมีแก่ใจเพิ่มความภาคความเพียรให้มีกำลังมากขึ้นความอุตสาห์พยายามทุกด้านทุกทางความอดความทนจะเพิ่มขึ้นเพราะอำนาจของปัญญาเป็นเครื่องไตร่ตรองเห็นเหตุเห็นผลแล้วจะคืบคลานไปได้โดยไม่ต้องสงสัยในการปฏิบัติสำหรับนักบวชเราโดยแท้ยิ่งเป็นสิ่งที่ควรอย่างยิ่งที่จะประพฤติปฏิบัติตนอย่างนั้นถ้าเราทราบไว้เสมอว่าฝ่ายต่ำซึ่งมันครอบอยู่ในหัวใจนั้นไม่เคยขยายตัวออกห่างจิตใจเลยเพราะเป็นสิ่งที่มันรักมากที่สุดและธรรมชาตินั้นก็ไม่เคยอยู่กับอะไรไม่เคยสนิทติดใจอะไรยิ่งกว่าสนิทติดใจกับจิตและถือจิตเป็นเครื่องใช้ที่อยู่อาศัยของตนเพราะฉะนั้นมันจึงรักมากถ้าเป็นคนก็เรียกว่า
เป็นผู้รักในสิ่งนี้มากมันหึงหวงของมันมากแต่นี่มันเป็นนามธรรมเป็นธรรมชาติอันหนึ่งที่แทรกอยู่ในจิตนั้นตัวเองก็มองไม่เห็นมีแต่รู้อยู่เฉยๆเช่นรักเกิดขึ้นมันก็ทำให้พอใจเสียเนี่ยนี่แหละพระธรรมชาติอันนี้แล้วต้องกล่อมใจให้พอใจไปตามโกรธก็พอใจโกรธอยากโกรธนะรักก็พอใจรักอยากรักไม่เพียงว่าอยากถอนความรักนะยังอยากรักเข้าไปอีกความที่รักอยู่ในขณะนั้นมันก็พอใจอยู่แล้วแล้วยังอยากจะเพิ่มความรักเข้าไปอีกนั่นเพราะมันทำให้ดื่มเข้าไปอย่างนั้นเองมันถึงได้แก้ยากมันกล่อมอย่างลึกๆเมื่อสติปัญญายังไม่เข้าถึงสิ่งเหล่านี้ขนาดใดเพียงใดแล้วมันจะกล่อมจิตอยู่ตลอดเวลาได้เห็นก็ตามไม่ได้เห็นก็ตามมันหากมีอยู่ภายในตัวของมันในขณะที่ไม่เห็นไม่ได้ยินมันก็เป็นรสเป็นชาติอันหนึ่งที่จะกล่อมใจจิตใจของเราด้วยธรรมารมณ์คือเอาสิ่งที่เคยได้เห็นได้ยินได้ฟังนั่นแหละเข้ามาครุ่นมาคิดอะไรต่างๆดูภายในจิตนี้ให้เคลิ้มหลงไหลลืมเนื้อลืมตัวลืมสติธรรมปัญญาธรรมไปเสียสิ้นทำให้เคลิ้มเคลิ้มหลงไหลไปกับมันอยู่ตลอดเวลาไม่มีความอิ่มพอเลยนี่ถ้ายิ่งได้เห็นได้ยินได้ฟังเข้ามาอีกก็ยิ่งเพิ่มเป็นความคิดความอ่านเป็นสัญญาอารมณ์เข้าไปอีกให้ติดให้จมไปเรื่อยๆไม่มีคำว่าจะเบื่อหน่ายอิ่มพอหากไม่นำธรรมเข้าไปไม่นำธรรมเข้าไปแทรกเข้าไปกีดกันไปห่วงห้ามจนถึงกับได้ปรากฏผลอย่างทำขึ้นมาแล้วเป็นคู่แข่งกับรสชาติอันนั้นนั่นแหละถึงจะค่อยห่างเหินออกไปได้ดังผู้มีสติปัญญามีความสามารถโดยลำดับลำดาแล้วความรักพอปรากฏขึ้นพับจะรู้ทันทีว่าเป็นตัวใครนั่นต่างกันกับแต่ก่อนจิตดวงนั้นแหละความชังความโกรธความเกลียดพอแสดงแยบขึ้นมาจะรู้ว่าเหมือนกับไฟกระเด็นมาติดตัวของเราเนี่ยดอกไฟกระเด็นมามากน้อยก็ทราบว่าเป็นไฟและทราบว่าเป็นโทษได้ระมัดระวังทันทีสลัดปัดทิ้งทันทีนี่อ่ะสติปัญญาที่ทันความรักความชังความเกลียดความโกรธมันทันกันอย่างนี้และทันด้วยเห็นโทษด้วยไม่ใช่ทันเฉยๆที่แรกก็เริ่มทันก่อนต่อไปก็เริ่มเห็นโทษโดยลำดับลำดาแล้วไม่แสดงขึ้นมาก็เห็นโทษมีแต่จะแก้จะไขมีแต่จะถอดจะถอนโดยถ่ายเดียวนี่เรียกว่าสติธรรมปัญญาธรรมมีกำลังขึ้นมาแล้วทีนี้สันติธรรมคือความสงบใจปราศจากสิ่งก่อกวนใจทั้งหลายจากธรรมชาติต่ำอันต่ำซามนั้นก็ค่อยเบาไปสันติธรรมปรากฏเด่นชัดภายในจิตใจนั่นเรียกว่าสันติคือความสงบใจนอกจากสงบแล้วยังเห็นความผ่องใสความสว่างกระจ่างแจ้งภายในจิตใจของตนเป็นสง่าราศีอยู่ภายในตัวตลอดเวลาอีกด้วยนี่ล่ะเรียกว่าผลของธรรมได้ปรากฏขึ้นมาแล้วสิ่งนั้นเมื่อเอามาเทียบเคียงกันแล้วธรรมชาตินี้เหนือกว่าแล้วทีนี้ถึงจะยังละไม่ได้ก็ทราบว่าเหนือกว่าต้องเมื่อทราบว่าเหนือกว่าอยู่แล้วก็ต้องยิ่งจะมีแก่ใจพยายามระมัดระวังรักษาหรือถอดถอนไปโดยลำดับลำดาจนกระทั่งไม่มีอะไรเหลือเอาเราสรุปเอาเลยหมดโดยประการทั้งปวงขึ้นชื่อว่าความรักจะรักอะไรก็ตามเพราะเป็นเรื่องของกิเลสทั้งมวลนะความชังความเกลียดความโกรธชังเกลียดโกรธอะไรก็ตามเป็นเรื่องของกิเลสทั้งมวลรู้เท่าทันด้วยนะละขาดออกจากจิตใจด้วยจึงไม่มีอะไรกวนใจนี่เราก็ทราบในชัดว่าสิ่งที่เคยกวนใจมาแต่ก่อนคืออะไรก็คือจอมกษัตริย์วัตจักรเหล่านี้เองจะเป็นอะไรไปนานมันชัดแล้วเมื่อธรรมชาตินี้ได้พังลงไปโดยลำดับลำดาความสงบก็ยิ่งแน่นเข้าไปแน่นเข้าไปเห็นสาระคุณของใจโดยลำดับพูดง่ายๆก็ว่าความเห็นโทษก็เห็นดังถึงใจความเห็นคุณก็ถึงใจเมื่อเป็นเช่นนั้นไอ้เรื่องความเพียรนี้เป็นไปเองทั้งวันทั้งคืนเว้นแต่หลับเท่านั้นมีท่านเรียกความเพียรอัตโนมัติหรือเรียกว่าภาวนามยปัญญาหมุนตัวเป็นเดียวไปเหมือนเกี่ยวกับกิเลสที่มันหมุนตัวอยู่ในภายในจิตใจของเราแต่ก่อนมันเอาดวงใจดวงนี้เป็นโรงงาน
มันทำงานของมันทั้งวันทั้งคืนยืนเดินนั่งนอนเว้นแต่หลับเท่านั้นเป็นงานของกิเลสบนหัวใจทั้งหมดแล้วมันผิดอะไรขึ้นมาผิดตั้งแต่เรื่องกองทุกข์ขึ้นมาให้รับความทุกข์ความทรมานมีแทรกขึ้นมาความเพลิดความเพลินให้เราหลงเพื่อจะจมลงในกองทุกข์นั่นแหละหลงจะหลงไปไหนหลงเพื่อลงในกองทุกข์ไม่ใช่หลงเพื่อไปมรรคผลนิพพานที่ไหนความหลงที่มันหลอกขึ้นมามันปรุงแต่งขึ้นมาให้มีความเพลิดความเพลินมีรสมีชาติบ้างเล็กน้อยก็รสชาติเพื่อจะให้จบไม่ใช่รสชาติเพื่อจะให้ผ่านพ้นไปถึงมรรคผลนิพพานอันพ้นจากเงื้อมมือของมันเลยนี่ฉะนั้นก็มีแต่ความทุกข์กองทุกข์มันเห็นในชาติภายในจิตใจนี่ท่านเรียกว่าเห็นโทษที่เห็นคุณของธรรมธรรมไม่เคยปรากฏว่าได้สร้างความทุกข์ความลำบากอะไรให้แก่เราการลำบากลำบนเพราะการต่อสู้นั้นมันเป็นฤทธิ์ของกิเลสอำนาจของกิเลสกำลังของกิเลสต่อสู้เราต่างหากมันก็รู้ได้ชัดนะพอถึงท่านที่อำนาจของธรรมมีหรือธรรมมีอำนาจสติมีอำนาจปัญญามีอำนาจเจ้ากล้าสามารถแล้วก็เห็นได้ชัดหนึ่งทำให้ขาดไปโดยลำดับลำดาจากใจนั่นหนึ่งจนกระทั่งถึงขาดสะบั้นออกหมดไม่มีภายในจิตใจเลยนั่นแหละที่นี่ใจจึงกลายเป็นธรรมทั้งดวงขึ้นมาจะว่าริใจบริสุทธิ์ก็ได้จะว่าธรรมบริสุทธิ์ภายในใจก็ได้ในเวลามีธาตุมีขันธ์มีสมมุติเป็นคู่แข่งกันอยู่เช่นธาตุขันธ์กิเลสอาสวะอะไรในโลกสงสารนี้มันมีสมมุติอยู่หรือเป็นคู่เทียบเคียงหรือเป็นคู่แข่งกันอยู่เราก็เรียกว่าเป็นสมมุติธรรมว่าจิตบริสุทธิ์ก็ได้ว่าธรรมทั้งดวงก็ได้ไม่มีขาดมีความไม่มีขาดมีแย้งว่าอะไรได้หมดแต่พอผ่านสมมุติโดยประการทั้งปวงไปแล้วไม่มีอะไรที่จะมาพูดกันเนี่ยถนนิพพานังปรมังสุขขังนิพพานเป็นสุขอย่างยิ่งเราจะหานิพพานที่ไหนเวลานี้จิตถูกอะไรย่ำยีกิเลสย่ำยีวุ่นเพราะอะไรวุ่นเพราะกิเลสเราก็รู้ว่าวุ่นเราก็รู้ว่าทุกข์มากน้อยก็รู้ผู้รู้อยู่นี่แหละมันอยู่ใต้หน้าของกิเลสพอพ้นจากอำนาจของมันที่หมดแล้วไม่มีอะไรกวนแล้วก็บรมสุขนิพพานังปรมังสุขขังท่านว่าสุขอย่างยิ่งคือสุขไม่ใช่สุขแบบโลกนี้ไม่ใช่สุขแบบประเดี๋ยวประดาแล้วหายไปสุขเช้าตอนเย็นเป็นทุกข์สุขตอนบ่ายตอนค่ำเป็นทุกข์สุขเวลานี้เวลาต่อไปเป็นทุกข์ไม่ใช่สุขอย่างนี้อันนี้เป็นสุขเวทนาเป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาเต็มตัวของมันสุขอันนั้นเป็นประบรมสุขเป็นสุขในหลักธรรมชาติแห่งจิตที่บริสุทธิ์ล้วนๆคำว่าบรมสุขนี้เราก็พูดเฉพาะที่ยังมีธาตุมีขันธ์นี้เท่านั้นนอกจากนั้นแล้วท่านไม่จำเป็นจะต้องพูดกันแหละพูดหาอะไรขอให้มันถึงที่ของมันก็แล้วกันไม่มีใครถามใครแหละเช่นอย่างเรานอนหลับสนิทนี่ใครถามใครล่ะเวลานั้นห่วงอะไรไหมมีไหมความรู้สึกว่ามีลูกมีเมียมีหลานมีเหลนมีสมบัติพัฒนามีความรู้ความฉลาดความโง่เขลาบอปัญญามีอำนาจศาสนามากน้อยมันมีความรู้สึกไงแม้สุดในสกุลกายของเราก็ยังไม่เห็นสำคัญกันเลยแล้วสงสัยไหมขณะที่หลับนั้นเป็นยังไงนั่นหลับสนิทนั่นนี่คนมีกิเลสเราจะพอเทียบกันได้เล็กน้อยกับเรื่องนิพพานังปรมังสุขขังแล้วเอายกเอานี้ไปเทียบกันนั้นของคนมีกิเลสก็พอทราบกันได้โดยกันทุกคนเพราะเคยหลับสนิทมาด้วยกันคำหลับสิ่งคำว่าหลับนี้เป็นของคู่ควรกันกับธาตุขันธ์นี้ในบุคคลแต่ละคนมีอะไรในระยะนั้นถึงจะหลับเป็นไปตั้งกับตั้งกันก็ไม่มีอะไรเข้ามาเกี่ยวข้องเลยนะอย่าว่าเราหลับจากนี้ไปถึงพรุ่งนี้เช้าถึงเวลาตื่นนั้นเลยนะหลับไปตั้งกับตั้งกันก็เป็นเช่นนั้นถ้าลงว่าหลับสนิทแล้วตั้งกับตั้งกันมีอะไรเข้ามาแย่งมาขัดมาแย่งไหมไม่มีนี่เราเทียบเทียบนิพพานเที่ยงหมายถึงอะไรนี่เราเทียบได้แค่นี้นะเอาเพียงเอาหลักเท่านี้ไปเทียบเราก็พอที่จะมองเห็นเงื่อนเห็นคราวบ้างเล็กๆน้อยๆอันนี้เราพูดเป็นข้อเทียบเทียงการปฏิบัติเรานี่เพื่อความจริงให้เห็นสดๆร้อนๆพระนิพพานเป็นยังไงพระพุทธเจ้าไม่ใช่นักโกหกสาวกทั้งหลายไม่ใช่นักโกหกพุทธังสันนังคัจฉามิพระพุทธเจ้าที่เรานับเราฝากเป็นฝากตายกับท่านอยู่เวลานี้ไม่ใช่ผู้โกหก
ธรรมังสนังกฉามิธรรมที่ท่านตรัสรู้ไม่ใช่ธรรมโกหกสังฆังสนังกฉามิล้วนแล้วตั้งแต่ท่านผู้บรมสุขด้วยกันทั้งนั้นไม่ใช่ผู้โกหกโลกโกหกสงสารเมื่อจิตหลุดพ้นจากกิเลสเสียอย่างเดียวเท่านั้นเป็นไปแบบเดียวกันหมดเลยสงสัยที่ไหนเช่นเดียวกับเราหลับสนิทแล้วไม่มีอะไรนั่นแหละพอเทียบกันได้เล็กๆน้อยๆแต่จะถือเป็นความจริงไปเป็นอุปสรรคต่อจิตใจของตนถ้าคิดไม่ถูกก็มันผิดไปได้ตรงนี้นะเรายกมาเป็นข้อเปรียบเทียบเพียงเท่านั้น ในหนังสือมันเขียนว่าจริงมันเขียนไว้ว่าบุพเพชนนอนสวยนิพพานได้เวลาหลับสนิทนั่นพอเทียบกันได้เราก็พูดอย่างนั้นเหมือนกันอะไรที่จะพาเราให้ถึงนั่นมีใครนี่เราย้อนหาสิอะไรเป็นเครื่องที่จะนำเราให้ถึงพระนิพพานได้ให้ถึงความบริสุทธิ์ได้เราหามันสิในโลกนี้มีอะไรทั้งตาก็เห็นอยู่เต็มตานี่แหละหูได้ยินเต็มหูเนี่ยสิ่งแวดล้อมเต็มทุกด้านทุกทางมีไม่บกพร่องมีตลอดเวลาและมีสิ่งใดที่จะเป็นเครื่องพยุงเราจิตใจของเราให้ถึงซึ่งมรรคผลนิพพานให้หลุดพ้นได้ไม่มีเลยนะบอกว่าไม่มีเลยนอกจากธรรมเท่านั้นธรรมใครสอนไว้ถึงจะถูกต้องแม่นยำพุทธะเท่านั้นพระพุทธเจ้าเท่านั้นที่จะสอนทำให้ถูกต้องแม่นยำถึงจุดหมายปลายทางแต่ผู้ปฏิบัติตามจุดหมายปลายทางก็มีนิพพานเป็นหลักสำคัญนี่พระองค์รู้แล้วนี่พระองค์ได้ทรงละแล้วด้วยปฏิปทาของพระองค์เองทรงรู้ทรงเห็นแล้วจึงนำความรู้ความเห็นนั้นมาสอนพวกเราจึงไม่ผิดถูกต้องแน่นยำทุกแง่ทุกมุมนี่แหละธรรมที่จะนำเราให้หลุดพ้นจากทุกข์มีในสวดคาถาธรรมนี้เท่านั้นไม่มีในที่อื่นแล้วสวดคาถาธรรมนี้เราก็เคยได้อ่านได้ยินได้ฟังดูทุกเวลาให้พากันเจริญให้มากทำให้มากอย่าขี้เกียจขี้คร้านอ่อนแอเรื่องเหล่านี้เป็นเรื่องของกิเลสมันคว่ำกินหงายกินเราไม่รู้อยู่ในวงความเพียรของเรานั่นแหละกิเลสมันคว่ำกินหงายกินอยู่นั้นเราไม่เห็นเราไม่รู้นั่งสมาธิภาวนามันก็คว่ำกินหงายกินอยู่ในขณะที่นั่งเดินจงกรมมันก็คว่ำกินหงายกินอยู่แต่เราไม่รู้เพราะสติไม่ทันปัญญาไม่มีเพียงพอที่จะรู้มันพอรู้พับมันอิ่มแล้วมันปล่อยแล้วถึงรู้นะพอเผลอมันเอาอีกถ้าว่ามันอิ่มมันก็เราเผลอเมื่อไหร่มันเอาอีกเนี่ยเมื่อนั้นมันจึงไม่พอที่เรียกมันพอเมื่อไหร่เผลอก็ไม่เคยพอมันจริงอยู่ตลอดเวลาเอาสร้างสติปัญญาขึ้นให้ดีขึ้นให้มากถ้าอยากจะทราบว่าคำนี้เป็นความจริงหรือไม่พอถึงขั้นมันแล้วมันไม่มีคำว่าเผลอเมื่อถึงขั้นแล้วไม่เผลอไม่มีคำว่าเผลอถึงจะยังสู้ไม่ได้ก็ไม่มีคำว่าเผลอนั่นเอาจนได้เอาจนแหลกนี่เราจะทราบอ๋อสติปัญญาทันเป็นอย่างนี้แต่ก่อนสติปัญญาไม่ทันมันความกินหงายกินกินตลอดเวลาไม่ว่ายืนไม่ว่าเดินไม่ว่านั่งว่านอนเพราะเราเผลอได้ตลอดอิริยาบถนี่ไม่ว่าจะยืนจะเดินจะนั่งจะนอนมันเผลอได้ทั้งนั้นแล้วกิเลสมันล่วงเข้าไปกินได้ทั้งนั้นเนี่ยเครื่องในของเราไม่มีอะไรเหลือพอสติปัญญาทันเข้าไปแล้วความภาคเพียรมันหนุนกันไปเองน่ะเพราะเหมือนกับเชือกที่ฟันเป็นเกลียวเดียวกันน่ะมันมาจากอะไรก็ฟันเป็นเกลียวเดียวกันแล้วหมุนตัวเข้าไปเป็นกำลังอันเดียวกันหมดสติก็ดีปัญญาก็ดีความภาคเพียรก็ดีความอดความทนก็เหนียวแน่นแก่นนักรบไม่มีถอยพอถึงขั้นนั้นแล้วเป็นสายยาวเหยียดอันเดียวกันเลยเป็นปัจจุบันธรรมเป็นปัจจุบันจิตอยู่ตลอดเวลาไม่ได้คิดย้อนหน้าย้อนหลังว่าเราเผลอตอนไหนไม่เผลอตอนไหนแล้วต่อไปนี้เราจะเผลอหรือจะไม่เผลอเราจะต้องระมัดระวังตัวเราไม่มีคำว่าระวังกลัวมันจะเผลอนั่นท่านเรียกว่าสติปัญญาอัตโนมัติเป็นอย่างนั้นแหละเมื่อถึงขั้นเป็นแล้วเป็นได้ด้วยกันจิตทุกดวงนี้เป็นได้ทั้งนั้นไม่มีคำว่าล้าสมัยขอให้ดำเนินตามหลักธรรมที่พระพุทธเจ้าทรงสอนมานี้เถิดจะเป็นไปอย่างนี้เวลามันล้มลุกคลานมันล้มได้ด้วยกันทุกคนนั่นแหละเวลามันคว่ำกินง่ายกินในยี่เดียดมันคว่ำกินได้ง่ายกินได้ด้วยกันถึงเวลาที่มันจะคว่ำจริงหายจริงไม่ได้แล้วถึงเวลามันจะพังจากหัวใจมันก็มีอีกเหมือนกันถ้าเรามีความเปลี่ยนสำคัญที่ความเปลี่ยนอยู่ภายในนี้ใจของเรานี้อย่าไปคิดว่าเท่าว่าแก่ว่าค่ำค่าฉลาดเป็นเรื่องอุบายของกิเลสมันหลอกให้ห่างเหินจากความเปลี่ยนให้น้อยอกน้อยใจบ้าง
เดี๋ยวให้ขี้เกียจขี้คร้านให้สุดเอื้อมหมดหวังมั่งล้วนแล้วตั้งแต่เรื่องของขี้เกียจมันโกหกมันหลอกลวงเราให้ไปทางของมันนะเอาจริงๆมันเลวขนาดนั้นแหละไม่ทันจะเงียบว่ามันความกินหงายกินเมื่อถึงขั้นมันความไม่ได้หงายไม่ได้แล้วมันจะรู้เองในทุกคนนั่นแหละผู้ปฏิบัตินี่แหละไม่ใช่ผู้ใดนะผู้ปฏิบัติมันจะตายกี่กับกี่กันมันก็คนเก่านั่นแหละตายเกิดตายเกิดตายนั้นไม่มีคำว่าล้าสมัยว่าตายไปอะไรนั่งหนามันล้าสมัยแล้วหยุดจะมั่งซี่นี่ไม่มีกิเลสไม่เคยมีล้าสมัยมีแต่เรื่องพาสัตว์ให้เกิดตายเกิดตายตลอดไปถ้าทำไม่ถูกไม่ลากเอาไว้แล้วจะเป็นอย่างนี้ตลอดไปเลยทีเดียวนี่ก็เป็นอกินไตจิตแต่ละดวงวิญญาณแต่ละดวงนี่ไม่มีคำว่าเบื้องต้นเบื้องปลายถ้าไม่มีธรรมเข้าไปตัดสินให้เข้าไปแก้แล้วเบื้องต้นจะไม่มีเบื้องปลายจะไม่มีพอทำเข้าไปตัดสินในตอนนั้นแหละขาดสะบั้นไปหมดเอาละที่นี่น่านเห็นไหมในธรรมจักรกับพระวัฒนสูตรท่านแสดงไว้แสดงว่าอย่างไรวุชิตังพระมจริยังนั่นแล้วเสร็จแล้วกิจในการฆ่ากิเลสทั้งหลายนี่ได้เส้นสิทธิ์ได้สิ้นเสร็จลงไปเรียบร้อยแล้วนั่นว่าวุชิตังพระมจริยังกตังกรณียังกิจที่ควรจะทำคือกิจการฆ่ากิเลสนี้เราได้ทำเสร็จเรียบร้อยแล้วนับพลังอิจตาจติปชานาติที่จิตอื่นที่จะทำให้ยิ่งกว่านี้อีกไม่มีเพราะรู้แจ้งเห็นจริงหมดทุกสิ่งทุกอย่างแล้วนั่นนี่แหละท่านมาตัดสินกับกิเลสตัดสินกับวัฏจักรวัฏจิตกลายเป็นนิวัฏจิตขึ้นมาพระติดานิปุณณภโวตั้งแต่บัดนี้ต่อไปความเกิดอีกของเราไม่มีแล้วในจิตตรงนี้นั่นแต่ก่อนพระพุทธเจ้าท่านเคยเปล่งพระอุทานยังไงเมื่อไหร่สักทีไม่เคยเปล่งนี่แหละสันทิฏฐิโกเมื่อแสดงเต็มที่แล้วไม่เคยเปล่งก็ได้เปล่งเพราะมันรู้อย่างนั้นเห็นอย่างนั้นเป็นอย่างนั้นจริงจิตนี่เวลามันขาดจริงๆจิตดวงนี้แหละพอขาดสะบั้นไปแล้วก็มีธรรมชาติที่บริสุทธิ์เท่านั้นบริสุทธิ์นี้หายไปไหนทีนี้สูญไปไหนฮะมีแต่กิเลสแล้วมันสูญไปหมดจากดวงใจหัวใจเป็นจิตที่บริสุทธิ์ล้วนๆเมื่อได้บริสุทธิ์ล้วนๆแล้วเราไปวุ่นหากับเรื่องเงาของกิเลสมันให้เสียไปทั้งเวลาไปทำไมว่าสูญหรือไม่สูญไปยังไงไปยังไงไปเกิดที่ไหนหรือไม่เกิดที่ไหนถามมามันไปทำไมก็เรื่องเกิดได้เราสงสัยอะไรมันเกิดได้มากี่กับกี่กันมาแล้วศูนย์ไม่ศูนย์เราเป็นบ้ามากี่กับกี่กันแล้วกับเรื่องศูนย์ไม่ศูนย์นี่เมื่อถึงขั้นบริสุทธิ์แล้วเราเป็นบ้าไปนะอีกขั้นบริสุทธิ์ไม่ใช่ขั้นพาคนเป็นบ้าเลยนะขั้นพาคนเต็มยศของคนเต็มยศของจิตเต็มยศของธรรมวิเศษที่สุดก็คือจิตที่บริสุทธิ์นี้เท่านั้นเอาให้มันถึงคิดถึงสิ่งถึงเหตุถึงผลอย่ามาอยู่เด่นๆด้านๆนั้นอย่ามาให้หนักใจนะผมสอนหมู่สอนเพื่อนสอนเต็มอกเต็มใจสอนด้วยทิ่มลงมาหมดไม่มีอะไรเหลือเลยเทหมดให้หมดไม่มีเหลือแม้แต่ลำบากลำบนอยู่ในวันหนึ่งวันหนึ่งนี่ความคิดห่วงใยถึงหมู่เพื่อนผมไม่เคยละนอกจากมันมาไม่ได้มันอบรมไม่ได้ก็ทนไปอย่างนั้นด้วยความจำเป็นความเป็นอารมณ์กับหมู่เพื่อนมันเป็นอยู่ตลอดเวลาจะทำไงก็หมู่เพื่อนมุ่งมาหานี่เพื่อการอบรมสั่งสอนจะให้ทำยังไงไม่อบรมสั่งสอนพระก็รับมากขึ้นโดยลำดับลำดาก็พอเห็นเหตุนี้เองอ่ะไม่ใช่อะไรครูบาอาจารย์ทั้งหลายที่เป็นพินแน่นอนเป็นที่ตายใจเป็นที่อบอุ่นในการอบรมสั่งสอนให้ลูกศิษย์ลูกหาได้พึ่งร่มเงาของท่านท่านก็ร่วงไปร่วงไปอย่างที่เราเห็นอันนี้จะว่าไงแล้วต่อไปก็จะไม่มีนี่ก็เลยแย้มประตูเปิดรับบ้างเล็กๆน้อยๆก็เลยกลายเป็นพังประตูเข้ามาทั้ง40กว่าปีนี้ผมก็ยังทนอยู่ว่าไงตั้งใจปฏิบัติอย่ามากีดมาขวางหมู่เพื่อนอยู่นะกีดขวางตัวเองแล้วยังมาแล้วยังก็กีดขวางหมู่เพื่อนเดี๋ยวนี้มีอยู่มากนะให้ระวังมาปฏิบัติธรรมต้องปฏิบัติตัวเองต้องระวังตัวเองอย่าเห็นว่าผู้ใดผู้อื่นผู้ใดเป็นภัยยิ่งกว่าตัวเองเป็นภัยกับตัวเองและเป็นภัยกับผู้อื่นด้วยถ้าต่างคนต่างเห็นอย่างนี้แล้วก็ชื่อว่าเป็นผู้มองดูจุดที่มันจะเกิดเรื่องคือหัวใจ สติไม่มีแล้วมันแสดงได้มันแผงฤทธิ์ได้หรอที่เดียดนี่มันไม่ไว้หน้าใครทั้งนั้นมันแผงฤทธิ์ได้ถ้ามีธรรมเข้าไปจะกำจัดมันก็ยอมถ้ามีธรรมแล้วมันเอาคุณได้ทันทีเดียวแล้วมันเติบโตเร็วที่สุดด้วยธรรมชาติที่นี่เรียกว่าอุปปาติกะมันผุดขึ้นมาเต็มยศเต็มยศเต็มยศของมันมีกำลังเต็มยศเต็มยศเลยมันไม่ต้องมาหล่อเลี้ยงมันบำรุงรักษาให้มันเจริญเติบโตเพราะวันเท่านี้วันมันถึงจะเติบโตเจริญขึ้นมามากๆได้มันเกิดขึ้นมาในขณะใดก็เป็นอุปปาติกะนั่นมันผุดขึ้นมาเต็มยศเต็มยศกำลังเต็มตัวเลยฟาดเราแหลกไปเส้นเดียวกันหมดนั่นทำให้ระวังให้ระวังให้ดีไม่เหมือนสติปัญญาสติปัญญานี่อบรมแทบล้มแทบตายนะอันนี้ไม่ได้อบรมเพราะอะไรเพราะมันเกลียงไกลของมันมาอยู่ในหัวใจของเรานี่กี่ภพกี่ชาติกี่กับกี่กันแล้วมันจะไม่เกลียงไกลยังไงมันจะไม่คล่องตัวยังไงมันอยู่ในหัวใจของเรามานาน
ทำนี่ไม่ได้มากเลยนะมีเรื่องมีแต่ไม่มากเท่ามันจนกระทั่งเราได้อบรมเป็นสติกำลังความสามารถของเรามันถึงมีเกียร์กล้าขึ้นมามากขึ้นมาได้มากขึ้นมาแล้วฟาดมันลงได้นี่นะมันเห็นอย่างนั้นสินักปฏิบัติสติเป็นสำคัญนี่พูดอะไรก็ตามถ้าไม่ได้พูดสติมันเหมือนกับไม่ได้เทศนะเคยเห็นมาอย่างนั้นแล้วเคยเป็นมาอย่างนั้นแล้วเห็นเป็นความจำเป็นจริงเพราะฉะนั้นก็สติปัญญาเมื่อถึงขั้นมันแล้วสติปัญญาเป็นอันเดียวกันเป็นธรรมคู่พลังเท่ากันพุ่งพุ่งพุ่งพุ่งจนกระทั่งเหตุปัจจัยมันหมดเมื่อไหร่มันถึงจะหยุดสติปัญญาสองอันสองธรรมชาติสองธรรมชาตินี้กลมกลืนเป็นอันเดียวกันนี่เลยมีอยู่ที่ตรงไหนข้าศึกมีตรงไหนมันจะเสาะจะขุดจะค้นอยู่ตลอด

พิจิโกจะบอกไปโดยลำดับลำดาแน่จริงแน่จริงแน่จริงแน่จริงจนกระทั่งถึงขั้นมีมุดหลุดพ้นก็ประกาศกลางวานขึ้นภายในหัวใจนี่ฟ้าถล่มดินถล่มที่เด็ดวัฏจักรหลุดลอยลงจากหัวใจจะเป็นเหมือนฟ้าดินถล่มได้ยังไงตั้งแต่บัดนั้นต่อไปที่นี่ไม่มีละคำว่าจะเที่ยวเกิดที่นั่นเกิดที่นี่ตายที่นั่นที่นี่การสถานที่อะไรไม่มีหมดปัญหาเลยเพราะเหล่านี้เป็นสมมุติทั้งมวลมีแต่ขี้เด็ดมันผิดขึ้นมาพอธรรมชาตินี้ได้พังลงไปแล้วไม่มีอะไรมาเป็นข้าศึกมาเป็นอุปสรรคต่อหัวใจจะยังอยู่ก็ยังจะตายไปก็ตายก็มีเรื่องธาตุเรื่องขันยังอยู่ก็คือธาตุคือขันตายก็คือธาตุคือขันธรรมชาติที่บริสุทธิ์นั้นไม่ได้เกี่ยวข้องกับมันนี่เลยนะมีอะไรรักษากันเพื่ออะไรถ้ารักษาอยู่มันก็ไม่แน่ใจที่ต้องรักษาถ้าบริสุทธิ์หลุดพ้นจริงๆแล้วเอาอะไรมารักษากันอันนี้ว่าวิมุตติหลุดพ้นอกุปะธรรมอกุปะธรรมหมายถึงอะไรมันถึงนั่นที่มันรู้สินั่นแหละท่านว่าได้ลืมหูลืมตาเต็มหูเต็มตาทุกสิ่งทุกอย่างมองอะไรก็มองดูชัดเจนเต็มหูเต็มตาไม่ระมัดระวังจะฟังจะเสียงอะไรคิดเรื่องอะไรก็ตามเต็มหูเต็มตาเต็มหัวใจทุกอย่างเมื่อถึงขั้นเต็มแล้วเป็นอิสระเป็นเต็มที่ไม่ได้มีการระมัดระวังเพราะมันไม่มีอะไรที่จะไปสืบไปต่อกันแล้วนี่มันหมดมันขาดสะบั้นไปหมดจากดวงใจดวงนั้นระหว่างจิตกับกิเลสทั้งหลายขาดสะบั้นเหมือนกันแล้วไม่มีเงื่อนต่อแล้วอะไรก็ดูไปอย่างนั้นแหละกินก็กินไปนอนไปทายไปยาบททั้งสี่เปลี่ยนไปเปลี่ยนไปก็เท่านั้นน่ะพอถึงการถึงเวลาเมื่อถึงเวลาแล้วปล่อยพวกที่เมื่อเอาไว้อะไรก็รู้อยู่แล้วตั้งแต่ยังไม่ตายดินเป็นดินน้ำเป็นน้ำลมเป็นลมเป็นจะเป็นว่าเป็นส่วนผสมมาอยู่กับธาตุกับขันธ์นี้ใจมาครองตัวด้วยความยึดความถือนี่อันหนึ่งเท่านั้นพอใจได้ปล่อยตัวได้รู้รอบขอบคิดถ้าปล่อยลงตามความเป็นจริงของธาตุของขันธ์ของตัวเองแล้วมันก็แสนสบายเท่านั้นเองหายห่วงไม่มีอะไรเป็นเรื่องยุ่งเหยิงวุ่นวายอีกดังที่เคยเป็นมาเลยงานขอให้ทุกท่านตั้งใจคือปฏิบัติให้เอาจริงเอาจังอย่าเล่ร่อนๆทะเลทลายหนึ่งกิเลสนั้นละมันพาให้เป็นได้ทะเลทลายมาอยู่นานๆแล้วชินไปนะชินชาหน้าด้านไปนะอันนี้เราผมระวังมากหนึ่งกิเลสมันเป็นการพูดก็เอาแค่นี้พอสมควรวันนี้ถัดยายมันค่อยพอถูกพอไทยไปหน่อยนะแล้วพูดก็ไม่ค่อยเข้มข้นอะไรมากค่อยเป็นน้ำมันเป็นน้ำมันเองจะทำไงเราก็ไม่ได้บังคับเวลาเทศมันจะช้าหรือเร็วนี่ไปบังคับไม่ได้นะต้องปล่อยให้เป็นธรรมชาติไปแต่บังคับนี่เหมือนถูกอะไรหนึ่งมันไม่สะดวกจิตมันยับยับไปตามธรรมชาติขึ้นหมายฉบับ 4-5 หน้านี่ใครก็อ่านดูดินั่นแหละผมสรุปสองเวรนะพออ่านแล้วจิตใจคนใจพระได้อยากตามถึงขนาดนั้นน่าสรุปสองเวรมากเดียวมาอวดกันทำไมอวดอย่างนั้นอวดความชั่วช้าเราไม่คงตัวเองมาขายทำไมการปฏิบัติธรรมก็ไม่เห็นมีความหมายอะไรเลยเมื่อได้ฟังนี่แล้วมันทำเพื่ออะไรทำเพื่ออวดโลกเขาเฉยๆไม่ได้ทำเพื่ออัตเพื่อธรรมถ้าทำเพื่ออัตเพื่อธรรมแล้วจะไปพูดอวดโลกเขาได้ขนาดนั้นเถอะหรือละเหยียบย่ำทำลายผู้อื่นและยกตนขนาดนั้นเถอะหรือผู้ปฏิบัติธรรมจริงๆนี่เท่านี้เห็นเลยเท่านั้นไม่ดูยากอะไรยากดูมนุษย์ดูยากอะไรมันเป็นเรื่องของธรรมที่ไหนนะมันเรื่องของกิเลสออกลวนลายทั้งนั้นโอ้สรุปสังเกตผมอ่านแล้วมันไม่คิดเดี๋ยวตอบถ้าตอบมันจะหนักเหมือนกันนะถ้าตอบมันจะเพลินหมดเหมือนกันนะถ้าลงได้ตอบลงในหนังสือนะออกเป็นหนังสือเล่มแล้วกระเทือนหมดเหมือนกันนะเพราะมันมีเงื่อนที่จะตอบอยู่เยอะไม่ทำไม่ตอบไม่เกิดประโยชน์ใดหรือถ้าเป็นพวกบ้าตีกันหรือเปล่าในวงพุทธศาสนาด้วยกันมันก็มีคนชั่วคนดีอยู่อย่างนี้จะว่าไหมตั้งแต่ไหนจะไรมาหน้าที่จะมันกระทบกระเทือนก็ไม่ควรนั่นเสียเพราะนี่ยังไงเมื่อออกไปตอบกันไปแล้วต้องกระทบกระเทือนไม่พ้นเพราะเรื่องราวมันบอกมาแล้วความที่จะให้กระทบกระเทือนมันบอกมาแล้วตั้งแต่ตัวปัญหามาแล้วการตอบปัญหาจะไม่ตอบจุดไปตามจุดจะตอบไปไหนนั่นแหละความกระทบกระเทือนจะเกิดขึ้นตรงนั้นแล้วคำนึงคำนวณก็ไม่ตอบแบบกิเลสตัณหาแบบสู้กันแบบสู้กันก็เหมือนหมากัดกันทำแบบไม่แบบไม่ใช่แบบสู้ก็ต้องเอาธรรมเข้าไปว่าพิจารณาเหตุผลหนักเบามากน้อยเป็นยังไงควรไม่

ตอกหรือไม่ควรตอกขึ้นมาคนที่ไม่เลวก็ยังมีอยู่หรือว่าอ่านนั้นก็ไปกำลังใจก็จะหดหูลงหมดผู้ที่มีใจเป็นธรรมจะเป็นอย่างนั้นแต่ผู้ที่มีแบบเดียวกันนั้นก็จะเป็นอีกแบบนึงมันก็ไม่มีอะไรผลเป็นผลดีขึ้นมาเลยมันมีแต่ผลเสียเท่านั้นคือถึงท่านเป็นต้นตอท่านก็ดีท่านทำของท่านท่านลุงท่านมาได้อย่างนั้นอย่างนั้นท่านไม่เคยกระทบกระเทือนผู้ใดผู้ที่มาเดินตามรอยท่านเอาแต่สัญญาลมมาพูดมาทำกันเลยเอาลมเอาแรงมาอวดกันเอาน้ำลายมาอวดกันนี่มันที่มันสลดสังเวียนมากยกตนข่มท่านมันไม่ใช่ของดีการยกตนข่มท่านคือการอวดกิเลสดีๆเอาความชั่วความละโมบของตนมาขายดีๆนั่นเองในบิณฑบาตเคยพูดแล้วเสียงบูงเบ้งบูงเบ้งน่ะเมื่อเช้าวานนี้ผมได้ยินเสียงผมเลยมองขึ้นไปถามมันใครเก่งๆนั่นน่ะมันบ้าน้ำลายตัวไหนน่ะว่ามันทำไมมันถึงมีขึ้นมาได้มันสนใจอะไรกับน้ำลายนั้นบอกให้สนใจกับธรรมต่างหากบิณฑบาตหน้าที่ของตัวเองของกะของแต่ละคนละคนดูไว้ที่นักโทษเจ้าของคุมมันไปสิมันอยู่ในหัวใจน่ะนักโทษคุมนักโทษนั่นไอ้นี่แต่เพื่อเพลิงนิ่งเรื่องอะไรกันเรื่องภายนอกนั่นนั่งที่เป็นนักโทษอยู่ภายในหัวใจไม่ควบคุมกันบ้างเลยเคยพูดมาแล้วนี่นี่ราคามากมันเป็นอย่างนี้นะนี่จะได้พิจารณาต่อไปนี่เราไม่เป็นท่าแล้วก็ต้องตัดลงตัดตัดออกตัดออกตัดออกไม่เกินท่าไม่เป็นประโยชน์แล้วก็จะเสริมมันไปอะไรอีกนั่งนานก็ให้มันเป็นบทเรียนบทเรียนไปเอาเหตุเอาผลมาเหล่านี้มาเป็นบทเรียนไปทุกอย่างผลได้ผลเสียเป็นยังไงไหนข้างพุทธการท่านเขียนไว้ถึงเรื่องพระเขาไปนิมนต์พระเนาะเขาก็บอกว่าจะกับภาษาของเราก็คือเราต้องขอประทานโทษจะให้หมามานั่นเขาก็จะแสดงลวดลายของหมาเขานั่นเนี่ยจะให้หมามารับนิมนต์ปุณณ์ง่ายมารับไปถึงวันแล้วแล้วก็หมาก็ไปแล้วพอถึงเวลาแล้วหมาถึงเวลาแล้วหมาก็ไปหาพระนิมนต์พระถ้าท่านกับท่านกับทดลองบางทีท่านไปถึงแล้วเป็นทางแยกนี้ท่านไปยืนเก้ออยู่บ้างเขาก็ไปคอยอยู่ข้างหน้าบางทีท่านก็ไปทางแยกทางนี้เขาก็วิ่งมาข้าวจีวรดึงท่านก็กลับมาไปตามเขาพอมาเขาก็ปล่อยเขาก็พาไปพระท่านพระไปยืนเกื้อตรงไหนเขาจะตั้งรอดูเพราะท่านทดลองท่านทดลองหมาจนกระทั่งถึงบ้านมานี่เขียนไว้ในตำราสัตว์ที่ได้ไปสวรรค์เพราะเสียงอัดเสียงธรรมมีอยู่มากนะนี่ตำรามีมากแต่ผมมาพูดเฉพาะนี่มันมีหลายแขนงหลายเรื่องหลายราวเนี่ยที่ใจมันเป็นอยู่ในหัวใจเองมันใจมีปริสัยอะไรเหมือนกันท่านถึงไม่ประมาทกันประมาทอำนาจวาสนาไม่ประมาทกันเป็นสัตว์เป็นบุคคลฐานะสูงต่ำถ้าดีมีจนอะไรก็ไม่ประมาทกันเพราะสิ่งภายในมันเป็นของตัวแต่ละคนละคนนั่นอันนั้นน่ะมันเป็นของใครแต่ละคนละคนอันนั้นเป็นตัวของตัวเป็นตัวของตัวแม้จะเป็นสัตว์ก็ตามจะมาเป็นสัตว์ตามวาระของกรรมที่ให้ผลเท่านั้นพอพ้นอยู่ครับดีขึ้นดีสูงกว่าเราอีกเนี่ยก็ได้อย่างนั้นท่านจะไม่ประมาทยิ่งจิตดวงจิตมีอุปนิสัยอยู่ด้วยแล้วนั่นแหละยิ่งสำคัญมากยังเป็นสัตว์อยู่ก็ยังมีอุปนิสัยอยู่นั่นจะเป็นไปตามวาระซะก่อนไม่มีศาสนาใดที่จะแจงเรื่องจิตเรื่องเกิดแก่เจ็บตายเรื่องกิเลสตัณหาสวะได้ละเอียดลอยิ่งกว่าพุทธศาสนานี่เลยนะนี่แจงได้อย่างละเอียดเต็มภูมิเลยครับเต็มภูมิบุคคลจนกระทั่งถึงความสิ้นปัญหาหมดโดยประการทั้งปวงที่จิตถึงขั้นบริสุทธิ์เลยธรรมดาทั่วไปมันก็รู้อยู่หมดในร่างกายของเรามันรู้อยู่หมดเราจะเอาตัวจริงที่ตรงไหนมันไม่ได้นี่นะอะไรมาสัมผัสสัมพันธ์ก็รู้อยู่หมดเพราะทางออกของมันมีอยู่รอบตัวนี่ทางออกเพื่อรับรู้ของจิตมันมีอยู่รอบตัวนี่
นี่เราก็เลยไม่ทราบว่าจิตคืออะไรสุดท้ายก็เลยเหมาหมดทั้งกายทั้งร่างนี้ว่าเป็นจิตพอร่างนี้แตกก็หมดความหมายว่าเหมือนกับความรู้นั่นมันดับไปเพราะความรู้นั่นคือร่างนี้ไงพอร่างนี้แตกความรู้ก็หมดปัญหานี่เป็นความรู้ของส่วนมากของคนกิเลสทั่วไปเป็นอย่างนั้นพอยินได้ฟังจากอาจารย์ธรรมพุทธเจ้าว่าตายแล้วเกิดนู่นเกิดนี่นั่นก็พอเป็นเงื่อนอันหนึ่งที่ให้เชื่อในทางนั้นนะถ้าว่าไม่มีธรรมนี้มาประกาศสอนไว้แล้วจะเป็นอย่างนี้กันทั้งนั้นไม่มีเงื่อนต่อพอตายแล้วก็ลงไปเลยสูญไปเลยธาตุขันแตกก็ไปเลยหมดมีเท่านั้นนี้จิตท่านแยกออกไปธาตุขันก็เป็นธาตุขันจิตก็เป็นจิตนี่ก็มีนักปฏิบัตินักภาวนาเท่านั้นจะทราบเรื่องนี้โดยลำดับลำดาจนกระทั่งทราบได้อย่างเต็มที่หาสงสัยไม่ได้เลยเพราะภาคปฏิบัติเป็นภาคที่เขาจะเข้าสู่ความจริงนี้โดยลำดับลำดาจนตลอดทั่วถึงเพียงจดจำเรียนด้วยจากการเรียนนี่เฉยยังไงก็ไม่พ้นความสงสัยแล้วแบกปัญหาความสงสัยเต็มหัวใจด้วยกันนั่นแหละเรียนมากเรียนน้อยไม่พ้นจากการแบกปัญหาเหล่านี้ครับมีภาคปฏิบัติเข้าไปจับเข้าไปแล้วก็เริ่มรู้มาตั้งแต่จิตเป็นสมาธิเริ่มเป็นสมาธิจิตสงบร่างเป็นอันหนึ่งความสงบของจิตเป็นอันหนึ่งเวลาจิตวุ่นวายก็เป็นอันหนึ่งเวลาจิตสงบเป็นอย่างหนึ่งธาตุขันธ์เป็นอย่างหนึ่งก็ทราบประเดิมดำดาจนกระทั่งถึงจิตที่เขาขั้นละเอียดดูจนกระทั่งอาการรูปนี่ก็เป็นอาการหยาบๆเห็นชัดๆเวทนาความละเอียดของเวทนาสุขเวทนาทุกขเวทนาอุเบกขาเวทนาของร่างกายสุขเวทนาทุกขเวทนาอุเบกขาเวทนาของจิตนั่นมันจะทราบเข้าไปคือทุกสุขเฉยๆของกายทุกสุขเฉยๆของจิตมันต่างกันมันรู้อยู่ในอันเดียวกันนะแต่มันต่างกันนั่นมันก็รู้ในเวลานี้จิตเป็นสุขในเวลานี้จิตเป็นทุกข์ถึงขั้นละเอียดมันก็มีสุขมีทุกข์เกี่ยวปนมีเฉยเกี่ยวปนกันเหมือนกันกับร่างกายมันยิ่งเด่นชัดจิตรู้จิตจิตรู้เวทนาของจิตยิ่งรู้ชัดเรียกว่าเวทนาจิตเวทนาทุกเวทนาทุกเวทนาเปรียบขาเวทนามีอยู่ในจิตมาสังขารเหมือนกันพอปรุงขึ้นมาแยบดับพร้อมดับพร้อมมันรู้อยู่ในระยะถึงขั้นสติปัญญาทันถึงสติขั้นสติปัญญาอยู่กับจิตพูดง่ายๆนะไม่ได้ท่าจากจิตเลยมันรู้ได้ทุกขณะโดยที่มาไม่ได้ตั้งท่าตั้งทางแหละมันเป็นทั้งมันอยู่มันเป็นท่าตั้งอยู่ตลอดแล้วนี่ระวังเลยรู้พอยับคือจิตมันปรุงพอยับดับพร้อมดับพร้อมดับพร้อมมันก็มีแต่เกิดกับดับเท่านี้นี่ท่านเรียกว่าสังขารเนี่ยมันก็รู้อ๋อมีเกิดมีดับทั้งมันก็ไม่มีความหมายอะไรในตัวของมันถ้าเราไม่ให้ความหมายผู้หลงไม่ให้ความหมายมันก็ไม่เห็นมีอะไรนี้ผู้รู้ให้ความหมายมันไม่ติดผู้หลงให้ความหมายมันติดเนี่ยติดในความหมายของตัวเองอะไรมันละเอียดมันซึ้งสัญญานี่ยิ่งซึ้งเหมือนกระดาษซึมกันนะสังขารมันยังแบบสัญญานี่มันซ่านออกไปจนกระทั่งเป็นภาพเป็นเรื่องขึ้นมาอันนี้มันก็ทันนั่นจะว่าไงนี่ว่าสติปัญญามันขนาดนั้นแก่กล้ามันทันมันหมายยังไงสัญญาหมายยังไงมันค่อยเป็นของมันมันก็ทราบตามเรื่องความมันเป็นของมันเรานี่ก็ไม่ใช่จิตอีกทั้งนั้นแน่มันก็รู้จิตก็คืออะไรไม่รู้ฮะการในแสดงรู้แล้วเกิดไปเกิดมาแล้วดับไปปรากฏแล้วดับไปดับไปดับหมดแล้วก็ไปหาความรู้นั่นแหละไปอยู่นั่นแยกขึ้นมาจากนั้นดับลงไปอยู่นั่นหายไม่มีเงื่อนต่อกันเป็นอะไรๆต่อไปอีกเพราะมันทันกันมันไม่เกิดเรื่องนี่ถึงทันกันมันก็ตามเข้าไปอีกนั่นอยู่นั่นหนังไม่ถอยจนกระทั่งมันหมดเรื่องของมันมันไปอยู่ในรังอวิชชานี่เกิดขึ้นจากนั้นอวิชชาหนุนให้ปรุงให้แต่งหนุนให้เกิดสังขารให้เกิดสัญญาของนักทราบอะไรสัมผัสสัมพันธ์ก็อวิชชาหมุนให้พาให้คิดให้อ่านให้คิดให้จองไปตามเรื่องของอวิชชาทั้งหมดมันไม่เป็นเรื่องของธรรมพออวิชชาดับไปจากจิตมันก็พังไปหมดเลยทีนี้ไม่มีอะไรหนุนอวิชชาไม่มีหนุนเพราะอวิชชาดับไปแล้วมันปรุงขึ้นมาตามหลักธรรมชาติมันก็เป็นขันธ์ล้วนแล้วทีนี้ไม่มีเครื่องหมุนเหมือนอวิชชามีอยู่อันนี้เรียกว่าขันธ์ล้วน
รูปก็เป็นบริสุทธิ์ในตามธรรมชาติของตนเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณแต่ละอย่างละอย่างก็เป็นธรรมชาติของตัวเองของตัวเองเกิดดับเกิดดับเกิดดับของตัวเองในอยู่ในขณะที่มีชีวิตอยู่เท่านั้นคือครองตัวอยู่มันก็มีเท่านั้นจิตก็เป็นจิตจิตก็รู้จิตไม่หลงไม่หลงอาการของใช้อาการของนี้อยู่เพียงชั่วระยะการที่ยังครองตัวอยู่เท่านั้นนั่นมันเห็นยังไงพี่แต่อวิชชาตัวสำคัญไม่มีภายในจิตใจแล้วสังขารจะเอาเรื่องมาจากไหนเพียงคิดปรุงเกิดดับเกิดดับเท่านั้นมีเท่านั้นไม่มีอะไรจะต่อสายยาวอยู่ให้เป็นเรื่องอวิชชาไปเพราะอวิชชาไม่มีไม่มีอะไรต่อทำไม่ต่อทำเป็นวิสุทธิธรรมแล้วนี่วิสุทธิจิตแล้วนี่เอาอะไรไปต่อเห็นเห็นได้ชัดจิตถ้ามันลงถึงจิตแล้วรู้อย่างนั้นไม่รู้อย่างอื่นจำให้ดีนะไม่มีคำอย่างอื่นที่จะรู้ให้มาสงสัยกันพอเจอนี่พักนั้นกระเทือนไปหมดบรรดาวิชาและสาวทั้งหลายไม่สงสัยเลยความจริงอย่างเดียวกันนี่เนี่ยแค่นี้แหละนะเลิกกัน

เริ่มพูดธรรมะจะมีเสียงหรือเปล่าก็ไม่รู้แล้วเหนื่อยมากด้วยวันนี้พูดจะไปได้แค่ไหนก็ไม่รู้เรื่องความหลงลืมนี่มันรู้สึกว่าเด่นขึ้นทุกวันทุกวันนะพูดไปหลงลืมไปพูดไปหลงลืมไปเวลานี้ยังไม่อยากจะเกี่ยวข้องกับอะไรเลยอยู่ลำพังคนเดียวนั้นเหมาะสมเต็มที่กับสภาพความเป็นอยู่เวลานี้ในหมู่เพื่อนก็มาเกี่ยวข้องดกหนาเข้าทุกวันกำลังผมก็ยิ่งอ่อนลงดังนั้นจงให้ตั้งใจมีหลักยึดภายในตัวความสัตย์ความจริงนี้เป็นสำคัญต่อการประกอบหน้าที่การงานทางด้านจิตใจคือได้แก่จิตตภาวนาใจไม่มีหลักเลาะเลาะแหละแหละทำอะไรก็ไม่เกิดผลเกิดประโยชน์เท่าที่ควรจะเป็นใจมีหลักย่อมเป็นกำลังวันนี้เป็นวันอธิษฐานเข้าพรรษาทั้งพระใหม่พระเก่าก็ทราบด้วยกันพระใหม่อาจจะยังไม่ทราบเพราะไม่ค่อยได้ศึกษาทางนี้มาพอประมาณวันแรมค่ำหนึ่งนี้เป็นฤดูฝนเป็นวันอธิษฐานพรรษาของพระทั่วราชอาณาจักรไทยเราแม้ที่อื่นก็ถือวันนี้เช่นเดียวกันตั้งใจจะอยู่ในสถานที่นี้ตลอดไตรมาสคือ3เดือนจะไม่หนีไปแรมวันแรมคืนที่ไหนนอกจากมีกิจจำเป็นที่ต้องสัตตาหะกรณียกิจไปเท่านั้นกิจจำเป็นก็คืออุปัชฌาย์อาจารย์เจ็บไข้ได้ป่วยพ่อแม่เจ็บไข้ได้ป่วยหรือเพื่อนสัตติงหารเกิดความกระสันอะไรตลอดถึงการซ่อมแซมพุทธิวิหารในวัดด้วยความจำเป็นแล้วก็ไปด้วยสัตตาหะกรณียกิจได้ภายใน7วันแล้วกลับมาข้างคืนหนึ่งเป็นอย่างน้อยแล้วค่อยสัตตาหะต่อไปอีกจนกว่ากิจที่จำเป็นนั้นจะสำเร็จลุล่วงไปได้เช่นไปหาไม้มาซ่อมวิหารหรือกุฏิที่ชำรุดทรุดโทรมหรือบิดามารดาเจ็บไข้ได้ป่วยอย่างนี้นี่ยกมาเพียงเอกเทศที่ควรอนุโลมก็หากมีแต่เวลานี้มันเลยอนุโลมอนุหลวมไปแล้วแหละมันเลยเถิดเลยแดนไปถ้าพูดถึงเรื่องความหย่อนยานนี่มันเร็วที่สุดพูดถึงเรื่องความเคร่งครัดต่อหลักธรรมหลักวินัยเพื่อเป็นกำลังใจของตัวเองนั้นรู้สึกจะมีน้อยเข้าทุกทีทุกทีความหย่อนยานนี้เร็วพระกรรมฐานเหล่านี้นับวันจะโกโลโกโสไปโดยลำดับลำดานี่ที่น่าสลดสังเวชมากทีเดียวทุกวันนี้ไปที่ไหนลืมอัดลืมทำเลยถือโลกเป็นสำคัญยิ่งกว่าธรรมไปโดยลำดับสุดท้ายก็ยืนเดินนั่งนอนก็มีแต่อารมณ์ของโลกเข้ามากุ้มลุมภายในจิตใจมีแต่การจะแสวงหาโลกามิตรซึ่งเป็นเรื่องของโลกไปเสียอย่างเดียวเท่านั้นอธรรมที่เป็นเครื่องสงบร่มเย็นเป็นเครื่องชำระกิเลสภายในจิตใจซึ่งเป็นตัวยุ่งเหยิงวุ่นวายนั้นไม่ค่อยจะมีความสนใจเท่าที่ควรและไม่สนใจไปทุกวันทุกวันแล้วเวลานี้ฉะนั้นขอให้ทุกท่านที่มาอยู่สถานที่นี้โดยที่ผมก็ตั้งหน้าตั้งตาอบรมสั่งสอนเพื่อนฝูงเรื่อยมาจนถึงบัดนี้ก็เป็นเวลา40กว่าปีแล้วได้สอนเต็มเม็ดเต็มหน่วยสอนด้วยความเมตตาสงสารธรรมะที่แนะนำสั่งสอนก็ได้ทุ่มเทลงหมดสติกำลังความสามารถทุกด้านทุกทางคือทั้งด้านธรรมด้านวินัย
พื่อให้เป็นหลักเกณฑ์แก่จิตใจของผู้มาศึกษานั่นแหละท่านผู้มาศึกษาก็พึงตั้งอกตั้งใจรับไว้เป็นหลักใจของตนเมื่ออยู่กับครูบาอาจารย์ก็เป็นหลักใจและเมื่อผ่านเรื่องผ่านไปแล้วได้จากครูบาอาจารย์ไปก็ให้ถืออัตธรรมนั้นเป็นหลักใจซึ่งเช่นเดียวกับถือพระพุทธเจ้าหรือครูอาจารย์เป็นหลักใจเครื่องดำเนินตลอดเวลาเพราะธรรมคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้านั้นคือองค์แทนศาสดาพระองค์จะปรินิพพานไปแล้วธรรมก็คือธรรมสวากขาตธรรมตรัสไว้ชอบทุกแง่ทุกมุมแล้วไม่เป็นที่สงสัยเป็นที่ลงใจสำหรับผู้ตั้งใจประพฤติปฏิบัติว่าจะต้องถึงจุดที่หมายด้วยข้อปฏิบัติซึ่งดำเนินไปตามแถวธรรมที่ท่านสอนไว้แล้วนั้นแน่นอนถ้าไม่ยึดหลักนี้เป็นเครื่องดำเนินแล้วเวลาออกจากครูบาอาจารย์ไปก็เหลวแหลกแบกแนวอันนี้ที่เสียมากเวลานี้เพราะอะไรก็เพราะใจไม่มีหลักยึดมันเองเลาะแหละโลเลพอออกจากครูอาจารย์แล้วก็เป็นเรื่องที่คว้าน้ำเหลวคว้าน้ำเหลวสุดท้ายก็เลยไม่คว้าเลยคว้าแต่สิ่งที่จะเป็นฟืนเป็นไฟเผาไหม้ตนนี่อันนี้สำคัญมากในวงปฏิบัติของเราวงอื่นๆเราก็ไม่คิดไม่อ่านไม่สนใจแหละเพราะไม่เกี่ยวโยงกันมากเหมือนกับวงปฏิบัติของเรานี้เกี่ยวโยงกันมาโดยตลอดจึงต้องไล่แนะนำสั่งสอนดูด่าว่ากล่าวเมื่อเวลาไปสถานที่นั่นไปวัดนี้วัดนั้นก็ต้องไล่แนะนำสั่งสอนดูด่าว่ากล่าวเสมอเพราะเรื่องมันเกี่ยวโยงกันเหตุก็ลำบากเดี๋ยวนี้เหมือนกับยกซุงทั้งท่อนขึ้นจะพูดแต่ละประโยคจึงเป็นการลำบากนี่เองเป็นเหตุที่ไม่ให้ได้อบรมพระเนนทั้งหลายในวัดนี้ซึ่งเคยปฏิบัติมายังขอให้ทุกท่านตั้งอกตั้งใจประกอบความภาคเพียรของตนทำได้กล่าวไว้แล้วอย่างไรนั่นแหละผลอยู่ในจุดนั้นหมดพระพุทธเจ้าทรงสั่งสอนสัตว์โลกเข้าสู่จุดที่หมายได้แก่มรรคผลนิพพานอย่างน้อยก็เป็นคนดีรักษาตนได้มากกว่านั้นก็สามารถที่จะทรงมรรคสมผลขึ้นภายในจิตใจของเราถ้าตั้งอกตั้งใจประพฤติปฏิบัติด้วยดีเรื่องจิตนี้สำคัญมากละเอียดมากถ้ากิเลสได้กลุ่มรุมมันแล้วความคิดไปทางโลกทางสารที่จะกอบกู้เอากิเลสมาเผาหล่นตนเองนี้มันรวดเร็วมากทีเดียวตามไม่ทันจึงต้องได้ใช้อุบายวิธีหลายอย่างหลายประการดังที่เคยอธิบายให้ท่านทั้งหลายทราบแล้วไม่เช่นนั้นไม่ทันเดินจงกรมสักกี่ชั่วโมงมันก็ไม่ได้เรื่องนั่งสมาธิกี่ชั่วโมงก็ไม่ได้เรื่องถ้าสติไม่ดีสักอย่างเดียวการที่ตั้งสติให้ดีต้องมีอุบายวิธีการรักษามีกำลังวังชาอยู่เต็มเม็ดเต็มหน่วยนี้ตั้งสติไม่ค่อยอยู่และไม่อยู่ยิ่งกำลังไวอย่างพวกเราท่านๆนี่แล้วสตินี่ผาดโผนมากทีเดียวตั้งไม่อยู่ตั้งไม่ติดผมเคยเป็นมาหมดแล้วจึงต้องเลยสำบุกสำบันอย่างเต็มที่ซึ่งไม่เคยคาดเคยคิดว่าจะทำก็ทำว่าจะทำได้ก็ทำว่าจะทำได้หรือไม่ได้ก็ทำจนได้เพียงได้เห็นผลขึ้นมาโดยลำดับจิตที่เป็นความสงบร่มเย็นขึ้นมาได้ก็ต้องฝึกทรมานทั้งร่างกายก็ลำบากลำบนถ้าร่างกายมีกำลังกิเลสก็มีกำลังประทำตามกันเครื่องมือของกิเลสก็พร้อมมูลคือร่างสังขารร่างกายของเรานี้มีกำลังมากกิเลสก็พาดีดพาดิ้นได้อย่างคล่องตัวสติตามไม่ทันปัญญาตามไม่ทัน
มีแต่เรื่องของกิเลสออกหน้าออกตาแล้วก็มาทำลายเราต่อหน้าต่อตานั่นแหละนี่ที่ทำให้น้ำตาร่วงไม่ลืมเวลามันผ่าโผนจริงๆเรื่องกิเลสนี่โผนจนไม่รู้เนื้อรู้ตัวว่านี้อะไรเป็นธรรมหรือเป็นกิเลสมันมีแต่กิเลสล้วนๆเดียวภายในความคิดความปรุงของใจไม่มีธรรมเข้าแทรกบ้างเลยทั้งที่เราก็ตั้งใจปฏิบัติธรรมอยู่นั่นแหละแต่อารมณ์ของกิเลสมันเต็มไปหมดมันเหยียบย่ำทำลายความเพียรไม่เห็นรู้เนื้อรู้ตัวเพราะฉะนั้นจิตจึงหาความสงบไม่ได้ผู้ปฏิบัติเราถ้าจิตหาความสงบไม่ได้ก็หาความสุขไม่เจอเมื่อจิตมีความสงบมากน้อยเพียงไรก็เริ่มเจอความสงบภายในหัวใจของเรานี่แหละขึ้นไปโดยลำดับอยู่ที่ไหนก็สะดวกสบายถ้าใจของเรามีความสงบบ้างพอประมาณเรื่องความดีดความดิ้นของใจมีอยู่เป็นประจำอิริยาบถนี่เป็นสำคัญมากก็เท่ากับเอาไฟเผาอยู่เราอยู่ตลอดเวลาคือเผาใจนั่นแหละให้ดีดให้ดิ้นให้ร้อนรนกระวนกระวายอะไรก็สมบูรณ์เต็มที่ไม่มีอะไรบกพร่องแต่กิเลสมันก็สมบูรณ์เต็มที่ในหัวใจเราก็แผดเผาเราให้รับความทุกข์ความทรมานเนี่ยทุกข์ในหัวใจนี้คือทุกข์เพราะอำนาจของกิเลสความโลภความโกรธราคะตัณหานี่สำคัญมากต้องเอากันอย่างหนักไม่หนักไม่ได้อันนี้เป็นเครื่องดึงดูดอย่างมากทีเดียวไม่มีอะไรเด่นกว่านี้ในบรรดากิเลสทั้งหลายเท่าที่ปฏิบัติมาท่านว่าอวิชชาปัจจยาสร้างข้ารานั้นเพียงเป็นพื้นฐานให้เกิดสิ่งเหล่านี้เท่านั้นมีราคะตัณหาเป็นสำคัญอันนี้ออกหน้าออกตาโดดเด่นมากกว่าสิ่งใดๆไม่ว่าความคิดในแง่ใดอันนี้จะออกหน้าอันนี้จะออกหน้าทีเดียวแล้วออกไปมากน้อยเพียงไรก็ว่านเอาความทุกข์ความเดือดร้อนวุ่นวายเข้ามาหาเรามากน้อยเพียงนั้นเพราะฉะนั้นจึงต้องได้ฝึกได้ทรมานกันอย่างหนักจึงได้สงบลงสงบก็คือสงบเรื่องอันนี้แหละราคะตัณหาเมื่ออันนี้สงบลงแล้วใจก็สบายไม่ยุ่งเหยิงวุ่นวายกับรูปนั้นเสียงนี้รูปก็จะเป็นรูปอะไรเสียงอะไรถ้าไม่เป็นรูปเป็นเสียงที่เป็นวิสภาคือฆ่าสุขศัตรูต่อกันอันเป็นเครื่องเสริมราคะตัณหาให้กำเริบยิ่งขึ้นจะเป็นรูปเป็นเสียงอะไรกลิ่นรสเครื่องสัมผัสก็คือธรรมชาติอันนี้แหละที่เป็นภัยกว่าสิ่งทั้งหลายเพราะฉะนั้นพระพุทธเจ้าท่านจงสั่งสอนอันเป็นหลักสำคัญว่าอัตตนะอานันดะเวลาพระอานนท์ทูลถามการปฏิบัติต่อสตรีภาพปฏิบัติอย่างไรเด็ดลงไปเลยว่าไม่เห็นไม่ดูใช่เลยอานนท์ดีนะถ้าอยากจะได้เห็นได้ยินจะมีจะทำอย่างไรไม่พูดดีนะถ้าเหตุมีความจำเป็นที่จะต้องพูดต้องคุยแล้วทำไงให้ตั้งสติให้ดีอย่าให้เป็นไปทำนาคแห่งตัณหาราคะตัณหานั่นฟังสิพูดย่อๆเท่านี้ก็ได้ความแล้วว่าตัวนี้มันรุนแรงมากไม่เหมือนตัวใดอันนี้แหละที่เป็นเครื่องดึงดูดสัตว์โลกทั้งหลายให้ล่มจมอยู่ในวัฏสงสารให้ทำบาปทำกรรมทำความชั่วช้าละมกเสาะแสวงหาในเป็นในสิ่งที่ไม่ถูกต้องตามหลักศีลธรรมกฎหมายบ้านเมืองก็คือธรรมชาตินี้แหละเป็นเครื่องบังคับให้คนได้ทำความชั่วช้าละมกอันนี้เป็นสิ่งรุนแรงมากผลักดันได้อย่างลึกลับและกว้างขวางมากพลิกหลายสันพันคมก็คือตัวราคานี่แหละเครื่องดึงดูดก็คือตัวนี้นำหน้าก็คือตัวนี้อะไรๆเครื่องจองจำก็คือตัวนี้เป็นสำคัญอยู่ตลอดเวลาเมื่ออันนี้ได้สงบลงไปใจจึงสบายอันอื่นสงบหรือไม่สงบไม่สำคัญ
ถ้าตัวนี้ไม่สงบแล้วมันจะแสดงอย่างเด่นชัดภายในหัวใจให้รับความทุกข์ความลำบากมากทีเดียวสำหรับผู้ปฏิบัติเพื่อทำจริงๆแล้วจะรู้สึกว่ามีความลำบากทรมานมากภายในหัวใจเว้นแต่ผู้ที่ไม่รู้ภาษีภาษาและเพลิดเพลินไปตามมันนั้นพวกนี้ไม่รู้จักเป็นจักตายไม่ว่าพระนักไม่ว่านักบวชนักปฏิบัติหรือใครๆก็ตามถ้าลงได้เพลิดเพลินกับสิ่งเหล่านี้ไม่รู้เนื้อรู้ตัวแล้วพวกนี้ตายไม่มีป่าช้าแต่ผู้ที่มุ่งต่ออัตต่อธรรมแล้วอารมณ์อันนี้แหละเป็นอารมณ์ที่เสียดแทงหรือที่แสบที่สุดภายในหัวใจของผู้ปฏิบัติสะดุดตึกสะดุดตึกเลยมันกระเทือนมากเวลาเราได้พินิจพิจารณาสิ่งเหล่านี้ให้อ่อนตัวลงไปนี้ความกระเพื่อมของอารมณ์แห่งราคะตัณหานี้ขึ้นในขณะใดมันจึงทันกันทันทีเพราะอะไรเพราะถือว่าสิ่งนี้เป็นข้าศึกต่อจิตใจมากเมื่อแสดงขึ้นมามันก็กระเทือนผิดกับสังขารทั้งหลายที่เคยคิดเคยปรุงมาแล้วสังขารประเภทนี้จะกระเทือนให้รู้สึกตัวทันทีแม้จะยังแก้ไม่ได้ก็รู้ทันทีโดยที่ไม่ได้ตั้งใจก็ตามพอสังขารประเภทราคะตัณหานี่ปรากฏแยบขึ้นมาเท่านั้นเหมือนกับว่าสะดุดกึกนั่นมันรุนแรงให้เห็นอยู่พอสติรู้ทันภาพมันก็ดับแม้ไม่ขาดมันก็ไม่แสดงเพราะมันมีกำลังน้อยลงไปแล้วถ้ามีกำลังมากแล้วไม่รู้เนื้อรู้ตัวเพลินหลับไหลไปตามมันนี่อันนี้แหละควรนักภาวนาเราขอให้ทุกท่านจำเอาไว้ให้ทำความเข็ดหลาบต่ออารมณ์นี้เอาไว้ด้วยทุกทรมานมากก็คือสิ่งนี้ดูดดื่มที่สุดหรือกดทวงที่สุดก็คือธรรมชาตินี้ออกหน้าออกตาที่สุดก็คือธรรมชาตินี้สัตว์โลกได้ล่มจมอยู่ด้วยความไม่รู้เนื้อรู้ตัวก็คือธรรมชาตินี้นั่นแหละไม่ว่าจะเป็นสัตว์ประเภทใดอันนี้ออกหน้าออกตาเป็นเครื่องดึงดูดเอามากมายและเป็นเครื่องชักจูงเป็นเครื่องลากเครื่องถูไปจนได้โดยไม่รู้สึกตัวถูไปลากไปเพลินไปกับมันไม่รู้ตัวเลยนี่สิสำคัญมากนู่นเมื่อได้ชำระสาสางกันลงไปโดยลำดับแล้วก็เริ่มเห็นโทษของมันเพราะฉะนั้นเวลาปรุงขึ้นในเรื่องอารมณ์อย่างนี้แม้จะไม่ได้ตั้งใจไว้โดยเฉพาะเพื่ออันนี้ก็ตามจะสะดุดจิตทันทีคือรู้ทัน เหมือนกับว่าปลุกสติให้เกิดขึ้นในขณะที่มันปรุงนั่นแหละทุกทีไม่มีเสียขณะที่ปรุงไปเลยนั่นปรุงขณะใดรู้ขณะนั้นทำการทำงานอะไรอยู่ด้วยความจำเป็นซึ่งเป็นงานหยาบเช่นทำไม้ทำอะไรซ่อมกุฏิอะไรอยู่อย่างนี้ซ่อมกระต๊อบกระแทบอยู่อย่างนี้อารมณ์อย่างอื่นไม่ทันเวลาเราทำงานอย่างนั้นมันคิดอารมณ์อื่นไม่ทันแต่อารมณ์อันนี้สะดุดกึกไม่มีพลาดไปเลยนั่นเพราะความจดจ่อต่อกันเพราะความระมัดระวังกันมากเพราะความรุนแรงของมันด้วยประกอบกันจึงทำให้ผู้ปฏิบัติไปรู้สึกตัวทันทีไม่มีพลาดไปได้ว่าขณะที่มันคิดขึ้นไม่รู้เท่าทันกันนี่หมายถึงเวลาเรายังแก้มันไม่ขาดตัดมันยังไม่หมดไปสิ้นไปจากหัวใจปรุงขึ้นมามันยังรู้เพราะมันรุนแรงนี่เมื่อสามารถกำจัดมันลงได้อย่างราบคาบแล้วจิตใจนี้ไม่มีอะไรดึงดูดมีแต่ความเบาตัวหมุนขึ้นเรื่อยเบาเรื่อยไม่มีอะไรกดถ่วงนวงใจให้ได้รับความทุกข์ความเดือดร้อนหรือให้เป็นความทุกข์สมอยู่ภายในตัวเองนอกจากอารมณ์อันเดียวนี้เท่านั้นผู้ปฏิบัติเท่านั้นจะทราบชัดเรื่องราวของตนเองว่าอันใดกิเลสประเภทใดที่มีความหนักหน่วงถ่วงจิตใจหรือทรมานจิตใจให้ได้รับความทุกข์มากเพียงไรก็คืออารมณ์อันนี้เอง
ป็นสิ่งที่สำคัญอยู่มากผู้ปฏิบัติจึงต้องได้ตั้งเข็มทิศหรือตั้งความมุ่งหมายลงไว้ให้เต็มที่อย่าได้มีความชินชากับอารมณ์อันนี้เป็นอันขาดไม่อย่างนั้นพลาดท่าให้มันจนได้เวลาสิ้นสุดจากธรรมชาตินี้ไปแล้วจิตใจไม่ได้เป็นอย่างที่เคยกดเคยถ่วงคือมันถูกกดถูกถ่วงตลอดเวลาแล้วนอกจากนั้นยังทำให้คล้อยไปด้วยนะให้เคลิ้มให้หลงไหลกับมันไปด้วยแล้วฉุดไปลากไปเมื่อมีสติแล้วก็ฉุดลากมาได้ฉุดลากมาได้จนกระทั่งทำลายให้สิ้นซากลงไปจากใจแล้วจิตใจไม่มีอะไรหมุนไม่มีอะไรดึงดูดมีแต่เบาหวิวหวิวถ้าจะเทียบวัตถุก็เหมือนสำลีหมุนตัวขึ้นบนอากาศหมุนขึ้นหมุนขึ้นเบาหวิวหวิวหวิวหมดความอาลัยตาอยากกับสิ่งใดในโลกนี้นั่นเพียงตัวเดียวนี้ขาดลงไปจากใจเท่านั้นก็ทำให้หมดความอาลัยตาอยากอะไรไปเสียทั้งนั้นประหนึ่งว่าโลกนี้ไม่เห็นมีความหมายอะไรแล้วขั้นสรุปความลงแล้วก็คือมีอันเดียวนี่เท่านั้นสร้างความหมายให้โลกได้รับความเดือดร้อนวุ่นวายทุกข์ทรมานแสนสาหัสโดยไม่รู้เนื้อรู้ตัวก็คืออารมณ์อันนี้ธรรมชาติอันนี้แหละมันจึงย้อนมารู้กันเมื่ออันนี้ได้ขาดสะบั้นลงไปจากใจไม่มีเงื่อนต่อกันแล้วอารมณ์ทั้งหลายในโลกนี้ซึ่งมีความรุนแรงแต่ก่อนเพราะธรรมชาตินี้พาให้รุนแรงมันก็ระงับดับไปหมดปั้นหนึ่งว่าไม่เห็นมีอะไรมีคุณค่าเลยมีแต่หมุนตัวเรื่อยๆหมุนตัวเพื่อก้าวออกสู่ความละเอียดยิ่งกว่านี้เข้าไปพอพ้นจากนี้ก็พ้นจากธรรมชาตินี้จิตก็ละเอียดเต็มที่อยู่แล้วในขั้นนี้เพราะก้าวจากนี้ไปก็มีแต่ความละเอียดเรื่อยๆไปแล้วไม่เห็นไปกังวลกับอะไรทั่วแดนโลกธาตุไม่เห็นมีอะไรเข้ามาเกาะมาคล้องมาผ่านจิตใจให้เป็นอารมณ์ขึ้นมากับมันเลยถึงแน่ใจลงได้ว่ามีอารมณ์อันเดียวนี้เท่านั้นที่สร้างเหตุการณ์ใหญ่ๆและเหตุการณ์ทั้งปวงซึ่งเกี่ยวข้องกันระโยงระยางไปหมดทั่วแดนโลกธาตุนี้ให้เป็นอารมณ์ไปด้วยกันหมดก็เพราะธรรมชาตินี้เป็นตัวใหญ่เป็นแกนเป็นรากฐานอันสำคัญเรายกอวิชชาไว้เสียเพราะนั้นไม่ได้มาทำงานตัวนี้ตัวทำงานทำเอาอย่างเด่นชัดทีเดียวทำให้สัตว์โลกพินาศสัตโลไปเพราะอำนาจของมันถูไถให้ไปบังคับให้ทำก็คืออันนี้เองโลภมากจะเป็นอะไรไปโลภเพื่ออันนี้เองความโกรธก็เพื่ออันนี้ด้วยอันนี้ไม่ใช่อะไรความลุ่มหลงจนเด่นชัดจนน่าเกลียดก็คือธรรมชาติอันนี้พาให้เปลี่ยนไปนี่อันนี้สำคัญมากนะมันสร้างได้ทุกอย่างทีเดียวร้อยสรรพันคมอยู่กับอันนี้หมดมันทำให้ขวนขวายให้ดิ้นให้ดีดไม่มีเวล่ำเวลากลางค่ำกลางคืนจะเป็นจะตายไม่รู้ป่าช้าของตัวเองก็คือธรรมชาตินี้นั่นแหละไม่ใช่สิ่งอื่นใดเลยเพราะฉะนั้นจึงเป็นสิ่งที่ตัดได้ยากมากบรรดาสัตว์โลกเพราะตัดก็ห่วงใยไม่อยากตัดนั่นฟังสิอันหนึ่งมันหักแทรกขึ้นมาจะตัดก็ห่วงใยความห่วงใยก็คือตัวมันเองไม่อยากตัดก็คือตัวมันเองนั่นอ้อยอิ่มเสียดายก็คือตัวมันเองทำจิตของเราให้เคลิ้มอยู่นั่นตลอดเวลาจนกว่าจะมีกำลังใจกำลังสติปัญญาเข้าต่อต้านกันเข้าต่อต้านกันแล้วทำแทรกขึ้นมาซึ่งมีรสชาติเหนือกว่ากันเหนือกว่ากันค่อยรู้เรื่องของกันไปโดยลำดับจนกระทั่งรสชาติของธรรมเหนือกว่าแล้วเอาไว้ไม่อยู่ยังไงก็มีแต่จะเอาให้พังอย่างเดียวเท่านั้นที่จะมีความรักความสงวนเอาไว้อย่างที่เคยเป็นมานั้นไม่มีแล้วเพราะได้เห็นพิษเห็นภัยของมันเต็มหัวใจแล้วสลัดกันอย่างเต็มเหนียวนั่นนี่ละอำนาจของธรรมเหนือกว่าเหนืออย่างนี้เองไม่เหนือกว่าตัดไม่ได้นะสิ่งเหล่านี้ไม่ว่าสิ่งใดก็ตามแต่เรายกอันนี้เป็นซึ่งเป็นอารมณ์รุนแรงมากมาแสดงว่าเป็นสิ่งที่ตัดยากมากแล้วไม่เห็นโทษของมันอย่างง่ายดาย
ต่อเมื่อสติปัญญาศรัทธาความเพียรของเราหมุนเข้าไปหมุนเข้าไปเห็นเหตุเห็นผลทุกสิ่งทุกอย่างแล้วโทษที่มันเต็มอยู่ภายในตัวของมันแต่ก่อนที่เราไม่เห็นนั้นได้เห็นขึ้นมาเป็นลำดับลำดาจนกระทั่งเห็นโทษของมันล้วนๆที่นี่คุณจนไม่ปรากฏเลยมีแต่โทษมีแต่โทษนั่นแหละจิตที่หมุนติ้วติ้วในขั้นนี้ก็เป็นอัตโนมัติของจิตเรียกจะเรียกว่าภาวนาบัญญัติปัญญาหรืออัตโนมัติของสติปัญญาก็ไม่ผิดไม่ถึงขนาดนั้นไม่ทันกันทั้งหมุนติ้วติ้วติ้วทั้งวันทั้งคืนจนกระทั่งได้ขาดสะบั้นหาเงื่อนต่อกันไม่ได้แล้วเป็นที่ประจักษ์กับหัวใจแล้วทีนี้เป็นยังไงความกดความทวงห่วงใยทั้งหลายซึ่งเป็นธรรมชาติอันนี้พาให้สร้างภาระขึ้นอย่างหนักอย่างทรมานนั้นเป็นยังไงเขานี่ก็ดีดผึ่งเลยจริงว่าเป็นเหมือนสำลีเบาวิวหวิวอ๋อเป็นธรรมชาตินี้เองมีธรรมชาตินี้เท่านั้นที่เป็นเจ้าหน้าเจ้าตาเจ้าอำนาจวาสนาทำให้จิตดวงนี้ได้หมุนติ้วจนทั้งสัตว์ทั้งหลายเสียเนื้อเสียตัวจมลงไปในนรกก็มากมายเพราะมันอันนี้เองเป็นผู้บีบบังคับเป็นผู้ให้ทำเป็นผู้ให้แสวงหาโดยแม้คำนึงถึงทางผิดทางถูกดีชั่วประการใดเพราะมันรุนแรงเกินกว่าที่เราจะนำเรื่องต่างๆมาคิดแล้วค่อยทำลงไปเลือกเฟ้นแล้วค่อยทำลงไปเพราะอันนี้รุนแรงมากกว่ามันจึงทำให้ทะลำไปได้หมดทำได้หมดเพราะอันนี้ขาดสะบั้นลงไปแล้วปัญญาขั้นนั้นก็ยิ่งละเอียดกว่านี้อีกมันก็ยิ่งเห็นได้ชัดแล้วเบาหวิวหวิวนี่แหละพระอนาคามีที่ท่านพ้นนี่แล้วท่านไม่กลับมาที่กลับมาก็คือสิ่งดึงดูดอันนี้แหละเมื่อหมดอันนี้แล้วก็เรียกว่าหมดสิ่งดึงดูดที่จะให้กลับมาอีกไม่มีแล้วจึงเบาหวิวหมุนตัวขึ้นไปโดยหลักธรรมชาติของจิตในขั้นหมดความห่วงใยกับสิ่งทั้งหลายแล้วแล้วก็ก้าวเดินโดยอัตโนมัติของตนคือเป็นจิตอัตโนมัติในทางความเพียรอยู่ในนั้นเสร็จยิ่งมีชีวิตอยู่ก็ยิ่งได้เร่งความภาคเพียรเต็มเม็ดเต็มหน่วยแม้จะสิ้นชีวิตไปแล้วก็ตามธรรมชาตินั้นก็เป็นอัตโนมัติของตัวเองเป็นแต่เพียงว่าช้าให้เป็นไปตามหลักธรรมชาติของจิตเท่านั้นเองถ้ามีชีวิตอยู่หมุนได้เร่งได้พินิจพิจารณาได้เป็นความเพียรได้อย่างชัดเจนที่จะให้เร็วขึ้นเร็วขึ้นแต่เมื่อสิ้นไปแล้วก็ธรรมชาตินั้นก็ทำงานของตัวเองหมุนไปโดยลำดับลำดาจนกระทั่งหมดเชื้อที่จะทำให้หมุนนั่นแหละที่ว่าเชื้อที่จะทำให้เกิดอะไรต่อไปอีกนั้นมันไม่อยากจะพูดทั้งหมดเชื้อที่ทำให้หมุนว่างั้นหมุนก็หมุนเกิดหมุนตายนั่นแหละแต่จิตขั้นนี้นั้นไม่ได้ไปเกิดไปตายในที่ทั่วไปอย่างมากที่ว่าไปเกิดในสุทธวาสเอาพูดว่าเกิดก็เกิดในสุทธวาส5ชั้นนั้นเสียอวิหาอัตปาสุทัสสาตุสสีเข้าไปตรงนั้นเข้าไปจุดนั้นแล้วก็หมุนตัวเรื่อยเรื่อยแล้วข้ามไปจากชั้นนี้ไปชั้นนั้นชั้นนั้นถึงอกนิฐาเนี่ยนี่ขั้นจะสุดยอดแล้วสุดของกิเลสของสมมุติไปถึงจุดนั้นแล้วก็หมดเหตุหมดปัจจัยไม่มีอะไรสืบต่อกันแล้วก็ดีดผึงท่านว่านิพพานนั่นนี่ละกิจผู้ปฏิบัติเท่านั้นจะรู้อย่างนี้ไม่ปฏิบัติไม่รู้พระพุทธเจ้าทรงแสดงไว้มากน้อยเพียงไรถ้ามีแต่ความจดความจำเฉยๆมันก็ไม่ได้เรื่องใดราวเหมือนเราเหมือนท่านท่านเหมือนเราเรียนไปเท่าไหร่ก็งูปลาปลามีแต่ความสงสัยสนเถทั้งบาปทั้งบุญทั้งคุณทั้งโทษทั้งนรกสวรรค์ตลอดนิพพานมีแต่ความจำได้จากตำรับตำรานี้ไปเป็นข้าศึกต่อตนเสียหมดหาสิ่งที่ปรากฏเป็นสาระสำคัญภายในจิตใจไม่มีเลยนั่นจะว่าไงเพราะฉะนั้นท่านจึงสอนให้ปฏิบัติปริยัติคือการศึกษาเราเรียนมาแล้วก็เหมือนกันกับว่าแบบแปลนแผนผังที่จะปลูกบ้านสร้างเรือนเป็นรูปเป็นร่างขึ้นมาเพราะการก่อสร้างนั่นเรียกว่าพ
ภาคปฏิบัติเอาแปลนออกมากลางแล้วก็ดูแปลนสร้างตามแปลนนั้นก็สำเร็จเป็นบ้านเป็นเรือนหลังเล็กหลังใหญ่ก็แล้วแต่แปลนบ่งบอกนี่เราปฏิบัติมาก็เหมือนกันท่านว่าความสงบเย็นใจถ้าไม่ปฏิบัติหาความสงบไม่ได้ลำพังความจำฟุ้งตลอดเวลาเช่นเดียวกับคนไม่ได้ศึกษาเล่าเรียนนี่แหละจึงต้องใช้ภาคปฏิบัติภาวนาเช่นเรากำหนดบริกรรมพุทโธพุทโธนี้เรียกว่าภาคปฏิบัติแล้วกำหนดพุทโธธัมโมสังโฆบทใดก็ตามหรือกำหนดอนาปานสติให้รู้ลมหายใจเข้าหายใจออกอยู่โดยเฉพาะประหนึ่งว่าโลกนี้ไม่มีอะไรมีแต่ลมกับความรู้สัมผัสสัมพันธ์กันเท่านั้นอย่างนี้ก็ได้นี่เรียกว่าภาวนาคือภาคปฏิบัติแล้วอาการของจิตกับอารมณ์นั้นมีความสัมผัสสัมพันธ์กันมากน้อยและผลปรากฏขึ้นมาอย่างไรผู้ปฏิบัติผู้ภาวนานั่นแหละจะเป็นผู้รับทราบในผลงานของตนเมื่อจิตสงบลงไปตัวเองก็รู้นั่นแหละคำว่าจิตสงบนั่นแหละคือผลงานปรากฏขึ้นแล้วท่านว่าสมาธิความสงบหรือสมาธิความจิตตั้งมั่นในตำรับตำราก็เวลามาสงบมาตั้งมั่นก็มาตั้งมั่นที่ใจของเราเองอันนั้นเป็นชื่อในตำรับตำราเป็นชื่อตัวจริงแท้มาเป็นที่ใจของเราผู้ปฏิบัตินี่แหละท่านจึงสอนให้ปฏิบัตินี่จิตสงบมากน้อยก็เด่นขึ้นภายในตัวของเราด้วยแล้วเราเป็นเจ้าของของสมบัติคือความสงบนี้ด้วยเป็นเจ้าของสมบัติของสมาธินี้ด้วยท่านสอนทางด้านปัญญาก็พิจารณาแยกแยะส่วนต่างๆให้เห็นตามหลักความจริงของมันซึ่งเป็นความจริงอยู่แล้วหลายครั้งหลายหนหลายตลบทบทวนจนเป็นที่เข้าใจในเรื่องอนิจจังก็ดีทุกขังก็ดีอนัตตาก็ดีอสุภะอสุภังความไม่สวยไม่งามความเป็นปฏิกูลโสโครกในร่างของมนุษย์และสัตว์ทั้งหลายก็ดีก็เป็นความจริงอยู่แล้วเป็นแต่เพียงว่าจิตของเราฝืนความจริงออกไปเสกสรรปั้นยอไปตามเรื่องความหลอกลวงของกิเลสว่าเป็นของสวยของงามว่าเป็นของกีรังถาวรต่างหากมันจึงทำให้เราเกิดความฟุ้งเฟ้อเหิมโดยไม่รู้เนื้อรู้ตัวแล้วก็กว้านเอาทุกข์เข้ามาเผาหล่นตนเองเมื่อใช้ปัญญาพินิจพิจารณาตามหลักความจริงนี้แล้วหลายครั้งหลายหนก็จะทราบความจริงเข้าไปโดยลำดับแล้วค่อยปล่อยวางกันไปปล่อยวางกันไปนั่นแหละเรียกว่าปัญญาเมื่อปล่อยวางกันไปจิตมีความสว่างกระจ่างแจ้งขนาดไหนเพราะเป็นผลของปัญญาที่เบิกกว้างออกไปเบิกกว้างแล้วออกไปก็เป็นสมบัติของเราเป็นสมบัติของเรารู้ประจักษ์ในใจของเราเป็นสมบัติของเรานี่ท่านเรียกว่าความจริงทั้งปรากฏขึ้นในตนเป็นสันทิฏฐิโกรู้เองเห็นเองของผู้ปฏิบัติด้วยทั้งเป็นสมบัติของเราผู้ปฏิบัตินั้นด้วยจนกระทั่งสติปัญญามีความแก่กล้าสามารถสังหารได้หมดขึ้นชื่อว่ากิเลสอาสวะประเภทต่างๆจนกระทั่งถึงอวิชชาปัจจยาหรือราคะตัณหาแล้วก้าวเข้าสู่อวิชชาและพังทลายไปหมดไม่มีสิ่งใดเหลือแล้วจิตดวงนั้นเป็นจิตที่บริสุทธิ์พุทโธไม่ใช่จิตที่ดับศูนย์เป็นจิตที่บริสุทธิ์พุทโธปรากฏขึ้นเป็นสมบัติของเจ้าของถ้าเทียบอย่างทุกวันนี้เขาเรียกว่า 100% เป็นสมบัติของเจ้าของโดยสมบูรณ์ทีนี้หมดแล้วเรื่องความกังวลในการเกิดการตายก่อนการท่องเที่ยวในวัฏสงสารเป็นอันว่ายุติกันลงในจิตที่บริสุทธิ์เพราะความชำระซักพอกได้โดยสมบูรณ์แล้วนั่นแหละนี่พระพุทธเจ้าท่านตรัสรู้ธรรมท่านตรัสอย่างนี้บรรดาพระสงฆ์สาวกทั้งหลายที่ปฏิบัติตามแนวทางของศาสดาก็บรรลุธรรมหรือตรัสรู้ธรรมอย่างนี้เป็นผู้หลุดพ้นแล้วโดยสิ้นเชิงหลุดพ้นที่หัวใจนี่แหละคือสมบัติอันล้นค่าของท่านที่เป็นความจริงและเกิดขึ้นมาจากภาคปฏิบัติไม่ใช่เกิดขึ้นมาจากภาคอื่นใดแล้วปัจจุบันนี้มีไหมธรรมที่เป็นเครื่องซักฟอกทางก้าวเดินเพื่อมรรคผลนิพพานก็อริยสัจ4เป็นหลักฐานอันสำคัญมากภาคปฏิบัติเราดำเนินไปตั้งแต่สมาธิภาวนานี่แหละเป็นทางก้าวเดินเพื่อความสงบสุขและเพื่อความรู้แจ้งเห็นจริงในธรรมทั้งหลายจนกระทั่งถึงวิมุตติหลุดพ้นไม่นอกเหนือไปจากธรรมที่กล่าวนี้แล้วเลยแม้พระพุทธเจ้าจะปรินิพพานไปแล้วสวากขธรรมที่ตรัสให้ชอบแล้วก็ชอบอยู่โดยสมบูรณ์ไม่มีอะไรบกพร่องไปตามองค์ศาสดาที่นิพพานนั่นเลยเราจึงควรจะตั้งหนักใจให้
หนักแน่นในข้อวัดปฏิบัติของเราอย่าให้เหินห่างจิตใจกับสติด้วยการพินิจพิจารณาเช่นบริกรรมพุทโธไปไหนให้มันติดแนบอยู่กับพุทโธให้มีความรู้อยู่กับพุทโธความรู้เหล่านั้นที่เราเคยสัมผัสสัมพันธ์กับรูปเสียงกลิ่นรสเครื่องสัมผัสทั่วโลกดินแดนมันก็เป็นความรู้ที่ยุแย่ก่อควรทั้งนั้นส่วนมากไม่ได้เป็นความรู้ที่เป็นผลเป็นประโยชน์อะไรมากนักเราก็เคยคิดมามากแล้วเวลานี้เราจะคิดถึงเรื่องอัดเรื่องทำเพื่อเป็นสาระคุณแก่ใจของเราเพื่อรักษาใจของเราแต่ก่อนเราปล่อยใจของเรามากมายไม่มีคำว่ารักษาใจมีแต่การปล่อยใจปล่อยเนื้อปล่อยตัวไปโดยลำดับประหนึ่งว่าไม่มีทวีปอยู่ไม่มีโลกอยู่มันไปไกลแสนไกลแล้วหาความสุขที่ไหนได้จากความคิดเหล่านั้นเลยนอกจากไปคว้าเอาความทุกข์มาเผาหล่นเจ้าของเท่านั้นบัดนี้เราจะสั่งสมอารมณ์แห่งธรรมเข้าสู่ใจมีพุทโธหรืออนามาปานสติเป็นต้นและอบรมจิตใจของเราให้อยู่ในกรอบอันนี้บังคับให้อยู่ในนี้แล้วเป็นยังไงที่นี่ใจจะสร้างทุกข์หรือสร้างสุขขึ้นมาเราจะได้เห็นได้อย่างชัดเมื่ออารมณ์แห่งธรรมเข้าสู่จิตใจแล้วใจต้องสร้างความสุขเพราะการอบรมก็คืออบรมเพื่อความสุขจะได้ปรากฏขึ้นในจิตใจของเราจิตสงบเย็นก็จะเห็นประจักษ์ตัวจิตมีความสว่างกระจ่างแจ้งมากน้อยเพียงไรจะได้เห็นประจักษ์ภายในจิตใจของตัวเราเองเพราะธรรมะบุญเจ้าไม่ใช่ตุ๊กตาเครื่องเล่นของเด็กพอที่จะหลอกไปว่าตายแล้วไปจะไปสวรรค์นะไปนิพพานให้ทำบุญให้ทานรักษาศีลเพียงไปเปิบเปล่าๆอย่างนั้นท่านสอนให้ทำจริงให้ทำจริงทุกอย่างไม่ว่าการให้ทานไม่ว่าการรักษาศีลไม่ว่าการภาวนาท่านสอนให้จริงจังทุกอย่างทำให้จริงทุกอย่างผลจะปรากฏตามที่ท่านสอนไว้แล้วนั่นแหละจะไม่เป็นอย่างอื่นฉะนั้นขอให้ทุกท่านตั้งอกตั้งใจประพฤติปฏิบัติมีเวลานี้ครูบาอาจารย์ก็ยิ่งล่วงลับไปหาใครที่จะแนะนำสั่งสอนข้ออัดข้อทำให้เป็นที่แน่ใจตายใจในทางด้านปฏิบัติจิตตภาวนานี้จะไม่มีแล้วนะจะหมดไปสุดท้ายก็มีแต่ลมๆแรงๆแล้วก็ลือทางโน้นลือทางนี้ลือไปทางไหนมีแต่เรื่องขลังทางโน้นขลังทางนี้ซึ่งเป็นเรื่องติระฉานวิชาหาความเป็นธรรมไม่ได้อันนี้มีมากเวลานี้เพราะฉะนั้นเวลาเขาเจอพระเขาถามกันเขาจึงว่าองค์นี้เก่งทางไหนดีทางไหนขลังทางไหนแม้แต่เราไปกรุงเทพก็เหมือนกันมีคนมาเคารพนับถือมากๆใส่บาตรมากมายไก่ของลังที่ว่ามานี้นั้นดีทางไหนดีทางไหนนั่นสิฟังสิเพราะมันเคยจนเลยเถิดมาแล้วมันจึงไม่ทราบว่าศาสนาแท้คืออะไรธรรมแท้คืออะไรพระแท้คืออะไรมันไม่รู้สิก็เห็นแต่อย่างนั้นเขาเหมือนเราเหมือนเขาพระเองก็เป็นอย่างที่ว่าไม่ได้ตำหนิติเตียนความมันเป็นยังไงก็ว่าตามหลักความจริงเพื่อให้ความเป็นธรรมนั่นเองต่อความจริงทั้งหลายมันเป็นอย่างนั้นเดี๋ยวนี้เห็นพระเรื่องของพระก็มีแต่เรื่องขังๆแบบนั้นลือทั้งนู้นลือทั้งนี้ลือแบบลมๆแรงๆหาสาระไม่ได้ให้มันล่ำลืออยู่ภายในหัวใจนี่สินี่จึงว่าเป็นพระแท้พระของพุทธเจ้าสุปฏิปันโนอุทุญาญาสามิกิปันโนเป็นผู้ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบตรงแนวต่อหลักธรรมหลักวินัยเป็นผู้ปฏิบัติเพื่อมรรคผลนิพพานจริงๆปฏิบัติธรรมสมควรแก่ธรรมน่ากราบไหว้บูชาแล้วสำเร็จมรรคผลนิพพานขึ้นมาท่านเรียกว่าปุญญเขตตังโลกัสสะเป็นเนื้อหนาบุญของโลกโดยสมบูรณ์ท่านเป็นที่หัวใจด้วยการปฏิบัติของท่านได้เห็นมรรคเห็นผลทรงไว้ซึ่งมรรคผลนิพพานเต็มหัวใจนี่คือพระของพระพุทธเจ้าแท้เป็นอย่างนี้ไม่ใช่พระที่ดีด้วยเสกนั่นเป่านี่คาถานั่นดูดวงชาตาราศีไปอย่างนั้นอันนี้มันเป็นเรื่องดิริชาวิชามันแอบเข้ามาหรือพูดง่ายๆก็เป็นเรื่องของกิเลสมันมาตีตลาดในหัวใจพระในกิริยาของพระในตัวของพระก็ไม่เห็นผิดเพราะกิเลสมันละเอียดมากมันเข้าตีตลาดได้หมดมีงานมีการที่ไหนที่ไหนกิเลสจะเข้าไปตีตลาดเข้าไปตีตลาดเพื่อเงินเพื่อทองเพื่อข้าวเพื่อของส่วนเพื่ออัตถะธรรมไม่สนใจนี่เวลานี้ธรรมะเรื่องศาสนากำลังกลายเป็นโลกไปชาวพุทธของเรานี่แหละเป็นผู้ทำลายศาสนาชาวพุทธจะเป็นใครพุทธบริษัทคือภิกษุสามเณรอุบาสกอุบาสิกานี่พวกนี้แหละเป็นพวกทำลายศาสนาแล้วยังเคลิ้มอยู่ยังปลื้มอกปลื้มใจว่าเราถือศาสนาพุทธถือศาสนาพุทธไม่ทราบว่าถือแบบไหนนี่สิเพราะไม่มีผู้แนะนำสั่งสอนเขาเหมือนเราเหมือนเขาท่านเหมือนเราเหมือนท่านจะไปตำหนิใครก็ตำหนิไม่ลงเพราะมันเป็นมาอย่างนี้เนี่ยที่ว่าศาสนาเสื่อมมันเสื่อมอย่างนี้เองจะเสื่อมที่ตรงไหน
เสื่อมที่หัวใจแล้วก็เสื่อมกิริยามารยาทการแสดงออกส่วนธรรมแท้ไม่เสื่อมคนนั้นที่เสื่อมจากธรรมผู้ปฏิบัติผู้นับถือศาสนาและเสื่อมจากธรรมกิริยาแห่งการปฏิบัติธรรมไม่ค่อยมีและไม่มีนั้นจึงได้เสื่อมศาสนาก็เพียงเป็นโล่บางหน้าโก้โก้ไปอย่างนั้นแหละนี่จึงน่าทุเรศมากมายนะแม้งั้นเพียงอย่างเมืองไทยเรานี่เป็นชาวพุทธเป็นยังไงถึงก็ต้องกัดต้องฉีดกันซะจนแหลกจนเหลวไปหมดเป็นยังไงพุทธศาสนาทำกันได้ลงคอแล้วหรือพิจารณาสิคนมีอาจมีธรรมจะต้องพิจารณาไก่ตองให้เรียบร้อยทุกสิ่งทุกอย่างนี่ไม่ว่ากิจใดการใดงานใดมีแต่เรื่องรีดเรื่องไถเรื่องคดเรื่องโกงโอ้เรื่องปิ้นป้อนหลอกลวงไม่มีใครเกินมนุษย์ชาวพุทธเราที่เป็นเวลานี้ด้วยคำมาอ้างว่าชาวพุทธชาวพุทธมันเป็นชาวผีก็ไม่รู้เราไม่ได้พิจารณาบ้างหรือเป็นยังไงมันเป็นผีเป็นอะไรพุงก็ไม่ได้เห็นตัวแล้วนั่งหนาแต่ความโลภมันทำไมมันถึงโลภมากนักหนาจนกระทั่งจะไม่มีป่าช้าเผาคนประเภทนั้นมันลืมเนื้อลืมตัวถึงขนาดนั้นนี่ที่เป็นหน้าทุเรศเอาเหลือเกินตามีหูมีไปไหนมันก็ต้องได้เห็นได้ยินได้ฟังใจมันคิดหมุนติ้วตื้ออยู่มันพูดให้มันเต็มปากนี่แหละมันหยุดเมื่อไรใจพิจารณาตามเหตุตามผลเรื่องสภาวะธรรมที่เป็นอยู่รอบด้านไปไหนเห็นคนเห็นอะไรก็ตามไม่ว่าสัตว์ว่าบุคคลว่าหญิงว่าชายกิริยามารยาทที่แสดงออกไหนมันจะประกาศตัวของมันออกมาให้เห็นชัดเจนชัดเจนว่าดีหรือชั่วผิดหรือถูกบอกที่ประกาศอยู่ตลอดเวลาแล้วนี้ศาสนาคืออะไรมันหันหน้าให้ศาสนาเมื่อไหร่มันมีแต่หันหลังให้ศาสนาแล้วหันหน้าลงในนรกอเวจีมันรู้ตัวเมื่อไหร่มนุษย์เราแล้วก็ว่าตัวเฉลียวฉลาดมันฉลาดอะไรฉลาดขนแต่ฟืนแต่ไฟขนแต่ความไม่สงบสุขมาเข้าบ้านเข้าเมืองเข้าสู่ตัวของเราเป็นคนฉลาดหรือคนแบบนั้นคนฉลาดต้องรู้จักวิธีรักษาตัวป้องกันตัวสิและทำความให้สงบร่มเย็นให้แก่ตัวและให้สังคมทั่วไปให้เกิดประโยชน์ทั่วกันไปนั่นจึงเรียกเป็นคนฉลาดโดยอัดด้วยธรรมการแสดงธรรมก็เห็นว่าพอสมควรจึงขอยุติเพียงเท่านี้เอาละพอ

คำว่าธรรมหมายถึงสิ่งที่ดีและถูกต้องเป็นแบบฉบับของสิ่งทั่วไปท่านเรียกว่าธรรมสภาพของธรรมคือความเที่ยงตรงผู้มีธรรมจึงเป็นผู้เที่ยงตรงมีความคิดที่ถูกธรรมเป็นความคิดที่ตรงการกระทำและพูดทุกอาการของความเคลื่อนไหวเป็นไปด้วยความถูกต้องความถูกต้องนี่แหละเป็นแบบฉบับของผู้ปฏิบัติจะได้รับผลเป็นที่พึงพอใจโลกถ้าไม่มีธรรมเป็นแบบฉบับแล้วจะไม่มีส่วนใดที่จะทำให้โลกได้รับความเจริญรุ่งเรืองและมีความสุขได้เลยแต่คำว่าธรรมนั้นไม่จำเป็นจะต้องเขียนเป็นตัวหนังสือ

แนวทางแห่งความประพฤติไม่ว่าทางโลกไม่ว่าทางธรรมก็เพราะว่าใจของเราไม่มีขอบเขตความประพฤติของเราไม่มีประมาณถ้าไม่มีธรรมเป็นแบบฉบับเหมือนกับเส้นบรรทัดแล้วจะหาความแน่นอนและความยุติลงไม่ได้ฉะนั้นธรรมจึงเป็นสิ่งจำเป็นที่โลกจะต้องหมุนตัวเข้าหาเสมอใครจะถือศาสนาใดๆก็ตามจุดที่มุ่งหวังก็คือเพื่อความเจริญของตนและส่วนรวมสิ่งที่ผู้ปฏิบัติได้รับผลตามความมุ่งหมายนั้นต้องเกิดขึ้นจากหลักธรรมคือการปฏิบัติของผู้นั้นถูกต้องตามหลักธรรมทั้งฝ่ายเหตุคือการดำเนินทั้งผลคือสิ่งที่ได้รับเป็นที่พึงพอใจนี่ท่านเรียกว่าหลักธรรมเป็นเสมอผู้ไม่ได้ปฏิบัติและไม่สามารถจะรู้หลักธรรมตามความจริงของธรรมแล้วจะปฏิบัติต่อตนเองก็ไม่สม่ำเสมอและถูกต้องจะปฏิบัติต่อสิ่งเกี่ยวข้องก็ไม่สม่ำเสมอและถูกต้องแม้จะเกี่ยวกับหมู่เพื่อนด้วยกันก็ไม่ถูกต้องเพราะจากหลักธรรมแบบฉบับตามธรรมดาของใจจะต้องคิดไปโดยไม่มีประมาณสิ่งใดที่ตนชอบใจใจชอบจะคิดสิ่งนั้นให้มากและอยากจะให้เป็นไปตามใจหวังของตนแม้คนอื่นก็จะให้เป็นไปตามใจของตนสิ่งอื่นก็จะให้เป็นไปตามใจเมื่อเป็นเช่นนั้นสิ่งที่จะได้รับเป็นเครื่องสนองตอบแทนตามใจที่ไม่มีขอบเขตจึงไม่ค่อยจะสมความมุ่งหมายปรารถนานอกจากนั้นยังกลายเป็นความเดือดร้อนแก่ตนอีกด้วยนี่คือการปฏิบัติตัวเองไม่ได้เข้าในกรอบแห่งหลักธรรมซึ่งเป็นของแน่นอนถูกปฏิบัติจึงควรคำนึงถึงหลักธรรมคือความถูกต้องเสมออย่ามองดูตนให้มากกว่าความถูกต้องและอย่ามองดูคนอื่นให้เลยขอบเขตแห่งความถูกต้องมองหน้าที่การงานก็เพื่อความถูกต้องถ้าหากว่ามองตนให้ผิดจากความถูกต้องมองคนอื่นให้ผิดจากหลักแห่งความถูกต้องมองดูหน้าที่การงานที่ตนจัดตนทำอยู่นั้นก็เป็นไปในลักษณะเดียวกันแล้วผลจะไม่เป็นที่ถูกต้องและเป็นที่เย็นใจได้เลยเพราะสิ่งที่จะนำมาแห่งความเย็นอกเย็นใจย่อมเกิดขึ้นจากหลักธรรมคือความถูกต้องเนื่องมาจากการปฏิบัติของตนแต่ละรายละรายมุ่งเข้าสู่ความถูกต้องผลจึงเป็นขึ้นมาด้วยความภาคภูมิใจการปฏิบัติเบื้องต้นสำหรับผู้ที่ก้าวเข้ามาสู่วงแห่งพระศาสนาเฉพาะอย่างยิ่งคือพวกนักบวชย่อมมีจุดมุ่งหมายต่อธรรมเป็นเรื่องสำคัญมากกว่าสิ่งใดๆในตัวของเราแม้แต่จิตใจก็ต้องน้อมเข้าถวายธรรมะของพระพุทธเจ้าคือเป็นเสียงเท้ารองรับพระธรรมทุกบททุกบาทเพื่อความถูกต้องเสมอไปนี่คือหลักความอยู่เย็นเป็นสุขในตัวเองด้วยในท่านผู้เกี่ยวข้องกับเราจะมีจำนวนมากหรือน้อยด้วยตลอดทั่วไปในวงกว้างยอมถือหลักธรรมเป็นของสำคัญจิตที่เป็นไปเพื่อความสงบเยือกเย็นไม่ได้ก็เนื่องจากจิตเดินข้ามขอบเขตแห่งความพอดีของธรรมหรือความถูกต้องที่เรียกว่าธรรมผลที่จะแสดงขึ้นภายในใจจึงเป็นไปเพื่อความรุ่ง

ไม่สมประสงค์ที่ตนคิดไว้เราภาวนาตั้งใจจะให้มีความสงบเยือกเย็นเป็นสุขภายในตนทำไมจึงกลายเป็นความรุ่มร้อนขึ้นมาภายในใจนี่ก็เพราะเหตุที่จะยังขนเช่นนั้นให้เกิดขึ้นเขาดำเนินตัวอยู่ตลอดเวลาภายในใจของบุคคลผู้ภาวนาผู้นั้นจิตที่เราคิดไว้ว่าตนอบรมจิตใจหรือภาวนานี่เพียงเป็นเพียงขณะหนึ่งของจิตที่คิดขึ้นเท่านั้นแต่การดำเนินแห่งเข็มทิศของธรรมชาติอันหนึ่งซึ่งเขาเคยฝังอยู่ภายในใจของเรามาเป็นเวลานานนั้นไม่ได้ฟังเสียงบุคคลผู้มีความคิดว่าตนจะนั่งภาวนาในขณะนี้เลยแต่เขาดำเนินไปตามเข็มทิศของเขาซึ่งเคยสั่งสมมาทางเดินของธรรมชาตินี้ไม่ได้มีสถานีที่จอดและเหมือนกันกับสถานีรถเดินรถไปแต่ก้าวไปอยู่เสมอเช่นนั้นทั้งกลางวันกลางคืนแม้แต่หลับก็ยังต้องทำกุยหมายผ้าทางเอาไว้เสมอหากจะไม่ลงมือทำได้ตามความชอบใจในเวลาหลับก็ดีธรรมชาตินี้แหละที่เป็นธาตุศึกต่อการอบรมจิตใจของพวกเราไม่ให้เป็นไปได้เพื่อความเยือกเย็นตามที่ตนมุ่งหวังเนื่องจากทางสายที่เป็นข้าศึกของธรรมะนี้ได้เดินตัดหน้าตัดหลังกีดขวางทางเดินของธรรมอยู่เสมอธรรมจึงหาทางก้าวเดินไม่ได้เมื่อเป็นเช่นนั้นความสงบเยือกเย็นภายในใจที่จะเกิดขึ้นจากการบำเพ็ญที่ถูกต้องจึงไม่ปรากฏให้ผู้บำเพ็ญได้รับเสวยผลเนื่องจากการบำเพ็ญของตนนั้นได้ล่วงไหลไปตามทางสายของสิ่งที่เป็นข้าศึกเสียตลอดทั้งวันทั้งคืนโดยเจ้าตัวไม่รู้สึกฉะนั้นผู้ปฏิบัติจึงควรจะทราบทั้งทางผิดและทางถูกของใจทางผิดก็คือตามธรรมดาของจิตยอมจะคิดไปทางต่ำเสมอคือทางเพื่อผูกมัดตนเองให้เป็นผลเดือดร้อนภายในใจได้ทุกโอกาสและสถานที่มีเป็นทางที่ขีดขวางทางเดินของธรรมจึงควรทราบไว้เสมอแต่ทางเป็นที่เดินของธรรมะนั้นรู้สึกจะเป็นทางที่รกรุงรังมากเนื่องจากไม่ค่อยจะมีใครเดินกันและชอบเดินกันจิตที่จะคิดไปทางด้านธรรมะมีชั่วขณะหนึ่งสองขณะเท่านั้นแต่จิตที่คิดเป็นให้เป็นไปเพื่อเป็นข้าศึกต่อตนเองเสียเองนั้นรู้สึกจะเปิดไว้ตลอดสายทั้งกลางวันกลางคืนเดินเดินนั่งนอนด้วยเมื่อเป็นเช่นนั้นผลที่จะพึงได้รับตามความมุ่งหมายของใจเองไม่ค่อยจะปรากฏฉะนั้นเพื่อความแน่นอนในผลที่ตนมุ่งหวังโปรดได้คำนึงถึงปฏิปทาเครื่องดำเนินของใจให้เป็นไปเพื่ออัดเพื่อทำโดยถูกต้องและพยายามกีดกันทางสายที่จิตได้เคยเดินมาตลอดเวลาโดยไม่เป็นประโยชน์อะไรแก่เจ้าตัวนอกจากจะทำตัวเองให้เป็นข้าศึกต่อตัวเองเสียด้วยซ้ำไม่มีทางอื่นที่จะเป็นไปได้การฝึกหัดดัดใจซึ่งเป็นสิ่งที่เคยคะนองมาเป็นประจำและทุกๆไปจึงเป็นภาระหน้าที่ที่ลำบากอยู่บ้าง
แต่ไม่ใช่เป็นสิ่งที่จะเหลือวิสัยของท่านผู้ใกล้ต่อธรรมคือหลักอันถูกต้องและความสุขความเจริญเพื่อตัวเองจะทำไปไม่ได้หากว่าเป็นสิ่งที่สุดวิสัยของมนุษย์แล้วคำว่าสวัสขาตธรรมที่พระพุทธเจ้าตรัสไว้ชอบแล้วนั้นก็เป็นโมฆะเพราะธรรมะตรัสไม่ชอบแต่สอนคนไม่ชอบตามการตามสมัยตามวัยของบุคคลธรรมะแม้จะตรัสไม่ชอบก็ไม่ชอบเพราะภาชนะที่จะรับไม่สมดุลกันกับธรรมะแต่ในคำว่าสวัสขาตธรรมที่ตรัสไม่ชอบนี้ชอบตามหลักธรรมด้วยเหมาะสำหรับอุปนิสัยของบรรดาคนทุกเพศทุกวัยทุกชาติชั้นวรรณะด้วยจึงสมนามว่าสวัสขาตธรรมพระพุทธเจ้าก่อนจะได้ตรัสรู้และตรัสธรรมะออกมาเป็นสวัสขาตธรรมพระองค์ท่านก็มีการฝ่าฝืนจนสุดวิสัยของเราสามัญชนที่จะดำเนินตามพระองค์ท่านได้มีใครบ้างที่จะกล้าเสียสละตัวเองถึงกับความสลบสลายเมื่อรอดตายแล้วก็ให้เป็นมนุษย์ที่รู้ที่เด่นขึ้นมาอย่างพระพุทธเจ้ายังไม่ค่อยจะปรากฏในประวัติของท่านผู้ใดที่จะสวมรอยพระองค์ท่านได้ไหนเรามาปฏิบัติเพียงวันสองวันเพียงปีสองปีสองปีเราจะให้มีความประเสริฐเลิศโลกยิ่งกว่าครูของเราคือศาสนาเราต้องเป็นลูกศิษย์ของพระพุทธเจ้าทุกๆอาการความเคลื่อนไหวของเรานี่คือว่าศิษย์ที่มีครูการปฏิบัติยากเราก็ต้องยกพระพุทธเจ้ามาเป็นพุทธังสนังคฉามิว่าพระพุทธเจ้าของเรานั้นท่านดำเนินมายากแสนยากยิ่งกว่าเราดำเนินอยู่ในขณะนี้การบำเพ็ญมาเป็นเวลานานไม่มีใครจะนานเหมือนอย่างพระพุทธเจ้าความลำบากไม่มีใครจะเทียบพระพุทธเจ้าได้ความสละเลือดเนื้อชีวิตเพื่อความเป็นพระพุทธเจ้าขึ้นมาสอนโลกไม่มีใครจะสละได้เหมือนอย่างพระองค์ท่านเราทั้งหลายที่นั่งอยู่ด้วยกันหรือมาปฏิบัติด้วยกันไม่มีใครจะกล้าเสียสละตนเองให้เป็นอย่างพระพุทธเจ้านะไหนเราจะถือว่าเราเก่งกว่าครูในทางความภาคความเพียรทำเพียงเล็กน้อยก็ถือว่าตัวได้ทำแต่กิริยาที่ทำเป็นอย่างหนึ่งกิริยาที่คิดให้เสจากหลักธรรมนั้นเป็นอีกอย่างหนึ่งโดยที่เจ้าตัวไม่ได้คำหนึ่งผลที่ปรากฏขึ้นมาก็มันจะเป็นไปตามแบบฉบับแห่งธรรมที่สอนไว้เนื่องจากจิตผู้จะดำเนินตามธรรมเปลี่ยนตัวไปดำเนินทางของที่มีขวากมีหนามเครื่องทิ่มแทงหัวใจเสียโดยมากฉะนั้นผลที่เกิดขึ้นจากความเป็นข้าศึกต่อตนเองจิตจึงหาที่ปรงวางเพื่อความสะดวกเย็นใจไม่ได้นี่คือผลที่เกิดขึ้นจากตัวของตัวเป็นข้าศึกต่อตัวเองโดยเจ้าตัวไม่รู้ฉะนั้นท่านนักปฏิบัติทุกท่านโปรดได้ทราบลงในจุดเดียวกันว่าความเป็นข้าศึกต่อตัวเองก็คือเรื่องของใจเราที่ไม่รู้จักวิธีปฏิบัติต่อตัวเองความเป็นคุณแก่ตนเองก็คือรู้จักวิธีปฏิบัติต่อตนเองให้ถูกต้องตามหลักธรรมของพระพุทธเจ้าหนักก็ยอมรับเบาก็ต้องสู้ถึงไหนถึงกันขอแต่ว่าแนวทางแห่งธรรมท่านสอนไว้อย่างไรวิถีของจิตถ้าไม่สามารถจะดำเนินตามธรรมของพระพุทธเจ้าแล้วก็ชื่อว่าจิตไม่มีครูถ้าจิตที่มีครูต้องดำเนินตามรอยของครูความลำบากพระพุทธเจ้าเป็นครูมาก่อนแล้ววิธีดำเนินปฏิปทาทุกด้านพระพุทธเจ้าเป็นครูมาของพวกเรามาทั้งหมดตลอดความรู้ความฉลาดที่ได้มาจากการดำเนินของพระองค์ท่านก็เป็นครูของพวกเราอีกถ้าเราไม่ถือเอาหลัก
ของพระพุทธเจ้ามาเป็นครูแต่ปล่อยให้เรื่องสิ่งที่เป็นข้าศึกต่อตนเองภายในใจของตัวเป็นครูท่ามสอนชักจูงไปตามที่เคยเป็นมาแล้วเราก็จะต้องเป็นลูกศิษย์ที่ปราศจากครูอยู่ตลอดเวลานอกจากนั้นยังเป็นเทวทัตสังหารตัวเองอีกด้วยพุทธะที่ควรจะรู้ควรฉลาดควรจะฉลาดควรจะผ่านพ้นสิ่งที่เป็นข้าศึกไปได้ด้วยข้อปฏิบัติตามหลักธรรมของพระพุทธเจ้าก็กลายเป็นข้าศึกต่อตนเสียเนื่องจากตัวเองเป็นข้าศึกต่อตนเองด้วยวิธีปฏิบัติให้ผิดพลาดหรือไม่คำนึงถึงความผิดของตนนี่ท่านเรียกว่าเทวทัตที่ฝังอยู่ภายในใจเทวทัตนี้ไม่ได้ไปทำลายพระพุทธเจ้าองค์ไหนแต่มาทำลายพุทธะภายในใจของตนไม่ให้ก้าวพ้นไปจากทุกข์ได้จะเป็นทุกข์ชั้นใดก็ตามไม่สามารถจะผ่านพ้นไปได้เพราะอำนาจของเทวทัตกดขี่บังคับไว้ตลอดสายไม่มีเวลาที่จะทรงวางลงได้ด้วยความถูกต้องเราอย่าคิดเห็นว่าพระพุทธเจ้ากับพระเทวทัตเป็นเวรกันแต่ให้เราถือว่าใจของเรานี้เองเป็นกรรมเป็นเวรต่อตัวของเราจึงไม่สามารถจะก้าวพ้นจากความจากเวรคือเทวทัตตัวกีดขวางและตั้งพันอยู่ในขณะนี้ให้ถึงความรู้ความวิเศษเรียกว่าพุทธะที่บริสุทธิ์ได้อย่างพระพุทธเจ้าถ้าเราได้ย้อนเรื่องภายนอกเข้ามาสู่เรื่องภายในนำเรื่องของคนอื่นเข้ามาเป็นเรื่องของตัวแล้วเราจะมีทางที่จะนาปลดเปลื้องแก้ไขและเราจะมีทางทราบมาในใจของเราก็ย่อมมีส่วนชั่วเหมือนกันชั่วอย่างหยาบอย่างกลางอย่างละเอียดมีอยู่กับใจของเราถ้าเราพอทราบได้เช่นนี้ในขณะเดียวกันเราก็จะมีธรรมะคืออุบายที่จะปลีกตัวของตัวออกจากสิ่งที่ตนเห็นว่าเป็นภัยต่อตนภายในใจดวงเดียวนี้ได้ตามกำลังความสามารถของเรามีวิธีปฏิบัติธรรมะตามแบบครูของเราสอนให้โอปนะอิโกน้อมเข้ามาเพื่อแก้ไขตนเองเสมอไม่เช่นนั้นจะหาทางออกไปไม่ได้คำว่าวัตตะเราอยากเข้าใจว่าดินฟ้าอากาศพระอาทิตย์พระจันทร์และโลกทั้งโลกเป็นวัตตะโปรดไปดูดวงใจที่หมุนรอบตัวอยู่นี้ด้วยความไม่รู้จักประมาณและหาที่ตรงวางตนไม่ได้นี่เองเป็นวัตตะหมุนอยู่เช่นนี้จนหาทางออกทางเข้าไม่ได้หาที่แก้ที่ตดไม่ได้มีแต่ความหมุนเวียนเปลี่ยนแปลงตัวเองอยู่เสมอนั่งอยู่ก็หมุนนอนอยู่ก็หมุนยิ่งกว่ากงจักรในโรงงานซะอีกเพราะนั่นเขามีเวลาปิดงานเป็นวันเสาร์วันอาทิตย์หรือเห็นควรเกิดเวลาแล้วเขาปิดงานเขาได้แต่งานกงจักรภายในใจนี้ติดไม่ลงเข้าในลักษณะที่ว่าก่อไฟแล้วดับไม่ดับนี่เราเปิดไฟขึ้นเผาเราแล้วเราหาอุบายวิธีระงับดับไฟภายในใจของเราไม่ได้จึงมีแต่ความรุ่มร้อนโลกธาตุกว้างแสนกว้างก็มาร้อนอยู่ภายในใจดวงเดียวเมื่อใจมีความคับแคบแล้วไม่มีโลกไหนจะกว้างขวางในโลกนี้อยู่ที่ไหนก็ร้อนไม่มีความสบายจะอยู่ในบ้านในป่าอยู่ในเมืองอยู่ในที่ชุมนุมชนหรืออยู่คนเดียวได้รับทานอิ่มนอนสบายตามสภาพของธาตุขันธ์ก็ตามแต่ใจมีความเลือดร้อนอยู่เสมอเพราะไม่มีวันหักห้ามกงจักรคือความหมุนภายในใจตัวเองได้ฉะนั้นหลักธรรมะทั้งหมดนับตั้งแต่ธรรมะขั้นหยาบกลางและละเอียดเป็นเครื่องมือสำหรับที่จะหักห้ามกงจากภายในใจให้หมุนช้าลงเป็นลำดับจนหยุด
ความหมุนเวียนได้โดยเด็ดขาดดังองค์สมเด็จพระภูมิพระภาคเจ้าเป็นต้นนี่ชื่อว่าท่านผู้ดับคงจักรได้จิตภายในใจถ้าคงจักรนี้ยังมีอยู่ตราบใดจะเป็นส่วนละเอียดก็ตามก็ชื่อว่าหมุนตัวอยู่เพื่อวัฏฏะเช่นนั้นเหมือนกันดังนั้นไม่มีอะไรที่จะดียิ่งกว่าการพยายามระงับดับคงจักรภายในหัวใจของตนได้เสียโดยสิ้นเชิงเรื่องภพเรื่องชาติซึ่งเป็นที่ไหลมาแห่งความทุกข์ความทรมานตั้งแต่ส่วนเล็กน้อยจนถึงมหันตทุกข์จะเป็นสิ่งที่หมดปัญหาลงได้จากใจที่หมดเชื้อภายในตนแล้วคำว่าเทวทัตก็จะหมดปัญหากันลงในขณะที่ใจได้ระงับดับเสียซึ่งธาตุสิทธิ์ภายในตนเองโดยสิ้นเชิงจะเหลือตั้งแต่คำว่าพุทโธหรือพุทธะที่เด่นดวงและบริสุทธิ์อย่างเต็มที่ภายในตนนี่คือพุทโธที่แท้จริงเป็นพุทโธที่ไม่มีความสงสัยต่อเรื่องของตัวเรื่องเกิดมาสักเท่าไรก็เป็นอันว่าสิ้นปัญหาไปแล้วเรื่องตายก็มีปัญหาอันไรเพราะทราบแล้วว่าความผสมขึ้นแห่งธาตุทั้งหลายที่รวมกันเป็นธาตุสี่ดินน้ำลมไฟเป็นเพียงเขาสลายตัวลงไปสู่ธาตุเดิมของเขาเท่านั้นไม่มีอันใดที่จะบกพร่องไปตามธาตุเหล่านี้สลายตัวไปเพราะความบริสุทธิ์เป็นของตนโดยสมบูรณ์แล้วเรื่องภพชาติที่จะก่อกำเนิดเกิดขึ้นในภพใหม่นั้นก็ไม่มีอันใดที่จะเป็นเชื้อให้ก่อกำเนิดเกิดขึ้นได้อีกเนื่องจากเชื้อที่พาให้เป็นมาเป็นไปซึ่งเคยฝังอยู่ภายในจิตอันเป็นเจ้าตัวการได้สิ้นสูญไปโดยสิ้นเชิงแล้วจิตนี้จึงเป็นจิตที่พอตัวเป็นจิตที่บริสุทธิ์คำว่าวิมุตติก็คือความหลุดพ้นจากความหมุนของตนเองนั่นแหละไม่ใช่หลุดพ้นที่ไหนหลุดพ้นจากสิ่งที่เคยเกาะเกี่ยวกับตนเองและเป็นข้าศึกต่อตนเองโดยเจ้าตัวไม่รู้กลายเป็นความรู้ขึ้นมาจากจิตที่เคยลุ่มหลงนี่ท่านเรียกว่าวิมุตติเป็นผลเกิดขึ้นมาจากข้อปฏิบัติคือความขยันหมั่นเพียรหลักธรรมะ4ข้อซึ่งเป็นเครื่องสนับสนุนอย่างเอกได้แก่ฉันทะเป็นผู้พอใจในธรรมะที่จะปฏิบัติเพื่อตนเองทุกแง่ทุกมุมวิริยะมีความขยันหมั่นเพียรต่อการกำจัดสิ่งที่ตนเห็นว่าเป็นภัยทุกระยะไม่เลือกการเวลาไม่เลือกวัยไม่เลือกเพศจิตตะมีใจจดจ่ออยู่เสมอที่จะยังงานชิ้นเอกคือความพ้นจากทุกข์ของตนให้สำเร็จได้ตามใจหวังนิมังสาทางใดจะเป็นไปเพื่อความหลุดพ้นแน่จะยากแสนยากโลกรุงรังสักเท่าไรก็ตามจะพยายามถากถางออกด้วยปัญญาเสมอทำทั้ง4ข้อนี้ตั้งอยู่ในโลกโลกก็มีความเจริญรุ่งเรืองมีความแน่นหนามั่นคงตั้งอยู่ในบุคคลใดบุคคลนั้นไม่อดอยากขาดแคลนสถานที่อยู่อาหารการรับทานเครื่องใช้ไม้สอยไม่อดไม่อยากเพราะอำนาจแห่งฉันทะวิยะจิตตะวิมังสาเป็นเครื่องมือหรือเป็นแม่เหล็กเครื่องดึงดูดสมบัติทั้งหลายเหล่านั้นมาได้ตามใจหวังมีอยู่ในผู้ใคร่ต่อธรรมะก็เป็นผู้มีความสมบูรณ์ด้วยธรรมะศีลก็สมบูรณ์สมาธิก็สมบูรณ์ปัญญาก็สมบูรณ์วิมุตติก็หลุดพ้นได้โดยเด็ดขาดเพราะอำนาจแห่งฉันทะวิริยะจิตตะวิมังสา4ข้อนี้เวลานี้เรากำลังอยู่ในกลางมหาสมุทรทะเลมองไปทางไหนก็ไม่เห็นฝั่งเห็นแดน
ฟังที่ข้ามมาแล้วก็ไม่ทราบว่าไกลแค่ไหนตัวเองไม่สามารถจะมองย้อนหลังไปได้ว่าเคยเกิดมาแล้วกี่ชาติกี่ภพซึ่งเป็นฝั่งเดิมของตนอนาคตข้างหน้าจะเป็นไปได้อีกกี่ภพกี่ชาติจึงจะถึงชาติที่พ้นจากภัยเราก็ไม่สามารถจะกำหนดนับอ่านได้ในภพชาติของเราข้างหน้านู้นนี่จึงเปรียบเหมือนกันกับว่าฝั่งข้างโน้นของมหาสมุทรปัจจุบันก็ไม่ทราบว่าเราจะไปยังไงมายังไงตายจากนี้แล้วเราจะไปเกิดเป็นอะไรที่ไหนจะรับความสุขความทุกข์ความโง่ความฉลาดลำบากลำบนแค่ไหนไม่สามารถจะชั่งตัวของตัวได้จึงเป็นเหมือนอยู่ในกลางมหาสมุทรอาศัยแต่เรือลำเดียวที่ลอยลำอยู่เท่านั้นภายในมหาสมุทรและจะถูกอับปางลงด้วยภัยใดๆก็ไม่ทราบจะด้วยลมหรือด้วยอะไรก็ไม่รู้ถ้าหากเรืออับปางแล้วเราจะไปอาศัยอะไรอัตภาพนี้ก็ต้องยอมจมน้ำไม่มีอะไรเหลือแล้วเท่าที่ยังมีชีวิตอยู่ก็เพราะว่าเรือยังไม่อับปางเทียบกับอัตภาพของเรานี้ยังไม่สลายตัวชีวิตลมหายใจก็ทำหน้าที่ของตนอยู่แต่ก็ทำอยู่ด้วยความไม่รู้ว่าจะไปยังไงมายังไงกันนี่มันเข้าในวัฏฏะวนวนไปวนมาอยู่เข็มทิศทางเดินของผู้จะข้ามจากมหาสมุทรทะเลหลวงนอกจากหลักธรรมะคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าที่แสดงไว้แล้วโดยถูกต้องไม่มีสิ่งใดจะสามารถลื้อฟื้นคนให้พ้นจากมหันตทุกข์คือความเกิดแก่เจ็บตายนี้ไปได้นี่เป็นหลักสำคัญที่เราจะทำความรู้สึกตัวต่อธรรมะของพระพุทธเจ้าโดยไม่เห็นว่าเป็นความลำบากยากเย็นการปฏิบัติธรรมก็เช่นเดียวกับการทำงานซึ่งเป็นกิจประจำวันของเราใครจะทำงานที่ไหนก็ต้องยากลำบากนั้นแต่ก็เพื่อผลรายได้มาสำเร็จความเป็นอยู่ของตนด้วยกันฉะนั้นคนเราจึงอยู่ว่างไม่ได้จะลำบากเพราะการทำงานก็ต้องทำเนื่องจากความจำเป็นของธาตุขันธ์บีบบังคับจะไม่ทำไม่ได้เรื่องงานภายในใจก็โกรธได้เทียบเทียงกับงานภายนอกต้องมีการลำบากเช่นเดียวกันอดข้าวอดปลาจะไม่ลำบากอย่างไรถ้าไม่ลำบากแล้วโลกนี้เขาไม่ต้องทำไร่ทำนากันอดข้าวอดปลาก็สบายแต่นี้ก็เป็นทุกข์อดไม่ได้ต้องตายเรายังพออดได้วันหนึ่งรับเพียงมื้อเดียวเขารับวันหนึ่งสามมือสี่มือเขารับอย่างนั้นเราก็นำแบบฝ่าฝืนอุปสรรคมาได้ทนทุกข์ทรมานเอาได้การรับทานเพียงมือหนึ่งเราก็อยู่ได้เพราะความเคยชินของการอดเสมอเราก็ถือเป็นธรรมดาไปนะนี่การรักษาศีลก็เหมือนกันรักษาเบื้องต้นก็ลำบากถ้ารักษานานๆเข้าก็มีความเคยชินก็สบายไปเหมือนกับงานที่เราเคยทำแล้วก็ค่อยง่ายขึ้นเพราะความเคยชินของการทำงานนั่งสมาธิภาวนาเบื้องต้นก็ต้องเป็นความยากลำบากเหมือนกันเพราะจะเริ่มต้นนั่งสมาธิเท่านั้นเหมือนกันกับจะถูกหามเข้าไปสู่ตะแลงแจงให้เขาประหารชีวิตเริ่มจะนั่งภาวนารีบตั้งนาฬิกาไว้ก่อนแล้วถึงเวลาเท่านั้นเราจะรีบออกเวลานี้เราจะรีบเข้าไม่ได้พูดมีแต่จะรีบออกทั้งๆยังไม่เข้าก็จะรีบออกเห็นเวลาที่จะออกนั้นเป็นเงินเป็นทองแต่เห็นเวลาที่จะเข้านั้นเป็นมูดเป็นคูดไปเสียแล้วมีเบื้องต้นมันต้องเป็นอย่างนั้นเหมือนกันแต่จะยากลำบากเราก็จะเข้าเราจะทำไม่มีใครจะบังคับให้เราทำนอกจากเราจะบังคับตัวเองเพื่อความสุขความเจริญที่ตนมุ่งไว้ทำเอายากก็ทำลำบากก็ทำ
นี่หน้าที่ของผู้ใคร่ต่อธรรมะฉันทะพอใจที่จะนั่งภาวนาวิริยะเพียรพยายามดูวิถีทางเดินของจิตมันจะคิดไปไหนมั่งจิตคิดออกจากเราเราเป็นเจ้าของของใจทำไมจะไม่ทราบความคิดเข้าออกดีชั่วของใจถ้าเราตั้งใจระมัดระวังรักษาอยู่เราต้องรู้จิตตะเอาใจจดจ่อดูเรื่องของตัวที่มังสาไข้ควรดูมันคิดไปทางไหนถูกหรือผิดดีหรือชั่วคิดไปเรื่องอดีตหรืออนาคตคิดโกรธเขาหรือคิดรักเขาชังเขาหรือกับสิ่งใดบ้างคิดไปพิจารณาให้รอบคอบด้วยปัญญาท่านเรียกว่าอิมังสาไตรตรองดูอัตภาพของเราที่เรารักสงวนมากๆนี้จะรักกันไปได้สักกี่วันกี่ปีกี่เดือนแล้วจะละลายลงไปเป็นดินเป็นน้ำเป็นลมเป็นไฟปราศจากความเป็นเราเวลานี้นั่งเฝ้ากันอยู่คำว่าเรากับปรากฏเป็นตัวของเราจริงๆเวลานี้แต่จะเป็นไปได้สักกี่วันกี่ปีกี่เดือนนี่ปัญญาสอดส่องมองลงไปดูตั้งแต่ข้างนอกเข้าไปผิวหนังดูเข้าไปให้ชัดเข้าไปข้างในเท่าไรเราก็จะเห็นได้ชัดว่าเป็นกองอนิจจังทุกขังอนัตตาทั้งนั้นปัญญาสอดส่องมองทะลุลงไปเห็นทุกขึ้นทุกส่วนด้วยความเป็นไตรลักษณ์ประจักษ์กับปัญญาของตนจิตที่เคยหมักหมมจิตที่เคยสั่งสมจิตที่เคยยึดมั่นถือมั่นในสิ่งเหล่านี้ว่าเป็นเราเป็นของเราก็จะทนตัวอยู่ไม่ได้เหมือนกันกับว่าไฟไหม้เรือนแม้จะอยู่ในห้องเรือนของตัวเองเพราะความรักความสงวนบ้านเรือนก็อยู่ไม่ได้จำเป็นต้องรีบออกจากบ้านเรือนทั้งที่รักสงวนอยู่ปล่อยให้ไฟไหม้จะเป็นเท่าเป็นฐานไปตนเองได้เนื้อนอดหรือปลอดภัยไปแล้วเป็นของที่มีคุณค่าดีกว่าที่เราจะยอมตายอยู่ในกองเพลิงเพราะความรักบ้านรักเรือนนั้นนี่ลักษณะนี้ฉันใดใจพยายามถอดถอนตนเองด้วยอำนาจของปัญญาจากกายซึ่งกำลังถูกชราพยาธิอันเป็นเพลิงทั้งกองนี้เผาลนอยู่ทั่วทั้งสกลกายไม่ว่าเบื้องบนเบื้องล่างถอนตัวออกไปได้จากอุปทานความยึดมั่นถือมั่นนี่ท่านมาเป็นยอดดีแต่มันเหลือตั้งแต่กากเมืองเท่านั้นถ้าพญามัจจุราชมันจะได้ก็ให้ได้แต่กากเมืองสมบัติเราขนออกไปหมดความเฉลียวฉลาดคุณงามความดีขอดถอนออกไปได้หมดใจก็ได้เป็นใจที่บริสุทธิ์พุทโธลุกเล็ดลอดออกไปจากอัตภาพร่างกายซึ่งเป็นของปฏิกูลเป็นกองไตรลักษณ์คืออนิจจังทุกขังอนัตตาไม่มีสิ่งใดที่จะเป็นความอะไรอาวรกับสิ่งเหล่านี้เพราะเห็นชัดด้วยปัญญาแล้วว่านี่คือกองธาตุกองขันมาประชุมกันแล้วสลายตัวลงไปไม่มีความเสียดายนี่ปัญญาพิจารณาให้เห็นชัดดังนี้เพียงแต่ได้เห็นร่างกายชัดเจนอย่างนี้แล้วปัญญายังจะไม่ยับยั้งในสิ่งที่ตนยังไม่เห็นแจ้งชัดซึ่งเกี่ยวกับอยู่กับใจดวงเดียวนี้ยังจะแทงทะลุปลุกโปร่งลงไปถึงพวกเวทนาคือความสุขความทุกข์ซึ่งมีอยู่ภายในใจไม่เพียงแต่มีอยู่ภายในขันธ์แยกออกได้หนึ่งกายถอนออกมาได้จากอุปาทานความถือกายว่าเป็นเราเป็นของเราสองแยกออกมาได้จากเวทนาทั้งสุขทั้งทุกข์ทั้งเฉยๆโดยไม่ได้ถือว่าทั้ง3ประเภทนี้เป็นเราเป็นของเราน่ะเรื่องสัญญาสังขารวิญญาณซึ่งมีลักษณะเดียวกันกับสัญญานี้ก็ถอนออกได้โดยไม่ถือสิ่งเหล่านี้ว่าเป็นเราเป็นของเราเช่นเดียวกันความรู้ที่มีอะไรฝังอยู่ภายในเป็นยาพิษอย่างละเอียดที่ท่านให้ชื่อว่าอนิจจาคือความหลงตัวเองนั้นปัญญาก็สอดแทรกแทงทะลุลงได้อีกจนไม่มีอวิชชาตัวใดจะฝืนนอนจมอยู่ภายในใจได้เหมือนอย่างที่เคยเป็นมาถูกปัญญาแทงทะลุปุโปร่งไปหมดสลายตัวลงไปสิ่งที่รู้ว่า
ข้าศึกได้สลายตัวลงไปนั่นคือความบริสุทธิ์หลุดออกมาแล้วจากสิ่งทั้งหลายที่ให้เคยให้ชื่อว่าเป็นขันธ์มาแต่ก่อนคือกองรูปได้แก่ส่วนร่างกายทุกส่วนเวทนาคือความสุขความทุกข์ความเฉยทั้งทางกายและทางใจสัญญาความจดจำได้หมายรู้สังขารความคิดของใจคิดดีคิดชั่วเรียกสังขารทั้งนั้นวิญญาณความรับทราบจากสิ่งที่มาสัมผัสเกี่ยวข้องกับตนนี่คือกองแห่งขันธ์แยกกันได้จากจิตแม้จะเกิดขึ้นจากจิตก็ทราบแต่ว่าเป็นอาการหนึ่งๆที่เกิดขึ้นจากจิตหาได้เป็นจิตไม่มีแยกกันได้อย่างนี้จิตที่เคยถือว่าตนเป็นจิตตนเป็นตนตนเป็นเราเราเป็นจิตก็แยกกันออกได้ด้วยอำนาจของปัญญาจิตในขั้นต้นเป็นจิตสมมติเคลือบแฝงอยู่ด้วยสมมติทั้งส่วนหยาบส่วนกลางส่วนละเอียดเต็มไปหมดในจิตดวงนั้นจิตดวงนั้นแลท่านให้ชื่อว่าจิตตอวิชชาปัญญาได้สอดแทรกนิแทงทะลุออกไปหมดจนไม่มีอะไรเหลือในคำว่าจิตเป็นเราเป็นของเราสิ่งที่เหลือก็คือธรรมชาติที่บริสุทธิ์พุทโธทั้งดวงนี่ไม่ถือว่าพุทโธนี่เป็นเราพุทโธนี่เป็นของเราความบริสุทธิ์นี่เป็นเราความบริสุทธิ์นี่เป็นของเราเราเป็นความบริสุทธิ์ไม่ได้ถืออย่างเหมือนอย่างที่เคยถือในสิ่งอื่นมาเป็นสภาพที่วางตัวเป็นกลางเสมอนี่คือวางจิตได้โดยถูกต้องระหว่างจิตกับจิตจิตที่เป็นสมมุติก็ปล่อยวางได้โดยเด็ดขาดจิตที่เป็นวิมุตติก็รู้เท่ารู้ทันไม่ยึดมั่นถือมั่นในความหลุดพ้นของตนขันธ์ทั้ง5ก็รู้เท่าทันไม่มีสิ่งใดจะฝังจมอยู่ภายในจิตเหมือนอย่างที่เคยฝังมาแล้วตั้งกับตั้งกันนี่คือผู้หลุดพ้นแม้จะมีขันธ์อยู่ก็เป็นผู้หลุดพ้นจากความยึดมั่นถือมั่นที่เคยถือขันธ์นั่นมาเป็นหอกเป็นหนาบทิ่มแทงตัวเองให้รับความทุกข์ความลำบากถอดเขี้ยนออกถอดน้ำออกจากเรื่องของขันธ์ทั้งสิ้นและถอดเขี้ยนถอดน้ำออกจากจิตอวิชชาที่เคยฝังจมกับภายในใจมากลายเป็นใจที่เบิกบานหมดความสมมุติว่านี่ใจนี่เรานี่ความมือสุดเป็นเราคือความมือสุดอันนี้หมดการปักปันเขตแดนในสิ่งใดๆทั้งนั้นไม่ว่าส่วนหยาบส่วนกลางส่วนละเอียดไม่ว่าข้างนอกข้างในรู้เห็นตามเป็นจริงรอบตัวนี่คือผู้รู้ตัวผู้รู้พบรู้ชาติผู้ลื้อถอนพบถอนชาติผู้รื้อถอนทุกทั้งภายนอกทั้งส่วนกายทั้งภายในที่เกี่ยวกันหมดปัญหาพบหน้าก็ย่นเข้ามาสังหารกันในจิตดวงนี้พบหลังที่เคยเป็นมาก็มายึดติดกันเพียงแค่นี้ปัจจุบันในบัดนี้เป็นจิตที่บริสุทธิ์เป็นจิตศูนย์กลางแห่งความทำลายภพชาติทั้งหลายได้จากจิตที่บริสุทธิ์เดียวนี้นอกนั้นไม่มีปัญหาใดๆคำว่าวัฏฏะที่ไหนๆหมดปัญหากันไปเพราะจิตที่เป็นตัววัฏฏะได้หมดปัญหาโดยสิ้นเชิงภายในตัวเองแล้วนั้นขอให้ท่านนักปฏิบัติทุกๆท่านซึ่งก็มุ่งหน้ามาด้วยความสนอกสนใจและขอขอบคุณอนุโมทนาลูกศิษย์ที่มาจากทางไกลสละทั้งเวลาหน้าที่การงานทรัพย์สมบัติชีวิตจิตใจล้วนแล้วตั้งแต่เป็นของมีคุณค่าเป็นผู้กล้าหาญเพื่อความเสียสละต่อธรรมะคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าได้บากฝันหันหน้าเข้ามาสู่แดนแห่งป่าซึ่งไม่ผิดอะไรกันกับแดนนรกผู้ไม่มีความสามารถกล้าหาญจริงๆแล้วรู้สึกจักไม่มีใครกล้าเสียสละตัวเองเวลาทรัพย์สมบัติเข้ามาอยู่อย่างนี้นั้นโปรดได้ส่งเสริมคุณงามความดีของตนที่มีมาแล้วและกำลังเป็นไปอยู่ให้มีความเจริญรุ่งเรืองขึ้นไปเป็นลำดับลำดับจะไม่พ้นจากธรรมทั้ง4ข้อที่ได้ยกขึ้นแสดงมาฉันทะวิริยะจิตตะวิมังสานี้ไปได้เลย
ในอวสานแห่งธรรมนี้ขออำนาจของวิญญาณธรรมองค์สมเด็จพระผู้มีพระภาคต่างพร้อมทั้งพระธรรมประสงค์จงมาคุ้มครองรักษาท่านนักปฏิบัติทั้งหลายที่อุตส่าห์มาบำเพ็ญตนด้วยความกล้าหาญให้มีความสุขสำราญภายในจิตใจโดยทั่วกัน

ท่านผู้ฟังที่เคารพครับลำดับต่อจากนี้ไปสถานีวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชนขอเชิญทุกท่านรับฟังการสวดมนต์ทำวัดเช้าของพระภิกษุสงฆ์วัดป่าบ้านตาดอำเภอเมืองจังหวัดอุดรธานีเพื่อความเป็นสิริมงคลขอเชิญทุกท่านได้น้อมจิตน้อมใจร่วมปฏิบัติสวดมนต์ทำวัดเช้าไปพร้อมๆกันครับ

0: เกวรสะดุขขันธัสสะอันตะกิริยาปัญญาเยธาติจิระปะรินิพุทังปิตังภะคะวันตังอุทิสาอรหันตังสัมมาสัมพุทธังสัตตาการสมานังอะริยังปะปะชิตังตัสมิงภะคะวันติพระมัจจริยังจรามะภิกขุนังสิกขาสังชีวสมาปันนาตังโนพระมัจจริยังอิมัสสะเกวรสะดุขขันธัสสะอันตะกิริยายะสังวาทัสสุ
1: พาหุง

0: ติกรรมยานังวาปาปะกังวาตัสสลายานาภวิสันติ
1: Namaste.

0: ไตรปิฎกคราฟเนี่ยตอนนั้นถึงได้แยกกันที่ตรงนั้นเอากันนั่งหนักหน่อยถ้าว่าไตรปิฎกไม่ได้เป็นกองปราบปรามผูกขาดแล้วผู้ปฏิบัติก็มีสิทธิที่จะรู้ได้ดังพระพุทธเจ้าและสาวกทั้งหลายที่เคยรู้มาก่อนพระไตรปิฎกยังไม่อุบัติถ้าจะปลอมก็ปลอมถ้าหากจะจริงก็จริงไปได้ถ้าจะปลอมก็ปลอมมาแล้วตั้งแต่ก่อนพระไตรปิฎกยังไม่มีปัญหาก็มีที่ตอบกันอย่างนั้นการปฏิบัติธรรมจะต้องเป็นแบบพระไตรปิฎกท่านแสดงไว้พอประมาณนานมานานมาผู้จดจารึกมันก็เป็นคนชนิดใดมันก็ขึ้นอยู่กับคนเป็นคนมีกิเลสจดจารึกมาธรรมะก็ไม่พ้นที่จะแฝงกับคนมีกิเลสไปได้ต้องเป็นไปด้วยกันถ้าผู้จดจารึกเป็นพระอรหันต์ธรรมะนั้นก็จะเป็นเม็ดเป็นหน่วยตามภูมิฐานของนั้นที่มีลึกตื้นในส่วนธรรมะที่จะนำออกมาสู่โลกแต่ความมือถุดเรายกให้ท่านการจะแตกฐานแค่ไหนนั้นเป็นไปตามอุปนิสัยแต่ยังไงก็ได้ธรรมะเป็นเม็ดเป็นหน่วยออกมาเหมือนคนมีกิเลสซึ่งไปลากเอาผลกิเลสตัวของออกมาสาดกระจายไปหมดธรรมะเราอยู่เบื้องหลังมองหาธรรมะเราไม่เจอถ้าคนมีกิเลสตัวจะลึกจะเป็นอย่างนั้นไงสำคัญอยู่ที่ใจนึงนะอย่างเรื่องของท่านจันมั่นนี่ลองดูดิไม่ใช่คุยนะเอาแต่งดูดิถ้าเป็นธรรมะเกิดละเอียดมันก็ไปเป็นไปได้แต่งไปได้เขียนไปได้นะธรรมะภายในจิตใจเป็นของละเอียดละออสุขุมมากแม้จะเป็นธรรมะอันเดียวกันก็ตามกับพระไตรปิฎกเราไม่ได้ประมาทพระไตรปิฎกแต่ละเอียดสุขุมยิ่งกว่าไปกว่านั้นเพราะพระไตรปิฎกนี้มันขึ้นอยู่กับจิตใจเลยนั่นเลยเอามาถกเถียงกันอยู่ทุกวันหนุ่มคนมีกิเลสไปอ่านพระไตรปิฎกไปเรียนพระไตรปิฎกเช่นอภิธรรมนี่ถกเถียงกันยุ่งไปหมดเห็นไหมนะเพราะคนมีกิเลสทำเป็นความจริงแค่ไหนมันก็หัวใจมันไม่ได้จริงมันปลอมมันก็ถกเถียงกันเพราะความปลอมมันไม่ใช่เพราะความจริงผู้ปฏิบัติแล้วมองดูที่ไหนมันก็รู้หมดเหมือนช้างตัวหนึ่งนั่นอันไหนเป็นหางช้างอันไหนเป็นงวงช้างอะไรเป็นงาอะไรเป็นหูอะไรเป็นสีข้างมันก็รู้หมดคนตาดีคนตาบอดไปคำตรงไหนก็ว่าช้างเหมือนนั่นเหมือนนี่ไปก็อย่างนั้นขยันที่ตรงไหนก็ประยุทธ์กรรมสิทธิ์อวดอำนาจความรู้ความฉลาดทั้งตนขึ้นจากความจำแสงความจำปีเป็นปลอมๆไปมาโต้กันเป็นบ้าน้ำลายไม่รู้สึกปฏิบัติตามให้รู้ตามความจริงของธรรมที่ท่านสอนแล้วภาพที่ทำทั้งหมดอยู่ที่ไหนจิตเจตสิกรูปนิพพานนอกแล้วไปจากจิตนี้กับกายนี้ได้อย่างไรเจตสิกก็ใครคิดเนี่ยคิดอะไรรู้ๆทุกวันนี้แน่ลูกกับลูกอะไรลูกทำนามธรรมอยู่ภายในความสิ้นทุกข์ทิ้งกิเลสทั้งหลายพร้อมทั้งตัวผลคือทุกข์ภายในใจแต่ทั้งนั้นจะไปถามใคร ไปโต้เถียงกันให้เสียเวลาแต่ไม่ใช่ตาบอดทำช้างปฏิบัติที่ให้รู้ใครรู้มากน้อยอะไรอาถรรพ์ทำไมจะไม่อาถรรพ์สัมผัสด้วยใจรู้ด้วยใจเพราะปฏิบัติด้วยใจใจผู้ปฏิบัติใจผู้ค้นคว้าในธรรมทั้งหลายในกิเลสทั้งหลายต้องรู้ทั้งกิเลสจากกลางละเอียดรู้ทั้งธรรมอย่างหยาบอย่างกลางอย่างละเอียดอย่างละเอียดสุดสิ้นพ้นความละเอียดไปจนถึงความบริสุทธิ์จะไม่รู้ที่ใจจะอะไรเป็นผู้รู้อยู่ที่นี่เพราะฉะนั้นอย่าไปคิดให้เสียเวลาเราพูดด้วยความแน่ใจอย่างนี้เองเราไม่ประมาทปริยัติธรรมเราไม่ประมาทเราถือเรากราบเราไหว้สนิทใจเช่นเดียวกับพระพุทธเจ้าพระธรรมที่ไม่ใช่ในตำรานั้นและพระสงฆ์สาวกอรหันต์ท่านเรากราบสนิทใจด้วยกันเราไม่ได้ประมาทตามทั้งหลายแต่ขอให้รู้ที่ใจมันยิ่งสนิทลงไปอีกกราบพระพุทธเจ้าพระสงฆ์จะสนิทยิ่งกว่าอะไรอีกขอให้จิตมันสนิทตัวเถอะทำอะไรอะไรสนิททั้งนั้นถ้าจิตไม่สนิทแล้วทำอะไรมันก็ดิ้นมันไม่จริงไม่จังแต่จิตมันเข้าถึงความจริงแล้วทุกสิ่งทุกอย่างมันไม่ดิ้นไม่ดิ้นมันจริงจังด้วยกันไปทั้งหมดอะไรจะจริงยิ่งกว่าธรรมใจมันผู้ทรงธรรมธรรมกับใจอยู่ด้วยกันกลางแสดงออกจะมีรุ่มๆดอนๆมีดิ้นดิ้นหลอกลวงได้ มันต้องเป็นจริงออกมาทุกอย่างทุกอย่างพูดออกมาก็อาถรรพ์ถ้าได้รู้ไม่ว่าจะเป็นขั้นสมาธิและไม่ว่าสมาธิขั้นใดผู้รู้ต้องอาถรรพ์พอรู้ด้วยตัวเองนี่พูดออกมาด้วยความรู้ความเห็นของตัวเองถอดออกมาจากหัวใจนี่จะกระทบกระทั่งไปไหนความจริงเป็นอย่างนี้อย่างนี้อย่างนี้ใครจะเชื่อไม่เชื่อไม่สนใจนั่นทั้งเดียวสันทิฏฐิโกได้เห็นประจักษ์ตัวเองแล้วปัญญาการคิดค้นคว้าหาเหตุหาผลหาเรื่องประเภทต่างๆมันติดมันเกี่ยวข้องผูกพันกับสิ่งใดอารมณ์ใดเอานำมาคลี่คลายที่ขยายออกให้เห็นทั้งเหตุทั้งผลของมัน อย่างชัดเจนด้วยปัญญาแล้วมันก็ปล่อยของมันเองไม่บังคับมันก็ปล่อยเมื่อรู้ชัดชันแล้วเหมือนกับคนจับงูนั่นมือควานลงไปในสุ่มเข้าใจว่าปลาจับขึ้นมาเข้าใจว่าปลาไหลอะไรนี่ลากคองูขึ้นมาพอรู้ว่างูเท่านั้นมันต้องบอกมันสลัดปั้วเดียวเลยเห็นโทษขนาดไหนเรื่องความเห็นโทษของกิเลสก็ต้องเหมือนนั้นเห็นด้วยปัญญาเป็นอย่างนั้นไม่ใช่เห็นแบบรุ่มร้อนๆด้วยความเกิดความจำคาดวาดภาพหลอกตัวเองอยู่วันนั่งคำคืนยังรุ่งคือไม่เห็นความจริงเอาว่าเมื่อเห็นความจริงแล้วภาพที่เคยวาดมามันล้มละลายไปหมดภาพที่เคยหลอกลวงนั่นให้พระคนปฏิบัติอย่าสนใจกับสิ่งอื่นใดว่าจะเป็นของเลิศของประเสริฐยิ่งไปกว่าจิตกับธรรมเข้าสัมผัสสัมพันธ์กันและยิ่งกว่าจิตกับธรรมเป็นอันเดียวกันนี่คือความประเสริฐเลิศโลกไม่มีสิ่งใดเสมอเลยอยู่ไหนก็อยู่เถอะขอให้จิตกับธรรมได้อยู่เป็นอันหนึ่งเดียวกันแล้วไม่มีเรื่องอดีตอนาคตไม่ยึดตกยึดจางให้เป็นความหนักใจเบาใจกับสิ่งใดซึ่งเป็นเครื่องเขย่าจิตใจให้ผิดจากความปกติอันสมบูรณ์อยู่ดั้งเดิมของตนที่บริสุทธิ์แล้วนั้นมีความสม่ำเสมอตัวอยู่อย่างนั้นตายจะไปเกิดที่ไหนมันก็รู้อยู่ชัดๆอยู่กับใจนั่นแล้วจะเกิดที่ไหนไม่เกิดที่ไหนมันก็รู้อยู่แล้วนี่เรียกว่าสันทิฏฐิโกเห็นประจักษ์ความเห็นประจักษ์ก็เลยการประพฤติปฏิบัติมาตั้งแต่ขั้นล้มลุกคลุกคลานจนถึงสมาธิขั้นปัญญาโดยลำดับๆจนกระทั่งถอดถอนซะไม่ว่ากิเลสประเภทใดที่เป็นเครื่องฝังจมเหมือนกับลูกศรทิ่มแทงหัวใจอยู่นี้ออกหมดเลยที่เคยเนี่ยอะไรจะมาเป็นไผ่กิเลสของเรานั่นแหละเป็นไผ่ต่อเราเราจะไปคิดถึงรูปเสียงกลิ่นรสเครื่องสัมผัสมันเป็นไผ่นั่นเป็นขั้นหนึ่งซึ่งเป็นขั้นหยาบผู้ปฏิบัติจะต้องโอปนาจิโกต้องปฏิบัติมันย้อนเข้ามาย้อนเข้ามาจนถึงจิตและภัยอะไรๆที่เกิดจากจิตเห็นโทษกันในจิตความคิดความปรุงความสำคัญนั่นหมายใดๆที่เกิดไปเกี่ยวข้องจิตปรุงแต่งขึ้นไปไปสำคัญนั่นหมายกับสิ่งใดสิ่งใดนั้นเป็นไปจากจิตอาการของจิตที่แสดงออกโดยที่เจ้าตัวไม่ทราบทางด้านสติปัญญาเพราะสติปัญญายังไม่สมบูรณ์ก็หลงสิ่งนั้นสิ่งนั้นในเมื่อสติปัญญาซึ่งได้รับการอบรมอยู่เสมอมีความแก่กล้าสามารถคือเดินหลับแล้วแม้แต่ขณะจิตที่เรื่องออกปรุงถึงรูปนั่นเสียงนี้กลิ่นนั่นอะไรเหล่านี้มันรู้ทันทีทันทีทีไม่มีอะไรเป็นภัยนี่นะมันมีตั้งแต่เรื่องขันห้านี่เป็นภัยต่อจิตใจอยู่ทั้งนี้รูปก็เป็นรูปมีมาตั้งแต่ดั้งเดิมแต่ยังไม่เกิดเสียงก็มีมาแต่ยังไม่เกิดผัดเปลี่ยนวนเวียนกันไปมาอยู่เช่นนี้กลิ่นรสเครื่องสัมผัสก็เหมือนกันมันอยู่ตามสภาพของมันแต่ว่ามันมีไม่มีใช่ว่ามันดีไม่ดีมันก็มีความรู้สึกมีความหมายในตัวเองของมันนอกจากจิตเจ้าตัวจอมโง่และจอมมายาสาถายหลอกลวงตัวเองให้กระติดเขาก็มันโดยสำคัญว่าสิ่งนั้นเป็นนั้นสิ่งนี้เป็นนี้อันนั้นดีนั้นนี้ดีนี้ไม่มีอย่างอื่นที่มาหลอกนี่ปัญญาเมื่อเวลาพิจารณาแล้วมันตะล่อมเข้ามามันรู้ตัวเฮ้ยมันจะไปคิดเสียเวลาอะไรรูปก็รูปแล้วนั่นคิดมันเป็นอะไรปรุงขึ้นมาทำไมเสียงก็เสียงกลิ่นก็กลิ่นรสก็รสมันมีตามหลักธรรมชาติของมันเวลานอนหลับสนิทไม่เห็นไปกินไม่มีฝันแล้วไม่เห็นสิ่งเหล่านี้มันเกี่ยวข้องเหมือนกับมันไม่มีมันไปอยู่ไหนเวลาจิตมันดับกิเลสถึงสนิทแล้วสิ่งเหล่านี้มันไม่เห็นก็ไปเกี่ยวข้องใจมันเป็นยังไงเวลานี้มันถึงเกี่ยวข้องนะก็เพราะว่ามันมีสายโยงกันยุ่งอยู่ภายในเราตัดมันยังไม่ขาดปัญญาก็จึงย้อนเข้ามาพิจารณาเห็นตามความจริงอย่าลดละความเพียรอย่าเห็นอะไรมีคุณค่ายิ่งกว่างานคือการเดินจงกรมนั่งสมาธิภาวนานี่คืองานเลิศงานประเสริฐงานลื้อวัฏสงสารออกจากจิตใจคืองานอันนี้แหละพระพุทธเจ้าทรง บำเพ็ญด้วยงานอันนี้มาตลอดจนกระทั่งได้ตรัสรู้เป็นศาสดาเอกของโลกทั้งสามโลกก็เหมือนกันไม่มีงานอะไรที่จะทำให้ท่านวิเศษวิโสได้ยิ่งกว่างานเดินโยกรมนั่งสมาธิภาวนาพินิจพิจารณาด้วยสติปัญญาเกี่ยวข้องกับกิเลสประเภทใดๆจนรู้แจ้งจริงๆและถอดถอนได้โดยลำดับๆจนกระทั่งหมดโดยสิ้นเชิงเพราะงานประเภทนี้นี่จึงมาเป็นงานประเสริฐและยังผลประเสริฐเกิดขึ้นภายในตนทั้งหมดกังวลโลกมันจะมีกี่โลกก็ช่างมันเถอะไม่ต้องไปนับมันเสียเวลาล่ะมันมีกี่หมื่นกี่แสนกี่ล้านจักรวาลก็ช่างมันเถอะมันเป็นเรื่องของสภาวธรรมแต่ละอย่างอย่างสำคัญที่จิตที่มันกวนตัวเองนี่เท่านั้นน่ะก่อใครก็คือเรื่องก่อกวนตัวเองที่ออกจากขันขันนี่มันมีเชื้ออันใหญ่โตเป็นเครื่องหนุนหลังอยู่นี่คืออวิชชาปฏิยาสร้างข้าราจะว่าไงเราไปหาที่ไหนหาวิชามันฝังจมอยู่ภายในใจเพราะฉะนั้นจึงต้องเบิกออกเบิกออกถากถางเข้าไปมันเกี่ยวโยงไปถึงไหนตามพิจารณามันเกี่ยวกับรูปรูปไหนค้นลงไปให้เห็นตามความจริงของรูปแล้วก็ให้รู้เรื่องมันก็มารู้เรื่องความต้องการหมายของตัวเองโดยลำดับลำดับคือหลายครั้งหลายหนมันเข้าใจเองแล้วมันปล่อยเข้ามาปล่อยเข้ามาเป็นวงแคบทีแรกมันก็กว้างขวางปัญญาเพราะมันยังไม่เข้าใจในสิ่งใดอยากรู้อยากเข้าใจอยากเห็นอยากขอนอยากถอนมันก็ต้องเป็นเต็มเหนี่ยวของมันจนกระทั่งเข้าใจแล้วมันจะห่อเหินเดินฟ้าไปไหนสติปัญญามันก็ย้อนตัวเข้ามาหาที่ติดที่ข้องตามสายเข้ามานั่นเองสายหลงออกไปนู่นออกไปจากจิตนี้แล้วก็ไปนู่นไปนู่นระยงระยางเป็นภาพนั้นภาพนี้หลอกเจ้าของอยู่นู่นภาพบ้านภาพเมืองภาพหญิงภาพชายภาพเรื่องนั้นเรื่องนี้ประโยชน์ระยางรอบตัวนี่ตั้งแต่ภาพออกไปจากขันออกไปหลอกพิจารณาสิ่งนั้นก็ไม่เห็นมีอะไรแล้วตัวที่ไปวาดภาพนี้มันก็ดับไปถ้าเราทันมันแล้วมันก็ดับเพียงเย็บนั้นยังไม่เป็นภาพมันก็ดับไปแล้วถ้าไม่ทันนะโอ้มันก่อขั้นไหนลงไปไหมยาวเหยียดจนหาจุดหมายปลายทางไม่ได้แล้วหลงมันจนตาตาก็ยังไม่มีวันเห็นโทษหาที่ยุติไม่ได้ถ้าปล่อยไปตามที่เด็ดแล้วเป็นอย่างนั้นต่อให้ปัญญาพิจารณาตามมันตัดได้รู้ได้เมื่อรู้ได้มันก็ตัดได้ขาดเข้ามาเป็นลำดับผลทุกท่านมันก็มีแต่เรื่องออกมาไปจากขันขันที่มีอวิชชาเป็นเครื่องผลักดันออกมาปัญญานี่แหละงานประเสริฐจริงให้จังกับงานนี้อย่าลดละปล่อยวางอย่าเห็นว่าอะไรจะเยอะเลิศยิ่งกว่างานนี้จะเห็นสมบัติใดที่จะเลิศยิ่งกว่าสมบัติคือธรรมสมบัติภายในใจเราซึ่งเราค้นคว้าหามาแล้วเองเป็นสมบัติของเราโดยแท้ไม่ว่าจะเป็นจะตายเป็นตัวของตัวโดยสมบูรณ์อย่าไปหลงโลกหลงสงสารโลกนอกโลกในมันเป็นโลกด้วยกันก่อความทุกข์ได้ด้วยกันทั้งนั้นรู้เท่าโลกด้วยการพิจารณาทางสติปัญญาเราขอบคิดอย่างจะรู้ทั้งโลกเนาะรู้ทั้งโลกไหนรู้ใช้ทุกสิ่งทุกอย่างแล้วจิตใจมันจะยิ่งเต้นถึงกระโดดไปไหนเท่าที่มันยิ่งเต้นถึงกระโดดก็เพราะมันไม่รู้มีสิ่งผลักดันให้มันต้องยิ่งเต้นถึงกระโดดไปไม่มีวันมีคืนเดินนั่งนอนนี่แต่ความคิดความปรุงความยุ่งเหยิงวุ่นวายตลอดเวลามันเข้าใจด้วยสติปัญญาแล้วมันจะไปไหนเมื่อเข้าสู่ความปกติของตนโดยสบายเท่านั้นเองผลก็คือสันติธรรมเป็นขั้นๆหากสงบก็เรียกสันติสงบจากโดยสมาธิก็เป็นสันติสงบเพราะกิเลสมันขาดไปโดยลำดับดับก็เป็นสันติกิเลสขาดก็จะไม่มีอะไรเหลือเลยนั่นเหนือหน้าที่สันติพลังสุขขังไม่มีความสงบอื่นใดที่ยิ่งไปกว่าความสงบเพราะการสิ้นกิเลสนี้เราเพิ่มเข้าไปอย่างนี้ก็ได้เราให้จริงให้จังผู้มาศึกษาอบรมอย่ามานอนใจอย่ามาประมาทไม่ว่าติดนอกการในให้ตั้งหน้าตั้งตาทำด้วยความขยันหมั่นเพียรทำด้วยความจงใจจริงๆอย่าสักแต่ว่ามาอยู่เฉยๆสถานที่นี้ไม่ใช่มาล้างมือเปิดต่างคนต่างมาสอบมาแสวงหาคุณงามความดีอันใดที่เป็นสาระประโยชน์จากการปฏิบัติของเราแล้วให้ทำหรือว่าธุรกิจภายนอกเกี่ยวกับหมู่กับเพื่อนขอวัดปฏิบัติทำจริงๆจังๆอย่าทำเล่นทำเล่นทำไม่จริงไม่จังเข้าไปภายในก็เหมือนกันเพราะใจดวงนี้ต้องจริงจังกับทุกสิ่งทุกอย่างขึ้นชื่อว่าเป็นความชอบธรรม
1: กับข้อปฏิบัติแล้วเอาให้จริงจังนั่นผู้ปฏิบัติต้องเป็นอย่างนั้นถ้าได้ชมที่คำว่ามรรคนิพพานทำไมได้ยินแต่ท่านประกาศลั่นโลกมาได้ 2,500 ปีกว่าแล้วไม่ได้ยินแต่ชื่อแต่เสียงเลยตัวของมรรคนิพพานเราไม่เคยสัมผัสทางจิตใจเลยมีอย่างเหลือทั้งที่เราก็เป็นลูกศิษย์ตถาคตได้ปรากฏตัวเป็นสากยบุตรมานี้เป็นลานหลายปีแล้วแต่ละองค์ละองค์บวชมากี่ปีกี่เดือนกิเลสหลุดลอยไปมากน้อยเพียงไรได้ลบได้บวกกันบ้างแล้วอย่างหรือมีแต่ว่าจะดีจะดีอยู่เรื่อยจะดีด้วยนั้นดีด้วยนี่ดีด้วยการตกนรกอเวจีดีด้วยความรักความชังดีด้วยความโลภความโกรธความหลงดีด้วยความเพ้อเหิงถ้าดีโลกดีไปหมดแล้วสิ่งเหล่านี้ไม่ใช่ของเด็กจึงไม่ควรจะสนใจคิดให้เสียเวลายิ่งกว่าการค้นคว้าให้มันรู้เรื่องสิ่งเหล่านี้แล้วจะถอดถอนเรื่องน้ำด้วยความกังวลภายในจิตใจของตนออกหมดสิ้นไปจะเป็นความสะดวกสบายผมเสียใจเพราะเรื่องนามธรรมที่เป็นขึ้นรู้เห็นสัจจะนี่ไม่สามารถที่จะมาถอดมาดูนะนี่นั่นน่ะเป็นยังไงอย่าพูดอย่างนั้นนะเพราะเราพูดในวงของเราเองเหมือนเลือดเนื้อเดียวกันผมรักจริงๆรักหมู่เพื่อนรักอย่างสนิทเป็นธรรมไม่มีเอียงมีเอ็นไปไหนเลยรักอันนี้รักไม่เหมือนโลกพูดถึงเรื่องความรักหมู่เพื่อนความสงสารหมู่เพื่อนมันก็เป็นอันเดียวกันดังนั้นจึงต้องอุตส่าห์พยายามจดจ่อทั้งตาทั้งหูทั้งทุกสิ่งทุกอย่างหมู่เพื่อนแสดงอากัปกิริยาประการใดเพราะเราเป็นอาจารย์ก็เหมือนครูมวยล่ะสิว่าไงบกพร่องไหนก็เตือนบกพร่องไหนก็เตือนเวลาฝึกซ้อมกันกับลูกศิษย์ครูเขาต้องเตือนอย่างนั้นนะจะปล่อยตรงนั้นจะเปิดตรงนั้นซ้อมกันไปซ้อมกันไปจะเปิดตรงนั้นเนี่ยบอกเรื่อยนะพอครั้งที่สามปั๊บเนี่ยถ้าควรคือมันเปิดกรงที่ควรเตะเขาก็เตะปั๊บเลยอย่าเปิดตรงนี้นะแล้วควรต่อยก็จะเปิดตรงนั้นจะเปิดตรงนั้นพอครั้งที่สามก็ปั๊วอย่าเปิดตรงนั้นลูกศิษย์มันก็เข้าใจพ่อครูต่อยไม่เหมือนคู่ต่อสู้ต่อยไม่ตายเพราะต่อยเพื่อสอนนี่เจ็บก็เจ็บพอให้จดจำเท่านั้นเองไม่ได้เจ็บมากยิ่งกว่านั้นเพราะการฝึกซ้อมไม่ได้เหมือนการเอากันจริงจังบนเวทีเหมือนเขาต่อสู้กันถึงจะหนักมือขนาดไหนก็ไม่ถึงเวลาต่อสู้กันจริงอันนี้ตุติดตะเกือนที่ตรงไหนดุที่ตรงไหนอย่าที่ตรงไหนว่าตรงไหนนั่นน่ะคือเปิดตรงนั้นพูดง่ายๆเราจึงสงวนมากกับพระกับเณรของเราใครมาตั้งใจจะไปปฏิบัติเรายินดีสมเจตนาของเราที่มีความฝักใฝ่ต่อหมู่ต่อเพื่อนอยู่อย่างเต็มหัวใจแล้วไม่ถืออะไรภายนอกเป็นของสำคัญยิ่งกว่าพระเนรของเรานะเราเห็นพระเนรของเรานี่เป็นผู้มุ่งหน้ามุ่งตามมาหน้าเสียสละทุกสิ่งที่อยากมอบกายวาจาใจทุกอย่างแก่พระศาสนาแก่ครูบาอาจารย์แล้วเรารับด้วยความเป็นธรรมอาจารย์โรเมพันเตโหยว่ามาแล้วโอปายกลางปฏิรูปังเรื่อยไปรับกันเป็นธรรมเป็นธรรมเพราะการแนะนำสั่งสอนหมู่เพื่อนจึงสั่งสอนด้วยธรรมไม่ได้สั่งสอนฉักแต่ว่าสอนนะสอนหมู่เพื่อนเพราะฉะนั้นผู้ที่มาฟังฉักแต่ว่าฟังเฉยจึงเข้ากับเรื่องผู้สอนด้วยความเต็มใจสอนอย่างแท้จริงไม่ได้มันไม่เป็นธรรมหมู่เพื่อนฟังให้ดีนะครับเป็นสิ่งที่พอต้องให้ดูได้หมู่เพื่อนจะได้เห็นไปนานแล้วเรื่องธรรมทั้งหลายที่แสดงออกมานี่ออกมาจากความจริงเราพูดอย่างกลงไปกลงมาท่านในวงของเราเองเราไม่มีความสงสัยสิ่งใดแล้วในโลกนี้เราจะปฏิบัติมาเต็มภูมิกำลังความสามารถของเราทั้งการที่ปฏิบัติทั้งความรู้ความเห็นเราแน่ใจว่าเราไม่มีอะไรที่จะยิ่งไปกว่านี้อีกแล้วความรู้เราหมดวาสนาเพียงเท่านี้การปฏิบัติก็ยิ่งล่วงโรยลงไปเพราะกำลังมังคาฉันอ่อนลงไปอ่อนลงไปทำสัจกิริยาไปนั่นแหละเดินจงกรมก็เดินไปนั่นแหละนั่งพอหน้าก็นั่งไปแต่จะดูกิริยานี้มันก็ดูไม่ได้เราเองเรายังดูเรายังไม่ได้แต่เราก็ทราบเรื่องสภาพของร่างกายและจิตใจเป็นยังไงจึงต้องทำอย่างนี้เวลานี้นี่เราก็ทราบของเราได้ดีถึงไม่ตำหนิเพราะทราบแล้วตำหนิได้ยังไงตำหนิให้ดีกว่านี้มันก็ไม่ดีผู้ที่กำลังวางชามีที่ควรที่จะให้เป็นเม็ดเต็มหน่วยในความภาคความเพียรจึงขอให้ทุกท่านแต่ตั้งหน้าตั้งตาคือปฏิบัติอย่าสงสัยอะไรในโลกนี้ว่าจะยิ่งวิเศษวิโสยิ่งกว่าธรรมภายในใจงานใดก็ตามในโลกนี้อย่าเข้าใจว่ายิ่งวิเศษวิโสยิ่งกว่างานเดินจงกรมนั่งสมาธิภาวนาเพื่อถอดถอนกิเลสอาสวะในขณะเดียวกันเพื่อทำจะได้ โผล่ขึ้นมาให้ได้ชมภายในใจที่ว่าสันทิฏฐิโตสันติโกหรือปัจจังเวทบุญอยู่อย่าให้ได้ยินตั้งแต่ข่าวว่าถ้าสงฆ์สาวกองค์นั้นบรรลุอยู่ในเขาลูกนั้นอยู่ในป่านั้นอยู่ในทางยังคงดูด้วยสมาธิบรรลุด้วยสมาธิบรรลุด้วยการเดินยังคงบรรลุอยู่ในถ้ำในเงื่อมผาที่นั่นที่นี่ตัวของตัวไม่บรรลุอะไรบรรลุตั้งแต่ความโลภความโกรธความหลงบรรลุตั้งแต่ความขี้เกียจขี้ค้านจนขี้เกียจจะบรรลุจนหาที่ไหว้ความบรรลุไม่บรรจุว่าความบรรลุไม่มีมันเต็มไปหมดหัวใจซึ่งเป็นเรื่องตรงข้ามกับหลักธรรมที่พระเจ้าทรงสอนไว้และสาวกทั้งหลายท่านรู้ท่านเห็นมันกลับตรงข้ามไปหมดท่านอย่าลืมตัวในสิ่งเหล่านี้ตั้งใจไปปฏิบัติเอาให้จริงให้จังมรรคผลนิพพานอย่าไปคิดให้นอกเหนือไปจากกายกับจิตซึ่งมีอยู่นี้ค้นออกไปนี้สติปัฏฐาน4เป็นเครื่องรับรองเป็นหินรับสติปัญญาได้ดีสัจธรรมทั้ง4ก็เหมือนกันเพราะอย่างยิ่งมรรคนี่คือสติปัญญาเป็นต้นเอาทุกข์นั่นแหละเป็นเครื่องรับมันจะเกิดมากเกิดน้อยพิจารณาให้เห็นความจริงอย่าไปสนใจกับเรื่องมันจะหายแต่มันจะล่มจะตายจะไปสนใจมันนี่จะธาตุสี่ทางอ่ะมันแตกลงไปก็ตามเรื่องของมันแต่ความรู้จริงเห็นจริงอย่าได้ลดละให้ค้นลงไปที่จุดนั้นในประการสมาธิก็ให้รู้กับใจเจ้าของเองเราเป็นเจ้าของสมบัติคือสมาธิซะเองเป็นเจ้าของของสมบัติคือปัญญาซะเองหรือเป็นเจ้าของของมรรคผลนิพพานซะเองด้วยการปฏิบัติด้วยตัวของเราเองนี่เป็นสิ่งที่สนิทใจมากอย่ามีแต่ชื่อพระชื่อเนนเฉยๆชื่อผู้ปฏิบัติเฉยๆให้มีทั้งชื่อทั้งตัวการประกอบความภาคเพียรก่อนมีทั้งตัวจริงรู้เหตุรู้ผลกันไปโดยลำดับด้วยการปฏิบัติของเราอย่าไปคาดว่ามรรคผลนิพพานอยู่ใกล้อยู่ไกลขนาดไหนกำลังวังช้างเราจะสู้ได้ไหมอำนาจวาสนาของเรามีมากมีน้อยมีมากไหมมีน้อยกำลังมีเท่าไรฟาดลงไปตายแล้วก็รู้เองว่าตายหุงต้มกันกินไม่ได้เอาให้เต็มเม็ดเต็มหน่วยมันรู้เอผมเราวิตกวิจารกับหมู่เพื่อนล้างแง่หลายทางจนไม่ชนะที่จะนำมาพูดได้และไม่อาจจะนำมาพูดได้ทุกแง่ทุกมุมอยู่วันหนึ่งไม่คิดเกี่ยวกับหมู่คณะได้เลยมันต้องคิดยิ่งเป็นคนวัยนี้ได้แล้วก็ต้องคิดว่านอกจากพูดตั้งในพูดตั้งเท่านั้นเป็นห่วงที่สุดก็คือการเพื่อปฏิบัติไม่ได้เห็นเหตุเห็นผลอะไรเลยนี่มันก็เสียความมุ่งหมายของผู้อบรมสั่งสอนด้วยความเต็มใจจริงๆไม่ใช่น้อยเหมือนกันมันอยากให้ผู้ปฏิบัติผู้มาอบรมศึกษาทั้งหลายได้รับผลจากการปฏิบัติของตนเป็นเครื่องตอบแทนเราจะเป็นที่ยินดีด้วยไม่น้อยอาจารย์ปัญญาอธิบาย

สวัสดีครับท่านผู้ฟังที่เคารพที่นี่สถานีวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชนในพระอุปถัมภ์สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารีกรมพระศรีสว่างควัตวรคติยราชนารีทำการส่งกระจายเสียงในระบบ FM ความถี่ 103.25 เมกะเฮิรตซ์ทดลองออกอากาศประเภทวิทยุบริการสาธารณะจากเลขที่309/1หมู่ที่1บ้านตาดตำบลบ้านตาดอำเภอเมืองจังหวัดอุดรธานีไปยังสถานีวิทยุในเครือข่ายเสียงธรรมทุกภาคทั่วประเทศนำเสนอรายการตลอด24ชั่วโมงครับท่านสามารถรับฟังวิทยุออนไลน์ดังนี้ 1. ผ่านทางอินเทอร์เน็ตได้ทั่วโลกที่ www.หลวงตา.com 2. ช่อง YouTube ชื่อหลวงตาเลดิโอวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชนบ้านตาด 3. ทางแอปพลิเคชันหลวงตา .com 4. พอดแคสต์เลดิโอชื่อวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชนและ 5. รับฟังผ่านระบบดาวเทียมไทยคม6ในระบบ C-band คลื่นความถี่03880เมกะเฮิรตซ์ค่าซิมโบเรตที่30000ในรับสัญญาณแนวนอนหรือ AH ค่าออดิโอ PID 0608ค่า PCR PID 8191และท่านยังสามารถรับชมรับฟังการแสดงพระธรรมเทศนาของท่านอาจารย์หลวงตาพระมหาบัวญาณสัมปันโนทางสถานีโทรทัศน์เสียงธรรมบ้านตาดSBT TV ผ่านช่องทางดังนี้ 1. ช่อง YouTube ชื่อหลวงตาทีวีโทรทัศน์เสียงธรรมเพื่อประชาชนบ้านตาด 2. ทางแอปพลิเคชันหลวงตา .com นำเสนอรายการตลอด24ชั่วโมงครับนอกจากนี้ท่านยังสามารถรับชมภาพคติธรรมคลิปวิดีโอโอวาทธรรมและช่องทางออนไลน์อื่นๆด้วยการเข้าร่วมกลุ่มบัญชีไลน์ทางการหลวงตามหาบัวไลน์ ID @หลวงตา.com ที่สามารถเชื่อมต่อไปรับชมรับฟังสื่อธรรมะอื่นๆได้ครับสถานีวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชนและสถานีโทรทัศน์เสียงธรรมบ้านตาด SBT TV เป็นสถานีที่นำเสนอรายการธรรมะตามหลักธรรมขององค์สมเด็จพระบรมศาสดาสัมมาสัมพุทธเจ้าโดยการเผยแผ่พระธรรมเทศนาอันเป็นสวากขาตธรรมของพระสงฆ์สาวกผู้ทรงศีลสมบูรณ์ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบรู้แจ้งเห็นจริงตามพระธรรมคำสอนทั้งนี้เพื่อประโยชน์เพื่อความสุขแก่ท่านผู้ชมและผู้ฟังอย่างแท้จริงครับท่านสามารถแจ้งผลการรับชมรับฟังและสอบถามข้อมูลต่างๆรวมถึงการร้องเรียนและแสดงความคิดเห็นได้ที่หมายเลขโทรศัพท์042-214-114-5และ093-489-1113
ขณะนี้ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชน

คนเราถ้าไม่เห็นความสำคัญในตนเพียงอย่างเดียวย่อมขาดความสนใจที่จะรักนวลสงวนตัวเพื่อประพฤติดีตลอดถึงการทำการงานเพื่อความสมบูรณ์พูนผลในทางโภคทรัพย์อาจเป็นคนปล่อยตัวปล่อยใจให้เสียไปวันละเล็กละน้อยจนกลายเป็นคนหมดหวังไม่มีทางพึ่งตัวเองได้แม้คนอื่นจะมาพึ่งก็พึ่งไม่ได้ในธรรมท่านสอนไว้ว่าอย่าประพฤติตัวเป็นคนรกโลกโอวาทธรรมของหลวงตาพระมหาบัวญาณสัมปันโนวัดป่าบ้านตาก

0: ขณะนี้ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชนลำดับต่อจากนี้ไปขอเชิญรับฟังพระธรรมเทศนาของท่านอาจารย์หลวงตาพระมหาบัวญาณสัมปันโนครับ
1: มีแต่เราสาเดินจงกรมไม่มีที่จะไปชนต้นไม้วันหนึ่งก็ล้มหัวน็อกคืนแต่พอดีเราใส่หมวกนะเอ๊ะหมวกนี่จะเขาว่ากันน้องเราเห็นผลก็จากเวลาเราล้มที่ฉากหัวดำจงกรมนะคือตอนนั้นเดินไปเสียงน้ำมันแช่อยู่ข้างข่างกลางกรมตอนค่ำเลยมาเดินก็ดีแต่ไม่ค่อยสนใจมากนักแต่ตอนเช้าดีมันสงัดมากเสียงน้ำแช่มันดังมากขึ้นมากขึ้นแล้วมันน้ำยังไงถ้าท่านปล่อยน้ำเข้ามาลดต้นไม้แถวหัวจงกรมเราเพื่อมาชุ่มเขาก็เลยเดินช่วงสร้างเข้าไปเรื่องราวมันหนักผมลงสร้างไปก็ใกล้ๆนิดเดียวไม่ถึงต้นเสาอย่างนี้ใกล้กว่านั้นนะช่วงสร้างเข้าไปอยู่โอ้น้ำก็กลับมาก็มาข้าวเถาวัลย์อะไรนี่ครับก็ว่าลงตุ่มเลยหัวพอดีกับหัวลงกลมหัวเราเนี่ยนอกลงก็หัวกลางกลมเป็นคอนกรีตแข็งแล้วปังเลยเพราะเวลาลงไม่มีอะไรต้านทานในร่างกายวิจิตรหนักมากนะเพราะรู้มันอยู่ทุกระยะจิตผู้รับรู้นะก็ลงปุ๊บเลยลงว่ารู้สึกตุ๊บเลยมีเจ็บนิดหน่อยตอนนั้นอ๋อแบบนี้หมวกกันน็อกนี่หมวกเราใส่กันตอนเช้านะอันนี้แบบบันเข่าเรียกว่าไม่มีอะไรเอาตอนหลังมาตอนเช้าพระเลยเอาอะไรมาประคบให้อีกทีก็เลยหายเงียบไปเลยนะเราล้มอยู่เรื่อยเลยท่านโกมเนี่ยไปพูดเฉยๆนะล้มเดินไปกลางทางนี่ก็พอไปกลางทางแต่ก่อนยังไม่รัดยางโอ้ยังไม่เสร็จความสิ้นนะเดินมันดินมันยืดยืดเลยยืดแล้วล้มทางกลมเลยเนี่ยอย่างนั้นเลยล้มเลยเอาทีนี้จะเริ่มพูดทำไมฟังนะวันนี้นะนู่นทางสกลนครก็เปิดรับอยู่แล้วนี่ทางสถานีวิทยุเสียงธรรมจังหวัดสกลนครออกอากาศถ่ายทอดสดวันนี้ที่2ที่ความถี่เท่านั้นนี่รอรับอยู่แล้วตั้งแต่เวลาเท่าไหร่ไม่รู้เราเพิ่งจะมาเทศเดี๋ยวนี้แหละวันนี้จากนี้ตอน5โมงเย็นก็จะไปเทศที่อุดรที่ทุ่งศรีเมืองจังหวัดอุดรธานีประเทศงานวิสาขบูชาทางกรุงเทพเขาก็เทศสนามหลวงทางอุดรเราก็เทศทางนี้ภาพสาของโลกเขามันต้องเป็นอย่างนั้นเขาว่าเทศแข่งกันเขาว่า ว่างั้นแหละเอาแข่งกันก็แข่งออกจากนี่ก็ไปชนลงกรุงเทพถ้ากรุงเทพไม่เป็นท่าให้มันตกทะเลทางนี้ไม่เป็นท่าให้มันตกแม่น้ำโขงนะใครเก่งก็รู้กันวันนี้แล้วนะหลวงตาบัวจะขึ้นเทศละวันนี้บอกกงๆเลยนี่ถ้าลงได้ขึ้นเวทีแล้วโบกมือโบกมือเลยพูดจริงๆถ้าไม่เทศไม่เทศแล้วลงว่าเอาทั้งกระตุ้มเลยจ้ะไม่รอเอามากำลังจะเทศมาพอใจนู่นได้เยอะนั่นได้มาเรื่อยๆมาเรื่อยๆนี่จะเริ่มเทศละเอาผู้ถวายเงียบๆนะเราจะเทศผู้ที่เขามาถวายก็ถวายเงียบๆเราจะเริ่มเทศละที่ผู้ฟังก็ฟังเงียบๆเปิดหูไว้ปิดตาอย่ามองโน้นมองนี่ยุ่งเหยิงวุ่นวายเหมือนลิงดูใจสงบใจทำจะเข้าสู่ใจไหลเข้าสู่ใจจะกล่อมใจให้มีความสงบเย็น8โมงครึ่งพอดีเริ่มเทศ8โมงครึ่งวันนี้เป็นวันสำคัญทั่วแดนโลกธาตุเทวบุตรเทวดาอินทร์ถือเป็นความสำคัญทั้งนั้นในวันนี้เป็นวันครบทั้ง3มหามงคล ของพระพุทธเจ้าที่มีต่อโลกวันนี้วันประสูติหนึ่งประสูติก็ประสูติในป่าไปประสูติอยู่ที่ป่ากลางทางตรัสรู้ก็ตรัสรู้ในป่าเพราะบำเพ็ญอยู่ในป่าตั้งแต่วันเสด็จออกทรงพระนวลทรงอยู่ในบำเพ็ญอยู่ในป่าทั้งนั้นกรุงพาราณสีเป็นเวลา6ปีเต็มที่ฝึกทรมานอย่างเต็มงวดกวดขันแล้วตัดสรู้ก็ตัดสรู้ในป่าที่เวลาจะปรินิพพานก็ไปปรินิพพานในป่าฟังที่ป่านี่ประจำองค์ศาสดาประจำพุทธศาสนาเราลบล้างได้อย่างไรป่าเป็นธรรมชาติที่ประจำประดับพระพุทธศาสนาให้สงบร่มเย็นดังพระพุทธเจ้าทรงบำเพ็ญในป่าตั้งแต่วันเริ่มแรกเสด็จออกทรงผนวดจนกระทั่ง6ปีอยู่ในป่าล้วนๆเลยแล้วก็ตรัสรู้อยู่ในป่านั้นบำเพ็ญในป่าตรัสรู้ในป่าเวลาจะปรินิพพานก็เสด็จไปกรุงกุสินารายกุสินาราเข้าหยวนมันแล้วก็

เท่านั้นทำปรากฏขึ้นในป่าป่าจึงเป็นของสำคัญวันนี้แสดงถึงเรื่องความเป็นมาแห่งความบริสุทธิ์ของพระพุทธเจ้าที่ทรงบำเพ็ญในป่าทรงอยู่ในความมืดบอดมาเป็นเวลากี่กับกี่กันทรงปรารถนาเป็นพระพุทธเจ้าเพื่อจะลื้อขนสัตว์ให้หลุดพ้นจากทุกข์บำเพ็ญมาสี่สงไขยแสนมหากัปสำหรับพระพุทธเจ้าของเรานี่เรียกว่าน้อยกว่าบรรดาพระพุทธเจ้าทั้งหลายบรรดาพระพุทธเจ้าท่านมีสามประเภทประเภทที่หนึ่งทรงสร้างบารมีอยู่16อสงไขยอสงไขยแปลว่านับไม่ได้ถึง16ครั้งถ้าเทียบเป็นเงินทุกวันนี้ก็เรียกว่านับไม่ได้เอาเงินล้านเอาล้านเข้านับเท่านั้นล้านร้อยล้านพันล้านอยู่ในนัดในล้านในล้านนั่นแหละเอาอันนี้เรียกว่าอสงไขยนับไม่ได้ถึง16ครั้งแสนมหากัปอีกนานแสนนานนี่ประเภทที่หนึ่งเวลาตรัสรู้แล้วทรงกว้างขวางมากมายสั่งสอนสัตว์โลกขนสัตว์โลกลื้อสัตว์โลกให้พ้นจากทุกข์ได้เป็นจำนวนมากอันดับหนึ่งแห่งพระพุทธเจ้าทั้งหลายในสามวงศ์สกุลของศาสดาศาสดาอันดับที่สองทรงสร้างพระบารมีอยู่8อสงไขยแสนมหากัปนี่เป็นอันดับกลางพระพุทธเจ้าของเราทรงสร้างอสงพระบารมีถึง4อสงไขยแสนมหากัปได้เป็นพระพุทธเจ้าขึ้นมาผลแห่งการเป็นพระพุทธเจ้าในทั้ง3ประเภทนี้นั้นพระพุทธเจ้าประเภทที่16อสงไขยเป็นประเภทที่1ถ้าว่าเรือก็เรือลำใหญ่มากทีเดียวหรือขนสัตว์โลกให้ผุดพ้นจากทุกข์เป็นจำนวนมากมายอันดับที่สองก็รองกันลงมาอันดับที่สามก็คือสี่ประเภทสี่อสงไขยแสนมหากัปนี่ตรัสรู้แล้วสั่งสอนสัตว์โลกมาโดยลำดับลำดานี่ในพัทธกัปนี้ก็มีพระพุทธเจ้าห้าพระองค์กาคูสันโธโกนาคมกัจจโปโคตโมอริยเมตไตรยโยสุดท้ายก็เป็นพระยมเมตไตรจะมาตรัสรู้ถ่ายทอดต่อจากพระพุทธเจ้าลงไปแต่พระองค์สุดท้ายมีรู้สึกว่าท่านทรงไม่ลำบากลำบนเสด็จออกทรงผนวดเพียง7วันเท่านั้นท่านได้ตรัสรู้ขึ้นมาเป็นศาสดาสอนโลกอยู่40,000ปีท่านครองราชสมบัติอยู่ 40,000 ปีนี่คือพระยมเมตไตรท่านเป็นกษัตริย์เสด็จออกทรงผนวด7วันได้บรรลุธรรมเป็นศาสดาขึ้นมาสอนโลกอยู่ถึง 40,000 ปีเสร็จแล้วก็เสด็จนิพพานธรรมะคำสั่งสอนก็ลื้อพร้อมไปเลยกับพระองค์ปรินิพพานส่วนพระพุทธเจ้าของเรานี้พระชนของท่านมีเพียง80ปีเมื่อถึงอายุไขแล้วพระองค์จึงประทานโอวาทเหมือนว่าเป็นบันไดสำหรับไต่เต้าของสัตว์ทั้งหลายขึ้นสู่แดนพ้นทุกข์เป็นโดยลำดับลำดามาเป็นเวลาประมาณ 5,000 ปีนี่นี่ประทานพระโอวาทเอาไว้แทนศาสดาของเราให้ผู้ที่มุ่งบุญมุ่งกุศลมุ่งมรรคผลนิพพานและมุ่งเพื่อความพ้นทุกข์ได้พยายามอุตส่าห์ตะเกียกตะกายตามสายทางที่ทรงดำเนินมานี้ที่ทรงประทานไว้แล้วนี้เพื่อจะได้เป็นสิริมงคลในภพในชาติของตนเพราะการเกิดการตายนี้จะถ่ายทอดตัวเองตลอดเวลาถ่ายทอดภพนี้ถ่ายทอดภพนั้นไปสู่ภพนั้นภพนี้นี่เรียกว่าถ่ายทอดตัวเองแล้วก็จะได้สร้างคุณงามความดีนี้สืบต่อไปได้อาศัยพระโอวาทคำสั่งสอนคือทางเดินอันราบรื่นดีงามเพื่อความพ้นทุกข์ให้สัตว์ทั้งหลายได้หลุดพ้นเป็นลำดับลำดาเพราะการดำเนินตามพระพุทธเจ้านี่ศาสนาพุทธของเราจะยุ

0: ติลงที่ 5,000 ปีพระองค์ทรงเล็งข่ายตาข่ายวางตาข่ายครอบไว้หมดแล้วพอถึง 5,000 ปีนั่นแล้วคำระลึกถึงบาปถึงบุญนี้จะไม่มีจะมีแต่ราคะตัณหากิเลสประเภทใหญ่ๆแสดงฤทธิ์แสดงเดชขึ้นมาลบล้างบาปบุญนรกสวรรค์ไม่มีเหลือภายในใจแต่สิ่งที่เป็นภัยต่อสัตว์โลกนั้นแสดงฤทธิ์แสดงเดชขึ้นมาเป็นลำดับลำดาความโลภ ก็มากความโกรธก็มากราคะตัณหาก็มากทุกสิ่งทุกอย่างที่จะให้เกิดฟืนเกิดไฟแตกกระจายไปจากที่กองใหญ่ๆนี้กิ่งแขนงใดมีแต่ฟืนแต่ไฟเผาไหม้กันมองเห็นกันทักทายกันด้วยหอกด้วยดาบด้วยศาสตราอาวุธไม่ได้ทักทายกันด้วยความสวัสดีมีโชคมีชัยเป็นมงคลอะไรเหมือนผู้มีธรรมในใจเลยเนี่ยให้ศาสนี่ศาสตร์เรียกว่าศาสนาเข้าควบคุมหมดแล้วพุทธศาสนาเป็นน้ำดับไฟนั้นได้ดับลงโดยสิ้นเชิงเหลือตั้งแต่พวกฟืนพวกไฟเผาไหม้หัวใจสัตว์ทั้งหลายโดยสายเดียวเท่านั้นท่านเรียกว่าหมดศาสนาทีเวลาหมดศาสนานี่สัตว์ทั้งหลายไม่มีความหมายเลยมีแต่ความทุกข์ความทรมานอย่างเดียวเพราะไม่มีน้ำดับไฟคือทำระงับดับความชั่วช้าละมกทั้งหลายเพื่อเป็นความสงบร่มเย็นขึ้นมาอย่างนี้ไม่ในยังมีตั้งแต่ความทุกข์ความดัดร้อนนี่ก็เป็นนานแสนนานกว่าจะได้พุทธศาสนาโผล่ขึ้นมาอีกเช่นจากพระพุทธเจ้าของเราไปถึงพระยมเมตไตรนี่ระหว่างนี้ท่านเรียกว่าพุทธันดรพุทธันดรคือระหว่างพระพุทธเจ้าแต่ละพระองค์ที่จะมาตรัสจะรู้ในพุทธันดร นี้เรียกว่าเป็นสุญญากาศอยู่ในตัวของมันเสร็จคือศูนย์เปล่าว่างเปล่าจากความดีงามความคิดความปรุงอันเป็นอัตเป็นธรรมเป็นสิริมงคลดังที่ผู้มีศาสนานับถือศาสนาปฏิบัติกันบรรเทาทุกข์ไปโดยลำดับนั้นเรียกว่าไม่มีมีตั้งแต่ฟืนแต่ไฟเผาไหม้กันตลอดไปจนกระทั่งพระพุทธเจ้าอุบัติขึ้นมานั่นแหละที่นี่ที่พระพุทธเจ้าจะอุบัติขึ้นมาก็ทรงเล็งญาณดูก่อนก่อนที่จะเป็นพระพุทธเจ้าก็ทรงทราบด้วยญาณเพราะพระญาณแก่กล้าแล้วสมควรที่จะมาตรัสรู้เช่นพระยมเมตไตรของเราในระยะที่จะเสด็จมานั้นบรรดาสัตว์ทั้งหลายทำลายซึ่งกันและกันอย่างชอกช้ำทุกสิ่งทุกอย่างไม่มีชิ้นดีเป็นฟืนไฟเผาไหม้กันมาตั้งแต่หมดศาสนาของพระพุทธเจ้าจนจะมาปรากฏศาสนาของพระยมเมตไตรมานี้เป็นเวลานานสัตว์ทั้งหลายทำลายกันมากต่อมากแล้วก็ได้มาเห็นโทษแห่งการทำลายกันว่าไม่มีประโยชน์อะไรมีแต่โทษล้วนๆภัยล้วนๆมหาภัยล้วนๆเรื่อยมาแล้วรู้สึกโทษของตัวเองต่างคนต่างรู้สึกโทษเพราะการทำลายกันมนุษย์มนาจนไม่มีมนุษย์ที่ไหนจะเหลือแหละฆ่ากันทำลายกันเหมือนว่าเป็นปูเป็นปลาไปอย่างนั้นแล้วก็กลับมาเห็นโทษกันชีวิตของมนุษย์ที่มีความทุกข์ความทรมานนั้นก็หดย่นลงมาหดย่นลงมาแต่นี่จะแสดงเพียงย่อๆนะให้พอเหมาะสมกับเวลาเวลาอันนี้พอมีความเมตตาความเห็นโทษแห่งความทุกข์ความทรมานเกิดจากกิเลสให้เป็นไฟเผาไหม้กันนี้ขึ้นมาแล้วก็เกิดความเมตตากันขึ้นมาเห็นโทษแห่งการทำลายกันแล้วเรียกว่ามาจับมือกันทีหนึ่งมาเป็นมิตรเป็นสหายกันต่างคนต่างระลึกถึงคุณค่าแห่งความสงบร่มเย็นของธรรมเห็นโทษแห่งความชิบหายวายบวงของกิเลสที่มันพาสร้างให้เผาไหม้กันทั้งเป็นทั้งตายเผาไหม้ในนรกไหลไว้ในเมืองมนุษย์ไม่หยุดไม่ถอยเมื่อเห็นโทษเต็มหัวใจแล้วก็พยายามละความชั่วแล้วสร้างความดีขึ้นมาจิตใจเปิดอ้าสำหรับรับธรรมทั้งหลายเจริญเมตตาธรรม ป็นลำดับลำดามาโดยลำดับบารมีก็ค่อยสูงส่งขึ้นมาสูงส่งขึ้นมาก่อนที่พระพุทธเจ้าจะมาตรัสรู้นั้นบรรดาสัตว์ทั้งหลายได้สร้างบารมีมาผู้มีอุปนิสัยปัจจัยจะบรรลุถึงมรรคผลนิพพานจึงมีจำนวนมากแล้วลองลำดับกันลงมาลงมาตั้งแต่ผู้ที่ยิ้มแย้มแจ่มใสที่จะรอรับอัตรับธรรมอยู่แล้วนี่พอท่านมาตรัสรู้ขึ้นมาเท่านั้นการแนะนำสั่งสอนสัตว์โลกผลที่รับในการแนะนำสั่งสอนจึงมีมากบรรดาสัตว์ทั้งโลกทั้งหลายที่ได้ยินได้ฟังธรรมของพระพุทธเจ้าแต่ละพระองค์เช่นพระยาเมตไตรที่จะมาสั่งสอนข้างหน้านี้ก็เหมือนกันพอประทานพระวาทตรงนั้นสัตว์ทั้งหลายได้บรรลุธรรมถึงมรรคผลนิพพานมีจำนวนมากจำนวนมากเป็นลำดับลำดามานี่แหละผู้ที่จะมาบรรลุธรรมต้องเป็นผู้มีอุปนิสัยปัจจัยสั่งสมมารอรับพระพุทธเจ้าจะมาตรัสรู้แต่พระองค์พอประทานพระโอวาทลงมานั้นทางนี้น้อมรับอยู่แล้วรับกันได้ง่ายปฏิบัติกันได้สะดวกสบายพ้นทุกข์ไปกันไปได้อย่างง่ายดายง่ายดายเพราะบารมีสมบูรณ์แล้วนี่แหละการที่จะอุบัติขึ้นแต่พระพุทธเจ้าแต่ละองค์เป็นความลำบากลำบนอย่างนี้มาจนพระพุทธเจ้าของเรานี่จะไปถึง 5,000 ปีการแสดงออกของพระพุทธเจ้าที่ประทานมานี้ล้วนแล้วตั้งแต่เป็นสวาขาตธรรมตรัสไว้ชอบแล้วทั้งนั้นไม่มีคำว่าผิดว่าพลาดแสดงไว้โดยถูกต้องนี่นะพอหมด 5,000 ปีแล้วก็จะเข้าเป็นสุญญากาศศาสนาไม่มีว่างเปล่าจากศาสนามีแต่ฟืนแต่ไฟเผาไหม้โลกเป็นเวลานานแสนนานท่านเรียกว่าพุทธันดรระหว่างพระพุทธเจ้าแต่ละพระองค์ตรัสรู้นี้เรียกว่าพุทธันดรแล้วก็เป็นสุญญากาศเผาไหม้สัตว์ทั้งหลายทั้งปวงมรรคผลนิพพานไม่มีเรื่องความดีทั้งหลายถูกลบล้างมีแต่ฟืนแต่ไฟขึ้นเผาไหม้โลกให้แหลกเหลวไปหมดนี่แหละยิ่งลำบากสำหรับสัตว์โลกที่เกิดมาไม่ทราบจะมาเจอยุคไหนแล้วสิเวลานี้เป็นยุคที่ถึงกลางของพระพุทธศาสนาศาสนาของพระพุทธเจ้านี่ก็เคยให้ความร่มเย็นแก่โลกตั้งแต่เริ่มแรกที่พระพุทธเจ้าตรัสรู้เรื่อยมาบรรดาสัตว์ทั้งหลายที่รับพระโอวาทของพระองค์ที่ทรงสั่งสอนมาได้รอดพ้นจากทุกข์ไปเป็นลำดับลำดานับตั้งประเภทอรหันต์อนาคาสกิทาคาพระโสดาพระอริยานปุตตุชนได้รับความดีงามตลอดมาจนกระทั่งปัจจุบันนี้นี่เรียกว่าการผลประโยชน์ที่ได้จากพระพุทธเจ้าการเทศก็ต้องขออภัยนะหลงลืมสับสนปนไปกันความจำไม่ค่อยดีที่นี่ก็มาถึงเขาเรียกว่ากึ่งกลางพุทธกาลนี่เป็นยังไงพุทธศาสนาของเราตั้งแต่ก่อนเมืองไทยของเรานี้ก็คือพุทธศาสนามานมนานบ้านเมืองก็มีความสงบร่มเย็นเป็นสุขเรื่องคืนเรื่องไฟไม่ค่อยมีเรื่องราวต่างๆไม่ค่อยมีมีแต่เรื่องสีเรื่องคำเข้าพบกันเป็นญาติเป็นมิตรเป็นสหายเป็นคู่พึ่งเป็นพึ่งตายกันได้ตลอดมาแล้วขั้นต่อมานี่กิเลสตัณหามันก็แตกกระจายออกไปจากหัวใจแผ่พังพานมาทำลายพวกเรากับตระบัดความรู้ของแต่ละคนละคนให้เห็นชั่วเป็นดีเห็นดีเป็นชั่วไปพลิกแปลงเปลี่ยนแปลงเลยกลายเป็นเห็นชั่วเป็นดีไปเห็นดีเป็นชั่วไปหมดเลยคำว่าบาปว่าบุญว่ามรรคผลนิพพานค่อยร่อยหรอจากหัวใจไม่ค่อยเชื่อและไม่เชื่อทั้งที่ธรรมชาติเหล่านี้เป็นความมีความจริงมาตลอดกาลไหนๆ 100% ไม่ลดราวาสอกแต่อย่างไรแต่ความรู้ความเห็นของสัตว์จะเข้าไปลบล้างในสิ่งเหล่านี้ให้ลดน้อยถอยลงไปจนกระทั่งถึงว่าบาปไม่มีบุญไม่มีนรกไม่มีสัตว์สวรรค์ไม่มีแล้วก็สร้างตั้งแต่บาปแต่กรรมหนาแน่นขึ้นเป็นลำดับลำดาอย่าง ในแดนพุทธศาสนาของเราแล้วก่อนเราพูดเฉพาะที่เรายังเป็นเด็กนะตั้งแต่เป็นเด็กมานี้จนกระทั่งถึงได้มาบวชนี้เป็นเวลานานเฉพาะมาบวชนี้ก็ได้72ปีนี่แหละ72ปีเต็มเลยบวชมาทีแรกมองดูพระเจ้าพระสงฆ์ก็น่าเคารพเลื่อมใสน่าบูชาแล้วก็เข้าไปปฏิบัติเกิดความสงบร่มเย็นเป็นสุขเรื่อยมาขั้นนานมานานมาพระเจ้าพระสงฆ์เราก็ค่อยเปลี่ยนแปลงความรู้สึกภายในจากธรรมกลายเป็นกิเลสไปเสียและแปรสภาพแห่งธรรมคือความดีงามภายในใจกลายเป็นพิษเป็นภัยออกมาจากตัวเองกระทบกระเทือนผู้อื่นให้รับความเดือดร้อนและสำลักสายทั่วประเทศไทยเวลานี้พอจะทราบได้ไม่ใช่หรือนี่แหละคือความต่ำทรามของจิตใจมันหมุนเข้าไปสู่ฟืนสู่ไฟแล้วออกมากระทบกระเทือนกันประหนึ่งว่าศาสนาที่เป็นน้ำต่อไฟนี้ไม่มีอยู่ในแดนพุทธศาสนานี่เลยทั้งที่น้ำมีอยู่แต่ไม่นำมาดับไฟปล่อยให้ไฟส่งเสริมไฟให้ลุกลามขึ้นเปลวโจทย์แม่กนั่นเปลวฟืนเปลวไฟโลกทั้งหลายจึงมีตั้งแต่ความทุกข์ความดัดร้อนเพราะธรรมมีเหมือนว่าน้ำมีแต่ไม่มีใครนำมาดับไม่มีใครนำมาแก้ไขความผิดพลาดของตัวเองซึ่งเป็นเหมือนกิริยาแห่งไฟเผาตัวและส่วนรวมบ้างเลยแล้วก็ปล่อยให้โลกนี้หมุนติ้วไปด้วยฟืนด้วยไฟความคิดความเห็นที่ถูกต้องดีงามอันเป็นอัตเป็นธรรมซึ่งเคยใช้กันมาตั้งแต่โบราณโบราณกลับกลายเป็นความผิดพลาดไปหมดความผิดพลาดที่กิเลสมันแสดงฤทธิ์แสดงเดชขึ้นมานั้นกลายเป็นเรื่องมงคลไปหมดเป็นของดีของดียกยอปอปั้นขึ้นไปจอมปลอมจอมปลอมขึ้นมาสุดท้ายก็จะจมไปด้วยกันเพราะอำนาจของกิเลสที่มันมีกำลังมากซึ่งต่างคนต่างสั่งสมขึ้นมานั่นแหละเลยเกิดความเดือดร้อนทั่วหน้ากันขอให้พี่น้องหลายทราบตั้งแต่บัดนี้นี่หลวงตาบัวยังไม่ตายบวชมาสังเกตปฏิบัติมาโดยลำดับลำดามาถึงระยะนี้แล้วรู้สึกว่าศาสนาเรานี้ได้รับความกระทบกระเทือนมากทีเดียวจากกิเลสที่ทำจะทำศาสนาให้ชิบหายวายปวงให้โลกทั้งหลายเป็นสัตว์เดรัจฉานกันไปหมดหรือเป็นสัตว์นรกทั้งเป็นกันไปหมดได้โดยไม่ต้องสงสัยไปทำสัตว์เราทำให้สุขุมีสมบัติสมบัติผู้ดีทั้งหลายกลายเป็นคนต่ำช้าเลวทรามเป็นบ่อยของกิเลสไปเสียหมดมีแต่กิเลสเป็นเจ้าหน้าบาทหลวงของบ้านของเมืองก็หาความสงบไม่ได้นี่ล่ะเวลานี้กำลังเข้าอยู่ในเมืองไทยเหล่านี้แหละมองเห็นได้อย่างชัดชัดถ้าวงศาสนาก็ใครจะทำความสงบร่มเย็นได้ยิ่งกว่าพระพระเป็นแนวทางพระเป็นน้ำดับไฟพระเป็นร่มโพร่มใสวัดวาเป็นสถานที่อยู่แห่งผู้เดือดร้อนเข้ามาพึ่งร่มพึ่งเงามาโดยลำดับบรรดาประชาชนเขามองเห็นพระเขามีจิตใจอ่อนน้อมถ่อมตนกราบไหว้บูชาเป็นขวัญตาขวัญใจเป็นระยะระยะไปนี่ก็เป็นน้ำดับไฟประเภทนี้นี่เป็นประเพณีของผู้รักศีลรักธรรมต่างคนต่างปฏิบัติตามศีลตามธรรมเห็นกันสนิทติดใจด้วยกันไม่ได้เรียกว่าชาติชั้นวรรณะเป็นยังไงความไว้ใจกันตายใจกันเพราะอำนาจแห่งธรรมความประสานให้แน่นหนามั่นคงนี่กระชับแน่นเข้าไปหากันแล้วหากเป็นมิตรเป็นสหายพึ่งเป็นพึ่งตายกันได้โดยไม่ต้องเสกสรรนี่หลักธรรมประสานเข้าที่ตรงไหนแต่เวลานี้กิเลสกำลังเข้าไปตีไปแยกไปยุไปแยกก่อกวนเผานู่นเผานี่คัดค้านที่นั่นคัดค้านที่นี่อยู่มาเรื่อยมาอย่างนี้เนี่ยทีนี้ในวงพระของเราซึ่งเป็นวงที่ตายใจได้สำหรับชาวพุทธทั้งหลายก็กลายเป็นวงผีไปแล้วนี่วงพระเราเรียนมาเท่าไหร่คำพีเดียวกันจิตใจเปลี่ยนแปลงไปเสียอย่างเดียวนั้นคำพีนั้นก็ไม่มีความหมายอะไรเลยมีแต่กิเลสสร้างความหมายขึ้นมาอย่างปลอม ยกยอปอปั้นตัวเองขึ้นมาเป็นชั้นนั้นชั้นนี้เรียนจบชั้นนั้นชั้นนี้มันจะมีตั้งแต่ชื่อเปล่าๆพอเจ้าของไม่สนใจแต่เอาชื่อเอานามที่ไพเราะเพราะพิ้งมาประดับมันก็เท่ากับเอาดอกไม้ไปประดับโรงผีนั่นเองหรือจะเอาทองคำไปประดับโรงผีทองคำเป็นทองคำแต่โรงผีมันก็เป็นโรงผีอยู่นั่นแหละใครจะไปกราบไหว้ว่าโรงผีนั่นเป็นสิ่งที่ศักดิ์สิทธิ์วิเศษที่ไหนศักดิ์สิทธิ์วิเศษที่ดีงามก็มีแต่เครื่องประดับอยู่ภายนอกเช่นทองคำดอกไม้เขาเอามาประดับโรงผีเท่านั้นเองแต่ส่วนผีมันก็อยู่ในหีบในศพผีนั่นแหละก็เป็นผีตลอดไปทั้งนั้นแหละอันนี้คนที่ทำตัวให้เป็นผีตายทั้งเป็นทำพระทำตัวให้เป็นพระตายทั้งเป็นเน่าแฟะทั่วแดนใครจะเอาอะไรมายกยอปอปั้นเอาชั้นนั้นชั้นนี้เรียนจบชั้นนั้นชั้นนี้เอามาประดับตกแต่งมันก็มีแต่ชื่อแต่นามที่ประดับอยู่ภายนอกเหมือนเขาเอาสิ่งดีงามทั้งหลายมาประดับโรงผีนั่นเองแต่ตัวผีจริงๆมันก็เป็นผีตัวคนที่มีจิตเลวร้ายมันก็เป็นจิตเลวร้ายเลวทรามอยู่ภายในตัวของมันเองนี่แล้วก็ก่อความเดือดร้อนให้ผู้มีสมบัติผู้ดีทั้งหลายได้รับความกระทบกระเทือนแม้ที่สุดผู้ที่ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบอยู่ในป่าในเขาก็ได้รับความกระทบกระเทือนทั่วหน้ากันนี่ก็เพราะพวกเสกสรรปัญญาเห็นชื่อเห็นนามดีกว่าตัวของเรานั่นเองดีกว่าความจริงคือธรรมไม่ได้ปฏิบัติตามธรรมถ้าปฏิบัติตามธรรมแล้วยศอันใดน่ะที่จะสูงส่งยิ่งกว่ายศของธรรมไม่มีเลยท่านจึงเรียกว่าโลกุตตรธรรมแปลว่าธรรมเหนือโลกเราสมาทานปฏิบัติธรรมนี้เข้าไปเถอะไม่ต้องหาเรื่องยศลาภยศถาบรรดาศักดิ์ที่ไหนไม่ต้องไปหายศถาบรรดาศักดิ์ที่สูงเลิศเลยเป็นลำดับอยู่ในการปฏิบัติของเราแล้วผลงานคือธรรมที่ได้มาครองใจเป็นความสงบร่มเย็นเป็น ความสง่างามสว่างสวยภายในจิตใจนี่คือยศของพระนี่คือสมณศักดิ์ของพระธรรมเป็นยศถาบรรดาศักดิ์เจ้าเองประดับคนจนผู้ปฏิบัติดีประชอบผู้นั้นงามไปหมดไม่ต้องตั้งชื่อตั้งนามให้เป็นเจ้าชั้นนั้นชั้นนี้ก็ตามอันนั้นเป็นเครื่องประดับภายเฉยๆแต่ตัวเป็นลุงผีก็ไม่เกิดประโยชน์อะไรตัวที่ยังเป็นอยู่นี้ปฏิบัติตัวให้เป็นคนดีอยู่นี้เป็นผู้มีคุณค่ามากไปที่ไหนเจ้าของก็อบอุ่นเย็นใจใครพบได้เห็นที่ไหนเขาอยากกราบอยากไหว้บูชาเพื่อเป็นขวัญตาขวัญใจตลอดไปนี่คือพาให้ความร่มเย็นแก่โลกจากความร่มเย็นของตัวเองที่ได้ปฏิบัติมาเต็มเม็ดเต็มหน่วยแล้วย่อมเป็นที่ตายใจของผู้นับถือพระมองเห็นพระกราบไหว้บูชาเป็นขวัญตาขวัญใจอย่างสนิทใจตลอดมานี่ละพระแท้เป็นอย่างนั้นทำแท้เป็นอย่างนั้นเดี๋ยวอีเนี้มันแปลกมันปลอมเอาแต่ของปลอมคือว่าเป็นของแท้ของจริงมันก็เลอะไปหมดธนบัตรจริงที่ใช้กันทั่วโลกดินแดนปาดออกหมดเอาแต่ธนบัตรปลอมของปลอมมาใช้ก็ทำโลกให้เดือดร้อนวุ่นวายของปลอมออกไปที่ไหนอยากเข้าใจว่าจะมีความสงบร่มเย็นนะต้องเป็นฟืนเป็นไฟเผาไหม้ไปตามจำนวนของกรอมที่มีมากมีน้อยอยู่โดยดีถ้าเป็นของจริงมีมากมีน้อยสงบร่มเย็นมีคุณค่าตลอดไปอยู่ภายในตัวก็ดีอยู่ในตู้ในหีบในร้านค้าใดก็ดีเป็นความสงบร่มเย็นสง่างามแก่เจ้าของผู้ได้ครองสมบัติเหล่านั้นและสง่างามแก่ลูกค้าที่ก็ไปชมเป็นขวัญตาขวัญใจแม้ไม่มีเงินจะซื้อก็ตามมันได้ชมขนาดหนึ่งก็ดีเหมือนอย่างเราไปชมร้านค้าห้างร้านทองคำต่างๆที่ไหนๆก็ตามสง่างามตานะนี่ละอัตธรรมเป็นอย่างนี้ถึงไม่จำเป็นจะต้องไปหายศถาบรรดาศักดิ์ที่ไหนเอามาเหยียบย่ำทำลายทำให้เสียหายเปล่าๆเพราะสิ่งเหล่านั้นเป็นความสกปรกจากคำเสกสรรปัญญาของกิเลสที่มันแสดงขึ้นมาว่าเป็นของจริงทั้งๆจนเป็นของปลอม เอามาบอกเข้าตรงไหนตรงไหนก็เลยเป็นของปลอมไปหมดธรรมแท้อยู่ภายในใจไม่ต้องหาอะไรมาประดับท่านอยู่ไหนก็อย่างนั้นพระพุทธเจ้าสาวกทั้งหลายเต็มธรรมเต็มหัวใจแล้วท่านเป็นสาระของโลกได้โดยสมบูรณ์เรานี่เรียนมากี่ชั้นกี่ภูมิยศถาบรรดาศักดิ์สมณศักดิ์ได้มากี่ชั้นกี่ภูมิเป็นสาระของใครได้ไหมมองดูแล้วไม่เห็นมีนอกจากตัวเองก็เดือดร้อนหาที่พึ่งไม่ได้แต่ประกาศตนเป็นผู้ยิ่งใหญ่ยศถาบรรดาด้วยยศถาบรรดาศักดิ์ใครก็ไม่มีใครเคารพนับถือมันก็ไม่เกิดประโยชน์อะไรเพราะฉะนั้นจึงขอให้ทุกท่านปฏิบัติศีลธรรมให้เป็นยศถาบรรดาศักดิ์ให้เป็นคุณค่าหลักธรรมชาติขึ้นสู่ใจอยู่ที่ไหนท่านจะเย็นสบายไปหมดนี่ล่ะไอ้ต่างคนต่างปฏิบัติอย่างนี้พระพุทธเจ้าตรัสรู้ขึ้นมาก็เพื่อจะชำระล้างความสกปรกมอมแมมดังที่กล่าวถึงอยู่เวลานี้ให้หมดไปจางไปโลกจะได้มีความร่มเย็นเป็นสุขบ้างแต่ก่อนมันทำไมไม่เป็นสุขก็เพราะความสกปรกมอมแมมเป็นตัวฟืนตัวไฟเผาไหม้ที่หัวใจแล้วกระจายไปทางมารยาทให้ผิดพลาดไปหมดไม่มีอะไรดีผลที่ได้รับก็มีแต่เคราะห์แต่กรรมได้รับความทุกข์ความหนาร้อนใครอยู่ที่ไหนก็เดือดร้อนวุ่นวายเต็มไปหมดด้วยกันเพราะไม่มีธรรมแต่เรียกหาธรรมเรียกร้องหาธรรมหาไม่ปฏิบัติธรรมมันก็ไม่เกิดประโยชน์อะไรเราไม่ต้องเรียกร้องแบบนั้นแบบลมๆแรงแล้วให้เรียกร้องด้วยความเป็นธรรมและลึกถึงพระพุทธเจ้าแล้วให้ปฏิบัติตนตามกำลังความสามารถของตนนี่เป็นมงคลแก่เราแล้วแล้วก็เป็นมงคลแก่จิตใจของเราประจำตัวเราไปด้วยอันนี้ไม่ต้องไปหาอะไรมาประดับประดาตกแต่งละเลิศเลอไปตามกันนี่ละศาสนาอยู่ในย่านกลางนี้กำลังฟัดกำลังตีกันผู้ปฏิบัติดีปฏิบัติงามผู้มีสมบัติผู้ดีส่วนมากมักได้รับความเดือดร้อนจากพวกที่เลวทรามต่ำช้าด้วยจิตใจและคอยทำลายผู้อื่นให้เอียงให้เอียงให้แตกกระจัดกระจายยุ่ยแย่ก่อควรแบบนั้นแบบนี้หลายสันผันคมพวกนี้คือพวกอยู่ไม่เป็นสุขถ้าได้ก่อควรคนอื่นแล้วถือว่าเป็นถูกทั้งที่ตัวของมันเองเป็นถูกไปนรกเวทีสู้ไม่ได้มันก็บอกว่ามันเป็นคนดีสำคัญว่าเป็นคนดีก็สั่งสมอันนี้มากขึ้นจนเผาโลกให้พินาศจัดกระจายไปได้นะชาติศาสนาพระมหากษัตริย์จะพังลงได้ด้วยอำนาจแห่งความชั่วชาติระบบที่ต่างคนต่างส่งเสริมขึ้นแบบจอมปลอมนี้จะไม่มีอะไรชิ้นดีเหลืออยู่เลยให้ตั้งหน้าเพราะฉะนั้นเพื่อแก้อันนี้จึงให้ตั้งหน้าตั้งตาปฏิบัติดีปฏิบัติชอบแต่ตัวเองแล้วตลอดวงคณะพรรคพวกให้ต่างคนต่างสอดส่องมองดูสิ่งที่จะเป็นของเลวร้ายเข้ามาทำลายชาติศาสนาพระมหากษัตริย์ของเราให้ต่างคนต่างสังรวมระวังอย่าสักแต่ว่ารับหูรับตาอยู่ไปกินไปพวกโจรมันชอบทำลายคนนอนหลับนะถ้าเวลาเขาอยู่สดๆร้อนโจรมามันไม่ค่อยเข้าบ้านนะไม่ค่อยไปขโมยอะไรแต่พอเจ้าของหลับนอนลิดดึกสงัดนี่โจรจะด้อมออกไปแง่นั่นแง่นี้แล้วขโมยของจนไม่มีตับปอดเหลืออยู่ภายในตัวเลยนี่โจรจะเอาเวลาเผลอไอ้พวกเรามีแต่ความเผลอเนื้อเผลอตัวว่าตัวทำดีไม่มีอะไรไม่มีอะไรผู้มันทำชั่วมันมีอยู่นั่นมันก็คอยทำชั่วในเวลาจะคนดีเผลอตัวนั่นแหละเพราะฉะนั้นคนดีจึงเผลอตัวไม่ได้เผลอตัวเมื่อไรเป็นเสียเปรียบให้พากันไปตั้งอกตั้งใจสังรวมระวังต่างคนต่างชาติเป็นของตนด้วยกันหมดชาติไทยเรา 100% เหมือนกันเป็นคนชาติไทยด้วยกันเป็นสมบัติของชาติเดี๋ยวเมื่อเป็นสมบัติของชาติเราต่างคนต่างเป็นเจ้าของของชาติด้วยให้ต่างคนต่างระมัดระวังรักษาด้วยความเข้มงวดตรวจขันแต่พากันจดจำเอานะวันนี้เป็นวันวิสาขบูชาพระพุทธเจ้าตรัสรู้เราจะไม่แสดงอะไรมากมายนักมากเพราะการตรัสรู้นี่เกิดแสดงมาตลอดอยู่แล้ววันนี้เอาคติอันดีงามจากการตรัสรู้ของพระพุทธเจ้านำธรรมมาเป็นน้ำดับไฟแก่โลกให้เรานำน้ำนี้ คือทำไปปฏิบัติแก่ตนเองเพื่อความสงบร่มเย็นให้ต่างคนต่างรักษาตนนัตติอัตตะสมังเปรมังความรักอื่นเสมอรักตนไม่มีนั่นท่านบอกไว้แล้วรักสิ่งใดก็ตามแต่ไม่มีอะไรที่จะเสมอด้วยความรักตนนั่นเมื่อเป็นอย่างนั้นแล้วเราต้องถือตัวของเราเป็นประกันในการรักษาด้วยความเข้มงวดกว่าการอย่าเผลอเนื้อเผลอตัวอย่าลืมเนื้อลืมตัวให้ต่างคนต่างปฏิบัติสิ่งใดที่ไม่ดีงามทำสอนของพระเจ้าเป็นคำสอนของจอมปราชญ์หรือให้นำมาปฏิบัติเป็นแนวทางที่ชี้บอกให้แก้ไขดัดแปลงไปตามธรรมของพระพุทธเจ้าเราทั้งหลายจะค่อยดีวันดีคืนใจดวงนี้จะมีความสงบร่มเย็นต่อไปอยู่ในภพชาตินี้ก็สงบร่มเย็นออกจากภพชาตินี้ได้ธรรมสมบัติมาครองใจแล้วไปภพชาติใดไม่จนกรอกจนมุมคนเราเมื่อมีธรรมเป็นสมบัติของใจไปที่ไหนไม่จนกรอกจนมุมเบิกบานยิ้มแย้มแจ่มใสสุคติโลกสวรรค์เป็นสมบัติของผู้มีธรรมสมบัติครองใจนั่นแหละพากันจังอันนี้เทศเพียงเท่านี้แล้วตอนบ่าย5โมงนี้ก็จะได้ไปเทศที่ทุ่งศรีเมืองจังหวัดอุดรธานีนี่ก็จะได้ไปเทศให้บ้านเกิดเมืองนอนของหลวงตาบัวสอนทางอื่นทางใดก็สอนมามากแต่มากแล้วนี้ก็ย้อนกลับมาสอนบ้านเมืองของตนบ้านเมืองของตนมันมีแต่มู่แต่พูดไอ้หลวงตาบัวก็เหมือนบ้าไปหาสอนแต่บ้านเขาเมืองเขาบ้านตัวมีแต่มูดแต่พูดไม่สอนบ้างเลยวันนี้พอจะรีบตัวได้บ้างจึงรับนิมนต์เขาว่าตอนเย็นวันนี้จะไปเทศที่ทุ่งศรีเมืองวัดป่าบันตาทำละร่างพวกมูดพวกพูดที่มันเต็มบ้านเต็มเมืองทั้งเขาทั้งเรานั้นห้อยจะค่อยจางไปความสะอาดสะอ้านคืออัตธรรมก็จะได้ปรากฏขึ้นในใจได้รู้บุญรู้บาปบ้างนะสร้างความดีสร้างละบาปละไปเรื่อยๆนี่เพราะอำนาจแห่งการเชื่ออัตเชื่อธรรมจะได้เป็นมงคลเนี่ยอาการแสดงธรรมก็เห็นว่าสมควรแก่การเวลาเนี่ยหากว่าอยากจะต้องการฟังอีกตอนบ่าย5 โมงครึ่งห้อยไปวัดทุ่งศรีเมืองวันนี้ก็คงจะยุติเพียงเท่านี้ขอความสวัสดีจงมีแก่บรรดาพี่น้องทั้งหลายโดยทั่วกันเถอะโอ้เดี๋ยวถึง35 นาทีน่ะนะฮะนู่นอ่ะถึง35 นาทีใช่ไหมอย่างน้อย35นะวันเราดูนาฬิกานู่นเราก็เริ่มเทศดูนาฬิกาแล้วก็เทศเป็นไงเวลาเทศน่ะคือเนี้ยเวลาอยู่เป็นหนึ่งเวลาอยู่เป็นหนึ่งคิดไปอย่างนั้นเนี่ยเทศเดี๋ยวนี้ไม่เหมือนแต่ก่อนหลงหน้าสงละเทศไปจับต้นชนป้ายเนี่ยเพราะเทศไปลืมแล้วตั้งใหม่อย่างนั้นอย่างนี้แต่ก่อนพอจับปั้มมันต่อขึ้นเดี๋ยวนี้ไม่ต่อตั้งใหม่ด้วยโซ่ตอนนี้เดี๋ยววันนี้ก่อนเอาหมดแล้วสิเนี่ยอะไรฮะจะท่าใหญ่เหรอไหนโซ่ไม่ใช่เล่นนะเนี่ยบ้างขอน้อมถวายแด่องค์พระหลวงตาเนื่องในวันวิสาขบูชาจากคุณประภาพันธ์และครอบครัวแจ้งเรานั่นแหละถึงเป็นไรไปก็เป็นเงิน1 ล้านบาท1 ล้านบาทได้ยินหรือยังล่ะนี่เรื่องมาเลิกกันมันต้องย้ำอยู่ที่ของคนย้ำไปย้ำได้เหรอมาพอได้เงินล้านบาทบริษัทรู้สึกว่าใจพองขึ้นทันทีเลยเพราะอะไรเพราะเวลานี้เรากำลังใช้จ่ายค่าวิทยุสวนแสงธรรมให้เอาระดับที่สูงว่างั้นเถอะเป็นเงิน5 ล้านเท่าไหร่400,000นะมัดจำหนึ่งครึ่งหนึ่งมีกำลังตกลงกันเรียบร้อยแล้วพอวันบิดก็เทินเสร็จนี่ก็โอนไปถึงเลยละตกลงกันเรียบร้อยแล้ว พอได้นี่มาแล้วนี่แหละใจหายว่าฟาดนี่เข้ามา1ล้านน่ะหนุนตึกเข้าไปเอาละเส้นยัง2ล้านกว่านี่ครับจับจ่ายจ่ายเพียงล้านกว่านั่นน่ะเห็นมั้ยล่ะเนี่ยเป็นอย่างนั้นล่ะอันนี้เราได้ตกลงเรียบร้อยแล้วก็จะสั่งมาตามนั้นแหละแต่ว่าตั้งตึกไว้ที่สวนยังทำเราครอบหมดกรุงเทพมหานครเรามาโชว์ไม่ใช่เล่นนะเนี่ยครูบาอาจารย์เป็นกองนำมหากุศลนั่นมาแล้วเพื่อชาติศาสนาพระมหากษัตริย์นี่อาจารย์สังวานนะเนื่องในวันครบรอบมรณภาพหนึ่งปีของหลวงปู่สังวานเถมโกลูกศิษย์ขอน้อมสวายเพื่อบูชาธรรมทองคำน้ำหนักหนึ่งบาทปัจจัย10,050บาท12,50 บาทเอาสาธุสาธุมีวันจัดสิวใกล้ร่มโพวันจัดสิวใกล้ร่มโพวันปณิพานระหว่างนางรังทั้งคู่อะไรสิกุชินาราระหว่างรังทั้งคู่ในสวนคือข้างพ่อมีหลวงกาบัวกังหาเงินท่อมาเอามาโอ้คนยังแน่นอะคนยังไม่เลิกอะคือแค่ดูประมาณ3วีพวกก็คนออกรับถ่ายฟ้าก็พออยู่นะนี่ก็ครั้งฝนยังคำก็จะออกพร้อมกันนะอุดรก็บ้านตากก็
1: ร
0: ับ
1: จากบ้านตากกรุงเทพรับจากบ้านตาก
0: อืมรับออกขั้วหมดแล้วนี่นะ
1: คร
0: ับ
1: ผม
0: เราก็แค่พอเนี่ย30นาทีพอดีน้ำมูกน้ำมือแต่วันนี้เบาวันนี้เบากว่าทุกวันน้ำมูกเวลาไอ้ข้าคือไม่ออกเหนียวอยู่นะเมื่อคืนค่อยเบาหน่อยมันจะค่อยหายไปวัดมันเตรียมจะหายมันกำลังจะเตรียมโยกย้ายจากเราไปให้พาทางกันกุศลาไล่มาลงทะเลเลยนะอย่ามากวนอีกนะว่างั้นไหมว่างั้นนะสูรู้จักหลวงตากูไหมเนี่ยว่างั้นอยู่หลวงตากูนี่อ่ะกลัวจะวัดฉะนั้นอ่ะสูจะวัดแล้วกูเอาสูตายนะว่างั้นเข้าใจไหมพระพ่อมันไปทุกแบบนะเดี๋ยวนั้นกำลังมาอยู่จะต่อไปที่ไทยพรเนี่ยโอ้สลายพอดีเนี่ยฉันจะอยู่ถ้ามาข้างไหนไม่มีความหมายนะ
1: คร
0: ับ
1: ผม
0: เราสังเกตคนมากหมดยังนะอะไรวันที่สองวันที่สามพุทธภาทองคำละ20บาท25ตังค์เราพอใจอันนี้เราต้อง20บาทแล้วทองคำประเภทน้ำไหลสิ่งเราคือเข้า100กิโลแล้วนะ
1: คร
0: ับ ร้อยแน่ไม่100กิโลแน่แล้วประเภทนี้ถ้ามันมีประเภทน้ำไม่เสื่อมเนี่ยขาดไปเลยไม่เหลือได้เท่านั้นแหละไม่เพิ่มอันนี้ค่อยใหญ่มาเรื่อยค่อยทำเบาๆเบาๆเป็นฝอยๆเยอะอยู่ๆก็ลูกเห็บตูมลงมาเดี๋ยวตูมลงมาแทรกมาเรื่อยอย่างนั้นมาอะไรเรื่อยๆที่สุดยอดกระจายก็เป็น5ล้านกว่านี่แหละก็ไว้ที่ส่วนนั้นทำแล้วนั่นแหละไม่ใช่อะไรนะไอ้พี่น้องทางภาคกลางเรายิ่งเกือบทั่วถึงกันไปเลยภาคกลางนะมันใกล้อยู่นะสวนแม่ธรรมนะ